ต้องทำความสะอาดถ้านักเรียนนําเอาไปใช้เป็นอาชีพนะครับนักเรียนสามารถนําไปใช้เป็นรายได้ได้นะครับในส่วนของทักษะงานล้างเพราะฉะนั้นนักเรียนจะต้องตั้งใจฟังแล้วก็ตั้งใจที่จะเข้าสู่การปฏิบัติการทํางานในครั้งนี้ด้วยนะครับในส่วนของเครื่องมือนะครับครูก็ขอแนะนําเครื่องมือเกี่ยวกับงานล้างและทำความสะอาดระบบเครื่องปรับอากาศนะครับชิ้นแรกนะครับก็คือชิ้นนี้นะครับนักเรียนนะในส่วนของอะไรครับนักเรียนรู้จักไหมครับในส่วนของผ้าใบนะครับผ้าใบสําหรับงานล้างแอร์นะครับชิ้นนี้นะครับในส่วนของผ้าใบเนี่ยมีหลายไซส์หลายขนาดนะครับเวลาที่นักเรียนเลือกซื้อก็เลือกซื้อให้เหมาะสมกับการใช้งานนะครับถ้าใหญ่จนเกินไปก็ทํางานยากนะครับถ้าเล็กจนเกินไปก็ใช้ทํางานยากเช่นเดียวกันนะครับชิ้นนี้ก็คือผ้าใบล้างแอร์นะครับชิ้นที่2นะครับที่ใช้ในการล้างทำความสะอาดเครื่องมือหลักๆเลยนะครับก็คือชิ้นนี้นะครับปั๊มแรงดันสูงนะครับในส่วนของปั๊มแรงดันสูงครูแนะนําเลยว่าในส่วนของปั๊มนะครับไม่ควรมีเพชเชอร์สูงเกินไปนะครับให้ใช้ประมาณ150 บาร์นะครับก็พอแล้วนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของปั๊มเนี่ยอยู่ที่เราเลือกใช้นะครับและสายนะครับสายและปืนฉีดนะครับก็ใช้ให้เหมาะสมนะครับไม่ยาวหรือสั้นจนเกินไปนะครับชิ้นที่3นะครับชิ้นที่3ก็คือน้ํายาล้างทําความสะอาดนะครับตอนนี้ก็เป็นน้ํายาล้างทําความสะอาดระบบเครื่องปรับอากาศนะครับนั้นในส่วนของน้ํายาล้างและทําความสะอาดเครื่องปรับอากาศเนี่ยมันจะมีอยู่หลายยี่ห้อหลายรุ่นนะครับนะถ้าลักษณะของตัวนี้ก็จะเป็นน้ํายาล้างนะครับต้องใช้ฉีดเข้าไปแล้วก็มันล้างมันจะกัดในส่วนของคราบสิ่งสกปรกนะครับหรือถ้านักเรียนมีทุนหน่อยก็จะใช้ในส่วนของลักษณะที่เป็นแบบโฟมนะครับโฟมล้างทําความสะอาดในตัวนี้ก็ราคาไม่แพงนะครับถ้าเป็นลักษณะของน้ํายาตัวนี้นะครับในส่วนของน้ํายาก็ต้องใช้ควบคู่กับอีฟอกซี่นะครับนะขวดกระป๋องที่ใช้ในการฉีดสเปรย์อีฟอกซี่เข้าไปนะครับเพื่อล้างทำความสะอาดตามจุดต่างๆนะครับอันต่อไปนะครับก็จะเป็นผ้านะครับผ้านะครับอันนี้คือผ้าแห้งนะครับที่เราใช้ในการล้างทําความสะอาดหลังจากที่เราล้างทําความสะอาดแล้วเนี่ยนะครับฉีดน้ําฉีดอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับเราต้องมาทําการเช็ดล้างและนําไปตากให้แห้งประมาณ5 ถึง 10 นาทีนะครับแล้วนํามาประกอบนะครับในส่วนของชิ้นส่วนในส่วนของผ้าแห้งครูแนะนําเลยว่าต้องมีประมาณ2 ผืนนะครับในการล้างทําความสะอาดแต่ละครั้งนะครับชิ้นที่4นะครับชิ้นที่4ก็คือตัวนี้นะครับเครื่องเป่าลมหรือว่าโบโวนะครับใช้ในการเป่าในส่วนของแผงวงจรนะครับในส่วนของแผงวงจรไฟฟ้านะครับเมื่อนักเรียนล้างทําความสะอาดเสร็จนะครับนักเรียนจะต้องใช้โบโวเนี่ยในการเป่าเพื่อให้ค่าความชื้นนะครับที่ไปติดอยู่ที่แผงเนี่ยให้มันออกไปด้วยนะครับชิ้นที่5นะครับนะก็จะเป็นเครื่องมือในส่วนของนะชิ้นที่5นะครับก็จะเป็นในส่วนของปลั๊กพ่วงนะครับในส่วนของปลั๊กพ่วงนี้นักเรียนสามารถเลือกซื้อใช้ได้ตามปกตินะครับปลั๊กพ่วงโดยทั่วไปเหมือนของครูก็จะมีระบบป้องกันก็คือเป็นปลั๊กพ่วงที่ครูผลิตขึ้นเองนะครับนะก็มีระบบเซฟตี้ในตัวนะครับถ้าเกิดมีปัญหาช็อตอะไรพวกนี้ก็สามารถที่จะตัดได้อันนี้ก็เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานนะครับอันต่อไปนะครับก็จะเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวัดและทดสอบนะครับก็คือนักเรียนจําได้ไหมครับชื่ออะไรนะทุกคนน่าจําได้นะครับตัวนี้ก็คือเกจมินิโฟนะครับใช้เมื่อเราล้างทําความสะอาดเสร็จเราต้องการเช็คระบบของสารทําความเย็นในระบบว่าระบบสารทําความเย็นเนี่ยยังมีค่าทำมีค่าเพียงพอหรือเปล่านะครับอยู่ในระดับมาตรฐานไหมนะครับทุกครั้งนะครับถ้าช่างถ้าเราไปจะเรียนจบไปแล้วนะครับเรียนรู้ไปแล้วแล้วจะไปเป็นช่างนะครับในส่วนของเกจมินิโฟเนี่ยก็ต้องมีใช้นะครับเพราะใช้ในการวัดในระดับของสารทําความเย็นในระบบนะครับอันต่อไปนะครับก็จะเป็นสารทําความเย็นนะครับตัวนี้นะครับของครูก็จะเป็นสารทําความเย็นนะขนาด R32ในการในส่วนของสารทําความเย็นเนี่ยบางครั้งการที่เราจะไปเป็นช่างหรือว่าเราจะไปเซอร์วิสที่ไหนก็แล้วแต่นะครับสารทำไม่ได้มีแค่ชนิดเดียวนะครับนักเรียนนะนักเรียนจะต้องมีสารทําความเย็นอย่างน้อย2 ถึง 3ชนิดนะครับเพราะว่าระบบเครื่องปรับอากาศโดยทั่วไปตอนนี้ระบบสารทําความเย็นนะครับมีตั้งแต่ R22 R32 R410นะครับนะเพราะฉะนั้นนะครับนักเรียนจะต้องมีติดรถหรือว่าติดตัวไว้เวลาที่ออกไปล้างทําความสะอาดนะครับเพื่อว่ามีไว้เพื่อเซอร์วิสในส่วนของระบบสารทําความเย็นเมื่อไม่เพียงพอนะครับอันต่อไปนะครับก็เครื่องมือเกี่ยวกับการถอดนะครับก็สว่านนะครับสว่านไฟฟ้านะครับตัวนี้ก็จะช่วยอำนวยความสะดวกให้ทํางานได้เร็วขึ้นนะครับก็เลือกตามไซส์ตามขนาดที่เหมาะสมนะครับอันต่อไปก็จะเป็นไขควงนะครับไขควงที่เราจะใช้
ก็มีทั้งสองแบบนะครับทั้งปากแบนปากแขกอันนี้ก็ใช้ในกรณีที่ขันในส่วนที่โครงสร้างที่เป็นพลาสติกนะครับที่ต้องการถนอมในส่วนของพลาสติกนะครับนะถ้าเป็นโครงสร้างของพลาสติกเนี่ยสมควรที่จะใช้ไขควงในการขันนะครับอันต่อไปนะครับก็จะเป็นเทสเลมหรือว่าไขควงเทสไฟนะครับไอ้ตัวนี้ใช้เพื่ออะไรครับนักเรียนทราบไหมใช้เพื่อทดสอบนะเวลาที่เราเข้าไปทํางานนะครับในส่วนของระบบเครื่องปรับอากาศเนี่ยจะมีไฟรั่วค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเข้าไปล้างทําความสะอาดเนี่ยเราต้องเทสก่อนว่าอุปกรณ์ตัวนั้นหรือเครื่องปรับอากาศชุดนั้นมีไฟรั่วหรือเปล่านะครับก็จะช่วยป้องกันอันตรายเวลาทํางานได้นะครับอันต่อไปนะครับประแจนะครับในส่วนของประแจเลื่อนนะครับนะประแจเลื่อนตัวนี้ก็ไม่จําเป็นต้องใช้ตัวใหญ่มากเกินไปนะครับเราจะใช้ในการเปิดในส่วนของเซอร์วิสนะครับจุดเซอร์วิสเพื่อใช้ในการตรวจสอบในส่วนของระบบสารทําความเย็นนะครับที่จุดของเซอร์วิสวาล์วนะครับตัวนี้นะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับก็ประแจหกเหลี่ยมนะครับตัวนี้นะครับจะใช้เมื่อไหร่ครับนักเรียนทราบไหมใช้ในการเปิดปิดระบบของสารทําความเย็นนะครับที่เซอร์วิสวาล์วนะครับในกรณีที่เราต้องการบล็อกสารทําความเย็นหรือว่าต้องการที่จะตรวจสอบระดับของสารทําความเย็นนะครับนะอีกส่วนหนึ่งนะครับก็จะเป็นเครื่องมือในส่วนของการวัดและทดสอบนะครับนะอันแรกก็คือจะเป็นในส่วนของมัลติมิเตอร์นะครับอันนี้ก็มัลติมิเตอร์แบบดิจิตอลนะครับใช้ในการวัดค่าของแรงดันไฟฟ้านะครับของระบบเวลาที่เราไปตรวจสอบบางครั้งอาการบางครั้งเวลาที่เราไปล้างนะครับอาจจะมีอาการเสียเพิ่มขึ้นนะครับเราไม่รู้ว่าเครื่องปรับอากาศเขาแจ้งไปนะครับเขาบอกว่ามาล้างเครื่องปรับอากาศหน่อยนะแอร์ไม่เย็นนะครับบางครั้งไปเจอแล้วไม่รู้ว่าบางครั้งไปพบแล้วระบบเครื่องปรับอากาศเกิดไม่ทํางานนะครับมันอาจจะเกิดจากอาการเสียอื่นๆได้เราก็ใช้มัลติมิเตอร์เนี่ยในการวัดและทดสอบระบบไฟฟ้าได้นะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับอีกตัวหนึ่งก็คือเทมออนมิเตอร์นะครับตัวนี้สําคัญนะครับนะช่างเครื่องปรับอากาศทุกคนจะต้องมีนะครับใช้ในการวัดกระแสของระบบเครื่องปรับอากาศเวลาที่เรารันเครื่องนะครับหลังจากที่เราล้างทําความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะต้องทําการเช็คระบบในเช็คระดับของกระแสไฟฟ้านะครับว่าในระดับของกระแสไฟฟ้านี่มีความเหมาะสมหรือเปล่าโดยดูตามเพจนะครับตัวนี้ก็มีความเหมาะมีความสําคัญในการใช้งานเช่นเดียวกันนะครับอีกอันหนึ่งนะครับก็คือในส่วนของพลาสติกนะครับแผ่นพลาสติกเราสามารถหาได้โดยทั่วไปนะครับแผ่นพลาสติกตัวนี้จะใช้ในส่วนของการป้องกันเวลาที่เราฉีดน้ําล้างนะครับก็จะใช้ในการป้องกันน้ําที่กระเซ็นออกไปสู่ภายนอกนะครับอีกอันหนึ่งนะครับก็คือในส่วนของถุงนะครับถามว่าถุงมีความสําคัญอย่างไรนะครับถุงที่เราใช้เนี่ยเราใช้ในการปกปิดในส่วนของวงจรไฟฟ้านะครับแผงวงจรไฟฟ้าเราจะต้องมีการห่อหุ้มให้ชัดเจนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้นะครับในส่วนของเครื่องปรับอากาศถ้าเป็นประเภทอินเวอร์เตอร์เนี่ยนะแผงวงจรไฟฟ้าค่อนข้างจะเยอะนะครับไม่เหมือนแบบฟิกซ์เปนเนี่ยมีวงจรไฟฟ้าแค่เล็กน้อยนะครับแต่ถ้าเป็นอินเวอร์เตอร์เนี่ยแผงวงจรไฟฟ้าค่อนข้างเยอะมากมายนะครับนักเรียนก็จะใช้ถุงตัวนี้ในการห่อหุ้มในส่วนของวงจรไฟฟ้าเพราะในส่วนของวงจรไฟฟ้าเนี่ยถ้าโดนน้ําหรือโดนอะไรที่เป็นของเหลวนะครับก็จะทําให้เกิดการช็อตเสียหายได้นะครับนะก็อุปกรณ์โดยทั่วไปก็คร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับ หลังจากที่เราได้รู้แล้วว่าในส่วนของเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ที่นําไปใช้ในการล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศนะครับประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับทีนี้นักเรียนก็ต้องมาเรียนรู้ว่าเวลาที่เราจะเข้าไปล้างทําความสะอาดเราจะมีขั้นตอนกระบวนการอย่างไรนะครับถึงจะมีความเหมาะสมถูกต้องและปลอดภัยนะครับในการล้างและทําความสะอาดเครื่องปรับอากาศเนี่ยปัจจัยหลักก็คือสาเหตุคืออะไรนักเรียนทราบไหมครับก็คือแอร์ไม่เย็นนะครับคําว่าแอร์ไม่เย็นนะครับนะมันตีได้หลายความหมายนะครับจากเกิดอาจจะเกิดจากอาการเสียก็เป็นไปได้หรือเกิดจากการที่ระบบเครื่องปรับอากาศไม่ได้มีการล้างทําความสะอาดเลยใช้งานมา5เดือน6เดือน1ปีนะครับไม่มีการล้างทําความสะอาดเลยนะครับระดับของแรงดันลมที่ออกมาที่จะดึงความเย็นออกมาโปรภายในห้องนะครับมันก็ไม่เพียงพอนะครับทําให้อากาศที่ออกมาเนี่ยอากาศค่อนข้างจะลดอุณหภูมิของอากาศลงนะครับทําให้อากาศไม่เย็นสาเหตุที่2นะครับสาเหตุที่2นะสาเหตุที่1เมื่อกี้นะลมแอร์ไม่เย็นนะครับเราก็อธิบายไปแล้วนะครูบอกไปแล้วนะครับนะสาเหตุที่2นะครับอาจจะเกิดจาก
น้ำรั่วนะครับปัญหาน้ำรั่ว

นะแอร์โดยทั่วไปนะครับเวลาที่ใช้งานเป็นนานๆนะครับนะก็จะมีพวกฝุ่นเขม่าต่างๆนะครับไปเกาะในส่วนของชุดในส่วนของชุดแผงคอยเย็นแผงคอยร้อนนะครับในส่วนของพัดลมนะครับและอยู่ในส่วนของรางน้ําทิ้งนะครับปัญหารอยรั่วนะครับน้ํารั่วนี่ค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งครูก็เจอเยอะมากนะครับเวลาที่ครูออกไปล้างทําความสะอาดเนี่ยเขาจะแจ้งมาว่าปัญหาคือน้ํารั่วนะครับน้ํารั่วนี่นักเรียนสามารถจะวิเคราะห์ได้เลยนะครับเกิดจากอะไรครับนักเรียนเกิดจากฝุ่นละอองนะครับนะไปอุดตันในส่วนของท่อน้ําทิ้งนั่นเองนะครับวิธีการแก้ไขก็คือต้องล้างทําความสะอาดในส่วนของท่อน้ําทิ้งในส่วนของแผงคอยเย็นในส่วนของรางน้ําทิ้งนั่นเองนะครับนะซึ่งปัญหาต่างๆเหล่านี้ที่เกิดขึ้นนะครับก็นําไปสู่การล้างและทําความสะอาดต่อไปนะครับเรามาดูนะครับชิ้นส่วนนะที่เราต้องเข้าไปล้างทําความสะอาดในส่วนไหนของอุปกรณ์บ้างนะครับชิ้นแรกนะครับในส่วนของระบบเครื่องปรับอากาศครูบอกแล้วว่ามันมีอยู่สองส่วนใช่ไหมครับส่วนที่อยู่ด้านในเราเรียกว่าอะไรครับนักเรียนตอนยังจําได้ไหมครับนะน่าจะยังจําได้นะครับมันคือชุดอะไรครับแฟนคอยยูนิตใช่ไหมครับเป็นชุดคอยเย็นนะครับที่อยู่ด้านในนะครับชุดที่สองนะครับก็คือชุด condensing unit นะครับก็คือชุดนี้ชุดคอยร้อนที่อยู่ด้านนอกนะครับเพราะฉะนั้นในการล้างทําความสะอาดเนี่ยเราไปล้างทําความสะอาดแค่สองส่วนนะครับแค่สองส่วนนี้นะครับที่จะล้างทําความสะอาดให้เกิดให้สิ่งสกปรกที่เกาะอยู่ที่พื้นผิวนะครับที่อยู่ที่แผงคอยอยู่ที่รางน้ําทิ้งอยู่ที่ท่อระบายน้ําทิ้งหรือชิ้นส่วนต่างๆของเครื่องปรับอากาศเนี่ยให้มันสะอาดนะครับนะหลังจากที่เราล้างทําความสะอาดเสร็จเราก็ต้องมีการอะไรครับเทสระบบด้วยนะครับอย่าลืมว่าก่อนและหลังนะครับเราจะต้องมีกระบวนการนะครับในการล้างทําความสะอาดทุกครั้งเราต้องใช้กระบวนการตามขั้นตอนนะครับนะก็เข้าสู่กระบวนการล้างและทําความสะอาดกันได้เลยนะครับนักเรียนจากที่ครูอธิบายไปนะครับตอนนี้เราชิ้นส่วนจริงๆนะครับของระบบเครื่องปรับอากาศว่าตําแหน่งที่เราจะต้องทําการล้างทําความสะอาดเนี่ยมันอยู่ตําแหน่งไหนนะครับครูบอกแล้วว่าเราจะล้างทำความสะอาดคือชุดแฟนคอยยูนิตและชุดคอนเดนซิ่งยูนิตใช่ไหมครับชุดคอยร้อนและชุดคอยเย็นนะครับเรามาดูในส่วนของชุดคอยเย็นนะครับหรือชุดแฟนคอยยูนิตที่อยู่ด้านในเนี่ยนะครับว่าเราจะต้องล้างทําความสะอาดส่วนไหนของตัวอุปกรณ์นะครับนะเรามาดูโครงสร้างและส่วนประกอบโดยหลักๆของตัวชุดแฟนคอยยูนิตนะครับถ้าเรามองโดยทั่วไปเนี่ยด้านนอกก็คือชุดโครงสร้างนะครับเราเรียกว่าโครงสร้างภายนอกที่เป็นพลาสติกต่างๆชิ้นส่วนต่างๆที่เรามองเห็นนะครับถ้าเราเปิดในส่วนของฝาของระบบเครื่องปรับอากาศขึ้นมานะครับเราจะเห็นในส่วนของอุปกรณ์ชิ้นแรกนะครับก็คือแผ่นอะไรครับนักเรียนจําได้ไหมนักเรียนรู้จักไหมครับอันนี้นะครับก็คือแผ่นพิมพ์นะครับแผ่นพิมพ์นะครับแผ่นพิมพ์นะครับทำหน้าที่ในการกรองอากาศนะครับเมื่อมีฝุ่นละอองขนาดเล็กนะครับที่พัดลมดูดเข้ามานะครับมันก็จะมาปะทะกับแผ่นพิมพ์นะครับแล้วมาติดอยู่ที่แผ่นพิมพ์ตัวนี้นะครับโดยแผ่นพิมพ์ของระบบเครื่องปรับอากาศโดยทั่วไปก็จะมีอยู่2ชิ้นนะครับโดยทั่วไปก็จะมี2ชิ้นชิ้นที่1ชิ้นที่2ก็ให้นักเรียนถอดออกมานะครับในส่วนของ2ชิ้นนี้ก็นําไปล้างและทําความสะอาดนั่นเองนะครับแต่เครื่องปรับอากาศบางรุ่นนะครับแผ่นพิมพ์อาจจะอยู่ด้านบนนะครับเหมือนถ้ารุ่นนี้แผ่นพิมพ์จะอยู่ด้านหน้าแล้วก็ความยาวของแผ่นพิมพ์จะครอบคลุมไปถึงด้านบนนะครับแต่บางรุ่นอาจจะอยู่ด้านบนนะครับอยู่ด้านบนจุดนี้นะครับนักเรียนก็สามารถที่จะขึ้นไปแล้วก็ปลดลงมาได้เช่นเดียวกันนะครับส่วนที่2นะครับในส่วนของชุดอะไรครับบานสวิงนะครับอันนี้คือบานสวิงที่นักเรียนจะต้องถอดเช่นเดียวกันนะครับบานสวิงตัวนี้นักเรียนก็ทําการกดมันลงมานะครับนะแรงของมอเตอร์ก็จะปลดนะครับในส่วนของบานสวิงลงมาและทําการถอดการถอดนะครับให้ถอดตําแหน่งกลางก่อนแล้วก็ค่อยถอดค่อยดึงลงมานะครับส่วนที่3นะครับก็คือในส่วนของแผ่นด้านหน้านะครับให้นักเรียนยกขึ้นไปแล้วก็ถอดด้านข้างบางรุ่นนะครับอาจจะถอดยากนิดนึงนะครับแต่บางรุ่นยกขึ้นไปนะครับก็จะดึงออกตรงๆนะมันก็จะหลุดออกมานะครับแต่บางรุ่นนะครับอาจจะล็อกแน่นนะครับเราต้องใช้มือเนี่ยไปกดนิดนึงนะครับมันจะมีก้านเดือยที่ล็อกในส่วนของฝาปิดตัวนี้อยู่นะครับมาดูชิ้นต่อไปนะครับส่วนประกอบของเครื่องปรับอากาศนะครับชิ้นนี้นะครับจะมีทั้งหมด2ชิ้นนะครับก็จะเป็นแผ่นฆ่าเชื้อและในการฆ่าเชื้อในอากาศนะครับในส่วนของแผ่นฆ่าเชื้อนี่ครูแนะนําเลยว่าห้าม
นำไปล้างนะครับนะการล้างทำความสะอาดให้นักเรียนนำไปเป่านะครับหรือสะบัดเท่านั้นนะครับห้ามนำไปล้างด้วยน้ำนะครับเพราะว่าในส่วนของแผ่นฆ่าเชื้อถ้าโดนน้ำมันจะยุ่ยนะครับอันนี้ข้อควรระวังเลยนะครับสองแผ่นนี้ห้ามนำไปล้างน้ำนะครับชิ้นส่วนชิ้นต่อไปนะครับมันอยู่ด้านในนะครับในส่วนของเป็นคอยูนิตก็คืออะไรครับนักเรียนที่ให้ความเย็นของเราออกมามันก็คืออะไรครับใบพัดใช่ไหมครับในส่วนของพัดใบในส่วนของพัดลมกรงกระรอกนะครับจะอยู่ด้านในนะครับถ้านักเรียนไม่เห็นนะครับนักเรียนก็ทําการกดในส่วนของบานสวิงขึ้นมานะครับแล้วมองเข้าไปด้านในนะครับจะเห็นในส่วนของใบพัดที่เป็นพัดลมกรงกระรอกนะครับในส่วนนี้นะเราจะต้องถอดในส่วนของโครงสร้างภายนอกถึงจะสามารถที่จะถอดออกมาได้นะครับอีกส่วนนึงนะครับสิ่งสําคัญนะครับที่เราจะต้องล้างก็คือในส่วนของแผงคอเย็นอันนี้คือหัวใจหลักที่เราจะเข้าไปสู่การทํางานเลยนะครับในส่วนของแผงคอเย็นนะครับที่จะมีฝุ่นละอองต่างๆนะครับที่ผ่านจากอะไรครับที่เกิดจากการที่พัดลมนะครับที่เกิดจากในส่วนของใบพัดนะครับหรือพัดลมกรงกระรอกที่อยู่ภายในเนี่ยนะครับทําการดูดอากาศเข้ามานะฝุ่นละอองจะมาติดอยู่ในส่วนของแผงคอเย็นชุดนี้นะครับเป็นจํานวนมากนะครับเวลาที่เราไปล้างเราก็จะไปล้างในส่วนของแผงคอเย็นนี้เป็นหลักครับนะชิ้นต่อไปนะครับในส่วนของแผงวงจรไฟฟ้าจะอยู่ด้านในนะครับเวลาที่เราจะทําการล้างทําความสะอาดจะต้องมีการปกปิดนะครับต่อไปก็เข้าสู่กระบวนการล้างทําความสะอาดนะครับในส่วนของระบบเครื่องปรับอากาศว่าจะมีขั้นตอนกระบวนการอย่างไรขั้นตอนที่1 2 3ทําเป็นขั้นตอนเพื่อให้เกิดเขาเรียกว่าต้องเพื่อให้เกิดในส่วนของความถูกต้องนะครับว่าขั้นตอนที่1เราจะทําอะไรขั้นตอนที่2จะทําอะไร3จะทําอะไรนะครับนะครูก็ขออธิบายแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาทําไปพร้อมๆกันนะครับเข้าสู่ขั้นตอนกระบวนการนะครับในการล้างทําความสะอาดระบบเครื่องปรับอากาศนะครับในส่วนของขั้นตอนที่1นะครับให้นักเรียนทําการตรวจสอบการทํางานของระบบเครื่องปรับอากาศก่อนนะครับว่าระบบเครื่องปรับอากาศเนี่ยสามารถใช้งานได้ไหมนะครับซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นเขาแจ้งมาบอกว่าเครื่องปรับอากาศไม่เย็นนะครับมีปัญหาอาจจะน้ํารั่วหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเมื่อนักเรียนไปถึงหน้างานเราก็ต้องทําการตรวจเช็คก่อนนะครับว่าระบบเครื่องปรับอากาศของเขาเนี่ยหรือผู้รับบริการหรือลูกค้าของเราเนี่ยเขายังใช้งานได้หรือเปล่านะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับในการทํางานของเรานะครับนะขั้นตอนแรกก็ทําการเปิดเบรกเกอร์นะครับเปิดเบรกเกอร์เพื่อเทสระบบนะครับเปิดเบรกเกอร์นะครับหลังจากเปิดเบรกเกอร์เสร็จก็ทําการเปิดระบบเครื่องปรับอากาศนะครับโดยการใช้รีโมทควบคุมนะครับโดยการใช้รีโมทควบคุมเปิดอากาศเปิดระบบเครื่องปรับอากาศออกมานะครับก็รอจนกว่าระบบของเครื่องปรับอากาศทํางานนะครับในส่วนของชุดเป็นคอยูนิตและชุดคอนเดนเซอร์ยูนิตจะต้องทํางานควบคู่กันทั้ง2ชุดนะครับในส่วนของอากาศไม่ว่าจะมีอากาศที่เย็นหรือไม่เย็นอันนี้ก็แล้วแต่นะครับเดี๋ยวเราค่อยมาวิเคราะห์อาการหรือล้างทําความสะอาดกันนะครับเพราะว่าในส่วนของการเช็คอาการเนี่ยส่วนหนึ่งนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับหรือว่าเพื่อป้องกันตัวเองด้วยเวลาที่เราเข้าไปล้างทําความสะอาดในส่วนของระบบเครื่องปรับอากาศนะครับบางครั้งอาการเสียมันอาจจะมีหลายๆอาการนะครับตอนนี้ชุดเป็นคอยูนิตและชุดคอนเดนซิ่งยูนิตนะครับทั้ง2ชุดก็ทํางานปกตินะครับด้านในก็มีความเย็นเล็กน้อยนะครับตอนนี้ปัญหาคือความเย็นน้อยนะครับนะชุดด้านนอกก็ทํางานปกตินะครับมีไออุ่นๆนะครับเพราะฉะนั้นระบบของเครื่องปรับอากาศตอนนี้ก็สามารถทํางานได้ปกตินะครับก็จะนําเข้าสู่กระบวนการล้างนะครับนะเมื่อเราตรวจสอบแล้วว่าเครื่องทําความเครื่องปรับอากาศเมื่อเราตรวจสอบแล้วว่าเครื่องปรับอากาศของเราเนี่ยที่เราจะล้างทำความสะอาดทำงานได้ปกตินะครับเราก็ทําการปิดระบบแหล่งจ่ายไฟฟ้านะครับก็คือทําการปิดการทํางานของระบบเครื่องปรับอากาศนั่นเองนะครับก็ปิดรีโมทนะครับปิดรีโมทเครื่องปรับอากาศทั้งในทั้งนอกนะชุดในและชุดนอกก็จะต้องหยุดทํางานนะครับกลับสู่สถานะเดิมปกติของเครื่องของระบบเครื่องปรับอากาศนะครับขั้นตอนต่อไปก็ทําการปิดเบรกเกอร์นะครับสําคัญนะครับในส่วนของเบรกเกอร์จะต้องปิดนะครับเพราะว่าในส่วนของเบรกเกอร์ทำหน้าที่ในการจ่ายแรงดันไฟฟ้าให้กับเครื่องปรับอากาศถ้าเราไม่ปิดนะครับถ้าเป็นเครื่องปรับอากาศประเภทอินเวอร์เตอร์เนี่ยนะครับจะมีระบบกราวนะครับก็คือระบบไฟรั่วค่อนข้างจะเยอะนะครับเวลาที่เราทํางานเวลา
เวลาที่เราไปถอดหรือล้างทำความสะอาดเนี่ยเสี่ยงต่ออันตรายนะครับอันนี้

ก็ควรระวังนะครับที่ครูเพิ่มเข้าไปนะครับในขณะที่เราล้างทําความสะอาดเครื่องปรับอากาศนะครับเมื่อเราตรวจสอบเสร็จนะครับอุปกรณ์ต่างๆนะครับก็เข้าสู่กระบวนการล้างแล้วนะครับนะเดี๋ยวครูจะสอนในส่วนของการล้างทําความสะอาดชุดเฟนคอยูนิตก่อนนะครับนะว่าเราจะต้องทําอย่างไรนะครับในส่วนของชุดเฟนคอยูนิตนะครับให้นักเรียนทําการชิ้นส่วนออกมานะครับให้มีเหลือแต่แผงคอเย็นนะครับที่จะล้างทําความสะอาดนั่นเองนะครับขั้นตอนแรกก็เปิดฝานะครับนะในส่วนของโครงสร้างด้านหน้านะครับถอดออกมานะครับแล้วก็มาจัดวางนะครับสู่พื้นที่นะพี่เพื่อป้องกันการเหยียบหรือว่าป้องกันความเสียหายของอุปกรณ์ด้วยนะครับในชิ้นส่วนต่างๆที่เรานํามาจัดวางในพื้นที่เนี่ยต้องห่างไกลจากการพื้นที่ที่เราเดินทํางานนะครับเพราะว่ามันอาจจะไปเหยียบหรือทําให้อุปกรณ์นั้นเสียหายได้นะครับนะชิ้นต่อไปก็เป็นแผ่นพิมพ์เตอร์นะครับเราก็ถอดออกมานะครับแผ่นพิมพ์เตอร์มี2ชิ้นนะครับถอดออกมานะครับอันต่อไปนะครับก็เป็นชุดแผ่นฆ่าเชื้อนะครับแผ่นฆ่าเชื้อนะจากที่ครูพูดไปนะครับในส่วนของแผ่นฆ่าเชื้อเนี่ยนะครับห้ามนักเรียนเอาไปล้างนะห้ามนักเรียนนําเอาไปล้างน้ํานะครับเพราะว่ามันจะทําให้เกิดความเสียหายกับตัวอุปกรณ์นะครับตัวนี้ก็แยกออกมาได้เลยอันต่อไปนะครับก็จะเป็นบานสวิงนะครับในส่วนของบานสวิงนะครับนักเรียนดึงลงมานะครับปลดตำแหน่งด้านล่างนะครับปลดตำแหน่งตรงกลางนะครับตำแหน่งกลางของบานสวิงนะบางรุ่นนะครับอาจจะมีตัวล็อกกลางอยู่หลายตัวนะครับนะปลดออกมานะครับนะแล้วก็ดึงโค้งลงมาปลดด้านที่เกี่ยวที่ด้านปลายก่อนนะครับที่ไม่เกี่ยวกับมอเตอร์นะครับแล้วก็ดึงในส่วนของมอเตอร์นะครับนะแต่ละรุ่นนะครับตำแหน่งการเกี่ยวของบานสวิงเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับบางรุ่นสามารถที่จะดึงออกมาได้เลยแต่บางรุ่นนักเรียนจะต้องหมุนนะครับแล้วก็ดูตำแหน่งของการล็อกนะครับเพราะว่ามันจะมีก้านตัวเดือยตัวล็อกตรงนี้นะครับที่เป็นร่องนะครับต้องระมัดระวังนะครับถ้าเราไปขืนมันหรือว่าไปกดมันมากมันอาจจะหักทําให้เกิดความเสียหายได้นะครับอันต่อไปนะครับก็มาถอดในส่วนของฝาครอบนะครับในส่วนของฝาครอบเนี่ยประกอบด้วยน็อตจํานวน2จุดนะครับก็คือเราเปิดออกมานะครับน็อตตําแหน่งตรงนี้เราก็ใช้ไขควงขันออกมานะครับขันออกมานะครับทั้ง2ข้างนะครับขันออกมาทั้ง2ข้างนะหลังจากนั้นนะครับก็ทําการถอดนะครับในการถอดครูบอกแล้วว่าเครื่องปรับอากาศแต่ละรุ่นไม่เหมือนกันนะครับเวลาถอดบางรุ่นอาจจะต้องยกจากด้านล่างขึ้นด้านบนบางรุ่นอาจจะเปิดกดจากด้านบนแล้วก็ยกด้านล่างนะครับเหมือนรุ่นนี้นะครับก็จะต้องปลดล็อกตัวบนนะครับนะให้นักเรียนกดนะครับจะมีล็อกจํานวน3ล็อกนะครับทุกรุ่นจะมีล็อกอยู่ประมาณ3ล็อกนะครับที่ทําหน้าที่ในการล็อกโครงสร้างภายนอกนะครับกับโครงสร้างที่เป็นตัวฐานนะครับนะกดออกมานะครับให้เลื่อนออกมานะครับแล้วกดลงนะครับเวลากดลงเวลาถอดนะครับให้นักเรียนถอดโดยถอดแบบโค้งนะครับถอดจากด้านบนแล้วก็กดลงสู่ด้านล่างนะครับอย่าดึงออกมาตรงๆนะครับเพราะว่าบางครั้งนะครับอาจจะไปเกี่ยวในส่วนของชิ้นส่วนอุปกรณ์นะครับตัวนี้ได้นะครับก็ถอดออกมาแล้วมาจัดวางไว้นะครับตอนนี้เราก็จะเห็นชิ้นส่วนแล้วนะครับของชุดอะไรบ้างครับนักเรียนในส่วนของชุดแผงคอเย็นนะครับชุดนี้นะครับแผงคอเย็นชุดนี้ที่เราจะล้างทําความสะอาดนะครับชิ้นที่2รางน้ําทิ้งครับนะรางน้ําทิ้งจะต้องถอดล้างทําความสะอาดส่วนที่3คือพัดลมนะครับพัดลมกรงกระรอกนะครับในส่วนของพัดลมกรงกระรอกนะครับถ้าเราเข้าถึงคําว่าเข้าถึงคือเราสามารถเข้าล้างได้นะครับไม่จําเป็นที่จะต้องถอดออกมานะครับไม่จําเป็นที่ต้องถอดออกมาสู่ภายนอกนะครับเพราะปัญหาคือเวลาที่เราถอดแล้วนะครับบูทอาจจะเกิดการเปลี่ยนตำแหน่งนะครับจะทําให้พัดลมเนี่ยเกิดมีเสียงดังบ้างเลื่อนตำแหน่งแตกหักบ้างนะครับนะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะในส่วนของพัดลมกรงกระรอกเนี่ยถ้าเราสามารถฉีดและเข้าถึงได้ไม่จําเป็นที่ต้องถอดออกมานะครับนะก็ชิ้นที่ต้องถอดนะครับคือในส่วนของรางน้ํานะครับในส่วนของรางน้ํานะครับจะมีล็อกนะจํานวน3ตําแหน่งนะครับจุดที่1จุดที่2จุดที่3แล้วก็มีล็อกด้านซ้ายขวานะครับเราก็ทําการถอดล็อกออกมานะครับ
ขันน็อตนะครับเพื่อปลดในส่วนของรางน้ำทิ้งนะครับในการปลดรางน้ำทิ้งนะครับให้เรากดล็อกตัวล่างนะครับด้านล่างนะกดออกมานะครับนะดึงออกนะครับมันจะมีล็อกอยู่นะเพื่อกดเพื่อปลดไม่ให้มันดันมากเกินไปนะครับแล้วก็ปลดออกนะครับ

ในส่วนของรางน้ําทิ้งนะครับก็จะมีในส่วนของอุปกรณ์ที่ทําหน้าที่ในการสวิงนะครับก็คือในส่วนของมอเตอร์นะครับในส่วนของมอเตอร์เนี่ยถอดได้2ลักษณะคือ1ถอดที่ตัวของบานสวิงส่วนที่2ถอดที่ชุดวงจรไฟฟ้านะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะถอดเนี่ยนะเราก็เลือกถอดเอานะครับถ้าเราจะเลือกถอดให้เลือกถอดมอเตอร์ที่รางน้ำทิ้งนะครับเราก็ใช้ไขควงขันน็อตมันจะมีน็อตอยู่แค่ตัวเดียวนะครับขันออกมานะครับแต่ถ้าเราเลือกถอดที่ชุดแผงวงจรไฟฟ้าเราก็ต้องเปิดในส่วนของแผงวงจรนะครับเปิดในส่วนของแผงวงจรไฟฟ้าและเปิดออกมาแบบนี้นะครับนะเราก็สามารถเข้าถึงในส่วนของจุดจอนะครับให้นักเรียนไปปลดตำแหน่งจุดต่อที่ไปบอร์ดนะครับและจำไว้ด้วยนะครับว่าเราถอดมาจากตรงไหนนะครับตอนนี้นะครับผมก็สามารถที่จะถอดได้ละเวลาถอดก็ปลดออกมานะครับนะค่อยๆนะครับค่อยๆดึงออกมานะครับเพราะว่ามันจะมีตัวเกี่ยวนะครับตัวเกี่ยวทั้งหมด3ตำแหน่งตัวนี้ที่เราปลดแล้วนะครับมันก็สามารถที่จะหลุดออกมาได้นะค่อยๆดึงออกมานะครับโดยรางน้ำเนี่ยในเวลาที่เราถอดนะครับข้อควรระวังนะครับเห็นไหมครับคืออะไรน้ําที่หยดน้ําที่คงค้างอยู่ที่รางน้ําทิ้งอันนี้อาจจะเกิดความเสียหายกับอุปกรณ์ที่อยู่ด้านล่างได้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องระมัดระวังนะครับประคองอย่าให้น้ําตรงนี้หกลงมาสู่ด้านล่างนะครับเพราะฉะนั้นนะหลังจากนั้นนะครับเราก็ทําการถอดในส่วนของท่อระบายน้ําทิ้งนะครับเหมือนตัวนี้ก็จะมีน็อตขันอยู่หนึ่งตัวนะครับเราก็ใช้ไขควงนะครับถอดนะครับไขควงอาจจะเป็นไขควงขนาดสั้นๆนะครับไขควงแบบนี้นะครับไขควงตัวนี้นะครับไขควงสั้นๆจะต้องมีด้วยนะครับเวลาที่เราล้างทําความสะอาดนะครับถอดน็อตหนึ่งตัวนะครับเพื่อปลดในส่วนของรางน้ําทิ้งออกมา

แล้วก็ปลดนะครับในส่วนของท่อระบายน้ําทิ้งกับในส่วนของรางน้ําทิ้งออกจากกันนะครับก็เป็นแบบนี้นะครับในส่วนของท่อตรงนี้เราไม่ต้องไปยุ่งมันนะครับเราก็ไว้ที่เดิมนะครับแล้วรางน้ําทิ้งนี้เพื่อไปล้างทําความสะอาดนะครับตอนนี้ในส่วนของจุดแฟนคอยูนิตเราจะสังเกตเห็นว่าจุดที่เราต้องการล้างทําความสะอาดใช่ไหมครับคือแผงคอยเย็นทั้งแผงนี้นะครับทั้งหมดนะครับและในส่วนของพัดลมเหมือนที่ครูบอกนะครับถ้าพัดลมเราสามารถเข้าถึงได้นะครับไม่จําเป็นที่จะต้องถอดมันออกมานะครับเพราะว่ามันเสี่ยงต่อการความเสียหายของตัวพัดลมที่เป็นพัดลมกรงกระรอกนะครับถ้าแบบนี้เราสามารถที่จะฉีดล้างได้เลยนะครับในส่วนของวงจรไฟฟ้านะครับตัวนี้นะครับถามว่าจําเป็นต้องปลดออกไหมไม่จําเป็นที่ต้องปลดออกนะครับเราจะต้องมีการห่อหุ้มนะครับในการห่อหุ้มเนี่ยเราก็ใช้ถุงพลาสติกที่เราเตรียมมานะครับถุงพลาสติกชิ้นนี้นะครับและทําการห่อหุ้มในส่วนของแผงวงจรไฟฟ้าก่อนที่เราจะคลุมผ้าใบล้างแอร์นะก่อนที่เราจะคลุมผ้าใบล้างแอร์นะครับก็ทําการห่อหุ้มนะครับในส่วนของแผงวงจรไฟฟ้าให้มิดชิดนะครับให้มิดชิดห่อหุ้มไปเลยนะครับปิดไปเลยในส่วนของการปิดห้ามด้านล่างนะครับข้อควรระวังเลยห้ามปิดด้านล่างนะครับให้นักเรียนเปิดให้ส่วนของปลายของถุงได้เปิดไว้นะครับเพราะเวลาที่เราฉีดล้างน้ํานะครับบางครั้งน้ําเข้าไปในถุงนะครับแล้วมันไปอยู่ด้านล่างและกลายเป็นว่าน้ํานะครับไปอยู่ในส่วนของแผงวงจรไฟฟ้าทําให้แผงวงจรไฟฟ้าเนี่ยเกิดความเสียหายนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของด้านล่างเนี่ยเราไม่ต้องปิดนะครับเราก็ทําการห่อหุ้มไว้แบบนี้นะครับหลังจากที่เราห่อหุ้มเสร็จนะครับขั้นตอนก่อนที่จะเข้าสู่การล้างก็คือการใช้ผ้าใบล้างแอร์นะครับตัวนี้ก็จะเป็นผ้าใบล้างแอร์นะครับมาทําการห่อหุ้มในส่วนของชุดเป็นคอยูนิตนะครับในส่วนของผ้าใบนักเรียนก็คลี่ออกมานะครับทิศทางนะครับในส่วนของผ้าใบนะครับจะมีตําแหน่งเชือกอยู่3ตําแหน่งนะครับตำแหน่งที่1คือเชือกด้านฝาเชือกด้านซ้ายนะครับเราจะใช้ในการคล้องนะครับโอบล้อมรอบในส่วนของชุดเป็นคอยูนิตนะครับส่วนของเชือกด้านหน้าที่เป็นตะขอตรงนี้นะครับจะใช้ในการล้างทำความสะอาดเวลาที่เราล้างจะเอามาคล้องคอนะครับตัวนี้นะครับมันก็จะอยู่ด้านหน้านะครับก็เวลาที่เราทําการห่อหุ้มนะครับให้สอดในส่วนของผ้าใบนะครับให้เข้าในส่วนของด้านหลังของระบบเครื่องปรับอากาศนะครับข้อเน้นย้ําเลยนะครับในส่วนของผ้าใบล้างแอร์จะต้องเข้าด้านหลังนะครับจะต้องเข้าไปสู่ด้านหลังของระบบเครื่องปรับอากาศแล้วทําการโอบล้อมนะครับในส่วนของระบบเครื่องปรับอากาศให้ผ้าใบล้างแอร์เนี่ยครอบให้รอบนะครับ

ครับรอบให้มิดชิดนะครับแล้วก็ผูกด้านบนนะครับผูกด้านบนผูกให้ตึงนะครับอย่าให้หลุดนะครับในส่วนด้านล่างนะครับที่มันยังไม่เข้านะครับให้เราปลดล็อกนะครับในส่วนของตัวเกี่ยวด้านล่างนะครับตัวเกี่ยวที่ติดอยู่กับแผ่นนะครับแล้วสอดในส่วนของผ้าใบล้างแอร์เข้าไปนะครับในส่วนของผ้าใบล้างแอร์เนี่ยจะต้องปิดให้มิดชิดเพราะว่าถ้าเราปิดไม่มิดชิดเนี่ยน้ําที่มันพ้นไปนะหรือที่มันรั่วไหลนะครับก็จะรั่วไหลลงสู่ผนังบ้านนะครับทําให้น้ําที่เราล้างนะครับไม่สามารถที่จะทิ้งได้นะครับทำให้บ้านเขาสกปรกนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ทําการนะครับในส่วนของถุงที่บอกไว้นะครับก็จะต้องเปิดปลายนะครับและชิ้นส่วนอีกส่วนหนึ่งก็คือแผ่นพลาสติกนะครับที่ครูบอกว่าเราจะต้องมีแผ่นพลาสติกเพื่อใช้ในการป้องกันการกระเซ็นของน้ํานะครับในส่วนของแผ่นพลาสติกเนี่ยเราจะใช้ในการปกปิดด้านบนนะครับเวลาที่เราฉีดล้างทำความสะอาดนะครับก็สอดเข้าไปด้านล่างด้านหลังของแผ่นคอยูนิตนะครับก็คือด้านนี้นะครับสอดเข้าไปด้านหลังเลยนะครับสอดเข้าไปนะครับส่วนด้านปลายของผ้าใบล้างแอร์นะครับเราจะต้องมีอุปกรณ์นะครับเหมือนเราจะต้องมีอุปกรณ์นะครับเพื่อมารองรับในส่วนของน้ําทิ้งนะครับถ้าเป็นพื้นที่เปิดเราสามารถที่จะปล่อยทิ้งได้แต่ถ้าเป็นพื้นที่ปิดเพราะว่าในส่วนของชุดแฟนคอยูนิตเนี่ยมันอยู่ด้านในใช่ไหมครับนักเรียนก็ต้องมีกรงหรือมีถังที่จะมารองรับน้ํานะครับและจัดวางให้ในพื้นที่ที่ไม่เกะกะสำหรับการทำงานของเรานะครับสำหรับวันนี้นะครับเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการถอดชิ้นส่วนของระบบเครื่องปรับอากาศและการห่อหุ้มในส่วนของผ้าใบไปแล้วนะครับนักเรียนแต่ว่าในอีส่วนของ EP หน้านะครับเราจะมาเข้าสู่กระบวนการล้างกันนะครับก็ให้นักเรียนที่มีความสนใจหรือใครที่สนใจนะครับได้มาติดตามกันนะครับใน EP หน้าเราจะมาล้างในส่วนของชุดเป็นคอยูนิตที่เราทําการถอดและห่อหุ้มและในส่วนของชุดคอนเดนซิ่งยูนิตนะครับชุดคอยร้อนให้เราสามารถที่จะเรียนรู้และเข้าใจมากยิ่งขึ้นใน EP ต่อไปนะครับขอบคุณครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรม

ที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

้นตอนการเตรียมชิ้นงานต้องเจลไนซ์เปิดผิวออกไซด์ทุกส่วนที่อยู่ติดกับแนวเชื่อมประมาณ1นิ้วและห้ามลบขอบชิ้นงานส่วนที่ต้องวางทับแนวตลอดแนว

้นตอนการประกอบชิ้นงานนำชิ้นงานที่ผ่านการเตรียมมามาร์คหาตำแหน่งกึ่งกลางวางบนพื้นโต๊ะจำนวน2ชิ้นนำชิ้นงานตั้งเป็นรูปตัวทีกึ่งกลางแผ่นโดยใช้มือกดไว้ให้แผ่นแนบสนิทกันไม่มีแสงผ่านจากนั้นให้เชื่อมปลายทั้งสองให้ติดกันทั้งสองด้านสามารถเชื่อมในตำแหน่งท่าราบได้

ขั้นตอนการจับหรือวางงานในตำแหน่งท่า PF ใช้อุปกรณ์จับยึดให้งานอยู่ในแนวดิ่งขั้นตอนการเจียร์ก่อนการเชื่อมท่า PF

ขั้นตอนการทำความสะอาดชิ้นงานเชื่อมท่า PF ใช้แปรงลวดล้อแปรงขัดและสกัดขจัดสะเก็ดเม็ดโลหะและสแลกออกให้หมด

ครับสำหรับการสลับยางในรถยนต์นะครับการสลับยางในรถยนต์เนี่ยนะครับ เป็นเรื่องจำเป็นนะสำหรับการที่จะให้รถยนต์เนี่ยมีประสิทธิภาพในการเคลื่อนที่ไปนะยางรถยนต์นะครับเป็นตัวทำให้รถเนี่ยเคลื่อนที่ไปได้นะโดยเฉพาะในส่วนของดอกยางเนี่ยนะครับจะเป็นตัวที่จะทำให้ประสิทธิภาพในการเกาะถนนได้ดีนะครับทั้งสภาพถนนปกติและสภาพถนนที่ลื่นนะครับเพราะฉะนั้นการสลับยางนะในตำแหน่งที่ถูกวิธีนะครับก็จะเป็นผลให้รถเนี่ยมีการเคลื่อนที่ไปได้อย่างดีนะครับนะก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะทำการสลับยางเนี่ยนะผมจะขอแนะนำเครื่องมือและอุปกรณ์ในการที่จะทำการสลับยางซะก่อนนะครับอย่างแรกนะครับก็คือนะชุดผ้าคลุมรถนะครับอันที่2นะครับชุดบล็อกถอดล้อนะครับอันที่3นะตัวนี้คือกากบาทใช้สำหรับถอดล้อโดยเฉพาะนะครับอันที่4คือประแจวัดแรงบิดนะครับอันที่5ตัววัดลมยางนะครับอันที่6เป็นถุงมือผ้าแล้วก็ผ้าเช็ดทำความสะอาดนะครับตัวนี้จะเป็นแม่แรงไว้สำหรับยกรถนะครับตัวนี้เป็นสแตนรองรถนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นยางไว้สำหรับหนุนล้อในขณะที่เราทำการยกแม่แรงขึ้นนะครับครับต่อไปเป็นขั้นตอนการสลับยางนะครับขั้นตอนการสลับยางนะครับเราเริ่มจากการคลุมผ้าในตัวรถก่อนนะครับเพื่อที่จะป้องกันการเปื้อนเปื้อนนะครับก็คือจากคลุมผ้าในส่วนของพวงมาลัยแล้วก็เบาะนั่งคนขับครับ

ต่อไปก็จะคุมแก้มรถทั้งสองข้างนะครับแล้วก็ด้านหน้าครับครับหลังจากคุมผ้าเรียบร้อยแล้วนะครับจะทำการถอดล้อโดยการหนุนล้อ

ด้านหน้าครับจากนั้นจะเป็นการคลายน็อตล้อโดยใช้กากบาทการคลายน็อตล้อนะครับให้คลายสลับตรงข้ามคลายน็อตล้อทั้ง4ล้อครับ

ครับต่อไปจะเป็นการขึ้นแม่แรงสำหรับยกรถจุดขึ้นแม่แรงทางด้านหน้า

ครับหลังจากขึ้นแม่แรงล้อหลังเสร็จเรียบร้อยแล้วทําการรองขาตั้งในจุดรองขาตั้งล้อหลังที่รถครับครับสำหรับการสลับยางเรามีข้อสังเกตที่ตัวยางถ้าเกิดว่าเป็นยางประเภทยางเรเดียนให้สังเกตดูที่ตัว R ที่แก้มยางเรเดียนจะทำการสลับในลักษณะจากด้านหน้าไปสู่ด้านหลังของทั้งฝั่งเดียวกันก็คือถ้าด้านหลังซ้ายก็ให้มาอยู่ด้านหน้าซ้ายและด้านหน้าซ้ายก็ให้ไปอยู่ด้านหลังซ้าย

การใส่น็อตล้อนะครับให้สลับตรงข้ามและขันด้วยกากบาทให้แนบสนิทเมื่อปฏิบัติทางด้านซ้ายเรียบร้อยแล้วก็ให้ปฏิบัติทางด้านขวา

ครับหลังจากสลับล้อเรียบร้อยนะครับจะทำการเอารถลงจากสแตนรองนะครับโดยการนำแม่แรงเข้าไปใส่ในจุดที่ขึ้นรถ

ให้ล้อสัมผัสที่พื้นแล้วนำยางหนุนล้อมาเสียบไว้จากนั้นให้ลงล้อด้านหลัง

นำแม่แรงเข้าไปที่จุดขึ้นล้อด้านหลังยกรถขึ้นให้พ้นจากสแตนแล้วทำการนำเอาสแตนออกทั้งซ้ายและขวา

ครับทำการขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดโดยการขันด้วยกระจายวัดแรงบิดครับขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดที่กำหนดในที่นี้กำหนดไว้ที่60ฟุตปอนด์ในการขันประแจค่าแรงบิดถ้าได้กำหนดแล้วจะมีข้อสังเกตโดยการมีเสียงดังที่ตัวประแจเกิดขึ้น

หลังจากขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดตามที่กำหนดแล้วให้ทำการเอายางหนุนล้อออกและทำการวัดลมยางต่อไปการวัดลมยางให้นำเกจวัดลมยางมาตรวจเช็คแรงดันลมภายในยางจะต้องอยู่ที่ประมาณ30 psi

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ปังชิ้นตู้ตะวันมาสู้กันดีกว่า
1: ไม่อ่ะฉันไม่ชอบสงคราม
2: ไม่มีใครชอบสงครามหรอกลูกถึงปู่จะเป็นทหารปู่ก็ไม่ชอบ
1: ไม่มีใครชอบแล้วทำไมเขาถึงทำสงครามกันล่ะคะปู่ไม่เข้าใจเลย
2: บางครั้งเราก็เลี่ยงไม่ได้นะอย่างสมัยรัชกาลที่6สยามเราก็ต้องเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1เพื่อผลประโยชน์ของคนในชาติ
0: โอ้เหมือนผมเคยเห็นหนังสือเรื่องนี้ของพ่ออยู่ที่ชั้นหนังสือไปตะวันไปช่วยฉันหยิบหน่อย
1: อะไรของนายไปหยิบคนเดียวไม่ได้หรือไง
0: ฮึ
3: ฮะอนุสาวรีย์ทหารอาสาสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2462
1: นี่มันอะไรเนี่ย
4: น้องๆมาทำไมวันนี้งานเขามีพรุ่งนี้นะ
0: งานอะไรหรอครับพี
4: ่เอ้าก็พิธีเปิดอนุสาวรีย์ทหารอาสานี่ไงล่ะที่นายหลวงให้สร้างเพื่อระลึกถึงทหารที่ไปรบในมหาสงครามที่ผ่านมาน่ะ
1: พี่ช่วยอธิบายเรื่องสงครามอีกนิดได้ไหมคะหนูได้ยินผู้ใหญ่พูดกันแต่ยังไม่เข้าใจค่ะ
4: คืออย่างนี้นะสยามเราเพิ่งเข้าร่วมสงครามที่ชาติมหาอำนาจใหญ่ๆมารบกันหมดเลยทั้งที่สยามเราอยู่ไกลไม่ต้องเข้าร่วมก็น่าจะได้แต่ในหลวงท่านมองว่าถ้าเราเข้าร่วมถูกข้างและถูกเวลาก็จะเป็นประโยชน์กับประเทศอย่างมากเลยนะ
0: แล้วเราร่วมมือกับข้างไหนหรอครับ
4: ในหลวงท่านตัดสินใจให้สยามเข้าข้างฝ่ายสัมพันธมิตรทั้งที่มีประเทศที่เคยบาดหมางกับเรามาก่อนอยู่ฝ่ายนี้ด้วยและชาวสยามก็ค่อนข้างชอบอีกฝ่ายหนึ่งมากกว่าในหลวงถึงกับเขียนบทความลงหนังสือพิมพ์โน้มน้าวประชาชนด้วยพระองค์เองเลยนะและในที่สุดก็เป็นไปตามที่ในหลวงคาดการไว้ฝ่ายที่ในหลวงเลือกก็ชนะสงครามจริงๆพอเข้าใจนะน้องพวกน้องแต่งตัวแปลกดีพี่ขอถ่ายรูปไปทำข่าวลงหนังสือพิมพ์หน่อยนะ
0: โหนี่เราจะได้ลงหนังสือพิมพ์ด้วยเหรอเนี่ย
1: ฮะ
0: อย่าพึ่งสิอย่าพึ่งขอถ่ายรูปก่อน
4: เอาละนะ1 2 3อ้าวเฮ้ยหายไปไหนกันน่ะน้องน้อง
2: จากการร่วมรบในครั้งนั้นนอกจากเราจะไม่เป็นประเทศที่แพ้สงครามแล้วยังทำให้เราได้แก้สนธิสัญญาที่เคยเสียเปรียบด้วย
1: สนธิสัญญาแบริ่งหรือเปล่าคะ
2: ใช่พอแก้ก็ทำให้เราได้อำนาจทางการศาลและสยามยังได้รับการยอมรับให้ร่วมก่อตั้งองค์การสันนิบาตชาติด้วยนะถ้าเทียบแล้วก็เหมือนกับสหประชาชาติสมัยนี้เลยล่ะ
1: โอ้โหเจ๋งที่สุดเลยค่ะ
2: ต้องถือว่าพระองค์ท่านเป็นกษัตริย์นักการทหารที่มองการไกลมากที่สุดคนหนึ่งในประวัติศาสตร์ชาติไทยทีเดียวล่ะ
0: เสียดายถ้ากลับมาช้าได้กว่านี้อีกนิดเดียวเราก็มีรูปอยู่ในนี้แล้วเนี่ยวันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่6ทรงมองการไกลที่นำประเทศเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1เพราะนอกจากประเทศไทยได้รับการยอมรับจากนานาชาติแล้วยังทำให้เราได้แก้ไขสนธิสัญญาที่ไม่เป็นธรรมอีกด้วย

0: งส่งพระองค์เกี่ยวข้องยังไงกับที่นี่เหรอครับ
1: รัชกาลที่5ทรงตั้งโรงเรียนมหาดเล็กแล้วรัชกาลที่6ท่านก็ทรงต่อยอดจนเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศ
0: นี่ต้องเป็นอาคารเรียนหลังแรกของจุฬาที่แม่เคยเล่าให้ฟังแน่ๆแก่นแก้วรอด้วย
2: โอ้ยเจ้าแมวนี่มาจากไหนกันเนี่ย
0: ขอโทษค่ะว่าแต่คุณลุงทำอะไรที่นี่เหรอครับ

สวัสดีครับผมอาจารย์สุวัฒน์คุณปิดาจากภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบินอวกาศนะครับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องเซ็นเซอร์และแอคชูเอเตอร์สำหรับดาวเทียมนะครับก่อนอื่นเรามาดูกันเซ็นเซอร์คืออะไรครับเซ็นเซอร์พูดง่ายๆเซ็นเซอร์ก็คืออุปกรณ์วัดหรือเครื่องมือวัดนั่นเองครับวัดสัญญาณต่างๆแล้วแปลงสัญญาณนั้นเป็นสัญญาณไฟฟ้านะครับเพื่อที่เราจะใช้ในการประมวลผลหรือว่าใช้ในการควบคุมหรือใช้เพื่องานอื่นๆต่อไปนะครับเช่นเซ็นเซอร์วัดความเร็วเช่นเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิเป็นต้นนะครับส่วนแอคชูเอเตอร์นะครับแอคชูเอเตอร์คืออะไรแอคชูเอเตอร์คืออุปกรณ์นะครับที่ทำหน้าที่ที่ทำให้ระบบเราสามารถที่จะเคลื่อนที่ได้เคลื่อนไหวได้นะครับอย่างเช่นว่าถ้าเรามีแขนกลนะครับนั้นแขนกลตัวมันเองจะเคลื่อนที่ไม่ได้มันต้องมีมอเตอร์นะครับมันต้องมีมอเตอร์ไฟฟ้ามอเตอร์ไฟฟ้านี่แหละก็เรียกว่าแอคชูเอเตอร์นะครับเกิดสุดง่ายว่าแอคชูเอเตอร์คือตัวที่ทำให้ระบบสามารถทำงานได้ตามที่เราต้องการนะครับเซ็นเซอร์นะครับเรามาอันดับแรกเรามาดูเรื่องเซ็นเซอร์ก่อนเซ็นเซอร์ที่สำหรับใช้ในดาวเทียมนั้นมีหลายอย่างนะครับแต่ในที่นี้ผมจะเจาะลงไปแค่5อย่างนะครับซึ่งเป็น5อย่างหลักที่เราใช้มากสำหรับในการควบคุมดาวเทียมนะครับก็ประกอบไปด้วยแมกนิโทมิเตอร์นะครับเซ็นเซอร์วัดโลกนะครับหรือเซ็นเซอร์โลกนะครับเซ็นเซอร์ดวงอาทิตย์เซ็นเซอร์กลุ่มดาวแล้วก็เลดไจโรนะครับอันนี้คือ5เซ็นเซอร์หลักๆที่ใช้กันอย่างมากมายในดาวเทียมนะครับเรามาดูก่อนครับอันดับแรกแมกนิโทมิเตอร์นะครับแมกนิโทมิเตอร์คืออะไรแมกนิโทมิเตอร์จริงๆแล้วก็คือเป็นเซ็นเซอร์มันก็เหมือนกับแม่เหล็กนะครับแต่เป็นแม่มันเหมือนกับเข็มทิศนะครับก็คือทำหน้าที่เรามาดูครับว่าแมกนิโทมิเตอร์คืออะไรนะครับแมกนิโทมิเตอร์ก็คือเซ็นเซอร์วัดขนาดและทิศทางของสนามแม่เหล็กโลกนะครับดังนั้นถ้าเราติดตั้งแมกนิโทมิเตอร์ไว้ที่ตัวดาวเทียมนะครับเราก็จะสามารถวัดได้ว่าสนามแม่เหล็กโลกที่เจ้าตำแหน่งของตัวดาวเทียมนี้มีขนาดและทิศทางอย่างไรนะครับโดยทั่วไปแล้วเนี่ยถ้าในทางวิทยาศาสตร์แล้วเนี่ยเขาใช้แมกนิโทมิเตอร์เนี่ยเพื่อที่จะสำรวจสนามแม่เหล็กของโลกนะครับสำหรับเราแล้วเนี่ยเราสามารถใช้แมกนิโทมิเตอร์ในการหาค่าการทรงตัวของดาวเทียมนะครับค่าการทรงตัวของดาวเทียมเนี่ยก็คือเรียกว่าแอตติจูดนะครับแอตติจูดนี้มีความหมายค่อนข้างที่จะหลายๆอย่างนะครับเช่นถ้าเราพูดถึงดาวเทียมนั้นแอตติจูดของดาวเทียมเราแปลว่าการทรงตัวแต่บทที่ผ่านมาเมื่อเราพูดถึงแอตติจูดของเครื่องบินมันจะหมายความว่าก็คือท่าทางการบินของเครื่องบินนะครับแอตติจูดอีกความหมายหนึ่งก็คือแปลว่าทัศนคตินะครับหมายถึงว่าทัศนคติของคนเราก็ใช้คำว่าแอตติจูดเหมือนกันแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะขอย้ำนะครับคือว่าแอตติจูดกับอัลติจูดนะครับฟังเสียงแล้วอ่านแล้วค่อนข้างจะคล้ายเคียงกันนะครับแต่ altitude นะครับขึ้นต้นด้วย al ซึ่งแปลว่าความสูงแต่ attitude จะขึ้นต้นด้วย at แปลว่าการทรงตัวนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวเราพูดไปเรื่อยๆขอให้อย่าสับสนกันระหว่าง2คำนี้นะครับโดยทั่วไปแล้วนี่แมกนิโทมิเตอร์เนี่ยจะค่อนข้างจะมีข้อจำกัดเนื่องจากหลักการทำงานของแมกนิโทมิเตอร์เนี่ยเป็นการวัดสนามแม่เหล็กโลกนั้นดาวเทียมที่ใช้แมกนิโทมิเตอร์เป็นเซ็นเซอร์เนี่ยจะต้องเป็นดาวเทียมที่เป็นวงโคจรโลกต่ำนะครับก็คืออยู่ไกลจากโลกไม่มากนักเพราะว่าถ้าเป็นวงโคจรโลกสูงแล้วเนี่ยมันอยู่ไกลจากโลกมากเกินไปสนามแม่เหล็กโลกเนี่ยความเข้มข้นของมันจะน้อยมากทำให้เซ็นเซอร์ไม่สามารถวัดได้นะครับอันนี้คือข้อจำกัดของการใช้แมกนิโทมิเตอร์ก็คือว่าใช้ได้เฉพาะกับดาวเทียมวงโคจรโลกต่ำเท่านั้นเป็นหลักนะครับแมกนิโทมิเตอร์ก็มีกันหลายวิธีมีหลายแบบนะครับขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีที่ใช้งานกันนะครับเช่นฟักเกตแมกนิโทมิเตอร์นะครับที่อย่างแรกเป็นอย่างแรกที่มีการใช้งานอย่างแพร่หลายในดาวเทียมนะครับอย่างที่2เรียกว่าเซอร์คอยแมกนิโทมิเตอร์อันที่3คือไอออนไนซ์เวเปอร์แมกนิโทมิเตอร์แล้วก็ยังมีอีกหลายๆอย่างนะครับในที่นี้ผมขอเฉพาะเจาะจงลงไปแค่ฟักเกตแมกนิโทมิเตอร์นะครับด้วยเหตุผลที่ว่าเป็นแมกนิโทมิเตอร์ที่ใช้กันเป็นหลักสำหรับดาวเทียมนะครับแมกนิโทมิเตอร์นะครับถ้าดูจากรูปในสไลด์แล้วเนี่ยจะเห็นว่าแมกนิโทมิเตอร์เนี่ยเป็นจริงๆแล้วมันก็คือเหมือนกับแม่เหล็กไฟฟ้านะครับถ้าเรามามองอย่างง่ายๆคือว่าถ้าเรามีเข็มทิศจะทำหน้าที่ชี้เข้าหาขั้วโลกเหนือได้ตลอดเวลาแสดงว่าเข็มทิศทำหน้าที่วัดขั้วโลกเหนือได้นั้นแมกนิโทมิเตอร์ในกรณีของฟักเกตแมกนิโทมิเตอร์เนี่ยก็ทำงานคล้ายๆกันครับเราจะมีขดลวดทำหน้าที่เป็นสร้างแม่เหล็กไฟฟ้าขึ้นมานะครับแล้วก็จะมีอีกขดลวดหนึ่งที่ทำหน้าที่วัดอีกทีนะครับเดี๋ยวผมขออธิบายฟังชัดๆอย่างนี้นะครับอันดับแรกเนี่ยเราจะเห็นว่าจริงๆแล้วตัวนี้ทั้งตัวเนี่ยก็คือฟักเกตแมกนิโทมิเตอร์นะครับตัวนี้คือคอยล์ข้างในของเขาซึ่งเราออกมาตรงนี้นะครับเพื่อให้เห็นได้ชัดขึ้นตัวนี้เราเรียกว่า driving winding นะครับก็คือขดลวดที่ใช้ขับเคลื่อนนะครับถ้าคุณมองตรงนี้
ถ้าเรามองตรงนี้เรามองเหมือนกับตรงนี้มีแท่งแม่เหล็กปิดแท่งเหล็กแท่งโลหะอยู่2แท่งนะครับเรามีขดลวดเข้าไปตรงนี้ฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออะไรก็คือถ้าเราป้อนกระแสไฟฟ้าเข้าที่ขดลวดซีกนี้สร้างสนามแม่เหล็กส่วนหนึ่งนะครับซีกนี้สร้างสนามแม่เหล็กอีกส่วนหนึ่งสนามแม่เหล็ก2ซีกนี้จะหักลบกันทำให้สนามแม่เหล็กไม่มีพูดง่ายๆนะครับฉะนั้นถ้ามาดูขดลวดสีแดงซึ่งเป็นขดลวดที่ใช้วัดสัญญาณแม่เหล็กนะครับฉะนั้นถ้าเราไม่มีสนามแม่เหล็กจากภายนอกมีแค่ไฟเข้าไปในขดลวดนะครับสนามแม่เหล็กอย่างที่เรียนให้ทราบคือสนามแม่เหล็กไฟฟ้าระหว่างขดลวดนี้กับขดลวดนี้ตัดกันฉะนั้นสนามแม่เหล็กโดยรวมตรงนี้จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับฉะนั้นขดลวดสีแดงนะครับจะวัดไม่ได้ว่ามีสนามแม่เหล็กเกิดขึ้นถ้าดูจากกราฟเนี่ยครับจากกราฟจะเห็นว่าอันนี้คือสัญญาณไฟฟ้าหรือกระแสไฟฟ้าที่ให้กับขดลวดนะครับของ2ขดนี้นะครับแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออันนี้คือสัญญาณสนามแม่เหล็กนะครับขดสนามแม่เหล็กที่อยู่ทางแท่งซ้ายมือสร้างสนามแม่เหล็กขึ้นมาหน้าตาแบบนี้สนามแม่เหล็กทางขวามือที่เกิดจากไอ้วงแหวนที่เป็นสีเขียวนี้สร้างแม่เหล็กขึ้นมาลักษณะนี้ฉะนั้นคุณจะสังเกตว่าสนามแม่เหล็กทั้ง2ฟากเนี่ยจะเท่ากันพอดีก็คือพูดง่ายๆว่าสีน้ำเงินหักลบกับสีเขียวตลอดทำให้สนามแม่เหล็กโดยรวมเป็น0นะครับแต่ถ้าสิ่งที่ต่างไปถ้าเรามีสนามแม่เหล็กจากภายนอกที่เราต้องการวัดนะครับหลังจากนี้สมมติว่าเรามีแหล่งสนามแม่เหล็กอยู่ภายนอกคือสมมติมีโลกอยู่นะครับแล้วเราทำการวัดสนามแม่เหล็กตัวโลกตัวนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรสนามแม่เหล็กจากภายนอกตัวนี้นะครับจะทำให้สนามแม่เหล็กที่เมื่อกี้เกิดขึ้นสีน้ำเงินกับสีเขียวเนี่ยเกิดการชิปตัวขึ้นมานะครับทำให้สองข้างไม่สมมาตรเมื่อสองข้างไม่สมมาตรอีกต่อไปคุณจะเห็นว่าสีน้ำเงินกับสีเขียวไม่ได้หักลบกันพอดีครับส่วนที่เหลือก็จะเป็นส่วนนี้สนามแม่เหล็กที่เหลือจากสนามแม่เหล็กจากสีน้ำเงินและสนามแม่เหล็กสีเขียวนะครับจะกลายเป็นส่วนนี้ไม่ได้เป็นส่วนอีกต่อไปซึ่งว่าส่วนนี้จะมากจะน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับสนามแม่เหล็กโลกภายนอกที่เราต้องการวัดนะครับดังนั้นถ้าคุณจากสัญญาณที่เหลือนี้เขาสามารถแปลงออกมาเป็นสัญญาณรูปนี้นะครับแล้วสามารถบอกได้ว่าสนามแม่เหล็กที่กำลังวัดอยู่นี้เนี่ยมีขนาดเท่าไหร่นะครับนั่นนี่คือหลักการคร่าวๆของฟักเกตแมกนีโตมิเตอร์นะครับก็คือเราสร้างสนามแม่เหล็กขึ้นมาอันหนึ่งนะครับหักลบกันหลังจากนั้นถ้ามีสนามแม่เหล็กภายนอกที่เราต้องการวัดเข้ามาร่วมด้วยจะทำให้สนามแม่เหล็กที่เราสร้างขึ้นมาเกิดการขยับตัวขึ้นและผลปรากฏว่าสนามแม่เหล็กที่เคยหักลบกันเป็นศูนย์ก็ไม่ได้เป็นศูนย์ต่อไปปริมาณสนามแม่เหล็กที่คงเหลืออยู่นี้จะเป็นตัวบ่งบอกว่าสนามแม่เหล็กที่เราวัดอยู่ตอนนี้เนี่ยมีค่าเท่าไหร่นะครับอันนี้คือหลักการง่ายๆของฟักเกตแมกนีโตมิเตอร์นะครับดังนั้นปกติแล้วเนี่ยในการใช้งานฟักเกตแมกนีโตมิเตอร์หรือไม่ว่าจะแมกนีโตมิเตอร์ชนิดไหนก็ตามครับสิ่งหนึ่งที่เราจะใช้ก็คืออย่างที่เรียนทราบคือเราจะติดตั้งอยู่บนตัวดาวเทียมและหลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยทางตัวเซ็นเซอร์ตัวนี้จะวัดเวกเตอร์ของสนามแม่เหล็กโลกนะครับแล้วอีกส่วนหนึ่งที่จะใช้งานก็คือว่าถ้าเรารู้ตำแหน่งดาวเทียมนะครับเราสามารถที่จะคำนวณค่าเวกเตอร์ของสนามแม่เหล็กโลกจากแผนที่ของสนามแม่เหล็กโลกได้นะครับอย่างในกรณีนี้สมมติว่าดาวเทียมอยู่ตำแหน่งนี้นะครับฉะนั้นถ้าเรารู้ว่าดาวเทียมอยู่ตำแหน่งนี้ปุ๊บนะครับเราจะมีแผนที่นะครับแผนที่ของสนามแม่เหล็กโลกซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นข้อมูลที่ทุกคนรู้อยู่แล้วว่าถ้าอยู่ตำแหน่งนี้สนามแม่เหล็กโลกณตำแหน่งนี้เป็นไงเราสามารถวัดได้แต่จะ

สนามแม่เหล็กโลกที่อยู่เทียบกับ reference frame นี้เราจะรู้ได้นะครับนั้นณตำแหน่งของดาวเทียมเรารู้ได้ว่าสนามแม่เหล็กโลกเป็นยังไงนะครับอันนี้คือเว็บไซต์ที่สามารถที่จะหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสนามแม่เหล็กโลกได้นะครับแล้วอีกครั้งหนึ่งนะครับบนเนื่องจากบนตัวดาวเทียมเราก็ติดตั้งแมกนีโทมิเตอร์ฉะนั้นแมกนีโทมิเตอร์เองก็สามารถวัดได้เช่นเดียวกันว่าสนามแม่เหล็กโลกเป็นยังไงนะครับฉะนั้นตอนนี้เรามีค่าสนามแม่เหล็กโลกอยู่2เวกเตอร์นะครับเวกเตอร์แรกได้จากการคำนวณจากแผนที่โลกเวกเตอร์ที่2ได้จากการวัดโดยตรงจากแมกนีโทมิเตอร์นะครับเวกเตอร์แรกหรืออันแรกนี้เป็นการคำนวณที่เทียบกับ reference frame ของโลกนะครับก็คือเทียบกับแกนของโลกส่วนเวกเตอร์ที่2ที่ได้จากแมกนีโทมิเตอร์จะเป็นเวกเตอร์ของสนามแม่เหล็กโลกที่เทียบกับ body frame ของเราฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออะไรครับก็คือว่าเรามีค่าเดียวกันของสนามแม่เหล็กโลกแต่อยู่คนละแกนอ้างอิงกันนะครับเวกเตอร์ตัวนี้เกิดจากแกนอ้างอิงของโลกเทียบกับแกนอ้างอิงของโลกเวกเตอร์ตัวนี้เทียบกับแกนอ้างอิงของดาวเทียมนะครับก็คือบอดี้เฟรมนะครับแต่เป็นเวกเตอร์เดียวกันฉะนั้นถ้าเรารู้2เวกเตอร์นี้ปุ๊บความสัมพันธ์ระหว่าง2เวกเตอร์นี้จะสามารถบอกเราได้ว่า reference frame body frame ของดาวเทียมกับ reference frame ของดาวเทียมมีความสัมพันธ์กันยังไงเราก็สามารถที่จะรู้การทรงตัวของดาวเทียมได้ครับอย่างเช่นกรณีง่ายๆอย่างนี้สมมติว่าตอนนี้เนี่ยเรามีค่าของเวกเตอร์ของสนามแม่เหล็กโลกนะครับนะถ้าได้จากการคำนวณเราบอกว่าชี้ในแนวแกน x ของ reference frame นะครับแต่ที่วัดได้จากแมกนีโทมิเตอร์เราบอกว่าวัดแล้วได้ในทิศทางนี้นะครับอันนี้คือค่าของสนามแม่เหล็กโลกที่วัดจากบอดี้เฟรมนี้คือค่าสนามแม่เหล็กโลกที่คำนวณได้จาก reference frame นะครับฉะนั้นถ้าคุณจะเห็นปุ๊บค่าตัวนี้ค่า b ตัวนี้ในสนามแม่เหล็กโลกจะมีค่าเท่ากับ100ก็คือมี1หน่วยในแนวแกน x 0หน่วยในแนวแกน y 0หน่วยในแนวแกน z ของ reference frame นะครับส่วนสนามแม่เหล็กโลกตัวนี้มีค่าเป็น0ลบ1 0ก็คือ0ในแนวของ x ของ body นะครับลบ1ในแนว y ของ body ลบแล้วก็0ในแนว z ของ body ครับนั้นคุณสังเกตว่าจริงๆแล้ว2เวกเตอร์นี้เป็นเวกเตอร์เดียวกันแต่อยู่กันคนละ reference frame กันนะครับฉะนั้นจากความสัมพันธ์ของ100กับ011เราจะพบได้ว่าดาวเทียมขนาดนี้มีค่าโรพิทยอคือ0องศา0องศาและ90องศาก็คือมองง่ายๆว่าตอนนี้ตัวนี้ถ้าคุณหมุนตัวนี้มา90องศาปุ๊บมันก็คือรูปนี้นั่นเองนะครับฉะนั้นนี่คือหลักการง่ายๆว่าถ้าเรารู้เวกเตอร์ของสนามแม่เหล็กโลกจากการคำนวณเมื่อเทียบกับแกนระบบแกนวิกัตของโลกแล้วก็เวกเตอร์เดียวกันที่ได้จากการวัดจากแมกนีโทมิเตอร์เมื่อเทียบกับบอดี้เฟรมความสัมพันธ์ของค่าใน2เฟรมนั้นสามารถที่จะมาคำนวณกับเพื่อหาความสัมพันธ์ของการทรงตัวของดาวเทียมได้อันนี้คือหลักการง่ายๆนะครับเซนเซอร์อย่างที่2ที่น่าสนใจและใช้กันมากในดาวเทียมก็คือเซนเซอร์ดวงอาทิตย์นะครับหรือเรียกว่าซันเซนเซอร์ซันเซนเซอร์คืออะไรซันเซนเซอร์คือเซนเซอร์ที่ใช้เพื่อหาตำแหน่งของดาวเทียมนะครับของดวงอาทิตย์นะครับดังนั้นปกติแล้วเนี่ยพอเรารู้ตำแหน่งของดาวเทียมเรามีวันเวลาว่าขณะนี้วันเวลาไหนเนี่ยเราสามารถที่จะคำนวณกลับได้ว่าขณะนี้เนี่ยพระอาทิตย์อยู่ตำแหน่งไหนนะครับฉะนั้นซันเซนเซอร์จะเป็นตัววัดว่าดาวเทียมเราตอนนี้ทำมุมเท่าไหร่กับพระอาทิตย์ทำให้เราสามารถรู้ได้ว่าการทรงตัวของดาวเทียมหรือการวางตัวของดาวเทียมเนี่ยมีค่าโลพิทยอเท่าไหร่อันนี้คือหลักการของซันเซนเซอร์นะครับซันเซนเซอร์มีหลายแบบด้วยกันครับนี่แบบง่ายๆก็ผมดังเห็นในสไลด์นะครับจะเห็นว่าอันนี้ก็คืออันนี้คือตัวข้างล่างนี่คือตัวซันเซนเซอร์นะครับตัวนี้คือแผ่นอาจจะเป็น CCD หรือตัวเซนเซอร์รับแสงนะครับตรงนี้คือแผ่นทึบแล้วเรามีรูเล็กๆตรงนี้นะครับฉะนั้นขณะนี้ถ้าคุณจินตนาการว่าตรงนี้คือดาวเทียมตั้งตรงขึ้นมาอย่างนี้ครับแล้วนี่คือพระอาทิตย์อยู่ตรงนี้พระอาทิตย์จะส่องแสงมานะครับนั้นแสงที่ส่องมาจากพระอาทิตย์นะครับหรือดวงอาทิตย์นะครับจะผ่านเข้ารูเล็กๆตรงนี้แล้วตกมาอยู่ที่เซนเซอร์วัดแสงตรงตำแหน่งนี้ดังนั้นถ้าดวงอาทิตย์อยู่ตำแหน่งนี้แสงก็จะตกลงมาที่ตำแหน่งนี้ถ้าดวงอาทิตย์อยู่ตำแหน่งนี้แสงจะตกผ่านรูเล็กๆแล้วจะตกมาที่ตำแหน่งนี้ฉะนั้นตำแหน่งที่แสงผ่านรูเล็กๆแล้วตกมาบนเซนเซอร์ข้างล่างนี้

จะสามารถทำให้เรารู้ได้ว่าตอนนี้ตัวเราเองนี้ทำมุมเท่าไหร่อยู่กับพระอาทิตย์ดังนั้นอันนี้คือวิธีการใช้ซันเซนเซอร์ในการหาการทรงตัวของดาวเทียมนั่นเองนี่เป็นอีกแบบหนึ่งของซันเซนเซอร์นะครับอันนี้เขาเรียกว่าดิจิตอลซันเซนเซอร์นั่นก็จะเห็นว่าตรงนี้คือแถบที่แสงทะลุมานะครับและข้างล่างนี้ก็จะเป็นแผงเซนเซอร์นะครับที่เป็นค่าของดิจิตอลนะครับดังนั้นเมื่อพระอาทิตย์ทำมุมมาเท่าไหร่แสงก็จะตกมาที่ตำแหน่งต่างๆเช่นแสงตกมาที่ตำแหน่งนี้ด้วยมุมนี้ของพระอาทิตย์เราก็สามารถตีความได้ว่าขณะนี้คือ010100100ซึ่งอาจจะมีความหมายว่า10องศาแต่ถ้าพระอาทิตย์ตั้งตรงมากขึ้นแสงอาจจะตกที่ตำแหน่งอื่นตกตำแหน่งนี้นะครับค่าตรงนี้ก็จะเปลี่ยนไปเป็น000111001ทำนองนี้เราก็จะได้ภาพที่ต่างกันว่าขณะนี้มุมของพระอาทิตย์หรือดวงอาทิตย์กับดาวเทียมอาจจะเหลือแค่10องศาเป็นต้นครับอันนี้คือเทคนิคอีกเทคนิคหนึ่งของเซ็นเซอร์ดาวเทียมนะครับตัวนี้เป็นอีกแบบหนึ่งครับตัวนี้เซ็นเซอร์จะเป็นเซ็นเซอร์ใน2มิตินะครับถ้าคุณมองตรงนี้รูปนี้อันนี้คือสีน้ำเงินทั้งแถวนี้ทั้งแถบนี้คือเซ็นเซอร์รับแสงพระอาทิตย์นะครับแล้วก็อันนี้คือแผ่นปิดและตัวนี้จะมีรูสี่เหลี่ยมขนาดไม่ใหญ่ไม่เล็กนะครับฉะนั้นตัวนี้จะสามารถวัดทิศทางของพระอาทิตย์ได้ใน2มิติก็คือถ้าพระอาทิตย์อยู่ตำแหน่งนี้แสงก็จะตกมาแล้วไปตกที่เซลล์แถวนี้เราก็จะรู้ว่าตอนนี้พระอาทิตย์ทำมุมกับดวงอาทิตย์โทษครับดาวเทียมทำมุมกับดวงอาทิตย์ด้วยมุมในแนว x เท่าไหร่ในแนว y เท่าไหร่หรือถ้าแสงตำแหน่งนี้คุณจะเห็นว่ามันก็จะตกอยู่ในเซลล์นี้มากที่สุดเซลล์นี้มากรองลงมาเซลล์นี้น้อยสุดเซลล์นี้น้อยลงมาเขาก็สามารถคำนวณได้ว่าขณะนี้ดวงอาทิตย์กับดาวเทียมทำมุมกันในแนวของ x กับแนวของ y กี่องศาเป็นต้นนะครับดังนั้นเซ็นเซอร์พระอาทิตย์ในลักษณะนี้ตัวเดียวสามารถที่จะเซนได้ทั้ง2แนวแกนแต่ถ้าอย่างแบบแรกจะเซนได้แค่แกนเดียวนะครับดังนั้นถ้าเราจะต้องการวัด2แกนเราก็ต้องมี2ตัวที่ทำมุมตั้งฉากกันอันนี้คือตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งอันนี้ถือว่าเป็น state of the art นะครับอันนี้คือ sun sensor ที่ถือว่าเล็กมากถ้าคุณเทียบกับมือคุณจะเห็นว่าเท่าประมาณ2นิ้วชี้นั่นเองนะครับเป็นเซนเซอร์ที่ผิดโดย space of fit ของเนเธอร์แลนด์นะครับถือว่าเป็น sun sensor ที่มีขนาดเล็กมากอันดับหนึ่งของโลกก็ว่าได้ในขณะนี้นะครับเซนเซอร์ต่อไปนะครับที่เราใช้เพื่อหาการทรงตัวของดาวเทียมอีกอันนึงก็เรียกว่าเซนเซอร์โลกนะครับหรือเซนเซอร์เส้นขอบฟ้าโลกนะครับก็คือ Earth Sensor Earth Sensor ทำงานยังไงนะครับ Earth Sensor นี้จะสแกนหาตำแหน่งของเส้นขอบฟ้านะครับถ้าคุณดูง่ายๆคือว่าเซนเซอร์เนี่ยเซนเซอร์จะทำการอ่านค่านะครับถ้าคุณดูรูปนี้รูปนึงให้ดูรูปนี้ก่อนรูปนี้คือหัวเซนเซอร์นะครับเซนเซอร์ตัวนี้จะหมุนดังนั้นจะติดตั้งอยู่บนดาวเทียมแล้วจะหมุนไปเรื่อยๆซึ่งทำให้เมื่อเขาหมุนปุ๊บเนี่ยถ้าเขาหมุนมาตัดโลกเมื่อไหร่เขาก็จะเห็นตัวโลกนะครับก็คือเขาจะเห็นเส้นขอบฟ้าโลกนะถ้าผมลองจินตนาการว่าตัวเซนเซอร์ตัวนี้หมุนจากฝั่งนี้มาฝั่งนี้นะครับฉะนั้นขนาดที่เซนเซอร์มองไม่เห็นโลกนะครับเซนเซอร์ก็จะมองเห็นอากาศเห็นดิฟสเปซซึ่งอุณหภูมิจะต่ำมากนะครับเกือบที่จะถึงประมาณสัก10หรือ0ถ้าไอเดียลเคสแล้วคือ0เคลวินนะครับแล้วหลังจากนั้นเมื่อเซนเซอร์วิ่งเข้ามาเรื่อยเห็นตัวโลกนะครับเซนเซอร์ก็จะจับอินฟราเรดของโลกได้ว่าขณะนี้จะเห็นโลกแล้วเพราะว่าอุณหภูมิของผิวโลกจะสูงขึ้นมานะครับอุณหภูมิก็จะอุ่นขึ้น 20-30 องศาแล้วแต่ฤดูกาลนะครับฉะนั้นตัวเซนเซอร์ก็จะรู้ว่าจากดิฟสเปซที่อุณหภูมิต่ำมากๆถึงโลกที่อุณหภูมิสูงระดับหนึ่งเขาก็จะรู้ว่าณตำแหน่งนี้คือตำแหน่งเส้นขอบฟ้าที่1หลังจากนั้นเขาอ่านไปเรื่อยๆอ่านไปเรื่อยๆอุณหภูมิยังอุ่นอยู่เรื่อยๆนะครับพอถึงจุดนี้ปุ๊บเป็นไงครับเห็นดิฟสเปซอีกครั้งเห็นอวกาศอีกครั้งนึงอุณหภูมิก็จะตกไปอีกครั้งนึงเป็นอุณหภูมิที่เย็นมากเขาจะรู้ว่าเมื่ออุณหภูมิที่เขาเห็นจากอุ่นมาเย็นก็กลายเป็นเส้นขอบฟ้าที่2ฉะนั้นเซนเซอร์ก็จะเห็นเส้นขอบฟ้าของโลก2ด้านก็คือจากด้านอวกาศสู่โลกแล้วจากโลกสู่อวกาศครับด้วยความกว้างของโลกที่เขาเห็นนะด้วยความกว้างจากจุดนี้ถึงจุดนี้ทำให้เขาสามารถบอกได้ว่าตอนนี้ตัวดาวเทียมทำมุมเท่าไหร่อยู่กับโลกคุณลองจินตนาการได้ง่ายๆว่าถ้าเขาเห็นสอบเส้นขอบฟ้าจากนี้ถึงนี้ซึ่งเป็นความกว้างสุดของโลกก็แสดงว่าตัวเซนเซอร์แทบจะเรียกว่าตั้งฉากกับโลกเลยตรงๆนะครับแต่ถ้าเขาเห็นเส้นขอบฟ้าอยู่แค่นี้
แสดงว่าตอนนี้ตัวดาวเทียมก็อาจจะเป็นการเงยหน้าขึ้นนิดหน่อยนะครับนั้นด้วยหลักการนี้ทำให้เขาสามารถรู้ได้ว่าการทรงตัวหรือมุมการเอียงตัวของดาวเทียมเมื่อเทียบกับโลกนี้เป็นยังไงครับและนี่คืออีกวิธีหนึ่งในการที่จะสามารถรู้ได้ว่าดาวเทียมขนาดนี้เนี่ยมีสถานภาพการทรงตัวหรือการวางตัวเป็นยังไงอย่าลืมว่าดาวเทียมเนี่ยสิ่งที่ปัญหาที่ยากของดาวเทียมก็คือว่าดาวเทียมไม่เหมือนหุ่นยนต์ดาวเทียมไม่เหมือนรถยนต์นะครับดังนั้นรถยนต์หรือหุ่นยนต์เนี่ยเราสามารถมองเห็นด้วยตาได้ตลอดเวลาว่าขนาดนี้รถกำลังตีลังกาขนาดนี้รถกำลังวิ่งไปข้างหน้ารถกำลังวิ่งไปข้างหลังแต่ดาวเทียมนี้อยู่ไกลมากอยู่ไกลจากตาเรามากฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่เราไม่สามารถรู้ได้จากตาเลยนะครับเราต้องมีเซ็นเซอร์ที่จะต้องรู้ให้ได้ว่าขนาดนี้ดาวเทียมเป็นยังไงแล้วก็อีกอย่างที่สำคัญก็คือว่าไม่เหมือนกับตำแหน่งในโลกตำแหน่งในโลกนี้เราสามารถอ้างอิงได้ว่าขณะนี้เนี่ยเราอยู่ใกล้วัดพระแก้วขณะนี้เรามองเห็นอะไรขณะนี้เรามองเห็นเสาชิงช้าเราก็สามารถรู้ได้ว่าขณะนี้เราอยู่ตำแหน่งไหนของบนโลกนะครับแต่เมื่ออยู่ในอวกาศแล้วเนี่ยในอวกาศจะไม่มีอะไรให้มองเลยนะครับสิ่งที่อวกาศจะมองได้ก็อย่างมากก็ได้แค่ว่าตอนนี้เห็นพระอาทิตย์นะครับขณะนั้นเขาจะรู้ว่าอ๋อถ้าเห็นพระอาทิตย์แล้วเนี่ยแสดงว่าอยู่ตำแหน่งนี้แล้วเห็นโลกเป็นยังไงนะครับอะไรแล้วแต่นี้อันนี้คือสิ่งที่จะอ้างอิงได้เท่านั้นในอวกาศที่จะเพื่อที่จะบอกได้ว่าขณะนี้เนี่ยดาวเทียมเนี่ยมีสภาพการทรงตัวเป็นยังไงนะครับนั้นอีกอันหนึ่งอันนี้ผมโชว์ไปแล้วครั้งหนึ่งครับปกติแล้วเซ็นเซอร์โลกนี่จะมีระบบที่จะคอยหมุนให้เขามองหาโลกไปเรื่อยๆว่าอยู่ตำแหน่งไหนนะครับแล้วถ้าคนดูตัวนี้จะมีซันเซนเซอร์อยู่ด้วยนะครับซันเซนเซอร์อยู่แถวนี้นี่ซันเซนเซอร์นะครับเพราะปกติแล้วเวลาเรามองเห็นโลกอย่างเดียวเนี่ยเราไม่สามารถบอกได้ว่าดาวเทียมมีการทรงตัวเป็นยังไงนะครับเราต้องมองทั้งโลกและมองพระอาทิตย์ด้วยพร้อมกันแล้วเราจะรู้ว่าถ้าเราทำมุมเท่านี้กับโลกในขณะที่มุมพระอาทิตย์เป็นเท่านี้เราถึงจะบอกได้อย่างสมบูรณ์ว่าดาวเทียมเรามีค่าการทรงตัวเป็นเท่าไหร่นะครับอันนี้คือหลักการง่ายๆอีกสิ่งหนึ่งที่มีการใช้กันและค่อนข้างมีความแม่นยำมากคือเซ็นเซอร์กลุ่มดาวนะครับหรือ Star Tracker อย่างที่ผมบอกนะครับนอกจากโลกนอกจากดวงอาทิตย์แล้วเนี่ยยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่เราสามารถใช้อ้างอิงในการบอกการทรงตัวของดาวเทียมได้ก็คือกลุ่มดาวนะครับนั้นอันนี้คือ Star Tracker นะครับ Star Tracker คือเขาจะส่องดูว่าขณะนี้ดาวเทียมเห็นกลุ่มดาวก้อนไหนนะครับอย่างมองง่ายๆว่าขณะนี้วันที่12กุมภาพันธ์นะครับเราเห็นกลุ่มดาวลูกไก่อยู่มันก็จะสามารถบอกได้ว่าถ้า12กุมภาพันธ์เห็นดาวลูกไก่ปุ๊บเนี่ยแสดงว่าดาวเทียมเรากำลังมีมุมวางตัวยังไงมีการทรงตัวหรือกำลังชี้ไปทิศทางไหนนี่คือหลักการง่ายๆนะครับดังนั้นนี่คือสิ่งที่เราเรียกว่า Star Tracker Star Tracker ค่อนข้างเป็นอุปกรณ์ที่ค่อนข้างที่จะมีความสำคัญมากเพราะว่าค่อนข้างมีความแม่นยำสูงมากนะครับอีกสิ่งหนึ่งนะครับเรดเจโลนะครับเรดเจโลเราเคยได้ยินคำว่าเรดเจโลไปแล้วในตอนที่เราพูดเรื่องเกี่ยวกับเซ็นเซอร์ของเครื่องบินนะครับนั้นเรดเจโลก็มีการใช้กับดาวเทียมเช่นเดียวกันนะครับเรดเจโลพูดง่ายๆคือเรดเจโลเป็นเซ็นเซอร์สำหรับวัดค่าความเร็วเชิงมุมของดาวเทียมนะครับก็คือวัดค่าโอเมก้านะครับโดยทั่วไปแล้วเนี่ยอาจจะใช้ร่วมกับเซ็นเซอร์อื่นด้วยเพื่อที่จะหามุมการทรงตัวของดาวเทียมเรดเจโลเนี่ยมันมีหลายเทคโนโลยีนะครับเทคโนโลยีหลักๆที่ผมนำเสนอในวันนี้ก็ประกอบด้วยเรดเจโลที่เป็น solid state นะครับก็คือ quartz MEMS solid state เจโลนะครับอย่างที่2คือ Fiber Optic Gyro นะครับอย่างที่3ก็คือ Ring Laser Gyro นะครับเรามาดูกันครับว่าแต่ละอย่างทำงานแบบไหนนะครับ Quartz MEMS Solid State Gyro นะครับหรือ MEMS นี่ย่อมาจาก Micro Machine Electrical System นะครับทำงานโดยใช้หลักความเร่งที่เราเรียกว่าความเร่ง Coriolis นะครับถ้าใครยังจำได้นะครับความเร่ง Coriolis นะครับก็คือความเร่งเท่ากับ A ความเร่งเท่ากับ2คูณความเร็วเชิงมุมครับ dr/dt แล้ว cos กับเวกเตอร์โอเมก้านะครับฉะนั้นขณะนี้เนี่ยเรากำลังจะวัดหาเวกเตอร์โอเมก้าอยู่นะครับฉะนั้นหลักการง่ายๆก็คือว่าถ้าคุณดูตัวนี้อันนี้คือภายในของเซ็นเซอร์นะครับเซ็นเซอร์สมมติเซ็นเซอร์นี้ถูกติดตั้งอยู่บนดาวเทียมนะครับดาวเทียมนี้จะหมุนนะครับฉะนั้นเซ็นเซอร์ตัวนี้จะมีก้อนแมสอยู่ก้อนหนึ่งก้อนแมสตัวนี้จะเกิดการเคลื่อนที่ขึ้นลงตลอดเวลาด้วยความถี่สูงนะครับฉะนั้นถ้าตัวจานนี้หรือดาวเทียมนี้อยู่นิ่งๆนะครับก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแมสก้อนนี้ก็จะเคลื่อนที่ขึ้นลงปกตินะครับครับณขณะนี้เนี่ยถ้าเราเทียบแล้วจะเห็นว่าแมสก้อนนี้นะครับมีการเปลี่ยนแปลงของระยะทางนะครับขึ้นค่า R ก็มากขึ้น
ลงค่า R ก็น้อยลงแสดงว่าตอนนี้เนี่ยมี DR/DT เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าก้อนแบนมีการเคลื่อนที่ขึ้นลง

ลงลงตลอดเวลานะครับต่อมาครับลองจินตนาการว่าถ้าเป็นไงครับถ้าจานตัวนี้หรือดาวเทียมนี้เกิดหมุนด้วยขนาดที่แมสขึ้นลงนะครับแสดงว่าขนาดนี้นี้ก้อนแมสมีอะไรเกิดขึ้นครับก้อนแมสมีโอเมก้ามีความเร็วเชิงมุมเกิดขึ้นดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออะไรเมื่อวัตถุมีการเคลื่อนที่เชิงเส้นและก็หมุนในแนวเดียวกันนะครับจะเกิดความเร่งนะครับขึ้นมาซึ่งเราเรียกว่าความเร่งโคเรลิสนะครับความเร่งตัวนี้จะมีทิศทางตั้งฉากกับแนวเคลื่อนที่ของก้อนมวลนั้นครับในกรณีนี้เมื่อวัตถุหรือการดาวเทียมหมุนทางนี้จะเกิดความเร่งโคเรลิสวิ่งไปทางนี้ส่งผลให้อะไรครับส่งผลให้ก้อนมวลก้อนนี้เกิดการเคลื่อนที่มาด้านนี้นะครับจะเคลื่อนที่มากหรือน้อยขึ้นอยู่ค่าโอเมก้าถ้าค่าโอเมก้ามากแรงหรือความเร่งโคเรลิสก็จะมากจะทำให้มวลก้อนนี้เคลื่อนที่มากขึ้นนะครับการเดียวกันเมื่อมวลเคลื่อนที่ลงก้อนมวลก็จะเคลื่อนที่ไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับดังนั้นระยะการเคลื่อนที่ของก้อนมวลที่เกิดจากความเร่งโคเรลิสเนี่ยจะสามารถที่จะแปลงกลับมาได้ว่าตอนนี้ความเร็วเชิงมุมของดาวเทียมหรือความเร็วเชิงมุมของจานที่เราเห็นนี้มีค่าอะไรเป็นเท่าไหร่นะครับอันนี้คือหลักการเบื้องต้นของควอตซ์โซลิดสเตทไจโรนะครับก็คือใช้หลักของความเร่งโคเรลิสอีกอันนึงที่น่าสนใจครับผมก็คือเราเรียกว่าไฟเบอร์ออปติกไจโรนะครับหรือย่อว่า FOG FOG นะครับผมความเร่งไม่ใช่ความเร่งโทษครับเรดไจโรนะครับที่ใช้ไฟเบอร์ออปติกไจโรนะครับใช้หลักการเปลี่ยนเฟสของแสงนะครับดูง่ายๆนะครับอันนี้คือแหล่งกำเนิดแสงนะครับโดยทั่วไปแหล่งกำเนิดแสงนี้เราจะใช้แสงเลเซอร์นะครับดังนั้นแหล่งกำเนิดแสงปล่อยแสงออกมานะครับในที่นี้ผมใช้สีน้ำเงินโทษครับสีแดงกับสีเขียวนะครับเพื่อแยกให้ออกจากกันจริงๆแล้วคือแสงเดียวกันนะครับดังนั้นแสงที่ส่งออกมาเข้าสู่แผ่นกระจกนี้เพื่อที่จะแบ่งแสงออกเป็น2ทางนะครับดังนั้นเมื่อแสงมาถึงกระจกนี้ปุ๊บแสงส่วนแรกถูกแบ่งเข้ามาในเส้นนี้เส้นนี้คือเส้นไฟเบอร์ออปติกนะครับคือเส้นอะไรเขาเรียกว่าเส้นใยนำแสงใยแก้วนำแสงนะครับนั้นแสงจะเคลื่อนที่มาส่วนหนึ่งจะถูกแบ่งออกมาแล้ววิ่งเข้าไปท่อใยนำแสงนี้นะครับอีกส่วนนึงถูกแบ่งออกมาเป็นสีเขียววิ่งเข้าไปในท่อนำแสงนี้นะครับฉะนั้นเมื่อเขาวิ่งไปนะครับเขาก็วิ่งไปเข้าไปในท่อนี้หรือว่าใยแก้วนำแสงนี้จะยาวมากนะครับฉะนั้นก็ใช้เวลาส่วนหนึ่งในการเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆนั้นสีแดงเมื่อเคลื่อนที่เสร็จกลับออกมาทางท่อนี้นะครับแล้วเสร็จแล้วมาสะท้อนกระจกมารวมเข้าจุดนี้สีเขียวเมื่อเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆสุดท้ายจะออกมาทางอีกปลายนึงนะครับแล้วผ่านกระจกแล้วก็มารวมจุดนี้นั้นสีน้ำเงินสีเขียวกับสีแดงกลับมารวมที่จุดนี้มาที่กระจกรับแสงนี้ครับนั้นถ้าขดลวดหรือขดใยแก้วตั้งอยู่นิ่งๆไม่มีอะไรเกิดขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับผมแสงถูกแยกแล้วก็วิ่งผ่านใยแก้วใยนำแสงนี้นะครับไฟเบอร์ตัวนี้แล้วก็หลังจากนั้นก็กลับมารวมกันใหม่ที่อีกจุดนึงฉะนั้นเราก็ไม่เห็นอะไรเกิดขึ้นใช่ไหมครับเพราะว่าแสงทั้ง2สีเดินทางด้วยระยะทางเท่ากันแต่ถ้ามาดูว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นถ้าตัวนี้ก็คือไจโรนเองถ้าขดลวดไฟเบอร์นี้มีการหมุนเกิดขึ้นในเวลาเดียวกันนะครับในตอนนี้คุณลองจินตนาการว่าแสงเมื่อเข้าไปในไฟเบอร์แล้วถูกแบ่งออกไป2ทางแล้วเมื่อแบ่งออกไป2ทางแล้วก็เดินทางไปในไฟเบอร์แล้วกลับมารวมกันนะครับแต่เมื่อใยแก้วนำแสงหรือขดลวดไฟเบอร์มีการหมุนไปด้วยสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรถ้าขดลวดตัวนี้หมุนไปด้านนี้นะครับหมุนไปด้านที่ผมเขียนนี้หมุนจากด้านนี้มานี้เกิดอะไรขึ้นครับแปลว่าอะไรครับแปลว่าแสงสีแดงมีระยะทางการเดินทางที่มากขึ้นนะครับขณะที่แสงสีเขียวมีระยะทางการเดินทางที่สั้นลงทันทีนะครับเพราะว่าขดลวดนี้เคลื่อนที่หมุนหนีมาทางที่ผมเขียนนี้ครับสีแดงเดินทางมากขึ้นสีเขียวเดินทางน้อยลงเมื่อแสงทั้ง2สีนี้เดินทางไม่เท่ากันสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเมื่อมันมารวมกันปุ๊บมันจะรวมกันไม่ได้เท่าเดิมนะครับมันจะรวมกันเนื่องจากว่ามันจะมีการเปลี่ยนมุมของสัญญาณของแสงที่แตกต่างกันอย่างเช่นในรูปนี้ถ้าคุณดูสมมติว่าเส้นทึบนี้คือสีแดงเส้นปะนี้คือสีเขียวนะครับดังนั้นขณะนี้สีแดงกับสีเขียวรวมกันได้ตัวนี้นะครับด้วยค่ามุมที่ต่างกันนิดหน่อยแต่ถ้าหมุนเร็วขึ้นนะครับ

กราฟ2อันนี้จะต่างกันมากขึ้นนะครับก็จะกลายเป็นรูปลักษณะนี้นะครับนั้นเมื่อรวมกันก็จะได้แสงที่เบาบางลงนะครับดังนั้นเราจะเห็นว่าความสว่างของแสงที่มารวมกันตรงนี้จะเปลี่ยนไปนะถ้าไจโรไม่หมุนนะถ้าไฟเบอร์ออปติกตัวนี้ไม่หมุนแสงสว่างแค่ไหนออกมาสว่างเท่าเดิมแต่เมื่อเกิดการหมุนปุ๊บแสงมีเกิดมุมที่เปลี่ยนไปการรวมแสงก็จะไม่ได้สมบูรณ์เหมือนเดิมดังนั้นตัวดีเทคเตอร์ตรงนี้ก็จะจับได้ว่าแสงจะมีความสว่างน้อยลงครับดังนั้นความสว่างของแสงจะมากจะน้อยนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าตัวไฟเบอร์ออปติกตัวนี้หมุนเร็วหมุนช้าแค่ไหนนะครับดังนั้นคุณจะเห็นว่าอันนี้คือหลักการอีกหลักการหนึ่งในการวัดไอความเร็วเชิงมุมของวัตถุนะครับอย่างที่3เราเคยเห็นมาแล้วครั้งหนึ่งในเรื่องของเซนเซอร์สำหรับเครื่องบินนะครับก็คือลิงเลเซอร์ไจโรนะครับผมขออธิบายสั้นๆอีกครั้งหนึ่งนะครับลิงเลเซอร์ไจโรใช้หลักการเปลี่ยนความถี่ของแสงเลเซอร์นะครับก็คือพูดง่ายๆว่าเรามีแหล่งกำเนิดเลเซอร์ตรงนี้นะครับเลเซอร์ถูกแบ่งออกเป็น2ส่วนคล้ายๆกับตัวเมื่อกี้นะครับส่วนหนึ่งก็วิ่งไปทางนี้อีกส่วนหนึ่งวิ่งไปทางนี้นะครับแล้วเกิดการรวมกันที่จุดนี้ครับซึ่งถ้าตัวไจโรนะครับหรือตัวลิงเลเซอร์ไจโรเกิดการหมุนเกิดขึ้นการเดินทางของแสงระยะทางของแสงก็จะเปลี่ยนไปในกรณีนี้จะเกิดผลกระทบที่ทำให้ความถี่ของแสงเนี้ยเปลี่ยนไปเมื่อแสงมารวมกันเราจะเห็นแพทเทิร์นของการรวมแสงเป็นลักษณะนี้นะครับดังนั้นแสง2แสงเมื่อมารวมกันแพทเทิร์นเปลี่ยนไปแบบไหนตัวนั้นจะเป็นตัวบอกว่าเลเซอร์ไจโรตัวนี้เนี่ยหมุนไปด้วยความเร็วเชิงมุมเท่าไหร่อันนั้นนี่คือหลักการทำงานของลิงเลเซอร์ไจโรนะครับต่อไปเรามาดูเรื่องแอคชูเอเตอร์กันนะครับแอคชูเอเตอร์ที่เราจะศึกษาในบทนี้ประกอบด้วยหัวฉีดขับดันโมเมนตัมรีแอคชั่นวิวนะครับคอนโทรลโมเมนต์ไจโรและแมกเนติกทอร์เกอร์นะครับอันดับแรกเรามาดูหัวฉีดขับดันกันก่อนนะครับเจ็ตทรัสเตอร์นะครับเจ็ตทรัสเตอร์คืออะไรเจ็ตทรัสเตอร์ก็คือหัวฉีดนั่นเองนะครับทำหน้าที่ปล่อยแก๊สพุ่งออกมาด้วยความเร็วสูงนะครับส่งผลให้เกิดแรงปฏิกิริยากระทำกับตัวดาวเทียมผลักดันให้ดาวเทียมหมุนหรือเคลื่อนที่ไปในทิศทางตรงกันข้ามกับทิศทางของแก๊สที่พุ่งออกมาโดยทั่วไปแล้วเจ็ตทรัสเตอร์หรือหัวฉีดขับดันเนี่ยจะใช้งานในส่วนหลักๆก็5ส่วนนะครับส่วนแรกก็คือการควบคุมการทรงตัวนะครับส่วนที่2คือการควบคุมการหมุนของดาวเทียมเพราะดาวเทียมบางชนิดเราต้องการให้มันหมุนตลอดเวลานะครับส่วนที่3คือควบคุมการสั่นหรือแกว่งของการหมุนส่วนที่4ก็คือจัดการเรื่องความเร็วรอบของโบล้อโมเมนตัมส่วนที่5คือใช้สำหรับในการปรับหรือแก้ไขวงโคจรหัวฉีดขับดันครับอย่างที่ทราบไปแล้วนะครับหัวฉีดขับดันนี่โดยทั่วไปแล้วเขาจะใช้แก๊สนะครับแก๊สเนี่ยสามารถแบ่งออกเป็น2ประเภทนะครับอย่างแรกเขาเรียกว่าแก๊สร้อนนะครับหรือฮอตแก๊สแก๊สร้อนในความหมายนี้ก็คือแก๊สที่เกิดจากปฏิกิริยาทางเคมีนะครับเช่นการเผาไหม้นะครับโดยทั่วไปแก๊สร้อนนี้สามารถสร้างแรงขับดันได้มากกว่า5นิวตันนะครับแต่ข้อเสียก็คือแรงขับดันจะไม่ได้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับส่วนแก๊สอีกชนิดนึงที่ใช้กันในบนดาวเทียมก็คือเรียกว่าแก๊สเย็นนะครับหรือโคแก๊สนี้เกิดจากพลังงานของแก๊สที่แฝงในรูปการเปลี่ยนสถานะหรือการอัดอากาศไว้นะครับอย่างเช่นว่าเราอาจจะมีลิควิดไนโตรเจนอัดไว้นะครับพอถึงเวลาเมื่อลิควิดไนโตรเจนขยายตัวปุ๊บก็จะกลายเป็นแก๊สเย็นที่พุ่งออกมานะครับโดยทั่วไปแก๊สเย็นนี้จะแลกสร้างแรงขับดันได้ไม่เกิน1นิวตันนะครับแต่ข้อดีก็คือว่าเนื่องจากมันไม่มีปฏิกิริยาเคมีนะครับแรงขับดันที่เกิดขึ้นจะเกิดขึ้นทันทีทันใดที่เราปล่อยแก๊สออกมานะครับอีกอย่างนึงที่น่าสนใจในยุคปัจจุบันก็คือเราใช้พลาสมานะครับแทนที่จะเป็นแก๊สนะครับเราใช้พลาสมาเราเรียกตัวนี้ว่าหัวฉีดพลาสมานะครับหัวฉีดพลาสมาถือว่าเป็นหัวฉีดนะครับพลังงานไฟฟ้าซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่นะครับที่อยู่ในความสนใจในปัจจุบันนะครับพลาสมาคืออะไรครับทุกคนอาจจะรู้จักหรือเรียนมาตั้งแต่เด็กว่าสสารทุกชนิดมีอยู่3สถานะคือของแข็งของเหลวและแก๊สแต่จริงๆแล้วปัจจุบันเป็นที่ทราบกันดีแล้วว่าสถานะของสสารไม่ใช่เป็น3สถานะนะครับเป็น4สถานะสถานะที่4เราเรียกว่าพลาสมานะครับพลาสมาจะเป็นลักษณะแก๊สแต่เป็นแก๊สที่มีไอออนนะครับมีประจุไฟฟ้าอิสระผสมอยู่นะครับทำให้พลาสมามีคุณสมบัติที่แตกต่างจากแก๊สตรงที่ว่าสามารถนำไฟฟ้าได้นะครับพลาสมาเราสามารถสร้างได้ง่ายๆโดยการให้สนามเหล็กสนามไฟฟ้าปริมาณมากๆแก่กับแก๊สที่เป็นกานะครับ
จนทำให้แก๊สเนี่ยเกิดการแตกตัวเป็นเรียกต่ออิสระขึ้นมานะครับงั้นถ้าคุณดูรูปนี้นะครับเนี่ยอันนี้ของเดิมที่เราเรียนมาสถานะของสสารมีอยู่3สถานะคือแก๊สของเหลวและของแข็งแต่ปัจจุบันเป็นที่ตระหนักดีแล้วว่าสถานะที่4ก็คือพลาสมานะครับพลาสมาก็คือพูดง่ายก็คือแก๊สแต่มีความสมบัติของการนำไฟฟ้านะครับก็คือมีประจุไฟฟ้าผสมผสานอยู่ครับในนี้คือรูปนะครับนี่คือรูปของอันนี้คือสไตล์หรือรูปวาดของการมีเจ็ตที่พุ่งออกมาเป็นแก๊สพลาสมานะครับข้อดีของหัวฉีดพลาสมาคืออะไรหัวฉีดพลาสมาจะเป็นหัวฉีดพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ไฟฟ้าไม่มากนะครับเชื้อเพลิงหลักๆก็ใช้น้อยมากนะครับนั้นถ้าใช้เชื้อเพลิงน้อยเนี่ยสิ่งที่ดีก็คือว่าทำให้มวลของดาวเทียมน้อยลงนะครับเมื่อมวลของดาวเทียมน้อยลงทำให้ค่าส่งดาวเทียมถูกขึ้นนะครับและก็ที่สำคัญพลาสมาสามารถที่ทำงานได้ต่อเนื่องนะครับดังนั้นขณะนี้หัวฉีดพลาสมาเนี่ยจะเป็นหัวฉีดหลักที่สำหรับการศึกษาที่จะทำการส่งดาวเทียมเพื่อโคจรไปยังดวงดาวดวงอื่นๆนะครับซึ่งต้องใช้ระยะทางที่ไกลมากหัวฉีดพลาสมาจะเป็นอนาคตของเทคโนโลยีในการขับดันดาวเทียมให้เคลื่อนที่ไปในอวกาศที่ไกลๆมากๆนะครับดังนั้นเรามาดูรูปนี้ครับอันนี้คือภาพถ่ายของเจสนะครับของหัวฉีดขับดันที่ติดบนดาวเทียมนะครับนั้นหลักการทำงานนะครับดังนั้นถ้าคุณดูในรูปนี้นะครับรูปนี้ขณะนี้สมมติว่าดาวเทียมนะครับอยู่ตรงนี้สังเกตตัวจุดสีแดงอันนี้คือหัวฉีดนะครับอันนี้คือหัวฉีดขับดันนะครับสมมติว่าเราต้องการที่จะผลักดันให้ดาวเทียมหมุนทำให้สีแดงมาอยู่แต่ตำแหน่งนี้เราจะทำไงนะครับแน่นอนสุดดับแรกเราก็จัดการเปิดเจสนะครับดังนั้นเมื่อเราเปิดหัวฉีดปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออะไรดาวเทียมก็เกิดการหมุนนะครับดังนั้นดาวเทียมก็จะหมุนไปเรื่อยๆหมุนไปเรื่อยๆนะครับดังนั้นพอถึงตำแหน่งที่เหมาะสมนะครับถ้าเราต้องการที่จะไม่ทำอะไรนะครับดาวเทียมก็จะหมุนต่อไปเองเรื่อยๆนะครับแต่เราต้องการให้หยุดในที่ตำแหน่งนี้สมมติขณะนี้ดาวเทียมมีความเร็วขึ้นเราทำไงครับเราจัดการสลับนะครับขณะที่ดาวเทียมมาถึงจุดที่ต้องการเราจะการสลับเจ็ตนะครับจะลืมว่าเมื่อกี้หัวฉีดทางนี้แต่ขณะนี้เราสลับหัวฉีดนะครับเหมือนเป็นลักษณะของการเบรกหรือชะลอให้การหมุนตัวช้าลงนะครับแล้วมันก็เกิดการหมุนตัวไปเรื่อยแล้วถึงจุดที่ต้องการปุ๊บเราก็จัดการปิดเจ็ตซึ่งจะได้จังหวะที่พอดีนะครับคือพูดง่ายๆว่าอันดับแรกนะครับเดี๋ยวจะย้อนให้ดูนิดนึงนะครับเราเปิดเจ็ตก่อนนะครับดาวเทียมก็จะหมุนเร็วไปเรื่อยๆหมุนไปเรื่อยๆพอถึงจุดจุดหนึ่งนะครับเราต้องเปิดเจ็ตส่วนทางนะครับเพื่อชะลอความเร็วดาวเทียมแล้วดาวเทียมก็ช้าลงไปเรื่อยๆพอถึงจุดที่ต้องการปุ๊บก็พอดีดาวเทียมหยุดแล้วเราก็ปิดเจ็ตพอดีอันนี้คือหลักการคอนโทรลนะครับของดาวเทียมโดยการใช้หัวฉีดขับดันนะครับหัวฉีดขับดันมีข้อเสียครับข้อเสียของเขาคือว่าอายุการใช้งานค่อนข้างที่จำกัดนะครับเพราะว่าแน่นอนสุดเนื่องจากว่าหัวฉีดต้องใช้เชื้อเพลิงนะครับขณะนั้นเมื่อเชื้อเพลิงหมดก็แสดงว่าเราไม่สามารถทำงานได้อีกต่อไปและนี่คือข้อเสียของหัวฉีดนะครับแต่ข้อดีก็คือว่าหัวฉีดขับดันนี้จะเป็นระบบที่ให้แรงขับดันที่สูงมากขณะนั้นเหมาะอย่างมากสำหรับการเคลื่อนที่ไกลๆเหมาะอย่างมากสำหรับเป็นแอคชูเตอร์เพื่อเปลี่ยนแปลงวงโคจรต่อไปเรามาดูแอคชูเตอร์อีกตัวนึงครับเราเรียกว่าโมเมนตัมวิวนะครับหรือล้อโมเมนตัมล้อโมเมนตัมคืออะไรล้อโมเมนตัมจริงแล้วมันก็คือถ้าคุณดูในรูปนี้มันก็คืออุปกรณ์แล้วมีล้อหมุนล้อหนึ่งนะครับการทำงานของล้อโมเมนตัมจะใช้หลักการเราเรียกว่าการอนุรักษ์โมเมนตัมเชิงมุมนะครับก็คืออย่างที่เราทราบก็คือว่าแองกูล่าโมเมนตัมหรือโมเมนตัมเชิงมุมของวัตถุจะคงที่ตลอดไปตราบใดที่เราไม่มีแรงภายนอกมากระทำนั้นเช่นเดียวกันนะครับเราลองจินตนาการนะครับนะว่าขณะนี้นะครับเรารู้ว่ากฎอนุรักษ์โมเมนตัมเชิงมุมของดาวเทียมบวกโมเมนตัมเชิงมุมของล้อนะครับจะต้องคงที่ตลอดเวลานะครับก็คือของทั้งระบบคงที่ตลอดเวลาเราลองจินตนาการดูว่าขณะนี้ดาวเทียมเราอยู่อย่างนี้แล้วมีล้อโมเมนตัมนะครับอันนี้คือล้อโมเมนตัมขณะนี้ล้อโมเมนตัมนะครับหมุนอยู่นะครับด้วยความเร็วสมมติว่า10แล้วก็ค่าโมเมนต์ออฟอินเชียของล้อคือ2แต่ดาวเทียมไม่ได้หมุนฉะนั้นดาวเทียมก็คือเท่ากับ0ฉะนั้นตอนนี้ค่าแองกูลาร์โมเมนตัมของดาวเทียมโดยรวมเท่ากับ20นะครับ
นั้นเราลองจินตนาการว่าถ้าเราต้องการให้ตัวดาวเทียมหมุนเราต้องทำไงนะครับผมบอกว่าผมก็จัดการเพิ่มความเร็วของล้อเพิ่มขึ้นอีกนะครับผมเพิ่มความล้อขึ้นอีกนะครับนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรขณะนี้ล้อมีความเร็วสูงขึ้นนะครับจาก10เมื่อกี้นะครับล้อเมื่อกี้ความเร็ว10ตอนนี้ล้อความเร็วเป็น20นะครับสังเกตว่านี้ผมทำ2วงขึ้นนะครับขณะนี้10 2 คูณ 20

โมเมนตัมของทั้งระบบจะกลายเป็น40ไม่ได้เพราะว่าไม่มีแรงไมนอมกระทำนะครับดังนั้นตัวนี้ไม่ถูกต้องครับสิ่งที่ถูกต้องคืออะไรเมื่อเราเพิ่มขึ้นมาปุ๊บสิ่งที่ถูกต้องก็คือตัวดาวเทียมจะเกิดการหมุนสวนกลับทันทีนะครับตัวดาวเทียมจะเกิดการสวนกลับทันทีนะครับด้วยค่าเท่าไหร่ดาวเทียมจะหมุนกลับทันทีด้วยค่าความเร็วเชิงมุมลบ1นะครับก็คือหมุนตรงข้ามกันเพื่ออะไรเพื่อรักษาให้โมเมนตัมเชิงมุมของทั้งระบบเท่าเดิมคือ20อันนี้คือหลักการง่ายๆของการใช้ล้อโมเมนตัมนะครับเพราะว่าเรารู้ว่าโมเมนตัมเชิงมุมของทั้งระบบจะต้องคงที่ฉะนั้นถ้าขณะที่ล้อชุดโมเมนตัมบิลมีค่า1นะครับถ้าเราเพิ่มความเร็วของล้อให้เร็วขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือตัวดาวเทียมจะต้องหมุนย้อนกลับเพื่อส่วนทางการเคลื่อนที่ครับเพื่อรักษาให้โมเมนตัมเชิงมุมคงที่นะครับครับนะเรามาดูง่ายๆนะครับตอนนี้ถ้าคุณดูตอนนี้นะครับถ้าเรามีล้อดาวเทียมหมุนอยู่นะครับครับอันนี้เป็นปัญหาว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยล้อโมเมนตัมบิลเนี่ยมันสามารถที่จะหมุนขึ้นไปเองเรื่อยๆตลอดเวลานะครับฉะนั้นถ้าความเร็วมากเกินไปสิ่งที่เราต้องใช้ก็คือเราต้องใช้ไอ้ระบบหัวฉีดในการลดความเร็วรอบนะครับเพื่อให้ความเร็วของล้อเนี่ยสามารถที่ลดลงได้นะครับเดี๋ยวผมก่อนที่จะไปเรื่องนี้เดี๋ยวผมจะมีภาพยนตร์ให้ชมเกี่ยวกับการถ่ายเทโมเมนตัมนะครับโดยการที่เราได้ศึกษาเพื่อที่จะจำลองการหมุนของดาวเทียมครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับนั้นคุณจะเห็นว่าขณะนี้เนี่ยตัวนี้ก็คือล้อโมเมนตัมนะครับครับคุณจะเห็นว่าขณะที่ดาวเทียมอยู่นิ่งๆหลังจากนั้นเราสั่งให้ล้อโมเมนตัมหมุนนะครับแล้วคุณดูแป๊บหนึ่งคุณเห็นว่าอยู่ๆดาวเทียมก็หมุนด้วยตัวเองขึ้นมานะครับซึ่งเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าเราสั่งให้ล้อโมเมนตัมหมุนนะครับตอนนี้ล้อโมเมนตัมหยุดดาวเทียมก็จะหยุดด้วยนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเราจะสั่งให้ล้อโมเมนตัมหมุนอีกครับคุณเห็นไหมครับว่าตอนนี้ล้อโมเมนตัมหมุนเกิดขึ้นปุ๊บตัวดาวเทียมก็จะหมุนสวนกลับทันทีดังนั้นอันนี้คือหลักการที่ขณะนี้ตัวดาวเทียมกับตัวล้อโมเมนตัมทำหน้าที่แลกเปลี่ยนโมเมนตัมซึ่งกันและกันนะครับอันนี้คือหลักการทำงานของล้อโมเมนตัมนะครับ

เดี๋ยวครับว่าถามว่าเราสามารถที่จะควบคุมให้ดาวเทียมหมุนซ้ายหมุนขวาได้โดยการแลกเปลี่ยนโมเมนตัมกับตัวล้อนะครับโดยที่เราไม่ต้องมือไปจับเลยครับดาวเทียมลอยอยู่บนแอร์แบริ่งเฉยๆนะครับครับเป็นไงบ้างครับครับเมื่อกี้คือชุดสาธิตของการให้เห็นว่าดาวเทียมกับตัวชุดล้อโมเมนตัมมีการแลกเปลี่ยนโมเมนตัมกันยังไงนะครับต่อไปอันหนึ่งนะครับเราเรียกว่า reaction view นะครับหรือล้อ reaction จริงๆแล้วชุดสาธิตเมื่อกี้นี่เราอาจจะเรียกว่า reaction view ก็ได้นะครับเพราะว่าโดยหลักการแล้วเนี่ยล้อโมเมนตัมหรือโมเมนตัม view กับ reaction view นี้จะเป็นทำงานคล้ายๆกันนะครับเพียงแต่ว่าถ้าตัวล้อทำงานที่ความเร็วรอบเริ่มต้นเป็น0เราจะเรียกตัวนี้ว่า reaction viewแต่ถ้าตัวล้อทำงานเริ่มต้นที่ความเร็วรอบคงที่ค่าหนึ่งเราจะเรียกว่าโมเมนตัมวิวนะครับไอ้นี้ภาพที่เห็นบนสไลด์นี้เป็นภาพของรีแอคชั่นวิวที่ติดตั้งอยู่บนยานอวกาศคิปเปอร์นะครับครับหลักการก็เหมือนเดิมนะครับถ้าคุณดูในรูปนี้ขณะนี้ทุกอย่างหยุดนิ่งหยุดไม่มีอะไรหมุนนะครับตัวข้างในนี้ก็คือตัวรีแอคชั่นวิวตัวนี้คือตัวดาวเทียมสังเกตเส้นสีแดงนะครับฉะนั้นถ้าอยู่ๆผมสั่งให้ตัวล้อโมเมนตัมหรือล้อ reaction view หมุนนะครับและสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรนะครับเนื่องจากว่า angular momentum ของระบบต้องเป็น0ฉะนั้นอย่างที่เห็นในวิดีโอเมื่อกี้ก็คือว่าเมื่อล้อหมุนไปด้านหนึ่งตัวดาวเทียมจะหมุนสวนกลับอีกด้านหนึ่งทันทีเพื่อรักษาให้โมเมนตัมของระบบเป็น0นะครับนี่คือหลักการของ reaction viewนะครับเมื่อถึงตำแหน่งที่เราต้องการแล้วเราก็หยุดความเร็วของล้อนะครับดาวเทียมก็จะหยุดหมุนนะครับมันก็สามารถจะเคลื่อนดาวเทียมให้เป็นอยู่ที่ตำแหน่งที่ต้องการได้อีกอันนึงที่น่าสนใจนะครับก็คือเราเรียกว่า control moment gyro นะครับ control moment gyro เนี้ยใช้หลักการอนุรักษ์โมเมนตัมเช่นเดียวกับล้อโมเมนตัมนะครับแต่ต่างกันที่ว่านะครับตัวของล้อโมเมนตัมหรือโมเมนตัมวิวหรือแอคชั่นวิวเนี้ยเราใช้หลักการที่พยายามรักษาความเร็วรอบ

ที่นะครับแต่คอนโทรลโมเมนต์จะโลดเนี่ยจะรักษาทิศทางของโมเมนตัมให้คงที่นะครับคุณอย่าลืมว่าโมเมนตัมเชิงมุมมีทั้งขนาดและทิศทางนะครับฉะนั้นในการใช้คอนโทรลโมเมนต์จะโลดเนี่ยเราจะใช้หลักการที่ว่าทิศทางของโมเมนตัมจะต้องไม่เปลี่ยนแปลงนะครับเราลองมาจินตนาการกันง่ายๆนะครับว่าขนาดนี้ถ้าคุณดูในจอนี้คุณจะพบว่าอันนี้คือตัวดาวเทียมอันนี้คือล้อโมเมนตัมนะครับฉะนั้นล้อโมเมนตัมหมุนด้วยความเร็วคงที่ค่าหนึ่งอยู่นะครับถ้าผมมีกลไกอยู่ภายในนะครับถ้าผมมีกลไกในภายในที่จะขยับให้ล้อทั้งล้อหมุนอย่างนี้นะครับก็คือขยับตำแหน่งนะครับความเร็วรอบของล้ออย่างเท่าเดิมแต่ผมบิดล้อให้หมุนเอียงอย่างนี้นะครับด้วยกลไกภายในสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับมันเกิดขึ้นไม่ได้ครับเพราะอะไรเพราะว่าการที่อยู่ๆคุณให้ล้อตัวนี้ซึ่งมีโมเมนตัมเชิงมุมทิศทางนี้นะครับแล้วคุณไม่มีแรงภายนอกเลยแต่คุณกลับทำให้โมเมนตัมเชิงมุมไปทิศทางนี้มันเกิดขึ้นจริงไม่ได้นะครับดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงคืออะไรสิ่งที่เกิดขึ้นจริงคือรูปนี้ครับดังนั้นขนาดที่คุณบิดล้อสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าตัวล้อยังอยู่เหมือนเดิมแต่ดูดาวเทียมต่างหากที่หมุนบิดออกไปดังนั้นอันนี้คือหลักการของ control moment gyro นะครับนะตัวเราพยายามที่จะบิดล้อนะครับแต่จริงๆแล้วล้อไม่ได้เคลื่อนที่เนื่องจากว่าโมเมนตัมเชิงมุมไม่สามารถเคลื่อนที่ได้นะครับดังนั้นสิ่งที่เคลื่อนที่ก็คือตัวดาวเทียมนะครับคุณอย่าลืมว่าแนวอากาศเนี่ยก็คือถ้าเราอยู่บนโลกมนุษย์เราจับสิ่งของนะครับเราจับสิ่งของอยู่เนี่ยเราสามารถที่จะถ้าคุณดูถ้าเราอยู่บนโลกมนุษย์ผมมีดาวเทียมนะครับผมจับดาวเทียมนี้ผมต้องการให้ดาวเทียมนี้เอียงผมก็สามารถเอียงไปด้วยมือผมเอียงได้เพราะอะไรครับผมเอียงได้เพราะว่าแรงของผมที่มือถูกส่งถ่ายไปเรื่อยๆแล้วสุดท้ายส่งถ่ายไปที่พื้นเพราะผมเหยียบพื้นอยู่แต่ถ้าผมลอยอยู่นะครับถ้าผมลอยอยู่ในอวกาศอยู่ๆผมจับดาวเทียมหมุนเนี่ยนะครับดาวเทียมอาจจะไม่ได้หมุนครับตัวผมต่างหากอาจจะหมุนได้อันนั้นคือสิ่งที่แตกต่างกันดังนั้นหลักการอะไรที่เราจะการันตีว่าขณะที่เราหมุนแล้วเนี่ยสิ่งที่หมุนคืออะไรเราก็สามารถทำได้เกิดก็คือว่าเราให้สิ่งที่ไม่ต้องการหมุนให้มีแองกูล่าโมเมนตัมดังนั้นเรารู้ว่าแองกูล่าโมเมนตัมไม่เคลื่อนที่ไม่หมุนได้ดังนั้นถ้าเราจับมันหมุนปุ๊บสิ่งที่หมุนก็คือสิ่งที่ไม่มีแองกูล่าโมเมนตัมนะครับซึ่งในกรณีนี้ก็คือตัวของดาวเทียมนะครับอย่างที่ทราบก็คือว่าเมื่อเราหมุนปุ๊บตัวนี้จะไม่หมุนจริงๆแล้วตัวที่หมุนก็คือรีแอคชั่นที่จะทำให้ตัวดาวเทียมหมุนทางหมุนไปเองนะครับดังนั้นนี้คือหลักการทำงานของ control moment gyro ครับทั้งล้อโมเมนตัมทั้งล้อรีแอคชั่นนะครับทั้ง control moment gyro นะครับเป็นอุปกรณ์ที่มีความคล้ายคลึงกันครับมีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันก็คือมีตัวล้อที่หมุนตลอดเวลาซึ่งการที่มีตัวล้อที่หมุนตลอดเวลาเนี่ยจะทำให้ระบบนี้มีข้อเสียครับข้อเสียคืออะไรข้อเสียก็คือว่ากลไกทางแมชชีนิกนะครับตัวของล้อเนี่ยอาจจะมีอายุการใช้งานที่จำกัดนะครับเช่นว่าแบริ่งอาจจะสึกล้อกลไกติดขัดอันนี้คือข้อเสียหลักๆของอุปกรณ์กลุ่มของโมเมนตัมวิวรีแอคชั่นวิวแล้วก็คอนโทรลเมนต์ไจโรนะครับเรามาดูแอคชูเอเตอร์อีกตัวหนึ่งนะครับที่น่าสนใจเราเรียกว่าแมกเนติกท็อกเกอร์นะครับแมกเนติกแปลว่าสนามแม่เหล็กนะครับนั้นแมกเนติกท็อกเกอร์ก็ทำงานโดยใช้หลักการสร้างสนามแม่เหล็กไฟฟ้าขึ้นบนตัวดาวเทียมเพื่อผลักดันกับสนามแม่เหล็กของโลกอีกทีหนึ่งนะครับดังนั้นแน่นอนสุดเนื่องจากว่าการทำงานเป็นการสร้างสนามแม่เหล็กเพื่อทำงานหรือถ้ามีปฏิสัมพันธ์กับสนามแม่เหล็กโลกกันนั้นดาวเทียมจะทำงานได้ก็ต่อเมื่อดาวเทียมต้องอยู่ใกล้โลกพอสมควรดังนั้นแมกเนติกท็อกเกอร์ก็จะใช้ได้เฉพาะกับดาวเทียมวงโคจรโลกต่ำเท่านั้นนะครับหลักการง่ายๆก็คืออย่างนี้นะครับถ้าคุณมองนะครับจากในจอนี้ครับคุณเห็นว่าขณะนี้เนี่ยดาวเทียมอยู่ตำแหน่งนี้นะครับแท่งสีดำที่เห็นตรงนี้คือแท่งแมกเนติกท็อกเกอร์นะครับผมไม่ได้ทำอะไรกับเขานะครับมันยังไม่ได้ให้ไฟดังนั้นเขาก็จะอยู่นิ่งๆของเขานะครับแต่ถ้าผมให้ไฟเข้ากับแมกเนติกท็อกเกอร์ปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรแท่งนี้เป็นสนามแม่เหล็กอย่างที่คุณเคยทดลองในวิทยาศาสตร์ว่าเมื่อสนามแม่เหล็กอยู่ในสนามแม่เหล็กแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรสนามแม่เหล็กจะทำตัวเรียงตัวเองซึ่งกันและกันซึ่งถ้าคุณดูรูปนี้สีเขียวหรือสีฟ้าที่เห็นนี้อันนี้คือเส้นแรงสนามแม่เหล็กโลกเพราะนั้นถ้าแท่งนี้เป็นแม่เหล็กเมื่อไหร่ปุ๊บตัวนี้จะต้องถูกวางตัวเรียงกับสนามแม่เหล็กโลกนี้มันไม่สามารถอยู่อย่างนี้ได้ตลอดไปนะครับอันนี้คือหลักการเพราะนั้นคุณดูรูปนี้ครับถ้าผมให้ไฟนะครับให้ไฟกับแมกเนติกท็อกเกอร์สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือตัวดาวเทียมจะเกิดการหมุนตัวเองเพื่อใ
เส้นแรงแม่เหล็กของตัวดาวเทียมกับเส้นแรงสนามแม่เหล็กโลกอยู่ขนานกันนะครับในนี้คือหลักการง่ายๆของแมกนิติกท็อกเกอร์นะครับแล้วก็เขาจะโคจรตามเส้นสนามแม่เหล็กโลกไปเรื่อยๆนะครับแต่ปัญหาก็คือว่าถ้าไปอยู่ที่ขั้วโลกนะครับซึ่งเป็นสนามแม่เหล็กจะไม่ค่อยชัดเจนดาวเทียมอาจจะมีการหมุนมั่วไปหน่อยนะครับแต่หลังจากนั้นเมื่อเขาโคจรออกมาอีกครั้งเขาก็จะอยู่ตามแนวนี้ตามเดิมนะครับดังนั้นอันนี้คือวิธีการหนึ่งในการคอนโทรลการทรงตัวของดาวเทียมโดยใช้แมกนิติกท็อกเกอร์นะครับแต่อย่าลืมที่ผมย้ำก็คือใช้ได้หลักๆ ก็เฉพาะดาวเทียมวงโคจรโลกต่ำเท่านั้นเนื่องจากว่าจะต้องมีแรงของสนามแม่เหล็กโลกอันดับหนึ่งที่จะมาทำงานสัมพันธ์กันนะครับอันนี้คือตัวอย่างอีกอันหนึ่งของที่ผมเอามาจากในเว็บนะครับจะเห็นว่าตัวนี้เป็นไอ้แมกนิติกท็อกเกอร์ที่ค่อนข้างที่จะถือว่าใหญ่มากนะครับเมื่อเทียบกับคนแสดงว่าเขาต้องใช้กับดาวเทียมดวงใหญ่ระดับหนึ่งเหมือนกันนะครับจริงๆแล้วแมกนิติกท็อกเกอร์เราสามารถทำเองได้นะครับอย่างดาวเทียมที่เราทำอยู่ตอนนี้เราก็สร้างขึ้นมาเองนะครับโดยการใช้ตัวลวดธรรมดาแล้วก็ขดขึ้นมานะครับอย่างในกรณีนี้นะครับเพื่อนเขาก็สร้างเองนะครับเอาขดลวดมาพันนะครับนี่ก็สร้างเองนะครับอันนี้ก็อย่างที่ผมเห็นในมือนี้อันนี้ก็คือตัวที่เราสร้างขึ้นมาเองนะครับที่จะมาติดกับดาวเทียมของเราต่อไปในอนาคตอันใกล้นี้นะครับอันนี้คือแมกนิติกท็อกเกอร์ที่เราสร้างเองนะครับแมกนิติกท็อกเกอร์นี่มีข้อดีก็คือว่ามันมีน้ำหนักเบานะครับอายุการใช้งานเนี่ยต้องการที่เพราะว่าไม่มีชิ้นส่วนของทางกลที่เคลื่อนไหวเลยนะครับทำให้ประสิทธิภาพการใช้งานสูงนะครับแล้วก็ที่สำคัญอย่างหนึ่งก็คือว่าเขาจะใช้งานเฉพาะจากพลังงานไฟฟ้าซึ่งพลังงานไฟฟ้านี้โดยทั่วไปแล้วก็มาจากโซลาร์เซลล์อยู่แล้วนะครับแต่ก็เสียอย่างที่ทราบกันก็คือว่าแมกนิติกท็อกเกอร์นี้ครับจะใช้ได้เฉพาะวงโคจรโลกต่ำเท่านั้นนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งถ้าดาวเทียมดวงใหญ่มากๆนะครับขนาดของแมกนิติกท็อกเกอร์อาจต้องใหญ่ตามมากด้วยนะครับซึ่งอาจจะไม่เหมาะสมนะครับครับก็สรุปนะครับวันนี้เราก็มาพูดกันเรื่องของเซ็นเซอร์นะครับซึ่งอย่างที่บอกไปแล้วเซ็นเซอร์คืออุปกรณ์วัดนะครับซึ่งเราได้พูดกันเรื่องของแมกนิโทมิเตอร์เซ็นเซอร์โลกเซ็นเซอร์ดวงอาทิตย์เซ็นเซอร์กลุ่มดาวแล้วก็เลดเจโลนะครับแล้วก็เราก็ได้พูดกันเรื่องแอคชูเอเตอร์นะครับอย่างที่ทราบคือแอคชูเอเตอร์ก็อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ในการขับเคลื่อนระบบให้ทำงานได้นะครับแอคชูเอเตอร์วันนี้ที่เราพูดกันก็มีหัวฉีดกับดันนะครับมีล้อโมเมนตัมมีล้อรีแอคชั่นมีคอนโทรลโมเมนต์เจโลแล้วสุดท้ายก็มีแมกนิติกท็อกเกอร์นะครับก็สำหรับวันนี้ผมก็คงต้องจบเท่านี้นะครับถ้าสนใจนะครับสามารถรับชมรายการย้อนหลังได้ทาง www.r-channel.net สถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอลาเท่านี้ครับสวัสดีครับ

วัสดีครับสวัสดีนักเรียนนักศึกษานะครับแล้วก็ท่านผู้ชมทางบ้านนะครับที่รับชมรายการเพื่อการศึกษาในวันนี้นะครับมาพบกับผมนะครับคุณครูประกิตธรรมนิทัศนานะครับในรายวิชางานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นนะครับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพนะครับพุทธศักราช2562นะครับประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมนะครับสาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์นะครับยังจำรหัสกันได้อยู่ไหมฮะนะก่อนที่เราจะไปเรียนกันนะฮะก็ตรวจสอบรหัสวิชาก่อนนะครับนะว่าตรงกันหรือเปล่านะครับซึ่งรหัสก็คือ20100นะครับขีด1005นะครับย้ำอีกครั้งนึงฮะ20100ขีด1005นะครับสำหรับวันนี้นะครับในรายวิชานี้นะฮะนะครับงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์นะครับเราก็มาถึงตอนเกี่ยวกับวงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นนะครับหรือที่เราเรียกว่าเบสิกนะครับอิเล็กทรอนิกส์เซอร์กิตนะครับก็คือวงจรอิเล็กทรอนิกส์นั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูรูปภาพก่อนเลยนะครับว่ารูปภาพที่นักเรียนได้เห็นดังต่อไปนี้นะฮะมันคือรูปอะไรนะครับอย่างคุ้นๆกันไหมครับในตอนก่อนๆ นะครับมีอุปกรณ์มากมายเลยทีเดียวนะครับมีเครื่องมือวัดด้วยนะครับเป็นไงบ้างครับภาพต่อไปครับจากอุปกรณ์เมื่อสักครู่นี้นะฮะเราก็จะได้มาเห็นนะฮะในวิชานี้นะครับซึ่งจะเกี่ยวเนื่องกับวิชาเขียนแบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ด้วยนะครับมีสัญลักษณ์นะครับแล้วก็ที่สำคัญคือลายวงจรนะฮะลายวงจรที่เราได้เห็นนะครับใช่ไหมครับลายวงจรนะครับนะให้เรารู้ถึงตำแหน่งนะครับในการวางอุปกรณ์ต่างๆนะครับในวันนี้นะครับอุปกรณ์ที่อยู่ในเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับที่เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์นะฮะก็จะประกอบไปด้วยวงจรลักษณะแบบนี้นะครับเป็นไงไหมครับคุณไหมครับดูรูปต่อไปนะครับเห็นแล้วใช่ไหมฮะนะครับลักษณะนะฮะเป็นแผ่นนะครับสี่เหลี่ยมนะฮะแล้วก็มีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับประกอบอยู่นะครับประกอบอยู่ทางด้านบนนะครับใครพอทราบบ้างฮะว่าเป็นวงจรอะไรครับนะครับมีแรงดันด้วยนะครับนะบวกลบนะครับ12โวลต์นะครับแล้วก็มีจุดเอาต์พุตนะครับนะแบบนี้เราเรียกว่าชุดคิดนะฮะชุดคิดมีอุปกรณ์นะครับทั้ง R นะครับทั้งตัว C นะครับแล้วก็มีอุปกรณ์ที่เป็น R แบบปรับค่าได้นะครับนะมี LED นะครับมีอุปกรณ์ที่เราได้เรียนกันไปแล้วนะครับในตอนก่อนๆนะครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับสาระการเรียนรู้นะครับเกี่ยวกับงานอิเล็กทรอนิกส์และวงจรนะฮะซึ่งเราจะต้องเรียนเป็นเรื่องสำคัญเลยนะครับนะเป็นเรื่องสำคัญเลยก็คือแผ่นวงจรนะครับแล้วก็การประกอบวงจรนะครับเบื้องต้นนะครับว่าต้องเตรียมอะไรกันบ้างนะครับในเรื่องที่2ก็คือนะครับก็คือแผ่นวงจรนะครับแล้วก็การสร้างลายวงจรนั่นเองนะครับก่อนที่เราจะนำอุปกรณ์ต่างๆนะครับไปประกอบลงบนวงจรได้นั้นก็จะต้องสร้างลายพิมพ์ก่อนนะครับหรือวงจรพิมพ์นะครับการสร้างลวดลายที่อยู่บนแผ่นปรินต์นะครับแบบนั้นนะครับแล้วในข้อที่3นะครับก็คือการสร้างลายวงจรพิมพ์แบบง่ายนะครับแบบง่ายๆนะครับเบื้องต้นนะครับสามารถเขียนเองก็ได้นะครับหรือจะใช้เทคนิควิธีการนะครับในการสำเนานะครับหรือนะครับลอกลายก็ได้นะครับมีหลายขั้นตอนหลายวิธีนะครับในวันนี้นะครับในส่วนสาระการเรียนรู้นะฮะสิ่งที่ต้องนำมาใช้นะฮะก็คือพวกอุปกรณ์ต่างๆนะครับที่ใช้ในการประกอบวงจรได้แก่หัวแร้งบัตรกรีนะครับตะกั่วบัตรกรีนะครับแล้วก็เครื่องดูดตะกั่วนะครับ3ประเภทนี้ก็จะอธิบายให้ฟังอีกทีนะมีหน้าที่ใช้ในการทำอะไรบ้างนะครับนะมีหัวแร้งนะครับมีตะกั่วบัตรกรีแล้วก็เครื่องดูดตะกั่วบัตรกรีนะครับสำหรับสาระการเรียนรู้นะฮะในส่วนของเมื่อเราเรียนรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ในการบัตรกรีไปแล้วนะฮะเราก็ต้องทราบถึงเทคนิคการบัตรกรีอุปกรณ์นะครับวงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นว่าเป็นวงจรประเภทไหนนะครับสำคัญเลยคือเทคนิคการบัตรกรีนะครับนะก็จะมีตัวอย่างมีรูปภาพให้ดูนะครับแล้วก็วงจรเบื้องต้นนะครับเป็นวงจรประเภทไหนเราเห็นน่าจะเข้าใจได้ง่ายๆนะครับแบบนี้จุดประสงค์ครับสำหรับการเรียนในวันนี้นะครับคือ
จะต้องบอกความหมายนะครับของอิเล็กทรอนิกส์นะครับของวงจรอิเล็กทรอนิกส์ได้นะครับอธิบายลักษณะของแผ่นวงจรได้นะครับว่ามีกี่แบบนะครับการสร้างแบบลวดลายลงบนแผ่นปริ้นท์นะครับหรือแผ่นวงจรนะครับแล้วก็อธิบายขั้นตอนการสร้างลายวงจรแบบง่ายได้นะครับแบบนี้นะครับก็คือขั้นตอนในการทำนั่นเองนะครับจุดประสงค์ในวันนี้นะครับแล้วก็ยังมีจุดประสงค์อีกแบบนึงก็คือให้สามารถเขียนนะครับลายวงจรพิมพ์บนแผ่นวงจรพิมพ์ได้นะครับบอกถึงส่วนประกอบนะครับในการบัดกีว่าต้องกรอะไรบ้างนะครับแล้วที่สำคัญก็คือบอกประโยชน์ของเครื่องดูดตะกั่วนะครับในการบัดกีได้เพราะฉะนั้นเมื่ออาจจะมีการที่เติมตะกั่วมากเกินไปหรือมีการบัดกีที่ผิดจุดนะครับก็สามารถแก้ไขได้นะครับในการบัดกีนะครับ

สมรรถนะในการเรียนรู้นะฮะหรือความสามารถที่เราจะต้องมีนะครับก็คือบอกส่วนประกอบของอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องนะครับกับการสร้างวงจรอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างถูกต้องนะครับครบถ้วนนะครับอธิบายถึงขั้นตอนในการสร้างลายวงจรนะครับการบัตรกรีนะครับเป็นขั้นตอนเป็นลำดับนะครับอย่างสมบูรณ์นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องรู้ไว้ก่อนว่าขั้นตอนแรกทำอะไรขั้นตอนที่2ทำอะไรนะครับในการสร้างลายวงจรนะครับแล้วก็การบัตรกรีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ลงบนแผ่นวงจรด้วยนะครับนี่เป็นส่วนสำคัญนะครับนะนักเรียนจะต้องนะครับเลือกเครื่องมือและอุปกรณ์ได้อย่างถูกต้องนะครับการลงตัวอุปกรณ์นะครับอิเล็กทรอนิกส์ลงบนแผ่นวงจรนะครับแล้วก็บัตรกรีตามลำดับนะครับจากนั้นตรวจสอบนะครับว่ามันมีการช็อตไหมมันมีปัญหาบนลายไหมนะครับหรือขั้นตอนในการทำเนี่ยนะครับเกิดการผิดพลาดไหมนะครับก็ตรวจสอบนะครับจากนั้นก็ถ้ามีข้อผิดพลาดก็จะให้ทำการแก้ไขนะครับแล้วหลังจากนั้นก็นักเรียนก็ตรวจสอบนะครับแล้วก็ทำการจ่ายไฟแล้วก็ทดลองทดสอบนะครับกับแผ่นวงจรนะครับสมรรถนะการเรียนรู้อีกข้อนึงฮะนะครับก็คือสร้างวงจรนะครับชนิดต่างๆนะครับเราก็ต้องเรียนรู้เรื่องของวงจรก่อนที่จะนำไปใช้นะครับงานอย่างคุ้มค่านะครับแล้วที่สำคัญคือต้องเป็นไปตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยนะครับนี่เป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าเราเลือกวงจรที่มีความเหมาะสมนะครับนะบางครั้งเราเลือกที่มันไม่เหมาะนะครับไม่เหมาะหรือมีคุณสมบัติสูงเกินไปนะครับใช้งานได้นิดเดียวก็คือไม่คุ้มค่านั่นเองนะครับเราก็ต้องเลือกให้เหมาะนะครับเลือกให้เหมาะกับทั้งแรงดันทั้งอุปกรณ์ทั้งเครื่องมือนะครับแล้วก็วิธีการใช้นะครับให้เหมาะสมนะครับในการทำงานนะครับของงานแต่ละประเภทนะครับเตรียมพร้อมนะครับนักเรียนนะครับเตรียมตัวสแกน QR code ให้ลำดับต่อไปนะครับได้แล้วนะครับให้นักเรียนเริ่มทำการสแกน QR code ครับแล้วก็ทำแบบทดสอบนะครับของนักเรียนก่อนนะครับได้หรือยังครับเป็นไงบ้างครับได้แล้วนะครับเมื่อได้เรียบร้อยแล้วนะครับนักเรียนนะครับก็นักเรียนได้ทำแบบทดสอบนะครับกันอาจจะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในระหว่างนี้นะครับก็ขอให้นักเรียนนะครับได้เตรียมตัวนะครับเดี๋ยวเราจะไปเข้าสู่เรื่องนะครับในการนะครับสร้างวงจรนะครับทำลายวงจรนะครับแล้วก็รวมถึงเครื่องมือในการใช้ด้วยนะครับนะครับงานนี้เป็นงานอิเล็กทรอนิกส์นะครับแล้วก็วงจรบอกเลยว่ามันต้องมีส่วนประกอบของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แน่นอนนะครับในครั้งนี้นะครับอิเล็กทรอนิกส์และวงจรครับต้องพูดถึงนะฮะเรื่องแรกเลยก็คืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับเป็นอุปกรณ์ที่ผลิตขึ้นนะครับจากสารกึ่งตัวนำซึ่งครูได้เคยอธิบายไว้ครั้งหนึ่งนะฮะเรื่องเกี่ยวกับอุปกรณ์นะครับซึ่งมีคุณสมบัติเฉพาะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับหน้าที่ของตัวต้านทานนะฮะตัวเก็บประจุนะครับนะตัวเหนี่ยวนำนะครับหรืออุปกรณ์อื่นๆนะฮะอย่างเช่นไอวงจร IC นะครับหรือเราเรียกสั้นๆว่า IC นะฮะก็คือรวมอุปกรณ์หลายๆอย่างเข้ามาด้วยกันนะครับเมื่อนำมาประกอบรวมกันก็จะได้อุปกรณ์นะครับหรือวงจรที่เราเรียกว่าวงจรอยู่ในรูป2แบบนะอยู่ในรูปวงจรไฟฟ้าแรกนะครับนะวงจรไฟฟ้าก็จะมีอุปกรณ์ที่ควบคุมนะครับงานไฟฟ้าต่างๆนะครับเราเรียกว่าอิเล็กทริกเซอร์กิตนะครับแล้วอีกส่วนหนึ่งคือเราเรียกว่าวงจรอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งประกอบไปด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับหรือเราเรียกว่าอิเล็กทรอนิกส์เซอร์กิตนะครับแบบนี้แต่ส่วนใหญ่เครื่องใช้ไฟฟ้านะฮะที่มีแผ่นวงจรนะครับก็จะเป็นงานส่วนมากก็จะเป็นงานของอิเล็กทรอนิกส์เซอร์กิตเป็นส่วนใหญ่นะครับวงจรอิเล็กทรอนิกส์ครับนะครับนิยมนะครับประกอบนะครับหรือสร้างบนแผ่นวงจรพิมพ์นะครับบนแผ่นวงจรพิมพ์หรือครูเรียกสั้นๆว่าแผ่นปิ้นนะครับแผ่นปิ้นนะครับที่นักเรียนหลายคนได้รู้จักกันนะแผ่นปิ้นนะครับมีลักษณะขนาดหลากหลายมากนะครับรูปแบบมากมายเลยนะครับเครื่องมือหรืออุปกรณ์หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆที่มีแผ่นวงจรนะฮะแบบนั้นนะครับก็จะเป็นงานอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเลยนะครับนะก็คือปริ้นเซอร์กิตบอร์ดนะครับแล้วก็มีคุณภาพที่สูงนะครับการบำรุงรักษาก็จะง่ายนะครับนะถ้าเสียหายหรืออะไรเนี้ยก็สามารถถอดเปลี่ยนประกอบถอดเปลี่ยนได้นะครับแล้วก็การตรวจซ่อมง่ายมาก

นะครับในยุคปัจจุบันนะครับเราไม่ต้องมาเปลี่ยนทีละส่วนแล้วนะครับเราสามารถเปลี่ยนยกชิ้นได้เลยนะครับแบบนี้นี่ครับก็คือการวางอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับบนลงบนแผ่นวงจรพิมพ์นะครับเราก็จะเห็นอุปกรณ์ที่เราได้เรียนไปแล้วนะครับนะมีค่าความต้านทานนะฮะตัวต้านทานนะครับแล้วก็มีตัวต้านทานแบบปรับค่าได้มีตัว C นะฮะมีตัว IC นะครับนะประกอบอยู่มีตัว C ตัวใหญ่เลยแบบ electrolyte นะครับแล้วก็มีไดโอดบิดนะอยู่ทางด้านล่างนะฮะตัวเป็นสี่เหลี่ยมๆนะครับนะมีบวกลบอยู่ตรงนั้นนะฮะมีค่าบอกอยู่นะครับตัวใหญ่หน่อยนะครับก็จะประกอบลงบนแผ่นวงจรแบบนี้นะครับส่วนสีนะครับที่นักเรียนได้เห็นอาจจะเป็นสีเขียวบ้างสีน้ำเงินบ้างสีแดงบ้างนะครับสีเหลืองบ้างก็ขึ้นอยู่กับบริษัทผู้ผลิตนะครับในการผลิตแผ่นวงจรนะครับสำหรับผู้ผลิตเนี่ยก็จะรับสั่งมาจากผู้ที่ต้องการนะฮะหรือผู้บริโภคนั่นเองว่าต้องการแบบไหนนะครับนะจากต้นทางนะครับก็ผลิตตามต้องการแล้วก็สกรีนนะครับจุดและตำแหน่งนะครับในส่วนของการลงอุปกรณ์นะครับจากนั้นเมื่อนำไปลงอุปกรณ์เสร็จปุ๊บอุปกรณ์เนี่ยก็ต้องลงได้พอดีนะฮะออกแบบโดยนะครับงานวงจรนะครับแล้วก็งานคอมพิวเตอร์นะครับเป็นหลักนะครับเป็นการเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์นะครับถ้าเป็นลักษณะบอร์ดแบบนี้นะครับแผ่นวงจรพิมพ์ครับแล้วก็การสร้างลายวงจรนะครับเดี๋ยวนักเรียนมาดูกันนะครับนะครับแผ่นวงจรพิมพ์ครับเป็นแผ่นฉนวนนะฮะที่สร้างขึ้นมานะครับมีวัสดุที่หลากหลายเลยนะฮะครูยกตัวอย่างอยู่2ประเภทละกันนะครับแบบแรกก็คือแบบ epoxy resin นะครับเป็นแบบเรซินนะครับทำเป็นแผ่นบางเลยนะฮะแผ่นบางนะครับสามารถตัดได้นะฮะใช้เลื่อยตัดได้นะครับหรือใช้ของที่มีคมอย่างเช่นคัตเตอร์นะกรีดนะครับแล้วก็แบ่งออกได้นะครับบางส่วนแต่ว่าต้องแบ่งดีๆนะครับถ้าแบ่งไม่ดีก็จะหักแล้วก็จะไปกินเนื้อบริเวณส่วนอื่นนะครับก็จะทำให้เราเสียพื้นที่ไปนะครับหรืออีกแบบนึงนะครับก็คือ epoxy fiber glass นะครับทำจากไฟเบอร์กลาสนะครับแบบนี้นี่แค่ตัวอย่างนะฮะอาจจะมีประเภทอื่นๆอีกนะครับแล้วก็ยกตัวอย่าง2ประเภทนี้นะครับส่วนการสร้างลายวงจรพิมพ์นะครับก็จะส่งผลต่อประสิทธิภาพของวงจรนะครับนะในยุคปัจจุบันวงจรเล็กมากนะครับเล็กมากบางทีรวมไปเป็นในชิปอยู่ตัวเดียวนะฮะแล้วก็ประสิทธิภาพของมันก็เริ่มสูงขึ้นสูงขึ้นนะครับอุปกรณ์ก็เริ่มน้อยลงน้อยลงนะครับทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ที่เราใช้ในงานอิเล็กทรอนิกส์มีขนาดที่เล็กลงนะครับกระทัดรัดนะครับนะแล้วก็มีความสมบูรณ์มากขึ้นนะครับเมื่อเนื้อที่น้อยลงไม่ต้องใช้พื้นที่เยอะนะครับเราก็สามารถบรรจุนะครับหรือ เพิ่มเติมอุปกรณ์ชนิดอื่นๆเข้าไปนะครับเป็นเขาเรียกออปชันหรือเข้าไปเป็นส่วนเสริมนะครับให้มีคุณภาพมากขึ้นนะฮะนะครับส่วนการเขียนลายวงจรนั้นก็จะออกแบบได้2ส่วนนะฮะหนึ่งออกแบบแบบแมนนวลหรือออกแบบแบบมือเขียนของเราเลยนะฮะเขียนแบบปกตินี่เลยอีกแบบนึงคือออกแบบผ่านทางคอมพิวเตอร์นะครับนะก็ต้องคำนึงถึงขนาดแล้วก็ลายของวงจรด้วยนะครับว่าเหมาะสมกับอุปกรณ์ที่จะนำไปลงบนแผ่นพิมพ์หรือไม่นะครับสำหรับการสร้างนะครับลายวงจรนะครับนะลงบนแผ่นวงจรนะครับเราควรจะปฏิบัติดังนี้นะครับเดี๋ยวครูต้องบอกทีละข้อนะครับกำหนดเป็นทีละข้อนะครับข้อแรกนะครับจะต้องกำหนดวงจรนะครับที่สร้างนะครับบนลายแผ่นวงจรนะครับกำหนดวงจรก่อนนะครับเราต้องมีการเขียนวงจรก่อนว่าเราจะต้องมีอุปกรณ์อะไรไปลงบ้างนะครับนะแล้วก็ลายเส้นต่างๆนะครับจะวางแบบไหนนะครับมีความกว้างความยาวขนาดไหนนะครับอย่างแรกเราต้องกำหนดก่อนนะครับอย่างที่สองคือต้องวัดขนาดของอุปกรณ์นะครับที่ใช้งานจริงทุกตัวนะครับนะเพราะเราจะลงอุปกรณ์เราต้องรู้นะบางคนออกแบบอุปกรณ์ใหญ่เกินไปลงบนแผ่นพิมพ์ไม่ได้นะครับบางคนออกแบบตัวเล็กเกินไปนะครับใส่ไม่ได้แบบนี้เราต้องดูขนาดของจริงด้วยนะครับว่าเหมาะสมกับแผ่นพิมพ์หรือแผ่นวงจรของเราหรือไม่นะครับในข้อที่3ครับคือต้องกำหนดอุปกรณ์นะครับทุกตัวให้สามารถลงบนแผ่นวงจรพิมพ์ได้ย้ำเลยนะฮะมีความเกี่ยวข้องก็คือต้องกำหนดอุปกรณ์การกำหนดนี่หมายความว่าคือการวางอุปกรณ์นะครับให้มีการเชื่อมต่อกันนะครับทำงานตามวงจรที่กำหนดไว้นะครับให้มีการเชื่อมต่อกันเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีการเชื่อมต่อกันลายขาดหรือว่าช็อตกันก็จะทำให้เกิดความเสียหายของวงจรได้และที่สำคัญคืออุปกรณ์จะต้องลงบนแผ่นพิ้นนั่นได้นะครับหรือแผ่นวงจรนั้นได้ถ้าลงไม่ได้ก็เท่ากับว่าเราทำแผ่นพิ้นไม่สำเร็จ

นะครับนะหรือออกแบบไม่ดีนะครับแบบนี้นะครับก็ทำให้อุปกรณ์ที่เราลงนะครับก็จะไม่เกิดความสวยงามไม่กระทัดรัดนะครับหรือไม่เหมาะสมอาจจะเกิดอันตรายในการใช้งานได้เพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับในการลงอุปกรณ์นะครับถ้าใครที่ออกแบบดีก็จะพอดีนะฮะกับแผ่นวงจรพอดีเลยนะครับนะครับและที่สำคัญก็คือข้อที่4นะฮะต้องกำหนดขนาดความกว้างนะครับและความยาวของแผ่นวงจรถามว่าทำไมเราต้องกำหนดความกว้างความยาวเพราะเราบอกแล้วว่าอุปกรณ์ที่นำไปลงนั้นจะต้องลงบนแผ่นวงจรนะครับเพื่อง่ายต่อการซ่อมแซมนะครับหรือง่ายต่อการประกอบนะครับบางทีเราต้องเอาไปลงกล่องอีกทีนึงนะครับอาจจะเป็นกล่องพลาสติกกล่องโลหะนะครับเพื่อป้องกันนะครับและสร้างความคงทนนะครับในการใช้งานแบบนี้นะครับก็จะต้องกำหนดขนาดความกว้างความยาวเพราะนอกจากที่แผ่นวงจรแล้วเรายังมีส่วนประกอบของอุปกรณ์อื่นๆอีกนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราทำแผ่นหรือขนาดที่กว้างเกินไปแต่อุปกรณ์นิดเดียวนะฮะเราก็จะไปกินเนื้อที่ในส่วนอื่นเครื่องไม้เครื่องมือหรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของเราที่เรานำมาใช้ก็จะมีขนาดใหญ่มากนะครับแต่ว่ามีวงจรนิดเดียวนะฮะก็จะทำให้เปลืองสิ้นเปลืองต้นทุนได้นะครับอย่างข้อที่5นะฮะก็คือต้องสร้างลายวงจรพิมพ์อย่างคร่าวๆก่อนนะฮะหรือพูดง่ายๆคือการสเก็ตก่อนนะครับว่าแบบนี้น่าจะใช้ได้ไหมไล่วงจรไปแล้วเกิดการช็อตไหมนะครับต้องสร้างลายวงจรพิมพ์คร่าวๆก่อนนะครับก็ต้องมีขนาดใกล้เคียงกับของจริงนะฮะหรือเท่ากับของจริงเลยนะครับถ้าจะให้ดีแบบนั้นเท่าของจริงเลยนะครับส่วนในข้อที่6นะฮะคือกำหนดนะครับขนาดของลายวงจรนะฮะแล้วก็การวางอุปกรณ์ให้เหมาะสมนะครับบางทีเบียดกันมากนะฮะอุปกรณ์ไปเบียดกันมากบางทีอุปกรณ์ห่างกันเกินไปนะครับหรือรูของลายวงจรนะฮะเวลาเราเจาะเข้าไปชิดกันเกินไปนะครับบางรูในการลงขาอุปกรณ์เนี่ยมันห่างกันเกินไปอุปกรณ์เราก็จะประกอบลงยากนะครับแล้วก็รูไม่สวยงามนะครับและที่สำคัญคือเกิดความอันตรายนะฮะต่อวงจรด้วยนะครับนะการจะทำลายวงจรก็ต้องออกแบบนะครับแล้วก็ดูด้วยว่าระยะห่างนะครับของแต่ของขาของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แต่ละตัวเนี่ยมีความกว้างเท่าไหร่นะครับนะเวลาเราไปเจาะลงบนแผ่น PCB แผ่นพิ้นนะครับแผ่นวงจรพิมพ์เนี่ยนะครับเราก็สามารถกะระยะก่อนนะครับอุปกรณ์ตัวจริงมาก่อนนะครับลองวางดูนะบางคนก็เจาะลงบนกระดาษจริงๆก่อนนะครับนะครับ7ครับตรวจสอบนะครับจุดรอยต่อนะครับของแต่ละวงจรพิมพ์แต่ละเส้นนะครับอันนี้ย้ำเลยว่าเป็นเส้นของวงจรเนี่ยนะครับเส้นของวงจรเนี่ยบางเส้นเนี่ยเล็กมากนะครับเล็กมากนักเรียนออกแบบเล็กมากนะใช้ปากกาเส้นเล็กนะครับที่เขียนนะฮะขีดไว้นะครับก็กัดลายวงจรได้ครับนะแต่ว่าในการเดินของไฟฟ้านะฮะบางอย่างนะครับใช้ไฟนิดเดียวครับบางอย่างใช้ไฟสูงถ้าเกิดความร้อนลายแผ่นวงจรอาจจะหลุดล่อนออกได้นะครับหรือขาดได้เพราะฉะนั้นเมื่อขาดแล้วเราก็ต้องทำการซ่อมแซมทำให้เราเสียเวลานะฮะเนื่องจากการออกแบบลายวงจรนั้นเส้นเล็กเกินไปบางทีออกแบบเส้นใหญ่เกินไปครับนะเนื้อที่เราใช้เยอะเกินทำให้เกิดความสิ้นเปลืองของแผ่นวงจรได้นะครับในข้อที่8ฮะก็คือบอกรายละเอียดสำคัญนะฮะว่าตรงไหนเป็นอุปกรณ์สำคัญตรงไหนไฟเข้าตรงไหนไฟออกนะครับตรงไหนเป็นสัญญาณเข้านะครับตรงไหนเป็นสัญญาณเอาท์พุตอินพุตนะครับแบบนี้นะครับเราต้องแยกแยะให้ออกก่อนนะครับส่วนนี้เป็นส่วนสำคัญนะครับนักเรียนก็ต้องดูด้วยตรงไหนเป็นจุดคอนเนคเตอร์ตรงไหนเป็นจุดที่เชื่อมนะครับนะตรงไหนเป็นจุดจัมป์นะครับหรือจุดให้ไฟข้ามไปอีกฝั่งนึงนะครับแบบนี้เราก็ต้องดูด้วยรายละเอียดสำคัญด้วยเผื่อบางทีเราลืมไปนะครับก็ต้องกลับมาดูแผ่นวงจรหรือวงจรที่เราสร้างขึ้นก่อนนะครับเป็นหลักก่อนนะครับมาดูชุดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ลายวงจรพิมพ์ที่สร้างไว้เรียบร้อยนะฮะแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูวงจรฮะสัญลักษณ์กันก่อนนะครับตัวนี้ก็คือ TDA นะฮะ 2030A นะครับมีทั้งหมด1 2 3 4 5นะฮะจริงๆแล้วก็มีประมาณ6ขาถ้าเรียงกันนะครับนะแต่ว่าในรายวงจรก็ใช้อยู่ประมาณ5ขาแบบนี้นะครับประกอบไปด้วยนะครับตัว IC นะฮะมีลำโพงเห็นไหมครับนะครับแล้วก็มีตัวคาปาซิเตอร์นะครับมีตัวต้านทานนะครับประกอบอยู่ในวงจรนะครับแล้วสีแดง

งแล้วที่เราเห็นก็คือไดโอดนะฮะเบอร์1 N4001 นะฮะทนแรงดันได้โทษครับทนกระแสได้ประมาณ1แอมป์นะครับนะครับเบอร์1 N4001 เห็นไหมครับนะครับมี2ตัว D1 และ D2 นะครับแบบนี้นะครับเราก็ต้องไล่วงจรก่อนครับจากนั้นก็ไปทำการออกแบบนะครับเมื่อออกแบบเสร็จลงอุปกรณ์นักเรียนก็จะเห็นว่าชุดวงจรอิเล็กทรอนิกส์ก็จะประกอบไปด้วยอุปกรณ์ที่นักเรียนได้เห็นนะครับชุดวงจรอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือมี C แบบอิเล็กทรไลซ์นะครับมีขั้วบวกขั้วลบนะฮะย้ำนะครับมีลบเพราะฉะนั้นใส่ให้ถูกต้องด้วยถ้าใส่กลับขั้วนะฮะสิ่งที่ครูเคยพูดไว้นะในเรื่องของตัวเก็บประจุนะฮะตัว C ถ้าใส่กลับขั้วนะฮะเกิดความร้อนภายในนะฮะเกิดการช็อตปิดภายใน C ก็จะระเบิดได้นะครับนะก็จะเป็นอันตรายต่อนักเรียนเลยนะครับแบบนี้นะครับยิ่งมีขนาดใหญ่ด้วยนะฮะก็ยิ่งต้องระมัดระวังด้วยนะครับมี IC ประกอบอยู่ไหมเห็นไหมครับนะครับนะแบบนี้5ขาเลยนะฮะ1 2 3 4 5นะครับถ้ามีอีกแบบนึงก็จะเป็นแบบถ้าเราเรียกกันศัพท์ง่ายๆก็แบบตีนตะขาบแบบนั้นนะฮะมีซ็อกเก็ตใส่นะครับแบบนี้ก็5ขาไปเลยนะครับเหมือนเป็นวงจรขยายอีกทีนึงนะครับลักษณะแบบนี้มีสัญญาณเข้านะฮะอินนะครับสัญญาณเข้าอินแล้วก็สัญญาณนะครับไฟเข้านะครับมีสัญญาณเข้าแล้วก็มีไฟเข้า VS ข้างบนนะครับตามวงจรนี่คือลักษณะครับของแผ่นวงจรพิมพ์ครับนักเรียนจะเห็นได้ว่าถ้ากลับนะครับถ้ามองแบบนี้มองลักษณะลายทำไมไม่เหมือนกันนักเรียนต้องพลิกอีกด้านหนึ่งนะครับพลิกกลับอีกด้านหนึ่งนะครับเพราะแผ่นวงจรเนี่ยจะอยู่ทางด้านล่างนะฮะทางด้านล่างเอาไว้บัตรกรีนะครับส่วนทางด้านบนเนี่ยก็จะใส่ตัวอุปกรณ์นะครับเดี๋ยวขอย้อนกลับไปดูภาพเมื่อสักครู่นี้ก่อนนะฮะเห็นไหมครับชุดวงจรนะฮะฝั่งนี้จะไม่ใช่ลายทองแดงนะครับจะไม่ใช่ลายทองแดงจะเป็นฝั่งที่ลงอุปกรณ์ชุดวงจรอิเล็กทรอนิกส์นะครับจะเป็นฝั่งที่ลงอุปกรณ์แต่ทางด้านล่างจะเป็นลายวงจรนะครับเราก็จะเห็นภาพนะฮะก็จะมีสัญลักษณ์นะครับการวางวงจรพิมพ์วางอุปกรณ์เนี่ยเราก็จะเห็นว่ามี C 2ตัวเห็นไหมครับมีไฟเข้านะครับมีสัญญาณออกนะเห็นไหมครับแบบนี้มีใส่ตัว IC เบอร์ IC นะระบุไว้เลยมีใส่ตัว C มีใส่ตัว R นะครับแบบนี้นะครับก็เวลาเจาะนะครับแผ่นวงจรก็ต้องเจาะตามจุดต่างๆนะครับแล้วที่สำคัญที่เรานักเรียนจะเห็นก็คือจุดกลมๆนะฮะตามมุมต่างๆทั้ง4มุมเห็นไหมครับบางนักเรียนบางคนเจาะเรียบร้อยลงอุปกรณ์เรียบร้อยครับสิ่งที่ตามมาปัญหาเกิดขึ้นคือไม่ได้เจาะตรงมุมไว้นะครับเพราะฉะนั้นต้องระวังด้วยนะครับเพราะมุมถ้าเป็นกล่องที่เป็นพลาสติกนะครับก็อาจจะไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นกล่องที่มีโลหะเพราะฉะนั้นเราลงไปจะต้องหาฉนวนมาหุ้มด้วยนะครับเพราะเราจะต้องใส่น็อตร้อยไว้ทั้ง4ด้านนะครับแบบนี้4ด้านเพื่อให้แผ่นวงจรยึดติดกับกล่องนะครับนะที่เราเอามาใช้นะครับแบบนี้นะครับเราคงไม่ใช้วงจรเปื่อยๆนะฮะอันนั้นดูน่ากลัวและอันตรายมากนะครับก็จะต้องประกอบลงกล่องแล้วก็4จุดนี้ก็คือจุดที่ร้อยน็อตลงไปนะฮะทั้งตัวผู้และตัวเมียนะครับแบบน็อตเกลียวปล่อยขนาดเล็กนะครับนะครับแบบนี้ส่วนจุดตรงมุมๆนะฮะสังเกตได้ว่าตรงมุมของตะกั่วจะโดนความร้อนและละลายเมื่อละลายเสร็จปุ๊บเนี่ยตรงหัวมุมเนี่ยก็จะเกิดการกระจายของตะกั่วนะครับการกระจายของตะกั่วเพราะฉะนั้นถ้าดีที่สุดก็คือกระจายเป็นรูปวงกลมนะครับแบบนี้นะครับก็นี่ถือว่าเป็นลายวงจรที่ดีนะครับแบบนี้นะครับนะมีจุดในการกระจายของตะกั่วนะครับเดี๋ยวจะอธิบายในส่วนวิธีการบัดกีแล้วกันนะครับเรามีตัวอย่างว่าแบบไหนดีแบบไหนไม่ดีนะครับการสร้างลายวงจรครับแบบง่ายๆเลยนะครับแบบง่ายๆเดี๋ยวเรามาดูกันว่าการสร้างลายวงจรแบบง่ายๆทำกันอย่างไรนะครับนะครับในวงจรอิเล็กทรอนิกส์ครับนะครับเราสามารถซื้อเรียกว่าชุดคิดนะครับมาฝึกมาลองประกอบได้ส่วนในชุดคิดเนี่ยมีอยู่อีก2แบบแบบที่ประกอบมาให้แล้วนะฮะนักเรียนจ่ายไฟแล้วก็ทดลองได้ส่วนอีกแบบนึงก็คือเขาให้แผ่นปริ้นมาแล้วก็ให้อุปกรณ์มานักเรียนก็จะต้องทําการนําอุปกรณ์มาลงนะครับเรียกว่าลงอุปกรณ์บนแผ่น PCB หรือแผ่นปริ้นนะครับนะให้เรียบร้อยจากนั้นก็ทําการหงายแผ่นปริ้นขึ้นมานะครับนะแล้วก็ทำการบัดกรีนะครับซึ่งมีวงจรในอินเทอร์เน็ตมากมายเลยทีเดียวนะครับนะในหนังสือนะครับนะผู้ที่สนใจก็สามารถค้นคว้านะครับหามานะครับแล้วก็สามารถนำมาทำเองได้เลยนะครับนะสร้างลายเองก็ได้หรือออกแบบ

ออกแบบเองก็ได้นะครับซึ่งเป็นไปตามหลักวิศวกรรมในการวิศวกรรมวงจรอิเล็กทรอนิกส์นะครับแบบนี้นะครับแผ่นวงจรพิมพ์พวกนี้ก็จะทำหน้าที่นะครับรองรับอุปกรณ์นะครับได้ด้วยนะครับแล้วก็เป็นเหมือนสะพานเดินไฟนะครับซึ่งเราไม่ต้องไปมัวเดินสายต่อไปต่อมานะครับแบบนี้บนแผ่นวงจรนี้ก็จะใช้งานได้เลยนะครับลำดับขั้นตอนนะครับขั้นแรกนะครับเราต้องเตรียมอุปกรณ์ก่อนนะครับนะเตรียมอุปกรณ์ก่อนประกอบไปด้วยนะครับแผ่นวงจรพิมพ์นะครับแผ่นวงจรพิมพ์นะครับด้านหนึ่งนักเรียนก็สามารถเขียนได้นะครับเขียนได้นะครับนะครับใครเป็นเจ้าของหรือเขียนเป็นลายอีกฝั่งหนึ่งก็ได้นะครับเมื่อกัดพิมพ์เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะสามารถส่องกับแสงไฟแล้วก็จะมองทะลุได้นะครับนะถ้าเป็นแผ่นพิมพ์บางชนิดนะฮะที่มีความบางนะครับนะแล้วก็อย่างที่สองคือเราต้องเตรียมกระดาษนะครับถ่ายเอกสารได้นะครับซึ่งครูย้ำว่ากระดาษถ่ายเอกสารเนี่ยย้ำเลยนะครับบางคนใช้เครื่องพิมพ์นะครับนะเครื่องพิมพ์มีอยู่สองประเภทนะที่ครูเห็นพวกเราใช้กันอยู่นะครับหนึ่งแบบที่เป็นหมึกพ่นนะครับแล้วแบบที่เป็นผงหมึกนะครับพ่นแล้วก็อบด้วยความร้อนนะครับต้องใช้แบบที่อบด้วยความร้อนนะฮะที่มีคาร์บอนอยู่นะครับแบบนั้นนะครับถึงจะนำมาใช้กับแผ่นวงจรเราได้นะครับส่วนอีกอย่างนึงคือถ้าเราไม่ใช้ผงคาร์บอนนะครับเคลือบด้วยความร้อนเนี่ยนะครับก็เราก็จะใช้ปากกาเคมีนะครับกันน้ำนะครับหรือปากกาเขียนแผ่นใสกันน้ำนั่นเองก็ได้นะครับแต่ถ้าให้ง่ายๆเลยนะฮะครูไม่เอ่ยยี่ห้อแล้วกันนะครับให้ง่ายๆเลยให้นักเรียนดูที่ปากกาว่าปากกาชนิดนั้นเขียนคำว่าเปอร์มาแนนต์นะครับเปอร์มาแนนต์นะครับแปลว่าถาวรนะเขียนแล้วลบออกไม่ใช่ไวท์บอร์ดนะครับถ้าเขียนไปบนกระดานไวท์บอร์ดที่คุณครูใช้สอนนะครับหรือใช้อธิบายเนี่ยแล้วใช้ผ้าลบได้ทันทีแบบนี้นะครับหมายความว่าแบบนั้นไม่ถาวร นะครับปากกาที่เขียนจะต้องเขียนแบบติดแน่นคงทนนะครับโดนน้ำแล้วไม่ลบนะครับต้องใช้สารเคมีบางชนิดในการลบนะครับแบบนี้นะครับก็สามารถเลือกได้ซึ่งมีขนาดไซส์แตกต่างกันนะครับขนาด 1.0 นะครับขนาด 0.5 ขนาด 0.1 นะครับแล้วแต่เส้นที่เราจะใช้นะครับมีหลายประเภทแต่ส่วนใหญ่ก็ประมาณ 0.5 จนถึง 1.0 นะครับอาจจะมีที่ใหญ่กว่านั้นนะครับอาจจะมีที่ใหญ่กว่านั้นนักเรียนก็สามารถนำมาใช้ได้นะครับนะยิ่งเขียนซ้ำหลายครั้งมันก็จะยิ่งแน่นมากขึ้นนะฮะยิ่งติดเกาะมากขึ้นนะครับแต่ระวังด้วยว่ามันเลอะนะฮะถ้าเขียนเส้นไม่คมนะครับวางไม่ดีนะครับเส้นของนักเรียนที่นักเรียนเขียนไปบนวงจรเนี่ยมันจะเลอะนะฮะเราก็จะต้องทำการลบออกนะครับนะครับเตารีดนะฮะต้องเตรียมเตารีดนะครับบางทีเราต้องเมื่อเราใช้แผ่นใสนะฮะบางทีแผ่นใสที่ถ่ายเอกสารเคลือบผงคาร์บอนแล้วเราต้องมากลับอีกทีนึงแล้วก็ใช้ผ้ารองแล้วก็รีดอีกทีนึงนะครับเพื่อให้ผงคาร์บอนเนี่ยหลุดไปเกาะบนแผ่นทองแดงนะฮะหรือแผ่นPCB บอร์ดนะครับแบบนี้นะครับแผ่นใยขัดนะฮะหรือที่เราเรียกว่าแผ่นสกอตไบท์นะสกอตไบท์นี่เป็นยี่ห้อเลยนะครับนะแต่ว่าแผ่นอย่างอื่นก็ได้นะที่สามารถขัดได้นะครับนะก็อย่าใช้ฝอยเหล็กนะฮะแบบนั้นนะครับใช้เป็นพลาสติกนะครับหรือใยสังเคราะห์แทนนะฮะผงซักฟอกนะฮะในการล้างนะครับแล้วก็น้ำยากัดทองแดงนะครับนะหรือเราเรียกว่ากดกัดปิ้นนะครับนะกดจริงๆแล้วกดแบบนี้ก็คือกดนะครับเฟอริกคลอไรด์นะครับเฟอริกคลอไรด์เพราะฉะนั้นนักเรียนระวังนะครับถ้าเมื่อเปื้อนเสื้อผ้านะฮะหรือสถานที่ที่เราเอาไปกัดปิ้นเนี่ยนะครับเราควรจะมีภาชนะในการใส่ด้วยนะครับภาชนะในการใส่ด้วยเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีภาชนะในการใส่แล้วเราไปทิ้งนะครับผิดที่เนี่ยคราบมันจะติดเลยนะครับนะติดฝังแน่นเลยนะฮะลบออกยากมากนะครับโดยที่ใครที่บางคนที่ใช้ห้องน้ำนะฮะแล้วก็ไปเทในอ่างล้างมือแบบนี้นะครับคราบไม่ลบออกยากมากเพราะฉะนั้นก็ต้องเก็บนะครับใส่ขวดไปนำไปทิ้งให้ถูกต้องนะครับนะนำไปกำจัดให้ถูกต้องนะครับและที่สำคัญนะครับคือทินเนอร์นะครับทินเนอร์นะครับทินเนอร์ที่นำไปใช้ในการลบนั่นเองนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อปากกาเคมีหรือผงคาร์บอนเนี่ยที่มันเลอะเทอะนะครับหรือติดผิดที่เนี่ยเราสามารถใช้ทินเนอร์นะฮะชุบสำลีหรือคัตเตอร์บัตนะครับหรือสำลีพันก้านนะครับแบบนี้สามารถเช็ดออกได้นะครับใช้ผ้าก็ได้นะครับนะแล้วที่สำคัญอย่าลืมเตรียมภาชนะพลาสติกนะครับย้ำเลยว่าถึงเป็นกรดเฟอริก

ออนไลน์ก็จริงนะครับแต่สามารถกัดกร่อนทองแดงให้สลายได้เพราะฉะนั้นก็ต้องระวังด้วยนะครับนะก็มีภาชนะพลาสติกรองรับนะครับ1เป็นภาชนะที่สำหรับใส่กรดนะครับผสมน้ำให้เจือจางเล็กน้อยก็ได้นะครับหรือใครอยากได้เข้มข้นก็โดยตรงเลยนะครับ2ก็คือภาชนะสำหรับล้างนะครับเป็นภาชนะใส่น้ำสำหรับล้างกรดเฟอริกคลอไรด์เนี่ยนะครับนะแล้วก็อาจจะมีการขัดถูได้นะครับแบบง่ายๆนะครับเพื่อให้เกิดความสะอาดเพิ่มมากขึ้นนะครับนะครับนี่คือขั้นตอนนะขั้นตอนนะครับเราใช้ใยพลาสติกนะครับนะหรือจะเรียกสกอตไบต์นั่นเองนะครับขัดบนแผ่นทองแดงนะหรือแผ่นปิ้นเห็นไหมฮะอีกด้านจะเป็นแผ่นทองแดงแบบนี้นะฮะขัดให้มีความเงาเหตุผลเพราะว่าเวลาที่เราใช้มือไปจับสัมผัสเนี่ยแผ่นทองแดงเนี่ยนะครับตอนแรกๆที่เราซื้อมาใหม่ๆเลยเนี่ยนะครับแผ่นทองแดงชนิดนี้เนี่ยก็จะถูกห่อหุ้มด้วยพลาสติกมาก่อนไม่โดนอากาศนะครับพอเมื่อโดนอากาศโดนไขมันจากมือเรานะครับโดนคราบต่างๆคราบสกปรกต่างๆเนี่ยแผ่นทองแดงพวกนี้ก็จะเกิดปฏิกิริยานะครับออกซิเดชันกับอากาศบ้างนะครับก็ทำให้เกิดความหมองลงนะครับหรือเกิดริ้วรอยนะฮะจากการวางหรืออะไรก็แล้วแต่เราก็ต้องขัดให้เกิดความเงาก่อนที่เราจะลงลายนะครับวงจรนะครับแล้วก็ทำการนำไปกัดในกรดนะครับกรดกัดปิ้นแบบนั้นนะฮะก็ต้องเตรียมแผ่นวงจรให้เรียบร้อยก่อนให้พูดง่ายคือเตรียมให้สะอาดก่อนนะครับพร้อมใช้งานนะครับแบบนี้นะฮะนะครับเราก็เตรียมลายวงจรนะครับนำไปถ่ายเอกสารนะครับได้อยู่หลายประเภทนะฮะถ่ายลงบนแผ่นกระดาษเอกสารก็ได้หรือถ่ายลงบนแผ่นใสก็ได้นะครับแผ่นใสที่สำหรับถ่ายเอกสารนะครับนะนักเรียนอย่าเอาแผ่นใสที่ไม่ใช่ถ่ายเอกสารไปถ่ายนะครับนะมันละลายได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังด้วยเมื่อถ่ายเสร็จแล้วปุ๊บนะครับเราก็ตัดส่วนที่เป็นลายวงจรนะออกนะครับนะส่วนอื่นก็ไม่ต้องให้พอดีกับแผ่นวงจรของเรานะครับแล้วก็ทำการแนบนะครับนะครับแนบกับแผ่นวงจรนะฮะนำกระดาษนะครับถ่ายเอกสารนะฮะหรือแผ่นใสที่ถ่ายเอกสารนะครับมาวางนะครับเน้นเลยว่าบางคนวางผิดด้านครับนะวางผิดด้านนะครับไปวางด้านคาร์บอนนะครับไว้อีกทางหนึ่งที่ไม่แนบกับแดงนะรีดเข้าไปลายก็ไม่ติดนะครับเพราะฉะนั้นต้องวางด้านที่เป็นมีคาร์บอนนะครับมีคาร์บอนหรือมีความฝืดอยู่นะฮะวางแนบลงไปกับบนแผ่นทองแดงนะครับบนแผ่นวงจรพิมพ์นะครับจากนั้นก็ยึดให้เรียบร้อยนะฮะจะใช้เทปใสสก็อตเทปอะไรต่างๆนะฮะก็ขึ้นอยู่กับพื้นที่ของเรานะฮะหรืออุปกรณ์ของเราที่เรามีนะครับนะแล้วก็รีดด้วยความร้อนนะครับประมาณ45วินาทีประมาณ1นาทีก็ได้นะครับนะรีดด้วยความร้อนความร้อนก็จะถ่ายเทลงไปนะครับที่แผ่นวงจรนะครับที่แผ่นวงจรนะครับผ่านคาร์บอนที่เราได้เตรียมไว้นะครับก็คาร์บอนนั้นก็จะถ่ายทีผ่านความร้อนแล้วก็ลงไปเกาะกับแผ่นทองแดงนะครับนะเมื่อถ่ายเทความร้อนเรียบร้อยแล้วฮะเราก็นำไปล้างครับแบบนี้นะครับรีดเสร็จเรียบร้อยแล้วฮะแล้วก็นำไปล้างนะฮะแช่กระดาษแช่ในน้ำธรรมดาเลยครับปกตินะครับนะครับคาร์บอนที่ติดอยู่นะครับบนแผ่นวงจรก็จะเกาะกับลายทองแดงนะครับลายทองแดงนะครับกระดาษก็จะยุ่ยออกนะฮะค่อยๆล่อนออกนะครับแล้วก็ใช้มือถูเบาๆครับนะไม่ต้องถึงกับใช้สก็อตไบต์หรือใช้วัสดุอื่นๆนะกลัวจะไม่ออกนะครับค่อยๆถูฮะถูจนหมดนะครับน้ำเปล่านะครับนะครับถูจนหมดก็จะเหลือแต่ลายวงจรไว้นะครับเราก็จะเห็นลักษณะแบบนี้ทีนี้เนี่ยลายวงจรบางทีกระดาษคาร์บอนหรือผงคาร์บอนที่มันไปเกาะเนี่ยบางทีมันมีจุดที่ไม่สมบูรณ์นะครับไม่สมบูรณ์อาจจะถ่ายเทความร้อนไม่ครบนะครับหรือว่าผงคาร์บอนน้อยไปนะครับก็จะสามารถใช้ปากกาที่ครูบอกไว้ว่าเป็นเปอร์มาแนนต์นะครับหรือปากกาที่เขียนแล้วลบไม่ออกแล้วแหละนะครับถาวรนะครับก็แต้มไปยังจุดที่มีปัญหานะฮะหรือว่าจุดที่เราจะแก้ไขนะครับตามนั้นเพิ่มเติมได้นะครับก่อนที่จะนำไปกัดปิ้นนะครับแบบนี้ก็ใช้ปากกาได้นะฮะมีทั้งเส้นเล็กเส้นใหญ่นะครับเราก็เลือกตามความเหมาะสมก่อนนะครับจากนั้นฮะให้นำแผ่นวงจรพิมพ์นะครับที่ตกแต่งเรียบร้อยแล้วนะครับไปแช่กรดนะครับทองแดงไว้นะครับนะหลายคนถามระยะเวลาเท่าไหร่ครับก็กำหนดตายตัวไม่ตายตัวให้ดูว่า

กัดทองแดงกัดทองแดงที่บนลายหมดหรือยังนะครับให้ลักษณะแบบนั้นถ้ามีความเข้มข้นสูงก็จะกัดลายทองแดงได้เร็วนะครับแต่ถ้ามีความเจือจางความเข้มข้นน้อยนะครับก็จะใช้ระยะเวลานานหน่อยนะครับแบบนี้นะครับแล้วเราก็ถ้าจะเร่งปฏิกิริยาเราก็ทำการเขย่านะเขย่านะครับช่วยนะครับให้มีการเคลื่อนที่นะครับของกรดกัดปิ้นนะครับในนี้นะครับนะครับเราก็จะเห็นได้ว่ามีลักษณะของกล่องพลาสติกนะฮะใส่น้ำกรดเอาไว้นะครับแบบนี้นะครับนักเรียนก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับนะตอนเขย่าก็อย่าระมัดระวังอย่าให้กระเด็นมากถ้ามีฝาปิดฝาครอบก็ควรจะประกอบลงไปด้วยนะครับปิดไว้ด้วยนะครับส่วนนี้ก็คือขั้นตอนในการนะครับล้างหมึกออกนะครับซึ่งการล้างหมึกเนี่ยนะครับเราจะเห็นได้ว่าเราจะใช้หมึกเนี่ยที่วางไว้เนี่ยนะครับมันจะเป็นสีดำนะครับจะเป็นสีดำวิธีการล้างง่ายๆเราก็ใช้ทินเนอร์ฮะเช็ดออกนะครับเช็ดออกเลยนะครับคราบหมึกต่างๆก็จะหลุดล่อนออกเรากัดเสร็จแล้วเราจะเห็นเลยว่าเป็นลายทองแดงเหลือไว้นะครับส่วนที่เราเขียนไว้ส่วนที่เราได้ระบายไว้เห็นไหมครับลายทองแดงก็ยังคงอยู่นะครับส่วนที่ไม่ได้ระบายไว้ทองแดงก็จะถูกกัดหายไปหมดเหลือแต่ลายวงจรไว้นะครับแล้วก็มีจุดกลมๆนะฮะนั่นคือส่วนที่เราจะต้องนำไปเจาะนะครับแล้วก็บัดกรีกับหลังนะครับนี่เราก็จะได้ลายวงจรเรียบร้อยแล้วนะครับก็นำมาล้างเรียบร้อยแล้วก็เช็ดสีออกให้หมดนะครับจากนั้นเราก็ทำการนะฮะเจาะนะครับเจาะซึ่งเราจะต้องดูด้วยนะฮะวิธีการเจาะเนี่ยต้องดูจุดต่างๆว่าครบไหมนะครับและอย่างที่สองคือเมื่อนักเรียนเจาะเนี่ยนะครับบางคนใช้ดอกสว่านขนาดเล็กเกินนะครับซึ่งดอกสว่านในการเจาะเนี่ยนะครับมันมีขนาดเล็กมากบางคนใจร้อนฮะรีบเจาะนะครับเพราะฉะนั้นต้องใช้รอบนะครับในการเจาะเนี่ยต่ำนะครับแล้วค่อยๆเจาะนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อนักเรียนเร่งสปีดมากนะครับของสว่านเนี่ยแล้วรีบเจาะลงไปเนี่ยนะครับสว่านดอกสว่านควงแล้วจะหักได้นะครับบางคนใช้ดอกที่เล็กเกินนะครับทำให้ในการลงขาอุปกรณ์บางชนิดใหญ่นะครับนะเราก็ต้องดูด้วยว่าถ้าตรงนี้อุปกรณ์ขามันใหญ่นะครับขาลวดมันใหญ่ก็ให้ใช้ดอกสว่านที่มันเหมาะสมนะครับจากนั้นเมื่อเจาะเสร็จเรียบร้อยต้องย้ำเลยฮะเจาะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจึงทำการเคลือบด้วยน้ำยางสนนะครับเพื่อเคลือบผิวทองแดงเอาไว้นะครับไม่ให้เกิดการออกซิเดชันหรือให้เกิดคราบนะครับถ้าเราทิ้งไว้ก็จะเกิดคราบนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเคลือบเอาไว้นะครับเพื่อป้องกันแล้วก็ปกป้องนะครับหลายคนถามว่าถ้าเคลือบไปแล้วเราจะสามารถบัดกีให้มันติดได้หรอเวลาเราบัดกีแล้วน้ำยายางสนเนี่ยก็จะเริ่มเมื่อโดนความร้อนก็จะเริ่มละลายออกนะครับก็จะเปิดของผิวของทองแดงให้นะครับแบบนี้นะครับย้ำเลยนะครับอย่าลืมเจาะรูด้านริมนะฮะ4ด้านนะครับเพื่อยึดน็อตด้วยนะครับแบบนี้ครับเดี๋ยวมาดูนะครับการบัดกรีนะครับเราต้องใช้หัวแร้งกันนะครับแบบนี้นะครับซึ่งหัวแร้งนะครับเราเรียกนะครับเป็นเครื่องมือที่สำคัญเลยนะครับนะในงานช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์นะครับเพื่อทำหน้าที่นะครับเชื่อมอุปกรณ์ทางด้านไฟฟ้านะครับแล้วก็อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะครับเข้าด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์หรือสายไฟนะครับซึ่งมีความสำคัญนะครับแล้วเราก็จะใช้ตะกั่วในการบัดกรีในการเชื่อมสายต่างๆหรืออุปกรณ์ต่างๆนะครับซึ่งเป็นที่นิยมใช้งานกันนะครับมานานแล้วนะครับมาดูอย่างแรกฮะหัวแร้งนะครับชนิดที่เราเรียกว่าอุณหภูมิคงที่นะฮะลักษณะเป็นแบบนี้อุณหภูมิก็จะคงที่ตลอดนะครับนะคงที่ตลอดนะครับแบบนี้เรียกแบบครูเรียกแบบปากกานะฮะนะครับจับเหมือนปากกานะครับอีกชนิดคือหัวแร้งชนิดที่ปรับอุณหภูมิได้นะครับสามารถปรับสเต็ประดับเร่งได้ผ่อนได้นะครับนะอุปกรณ์บางชนิดทนความร้อนสูงไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราเลือกอุณหภูมิที่เหมาะสมนะครับแล้วก็เลือกอุณหภูมิที่ไม่สูงมากบางอย่างต้องใช้อุณหภูมิสูงมากนะครับก็จะต้องเร่งอุปกรณ์แบบนี้นะใช้อุปกรณ์แบบนี้นะครับมีแท่นวางด้วยนะครับอุปกรณ์ต่อมาฮะเป็นหัวแร้งชนิดที่ใช้แก๊สครับเพราะฉะนั้นใช้แก๊สเนี่ยก็จะเกิดการเผาไหม้นะครับภายในเหมือนคล้ายๆกับลักษณะของไฟแช็กนะครับนะแบบนี้เมื่อเผาไหม้ภายในเราเหมาะในการพกพาครับแบบนี้เมื่อใช้แก๊สเรียบร้อยแล้วนะครับนะก็
แล้วก็จะเกิด

ความร้อนที่ปลายนะฮะใช้บัตรกรีเหมือนกันนะครับและอีกประเภทหนึ่งคือหัวแร้งปืนนะครับแบบนี้นะครับซึ่งหัวแร้งปืนตอนนี้พัฒนามาหลายแบบมากเป็นไส้เซรามิกนะครับถ้าแบบในภาพที่เห็นนะครับก็จะมีความร้อนสูงนะครับก็จะใช้งานง่ายนะครับนะแบบนี้เป็นการเหนี่ยวนำของแม่เหล็กไฟฟ้านะของหม้อแปลงด้วยนะครับภายในนะครับมีหัวแร้งแล้วนะครับเราก็ต้องมีตะกั่วนะครับที่ใช้ในการบัดกีนะครับขาดไม่ได้เลยนะฮะมีหัวแร้งก็ต้องมีตะกั่วแน่นอนนะครับตะกั่วบัดกีนะครับนะเป็นวัสดุที่ทำการสานต่อสายไฟนะครับขาอุปกรณ์นะครับของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับเข้ากับแผ่นวงจรนะครับต่อเชื่อมกันนะครับไม่ว่าจะเป็นสายไฟต่อสายไฟขาอุปกรณ์ของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับเข้ากับวงจรนะครับการต่อตะกั่วละลายนะครับตะกั่วละลายแล้วก็จะไปเชื่อมต่อกับขาอุปกรณ์นะครับซึ่งต้องประกอบไปด้วยดีบุกนะครับแล้วก็ตะกั่วหลายคนเข้าใจว่าเป็นตะกั่วเพียวๆล้วนๆเลยนะครับนะเพราะฉะนั้นเรามีดีบุกผสมเข้าไปด้วยนะครับมีอัตราส่วนบอกอยู่ด้วยนะครับนะครับตะกั่วบัดกีครับโครงสร้างภายในฮะนะครับเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนะเป็นมวลม้วนนะฮะแบบนี้นะครับก็มีอัตราส่วนอยู่หลายประเภทนะครับนะเพราะฉะนั้นนักเรียนก็เลือกใช้ละกันนะครับมีทั้งเส้นเล็กเส้นใหญ่นะครับก็ใช้ให้เหมาะสมนะครับอย่านำตะกั่วบัดกีแบบนี้นะครับไปใช้แทนฟิวนะครับนะหลายคนบอกแบบนี้ใช้แทนฟิวได้ไหมครูบอกใช้ได้ครับแต่ว่าเมื่อมันส่วนโครงสร้างภายในตะกั่วบัดกีครับเห็นไหมครับด้านในก็จะมีคล้ายๆน้ำยาที่อยู่ด้านในนะฮะช่วยในการประสานนะครับนะแล้วก็มีส่วนผสมอย่างที่บอกนะครับนะดีบุกกับตะกั่วผสมกันนะครับแบบนี้นะเป็นเส้นนะอันนี้ตัดขวางให้ดูนะครับนะให้ดูภายในที่จริงเส้นเล็กมากนะครับแบบนี้โครงสร้างภายในนะครับเรามาดูอุปกรณ์ที่ช่วยฮะในการนำตะกั่วออกถ้าเราบัดกีไปแล้วนะครับมันไม่ได้ตามมาตรฐานหรือนะครับไม่ได้ตามที่เรากำหนดไว้นะฮะสามารถนำเครื่องดูดตะกั่วนะครับเป็นอุปกรณ์ที่ผลิตขึ้นมาเนี่ยเพื่ออำนวยความสะดวกนะครับในการนะครับแก้ไขนะครับในการบัดกีนะครับไม่ว่าจะเป็นวงจรอิเล็กทรอนิกส์หรือเราจะเปลี่ยนอุปกรณ์ตัวใหม่ลงไปนะครับในการซ่อมแซมปรับปรุงนะครับอุปกรณ์เดิมให้ใช้งานได้เราต้องมีเครื่องดูดตะกั่วนะครับนี่คืออุปกรณ์ที่เราเรียกว่าเครื่องดูดตะกั่วนะครับนะครับเด็กๆครูเรียกว่าที่ดูดตะกั่วนะครับนะแล้วก็มีการบัดกรีนะครับแบบนี้นะครับเราใช้มือซ้ายนะฮะถ้าใครถนัดนะครับแบบนี้มือขวาเราต้องใช้หัวแร้งนะครับในการให้ความร้อนลงไปนะฮะจากนั้นก็เราก็ใช้เครื่องดูดตะกั่วนะครับนะดูดตะกั่วออกมาโดยการมีปุ่มกดนะฮะใช้หัวนิ้วโป้งนะครับกดนะครับ1ครั้งนะฮะในการดูดออกนะครับแล้วก็กดทางด้านท้ายนะครับทางด้านท้ายลงมานะฮะมีสปริงอยู่นะครับกดให้สุดเลยนะฮะนะครับเราจะมีเสียงดังกึกนะฮะแบบนั้นนะครับหลังจากนั้นเราก็จะทำการให้ความร้อนที่หัวแร้งให้ความร้อนที่ตะกั่วเข้าไปนะครับแล้วก็ดูดออกนะครับเพื่อเป็นการแก้ไขนะครับอุปกรณ์ตรงนั้นนะครับหรือจุดที่เราบัดกีหรือการถอดอุปกรณ์ที่เกิดความเสียหายนะครับนะแต่ถ้าไม่ใช้เครื่องดูดตะกั่วเราจะใช้เป็นที่ซับตะกั่วบัดกีก็ได้นะครับแบบนี้ที่ซับตะกั่วบัดกีก็ได้นะครับแบบนี้แล้วก็บัดกีลงไปเลยนะครับมาดูเทคนิคการบัดกรีนะครับซึ่งเทคนิคการบัดกรีเนี่ยนะครับไม่ยากนักนะครับให้นักเรียนก็ลองดูนะครับว่าเทคนิคการบัดกรีเนี่ยคือจริงๆแล้วเราต้องปฏิบัตินะครับวันนี้ครูแนะนำให้ดูแล้วกันนะว่าจะต้องบัดกรียังไงนะฮะซึ่งช่างแต่ละคนนะครับหรือบุคคลแต่ละคนก็มีวิธีการซึ่งแตกต่างกันนะครับแต่ว่าที่สำคัญคือเราจะต้องบัดกรีให้ถูกต้อง1ครับเตรียมอุปกรณ์ก่อนเลยครับนะครับเตรียมอุปกรณ์2ครับ

อุปกรณ์เรียบร้อยแล้วนะครับได้ไหมครับถ้าได้อุปกรณ์แล้วได้แผ่นพิมพ์แล้วได้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีขายื่นออกมาแล้วนะครับให้ทำการเตรียมหัวแร้งให้ร้อนก่อนนะครับที่สำคัญคือปลายหัวแร้งต้องสะอาดนะครับย้ำเลยว่าปลายหัวแร้งต้องสะอาดนะครับเมื่อสะอาดเสร็จแล้วนักเรียนก็เอาวงจรนะฮะติดกับขาอุปกรณ์แล้วจากนั้นเราใช้ตะกั่วเติมลงไปครับให้ละลายนะครับให้ละลายเราเรียกวิธีการแบบนี้ว่าการบัดกรีนะครับหลายคนก็อาจจะยังงงๆบัดกรีคืออะไรนะครับวิธีการคือนำหัวแร้งนะครับไปสัมผัสลายวงจรและขาอุปกรณ์นะครับให้เกิดความร้อนจากนั้นเติมตะกั่วนะครับนะลงไปนะครับไม่ใช่หยอดนะครับเติมลงไปนะครับเติมลงไปนะถ้าหยอดเราจะทำการเป็นหยดๆมันก็จะเป็นก้อนๆ นะครับนะเพราะฉะนั้นเติมลงไปพอเสร็จปุ๊บละลายนะครับพอตะกั่วละลายแล้วเราค่อยยกตะกั่วออกนะครับแล้วก็ยกหัวแร้งออกนะครับแบบนี้นี่คือขั้นตอนนะครับนะนี่คือวิธีการนะฮะบัดกรีลงไปนะครับแบบนี้พอละลายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเห็นไหมครับนะครับจากนั้นครับเมื่อตะกั่วละลายเรียบร้อยแล้วนะฮะบัดกรีเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ทำการตัดขาอุปกรณ์นะฮะเพราะฉะนั้นไม่ตัดขาอุปกรณ์ไม่ได้นะครับตัดขาอุปกรณ์เราก็จะเห็นได้ว่าทางด้านล่างก็จะไม่มีขาอุปกรณ์ยาวๆอีกแล้วนะครับแบบนี้นะครับนี่คือลักษณะนะครับดีก็จะเป็นเงาแล้วก็เป็นวงเต็มเลยนะฮะในรูปที่6นะครับวงเต็มเลยแต่ถ้าไม่ดีก็จะมีขาอุปกรณ์ซึ่งเป็นก้อนๆ นะครับนะแล้วก็จะมีขาอุปกรณ์ยื่นมานะครับบางอันก็เกิดความคมนะครับแบบนี้แสดงว่าไม่ดีนะครับเรามาดูวงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นครับวงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นก็จะประกอบไปด้วยแหล่งจ่ายไฟตรงนะครับนะไฟแปลงไฟจากไฟกระแสสลับมาเป็นกระแสตรงนะครับวงจรหลีไฟนะครับนะวงจรทำงานด้วยแสงนะครับแล้วก็วงจรไฟกระพริบนะครับมาดูวงจรอย่างแรกนะฮะวงจรไฟตรงนะครับจริงๆแล้วส่วนตรงนี้ครูขอให้ดูเป็นเบื้องต้นก่อนนะครับนะจะมีอีกวิชาหนึ่งก็คือวิชาวงจรอิเล็กทรอนิกส์โดยตรงเลยนะครับนะเราก็จะมาระบุวิเคราะห์กันเลยทีเดียวนะถึงวิธีการสร้างนะครับนะมีไฟเข้านะครับนะมีฟิวที่ครูได้อธิบายไปนะฮะมีหม้อแปลงนะฮะแปลงไฟจากไฟกระแสสลับมาเป็นไฟกระแสสลับนะฮะหลายคนบอกมันเป็นไฟตรงได้เลยไหมครับยังนะครับกระแสสลับ220โวลต์ก่อนแล้วก็มาเป็นไฟกระแสสลับลดลงนะครับลดลงเหลือ9โวลต์จากนั้นผ่านอุปกรณ์ที่เราเรียกว่าไดโอดนะครับถ้าเป็นไดโอด4ตัวนี้เราเรียกวงจรนี้ว่าแบบบริดนะครับนะแล้วก็ผ่านตัว C 1ตัวนะครับเพื่อทำการกรองกระแสนะครับให้ไฟคงที่นะครับจากนั้นเราก็จะได้เป็นไฟ DC หรือไฟกระแสตรงที่ใช้ในการชาร์จอุปกรณ์ต่างๆของเรานะครับอันนี้ก็คืออย่างง่ายนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ใช้วงจรแบบนี้นะครับแบบนี้เราก็จะเห็นได้ว่าเป็นไฟตรงนะครับที่ออกไปเข้าเป็นสลับออกเป็นไฟตรงนะครับนี่ลักษณะของวงจรก็จะเป็นแบบนี้ฮะมีหลักการง่ายๆแค่นี้เองนะครับมีไดโอด4ตัวนะฮะ C 1ตัวนะครับแล้วก็ลายวงจรนะครับต่อไปครับนะครับวงจรหลีไฟนะครับนะไฟเข้าเหมือนเดิมครับมีผ่านฟิวครับมีค่า VR 1นะฮะค่าความตัวต้านทานค่าได้นะครับเราใช้ไดแอคนะครับนะมี2ขาแล้วก็ไตรแอคในการควบคุมเฟสนะครับนะแล้วก็ต่อกับหลอดไส้นะครับซึ่งมีขนาด60วัตต์นะครับเน้นย้ำว่าเป็นหลอดไส้นะครับในการควบคุมไฟแบบนี้นะครับลักษณะวงจรเขาจะเป็นแบบนี้นะครับวงจรพิมพ์ลายวงจรทองแดงนิดเดียวเองเห็นไหมครับนะอุปกรณ์มีไม่เยอะนะครับนะตอนเราจะไปต่อนะฮะกับทรานซิสเตอร์นะครับ BC548 แบบนี้นะครับนะให้ลงครบวงจรแล้วจากนั้นก็มีไฟไปเลี้ยงที่รีเลย์นะครับ12โวลต์ทำการเหนี่ยวนำนะครับเป็นตอนนี้เป็น normal close นะครับหรือคือปกติปิดแต่ถ้าทำงานปุ๊บนะครับตัวรีเลย์จะตัดมาที่ normal open นะครับ NO นะครับก็จะทำให้ไฟนะครับครบวงจรก็จะสามารถเปิดปิดได้นะครับตามแสงนะครับแบบนี้นะครับส่วนนี้เป็นวงจรนะครับบนลายทองแดงต่างๆนะครับเห็นไหมครับด้านซ้ายก็จะเป็นการลงอุปกรณ์ด้านขวาก็จะเป็นลายวงจรนะครับ

ส่วนอีกอันคือวงจรไฟกระพริบครับเราเห็นเลยมี LED 2ดวงฮะจะกระพริบสลับกันนะครับนี่ก็คือลักษณะของวงจรนะครับนี่ก็คือลายวงจรนะฮะมีลายวงจรจริงๆมีการลงอุปกรณ์แล้วก็ลายวงจรสามารถเราไปทำไฟกระพริบได้นะครับนะจะเอาไปใช้งานนะครับแบบไหนแล้วก็ต้องขึ้นอยู่กับลักษณะงานของเรานะครับจะไปใช้เกี่ยวกับอะไรเราก็ออกแบบนะครับมาสรุปกันหน่อยครับนะครับวันนี้นะฮะสิ่งที่เราเรียนไปคืออิเล็กทรอนิกส์และวงจรนะฮะวงจรทั้งหมดเลยนะครับแผ่นวงจรพิมพ์นะครับแล้วก็การสร้างลายวงจรพิมพ์นะครับนะการบัดกรีนะครับตะกั่วบัดกรีนะประกอบไปด้วยหัวแร้งนะครับตะกั่วแล้วก็ที่ดูดตะกั่วหรือเครื่องดูดตะกั่วนะครับแล้วก็เทคนิควิธีการบัดกรีนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือวงจรนะครับก็คงจะฝากพวกเราไว้นะครับนะพวกเราไว้ด้วยนะครับในการที่จะทำอะไรเนี่ยเราต้องลงมือปฏิบัตินะครับนะครูก็ได้มาแนะนำทฤษฎีนะครับในการทำวงจรนะครับพร้อมยังครับถ้าพร้อมแล้วสแกน QR code เลยนะครับนักเรียนนะครับก็สแกนเรียบร้อยแล้วก็นักเรียนระหว่างนี้นักเรียนก็สามารถทำแบบทดสอบได้เลยนะครับครับก็ขอบคุณนะฮะข้อมูลจากแหล่งต่างๆนะครับจากหนังสือทุกที่เลยแล้วก็แหล่งข้อมูลจากเว็บไซต์ต่างๆนะครับที่ได้ให้นะครับประโยชน์นะครับกับช่องการศึกษานะครับช่อง53แห่งนี้นะครับนะผมนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับทุกท่านนะครับที่ได้ให้การสนับสนุนนะครับแล้วก็นักเรียนนักศึกษานะครับแล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ได้ติดตามรับฟังนะครับรับชมนะครับมาโดยตลอดนะครับก็คงจะต้องขอขอบคุณนะครับหรือมีข้อสงสัยนะครับข้อแนะนำนะครับก็สามารถติดต่อมาตามช่องทางได้นะไม่ว่าจะเป็น Facebook Line นะครับนะหรือส่งอีเมลมาก็ได้นะครับตามช่องทางที่อยู่บนหน้าจอของท่านนะครับนะผมคุณครูประกิตธรรมนิทัศนาครับคุณครูแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ครับวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลต้องขอลาไปก่อนขอบคุณครับ

0: ด้วยเครื่องมือตรวจรั่วแบบต่างๆการใช้เครื่องมือตรวจรอยรั่วอิเล็กทรอนิกส
1: ์การตรวจรั่วระบบสารความเย็นเครื่องปรับอากาศรถยนต์นะครับคือเราอาจจะใช้เครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือเครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็จะจับสารทำความเย็นนะที่รั่วออกมาโดยบอกเราโดยใช้เป็นสัญญาณเสียงแล้วก็สัญญาณแสงนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในสภาวะในลักษณะนี้นะครับก็คือเสียงเขาก็จะห่างๆแล้วก็สัญญาณไฟก็ห่างๆอันนี้ก็ถือว่ายังไม่พบการรั่วของสารทำความเย็นนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าเขาพบเขาก็จะบอกเราโดยใช้สัญญาณเสียงที่เร็วขึ้นแล้วก็ไฟก็จะถี่ขึ้นครับต่อไปเราก็จะไปทำการตรวจรั่วนะในระบบเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อต่าง
0: ๆเนื่องจากสารทำความเย็นที่อยู่ในวงจรหรือท่อทางออกของเครื่องทำความเย็นอยู่ภายใต้ความดันที่เหนือกว่าความดันของบรรยากาศหากมีรอยรั่วเกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งจะทำให้สารทำความเย็นระเหยกลายเป็นไอสู่บรรยากาศการใช้ฟองสบู่หารอยรั่ว
1: ในกรณีที่เราจะใช้การตรวจรั่วแบบที่เป็นใช้ฟองสบู่นะฮะหรือฟองน้ำยาล้างจานนะครับเราก็จะเทน้ำยาล้างจานนะฮะใส่ภาชนะนะครับพร้อมทั้งใช้แปรงนะฮะคนให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็จะเอาฟองตรงนี้ฮะเข้าไปตรวจรั่วตามข้อต่อต่างๆครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อนะฮะโดยเอาฟองให้มันเกาะอยู่ที่ข้อต่อให้รอบเลย

นะครับแล้วเราก็สังเกตดูนะครับว่ามันจะมีฟองโป่งขึ้นมาไหมถ้าเกิดมันมีฟองโป่งขึ้นมาก็แสดงว่ามันมีการรั่วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะไม่มีฟองโป่งมาเราก็จะไปจุดต่อไปในงานของรถยนต์ขนาดเล็กระดับหนึ่งจะเป็นก้าวต่อไปสู่การเป็นช่างปรับอากาศในรถยนต์แบบมืออาชีพสวัสดีครับ

สวัสดีครับนักเรียนและท่านผู้ชมที่รับชมรายการการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมพบกับผมครูดานัทสบายใจสอนในรายวิชาเทคโนโลยีสมองกลฝังตัวนะครับเรามาเรียนจนถึงตอนที่15นะครับในตอนนี้นะครับในตอนที่15นั้นนะครับเราก็จะมาเรียนในเรื่องของ Bing Application กันต่อเป็นยังไงบ้างครับเมื่อตอนที่14ตอนที่แล้วนะครับเรื่องของ Bing Application น่าสนใจมากใช่ไหมครับครูก็ได้สอนถึงการเริ่มการล็อกอินเข้า Bing Application เริ่มใช้งานวันนี้เรามาดูเรื่อง Bing Application กันต่อในตอนที่15นะครับ Bing Application นะครับในความเดิมตอนที่14นะครับก็ครูก็ได้บอกไปแล้วว่านะครับเป็นแอปพลิเคชันหนึ่งที่เราสามารถดาวน์โหลดมาได้ฟรีนะครับจากสมาร์ทโฟนของเราทั้งระบบ iOS และก็ระบบ Android นะครับ Bing Application นะครับมีไว้สำหรับการสร้างนะครับโปรเจกต์ควบคุมนะครับผ่านอินเทอร์เน็ตได้ทุกที่ทุกเวลาและที่นิยมนะครับถ้านักเรียนสามารถเรียนรู้และพัฒนาได้ต่อไปเนี่ยสามารถสร้างเป็นระบบ IoT หรือ Internet of Things ได้เลยนะครับตอนที่แล้วครูก็ได้สอนเกี่ยวกับโครงสร้างหรือสถาปัตยกรรมนะครับการทำงานของ Bing นะครับเรามาทบทวนกันนิดนึงในเรื่องของการสถาปัตยกรรมนะครับการทำงานของ Bing นะครับขออนุญาตใช้ปากกานะครับโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมนะครับการทำงานของ Bing เนี่ยนะครับก็จะมีโครงสร้างนะครับเริ่มตั้งแต่สมาร์ทโฟนของเราเลยนะครับส่วนนี้นะครับส่วนนี้เป็นสมาร์ทโฟนของเรานะครับขอเปลี่ยนสีปากกาสักครู่นะครับสีเขียวแล้วกันนะเป็นสมาร์ทโฟนของเราเลยตรงนี้นะครับในสมาร์ทโฟนของเราเนี่ยเราจะเรียกส่วนนี้ว่า Bing App หรือ Bing Application เพราะว่าเรามีการดาวน์โหลด Bing Application ติดตั้งไว้ในสมาร์ทโฟนของเราทางระบบนะครับ iOS แล้วก็ Android ใช่มั้ยครับแล้วก็จะมาเชื่อมโยงกับศูนย์กลางครับหลักก็คือ Bing Server นะครับแล้วก็มาเชื่อมโยงกับอุปกรณ์ปลายทางนะครับหรือ IoT Node ตรงนี้นะครับส่วนตรงเนี้ยเรียกว่านะครับ i นะครับ OT Node นะครับเรียกส่วนนี้ว่า IoT Nodeในที่นี้เราจะใช้ Node MCU นะครับเป็น IoT Node นั่นเองครับเพราะฉะนั้นใน IoT Node นี่แหละคือเป็นงานที่เราต้องสร้างขึ้นด้วยการเขียนโค้ดโปรแกรมนะครับโดยมี Bing Library ช่วยนะครับซึ่งเราดันนะครับป้องกันตรงนี้ป้องกันในกรณีที่สัญญาณ Wi-Fi หายเราจะให้ชุดควบคุมตรงเนี้ยชุด IoT Node ตรงเนี้ยเราทำงานอย่างไรหรือตั้งระบบสำรองหรือระบบแมนวลไว้นะครับมีซอยวาลูนะครับ18 1851ตรงนี้ซอยวาลูซอยวาลูคือค่าความชื้นในดินนั่นเองนะครับก็จะมีค่าเป็นเปอร์เซ็นต์ครับในที่นี้ขึ้นมาถึง 68% นะครับยังมีค่าอีกเยอะแยะมากมายครับมีค่า humidity นะครับหรือค่าความชื้นนะครับค่าความชื้นสัมผัสในอากาศก็คือปริมาณละอองน้ำที่อยู่ในอากาศนั่นเองเขาเรียกว่าความชื้นสัมผัสนะครับนิยมเอาไปวัดถ้าอยู่

ในสมาร์ทฟาร์มก็อยู่ในฟาร์มที่พืชที่ต้องการความชื้นพอเหมาะนะครับหรือต้องควบคุมความชื้นเช่นโรงเรือนเพาะเห็ดเป็นต้นนะครับเทมเห็นไหมครับเทมตัวนี้มันจะคำว่าเทมเปอเรเจอร์ก็คืออะไรครับวัดอุณหภูมิในโรงเรือนนะตรงนี้ก็คือเป็นระบบสมาร์ทฟาร์มทั้งหมดเลยเห็นไหมครับในแอปตัวเดียวนี่ครับที่เราดาวน์โหลดมาฟรีเนี่ยละมันสามารถเอาไปประยุกต์ทำงานได้นะครับเยอะแยะมากมายเลยนะครับตรงนี้คือตัวอย่างนะครับการหน้าจอการใช้งานของ Bring Application นะครับตอนที่แล้วนะครับครูก็ได้แนะนำวิธีการดาวน์โหลดแอป Bring นะครับมาติดตั้งในสมาร์ทโฟนของเราซึ่งนักเรียนหรือผู้ปกครองเป็นยุคใหม่นะทำขั้นตอนนี้ได้อยู่แล้วนะครับในการดาวน์โหลดแอปนะครับก็ได้พูดถึง Bing Energy เขาใช้ Bing Energy มานะครับในที่นี้เขาเป็นตัวอย่างเนี้ย 98,400 นะครับที่เป็นตัวอย่างนี้เขาให้มาเนี่ยแต่จริงๆแล้วถ้าที่ครูเคยใช้นะครับเขาจะให้ Bing Energy มาอยู่ประมาณ 2,000 นะครับค่า Bing Energy เนี่ยที่เราเริ่มต้นใช้งานเนี่ยเขาจะให้มาอยู่ประมาณ 2,000อ้าวแล้วเราสามารถเพิ่มค่า Bing Energy ตรงนี้ได้ไหมเพิ่มได้โดยการซื้อครับมันก็จะมีบอกอยู่ว่าเราต้องจ่ายเงินเท่าไหร่นะครับเพื่อจะซื้อ Bing Energy เพิ่ม30บาท50บาทก็ว่าไปทีนี้ไอ้ Bing Energy เนี่ยมันใช้งานยังไงก็คือมันจะลดเมื่อเราเริ่มใช้อุปกรณ์ใน Bing App ตัวนี้เช่นเราใช้บัตตันสวิตช์ก็มีค่า Bing Energy เป็น200จาก 2,000 ก็เหลือ 1,800 ใช้บัตตันสวิตช์4ตัวก็ลบไป800นั่นเองประมาณนี้นะครับเพราะนั้นในการสร้างงานควบคุมพื้นฐานเราใน 2,000 น่าใช้เพียงพออยู่แล้วนะครับเพราะนั้นมันก็จะมีค่า Bing Energy ไม่เท่ากันนะครับมีแพงมีค่ามากกว่าแต่ในหน้าต่างนี้นะครับถ้าจะต้องใช้นะครับมันก็มีค่าบอกอยู่นะครับถ้าใช้ในส่วนที่มันมีค่า Bing Energy มากไม่เพียงพอเราก็ต้องมีการซื้อเพิ่มนะครับตรงนี้มาทบทวนขั้นตอนการลงทะเบียนใช้ Bing นะครับแอปพลิเคชันซึ่งเราสอนต่อมาจากนะครับตอนที่14นะครับมาขั้นแรกนะครับก็เปิดนะครับ Bing Application ตัวนี้นะครับแล้วก็ไปคลิกที่ Generate New Account พอคลิก Generate New Account แล้วมันจะเข้ามาที่หน้าต่างนี้นะครับก็ให้ใส่อีเมลนะครับแนะนำให้ใช้เป็น Gmail นะครับคะแนนไปสมัคร Gmail แล้วก็ใส่รหัส Gmail ของเรานะครับในกรอบสีแดงตรงนี้นะจากนั้นเราคลิกนะครับ Sync up นะในตามมือที่กดนี้เลยครับคลิก Sync up มันจะเข้ามาที่หน้าต่างนี้ให้เราคลิกนะครับตามเครื่องหมายนี้เลยนะครับคลิกตามเครื่องหมายนี้เลยนะครับพอคลิกเสร็จมันจะเข้ามาที่หน้าต่างนี้หน้าต่างนี้ก็คือเป็นหน้าต่างที่ชื่อว่า Create New Account นะครับพอเข้ามาที่หน้าต่างนี้แล้วให้เรามาเลือกตรงนี้นะครับจาก Bling ให้เลือกเป็น Custom เนี่ยตรงนี้เลือกให้เป็น Custom นะครับแล้วก็ใส่ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะนะครับจาก Light เป็น Darkจากนั้นก็คลิก create ครับตัวล่างสุดพอคลิก create แล้วนะครับปุ๊บมันจะมีข้อความเด้งเข้ามาใน Gmail ของเราข้อความนั้นมันก็คือ authn token ก็คือรหัส token นั่นเองที่เราจะต้องเอาไปใส่ในโค้ดโปรแกรมที่เราต้องเขียนพัฒนาโปรแกรมแล้วอัปโหลดลงโนด MCU นะครับก็ตรงนี้นะครับที่ไฮไลท์เป็นกรอบสีแดงนี้ก็ copy ไปนะครับเราจะได้รหัสโทเค็นนะครับคราวนี้มาดูตัวอย่างละตัวอย่างการนะครับควบคุมหลอดไฟ LED ด้วย Bing ซึ่งโครงงานนี้ครูอธิบายใน

รื่องของไลน์ notify ไปนะครับแต่ครูไม่ได้เจาะลึกนะครับเพราะมันมีเรื่องของ Bing App ด้วยคราวนี้ครูจะมาเจาะลึกในเรื่องนี้อ่ะคราวนี้ในเรื่องนี้จำได้ไหมครับว่าเราใช้ Node MCU นะครับเป็น IoT Node นะครับแล้วก็แสดงผลที่หลอด LED นะครับตัวนี้ขนาดประมาณ5มิลนะครับซึ่งมันต่ออยู่กับขาดสัญญาณคือ GPIO 4ครับนี่ครับ GPIO 4ก็คือ D4 ครับนั่งเห็นในขาลายก็คือ D4 นะครับสายสีฟ้านี่นะครับนะครับ D4 ต่อเข้ากับขาอะไรครับขา A นะครับของ LED นะครับขาให้เขาบอกว่าไอ้ defy bing underscore pin serial เนี่ยนะครับข้ามไปก็ได้เพื่อประหยัดเนื้อที่ในการเขียนโปรแกรมนะมาดูหน้าต่อมาครับ include wifi ผนวกนะครับผนวก library นะครับที่เกี่ยวกับการเชื่อมโยง wifi นะครับ include wifi client.h นะครับเริ่มนะครับเปิดการใช้ wifi นะครับบรรทัดสุดท้ายเนี่ยครับ includeBing Simple ESP ตรงนี้นะครับในตัวอย่างเขาใช้ ESP 32แต่ของเราให้ใช้ Node MCU เราจะใช้ E นะครับ SP 8266นะครับตรงนี้ตรงนี้ก็จะเปลี่ยนไปของเรามาดูนี่ครับชา R10 แล้วก็เครื่องหมายนี้คืออะไรครับก็คือเมื่อเราซิงค์อินนะครับเข้าใช้บริงเมื่อสักครู่นี้มันจะมีข้อความแจ้งเตือนที่ Gmail เราใช่ไหมครับครูขออนุญาตย้อนกลับไปตัวนี้ครับนักเรียนเนี่ยตัวนี้ครับที่เราก๊อปปี้มาแล้วก็มาวางตรงนี้ครับลูกศรที่ครูระบุไว้นะครับง่ายๆเลยนะครับรหัส Authen Token นั่นเองนะครับจากนั้นหน้าโค้ดหน้านี้นะครับก็เปลี่ยนอะไรบ้างนะครับก็เป็นอะไรบ้างครับก็เป็น Authen Token นะครับที่เราได้จาก Gmail ใช่ไหมครับแล้วก็เป็น Username Wi-Fi ของเราหรือ Hotspot ของเรา Password Wi-Fi นะครับของนะครับ Wi-Fi ของเราหรือ Password ของ Hotspot ของเรานะครับตรงนี้คือเป็น username password นั่นเองนะครับเผื่อ user นะแล้วก็ตรงนี้เป็น password ตรงนี้ได้จาก gmail ของเรานะครับเราทิ้งได้จาก gmail นะครับมาดูในส่วนของ voice setup ก็กำหนดความเร็วนะครับบอดเรทนะครับกำหนดความเร็วในการสื่อสารข้อมูลระหว่างอะไรครับระหว่างสมาร์ทโฟนไป Bing Server แล้วก็เชื่อมต่อกับ IoT Node นะครับกำหนดความเร็วที่ 115,200 บิตนะครับ per sec นะครับบิต per sec นะครับกำหนดความเร็ว Bing Beginนะครับ bing.begin นะครับก็คือเริ่มต้นเชื่อมต่อ Bing Server นั่นเองเชื่อมต่อด้วยในวงเล็บ3ตัวนี้จำได้ไหมครับ Authen จากนะครับ Authen Token จาก Gmail ใช่ไหมครับ Username Wi-Fi หรือ Hotspot Password Wi-Fi หรือ Hotspot มันก็จะเชื่อมต่อนะครับต่อนะครับนี่หน้าโปรแกรมหน้าสุดท้ายแล้วนี่ไม่ยากครับเวลาใช้ Bing นะครับ Voice Loop Main โปรแกรมมีอยู่แค่นี้เองครับมีปีกาเปิดปีกาปิดแล้วมีคำว่า Bing Run นะครับ Bing Run ก็คือเป็นการเชื่อมต่อ Bing ในสมาร์ทโฟนที่เราตั้งนะครับแล้วเดี๋ยวตั้งไงเราดูต่อนะครับเสร็จแล้วนะครับโค้ดมีแค่นี้

ราะฉะนั้นการปรับโค้ดมันก็เปลี่ยน Authen ใช่ไหมครับ Authen Token จาก Gmail Username Password Wi-Fi นะครับแค่นั้นเองตรงนี้นี่มาดูขั้นตอนต่อไปครับการสร้างปุ่มควบคุมจากหน้าต่าง Widget นะครับ Bring Application นะครับก็เข้ามานะครับซิงค์อินเข้ามาตามขั้นตอนที่ครูสอนไปเมื่อสไลด์ก่อนนะครับพอเข้ามาปุ๊บให้มาคลิกที่ว่างนะครับนี่คือสำคัญเลยบางคนไม่คลิกที่ว่างมันจะไม่มีเครื่องหมายบวกตัวนี้เกิดขึ้นนะครับคลิกที่ว่างที่หน้าจอดำๆนี่คลิกเสร็จมันจะมีปุ่มบวกตรงนี้เกิดขึ้นก็คือปุ่ม Add นั่นเองเราคลิกเลยคลิกเพื่อจะ Create ในตอนนี้เราจะสร้างนะครับสวิตช์นะครับมา1ตัวไว้กดเปิดปิดหลอด LED นะที่เชื่อมต่ออยู่กับ IoT Node LED ให้มาสอดคล้องกับงานของเราให้รู้ว่าสวิตช์ตัวเนี้ยเอาไว้ควบคุมการ On Off LED จากนั้นมาคลิกนะครับที่ตำแหน่งนิ้วนี้นะครับ GPC นะครับแล้วก็เลื่อนจาก Push เป็นสวิตช์นะครับจาก Push เป็นสวิตช์ครับจากนั้นให้เข้ามานะครับเมื่อเราคลิกที่ GPC แล้วมันจะเข้ามาคำว่า Select Pin นะครับ Select Pin ให้เรามาคลิกที่คำว่า Digitalตามนี้เลยนะครับตอนนี้แล้วก็คลิกที่ GPC นะครับ GPC GPC คืออะไรครับเมื่อกี้เราใช้ GPIO 4ใช่ไหมครับให้มาสอดคล้องกันชื่อนะครับ GPC จากนั้นให้คลิกคำว่า select pin โอเคครับคลิกโอเคเข้าไปเสร็จแล้วครับสร้างปุ่มขึ้นมาเสร็จแล้วองค์ประกอบของปุ่มมีอะไรบ้างมีเขียนคำว่าLED นะครับมีข้อความ on หรือ off ก็คือนะครับ switch off LED อยู่เราสามารถใช้งานได้เลยโดยต้องคลิกที่ปุ่มสามเหลี่ยมมุมบนขวามือของนักเรียนนี้นะครับคลิกตรงนี้นะครับมุมบนขวามือนะครับตรงนี้มันจะขึ้นการเชื่อมต่อให้ถ้าไม่มีการเชื่อมต่อบริเวณนี้มันจะเป็นเครื่องหมายนะครับตกใจสีแดงก็แสดงว่ามีหลายเงื่อนไขเช่น IoT node เรายังไม่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะครับหรือเรายังซิงค์อินบลิงไม่สำเร็จ อะไรตรงนี้นะครับจากนั้นเมื่อเราทำตรงนี้เสร็จเราก็สามารถกดสวิตช์นะครับ on off หลอด LED ที่เชื่อมต่ออยู่กับ IoT node ได้เลยนะครับนั่นคือโครงงานอย่างง่ายนะครับที่ใช้บิงควบคุมการเปิดปิดหลอด LED คราวนี้เรามาสร้างโครงงานที่มันซับซ้อนขึ้นบ้างนะครับโครงงานนี้ก็คือหุ่นยนต์ Node MCU Backward Left Right เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาสร้างมา4ปุ่มส่วนสำคัญของการพัฒนานะโครงงานหุ่นยนต์ Node MCU ตัวนี้ก็คือการเขียนซอร์สโค้ดนะเขียนโค้ดโปรแกรมแล้วก็การสร้างหน้าต่างนะครับปุ่มกดที่ Application Blinkนะครับคราวนี้มาดูทีละส่วนนะครับมาดูส่วนแรกก่อนวงจรที่เกี่ยวข้องตรงนี้ก็สอนไม่สอนแล้วตรงนี้มันเป็น L นะครับ 928N นะครับตรงนี้ไม่แน่ใจนะครับก็คือเป็นโมดูลที่ใช้ควบคุมการทำงานนะครับของนะครับมอเตอร์นั่นเองนะครับโดยมีขั้วต่อใช้งานนะครับเอาแบบที่สำคัญนะครับคือตรงนี้คือมอเตอร์ A มอเตอร์ B มอเตอร์ด้านซ้ายมอเตอร์ด้านขวาเอาควบมาต่อเลยส่วนตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของที่เขียนไว้ครับส่วนของการต่อเชื่อมต่อกับ IoT node หรือ node MCU ของเราครับต่อตามแผ่นผังภาพกูข้ามไปนะครับตรงนี้ไม่ได้เน้นมากนะครับตรงนี้ก็คือเป็น node MCU นะตรงนี้เขาใช้ตัวเป็น node MCU ก็บอกว่ามีขาไหนที่เราสามารถเขียนโค้ดใช้งานได้บ้างก็มีขาเนี่ยครับขา D0 D1 D2 D3 D4 จนถึง D8 แล้วก็เขาเทียบให้นะครับว่าถ้าเกิดเราจะเขียนโค้ดให้ง่ายเนี่ยถ้าเทียบกับ Arduino

โน่เนี่ยดีศูนย์ก็คือ16ก็คือขา16นะครับดีหนึ่งก็คือขา5เทียบเราสามารถเขียนโค้ดแบบ Arduino ธรรมดาได้เลยนะครับมาดูโค้ดครับโค้ดนี้เป็นโค้ดที่ยังไม่ได้เชื่อมต่อกับบิงนะครับเป็นโค้ดที่ถอยหลัง1วิเลี้ยวซ้าย1วิเลี้ยวขวา1วินะครับแต่โค้ดตรงนี้เป็นพื้นฐานในการนำไปเขียนโค้ดนะครับที่เชื่อมต่อกับการควบคุมพันลิงอันนี้มาดูโค้ดมีอะไรบ้างนะครับเขาคอมเมนต์ไว้ว่ามอเตอร์ A pin ก็คือเป็นการกำหนดขานะครับที่ควบคุมมอเตอร์ A คือมอเตอร์ด้านซ้ายนะครับเมื่อสักครู่นี้ขอย้อนนะครับตรงนี้นะครับขาที่ควบคุมก็คือจะมีขา D1 D3 D2 D4 นะครับคราวนี้คำนวณครับ INT enable A เท่ากับ12 enable A คือขาอะไรครับคือขาที่เราจะควบคุมความเร็วมอเตอร์ A หรือมอเตอร์ที่อยู่ด้านซ้ายนะคำนวณเป็นขา output ทั้งหมดเลยเพราะเป็นขาที่ควบคุมการทำงานของมอเตอร์ซึ่งเป็นอุปกรณ์ output นั่นเองนะครับPin mode enable A เป็น output Pin mode enable pin motor A นะครับก็มี A1 A2 ก็เป็น output enable B motor B ตรงนี้นะครับมาดูในส่วนของโปรแกรมหลักครับ while loop while loop ก็มีส่วนของการทำงานนะครับก็คือมีส่วนของ enable motor A สั่งให้ forward สั่งให้forward วงเล็บ400ตรงนี้นะครับหมายความว่าให้มันนะครับเคลื่อนที่เดินหน้าด้วยความนะครับด้วยระยะเวลา400นะครับโทษนะครับด้วยความเร็วมอเตอร์400ความเร็ว enable 400นะครับแก้ไขนะครับส่วน cross นี่คือให้หยุดการทำงาน forward คือทำงานเดินหน้าที่ความเร็ว400นะครับหยุดที่ความเร็ว200ครอสคือหยุดนะครับต่อไปก็จะมีโกแบล็คเวิร์ดก็คือถอยหลังคล้ายๆกันนะครับถอยหลังก็จะมีให้ความเร็ว400ครอสก็คือหยุดถอยหลังนะครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานี่คือการทดสอบการทำงานของหุ่นยนต์ว่ามันเคลื่อนที่ครบไหมเดินหน้าครบไหมถอยหลังเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาทำงานได้ไหมสำคัญนะครับในการสร้างโครงงานเกี่ยวกับควบคุมโรบอทพื้นฐานเราต้องตรวจสอบก่อนว่าพูดง่ายๆก็คือตัวซอฟต์แวร์พื้นฐานทำงานไหมตัวฮาร์ดแวร์ก็คือไม่รวมทั้งวงจรไดรฟ์มอเตอร์นะครับตัวโนด MCU หรือมีเซ็นเซอร์มาเกี่ยวข้องแน่ไหมก่อนที่จะไปเขียนโค้ดที่มันซับซ้อนมากขึ้นส่วนตรงนี้ก็เป็นส่วนของโค้ดที่ใช้เทสการทำงานของหุ่นยนต์นะครับตรงนี้ครูข้ามไปนะครับคราวนี้เราเริ่มมาสร้างแอปบิงที่เป็นปุ่มควบคุมการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์ที่ควบคุมผ่านบริงนะครับก็เริ่มต้นก็เข้าไปที่ create new account นะเริ่มต้นขั้นแรกเลยนะครับก็กรอกอีเมล password sync up เข้าไปนะครับจากนั้นคลิกที่อะไรครับ new project มันจะขึ้นมาหน้าต่างนี้แล้วคลิกที่ new project สร้างงานใหม่ตั้งชื่องานเราตรงนี้นะครับ robot underscore carอันนี้เขาตั้งมาก็คือรถหุ่นยนต์ก็หุ่นยนต์ที่เคลื่อนที่ด้วยล้อนั่นเองครับตรงนี้ตั้งชื่อนะครับจากนั้นเลือกรุ่นนะครับเลือกรุ่น device หรืออุปกรณ์ที่เราใช้เห็นไหมครับเราใช้ Node MCU ก็จะเป็น ESP8266 นะครับตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้เขาใช้ ESP32 ใช่ไหมคือ IoTen Token เนี่ยรหัส Token เนี่ยจะส่งมาที่ชื่อ Gmail ของเรานั่นเองแล้วเราก็เข้าไป copy มานะครับก็คลิกโอเคตรงนี้นะครับเข้ามาที่หน้าว่างเปล่าก็คือคลิกที่ว่างใช่ไหมครับมันจะขึ้นเครื่องหมายบวกแล้วเราคลิกที่เครื่องหมายบวกก็ไปเลือกอะไรครับอุปกรณ์ที่เป็นบัตตันก็คือสวิตช์แบบกดติดปล่อยดับซึ่งมีค่า energy อยู่ที่200นะครับคลิกมาปุ๊บก็จะได้ปุ่มนี้ขึ้นมาในหน้านี้เราสามารถคลิกหรือกดค้างแล้วก็ลากไปวางตำแหน่งที่เราต้องการตามงานได้นะครับจากนั้นก็คลิกเข้าไปครับคลิกที่ปุ่มบัตตันตรงนี้เข้าไปก็
็ขึ้นมาหน้าต่างนี้ครับ

ขึ้นมาหน้าต่างนี้นะครับให้คลิกที่พินนะคลิกที่พินเสร็จก็คลิกที่นะครับคลิกที่พินนะครับแล้วก็คลิกที่นะครับเปลี่ยนจากสวิตช์เป็นพัสเปลี่ยนจากสวิตช์เป็นพัสสวิตช์กับพัสต่างกันยังไงนะสวิตช์หมายความว่ากดนะครับกดครั้งนึงเนี่ยมันจะติดค้างนะครับติดค้างกดอีกครั้งนึงมันถึงจะดับแต่ถ้าพุชหรือพัสเนี่ยก็คือกดค้างก็จะทำงานปล่อยปุ๊บก็จะดับพัสก็คือกดติดปล่อยดับนั่นเองนะครับโอเคจากนั้นมาคลิกที่พินนะครับคลิกมันจะขึ้นมาหน้านี้นะครับให้เลือกเป็นเวอร์ชวลครับไม่ใช่ดิจิตอลแล้วครับเลือกเป็นเวอร์ชวลแล้วเลือกเป็น V0 ตามนี้เลยนะครับเวอร์ชวลแล้วก็ V0 นะครับแล้วก็ continue นะครับคลิกที่ continue ต่อไปนะครับแล้วก็มาตั้งชื่อปุ่มครับเป็น forward คือปุ่มควบคุมการเดินหน้าของหุ่นยนต์นั่นเองนะครับคลิกปุ่มเป็น forward จากนั้นก็เปลี่ยนจากสวิตช์นะครับมาเป็นพัสตอนนี้แล้วแต่นักเรียนนะบางคนบอกจะเป็นสวิตช์ก็ได้กดค้างให้มันเดินหน้าเลยกดอีกทีแล้วเราก็ให้มันหยุดแล้วแต่ตรงนี้เลือกใช้ได้จากนั้นมาคลิกที่ VO หรือ V0 นะครับคลิกเสร็จมันจะมาขึ้นมาหน้านี้เลยเสร็จแล้วปุ่มแรกปุ่มต่อไปก็ทำเหมือนกันแค่เปลี่ยนชื่อนะครับแล้วก็ตั้งค่า V อย่าซ้ำกันนะครับถอยหลังนะครับใช้ V1 ใช่ไหมเดินหน้า forward ใช้ V0 ถอยหลังตั้งชื่อว่า black ไหมครับที่ครูชี้อยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวครูใช้เลเซอร์นะครับจะได้เห็นนะครับเนี่ยที่ครูชี้อยู่ตรงนี้นะครับก็คือถอยหลังเลี้ยวขวาไรตั้งชื่อว่าไรนะครับตั้งชื่อว่าไรแล้วก็ตั้งชื่อใช้ปุ่ม V2 ใช่ไหมครับต้องตั้งV ไม่ซ้ำกันนะครับปุ่มเลี้ยวซ้ายเป็น V3 ตั้งชื่อว่า left นะครับเสร็จแล้วครับหน้าจอการควบคุมจากนั้นการเชื่อมต่อนะครับบริงนะครับเข้ากับบริงเซิร์ฟเวอร์ก็คลิกที่ปุ่มสามเหลี่ยมตรงนี้นะครับคลิกที่ปุ่มสามเหลี่ยมตรงนี้นะครับก็จะเชื่อมต่อกับบริงเซิร์ฟเวอร์ก็ใช้งานควบคุมการทำงานของหุ่นยนต์ได้เลยมาดูโค้ดครับคนนี้ครูจะอธิบายในส่วนหลักๆที่เราไปเปลี่ยนพอนะครับพอโค้ดตรงนี้ก็ copy ไปใช้งานได้เลยส่วนตรงนี้ก็ข้ามไปเลยครับเป็นส่วนของการ setting ต่างๆค่ะต่อใช้งานนะครับมาดูส่วนที่เราจะเปลี่ยนดีกว่านะครับเดี๋ยวครูเปลี่ยนเป็นอันปากกาจะได้ทำการไฮไลท์นะครับว่าเราเปลี่ยนตรงไหนบ้างนะครับเปลี่ยนอะไรครับ authent นะครับ copy มาจาก gmail ตรงนี้นะครับใช่ไหมครับตอนเราซิงค์อินเข้าไปใช้บลิง My Wi-Fi ครับชื่อ Wi-Fi Password Wi-Fi หรือชื่อ Hotspot Password Hotspot ของเราเปลี่ยนตรงนี้ครับตรงอื่นไม่ต้องเปลี่ยนครับตรงอื่นนะก็สามารถเลยครับ Copy โค้ดนี้ไปใช้ได้เลยคราวนี้มาดูทำความเข้าใจครับ Voice Setup นะครับกำหนดความเร็วเป็นที่ 9,600นะครับเนื่องจากว่ามันเป็นการส่งสัญญาณลอจิกนะครับในการกดสวิตช์มันใช้ข้อมูลในการสื่อสารไม่มากครับแค่รับ1รับ0เองนะครับจึงใช้ความเร็วที่ 9,600 นะครับต่อไปครับ Bing Begin จำได้ไหมครับตรงนี้คือ Bing เริ่มทำงานครับแอปพลิเคชัน Bing เริ่มเชื่อมต่อแล้วก็ทำงานนะครับในนี้ก็จะมีเห็นไหมครับเชื่อมต่อกับเรื่องของ Authent Token นะครับ Username นะครับแล้วก็ Password นะครับ Voice Chat ก็กำหนด PIN Mode ครับว่าไม่ว่าจะเป็นขาที่เชื่อมต่อกับ Enable ควบคุมความเร็วมอเตอร์ขาที่เชื่อมต่อกับมอเตอร์ A มอเตอร์ B ต่างๆกำหนดให้เป็น Output ทั้งหมดนะครับนะนี่ก็ใน voice setup มาดูโปรแกรมหลักครับ voice loop ก็เริ่มเลยครับสั่งให้ Bing รัน

เลยนะตรงนี้ bing.run เริ่มรับค่านะครับการทำงานนะครับของ bing void hall นะครับก็เป็นส่วนของเริ่มการทำงานนะครับโดยมีคำสั่ง digital write นะครับ write motor speed low ตัวควบคุมความเร็วมอเตอร์ด้านขวาเนี่ยเป็น low ก็คือไม่ทำงานนะไม่มีความเร็วป้อนให้คือมอเตอร์ด้านขวาหยุดการทำงานนั่นเองตรงนี้ก็เหมือนกันครับ left motor speed low ก็คือสถานะแรกนะครับในwhile loopเนี่ยก็ให้มันหยุดการทำงานก่อนเพื่อจะเริ่มการทำงานของหุ่นยนต์นะขั้นแรกให้มันหยุดก่อนต่อไปครับเริ่มแล้วครับเข้าสู่ฟังก์ชัน forward void forward นี่ก็คือเป็นการตั้งฟังก์ชันที่ชื่อว่า forward นะครับก็คือตั้งฟังก์ชันเดินหน้านั่นเองในเดินหน้าถ้าเข้าสู่ฟังก์ชันเดินหน้าปุ๊บมันก็จะมีคำสั่งแล้วครับเขียนสัญญาณดิจิตอลต่างๆนะครับให้หุ่นยนต์มันเดินหน้าตามเงื่อนไขนะครับนี่ไฮไฮโลโลตรงนี้ทำให้หุ่นยนต์เดินหน้านะครับ void reverse ในนี้เขาใช้ reverse นะครับแต่จริงคุณจะตั้งเป็น black ให้เหมือนปุ่มนะแต่ก็ไม่เป็นไร void reverse ก็คือฟังก์ชันที่ทำให้หุ่นยนต์ถอยหลัง logic ตรงนี้จะตรงข้ามกับ forward นะครับง่ายๆเลยนักเรียนมาย้อนกลับไปนะครับ forward จะเป็น high high low low เห็นไหมครับ high high low low forward เดินหน้าพอ backward ก็เปลี่ยนจาก high high low low ก็เป็น low low high highเปลี่ยนเป็นลอจิกตรงข้ามนั่นเองนี่อีกเทคนิคหนึ่งในการปรับโค้ดนะครับอย่างง่ายต่อไปครับ void write ฟังก์ชันเลี้ยวขวาฟังก์ชันเลี้ยวขวาให้สังเกตง่ายว่ามันจะนะครับทำให้หุ่นยนต์เลี้ยวขวาโดยการให้มอเตอร์นะครับด้านขวาเนี้ยโลนะครับเป็นโลนะครับมอเตอร์ก็จะทำการเลี้ยวขวาครับหยุดก็คือหยุดให้หยุดมอเตอร์ด้านขวานั่นเองด้านซ้ายทำงานมันก็จะทำการเลี้ยวขวานะครับvoid left นะครับก็เป็นฟังก์ชันทำให้มันหยุดเลี้ยวซ้ายหลักการคือหยุดมอเตอร์ด้านซ้ายด้านขวาทำงานนะครับมอเตอร์ก็จะเลี้ยวก็จะทำให้หุ่นยนต์เนี่ยเลี้ยวซ้ายนะครับนี่คือในส่วนที่จริงๆแล้วเป็นโค้ดที่เราเอามาใช้ได้เลยนะครับBing Lite นะครับในส่วนของการเชื่อมต่อกับ Bing นะครับ V0 นะครับต่างๆก็ตามค่าที่เราเขียนไปนะครับเมื่อสักครู่นี้ตรงนี้ก็เป็นฟังก์ชันนะครับต่างๆในการทำงานนะเงื่อนไขในการควบคุมหุ่นยนต์ให้ทำงานนะครับมันก็จะเชื่อมต่อกับ Bing ด้วยนะครับตรงนี้ก็ข้ามไปได้เลยนะครับเอาละนั่นก็คือเริ่มนักเรียนเริ่มเห็นภาพนะครับในการใช้ทั้งแอปพลิเคชัน Bing แล้วก็ IoT Node แล้วก็โค้ดโปรแกรมนะครับที่เชื่อมต่อกับ Wi-Fi อินเทอร์เน็ตนะครับในการควบคุมงานผ่านอินเทอร์เน็ตนะครับเพราะนั้นการเรียนรู้ด้วยหุ่นยนต์เนี่ยง่ายที่สุดนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างจะทำงานครบทั้งควบคุมทั้งตัวการทำงานนะครับแล้วก็โค้ดนะครับมาดูงานที่2ครับเป็นการสร้างงานการรายงานอุณหภูมิและความชื้นด้วย Bing App ก็คือมันจะมี IoT Node นะครับซึ่งประกอบด้วย Node MCU แล้วตัววัดอุณหภูมิและความชื้นซึ่งอยู่ในตัวเดียวกันเนี่ยแล้วก็แสดงค่าความชื้นผ่านหน้าจอโทรศัพท์สมาร์ทโฟนเราผ่าน Bing App ยกตัวอย่างเช่นเราไปวัดอุณหภูมิและความชื้นในห้องนอนของเราเนี่ยนะครับคราวนี้สิ่งหนึ่งนะครับที่ครูจะเน้นย้ำนะครับสิ่งหนึ่งที่ครูจะเน้นย้ำก็คือตัวโมดูลเซ็นเซอร์นะครับวัดความชื้นและอุณหภูมิซึ่งอยู่ในตัวเดียวกันมันเป็นโมดูลนะครับเบอร์ดี HT11 นะครับตรงนี้ตัวนี้ก็สั่งซื้อได้นะครับก็คือตัวนี้นั่นเองการต่อใช้งานก็ง่ายเหมือนเดิมครับคือมีบวกลบแล้วก็สายสัญญาณในที่นี้เขาต่อเข้ากับ GPIO 15นะครับเขาต่อเข้ากับ GPIO 15เดี๋ยวทำไมถามว่า

แล้วสามารถเลือกต่อ GPA อื่นได้โดยอิสระไหมนะครับบอกว่าไม่ได้นะครับมันต้องมีการดูด้วยว่าทำไมถึงต้องต่อที่ GPA 15เดี๋ยวจะอธิบายในโค้ดเพราะว่าตัวโมดูลเซ็นเซอร์ตัวนี้นะครับวัดความชื้นอุณหภูมินี้มันจะจ่ายสัญญาณมาเป็นอนาล็อกบอกนะครับสัญญาณต่างๆเป็นอนาล็อกนะครับพอทั้งความชื้นและอุณหภูมิมันมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะครับมันเป็นอนาล็อกจึงต้องจ่ายเข้าที่ขา GPIO 15ซึ่งมีโมดูลแปลงสัญญาณอนาล็อกเป็นดิจิตอลนะครับวันนี้มาดูโค้ดครับส่วนของโค้ดโค้ดก็เริ่มจากนะครับเห็นไหมครับ define bin print serial นะครับก็ให้ bin นะครับแสดงข้อความออกมา include wifi ผนวกนะครับ library ที่เชื่อมต่อ wifi include wifi client include bin นะครับตรงนี้จริงๆแล้วมันก็คืออะไรครับESP8266 นะครับก็เราใช้ตัวนี้นะครับเป็นไลบรารีที่เราดาวน์โหลดมาแล้วก็แอดเข้าไปในโปรแกรมนะครับ Authen ก็คืออะไรครับ Authen Token ที่บริงส่งมาใน Gmail ของเรานะครับเปลี่ยนอะไรครับมาดูการทำงานนะครับอันแรกก็คือเริ่มโหลดไลบรารีนะ DHT11 มาจากอินเทอร์เน็ตจากนั้นก็มาแอดเข้าไปในโปรแกรมที่เราเขียนนะครับเราใช้ Arduino IDE นะครับเราก็จะมีขั้นตอนการแอดนะครับไลบรารีเข้าไปนะครับพอแอดมาแล้วมันจะได้ตัวนี้ครับ simple DHT1 dsp.h นะครับinclude เข้ามาจากนั้นก็เป็นขั้นตอนเดิมๆครับเปลี่ยนนะครับเปลี่ยน Authen Token เปลี่ยน Username Password Wi-Fi นะครับไม่ได้ยากนะครับตรงนี้ก็เปลี่ยนตรงนี้จากนั้นก็จะเป็นในเรื่องของการกำหนดขาต่อใช้งานที่เกี่ยวข้องนะครับอันนี้เขามีหลอด LED แสดงผลด้วยนะครับนี้มาดูในวงจรนะครับย้อนนิดนึงในวงจรนะครับไม่มีการต่อ LED นะครับแต่นี่เขาจะมีการประยุกต์ในการต่อ LED แสดงผลนะครับก็คือเป็น INT LED pin ขา C ก็คือต่อ LED pin ที่ GPIO C นะครับต่อมาครับ INT DHT sensor เท่ากับ15ก็คือต่อขานะครับสัญญาณของโมดูลเซนเซอร์ DHT 11เนี่ยเข้ากับขา GPIO 15ซึ่งนี่ครับมันเป็นช่องที่สามารถแปลงสัญญาณอนาล็อกเป็นดิจิตอลได้นะครับซึ่งมันมีวงจรการแปลงอยู่ภายในโนด MCU นะครับต่อไปนะครับระบุรุ่นของเซนเซอร์โมดูล DHT นี่มีหลายเบอร์นะครับแต่ในที่นี้เราใช้ DHT 11เราต้องระบุด้วยโค้ดตัวนี้ครับ DHT 11 simple นะครับ D นะครับ ST 11นะครับ DHT 11ตามนี้เลยพิมพ์ตามนี้เลยนะครับ Bing Timer นะครับต่อไปครับเข้าสู่ฟังก์ชันนะครับ Sense Sensor นะครับก็คือเป็นฟังก์ชันที่เขียนโปรแกรมควบคุมการส่งนะครับสัญญาณจากเซ็นเซอร์นั่นเองการรับส่งสัญญาณจากเซ็นเซอร์นะครับเขามีการกำหนดตัวแปรไว้เก็บค่าอุณหภูมิตัวแปรนั้นเราตั้งชื่อว่านะครับ temperature นั่นเองตั้งตรงๆเลยว่า temperature ที่แปลว่าอุณหภูมิแต่สิ่งที่สังเกตคือตรงนี้ครับไบต์นี่คือขนาดของตัวแปรนะครับที่ไว้เก็บข้อมูลไบต์มีขนาด8บิตนะครับ1ไบต์มีขนาด8บิตเพราะนั้นถ้าเก็บข้อมูลเป็นเลขฐาน10ก็คือ0ถึง255นะครับไว้เก็บข้อมูลแล้วก็มีค่าเริ่มต้นเป็น0สร้างตัวแปรที่ชื่อว่า temperature มีขนาดเท่ากับไบต์หรือ8บิตนะครับแล้วก็สร้าง

ตัวแปรที่เก็บค่าความชื้นสัมผัสนี่คือว่าหรือว่าความชื้นในอากาศนะเขาเรียกว่าความชื้นสัมผัสมีหน่วยเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับก็ใช้คำสั่งไบต์ humidity นะครับ humidity เท่ากับ0ก็คือกำหนดตัวแปรนะครับเก็บความชื้นสัมผัสนะครับเก็บค่าความชื้นสัมผัสในอากาศนะครับมีขนาดเป็นไบต์หรือ8บิตจากนั้นเป็นการอ่านค่าจากเซ็นเซอร์ครับด้วยคำสั่งนี้ dht11.read นะครับคืออ่านค่าจากโมดูลเซ็นเซอร์นะครับโดยมีเงื่อนไขในวงเล็บครับนะครับ dht sensor นะครับคอมม่านะครับแล้วก็ and temperature นะครับ and อะไรครับความชื้นสัมผัสนะครับตรงนี้คือการอ่านค่าจากเซ็นเซอร์ตัวนี้เพราะมันมีทั้งค่าอุณหภูมิแล้วก็ค่าความชื้นสัมผัสในอากาศในเซ็นเซอร์ตัวเดียวนะครับคำสั่งนะครับในโปรแกรมหน้านี้นะครับไว้ก็คือจำได้ไหมครับไว้เป็นคำสั่งไว้สำหรับวนลูปโดยมันจะวนลูปอยู่ก็ต่อเมื่อเงื่อนไขที่อยู่ในวงเล็บยังเป็นจริงอยู่นะครับเงื่อนไขในวงเล็บหลังไว้นะครับนะครับวันนี้นะครับในตอนที่15นะครับในเป็นเรื่องของ Bing Application นะครับเราก็มาสอนในเรื่องของโครงงานที่ใช้การวัดความชื้นสัมผัสในอากาศแล้วก็วัดอุณหภูมิแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชัน Bing นะครับซึ่งยังมีเนื้อหาเหลืออยู่ในเรื่องของโค้ดแล้วการสร้าง Bing นิดหนึ่งนะครับแต่เวลาในการสอนนะครับได้หมดแล้วเดี๋ยวเราจะเอาเนื้อหาตรงนี้ไปต่อในตอนที่16นะครับในตอนที่16ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับเราลงมาดูกันว่าในตอนที่16เนี่ยครูจะเอาเรื่องใดมาสอนนะครับวันนี้นะครับหมดเวลาในการสอนตอนที่15นะครับในเรื่องของ Bing Application แล้วนะครับผมครูดนัสสบายใจนะครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ

การเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล3หลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือมีมานานแล้วโดยใช้สำหรับเชื่อมซ่อมแซมชิ้นส่วนที่ชำรุดหรือประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกันซึ่งในระยะแรกนั้นแนวเชื่อมยังไม่มีคุณภาพนักปัจจุบันเทคโนโลยีการเชื่อมได้ก้าวหน้าไปอีกมากซึ่งทำให้แนวเชื่อมมีคุณภาพดียิ่งขึ้นนอกจากนั้นยังมีการคิดค้นกระบวนการเชื่อมที่แปลกใหม่อีกมากมายซึ่งช่างเชื่อมจำเป็นต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานหลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักเป็นกระบวนการเชื่อมต่อโลหะให้หลอมละลายประสานเป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้ความร้อนจากการอาร์คที่เกิดขึ้นระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานมีอุณหภูมิประมาณ 6,000 องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ 3,316 องศาเซลเซียสโดยแก๊สลวดเชื่อมทำหน้าที่เป็นตัวนำไฟฟ้าและหลอมละลายกลายเป็นหยดน้ำโลหะเติมลงในบ่อหลอมละลายฟลักส่วนที่หลอมละลายกลายเป็นแสลกเหลวจะช่วยเติมคุณสมบัติทางโลหะวิทยาลงในบ่อหลอมละลายแสลกส่วนที่แข็งตัวจะช่วยลดอัตราการเย็นตัวของแนวเชื่อมดูดซับสารมลทินส่วนที่เผาไหม้กลายเป็นควันจะป้องกันการเข้าลมตัวของบรรยากาศจากภายนอกและฝุ่นชนิดของกระแสไฟเชื่อมมี2ชนิดคือกระแสไฟสลับ AC และกระแสไฟตรง DC กระแสไฟสลับกระแสไฟฟ้าในเมืองไทยจ่ายระบบ50เฮิรตซ์ใน1วินาทีจะมีคลื่นคว่ำด้านบวกและคลื่นหงายด้านลบไหลผ่านเส้นศูนย์เท่ากับ1ไซเคิลใน1วินาทีจึงมี50ไซเคิลแสดงว่าใน1วินาทีจะมีส่วนยอดของคลื่นทั้งบวกและลบ100ครั้งการหลอมละลายแกนลวดและกลายเป็นหยดน้ำโลหะก็จะอยู่ส่วนยอดของคลื่นนั่นเองกระแสไฟตรงคลื่นไฟฟ้าจะอยู่เหนือเส้นศูนย์ด้านบวกหลายทางเดียวจึงเป็นที่มาของการอาร์คเรียบกว่าชนิดกระแสสลับการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมมีความสำคัญเพราะแนวเชื่อมจะมีรูปทรงผิวหน้าและการหลอมลึกที่แตกต่างกันการต่อขั้วกระแสเชื่อมแบบกระแสสลับ AC Alternating Current เชื่อมร้อน 50% และชิ้นงานร้อน 50% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างปานกลางและการหลอมลึกปานกลางการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC ลบ Direct Current Electrode Negative ลวดเชื่อมร้อน 30% ชิ้นงานร้อน 70%จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวแคบกว่ากระแสสลับการหลอมลึกมากกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC บวก Direct Current Electrode Positive ลวดเชื่อมร้อน 70% และชิ้นงานร้อน 30% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างกว่าแบบกระแสสลับการหลอมลึกน้อยกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปร

ตรงที่คอนสแตนต์เคอร์เรนต์ CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสไฟแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเป็นไปตามการยกระยะอาร์คระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนสูงการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมกว้างระยะอาร์คปานกลางแรงเคลื่อนปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมที่ให้โวลต์แอมป์เคิร์ฟเรียบจะให้แรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าตรงเท่านั้นในปัจจุบันมีการพัฒนาขีดความสามารถของเครื่องอย่างต่อเนื่องระยะอาร์คยาวกระแสต่ำการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมจะกว้างระยะอาร์คปานกลางกระแสไฟปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นกระแสสูงการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบ

0: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
1: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคกัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโบเรเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเข้ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟิตนะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคกัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคกัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคกัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคกัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกจสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกจนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกจ

นะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกตนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสุญญากาศที่30นิ้วตลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสุญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสุญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสุญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ

สวัสดีนักศึกษาครูชื่อสมบูรณ์เนียมกล่ำวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิชาอิเล็กทรอนิกส์กำลังกันตอนนี้เราจะมาเรียนรู้ในเรื่องสัญญาณ PWM ซึ่งเป็นสัญญาณที่สำคัญในการควบคุมกำลังแบบอนาล็อกกำเนิดสัญญาณ PWM สามารถกำเนิดมาได้หลายวิธีแต่ว่าหลักพื้นฐานของสัญญาณ PWM นั้นมันเกิดจาก2สัญญาณมาผสมกันนะเดี๋ยวเราติดตามกันต่อไปนะสัญญาณ PWM นั้นตามในจอด้านบนนะเห็นได้ว่าเส้นสีเขียวที่เป็นรูปไซเคิร์ฟนั้นก็คือสัญญาณที่นำมาผสมกับสัญญาณรูปคลื่นสามเหลี่ยมหรือรูปคลื่นฟันเลื่อยรูปคลื่นสามเหลี่ยมนั้นเขาเรียกว่า triangle wave ส่วนรูปคลื่นที่เป็นฟันเลื่อยก็คือมันจะเฉียงข้างหนึ่งแล้วก็ตกลงมาด้วย t เท่ากับ0เนี่ยเราเรียกสัญญาณฟันเลื่อยหรือว่า sawtooth wave เนื่องจากคุณสมบัติของตัวเขาเรียกตัวเก็บประจุมันย่อมคายประจุเนี่ยต้องใช้เวลานิดนึงก็เลยได้รูปคลื่นตามที่เห็นนี่เมื่อผสมกันแล้วเนี่ยที่จุดตัดของสัญญาณอนาล็อกที่นำมาผสมก็คือสัญญาณรูปสีเขียวนะรูปไซน์เวฟนำมารวมกันแล้วเนี่ยที่จุดตัดในแต่ละตำแหน่งระหว่างสัญญาณไซน์เวฟกับสัญญาณไทรแองเกิลเวฟนั้นจะเป็นจุดที่เริ่มสัญญาณ PWM แล้วก็ถ้าตัดในระดับที่ต่ำลงมาเนี่ยไอ้สัญญาณ PWM ก็จะมีเขาเรียกว่าดิวตี้ไซเคิลแคบเพราะฉะนั้นสัญญาณ PWM นั้นก็คือมีค่าอยู่ระหว่าง0กับ1เท่านั้นเองก็คือ switching high switching low เท่านั้นเองสัญญาณ PWM ที่ได้มาเนี่ยมีความสำคัญมากในการที่จะนำไปควบคุมกำลังที่เป็นแบบอนาล็อกนะซึ่งเราจะต้องเรียนรู้กันต่อไปว่าเราจะเอาสัญญาณ PWM นี้ไปเชื่อมต่อกับอุปกรณ์กำลังได้อย่างไรคราวนี้เรามาดูรายละเอียดของสัญญาณ PWM สัญญาณ PWM เนี่ยถ้าสร้างมาจากสัญญาณฟันเลื่อยนะดูรูปข้างบนนี่คือสัญญาณฟันเลื่อยหรือ sawtooth wave มันก็จะเฉียงขึ้นไปแล้วก็ตกลงมาที่ t เท่ากับ0เลยสัญญาณนี้ถ้าเส้นสีแดงนี้คือสัญญาณอนาล็อกที่เป็นไฟ DC เริ่มทะยานขึ้นไปถึงยอดฟันเลื่อยเนี่ยเริ่มมีค่ามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจะทำให้ค่าความกว้างของลูกเพาของสัญญาณ PWM เนี่ยกว้างขึ้นกว้างขึ้นกว้างขึ้นในบอร์ดทดลองเนี่ยมันจะมีไฟ 0-5 โวลต์อยู่แล้วเราจะใช้ตัวคอมพาราเตอร์ในการเปรียบเทียบสัญญาณที่นำมาผสมนั้นก็คือ sawtooth waveอันนี้คือวิธีแรกวิธีที่สองนี้เราจะใช้สัญญาณรูปคลื่นสามเหลี่ยมหรือ triangle wave triangle wave นี้มันจะขึ้นที่เฉียงขึ้นแล้วก็ลงตกลงมาเป็นศูนย์นี่ที่รูปแบบเดียวกันองศาเดียวกันแบบนี้เราเรียกว่า sawtooth wave การนำมาผสมกันเนี่ยสัญญาณที่ได้มันแตกต่างกับสัญญาณ PWM ถ้าเส้นแดงนี้เริ่มขึ้นสูงรูปความกว้างของเพามันก็จะเริ่มกว้างขึ้นจนถึงเต็ม 100% แต่ตำแหน่งของการเกิดสัญญาณพันลูกใหม่ลูกต่อไปเนี่ยมันก็จะห่างไปห่างไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้เขาจึงเรียกชื่ออย่างหนึ่งว่าสัญญาณ PPM หรือว่า Pulse Position Modulation สัญญาณ2 สัญญาณคือ PWM และ PPM เนี่ยมันจะให้ผลเอาท์พุตเท่ากันความบิดเบี้ยนของสัญญาณ PWM เนี่ยขึ้นอยู่กับตัวลาดทะแยงขึ้นไปของสัญญาณถ้ามันเป็นลีเนียจริงๆเนี่ยมันเป็นเชิงเส้นจริงๆเนี่ยสัญญาณบิดเบี้ยนของ PWM ก็จะน้อยลงแล้วการสร้างสัญญาณ P รูปคลื่นฟันเลื่อยก็ดีหรือรูปคลื่นสามเหลี่ยมก็ดีมันจะต้องมีวิธีการที่จะดัดเคิร์ฟของสัญญาณเนี่ยให้มันเป็นเชิงเส้นจริงๆให้มันเป็นเส้นตรงจริงๆเพราะฉะนั้นในเครื่องเสียงดิจิตอลหรือว่าเครื่องเสียงแบบสวิตชิ่งเนี่ย
สัญญาณพวกนี้เขาถูกสร้างขึ้นมาโดยวิธีการที่สลับซับซ้อนมากใช้กระบวนการเขาเรียกว่า DSP นะหรือว่า Digital Signal Processing เลยล่ะเพราะว่าเราต้องการความ linearity นะหรือความเป็นเชิงเส้นเนี่ยสูงมากเพื่อไม่ให้เครื่องเสียงดิจิตอลเนี่ยมันผิดเพี้ยนจากสัญญาณต้นกำเนิดของเขาเพราะว่าถ้าเราได้สัญญาณ PWM ที่ได้มาจากการผสมที่มีสัญญาณเขาเรียกว่าสัญญาณแคเรียนะคือสัญญาณพาหะแต่ว่าก็คือสัญญาณที่มาผสมคือสามเหลี่ยมหรือซอทูธเวฟที่เป็นเชิงเส้นจริงๆเราก็จะได้สัญญาณเครื่องเสียงที่มีคุณภาพดีการควบคุมที่มีคุณภาพดีความกว้างของสัญญาณที่คงที่สัญญาณที่มาผสมนั้นก็คือเขาเรียกว่า VM VM นี้คือ Modulated Voltage คือสัญญาณอนาล็อกใดๆก็ตามอาจจะเป็นสัญญาณเสียงเพลงอาจจะเป็นสัญญาณคนพูดหรืออาจจะเป็นระดับสัญญาณที่ได้จากเซ็นเซอร์ต่างๆเราสมมุติว่าเป็นรูปไซน์เวฟตามไอ้เคิร์ฟสีแดงนั้นส่วน VC นี่คือ Carrier Voltage Carrier Voltage ตัวนี้ก็คือสัญญาณที่เขาเรียกว่าสัญญาณพาหะแต่ว่าความจริงแล้วคือสัญญาณรูปคลื่นสามเหลี่ยมที่นำมาผสมกับสัญญาณอนาล็อกนั่นเองการผสมคลื่นแบบนี้เราเรียกว่า normal modulation ก็คือว่าสัญญาณที่ได้จะไม่ผิดเพี้ยนเนื่องจากระดับสัญญาณของที่มา modulate นะคือสัญญาณอนาล็อกนั้นมีค่าระดับต่ำกว่าสัญญาณ carrier ตัวนี้ก็คือจะได้ค่าสัญญาณ PWM เนี่ยมีค่าความผิดเพี้ยนน้อยหรือไม่ผิดเพี้ยนเลยนะเป็นแบบนี้บางทีสัญญาณอาจจะแรงเกินไปเป็นแบบนี้เมื่อสัญญาณมันแรงไปเนี่ยก็คือสัญญาณโมดูเลตมีค่ามากกว่าสัญญาณแคเรียตามในรูปนะส่วนสัญญาณที่มาโมดูเลตก็คือสัญญาณเสียงเพลงก็ตามเสียงดนตรีก็ตามหรือเสียงคนพูดก็ตามถ้าเราพูดเสียงดังมากเนี่ยเสียงจะแตกก็คือการแตกนั้นเกิดจากเกิดดิสทอร์ชันขึ้นในช่วงที่มันโมดูเลตเกินไปกว่าสัญญาณแคเรียแบบนี้เราเรียกว่าโอเวอร์โมดูเลชันมันอาจจะเกิดขึ้นได้ถ้าเราไม่ควบคุมสัญญาณที่มาผสมให้มีเขาเรียกว่าแอมพลิจูดไม่เกินสัญญาณแคเรียคืออยู่ที่ประมาณสัก80อย่างมากไม่เกิน 90% เพราะว่าถ้าถึงยอดจริงๆแล้วเนี่ยมันตรวจจับความกว้างไม่ได้เพราะฉะนั้นเขาอยู่ในระดับ 70-80% นั้นเองสูงสุดเพราะฉะนั้นคลื่นเสียงก็ดีคลื่นดนตรีก็ดีเขาจึงต้องจำกัดเลเวลเขาไว้นะให้เข้ามาในการผสมสัญญาณนี้เพื่อเป็นสัญญาณสวิตชิ่งหรือสัญญาณ PWM เนี่ยไม่ผิดเพี้ยนตอนนี้เรามาดูองค์ประกอบของสัญญาณ PWM บ้างก็คือมันจะมีช่วงสัญญาณที่ออนกับช่วงสัญญาณที่ออฟครบ1ไซเคิลพอดีสัญญาณที่ออนเนี่ยก็คือเริ่มจาก T เท่ากับ0ขึ้นไปเป็น T เท่ากับ0แบบนี้ไม่มีดีเลย์ไม่มีอะไรทั้งสิ้นแล้วก็ออนไปตลอดในช่วงค่าที่มันครอสกันกับสัญญาณรูปคลื่นพาหะก็คือรูปคลื่นสามเหลี่ยมเสร็จแล้วมันก็ตกมาถ้าระดับมันต่ำกว่าตกมาที่ T เท่ากับ0เลยแล้วก็ออฟไปตลอดจนกว่าจะมีคลื่นพาหะแทงเกิลเวฟลูกใหม่ขึ้นมาถ้าระดับสัญญาณของอนาล็อกนี้ยังคงที่อยู่มันก็จะเป็นแบบนี้นะเป็นไปตามรูปนี้ก็คือออฟออนออฟออนเป็นแบบนี้ตลอดไปคราวนี้มันให้ค่าเฉลี่ยของโวลเตจที่เป็นเขาเรียกว่า DC component คือค่าเฉลี่ยที่เป็นสัญญาณอนาล็อกออกมาเนี่ยค่าเฉลี่ยนี้คือค่าที่เป็นไฟเรียบไปเลยเป็นไฟ DC เลยเนี่ยวิธีการก็คือว่าเขาเอารถเกรดมาไถดินในช่วงออนเนี่ยทับลงไปในช่วงออฟมันได้ความสูงเท่าไหร่ก็เท่านั้นแหละทุกๆ1ไซเคิลนี่ก็คือ1ไซเคิลก็คือจากขึ้นแล้วลงแล้วจะขึ้นลูกต่อไปอันนี้คือจบไซเคิลของมันถ้าเราใช้สัญญาณ PWM เราต้องฟิกไซเคิลนี้ไว้ตลอดเวลาอย่าไปขยับมันเช่นถ้าเราใช้ที่400เฮิรตซ์
เราก็ต้องฟิกไว้ที่400เฮิรตซ์แต่ช่วงออนนี้แกว่งได้ภายในช่วงออนกับออฟก็คือช่วงนี้มันสามารถแกว่งได้ว่าจะเอาช่วงออนแคบหรือช่วงออนกว้างอยู่ที่สัญญาณที่จะมาผสมคือสัญญาณอนาล็อกที่มาผสมกันเพราะฉะนั้นมันก็จะมีองค์ประกอบก็คือว่าช่วงออนนี้เราเรียกว่าดิวตี้เซคเกิลหรือพันวิดพันวิดนี้ก็คือความกว้างของรูปพันช่วงออนหรือชื่อหนึ่งเรียกว่าดิวตี้เซคเกิลดิวตี้แปลว่าเซคเกิลในการทำงานในการขับมอเตอร์ในการปล่อยสัญญาณเสียงในการปล่อยสัญญาณแสงอะไรก็ว่ากันไปการทำงานที่ครบไซเคิลนี้เราเรียกว่าฟรีควินซี่เพราะนั้นองค์ประกอบของเขาก็จะมีแค่นี้แล้วก็ค่าเฉลี่ยของแรงเคลื่อนนะที่เกิดขึ้นจากสัญญาณตัวนี้คราวนี้มาดูการคำนวณนิดหนึ่งสูตรของเขาไอดิวตี้ไซเคิลเนี่ยหรือความกว้างของไอรูปคลื่นพันช่วงออนช่วงออนนี้นะดิวตี้ไซเคิลเนี่ยเขาคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของฟูลไซเคิลเพราะฉะนั้นสูตรคำนวณก็คือเขาคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือใช้ค่าความกว้างของลูกพันหารด้วยไซเคิลคือความถี่นั่นเองแล้วก็คูณด้วย100เพราะฉะนั้นดิวตี้ไซเคิลเนี่ยเขาจึงเลือกเป็นเปอร์เซ็นต์เขาจึงใช้ตัวเลขเป็นเปอร์เซ็นต์กัน0ถึง100 0ถึง100นี่ก็คือค่าอนาล็อกเท่าไหร่ก็ไม่รู้แต่ว่ามันต่ำสุดก็คือ0สูงสุดก็คือ100นั่นเองแล้วแรงเคลื่อนเอาท์พุตที่จะคำนวณได้ก็คือเอาเปอร์เซ็นต์ของดิวตี้ไซเคิลนี้คูณกับแรงเคลื่อนที่นำมาจ่ายให้กับวงจรนั่นเองก็คือได้จากสมการข้างล่างนี้นี่คือแรงเคลื่อนเอาท์พุตของเขาคราวนี้ที่มาที่ไปของสัญญาณ PWM เนี่ยมันกำเนิดมาได้อย่างไรการกำเนิดของสัญญาณ PWM เนี่ยมันมีอยู่แค่เพียง3วิธีเท่านั้นวิธีแรกก็คือใช้บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์เลยเพราะว่าโมดูลของในโมดูลชิปเนี่ยนะมันจะมีโมดูลสร้างสัญญาณ PWM อยู่จะมีกี่ช่องกี่ช่องกี่ช่องก็แล้วแต่ความเล็กใหญ่ของโครงสร้างของไมโครคอนโทรลเลอร์ในแต่ละเบอร์ของเขาเช่นบอร์ด Arduinoเขาก็มีโมดูลที่สร้างสัญญาณ PWM เนี่ยของเขาเนี่ยกี่ช่องนะเขาก็กำหนดไว้ในสเปคเลยของ MCU ที่เบอร์ที่เขาจะใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์เนี่ยแต่ละเบอร์แต่ละรุ่นจะให้ค่าสัญญาณ PWM เนี่ยที่มีความละเอียดที่แตกต่างกันเช่น0ถึง255 0ถึง1023เป็นต้นสำหรับบอร์ดArduino ที่พวกเธอเห็นอยู่เนี่ยนะที่ครูนำมาเขียนโปรแกรมสร้างให้เนี่ยนะจะใช้สามารถที่ขับสัญญาณอนาล็อกที่มีความละเอียดถึง 1,023 สเต็ปนะหรือ10บิตแต่ว่าในที่นี้ครูจะใช้แค่8บิตก็คือ0ถึง255เพราะฉะนั้นก็จะต้องมีการเขียนโปรแกรม

แปลงจาก1,023เป็น255วิธีอีกที่2ก็คือใช้ IC555 Timer อีกวิธีหนึ่งก็คือเป็นวิธีที่3ก็คือใช้ Comparator เลยสร้างคลื่นสามเหลี่ยมขึ้นมาหรือสร้างคลื่น Sawtooth Wave หรือ Triangle Wave แล้วเอาสัญญาณอะนาล็อกมาผสมอีกขาหนึ่งเลยวิธีนี้เป็นวิธีที่ดีที่สุดเท่าที่ครูได้ค้นคว้ามานะเพราะว่าวิธีนี้เองที่เขาใช้ในการที่จะสร้างสัญญาณต้นในการผสมคลื่นระหว่างเสียงเพลงเสียงดนตรีนะแล้วก็มาผสมกันเป็นสัญญาณ PWM แล้วไปขับเขาเรียกว่า power switching นะ power amplifier ที่เป็นเขาเรียกว่า switching power amp หรือว่า digital power ampอีกทีหนึ่งซึ่งจะให้ประสิทธิภาพที่สูงมากนะมากกว่า 90% ด้วยซ้ำนะถ้าเป็นแอมป์ธรรมดาแบบอนาล็อกเนี่ยประสิทธิภาพมันไม่มากนะแล้วมันสร้างวัตต์สูงๆไม่ได้แต่วิธีนี้นะเป็นวิธีที่สามารถสร้าง power amp กำลังวัตต์สูงๆได้เช่น 5,000 วัตต์ 8,000 วัตต์ 1,000 วัตต์แล้วก็ 10,000 วัตต์นี่คือการเขียนโปรแกรม Arduino ครูก็ใช้ตัวนี้เป็นตัวบอกก็คือเป็นตัวที่จะใช้สร้างสัญญาณ PWM ที่ครูชี้อยู่นี่ก็คือคำสั่งสำหรับรับสัญญาณอนาล็อกจากภายนอกก็คือ 0-5 โวลต์ออกมาที่ขา A0 แล้วมาสร้างสัญญาณ PWM ในคำสั่งสีแดงนี้เนื่องจากไอบอร์ด Arduino เนี่ยมันให้สัญญาณอนาล็อกที่มีความละเอียด0-1023แต่ว่าครูจะต้องนำมาดาวสเกลลงไปเหลือ 0-255 คือระดับ8บิตก็พอแล้วนี่คือคำสั่งในไมโครคอนโทรลเลอร์ตัวอย่างที่ครูเขียนเอามาเพื่อที่จะกำเนิดแต่บังเอิญว่าคำสั่งนี้มันมียาวกว่าที่นี่อันนี้คือคำสั่งย่อแต่ว่าครูเขียนคำสั่งให้มันออกจอ LCD สีฟ้าๆที่เธอเห็นอยู่เนี่ยนะจอ LCD ตัวเนี้ยนะครูก็สั่งให้มันดิสเพลย์ค่า PWM แล้วก็สั่งให้ดิสเพลย์ค่า Duty Cycle ออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์ด้วยเราสามารถสร้างสัญญาณ PWM มาด้วยตัวไมโครคอนโทรลเลอร์ได้นะวิธีหนึ่งส่วนวิธีที่2ก็คือใช้ IC555 Timer ตามวงจรนี้ที่โชว์กันเมื่อตอนที่แล้วนี่มันก็ผิดเพี้ยนจากวงจรนี้นิดหน่อยสัญญาณพันวิดมันออกที่ขา3เหมือนเดิมแล้วสัญญาณอนาล็อกเช่นเสียงเพลงหรือว่าเสียงคนพูดก็นำมาผสมที่ขา2กับขา6แล้วก็มาต่อร่วมกันที่ขากลางของตัว Duty Cycleถ้าเราจะมาใส่ไมโครโฟนออฟแอมขยายออกมาเป็นสัญญาณอนาล็อกเนี่ยระดับของสัญญาณเนี่ยที่เข้ามานี่กับระดับแรงเคลื่อนของจุดนี้มันไม่เท่ากันเมื่อมันไม่เท่ากันเนี่ยเราจำเป็นจะต้องนำค่าเขาเรียกว่าตัวเก็บประจุหรือค่า C มาบล็อกเอาไว้เพื่อไม่ให้สักแรงเคลื่อนมันกวนกันกับสัญญาณมาจากไมโครโฟนก็ดีมาจากลำโพงก็ดีที่มาจากโน้ตบุ๊กก็ดีหรือว่าสมาร์ทโฟนก็ดีเพราะนั้นเสียงคนพูดเสียงสัญญาณอนาล็อกนี้ก็จะผ่านตัวคาปาซิเตอร์นี้ไปได้แต่ระดับแรงเคลื่อนของไมโครโฟนหรือว่าสมาร์ทโฟนอะไรต่างๆเหล่านี้มันไม่เกิน5โวลต์ไอ้ตรงนี้มันอาจจะเป็นเท่าไหร่ก็ไม่รู้12โวลต์หรือว่า10โวลต์ซึ่งสักแรงเคลื่อนไม่เท่ากันถ้าเกิดเอามาต่อกันตรงเนี่ยโน้ตบุ๊กก็จะพังตัวกำเนิดแอมป์ของเสียงของหูฟังก็จะพังเพราะฉะนั้นเราจึงมีคาปาซิเตอร์ตัวนี้เป็นตัวบล็อกเอาไว้เอาเฉพาะสัญญาณเสียงคลื่นสัญญาณเสียงเท่านั้นที่มาโมดูเลตส่วน VR100K ตัวนี้ถ้าเราเอามาใช้ในเครื่องเสียงเราจะปรับไว้ที่ 50% เพราะฉะนั้นคลื่นเสียงที่เป็นสัญญาณอนาล็อกเนี่ยก็จะมาเป็นบวกลบบวกลบบวกลบ 50% ใต้ 50% เหนือ 50% อยู่แบบนี้ตลอดไปเพราะนั้นสัญญาณที่ถูกมิกกันไปเนี่ยจะถูกออกมาเป็นสัญญาณพันวิตที่ขา3นั่นเองส่วนคาปาซิเตอร์ที่เป็น1นาโนฟาราดถึง10นาโนฟาราดนี้
ก็คือจะสร้างความถี่ที่ฟิกเอาไว้ที่ประมาณตอนที่แล้วก็คือประมาณ80กิโลเฮิรตซ์นะซึ่งเหนือสัญญาณเสียงเพราะฉะนั้นวงจรนี้สามารถที่จะไปบิ๊กเสียงเพลงได้เสียงดนตรีได้แต่ว่าจะต้องมีเขาเรียกโปรเทนลดทอนสัญญาณไม่ให้เกิดโอเวอร์มอดูเลชันขึ้นนี่คือสร้างมาจาก IC555 Timer มีอีกวงจรหนึ่งนะที่ครูว่าเป็นวิธีสุดท้ายก็คือใช้ลิเนียคือ TL074 เนี่ยมันเป็นออฟแอมป์นะเป็นเขาเรียกว่าใช้ Dual Voltage Dual Voltage นั่นก็คือใช้ไฟบวก12โวลต์เทียบกับกราวด์แล้วก็ลบ12โวลต์เทียบกับกราวด์เพื่อที่จะให้ความสมดุลสมมาตรของสัญญาณซีกบวกกับสัญญาณซีกลบนี่สมดุลกันความผิดเพี้ยนก็จะไม่มี IC ตัวแรกจะทำหน้าที่ผลิตสัญญาณฟันเลื่อยร่วมกับ IC ตัวที่2ตัวนี้เป็นออฟแอมป์ด้วยกันทั้งคู่มีสัญญาณฟีดแบ็กกลับมาอันนี้ใบพัดลงกราวจะผลิตคลื่นสัญญาณสามเหลี่ยมออกมาที่จุดนี้แล้วก็นำมาลดทอนสัญญาณที่วอลลุ่มหรือว่า variable resistor 1K ตัวนี้เพื่อลดทอนสัญญาณที่มีค่าที่เหมาะสมไม่ให้เกิด over modulation ขึ้นเพราะนั้นสัญญาณที่พาหะหรือว่าคู่คลื่นสามเหลี่ยมก็จะมาปรากฏที่ pointer ชี้นี่เข้าไปที่ขาลบของ IC อีกตัวนึงนะตัวที่3ส่วนสัญญาณอนาล็อกหรือสัญญาณที่เป็นเสียงเพลงเสียงดนตรีต่างๆก็จะผ่านตัวคาปาซิเตอร์ตัวนี้1ไมโครฟาราดเข้ามาที่ขาบวกเพราะนั้น IC ตัวที่3นี้จะทำหน้าที่เป็นตัวเปรียบเทียบสัญญาณสร้างสัญญาณพันวิดออกมาที่ขาเอาท์พุตของเขาโดยดับด้วยตัวต้านทานประมาณ 4.7K เพื่อไม่ให้เกิดโอเวอร์ไดเกิดขึ้นคือสัญญาณจะได้มีค่าที่เหมาะสมเพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้สัญญาณตัวนี้ที่ปรับขึ้นลงก็คือเหมือนกับวอลลุ่มคอนโทรลเลยนะก็คือว่าเร่งหรี่เสียงได้เพราะว่าสัญญาณนี้มันสามารถชิปขึ้นข้างบนลงข้างล่างได้ไอ้ที่รูปขึ้นสามเหลี่ยมนี้ก็สามารถปรับความดังค่อยของสัญญาณเสียงได้ที่มามิกกันนะตัวนี้ซึ่งออกมาเป็นในรูปของสัญญาณ PWM เดี๋ยวครูจะให้เธอได้เรียนรู้ทั้งหมดนะในเครื่องเสียงดิจิตอลซึ่งอยู่ในวิชานี้แหละอาจจะอยู่ในตอนท้ายๆนะคือการประยุกต์ใช้งานของสัญญาณ PWM อีกทีหนึ่งคราวนี้เราจะมาเรียนรู้ว่าสัญญาณพันวิดหรือ PWM นั้นนำมาขับกำลังแบบอนาล็อกเราต้องรู้จักกำลังแบบอนาล็อกกันเสียก่อนก็คือระดับของความดังของเสียงคือเสียงค่อยเสียงดังก็คือดิจิตอลแอมพลิฟายเออร์นั่นเองหรือว่าสวิตชิ่งออดิโอแอมพลิฟายเออร์นั่นเองซึ่งเราจะต้องออกแบบวงจรนี้ให้ได้คอร์สนี้ครูต้องเน้นทั้งหมดแล้วก็ระดับความสว่างของแสงก็เป็นเขาเรียกว่ากำลังแบบอนาล็อกเช่นเดียวกันแล้วก็ระดับความร้อนของฮีเตอร์ในตู้ฟักไข่ก็ดีหรือในตู้อบก็ดีสามารถที่จะปรับให้มีความร้อนมากหรือร้อนน้อยหรือร้อนปานกลางอะไรก็แล้วแต่ปรับความร้อนให้ได้อย่างเหมาะสมก็เราเรียกว่าการขับกำลังแบบอนาล็อกเช่นเดียวกันแม้กระทั่งความเร็วของมอเตอร์ก็เช่นเดียวกันก็คือระดับความเร็วความช้าของการหมุนมอเตอร์เราเรียกว่ากำลังแบบอนาล็อกทั้งนั้นเมื่อเราเรียนรู้แบบนี้แล้วเนี่ยนะเราก็ต้องมาสร้างวงจรกันให้ได้นะคราวนี้เรามาดูตัวแรกคือระดับเสียงเนี่ยนะความดังของเสียงความค่อยของเสียงหรือว่าไปสร้างดิจิตอลพาวเวอร์แอมพลิฟายเออร์ได้อย่างง่ายดายลองมาดูกันนี่ครูยกตัวอย่างมาแต่ว่ายังไม่ให้ปฏิบัติในตอนนี้เรามายกตัวอย่างให้ดูว่าสัญญาณพันวิดสัญญาณ PWM สร้างมาจากตัวนี้นี่คือโมดูลที่อยู่ในกรอบสีแดงนี้คือฟังก์ชันการทำงานของตัวผลิตสัญญาณคลื่นรูปสามเหลี่ยมหรือ Triangle Wave นั่นเองตรงนี้ความถี่หรือว่าความเป็น Linearity มันสูงเพราะนั้นใช้ Op Amp 2ตัวตัวนี้เพราะฉะนั้นก็จะได้เสียงที่ผิดเพี้ยนน้อยที่สุดดีกว่าสร้างด้วยวิธีอื่นวิธีที่ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์เนื่องจาก
ฟรีเควนซีหรือว่าความถี่เนี่ย

สร้างได้ไม่สูงมากนักมีข้อจำกัดเพราะฉะนั้นเราจึงไม่สามารถนำมาใช้ได้เนื่องจากความถี่มันต่ำนะเราจึงใช้ตัวสร้างสัญญาณที่เป็นออฟแอมป์ตัวนี้เมื่อสร้างสัญญาณคลื่นความถี่สามเหลี่ยมเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็มาป้อนเข้ากับไอ้ตัวเขาเรียกว่าทำหน้าที่เป็นคอมพาราเตอร์มันมีชันแนลซ้ายชันแนลขวาอยู่นะเพราะนั้นครูอธิบายแค่ชันแนลเดียวนะสัญญาณรูปขึ้นสามเหลี่ยมนี้ก็จะมาถูกมิกเข้ากับขาอินพุตลบของตัวคอมพาราเตอร์แล้วก็สัญญาณเสียงเสียงเพลงเสียงอะไรดนตรีอะไรต่างๆเหล่านี้ก็จะเข้าที่รูแจ็คใหม่ตัวนี้เข้ามาผ่านซีคัพปิ้งเพื่อปรับระดับสัญญาณคือไม่ให้ระดับสัญญาณมันกวนกันพูดง่ายๆก็ผ่านซีตัวนี้เข้ามาแล้วก็มาเข้าที่ขาบวกเพราะนั้นสัญญาณที่ออกมาตรงนี้ก็คือสัญญาณ PWM นั่นเองแล้วส่วนในบล็อกกรอบสีเขียวนี้คือสัญญาณที่เอา PWM เนี่ยมาไดรฟ์นะไอ้ตรงนี้เราเรียกว่า pre driver ไอ้ตรงนี้ก็เรียกว่า power driver แล้วสร้างสัญญาณเครื่องเสียงดิจิตอลหรือเครื่องเสียงแบบสวิตชิ่งเนี่ยได้กำลังวัตต์สูงมากขนาดไหนก็ขึ้นอยู่กับ MOSFET 2ตัวตัวนี้แบบนี้เขาเรียกว่า half bitซึ่งเราจะได้เรียนรู้ในรายละเอียดต่อไปในเรื่องเครื่องเสียงดิจิตอลเพราะนั้นเราจึงสามารถสร้าง MCO ที่มีขนาดเล็กง่ายๆแต่กำลังวัตต์สูงอันนี้ก็คือประมาณอยู่ที่ MOSFET ถ้าดูตาม MOSFET ตัวนี้แล้วเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ15วัตต์ถึง20วัตต์ต่อช่องหรือ25วัตต์ต่อช่องแต่ว่าถ้าเกิดใช้เบอร์ IRF 2907แล้วเนี่ยก็คือเป็นพันวัตต์เลยพูดง่ายๆอยู่ที่ MOSFET แล้วก็แรงเคลื่อนที่มาป้อนแรงเคลื่อนบวกแรงเคลื่อนลบที่มาป้อนตัวนี้ด้วยนี่คือเรานำมาใช้ในระบบเครื่องเสียงแบบสวิตชิ่งหรือดิจิตอลเราเห็นว่าสิ่งที่เราเรียนมารู้มาแล้วเนี่ยซีเนอร์ไดโอดถูกนำมาใช้อยู่ตลอดเวลาในการแบ่งแรงเคลื่อนจากระดับนี้มาถึงระดับนี้ใช้ซีเนอร์แล้วก็ตัวต้านทานเห็นไหมมาตรฐานแบบนี้ตลอดไปไม่ว่าแรงเคลื่อนบวกแรงเคลื่อนลบก็จะเป็นแบบนี้ตลอดอันนี้คือมาใช้ในเครื่องเสียงมีอีกแอปพลิเคชันหนึ่งนำมาขับโหลดที่เป็น DC ในตอนนี้ก็คือมอเตอร์นั่นเองสามารถเอาสัญญาณ PWM เนี้ยมาปรับความเร็วของมอเตอร์ได้อย่างง่ายดายใช้อุปกรณ์แค่2 3ตัวก็คือตัวเขาเรียกว่าเชื่อมต่อสัญญาณ PWM ทางแสงตัวขาวนะตามที่ครูชี้อยู่เนี่ยมันมีหลักการก็คือสัญญาณ PWM ผ่าน Opto Coupler ตัวนี้เขาเรียกว่า Opto MOSFET ตัวนี้นะ MOSFET Driver ตัวนี้มาขับขาเกตได้เลยเนื่องจากขาเกตของ MOSFET ตัวนี้แหละเขากำหนดแรงเคลื่อนไว้ไม่เกิน18โวลต์ครูก็เลยต้องดาวไฟลงมาเหลือ15โวลต์แล้วก็มาใส่ที่ขา8เมื่อสวิตชิ่งออนเนี่ยหลอด LED จะติดเมื่อติดแล้วเนี่ยมันก็จะส่งผลให้กับออฟแอมป์ตัวนี้เอาไฟ12โวลต์เนี่ยมาป้อนที่ขา6ขา7คือป้อนที่ขาเกตเต็มที่เลยก็คือ15โวลต์หรือ12โวลต์เต็มที่เลยเพราะฉะนั้น MOSFET ตัวนี้ก็จะทำงานมีกระแสไหลมอเตอร์ก็จะหมุนการหมุนเร็วหมุนช้าขึ้นอยู่กับความกว้างของสัญญาณ PWM ตัวนี้แล้วถ้าเป็นโหลดกำลังที่เป็นกระแสสลับเช่นหลอดไฟที่นักศึกษาเห็นก็คือการปรับแสงปรับความสว่างของแสงหรือปรับไส้ฮีตเตอร์หรือปรับอย่างอื่นที่เป็นอนาล็อกที่ต้องใช้ไฟ AC เนี่ยครูได้ออกแบบเอาไว้ให้ก็คือบอร์ดเขาเรียกว่าอนาล็อกโซลิดสเตทรีเลย์เลยนะตัวนี้อนาล็อกโซลิดสเตทรีเลย์นี้มันทำงานเหมือนกันกับวงจรแรกเลยเนี่ยก็คือวงจรนี้เหมือนกันก็คือรับสัญญาณพันวิตออกมาแล้วก็มาขับที่นี่เรามาดูวงจรนี้ก็คือรับสัญญาณพันวิตแล้วก็มาขับมอสเฟตตัวหนึ่งแต่ว่ามันใช้ไฟ AC ได้ยังไงใช้ไฟ DC ได้อย่างไรนะก็คือครูมีวงจรบิดอยู่เพราะฉะนั้นถ้าจะต่อโหลดที่ใช้ไฟ AC ก็ต่อจุดนี้เป็น AC โหลดตอนนี้ครูต่ออยู่ที่ไฟ AC คือใช้จัมเปอร์ตรงกับไอ้นั่นเลยก็คือตรงนี้ก็คือรัดวงจรมันซะก็จะทำให้กระแสไฟเนี่ยมีขั้วบวกขั้วลบคือเขาเรียกว่าฟูลเวฟเรกติฟายเอามาปรากฏ

ไอ้นั้นตัวนี้คือถูกรัดวงจรแล้วก็คือครูใช้โหลดที่เป็น AT นะก็จะต้องรัดวงจรตรงนี้ให้ต่อถึงกันเพราะฉะนั้นสัญญาณตัวนี้ก็สวิตชิ่งค่าบวกค่าลบให้ช็อตลงกราวเลยให้ช็อตกันเลยด้วยมอสเฟตตัวนี้ไม่พังนะเพราะว่ากระแสต้องโหลดมันจะยั้งกระแสเอาไว้เพราะนั้นสวิตชิ่งออนเลยสวิตชิ่งด้วยสัญญาณ PWM เลยไอ้ตัวนี้ก็คือเป็นตัวฟิลเตอร์เวลาเรียงกระแสมาแล้วเนี่ยมันจะมีคลื่นเวฟริปเปิลอยู่นะกระเพื่อมอยู่ตามที่เธอได้เรียนมาตอนแรกๆเลยนะตัวนี้เอามาคุมเอาไว้คือรักษาระดับแรงเคลื่อนให้มันคงที่หน่อยแล้วก็มีบิตเล็กทริฟายนะดูรายละเอียดตรงนี้อันนี้คือบิตเล็กทริฟายใหญ่ส่วนสายไฟ220ก็จะอยู่ตรงนี้สายไฟ220เนี่ยจะเข้ามาต้องผ่านตัวฟิลเตอร์ด้วยนะฟิลเตอร์อย่างดีเลยกรองเพราะว่าการสวิตชิ่งออนสวิตชิ่งออฟอยู่ตรงนี้นะมันจะเกิดเขาเรียกว่าทรานเชียนต์โวลเตจสูงมากเพราะว่าความละเอียดของสัญญาณ PWM เนี่ยมีความถี่ประมาณ 10K 15K เพราะฉะนั้น 15K เนี่ยมันจะกระจายไปตามสายแล้วไปรบกวนอุปกรณ์ตัวอื่นเขาเพราะฉะนั้นครูจึงต้องบล็อกเอาไว้ตรงนี้เขาเรียกว่าตัว AC Line Filter ซึ่งเราจะได้เรียนรู้กันต่อไปอันนี้คือการกำจัดสัญญาณรบกวนไม่ให้แพร่ออกไปข้างนอกเนื่องจากมันทำงานแบบไม่ลีเนียนะทำงานแบบสวิตชิ่งเนี่ยสัญญาณทรานเชียนต์จะมากมายต้องบล็อกไว้ก่อนนะมันบล็อกด้วยวิธีการอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราเรียนรู้กันเรื่องการแก้สัญญาณรบกวนกันนะตัวที่เธอเห็นตัวสีขาวอยู่ตรงเนี้ยนะก็คือ TLP250 นั่นเองนะตัวนี้ก็คือตัว MOSFET นะ MOSFET ที่เธอเห็นในวงจรนั้นนั่นเองนะตัวนี้นะสัญญาณไอ้พันวิตจะเข้าที่นี่สายสีแดงตัวนี้นะสายสีแดงตัวนี้นั่นเองเป็นไงบ้างนักศึกษาเมื่อเราเรียนรู้เข้าใจในภาคทฤษฎีแล้วคราวนี้เรามาสู่การทดลองกันที่เป็นจุดไฮไลท์ของการเรียนรู้ในวันนี้ก็คือเอาสัญญาณ PWM เนี่ยมาใช้งานอุปกรณ์ที่นำมาสาธิตให้พวกนักศึกษาดูก็คือตามที่เห็นทั้งหมดนี้นะมันมีอุปกรณ์อะไรบ้างเดี๋ยวครูจะอธิบายอย่างละเอียดอีกทีหนึ่งก็คือบอร์ดนี้นะเป็นบอร์ดที่เรียกว่าบอร์ดขับอนาล็อกโซลิดสเตทรีเลย์ตามในจอนั่นนะก็คือไฟ220เนี่ยจะเข้ามาแล้วก็ผ่านเขาเรียกว่าไลน์ฟิลเตอร์ตัวนี้คือไม่ให้สัญญาณเขาเรียกว่าสัญญาณรบกวนเนี่ยออกไปตามสายไปกวนชาวบ้านเขานะก็เลยต้องฟิลเตอร์เอาไว้ก่อนนะผ่านไลน์ฟิลเตอร์มาแล้วเนี่ยก็มาผ่านก็เรียกว่าบิตเรกติฟายเออร์ซึ่งจะต้องขับกระแส5แอมป์ก็ต้องใช้บิต5แอมป์1แอมป์ก็ใช้บิต1แอมป์เรียงออกมาเป็นฟูลเวฟเสร็จแล้วก็มาผ่านมอสเฟตตัวนึงตามในวงจรนั่นแล้วก็จากมอสเฟตนี้ขาเกตเนี่ยก็จะมาต่อเข้ากับเอาต์พุตของตัวเขาเรียกว่าเชื่อมต่อกันทางแสงเพราะว่าไฟ220เนี่ยเคยดูดคนมามากแล้วนะก็คือป้องกันไว้ไม่ให้ไอบอร์ด Arduino ที่กำเนิดสัญญาณพันวิตเนี่ยพังเพราะฉะนั้นเราจึงเชื่อมต่อสัญญาณกันทางแสงและตัวที่จะมาเชื่อมต่อนี่คือ TLP250 เป็น IC ที่สามารถเชื่อมต่อได้โดยป้อนสัญญาณPWM มาเนี่ยที่ขา2ของเขานะแล้วก็ใช้ขา3นี่ลงกราวเป็นกราวลูปของเขาของสัญญาณ Arduino ไม่เกี่ยวกับสัญญาณกราวของไฟบวก18โวลต์หรือ15โวลต์หรือ12โวลต์ที่จะต้องมาขับขาเกตมันคนละส่วนกันเพราะว่ามันแยกกันทางแสงแล้วเพราะฉะนั้นกราวลูปของใครของมันตามนี้เดี๋ยวกูพักตรงนี้ไว้ก่อนนะก็คือหลอดตรงนี้นะไอ้แผงนี้นะกูออกแบบแล้วก็สามารถขับโหลดได้ทั้งโหลดที่เป็น AC และโหลดที่เป็น DC ด้วยใช้ไฟ220โวลต์เลยโหลดที่มีเขาเรียกว่า High Voltage เราเรียกว่า Analog

solid state relay หม้อแปลงตัวนี้ก็คือหม้อแปลงที่จะแปลงไฟ220เป็น12โวลต์มาเลี้ยงวงจรนั่นเองนะมีแค่นี้เองอันนี้คือการทำงานของบอร์ด Analog Solid State Relay ที่สามารถที่จะขับสัญญาณโหลดที่เป็นอนาล็อกเป็นหลอดไฟเป็นมอเตอร์เป็นอะไรก็ได้ที่โหลดที่เป็นไส้ฮีเตอร์ก็ได้นะขับความร้อนก็ได้นะเอามาต่อได้เลยแต่ว่าดูกำลังวัตต์ด้วยนะถ้าเป็นฮีเตอร์หรือหลอดไฟเนี่ยเกินกำลังวัตต์หรือแอมป์เนี่ยฟิวนี้จะขาดก่อนเพื่อความปลอดภัยอันนี้บิดเรคติฟายเออร์10แอมป์นะก็ต้องใช้10แอมป์ตัวนี้เพราะฉะนั้นบอร์ดนี้จะรับโหลดได้ไม่เกิน10แอมป์220โวลต์อันนี้คืออุปกรณ์ตัวหนึ่งนะต่อไปอุปกรณ์อีกตัวนึงก็คือตัวนี้ก็คือวงจรขับโหลดที่เป็นสัญญาณ DC แรงต่ำเช่นมอเตอร์ตัวที่เห็นอยู่นี่แล้วก็เอาท์พุตของไอ้ MOSFET ที่ขาเดนเนี่ยจะถูกต่ออยู่กับมอเตอร์แล้วก็ลงกราวครบนะไฟจากแบตเตอรี่ครูก็ได้จำลองโดยใช้สวิตชิ่งพาวเวอร์สปายสองบอร์ดต่ออนุกรมกันตัวละ12โวลต์และสองตัวอนุกรมกันก็ได้24โวลต์นะมาขับมอเตอร์ตัวนี้เนื่องจากไฟ24โวลต์เนี่ยมันเกินกว่าขาเกจจะรับได้เพราะฉะนั้นในแผงวงจรนี้นะซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่วงจรของเขาหรอกแต่ว่าเอามาซีกเดียวเอามาชิปตัวนี้ตัวเดียวตัวเชื่อมต่อทางแสงตัวนี้ตัวเดียวเพื่อที่จะมาขับโหลดนะแล้วก็มีตัวจำกัดกระแสแรงเคลื่อนว่าไม่เกิน15โวลต์นะที่จะมาขับเกจมอสเฟตนะที่นอนอยู่ใต้บอร์ดตัวนี้นะอันนี้บอร์ดนี้เขาเรียกว่าบอร์ดขับมอเตอร์นะหรือขับอุปกรณ์อะไรก็ได้ที่เป็น DC โหลดนะใช้ไฟ DC นั่นเองครูจะทดลองไอ้ตัวนี้ก่อนขับมอเตอร์ให้หมุนดูก่อนด้วยสัญญาณที่ผลิตจากบอร์ด Arduino นะบอร์ดสัญญาณไมโครคอนโทรลเลอร์ตัวนี้แล้วก็ผลิตสัญญาณที่มีค่าพันวิตตั้งแต่0ถึง 100% เลยครูปล่อยไฟเข้าบอร์ด Arduino เขียนโปรแกรมไว้เรียบร้อยแล้วตามที่เราเรียนกันแล้วก็ให้มันดิสเพลย์ที่จอ LCDนะตอนนี้ครูปรับไว้ที่ 0% นะ 0% แล้วที่จอสโคปดิวตี้ก็จะไม่มีสัญญาณเกิดขึ้นนะตอนนี้ครูสั่งสัญญาณพันวิตนะที่เป็นเส้นสีเหลืองนี้นะเส้นสีเหลืองนี้มาเข้าขาเขาเรียกว่าขา enable คือขาเกตไอ้ขาไอ้ตรงขา2ของ TLP 250ตัวนี้นะเข้าแล้วก็ขา3ครบกราวลูปของเขาคราวนี้กูเขียนโปรแกรมนี่สามารถรับค่าแอนาล็อกจากการบิดโปรเทนตัวนี้เพราะฉะนั้นกูกำลังจะบิดแล้วนะลองดูที่จอนี้ด้วยนะแล้วดูที่สโคปด้วยนะมันเริ่มสัญญาณพันวิตนะที่ความกว้างมันแคบๆนะตอนนี้ก็คือค่าดิวตี้ไซเคิลเท่ากับ 12% นั่นเองแล้วก็ค่าสัญญาณ PWM เนี่ยมีค่าเท่ากับ30ครูกำลังเพิ่มขึ้นไปทีละน้อยละน้อยละน้อยตอนนี้อยู่ที่ค่าดิวตี้ไซเคิลอยู่ที่ 31% นะที่จอของสโคปก็ขึ้น 31% นะทบหอกันเท่าๆกันเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนี่คือ 50% คือหมุนด้วยความเร็วครึ่งหนึ่งของเรตติ้งสปีดเพราะฉะนั้นในตรงนี้คือมันตกลงมา50ขึ้นไป50ตกลงมา50คือ 50% พอดีนะตรงนี้ 50% โชยเพิ่มขึ้นไปอีกเต็มที่เลย 100% มันได้ 99% ไอ้ตรงนี้มันเหลือได้เท่าไหร่เนี่ยเขาเรียกว่านิวตี้น็อตฟาวเลยก็คือหมายถึงว่าสโคปจับไม่ได้นะ

สกบจับไม่ได้แต่ว่าจอดิสเพลย์ตัวนี้มาบอก 99% คือมันเป็น100อ่ะพูดง่ายๆค่าเออร์เลอร์มันเกิดขึ้นมันก็เหลือ99แล้วไอ้ตรงนี้สัญญาณ PWM เนี่ยเต็มที่มัน255แต่ว่ามันโชว์254อีกนิดเดียวคราวนี้ครูจะลดลงมาสุดเลยเข้าใจนะนี่คือสัญญาณ BWM ไปขับมอเตอร์ตัวขนาดใหญ่ขนาดไหนก็ได้นะอยู่ที่วงจรนั้นนะอยู่ที่วงจรในจอนั้นเป็นไงสร้างเอาไว้ง่ายมีอุปกรณ์แค่2ตัวเท่านั้นเองนะ MOSFET กับTLP 250เท่านั้นเองเป็นไงสามารถสร้างไอ้ขับรถยนต์ก็ได้นะขับอะไรก็ได้นะแต่ว่าถ้าเป็นสัญญาณ AC แล้วเนี่ยที่ไฟแรงสูงแล้วเรามาดูสาธิตกันนะเดี๋ยวนี้ครูกำลังจะถอดตัวนี้ออกสัญญาณที่ขับมอเตอร์ออกคราวนี้ครูก็จะต่อสัญญาณคอนโทรลที่มาแทนต่อนะต่อแล้วต่อเรียบร้อยแล้วคราวนี้บอร์ดนี้ก็จะได้รับสัญญาณ PWM จากบอร์ด Arduino ตัวนี้ส่วนบอร์ดนี้ก็พักร้อนไว้ก่อนนะเราเข้าใจดีแล้วกูลืมพูดไปนิดนึงก็คือตรงนี้มอเตอร์เนี่ยเนื่องจากมันเป็นขดลวดมันเกิดแบ็ค EMF ขึ้นมารบกวนในพวกอุปกรณ์เช่นบอร์ดคอนโทรลเลอร์บอร์ดอุปกรณ์ต่างๆได้อย่างมากทีเดียวเพราะฉะนั้นเราต้องบล็อกไว้ก่อนก็คือใช้สายที่ตีเกลียวเพื่อลดสัญญาณเขาเรียกว่าค่า XL แล้วพร้อมกับพันรอบแกนโดนัทเรียกแกนเฟอร์ไรท์เนี่ยรูปโดนัทตัวเนี้ย2รอบก่อนที่จะมาเข้าสู่บอร์ดเพราะฉะนั้นสัญญาณรบกวนก็จะลดทอนลงไปมากจนไม่มีเลยอันนี้ขอให้นักศึกษาใช้ความระมัดระวังตัวเนี้ยนะไม่ให้สัญญาณรบกวนไปกวนชาวบ้านเขามากวนบอร์ด Arduino ทำให้บอร์ด Arduino นี่แฮงทำงานไม่ได้นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะตอนนี้ครูได้ต่อไฟ220เนี่ยเข้ามาที่บอร์ดเรียบร้อยแล้วเจนว่าไฟสีแดงจะติดนี่คือไฟ power ว่ามีไฟเลี้ยงแน่นอนพร้อมที่จะทำงานเมื่อได้รับสัญญาณพันวิตเข้ามาที่ขา2แล้วก็เข้ามาขับเกตของ MOSFET ตัวนี้ตอนนี้กูต่อโหลดอยู่ที่ตำแหน่ง AC โหลดนะ AC โหลดนี้ก็คือตำแหน่งนี้รัดวงจรที่จะ DC โหลดให้ผ่านตรงก่อนเพื่อที่จะขับหลอด AC เพราะฉะนั้นบอร์ดนี้ใช้ทั้ง AC DC ได้คราวนี้มาดูการทดลองตอนนี้บอร์ด Arduino ปิดความถี่พันวิตที่ 0%ไม่มีสัญญาณที่สโคปก็ไม่มีสัญญาณต่อไปครูจะเพิ่มความกว้างของสัญญาณพันวิตออกมาทีละน้อยตอนนี้เพิ่มไปที่ duty cycle 5% เห็นหลอดไหมติดเรื่อยๆเห็นไหมอันนี้คือระดับความร้อนระดับแสงสว่างเท่านี้ถ้าเป็นฮีเตอร์ก็อุ่นๆหน่อยนะเอาละลองดูเราจะเพิ่มไปเรื่อยๆตอนนี้ 11% 13% ตรงนี้ตัวเลขขึ้นแล้วนะ 13% 14 15 16เห็นไหมมันขึ้นแบบสมูทเลยแต่สัญญาณ PWM มีประโยชน์แบบนี้แหละสัญญาณแค่5โวลต์เองแต่สามารถควบคุมโหลดที่220โวลต์ได้นะมันน่าอัศจรรย์ไหมนะก็คือมันเป็นไปได้ทั้งนั้นแหละเวลามอเตอร์ยานยนต์มอเตอร์รถยนต์ขนาดใหญ่ในอุตสาหกรรมเขาก็ต้องใช้วิธีแบบนี้แหละถ้าเป็นมอเตอร์ DC หรือ AC นะจะเป็นแบบนี้นะนะเพิ่มใหม่เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆความร้อนก็มากแสงสว่างก็มากมากเต็มที่เลยอันนี้คือ 100% อันนี้

ชว์ร้อยหนึ่งไอ้ตรงนี้ not foul duty percent not foul คือมันเป็นเส้นตรงเลยมันสัญญาณติ๊กเกอร์มันไม่มีก็เลยบอกว่าไม่มีค่าแล้วนะเดี๋ยวลดลงมาหน่อยนึงน่ะเห็นแล้วไหมตอนนี้ก็คือเท่าไหร่90กว่า98นะเปอร์เซ็นต์ลดลงมาอีกนี่คือการควบคุมหลอดไฟในห้องสตูดิโอหรือว่าอะไรก็ตามเขาจะใช้วิธีแบบนี้แหละในโรงละครแห่งชาตินะหรือว่าในโรงละครอะไรก็ตามที่ต้องดิมไฟอะไรต่างๆเขาก็ใช้วิธีแบบนี้แหละนะวันนี้ครูได้พาเธอมาเรียนรู้ในเรื่องสัญญาณ PWM แล้วก็การนำมาขับกำลังที่เป็นอนาล็อกแบบต่างๆได้จนเป็นที่เข้าใจดีแล้วในตอนต่อไปเนี่ยครูจะนำเอาสัญญาณ PWM เนี่ยมาขับมอเตอร์ DC แล้วก็มอเตอร์ AC นะให้เข้าใจอีกทีหนึ่งเพราะว่าวงจรมันสลับซับซ้อนแล้วก็มีวิธีการออกแบบวงจรอะไรนะเราติดตามกันตอนต่อไปก็แล้วกันนะสำหรับวันนี้ครูขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะสวัสดีครับ

สำหรับการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติของรถยนต์นะครับก็มีความจำเป็นนะครับในส่วนของรถยนต์ที่ใช้การขับเคลื่อนด้วยเกียร์อัตโนมัติเนี่ยนะครับควรที่จะต้องมีการตรวจสอบระดับน้ำมันเพื่อที่จะรักษาระดับน้ำมันไว้ให้คงที่เสมอเมื่อเครื่องยนต์มีการทำงานนะต่อไปจะเป็นการแนะนำอุปกรณ์เพื่อที่จะใช้ในการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติอย่างที่1ครับผ้าคลุมรถ2คือน้ำมันเกียร์อัตโนมัติ3ผ้าเช็ดทำความสะอาด4ถุงมือต่อไปจะเป็นขั้นตอนในการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติครับสำหรับขั้นตอนในการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัตินะขั้นตอนแรกนะครับทำการคุมผ้าที่เบาะคนขับแล้วก็ที่พวงมาลัยครับ

หลังจากนั้นทำการเปิดฝากระโปรงรถในตำแหน่งที่เปิดฝากระโปรงรถในคอนโซลรถครับครับหลังจากเปิดฝากระโปรงที่ตำแหน่งคอนโซลแล้วนะครับให้ทำการเปิดฝากระโปรงที่ด้านหน้ารถและคลุมผ้าด้านหน้ารถทั้งสองข้างและตรงกลางครับต่อไปจะเป็นการสตาร์ทเครื่องยนต์เพื่อที่จะต้องการทดสอบตำแหน่งเกียร์ต่างๆในระบบเกียร์อัตโนมัติในการสตาร์ทเครื่องยนต์ก่อนที่จะเปลี่ยนเกียร์ไปในตำแหน่งต่างให้ทำการเหยียบเบรก

ตรวจระดับน้ำมันที่มีอยู่ภายในเกียร์อัตโนมัติจะต้องอยู่ในตำแหน่งสูงสุดตรวจวัดระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติในขณะที่เครื่องยนต์เย็นหรือไม่ติดเครื่องยนต์ระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติจะต้องอยู่ในตำแหน่งคูลหรือสูงสุดของคูลคือตำแหน่งนี้ครับเมื่อทำการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติแล้วปรากฏว่าระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติต่ำกว่าค่ากำหนดทั้งตำแหน่งเครื่องยนต์เย็นและตำแหน่งเครื่องยนต์ร้อนให้ทำการเติมให้พอดี

ครับการตรวจสอบระบบระบายความร้อนในรถยนต์นะครับระบบระบายความร้อนในรถยนต์เนี่ยนะถือว่ามีความสำคัญนะครับถ้าเกิดว่าเครื่องยนต์หรือรถยนต์นะเกิดมีความร้อนขึ้นสูงนะครับโอกาสที่จะทำให้ส่วนประกอบของเครื่องยนต์อย่างเช่นฝาสูบนะก็จะมีการชำรุดเสียหายได้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นในระบบระบายความร้อนเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบสภาพการทำงานแล้วก็ตรวจสอบชิ้นส่วนว่ามีการชำรุดเสียหายหรือไม่นะครับในการตรวจสอบระบบระบายความร้อนนะก็จะมีส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ในการตรวจสอบดังต่อไปนี้ครับนะก็คือ 1. ชุดผ้าคลุมรถนะ 2. ไฟส่องสว่างนะครับ 3. ตัวสร้างแรงดันในระบบระบายความร้อนนะครับ 4. น้ำยาหล่อเย็น 5. ผ้าทำความสะอาด 6. ถุงมือนะครับต่อไปจะเป็นวิธีการตรวจสอบระบบระบายความร้อนเราจะทำการคุมผ้าในส่วนประกอบต่างๆของตัวรถก่อนพวงมาลัยแล้วก็เบาะคนขับครับ

เสร็จแล้วให้คุมผ้าบริเวณด้านแก้มรถทั้งสองข้างแล้วก็ด้านหน้ารถโดยเปิดฝากระโปรงขั้นตอนในการปฏิบัติในการตรวจสอบระบบระบายความร้อนของรถยนต์ขั้นตอนแรกนะครับเราจะทำการตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็นในหม้อน้ำและหม้อพักน้ำก่อนอื่นนะครับตรวจสอบระดับน้ำในหม้อพักน้ำถอดสายที่ต่ออยู่กับหม้อพักน้ำออกและตรวจระดับน้ำที่หม้อพักน้ำให้อยู่ในตำแหน่งฟูลให้อยู่ในตำแหน่งฟูลนะครับต่อไปให้ตรวจน้ำในหม้อน้ำโดยการฝาหม้อน้ำออกครับและดูระดับน้ำในหม้อน้ำต้องอยู่เสมอขอบบนทำการปิดฝาครับต่อไปจะเป็นการตรวจสภาพส่วนประกอบของระบบระบายความร้อนที่เครื่องยนต์นะครับให้ทำการตรวจสภาพที่หม้อพักที่หม้อน้ำดูการรั่วซึมหรือคาบน้ำที่เกิดจากน้ำในหม้อพักน้ำหรือน้ำในหม้อน้ำ

0: ครับจากนั้นให้ทำการตรวจท่อยางน้ำตัวบนตรวจดูว่าท่อยางน้ำมีสภาพเป็นยางอยู่หรือไม่ถ้าแข็งกรอบหรือแตกแล้วฉีกขาดแสดงว่าเสื่อมสภาพตรวจดูท่อยางน้ำตัวล่างเช่นเดียวกันครับสภาพของท่อยางจะต้องไม่แข็งไม่กรอบและไม่แตกร้าวหรือฉีกขาดตรวจดูสายพานหน้าเครื่องยนต์ที่ขับปั๊มน้ำและมูเล่เผาข้าวเหวี่ยงจะต้องมีความตึงที่เหมาะสมและสภาพสายพานต้องไม่แตกร้าวหรือฉีกขาดตรวจดูปั๊มน้ำดูปั๊มน้ำนะครับว่ามีคราบน้ำจากระบบระบายความร้อนออกมาหรือไม่และตรวจดูในระบบข้อต่อท่อยางต่างๆทางด้านหลังของเครื่องยนต์ว่ามีการแตกร้าวหรือฉีกขาดหรือไม่ขั้นตอนในการตรวจสอบรอยรั่วโดยการใช้แรงดันเข้าไปในระบบระบายความร้อนนะครับให้ทำการถอดฝาหม้อน้ำออกจากหม้อน้ำและประกอบตัวสร้างแรงดันเข้ากับหม้อน้ำแน่ใจว่าฝาที่ประกอบเข้าไปต้องแน่นเรียบร้อยแล้วให้ทำการสร้างแรงดันเข้าไปในระบบระบายความร้อนเทสแรงดันเข้าไปที่10 psi พอถึง10 psi แล้วให้หยุดและทำการตรวจการรั่วซึมของระบบหรือทิ้งไว้สัก2นาทีถ้าเกิดว่าแรงดันลดลงแสดงว่ามีการรั่วซึมในระบบตรวจในจุดข้อต่อต่างๆของระบบระบายความร้อนถ้าไม่มีการรั่วซึมหรือแรงดันไม่ตกแสดงว่าไม่มีการรั่วในระบบทำการถอดตัวสร้างแรงดันให้กับหม้อน้ำออกและนำฝาหม้อน้ำมาทำการตรวจสภาพการตรวจสภาพฝาหม้อน้ำให้ดูลักษณะของยางที่ฝาหม้อน้ำต้องไม่ฉีกขาดหรือแตกร้าวและดูความเป็นสปริงของวาล์วแรงดันตัวบนนะครับตัวนี้จะต้องมีความเป็นสปริงและไม่เกิดสนิมและดูการทำงานของวาล์วสูญญากาศที่ฝาหม้อน้ำตรงกลางจะต้องมีการเคลื่อนตัวได้หลังจากนั้นให้ทำการประกอบฝาหม้อน้ำครับเป็นอันว่าการตรวจสอบระบบระบายความร้อนทั้งการตรวจสอบสับของระบบระบายความร้อนด้วยสายตาและการสร้างแรงดันในระบบระบายความร้อนรวมทั้งการตรวจสอบฝาหม้อน้ำก็ได้จบลงแล้วครับ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: 빵, 빵, 빵, 슝, 또! 나 원, 마 쏘게 니꽈!
1: 마야, 전 미 쇼프 송크람.
2: ไม่มีใครชอบสงครามหรอกลูกถึงปู่จะเป็นทหารปู่ก็ไม่ชอบ
1: ไม่มีใครชอบแล้วทำไมเขาถึงทำสงครามกันล่ะคะหนูไม่เข้าใจเลย
2: บางครั้งเราก็เลี่ยงไม่ได้นะอย่างสมัยรัชกาลที่6สยามเราก็ต้องเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1เพื่อผลประโยชน์ของคนในชาติ
0: โอ้เหมือนผมเคยเห็นหนังสือเรื่องนี้ของพ่ออยู่ที่ชั้นหนังสือปะตะวันไปช่วยฉันหยิบหน่อย
1: อะไรของนายไปหยิบคนเดียวไม่ได้หรือไง
0: ฮึ
3: ฮะอนุสาวรีย์ทหารสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2462
0: นี่มันอะไรเนี่ย
4: น้องๆมาทำไมวันนี้งานเขามีพรุ่งนี้นะ
0: งานอะไรหรอครับพี
4: ่เอ้าก็พิธีเปิดอนุสาวรีย์ทหารอาสานี่ไงล่ะที่นายหลวงให้สร้างเพื่อระลึกถึงทหารที่ไปรบในมหาสงครามที่ผ่านมาน่ะ
1: พี่ช่วยอธิบายเรื่องสงครามอีกนิดได้ไหมคะหนูได้ยินผู้ใหญ่พูดกันแต่ยังไม่เข้าใจค่ะ
4: คืออย่างนี้นะสยามเราเพิ่งเข้าร่วมสงครามที่ชาติมหาอำนาจใหญ่ๆมารบกันหมดเลยทั้งที่สยามเราอยู่ไกลไม่ต้องเข้าร่วมก็น่าจะได้แต่ในหลวงท่านมองว่าถ้าเราเข้าร่วมถูกข้างและถูกเวลาก็จะเป็นประโยชน์กับประเทศอย่างมากเลยนะ
0: แล้วเราร่วมมือกับข้างไหนหรอครับ
4: ในหลวงท่านตัดสินใจให้สยามเข้าข้างฝ่ายสัมพันธมิตรทั้งที่มีประเทศที่เคยบาดหมางกับเรามาก่อนอยู่ฝ่ายนี้ด้วยและชาวสยามก็ค่อนข้างชอบอีกฝ่ายนึงมากกว่าในหลวงถึงกับเขียนบทความลงหนังสือพิมพ์โน้มน้าวประชาชนด้วยพระองค์เองเลยนะและในที่สุดก็เป็นไปตามที่ในหลวงคาดการไว้ฝ่ายที่ในหลวงเลือกก็ชนะสงครามจริงๆพอเข้าใจนะน้องพวกน้องแต่งตัวแปลกดีพี่ขอถ่ายรูปไปทำข่าวลงหนังสือพิมพ์หน่อยนะ
0: โหนี่เราจะได้ลงหนังสือพิมพ์ด้วยเหรอเนี่ย
1: ฮะ
0: อย่าพึ่งสิอย่าพึ่งขอถ่ายรูปก่อน
4: เอาละนะ3อ้าวเฮ้ยหายไปไหนกันน่ะน้องน้อง
2: จากการร่วมรบในครั้งนั้นนอกจากเราจะไม่เป็นประเทศที่แพ้สงครามแล้วยังทำให้เราได้แก้สนธิสัญญาที่เคยเสียเปรียบด้วย
1: สนธิสัญญาบาริ่งหรือเปล่าคะ
2: ใช่พอแก้ก็ทำให้เราได้อำนาจทางการศาลและสยามยังได้รับการยอมรับให้ร่วมก่อตั้งองค์การสันนิบาตชาติด้วยนะถ้าเทียบแล้วก็เหมือนกับสหประชาชาติสมัยนี้เลยล่ะ
1: โอ้โหเจ๋งที่สุดเลยค่ะ
2: ต้องถือว่าพระองค์ท่านเป็นกษัตริย์นักการทหารที่มองการไกลมากที่สุดคนหนึ่งในประวัติศาสตร์ชาติไทยทีเดียวล่ะ
0: เสียดายถ้ากลับมาช้าได้กว่านี้อีกนิดเดียวเราก็มีรูปอยู่ในนี้แล้วเนี่ย

วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่6ทรงมองการไกลที่นำประเทศเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1เพราะนอกจากจะทำให้ประเทศไทยได้รับการยอมรับจากนานาชาติแล้วยังทำให้เราได้แก้ไขสนธิสัญญาที่ไม่เป็นธรรมอีกด้วย

0: ่งพระองค์เกี่ยวข้องยังไงกับที่นี่เหรอครับ
1: รัชกาลที่5ทรงตั้งโรงเรียนมหาดเล็กแล้วรัชกาลที่6ท่านก็ทรงต่อยอดจนเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศ
0: นี่ต้องเป็นอาคารเรียนหลังแรกของจุฬาที่แม่เคยเล่าให้ฟังแน่แก่นแก้วรอด้วย
2: โอ้ยเจ้าแมวนี่มาจากไหนกันเนี่ย
0: ขอโทษค่ะว่าแต่คุณลุงทำอะไรที่นี่เหรอครับ

สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้นะคะเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับครูแป้งครูทิพย์สุดาเพิ่มเทวานะคะครูแผนกวิชาช่างก่อสร้างวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล2นะคะวันนี้นะคะเราจะมาพบกันในเรื่องอะไรนะคะมาดูกันนะคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนในบทเรียนเรื่องงานโครงสร้างพื้นนะคะพื้นนะคะที่เราเดินเดินอยู่นักเรียนเคยสังเกตไหมคะหรือว่าเคยนึกไหมว่ามันมีส่วนประกอบอะไรบ้างมันทํามาจากอะไรโครงสร้างมันเป็นยังไงนะคะวันนี้นะคะเราจะได้มาเรียนรู้กันว่าพื้นที่เราเห็นน่ะอาจจะเป็นไม้หรือว่าเป็นคอนกรีตนะคะหรือบางที่อาจจะเป็นเหล็กนะคะเดี๋ยวเราจะได้มาเรียนรู้กันว่าแต่ละชนิดแต่ละวัสดุเนี่ยมันมีความแตกต่างกันยังไงนะคะมันมีโครงสร้างที่แตกต่างกันยังไงนะคะดูนะคะพื้นคืออะไรนะคะพื้นคือโครงสร้างนะคะที่วางในแนวราบนะคะนักเรียนสําหรับนะคะรับน้ําหนักบรรทุกโดยตรงเลยนะคะก็คือเราเหยียบไปบนพื้นนะคะพื้นก็คือจะรับน้ําหนักตัวเรานะคะก็คือรับน้ําหนักโดยตรงเลยนะคะจากนั้นนะคะก็จะถ่ายทอดน้ําหนักนะคะลงสู่คานแล้วก็เสานะคะแบ่งประเภทตามวัสดุนะคะที่ทําพื้นนะคะออกเป็น3ชนิดนะคะก็จะมีพื้นไม้นะคะพื้นคอนกรีตแล้วก็พื้นเหล็กนะคะมาดูอันแรกนะคะพื้นไม้นะคะพื้นไม้นะคะก็จะเป็นพื้นที่มีโครงสร้างเป็นไม้เนื้อแข็งนะคะประกอบไปด้วยโครงสร้าง2ส่วนนะคะก็จะเป็นไม้แผ่นหรือว่าเราเรียกว่าไม้กระดานนะคะไม้กระดานนะคะจะต้องหนาไม่น้อยกว่า1นิ้วนะคะอาจจะมีหน้ากว้าง4นิ้ว6นิ้ว8นิ้วแล้วก็10นิ้วนะคะแต่ต้องหนาไม่เกิน1นิ้วนะคะนักเรียนแล้วก็ทําหน้าที่อะไรนะคะไม้กระดานก็คือทําหน้าที่รับน้ําหนักโดยตรงเช่นเราวางโต๊ะหรือว่าวางตู้เย็นทีวีอยู่บนพื้นพื้นก็จะรับน้ําหนักตู้เย็นรับน้ําหนักทีวีนะคะรับน้ําหนักโดยตรงเลยรวมถึงรับน้ําหนักตัวเราด้วยเมื่อเรายืนอยู่บนพื้นนะคะต่อไปตรงไม้นะคะก็จะต้องมีขนาด1นิ้วครึ่งคูณ6นิ้วนะคะ2นิ้วคูณ6นิ้วนะคะแล้วก็1นิ้วครึ่งคูณ8นิ้วนะคะอันนี้นะคะจะวางนะคะห่างกันประมาณ50เซนติเมตรนะคะรับทําหน้าที่นะคะรองรับไม้พื้นหรือว่ารองรับพื้นไม้นะคะแล้วก็จึงจะถ่ายน้ําหนักลงสู่คานอีกทีหนึ่งนะคะนักเรียนดูรูปข้างบนนะคะมันจะมีเป็นตรงที่เป็นเหล็กกับตรงที่เป็นไม้นะคะมันคือส่วนที่ไม้พื้นกระดานนะคะจะไปทับมันอีกทีหนึ่งนะคะแล้วตรงก็จะวางอยู่บนคานอีกทีหนึ่งนะคะนักเรียนเหมือนสองรูปข้างบนนะคะต่อไปนะคะพื้นเหล็กพื้นเหล็กนะคะก็จะมีโครงสร้างเป็นเหล็กนะคะก็คือที่เราเห็นบ่อยๆเลยก็จะเป็นพวกทางเดินนะคะสะพานนะคะหรือว่าพื้นโรงงานนะคะเป็นส่วนใหญ่นะคะปัจจุบันนะคะนิยมทําเป็นพื้นแบบโปร่งนะคะก็จะมีลักษณะเป็นแผ่นแล้วก็มีการเจาะรูหรือว่ามีลายนูนๆขึ้นมานะคะเพื่อป้องกันการลื่นนะคะแล้วก็พื้นเหล็กนะคะจะไม่นิยมนะคะนำมาทำเป็นพื้นอาคารบ้านเรือนนะคะหรือว่าที่พักอาศัยนะคะเนื่องจากมันไม่มีความประณีตนะคะหรือว่าจะทำให้เกิดเสียงดังนะคะเวลาเดินนะคะต่อไปนะคะพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กนะคะคือพื้นที่มีโครงสร้างนะคะเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กนะคะทั้งระบบเลยนะคะปัจจุบันนะคะพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กนะคะเป็นที่นิยมมากนะคะเพราะมีความประหยัดนะคะแล้วก็มั่นคงแข็งแรงกว่าพื้นทุกชนิดนะคะพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กนะคะมีความมั่นคงแข็งแรงกว่าพื้นทุกชนิดเลยนะคะนักเรียนขีดเส้นใต้ไปเลยนะคะตรงนี้ว่าพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กนะคะมีความมั่นคงแล้วก็แข็งแรงนะคะกว่าพื้นทุกชนิดนะคะและยังมีให้เลือกหลากหลายรูปแบบด้วยนะคะพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กของเราเนี่ยนะคะก็แบ่งออกเป็น2ประเภทนะคะได้แก่ชนิดรอในที่แล้วก็
เป็นพื้นคอนกรีตอัดแรงสำเร็จรูปหรือว่าเราเรียกกันอีกอย่างว่าพื้นคอนกรีตสำเร็จรูปนะคะนักเรียนดูรูปข้างบนนะคะพื้นคอนกรีตหล่อในที่นะคะเป็นยังไงนะคะก็จะต้องมีคานนะคะแล้วก็ชั้นของโครงสร้างนะคะแล้วก็เป็นชั้นปูนเทปรับระดับนะคะแล้วก็ชั้นข้างบนอาจจะเป็นวัสดุปูพื้นอาจจะเป็นกระเบื้องก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นหินแล้วแต่ความเหมาะสมการใช้งานนะคะแล้วก็พื้นคอนกรีตสำเร็จรูปนะคะรูปข้างล่างนะคะนักเรียนจะมีคานนะคะแล้วก็ต้องมีไวเมทไวเมทคืออะไรนะคะไวเมทก็คือเป็นเหล็กนะคะที่เป็นตะแกรงนะคะจะมีขนาดแล้วแต่การใช้งานไปนะคะว่าเราควรจะใช้งานขนาดเท่าไหร่นะคะต่อไปนะคะก็คือพื้นชั้นโครงสร้างก็จะเป็นพื้นปูนนะคะปูนเททับนะคะแล้วก็เป็นวัสดุปูพื้นเหมือนกันเช่นกระเบื้องหินนะคะแล้วแต่นะคะก็จะเหมือนกับการหล่อในที่นั่นแหละนะคะไอในส่วนของวัสดุพื้นผิวข้างบนแต่ว่าจะแตกต่างกันตรงโครงสร้างข้างล่างนะคะก็คือถ้าพื้นสำเร็จรูปนะคะเราจะต้องวางแผ่นพื้นไปก่อนแล้วก็ค่อยเทปูนทับนะคะแต่ว่าหล่อในที่ก็คือไม่มีพื้นสำเร็จรูปเข้ามาเกี่ยวข้องนั่นเองนะคะเรามาดูอันแรกพื้นคอนกรีตหล่อในที่นะคะก็คือการที่นำเอาคอนกรีตนะคะมาหล่อในพื้นที่ตัวอาคารหรือว่าตัวบ้านนะคะวิธีนี้นะคะจะนิยมนะคะใช้กับชั้นล่างหรือว่าจะเป็นที่จอดรถนะคะพื้นทางเดินนะคะอันนี้นะคะจะใช้นิยมใช้กับพื้นที่มันติดดินนะคะนอกจากนี้นะคะเรายังสามารถนะคะแบ่งลักษณะพื้นคอนกรีตหล่อในที่ได้ออกได้อีก2ประเภทนะคะอันแรกนะคะพื้นนะคะคอนกรีตวางบนคานนะคะนักเรียนดูภาพภาพแรกนะคะคอนกรีตวางบนคานนะคะก็คือจะต้องมีคานก่อนคานคอดินนะคะมีคานแล้วทีนี้นะคะเราก็จะทำไม้แบบกั้นขึ้นมานะคะแล้วก็เทคอนกรีตเข้าไปนะคะก็คืออันนี้เป็นการหล่อในที่นะคะและอีกอย่างหนึ่งพื้นคอนกรีตวางบนดินนะคะนี้นะคะเราจะต้องปรับดินนะคะปรับดินก่อนจะต้องปรับยังไงเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันต่อไปนะคะปรับดินปุ๊บแล้วเราก็เทคอนกรีตเข้าไปในส่วนที่เราปรับดินเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็คือวางบนดินนะคะอันนี้จะแตกต่างกันพื้นคอนกรีตวางบนดินนะคะเห็นไหมคะในรูปพื้นชั้นแรกก็คือดินที่บดอัดนะคะต้องบดอัดให้แน่นนะคะบดอัดดินเสร็จปุ๊บแล้วก็ทรายนะคะเททรายทับบนดินแล้วก็บดอัดดินให้แน่น

อีกเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ต่อไปแผ่นพลาสติกนะคะปูบนทรายเพื่อป้องกันอะไรคะป้องกันความชื้นนะคะจากดินนะคะขึ้นมาสู่พื้นคอนกรีตนะคะเราต้องปูแผ่นพลาสติกเพื่อป้องกันความชื้นนะคะจากดินขึ้นมาสู่คอนกรีตนั่นเองนะคะชั้นต่อไปก็จึงจะเทคอนกรีตนะคะนักเรียนในนี้นะคะเขาบอกว่าพื้นคอนกรีตวางบนดินคือพื้นที่เราหล่อนะคะลงบนพื้นดินโดยตรงนะคะไม่มีคานนะคะก็ในการรับน้ําหนักเนี่ยนะคะก็คือจะน้ําหนักสิ่งของที่วางบนพื้นนะคะที่เป็นพื้นคอนกรีตวางบนดินเนี่ยมันจะถ่ายลงสู่ดินโดยตรงเลยนะคะหรือว่าการที่เราจะทําพื้นคอนกรีตวางบนดินนะคะมันจะต้องแล้วแต่สัดส่วนของพื้นที่ของมันด้วยนะคะเช่นถ้าสมมุติว่าเราจะทําพื้นบ้านแต่เราทําเป็นพื้นคอนกรีตวางบนดินมันก็ไม่เหมาะสมนะคะควรจะเป็นพื้นที่อยู่ภายนอกอาคารนะคะเช่นที่จอดรถหรือว่าถนนหน้าบ้านนะคะอย่างที่ครูบอกไปตอนต้นนะคะอันนี้นะคะพื้นคอนกรีตหล่อในที่แต่ว่าเป็นระบบเมื่อกี้นะคะที่วางบนดินนะคะเราต้องทำยังไงดูรถคันแรกเห็นไหมคะว่าเขาต้องบดอัดนะคะดินให้แน่นก่อนเพื่อว่าป้องกันการแตกร้าวทำไมถึงแตกร้าวก็อย่างที่ครูบอกไปตอนแรกว่าถ้าสมมุติว่าความชื้นจากดินนะคะขึ้นมาสู่คอนกรีตนะคะก็อาจจะเกิดความแตกร้าวได้นะคะเพราะว่าความชื้นนะต่อไปนะคะบดอัดดินแน่นแล้วนะคะก็บดอัดทรายตามไปด้วยนะคะบดอัดทรายให้แน่นเหมือนเดิมเลยนะคะต่อไปนะคะเป็นพื้นคอนกรีตนะคะวางบนคานอันนี้นะคะจะแตกต่างจากวางบนดินเพราะว่ามีคานมาก่อนนะคะอันนี้ต้องวางบนคานก่อนนะพื้นคอนกรีตวางบนคานก็คือจะมีลักษณะนะคะเป็นการถ่ายน้ําหนักลงสู่คานจากพื้นใช่ไหมคะน้ําหนักถ่ายทอดลงบนพื้นเรายืนบนพื้นแล้วพื้นนะคะจะถ่ายน้ําหนักลงสู่คานก่อนหลังจากนั้นคานนะคะจะถ่ายน้ําหนักลงสู่พื้นดินนะคะแต่เมื่อกี้ไม่มีคานพื้นก็ถ่ายน้ําหนักลงสู่ดินเลยนะคะอันนี้จะถ่ายสู่คานก่อนนะคะจะนิยมใช้กับพื้นที่ที่ต้องรับน้ําหนักมากๆนะคะเพื่อป้องกันการทรุดตัวนะคะแต่ก็นะคะยังสามารถนะคะแบ่งการถ่ายทอดน้ําหนักเนี่ยออกเป็นพื้นทางเดียวกับพื้น2ทางอีกนะคะมีพื้นทางเดียวกับพื้น2ทางด้วยมันเป็นยังไงนะพื้นทางเดียวพื้น2ทางนะคะหรือนะคะจะเป็นการกระจายน้ําหนักนะคะไปในทางทิศทางเดียวกันด้วยนะคะนะคะเรียกว่าพื้นที่กระจายน้ําหนักออกเป็น2ทิศทางพื้นทางเดียวกับพื้น2ทางนะคะเรามาดูกันนะคะว่ามันคืออะไรทําไมต้องมีทางเดียวแล้วก็มี2ทางด้วยค่ะพื้นทางเดียวนะคะพื้นทางเดียวก็คือพื้นที่มีด้านยาวด้านคือด้าน L นะคะนักเรียนดูด้าน L นะจะต้องนะคะเกิน2เท่าของด้านสั้นนะคะพื้นด้าน L นะคะจะต้องเกิน2เท่าของด้านสั้นด้านสั้นคือด้าน S นะคะพฤติกรรมนี้นะคะจะรับน้ำหนักไปในทางทิศทางเดียวก็คือด้านสั้นนะคะนักเรียนดูรูปด้านบนนะคะเห็นไหมคะว่าไอ้แถบสีม่วงๆนะคะแถบสีม่วงๆกับแถบสีเขียวๆนักเรียนว่าเส้นไหนคะที่รับน้ำหนักเส้นสีเขียวใช่ไหมคะเพราะว่าเส้นสีเขียวมันมีความโค้งก็คือมันมีการรับน้ำหนักนะคะแต่เส้นสีม่วงๆเป็นเส้นปกติเลยไม่เกิดการโค้งหรือว่ายืดหยุ่นอย่างอะไรเลยนะคะก็คืออันเนี้ยจะเป็นพื้นทางเดียวนะคะก็คือจะรับน้ําหนักในแนวด้านสั้นนะคะทางเดียวด้านสีเขียวนะคะนักเรียนดูการเขียนสัญลักษณ์ของพื้นสั้นนะคะจะเขียนว่า S1 S2 แล้วก็จะมีวงกลมนะคะครอบชื่อพื้นอยู่ S1 S2 S3 S4 แล้วแต่เลยนะคะแต่ว่าจะมีวงกลมครอบอยู่แล้วก็จะมีลูกศรนะคะนักเรียนเห็นไหมคะลูกศรขนานกับทิศทางด้านสั้นนะคะต้อง

ขนานกับทิศทางด้านสั้นนะคะซึ่งเป็นทิศทางที่รับน้ำหนักบรรทุกนะคะพื้นทางเดียวนะคะต้องด้าน L ด้านความยาวนะคะต้องเกิน2เท่าของด้านสั้นเราถึงจะเรียกว่าพื้นทางเดียวนะคะแล้วมันก็จะรับน้ำหนักด้านทางด้านสั้นด้านเดียวนะคะการเขียนสัญลักษณ์ของมันก็คือจะเป็น S1 S2 S3 S4 ไม่รู้แหละ S อะไรไม่รู้นะคะแล้วก็จะมีวงกลมนะคะแล้วก็จะต้องเขียนลูกศรทิศทางขนานกับด้านสั้นนะคะอันนี้คือพื้นทางเดียวนะคะนักเรียนต่อไปพื้นสองทางนะคะพื้นสองทางเป็นยังไงสำหรับพื้นสองทางนะคะก็จะเป็นพื้นที่มีความยาวด้าน L นะคะไม่เกิน2เท่าของด้านสั้นถ้าเกินจะเป็นกี่ทางคะทางเดียวนะคะถ้าไม่เกิน2เท่าก็จะเป็น2ทางนะคะนักเรียนดูรูปข้างบนเห็นไหมคะรูปข้างบนการรับน้ำหนักของมันเมื่อกี้เส้นสีม่วงคือนิ่งๆเลยไม่เกิดปฏิกิริยาอะไรเลยพอมาเป็นพื้นสองทางปุ๊บนะคะเส้นสีเขียวกับเส้นสีม่วงเห็นไหมคะมันยุบลงไปแปลว่าทั้งสองด้านนี้รับแรงนะคะทั้งด้านยาวและด้านสั้นนะคะรับแรงมีการเกิดปฏิกิริยาของแรงไปกระทำที่พื้นนะคะพื้นสองทางนะคะแล้วก็นะคะสัญลักษณ์ของพื้นสองทางก็จะเป็น S เหมือนกันนะคะแต่ว่าเมื่อกี้ลูกศรจะขนานใช่ไหมคะจะขนานกับด้านสั้นแต่ว่าถ้าพื้นสองทางอ่ะมันจะเป็นทั้ง4ด้านก็คือลูกศรด้านขนานด้านสั้นด้วยแล้วก็ขนานด้านยาวด้วยนะคะอันนี้คือสัญลักษณ์ของพื้นสองทางนะคะการเสริมเลขนะคะของพื้นสองทางนะคะเพื่อรับน้ําหนักนะคะจึงจําเป็นนะคะทั้ง2ทิศทางเลยนะคะนักเรียนดูรูปการเสริมเหล็กนะคะเห็นไหมคะด้านสั้นกับด้านยาวนะคะอันนี้นะคะจะต้องผูกเหล็กเป็นตะแกรงนะคะเพราะว่าเราให้ความสําคัญทั้ง2ด้านนะคะเหล็กต้องมีทั้ง2ด้านก็คือจะผูกเป็นตะแกรงลักษณะเป็นตะแกรงเหมือนในรูปนะคะโดยนะคะเหล็กทิศทางสั้นนะคะจะอยู่ด้านล่างเหล็กด้านสั้นนะคะจะอยู่ด้านล่างนะคะเพื่อให้มีความลึกมากกว่านะคะเหล็กในทิศทางสั้นนะคะจะเป็นจุดแล้วก็เส้นสลับกันแต่ละทิศทางนะคะเหมือนรูปหน้าตัดนะคะด้านสั้นกับด้านยาวนะคะรูปตรงมุมขวามือนะคะเหล็กด้านสั้นจะอยู่ล่างนะคะจะอยู่ข้างล่างของด้านยาวเห็นไหมคะต่อไปนะคะพื้นคอนกรีตสำเร็จรูปนะคะนักเรียนพื้นคอนกรีตสำเร็จรูปหรือว่าภาษาช่างเลยก็เรียกกันว่าแผ่นพื้นสำเร็จหรือว่า PCAD อะไรอย่างเงี้ยนะคะที่เขาเรียกกันในศัพท์ทางช่างนะคะแผ่นพื้นสำเร็จนะคะก็คือพื้นนะคะที่เป็นแผ่นที่มีขนาดตามมาตรฐานสำเร็จมาจากโรงงานเลยนะคะโดยมีกระบวนการผลิตเป็นการหล่อนะคะคอนกรีตเป็นแผ่นๆขึ้นมานะคะพอถึงหน้างานปุ๊บก็ใช้งานได้เลยนะคะโดยติดตั้งวางบนคานนะคะนักเรียนพื้นสำเร็จต้องวางบนคานนะคะแล้วก็ค่อยเทคอนกรีตทับหน้านะคะคอนกรีตที่เขาเรียกว่าทับหน้าค่ะคือเราวางแผ่นพื้นไปแล้วใช่ไหมคะแล้วเราก็จะต้องเทคอนกรีตทับข้างบน10ถึง15เซนติเมตรนะคะนักเรียนเนี่ยค่ะเรียกว่าระบบพื้นสำเร็จรูปนะคะนอกจากนี้นะคะพื้นสำเร็จไม่ได้มีแค่แบบเดียวพื้นสำเร็จมีหลายรูปแบบนะคะนักเรียนแบบแรกนะคะเป็นแผ่นพื้นคอนกรีตนะคะรูปแบบตันนะคะเป็นแผ่นพื้นที่ได้รับความนิยมมากนะคะแผ่นพื้นนี้ก็คือเห็นได้ทั่วไปเลยในงานก่อสร้างนะคะจะมีลักษณะหน้าตัดหรือว่า เหมือนแผ่นกระดานนะคะมีความหนา5เซนติเมตรนะคะความหนา5เซนติเมตรนะคะแผ่นพื้นหนา5เซนต้องเทคอนกรีตทับหน้าอีก10ถึง15เซนนะคะข้อดีของแผ่นพื้นสำเร็จรูปแบบตันนะคะก็คือเคลื่อนย้ายแล้วก็ติดตั้งได้ง่ายนะคะทำให้ห้องเป็นพื้นเรียบนะคะแล้วก็สวยงามสม่ำเสมอนะคะแต่ว่า
ถ้ามีข้อดีก็ต้องมีข้อเสียเหมือนกันนะคะข้อเสียก็คือเป็นแผ่นพื้นเรียบนะคะจึงต้องใช้ไม้ค้ำยันข้างล่างอะนะคะเวลาเราวางแผ่นพื้นไปข้างบนใช่ไหมคะเราต้องใช้ไม้ค้ำด้านล่างด้วยนะคะเพื่อพยุงนะคะแล้วก็ต้องระมัดระวังความเสียหายที่เกิดขึ้นระหว่างการขนส่งด้วยเพราะว่าแผ่นพื้นชนิดเนี้ยมันบอบบางนะคะรู้สึกว่ามันจะแตกหักง่ายต้องระวังตอนขนส่งขนย้ายหรือว่าตอนจัดเก็บนะคะต้องจัดเก็บไว้ให้ดีๆนะคะการนำไปใช้งานก็คือจะนิยมกันในการสร้างบ้านพักอาศัยคอนโดโรงเรียนอาคารต่างๆสำนักงานต่างๆอันนี้ก็จะใช้ในปกตินะคะทั่วไปนิยมกันมากนะคะแผ่นพื้นรูปแบบตันนะคะต่อไปนะคะเป็นแผ่นพื้นสำเร็จรูปแบบลอนโค้งนะคะหรือว่าเราเรียกกันว่าแผ่นคอนกรีต3ขานะคะก็คือมันจะมีลักษณะเหมือนขานะคะ3ขานะคะมีความหนา7เซนติเมตรเมื่อกี้ถ้าเป็นเรียบๆตันๆหนา5เซนแต่พอ3ขาปุ๊บหนา7เซนนะคะนักเรียนถูกออกแบบโดยรับน้ำหนักเช่นเดียวกับคานเลยนะคะแล้วก็สามารถรับน้ำหนักได้มากกว่าแผ่นพื้นแบบเมื่อกี้แบบเรียบๆนะคะสามขานะคะจะรับน้ำหนักได้มากกว่าแบบพื้นเรียบตันธรรมดานะคะข้อดีนะคะก็คือช่วยนะคะให้การวางแผ่นพื้นนะคะไม่แอนตัวก็คือเมื่อกี้เราต้องใช้ค้ำยันใช่ไหมคะเพราะว่าอาจเกิดการแอนตัวได้แต่ว่าอันเนี้ยช่วยไม่ให้แผ่นพื้นอะแอนตัวช่วยลดน้ำหนักนะคะของแผ่นพื้นที่ไม่จำเป็นนะคะไม่ต้องใช้ไม้ค้ำยันนะคะเมื่อกี้ใช้ไม้ค้ำยันแต่อันนี้ไม่ต้องใช้ไม้ค้ำยันนะคะแล้วก็ช่วยให้ในความปลอดภัยแล้วก็ประหยัดเวลาในการก่อสร้างด้วยนะคะในข้อดีก็มีข้อเสียเหมือนกันนะคะข้อเสียก็คือต้องใช้เครื่องจักรขนาดใหญ่ในการเคลื่อนย้ายติดตั้งนะคะอาจจะต้องใช้เครนในการเคลื่อนย้ายติดตั้งแผ่นพื้น3ขานะคะเพราะว่าแผ่นพื้นชนิดเนี้ยก็จะมีน้ำหนักมากกว่าแผ่นพื้นชนิดเรียบปกติอยู่แล้วนะคะการนำไปใช้งานก็คือเหมาะสมกับอาคารทั่วไปเหมือนกันนะคะบ้านพักอาศัยสำนักงานแล้วก็อาคารพาณิชย์นะคะแล้วก็รวมไปถึงงานก่อสร้างสะพานด้วยนะคะแผ่นพื้นชนิดนี้สามารถนำไปใช้ในการก่อสร้างอาคารได้ด้วยนะคะต่อไปนะคะเป็นแผ่นพื้นคอนกรีตสำเร็จรูปแบบรูกว้างนะคะแบบกว้างนะคะข้างในก็คือจะเป็นวงกลมกว้างๆเลยนะคะทำด้วยคอนกรีตที่แข็งแรงนะคะแต่ว่ามีน้ำหนักเบานะคะลักษณะก็คือมีรูกว้างตรงกลางนะคะทำให้สามารถรับน้ำหนักโครงสร้างขนาดใหญ่แล้วก็ขนย้ายติดตั้งได้ง่ายนะคะเพราะว่ามันมีน้ำหนักเบานะคะข้อดีนะคะก็คือน้ำหนักเบาแล้วก็มีคุณสมบัติที่เด่นในการป้องกันเสียงนะคะแล้วก็ลดการสั่นสะเทือนนะคะข้อดีของแผ่นพื้นนี้นะคะป้องกันเสียงได้ด้วยแล้วก็ลดการสั่นสะเทือนนะคะรวมไปถึงการช่วยนะคะกระจายอุณหภูมิความร้อนและเย็นเพราะว่าแผ่นพื้นชนิดนี้มีรูกว้างนะคะก็เลยช่วยในการถ่ายอุณหภูมิร้อนแล้วก็เย็นได้นะคะในข้อดีมีข้อดีก็ต้องมีข้อเสียเหมือนกันนะคะข้อเสียคือต้องใช้เครื่องจักรในการติดตั้งนะคะอาจจะต้องใช้เครนในการยกนะคะอันนี้คือข้อเสียนะคะการนำไปใช้นะคะก็คือเหมาะกับอาคารทั่วไปนะคะทาวน์เฮาส์สำนักงานแล้วก็อาคารพาณิชย์อันนี้ก็สามารถนำไปก่อสร้างสะพานได้เหมือนกันนะคะเมื่อกี้นะคะแผ่นพื้นสำเร็จมี3แบบมีอะไรบ้างนะคะมีแบบเรียบตันนะคะแบบที่2แบบ3ขานะคะหรือว่าลอนโค้งนะคะแล้วก็แบบที่3แบบสุดท้ายคือแบบรูกว้างนะคะหรือว่าแบบชนิดที่มีรูนะคะต่อไปนะคะเป็นแผ่นเหล็กเสริมโครงสร้างนะคะแผ่นเหล็กเสริมโครงสร้างมันเป็นยังไงอันนี้หลายคนอาจจะไม่รู้จักหรือว่าไม่เคยเห็นนะคะพื้นที่สามารถใช้ในที่เปียกเช่นห้องน้ำหรือดาดฟ้าได้นะคะเขานิยมใช้เป็นแผ่นเหล็กเสริมโครงสร้างนะคะก็คือเราอาจจะเรียกว่าเมทัลเด็กนะคะโดยแผ่นเ
เมทัลเด็กเนี่ยนะคะจะทำหน้าที่นะคะเหมือน

แบบหล่อคอนกรีตเลยนะคะแล้วก็เป็นเหล็กเสริมความแข็งแรงไปในตัวด้วยนะคะท้องพื้นชนิดนี้นะคะจะเป็นลอนโลหะแล้วอาจจะทำเป็นฝ้าชั้นข้างล่างได้เลยนะคะก็คือนักเรียนดูในภาพนะคะมันจะเป็นแผ่นรอนเหมือนรอนหลังคาค่ะแต่ว่าเราไปปูพื้นไอ้ตัวเนี้ยจะต้องไปยึดติดกับคานเหล็กนะคะมีตัวยึดกับคานเหล็กแล้วก็หลังจากนั้นยึดเสร็จเราก็เทคอนกรีตทับไปข้างหน้านะคะประมาณ10ถึง15เซนเหมือนเดิมนะคะเทคอนกรีตลงไปเลยแผ่นเหล็กนะคะแต่ว่าการเทคอนกรีตนะคะอย่าลืมนะคะต้องใส่ตะแกรงด้วยนะคะตะแกรงเหล็กอย่างที่ครูบอกไว้ว่าใส่ตะแกรงจะขนาดเท่าไหร่นะคะแล้วแต่การออกแบบของวิศวกรนะคะต้องใส่ตะแกรงแล้วก็เททับหน้านะคะหลังจากนั้นนะคะก็อาจจะปูด้วยวัสดุปูพื้นเป็นกระเบื้องพื้นไม้หรือว่าเป็นหินแกรนิตนะคะแล้วแต่นะคะความสวยงามนะคะแต่ว่าต้องใส่ตะแกรงด้วยนะคะอย่าลืมนะคะชนิดนี้นะคะจะนิยมนะคะใช้ในอาคารที่เป็นโครงสร้างเหล็กนะคะแล้วก็จะนิยมใช้ที่แบบต้องการแบบเสร็จเร็วๆรวดเร็วนะคะจะใช้แบบแผ่นโครงสร้างเสริมเหล็กนี้นะคะหรือเรียกว่าเมทัลเด็กนะคะค่ะจากการที่เราได้เรียนทฤษฎีกันไปแล้วนะคะวันนี้นะคะครูนะคะจะยกตัวอย่างนะคะงานโครงสร้างพื้นนะคะมาให้นักเรียนได้เห็นภาพชัดเจนมากขึ้นนะคะเป็นงานโครงสร้างพื้นหล่อในที่นะคะบนดินนะคะมีขั้นตอนอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะอันนี้นะคะสมมุตินะคะว่าเราได้ทำการบดอัดดินแล้วก็บดอัดทรายเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปนะคะจะเป็นการเทคอนกรีตนะคะลงบนแบบที่ครูเอามายกตัวอย่างนี้นะคะต่อไปนะคะเราจะต้องผูกเหล็กเป็นตะแกรงนะคะผูกเหล็กตะแกรงก่อนนะคะจากนั้นนะคะในการเทพื้นคอนกรีตนะคะสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือลูกปูนนะคะต้องผูกลูกปูนเข้าไปด้วยนะคะเพื่อป้องกันนะคะเหล็กนะคะสัมผัสกับพื้นดินนะคะเพราะฉะนั้นไม่ฉะนั้นนะคะเหล็กของเราเมื่อสัมผัสกับพื้นดินนะคะมันจะทำให้เกิดสนิมนะคะแล้วก็ในส่วนของเพจนี้นะคะทำให้เรานึกถึงทฤษฎีอย่างหนึ่งก็คือพื้นนะคะในลักษณะนี้จะเป็นพื้น2ทางหรือพื้นทางเดียวคะนักเรียนจําได้ไหมอันนี้นะคะเป็นพื้นทางเดียวนะคะทําไมถึงเป็นพื้นทางเดียวเพราะว่าด้าน L นะคะด้าน L คือด้านความยาวนะคะมากกว่า2เท่าของด้าน S ด้าน S คือด้านสั้นนะคะอันนี้ก็เลยเป็นพื้นทางเดียวซึ่งการผูกเหล็กตะแกรงของพื้นทางเดียวนะคะเราจะต้องใช้เหล็กตะแกรงด้านสั้นนะคะอยู่ข้างล่างยาวนะคะเมื่อผูกแล้วจะได้เป็นลักษณะนี้นะคะจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราทำการผูกลูกปูนนะคะผูกลูกปูนการผูกลูกปูนนะคะเพื่อป้องกันนะคะให้เหล็กนะคะไม่เกิดสนิมเพราะว่าถ้าเราไม่ผูกลูกปูนนะคะเหล็กก็จะโดนความชื้นนะคะจากดินนะคะทำให้เกิดสนิมนะคะหรือภาษาทางวิศวกรเขาก็เรียกต้องมีระยะ covering นะคะระยะที่เหมาะสมก็อยู่ประมาณ3ถึง5เซนติเมตรนะคะ

เราก็จะได้พื้นในลักษณะนี้นะคะลักษณะนี้มีลูกปูนอยู่ข้างล่างนะคะเพื่อป้องกันความชื้นจากดินที่มาถึงเหล็กนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะไปเตรียมผสมคอนกรีตนะคะผสมคอนกรีตนะคะโดยนะคะอัตราส่วนผสมคอนกรีตนะคะของงานโครงสร้างนะคะเราจะต้องใช้ปูนโครงสร้างนะคะหรือว่าภาษาช่างก็เรียกว่าปูนแดงนะคะอัตราส่วนของงานโครงสร้างนะคะก็จะเป็น1ต่อ2ต่อ4นะคะ1ก็คือปูนซีเมนต์1ส่วนนะคะ2ก็คือทรายนะคะ2ส่วนและ4ก็คือหินนะคะ4ส่วนอันดับแรกนะคะผสมซีเมนต์กับทรายเข้าด้วยกันก่อนนะคะผสมเลยทรายสองส่วนนะคะแล้วก็ทำการผสมให้ทรายกับปูนเข้ากันนะคะ

0: จากนั้นนะครับเมื่อผสมปูนซีเมนต์กับทรายเข้ากันแล้วนะคะก็ค่อยๆใส่น้ำนะคะน้ำต้องเป็นน้ำสะอาดนะคะค่อยๆ
1: ทิ้งไว้แป๊บนึงครูมาอธิบายครับต้องทิ้งน้ำกระปุกไว้แป๊บนึง
0: ผสมให้น้ำแล้วก็ซีเมนต์ทรายเข้ากันนะคะถ้ารู้สึกว่าในส่วนของคอนกรีตยังหนืดนะคะก็ให้ใส่น้ำเพิ่มเข้าไปนะคะใส่น้ำทีละน้อยนะคะ

0: จากนั้นนะคะเมื่อผสมน้ำซีเมนต์แล้วก็ทรายเข้ากันแล้วนะคะค่อยๆใส่หินนะคะ
1: เต็มเลยใส่มันกี
0: ่ใส่หินแล้วก็ผสมให้เข้ากันนะคะ

0: เหลือหินอีก2ส่วนนะคะโอเคจากที่เราผสมอัตราส่วนเข้าด้วยกันแล้วนะคะเป็นคอนกรีตที่เหมาะกับงานโครงสร้างพื้นแล้วนะคะจากนั้นเราก็เอามาเทลงในแบบที่เราเตรียมไว้นะคะอันนี้ก็จะต้องค่อยๆเทนะคะค่ะอัดเป็นที่ถ้าเป็นหน้างานจริงนะคะเราจะต้องมีตัวทำให้คอนกรีตนะคะมันสั่นสะเทือนแล้วมันจะกระจายนะคะจากนั้นนะคะเราก็ต้องค่อยๆเอาหาอะไรกระทุ้งนะคะเพื่อให้คอนกรีตนะคะมันไม่เกิดฟองอากาศนะคะคอนกรีตของเราจะได้ไม่โป่งนะคะถ้าเป็นหน้างานใหญ่ๆมันจะมีเครื่องนะคะสำหรับใช้กระทุ้งนะคะ
1: ยังใช้มาเลย
0: ค่อยค่อยเติมคอนกรีตนะคะให้ได้ในระดับที่เราต้องการนะคะถ้าเป็นงานโครงสร้างพื้นนะคะก็จะอยู่ประมาณ10เซนติเมตรนะคะ10ถึง15ก็ได้นะคะแล้วแต่จากนั้นนะคะเราก็ต้องแต่งหน้าของงานนะคะให้ดูเรียบนะคะค่ะเมื่อเราได้พื้นคอนกรีตนะคะที่เราทำการผูกลวดนะคะใส่ลูกปูนผสมอัตราส่วนนะคะจนเทเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปนะคะเราจะพูดถึงการบ่มคอนกรีตนะคะของงานโครงสร้างนะคะก็จะมีวิธีการบ่มโดยการพันพลาสติกนะคะหรือนะคะบ่มด้วยน้ำนะคะหรืออาจจะเป็นการเอาผ้ากระสอบผ้านะคะชุบน้ำแล้วก็มาปิดไว้นะคะการบ่มนะคะจะต้องบ่มใช้ระยะเวลา7วันนะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะงานคอนกรีตพื้นเนี่ยนะคะจะใช้งานได้ก็ต้อง28วันนะคะถึงจะใช้งานได้นะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็ได้เรียนรู้ในส่วนของทฤษฎีนะคะว่างานโครงสร้างพื้นนะคะมีพื้นชนิดไหนบ้างพื้นรองในที่พื้นคอนกรีตสำเร็จรูปนะคะหรือจะเป็นการปฏิบัตินะคะที่ครูนำมายกตัวอย่างในวันนี้ก็คือพื้นรอในที่บนดินนะคะจะมีขั้นตอนยังไงนะคะนักเรียนไม่ทันตรงไหนหรือว่าไม่เข้าใจตรงไหนนักเรียนสามารถย้อนคลิปกลับไปดูได้นะคะตรงที่นักเรียนไม่เข้าใจนะคะในส่วนของการปฏิบัติวันนี้นะคะเราได้อะไรกันบ้างเราได้เรียนรู้อัตราส่วนของงานโครงสร้างและอัตราส่วนงานโครงสร้างนะคะเป็นยังไงก็คือ1ต่อ2ต่อ4และ1มันคืออะไรมีใครจำได้ไหมคะ1คือปูนซีเมนต์2คืออะไรทรายนะคะ4ที่เหลือคืออะไรลืมไปหรือยัง4ที่เหลือก็คือหินนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราได้เรียนรู้ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ ด้วยนะคะถ้านักเรียนนะคะอยากเรียนรู้เพิ่มเติมนะคะก็สามารถไปศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมได้นะคะหรือนะคะ อยากเรียนรู้ในส่วนของโครงสร้างเสาคานพื้นก็ฝากนักเรียนติดตามนะคะครูแป้งครูมีนแล้วก็ครูกวางด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะครูก็มีเนื้อหาสาระความรู้มาให้นักเรียนในส่วนของงานโครงสร้างพื้นเพียงเท่านี้แล้วเจอกันต่อไป EP หน้าค่ะขอบคุณค่ะ

้นตอนการเตรียมชิ้นงานต้องเจลไนเปิดผิวออกไซด์ทุกส่วนที่อยู่ติดกับแนวเชื่อมประมาณ1นิ้วและห้ามลบขอบชิ้นงานส่วนที่ต้องวางทับแนวตลอดแนว

ขั้นตอนการประกอบชิ้นงานนำชิ้นงานที่ผ่านการเตรียมมามาร์คหาตำแหน่งกึ่งกลางวางบนพื้นโต๊ะจำนวน2ชิ้นนำชิ้นงานตั้งเป็นรูปตัวทีกึ่งกลางแผ่นโดยใช้มือกดไว้ให้แผ่นแนบสนิทกันไม่มีแสงผ่านจากนั้นให้เชื่อมปลายทั้งสองให้ติดกันทั้งสองด้านสามารถเชื่อมในตำแหน่งท่าราบได้

ขั้นตอนการจับหรือวางงานในตำแหน่งท่า PD ใช้อุปกรณ์จับยึดโดยให้หางตัว T ลงด้านล่างขั้นตอนการเจียก่อนการเชื่อมท่า PD

ขั้นตอนการปรับกระแสไฟเชื่อมท่า PD มุมงานและมุมเดินรูทพาร์ทตัวทีท่าโอเฮดเชื่อมแผ่นต่อตัวทีท่าเหนือทิศะ PD แนวรูทพาร์ท

ต่อลวดท่าเวทแนวรูดพาร์ท

ขั้นตอนการทำความสะอาดชิ้นงานเชื่อมใช้แปรงลวดล้อแปรงขัดและสกัดขจัดสะเก็ดเม็ดโลหะและ

0: ่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
1: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะฮะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
0: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
1: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บาร์ที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัตแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบาร์มันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัตเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัตเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟร์นัทแล้วก็จะมีตัวฮาร์ฟยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟร์นัทขันเข้าไปนะครับแขนเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับนะอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น 134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได้
0: เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
1: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิชชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิชชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นนึงนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้า compressor อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็น hose suctionนะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น

การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดิน

สวัสดีครับผมณภพยางสูงนะครับวันนี้เราจะมาสอนการจัดสวนในขวดโหลกันนะครับสวนในขวดโหลนี้เราจะเรียกกันว่าเทอร์เรียมนะครับเป็นการจัดสวนในขวดโหลแบบปิดซึ่งเป็นการจำลองสภาพแวดล้อมย่อส่วนสวนสวยๆมาไว้ภายในขวดโหลแล้วก็มาตกแต่งไว้ในห้องทำงานโต๊ะทำงานห้องนอนห้องนั่งเล่นเพื่อเสริมสร้างบรรยากาศให้สวยงามได้ครับต้นไม้ที่อยู่ในขวดโหลนี้เมื่อเราจัดแล้วเนี่ยมันดียังไงนะครับก็เวลาเรามาตั้งตกแต่งที่โต๊ะทำงานเนี่ยเวลาเราทำงานเครียดๆเราก็สามารถมองไปที่ต้นไม้ที่อยู่ในขวดโหลได้ก็ทำให้บรรยากาศดีขึ้นนะครับเพียงเราควบคุมความชื้นให้เหมาะสมภายในเสร็จแล้วเรียบร้อยหลังจากนั้นเราก็แทบไม่ต้องดูแลรักษาอะไรเลยนะครับไม่ต้องรดน้ำไม่ต้องเสี่ยงให้มีน้ำหกเลอะเทอะบนโต๊ะบนบริเวณใกล้เคียงนะครับการจัดสวนในขวดโหลนี้ถ้าเป็นลักษณะของขวดโหลแบบเปิดก็อาจจะต้องมีการรดน้ำบ่อยๆแต่ถ้าเป็นขวดโหลแบบปิดไม่ต้องมีการรดน้ำเลยอยู่ได้เป็นปีเลยครับต้นไม้ในขวดโหลอยู่ได้ยังไงนะครับจากที่เราเคยทราบกันว่าต้นไม้เนี่ยช่วงกลางวันเนี่ยเขาจะดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็คายออกซิเจนออกมาแต่พอกลางคืนเนี่ยเขาก็จะดูดซับออกซิเจนเข้าไปแล้วก็คายคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยในสิ่งที่เขาดูดซับเข้าไปและคายออกมาเนี่ยช่วงกลางวันและกลางคืนเขาจะสลับกันเพราะฉะนั้นก๊าซต่างๆมันก็จะหมุนเวียนอยู่ภายในขวดโหลทำให้เขาอยู่ได้โหลที่ปิดคราวนี้มาดูอุปกรณ์กันบ้างนะครับว่าเราจะต้องใช้อะไรกันบ้างนะครับก็จะมีโหลแก้วนะครับซึ่งเราจะใช้ขนาดประมาณ1ลิตรขึ้นไปนะครับก็จะสะดวกหน่อยเพราะว่ามีขนาดใหญ่เวลาเราจัดมันก็จะง่ายนะครับก็จะมีหลากหลายรูปทรงนะครับทั้งกลมทั้งเหลี่ยมนะครับแต่ถ้าเหลี่ยมเนี่ยเราก็สามารถจัดเป็นแนวนอนได้นะครับฝาของขวดโหลเนี่ยเราควรเลือกที่เป็นลักษณะฝาใสนะครับเพราะว่าเวลาเราจัดแล้วเนี่ยต้นไม้ที่อยู่ข้างในเนี่ยจะได้รับแสงกระจายอย่างทั่วถึงนะครับโหลแก้วที่นำมาใช้เนี่ยเราต้องล้างให้สะอาดนะครับแล้วก็เช็ดให้แห้งแล้วก็ผึ่งไว้ให้แห้งครับเพราะว่าบางทีโหลแก้วที่เราซื้อมาเนี่ยมันอาจจะมีคราบไขมันเกาะติดอยู่นะครับทำให้มันไม่ใสสวยอย่างที่เราต้องการครับต่อไปช้อนด้ามยาวนะครับอันนี้ใช้ในการตักวัสดุต่างๆในการจัดสวนเพราะว่าถ้าด้ามยาวมันก็จะใส่ลงไปได้ง่ายกว่านะครับต่อไปอันนี้ก็จะเป็นปากคีบยาวนะครับเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญอีกอันหนึ่งนะครับเพราะว่าจะช่วยให้เราคีบต้นไม้แล้วก็จัดแต่งต่างๆในขวดโหลได้ง่ายขึ้นนะครับภูกันด้ามยาวนะครับเราเอาไว้สำหรับทำความสะอาดปัดเศษผงเศษดินเศษฝุ่นที่มันจะเกาะอยู่ตามใบไม้ตามข้างโหลเมื่อจัดเสร็จแล้วนะครับกรรไกรอันนี้เราก็จะเอาไว้สำหรับตัดแต่งใบไม้เพื่อให้เข้ารูปทรงได้ตามที่เราต้องการครับคัตเตอร์ก็จะเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยเสริมในการจัดสวนในขวดโหลของเรานะครับต่อไปวัสดุที่เราจะใช้นะครับจะมีอะไรบ้างก็มาดูกันนะครับอันแรกหินภูเขาไฟนะครับซึ่งเราจะใช้ชนิดที่เป็นเม็ดเล็กนะครับหินภูเขาไฟนี้ก็จะมีเนื้อหินที่เป็นรูพุนนะครับน้ำหนักเบาก่อนใช้เนี่ยเราก็นำมาล้างเราก็จะเห็นว่ามันเบาจนมันลอยน้ำได้นะครับ
ความที่เนื้อหินเขามีรูพุนเนี่ยมันก็จะช่วยกักเก็บจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ต่อพืชนะครับที่นำมาใช้ในการปรุงอาหารหินภูเขาไฟนี้เราก็เช่นเดียวกันก็คือเราต้องนำมาล้างแล้วก็ผึ่งให้แห้งเพื่อล้างเศษผงเศษฝุ่นออกก็จะหาซื้อได้ตามร้านวัสดุทางการเกษตรนะครับต่อไปก็เป็นตัวพีทมอสพีทมอสนี่ก็จะมาใช้เป็นวัสดุปลูกใช้แทนดินนะครับทำไมเราต้องใช้พีทมอสเพราะว่าพีทมอสเนี่ยจะมีความสะอาดมากกว่าดินนะครับดินเนี่ยอาจจะมีพวกเชื้อแบคทีเรียซึ่งอาจจะทำให้ต้นไม้เรามีปัญหาได้นะครับตัวพีทมอสนี่เขาก็จะมีน้ำหนักเบาแล้วก็ระบายอากาศได้ดีครับระบายน้ำได้ดีหาซื้อได้ตามร้านวัสดุทางการเกษตรเช่นเดียวกันครับต่อไปจะเป็นสแฟกนัมมอสสแฟกนัมมอสนี่ก็จะเป็นมอสที่อบแห้งนะครับมาจากนำเข้าประเทศนะครับก็จะหาซื้อได้ทั่วไปตามร้านวัสดุทางการเกษตรเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นผงถ่านถ่านธรรมดาเรานี่แหละครับเอามาบดเป็นผงนะครับก็จะนำมาโรยภายในด้วยนะครับในระหว่างการจัดต่อไปก็จะเป็นทรายทรายนี้ก็จะเราจะใช้เป็นทรายสีขาวทรายละเอียดนะครับเอามาไว้ตกแต่งให้สร้างบรรยากาศให้เหมือนกับเป็นน้ำถ้าไม่มีทรายเราก็จะใช้เป็นกรวดเล็กๆสีขาวก็ได้ครับสำหรับอันนี้ก็จะเป็นหินตกแต่งนะครับซึ่งเราก็จะคัดเลือกก้อนที่ขนาดไม่ใหญ่นักนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะต้องลงไปอยู่ในโหลถ้าก้อนใหญ่มันก็จะทำให้เรามีที่ในการปลูกต้นไม้น้อยนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายที่จะเสริมให้สวนในขวดโหลเราเนี่ยน่ารักมากขึ้นนะครับก็คือพวกตุ๊กตาต่างๆนะครับซึ่งก็จะมีทั้งแบบเซรามิกแล้วก็แบบพลาสติกนะครับซึ่งถ้าเป็นเซรามิกเนี่ยก็จะราคาแพงหน่อยตัวหนึ่งก็เกือบ100บาทนะครับส่วนถ้าเป็นตุ๊กตาพลาสติกก็จะตัวละ5บาทเท่านั้นเองก็แล้วแต่ตามแต่เลือกใช้นะครับต่อไปเรามาดูชนิดของพันไม้ที่เรานำมาจัดในขวดโหลนะครับจะต้องเป็นไม้ที่ชอบความชื้นนะครับเป็นไม้ที่อยู่ในร่มครับเช่นตระกูลเฟิร์นต่างๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นเฟิร์นญี่ปุ่นนะครับเป็นเฟิร์นบอสตันนะครับเป็นเฟิร์นพลาสติกเป็นกระดุมไข่มุกนะครับเป็นพรมออสเตรเลียเป็นสับปะรดสีเป็นเล็บคุดฝอยนะครับหรือว่าง่ายๆเลยถ้าเกิดว่าเราไม่ค่อยรู้จักพันธุ์ต้นไม้เนี่ยเราก็ถามคนขายว่ามีต้นไม้อะไรบ้างที่มันชอบความชื้นแล้วมันปลูกในร่มได้เราก็ใช้ได้หมดเลยครับสุดท้ายก็จะเป็นมอสชนิดต่างๆซึ่งมอสชนิดต่างๆเขาก็จะมีลักษณะของใบของรูปทรงที่แตกต่างกันเคล็ดลับในการเลือกต้นไม้หรือมอสเนี่ยก็คือว่าเราจะต้องเลือกต้นไม้ที่มีสีแตกต่างกันนะครับลักษณะของทรงพุ่มหรือลักษณะของต้นแตกต่างกันลักษณะของใบแตกต่างกันเพราะว่าเวลาเรามาจัดเข้าด้วยกันแล้วเนี่ยมันก็จะเกิดความหลากหลายแล้วก็ทำให้สวนเราโดดเด่นสวยงามครับสำหรับแหล่งซื้อนะครับวัสดุอุปกรณ์ทั้งหมดเนี่ยเราก็จะซื้อได้ที่ตามตลาดต้นไม้ต่างๆนะครับเช่นตลาดนัดจตุจักรตลาดอตก.สนามหลวง2ก็จะมีของที่ค่อนข้างครบทีนี้เรามาดูวิธีการทำกันบ้างนะครับขั้นแรกเนี่ยเราจะต้องโหลที่เราล้างไว้เรียบร้อยแล้วนะครับแห้งดีแล้วเราใส่ตัวหินภูเขาไฟลงไปนะครับให้สูงประมาณสักเซนครึ่งถึง2เซนนะครับเ
ต่อมาเนี่ยตัวสแฟกนัมมอสเนี่ยซึ่งตอนเราซื้อมาเนี่ยมันก็จะแห้งๆครับเราต้องพรมน้ำมันก่อน

เมื่อเราพรมน้ำแล้วนะครับมันก็จะนิ่มหลังจากนั้นเราก็เอาใส่ลงไปครับแล้วก็เอามือกดให้มันแบนๆนะครับตัวสแฟกน้ำมอสนี้ก็จะช่วยกรองวัสดุปลูกไม่ให้ร่วงหล่นลงไปที่ชั้นหินข้างล่างนะครับตัวชั้นหินข้างล่างนี้เนี่ยก็จะช่วยในการระบายอากาศนะครับและทำให้ต้นไม้ที่เราปลูกเนี่ยรากมันไม่ลงไปแช่น้ำเพราะไม่งั้นเดี๋ยวรากก็จะเน่าตายได้นะครับเมื่อเราใส่สแฟกน้ำมอสลงไปแล้วต่อมาเราก็ใส่ตัววัสดุปลูกนะครับก็คือพีทมอสใส่ลงไปบางๆนะครับตัวนี้ก็คือเป็นวัสดุปลูกที่เราใช้แทนดินใช้แทนดินนะครับมันจะมีน้ำหนักเบาแล้วก็สะอาดกว่าดินนะครับอาจจะไม่ค่อยมีเชื้อแบคทีเรียมันก็ช่วยระบายอากาศระบายน้ำได้ดีนะครับเสร็จแล้วเราก็โรยผงถ่านผสมลงไปผงถ่านนี้เนี่ยก็จะช่วยกำจัดเชื้อแบคทีเรียเชื้อราที่ปนเปื้อนมานะครับโรยบางๆครับอันนี้โรยบางๆหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะพรมน้ำนิดนึงเพื่อให้มันมีเปียกๆนิดนึงนะครับเวลาต้นไม้ลงไปแล้วเนี่ยมันก็จะระบบรากมันก็จะเซตตัวได้ง่ายขึ้นนะครับต่อไปเราก็เอาหินมาเราก็จะมาดูก่อนว่าเราควรจะใช้หินก้อนขนาดเท่าไหร่ขนาดแค่ไหนนะครับเราจะจัดยังไงก็มาเลือกหินเนื่องจากหินตอนนี้เราจัดเป็นสวนโหลแนวตั้งนะครับเพราะนั้นพื้นที่ในการจัดสวนมันก็จะจำกัดนิดหนึ่งเราก็ต้องใช้หินก้อนเล็กหน่อยครับต่อไปเราก็มาเล็งดูว่าเราจะจัดต้นไหนลงไปครับเราก็เอาต้นไม้ดึงออกมาเลยเราต้องพยายามเอาดินหรือว่าพวกวัสดุปลูกที่มากับต้นไม้แต่เดิมเนี่ยพยายามเอาออกให้เยอะที่สุดนะครับเพราะว่าเขาอาจจะมีพวกเชื้อราพวกขุยมะพร้าวเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามีเข้าไปข้างในเยอะๆเนี่ยมันอาจจะเกิดเชื้อราได้นะครับใบถ้าเกิดมันยาวเกะกะมากเราดึงออกได้บ้างนะครับเดี๋ยวเราพักต้นอันนี้ไว้ก่อนเราจะต้องแต่งขอบโหลก่อนนะครับ เวลาการจัดเนี่ยถ้าเกิดเราเอาต้นไม้ต้นโต

ก่อนเนี่ยเวลาเราเอามอสใส่ลงไปเนี่ยมันจะค่อนข้างใส่ยากนะครับเพราะนั้นเราต้องเอามอสมาใส่ขอบโหลก่อนนะครับตรงส่วนที่เราคิดว่าเราจะจัดการกับมันยากๆนี่เราต้องทำก่อนสำหรับมอสนี่นะครับเมื่อเราเอามาดูเนี่ยเราจะเห็นว่าเขาจะมีลักษณะเป็นแผ่นซ้อนทับกันอยู่นะครับเราก็ลอกออกมาเป็นแผ่นแล้วก็เราก็ฉีกเขาเป็นชิ้นยาวๆเพื่อที่เราจะได้เอาไปเรียงเอาไปจัดเรียงอยู่ตามขอบโหลนะครับนี่ครับฉีกเป็นชิ้นยาวๆก็เอาไปเรียงตามขอบโหลเสร็จแล้วเราก็มาลองดูว่าเราจะเอาต้นไหนเป็นแบ็คกราวนะครับต้นไหนเอาไว้เป็นพระเอกเราเลือกต้นนี้ต้นนี้จะมีฟอร์มที่ลักษณะมันสูงเพราะนั้นเราก็จะเอามาเป็นแบ็คกราวเราดึงเลยครับดึงเบาๆนะครับเพื่อให้รากเขาติดมาด้วยนะครับ 5-6 ต้นนะครับก็วางลงไปหลังจากนั้นเราก็เอาหินที่เราคิดว่าเราจะใส่ครับวางลงไปขุดหลุมให้เขานิดหน่อยต่อไปเราก็จะเอาต้นผมออสเตรเลียนะครับ

ให้เขามีรากติดขึ้นมาด้วยนะครับก็วางลงไปเวลาเรานำต้นไม้เราจะเลือกต้นไม้มาจัดเนี่ยเราก็ดูว่าลักษณะสีสันให้มันมีความแตกต่างกันนะครับลักษณะใบลักษณะต้นให้มันมีความแตกต่างกันมาเวลาจัดแล้วเนี่ยมันจะได้ดูมีความหลากหลายนะครับถ้าเกิดเราเอาลักษณะใบที่คล้ายๆกันสีคล้ายๆกันเอามาจัดด้วยกันเนี่ยมันจะดูกลืนกันไปหมดนะครับแล้วมันก็จะไม่สวยนะครับต่อไปต้นสุดท้ายก็จะเป็นตัวสับปะรดสีนะครับถ้ามันรากยาวเกินไปมันก็จะทำให้เรายากในการจัดเราก็เด็ดออกได้บ้างครับไม่เป็นไรครับเราไม่ควรนำลงไปแต่แรกเพราะว่าใบเขาจะแข็งครับแล้วก็พอลงไปแต่แรกแล้วเนี่ยเวลาเราจะจัดต้นอื่นตามลงไปเนี่ยมันจะยากแหละ

เอาวางไปเลยนะครับแบบนี้เราจะเห็นว่ามันยังมีส่วนที่เป็นช่องว่างอยู่นะครับเราก็เอาตัวมอสเราก็ดูว่าเราจะใช้มอสแบบไหนตัวนี้ละกันฟูๆดีนะครับเอาวางปิดลงไปมันจะเริ่มยากแล้วเราก็จะต้องใช้ตัวที่คีบนี่ครับจับมันวางลงไปจากนั้นเราก็พรมน้ำให้เขานิดนึงนะครับเพื่อให้รากเขาเนี่ยเซตกับตัวโหลที่เรา

ถ้าไม่เช็ดเนี่ยมันก็จะเปียกเราก็จะรู้สึกว่าน้ำมันมาบดบังสวนสวยๆของเรานะครับต้นไม้เขาตอนเราจัดทีแรกเนี่ยเขาอาจจะงอบ้างนอนบ้างไม่เป็นไรเพราะว่าเดี๋ยวพอเราจัดเสร็จตั้งไว้สักพักหนึ่งเขาก็จะฟื้นตัวขึ้นมาแล้วก็ตั้งขึ้นมาครับในการเลือกเนี่ยก็คือทั้งหมดเนี่ยจะต้องเป็นไม้ที่ชอบความชื้นสูงนะครับแล้วก็เป็นไม้ที่สำหรับปลูกในร่มได้นะครับไม่ต้องการแสงแดดโดยตรงนะครับแล้วก็ในการเลือกชนิดที่จะเอาลงไปเนี่ยก็ดูที่มันมีสีสันตัดกันนะครับลักษณะของใบลวดลายที่มันมีความแตกต่างกันเราก็จะเอามาจัดนะครับหลังจากนั้นเราอาจจะตกแต่งด้วยตุ๊กตานะครับเป็นเห็ดปักลงไปจะเอากบใส่ลงไปสักตัวหนึ่งเรียบร้อยแล้วนะครับในการดูนะครับเราดูที่ตัวพีทมอสที่เราใส่ลงไปแทนดินนะครับพยายามให้เขามีความชื้นที่ค่อนข้างจะสม่ำเสมอตอนนี้อาจจะดูแห้งบ้างเปียกบ้างนะอันนี้เราไม่ต้องกังวลนะครับว่ามันจะชื้นเกินไปไหมนะครับเพราะว่าถ้ามันชื้นเกินไปเนี่ยเรามีวิธีจัดการนะครับฟ้าที่นี่เมื่อเราจัดเสร็จแล้วเนี่ยเราต้องไปตั้งเอาไว้บนโต๊ะนะครับหรือว่าที่ไหนก็ได้เรารู้สึกว่ามันอยู่ริมหน้าต่างนะครับที่มีแสงสว่างเข้ามากๆนะครับแต่ว่าห้ามแสงแดดส่องโดยตรงนะครับเพราะว่าแสงแดดจากดวงอาทิตย์เนี่ยมันจะเป็นรังสีความร้อนคลื่นสั้นนะครับความร้อนมันจะทะลุเข้าไปในโหลได้แล้วเมื่อมันไปสะสมความร้อนอยู่ข้างในแล้วเนี่ยมันคายความร้อนออกมากลายเป็นรังสีความร้อนคลื่นยาวมันจะไม่สามารถทะลุกลับออกมาได้นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อแสงแดดส่องเข้าไปเนี่ยความร้อนมันก็เข้าไปเรื่อยๆความร้อนใหม่เข้าไปเรื่อยๆความร้อนเก่าก็ออกไม่ได้มันก็จะอบอยู่ภายในโหลนะครับแล้วต้นไม้เราก็จะตายนะครับเพราะฉะนั้นเอาไปตั้งตรงหน้าต่างที่มีแสงสว่างแต่ไม่ใช่แสงแดดโดยตรงนะครับแสงถ้าเกิดว่าเราไม่มีหน้าต่างเนี่ยถ้าไม่มีแสงธรรมชาติเนี่ยใช้แสงประดิษฐ์หรือแสงจากโคมไฟได้ไหมก็ได้ครับแต่ว่าถ้าแสงธรรมชาติก็จะดีกว่าเพราะว่าแสงจากโคมไฟโดยทั่วไปเนี่ยมันก็จะประมาณ500ลักนะครับแต่ถ้าเป็นแสงธรรมชาติเนี่ยมันก็จะมีเป็นหมื่นลักมันก็จะช่วยให้ต้นไม้เนี่ยเจริญเติบโตได้เหมาะสมกว่านะครับทีนี้พอเราจัดเสร็จแล้วเนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงว่าความชื้นมันเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมนะครับเราตั้งทิ้งไว้ถ้าเกิดว่ามันเริ่มมีการคายน้ำคายไอน้ำแล้วเกิดเป็นหยดน้ำเป็นเม็ดๆเกาะอยู่ข้างโหลเต็มไปหมดเลยเนี่ยอันนั้นแสดงว่ามันชื้นเกินไปเราก็เปิดฝาทิ้งไว้ให้ความชื้นเขาระบายออกมานะครับอาจจะสักครึ่งวันแล้วก็ลองปิดดูนะครับถ้าเกิดว่าปิดดูแล้วยังมีน้ำเป็นเม็ดใหญ่ๆเกาะตามข้างโหลอีกเนี่ยก็ทำเหมือนเดิมก็คือเปิดฝาทิ้งไว้ครึ่งวันแล้วก็ปิดถ้าเกิดว่าความชื้นเขาเป็นแค่ไอน้ำบางๆ

างเกาะอยู่รอบๆโหลก็แปลว่าความชื้นเหมาะสมแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีไอ้น้ำเกาะเลยแสดงว่ามันแห้งเกินไปสวนเราก็จะตายนะครับเพราะนั้นเอาแค่พอเป็นไอนะครับเป็นไอ้น้ำบางๆเกาะรอบเท่านี้ก็จะเป็นความชื้นที่เหมาะสมนะครับแล้วก็จะอยู่ได้เป็นปีเลยนะครับไม่ต้องฉีดน้ำไม่ต้องรดน้ำแล้วก็เวลาเราเลี้ยงไปเนี่ยต้นไม้เขาก็จะโตขึ้นตามธรรมชาตินะครับไม่ต้องกังวลเราก็ใช้กรรไกรตัดแต่งได้นะครับหรือบางคนก็แล้วแต่ชอบตัดแต่งให้มันดูโปร่งบ้างหรือบางคนชอบแบบฟูๆแน่นๆโหลเลยก็แล้วแต่นะครับควรใส่ปุ๋ยไหมไม่จำเป็นนะครับเพราะว่าการใส่ปุ๋ยเนี่ยมันจะทำให้ต้นไม้เนี่ยโตเร็วเราไม่ใส่ปุ๋ยเนี่ยเขาก็จะคงรูปอยู่ลักษณะคล้ายๆแบบนี้ไปอีกนานนะครับนี่ก็จะเสร็จแล้วสำหรับโหลแนวตั้งครับเมื่อเราจัดโหลแนวตั้งเสร็จแล้วนะครับต่อไปเราจะมาจัดโหลแนวนอนกันดูนะครับเราเริ่มจากหินภูเขาไฟอีกเหมือนเดิมนะครับเราเทลงไปเลย

โหลแนวนอนนี้มันก็จะทำให้เรามีพื้นที่ในการจัดสวนได้กว้างขึ้นมากกว่าโหลแนวตั้งนะครับสามารถทำเป็นเหมือนเป็นเนินได้ด้วยนะครับใส่ให้หมดเลย

ตามด้วยสแฟกน้ำมอสพรมน้ำให้ทั่วนะครับเสร็จแล้วเราก็เริ่มเอาสแฟกน้ำมอสมาปูพื้นพอเราพรมน้ำแล้วเนี่ยเขาจะนิ่มเวลาเราจะกดให้เขาแบนๆก็จะง่ายนะครับ

ตรงบริเวณปากโหลเนี่ยมันก็จะไม่มีขอบกั้นนะครับเพราะนั้นถ้าเราใส่ตัวหินภูเขาไฟสูงมันก็จะไหลล้นออกมาได้นะครับเพราะนั้นเราก็พยายามตรงปากโหลนี่ก็ให้บางๆหน่อยการจัดเนี่ยเราจะทำเป็นสโลปเป็นเนินก็ได้หรือเราจะทำเป็นไม่ชอบเป็นเนินเราก็ทำเป็นแบบค่อนข้างเรียบก็ได้นะครับ

กดให้เขาแบนๆเพื่อที่ว่าจะได้ปิดช่องว่างเวลาเราใส่วัสดุปลูกมันจะได้ไม่ร่วงหล่นลงไปที่ชั้นหินนะครับก็ดูพยายามอย่าให้มีช่องว่างเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยววัสดุปลูกมันจะหล่นลงไปตามช่องว่างได้นะครับโรยด้วยผงถ่านครับผงถ่านเนี่ยมันจริงๆมันหาซื้อยากเหมือนกันถ้าหาซื้อไม่ได้ก็ไม่ต้องใช้ก็ไม่เป็นไรนะครับคือแต่ถ้ามีมันก็จะดีกว่าเพราะมันช่วยกำจัดพวกเชื้อแบคทีเรียที่ปนเปื้อนมากับดินกับต้นไม้

ะครับผมก็ไปซื้อร้านสมุนไพรจริงๆปกติเขาเอาไว้ทานแก้ท้องเสียนะครับแล้วก็มาประยุกต์ใช้ต่อไปเราก็เอาตัวพีทมอสโรยบางๆครับข้อควรระวังสำหรับจัดโหลแนวนอนนะครับก็คือเราอย่าใส่วัสดุแต่ละชั้นให้มันหนามากเพราะว่าพอใส่หนามากเนี่ยสุดท้ายแล้วมันจะสูงแล้วก็ต้นไม้เราก็จะไม่มีพื้นที่สำหรับโตนะครับนี่เราบางๆพีทมอสนี่บางๆเลยปูพื้นให้ทั่วก่อนนะครับบริเวณขอบๆเนี่ยเราจะโรยให้มันหนานิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอามอสแปะทับขอบๆไปก่อนเลยเพื่อที่ตรงกลางมันจะได้เป็นแอ่งแล้วก็สำหรับเราจะเอาต้นไม้ปลูกลงในแอ่งนั้นนะครับ

เราก็มาเลือกมอสที่เราจะเอาวางลงไปนะครับเหมือนเดิมเราก็ดูว่าเราจะเอาต้นไหนเป็นแบ็กกราวด์ต้นไหนไว้ข้างหน้าครับต้นที่ฟูฟูสูงสูงเราก็เอาไว้เป็นแบ็กกราวด์นะครับอย่าใส่ไปเยอะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะล้นและทำให้เราไม่มีพื้นที่สำหรับปลูกต้นไม้อย่างอื่นนะครับ

ก็กดให้เขาลงไปแนบกับตัวดินที่เราโรยลงไปนะครับจากนั้นเราก็ปูมอสตามขอบๆให้เต็มก่อนตามขอบๆนะครับมอสนี้เราใช้กรรไกรตัดก็ได้นะครับเพื่อให้เขาเป็นเส้นที่มันง่ายต่อการจัด

กดให้เขาแนบลงไปกับตัววัสดุปลูกระบบรากเขาจะได้เซตตัวเข้ากับดินที่เราไอตัวพีทมอสที่เราโรยลงไปทีแรกนะครับต้นไม้ที่จะเอามาปลูกในโหลเนี่ยพยายามเลือกต้นเล็กๆนะครับบางทีเราก่อนซื้อมาเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเอ๊ะต้นเล็กจังเลยเราอยากได้ต้นใหญ่ๆต้นใหญ่นี้เวลาจัดนี่จะยากนะครับบางทีเนี่ยกระถางหนึ่งเนี่ยก็จะแยกได้หลายกอนะครับ

วางลงไปเลยนะครับไม่ต้องห่วงนะครับวางต้นไม้เนี่ยบางทีตอนปลูกใหม่ๆเนี่ยเราวางนอนลงไปเลยก็ได้แล้วเดี๋ยวพอเขาเซตตัวแล้วเขาก็จะตั้งขึ้นมาเองครับจากนั้นเราก็ดูว่าจะเอาต้นไหนต่อไปอาจจะเป็นต้นพรมออสเตรเลีย

จากนั้นเราก็สับปะรดสีก็เหมือนเดิมนะครับเราก็เอาตัวกาบมะพร้าววัสดุปลูกที่มันติดมากับของเดิมเขาเนี่ยออกให้เยอะที่สุดนะครับเด็ดใบออกบ้างจากนั้นก็เอาวางข้างในเอาหินใส่เข้าไปในการจัดแต่ละโหลเนี่ยเราก็ใช้ต้นไม้สักประมาณ3ชนิดนะครับหรือว่าอย่างมากเนี่ย4ชนิดไม่ควรเกินนี้นะครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมันจะรกเกินไปนะครับมันจะเยอะเกินไปนะครับแล้วก็ในการจัดสวนในโหลเนี่ยมันจะต้องมีส่วนที่เป็นพื้นที่ว่างเป็นสเปซเป็นเหมือนสนามหญ้าบ้างนะครับมันจะได้ดูไม่อึดอัดเกินไปนะครับ

มอสที่เรานำมาใช้นะครับแต่ละชนิดเนี่ยมันก็จะมีฟอร์มที่แตกต่างกันให้สำหรับเราได้เลือกใช้นะครับอย่างตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นต้นเขาก็จะยาวนิดหนึ่งเราก็เอามาทำเป็นพวกแบ็คกราวด์ได้นะครับส่วนตัวนี้เนี่ยเขาก็จะเป็นก้อนหนาพอสมควรเราก็เอาไว้สำหรับให้มันเป็นลักษณะเหมือนเนินเหมือนเนินเขาอะไรอย่างเงี้ยได้ก้อนเขาจะหนาตัวนี้ก็หนาน้อยลงหน่อยนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นลักษณะเป็นแผ่นบางเลยนะครับก็ใช้กรรไกรตัดได้ก็เอาไว้ทำเป็นสนามหญ้าเรียบๆได้นะครับหลักๆเลยก็คือเอาไว้สำหรับ เลือกใช้ในการจัดองค์ประกอบของสวนนะครับทีนี้เมื่อเสร็จแล้วเราก็พรมน้ำให้เขานิดหนึ่งมันจะมีน้ำดินน้ำโคลนเลอะนะแล้วก็เอาน้ำฉีดไล่ได้นะครับอันนี้การเช็ดเนี่ยจะยากนิดนึงแหละเราก็จะใช้ตัวปากคีบช่วยนะครับ

เราก็จะได้ต้นไม้ที่จะทรงสูงเป็นแบ็คกราวด์นะครับแล้วก็จะมีตัวพระเอกที่เป็นสีสันนะครับมีตัวเสริมที่เป็นลายเขียวๆขาวๆนี่นะครับแล้วก็จะมีตุ๊กตาแล้วก็ส่วนด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นส่วนที่เปิดเป็นสเปซโล่งๆไว้เพื่อจะได้ดูไม่อึดอัดนะดูแบบโล่งๆมีพื้นที่โล่งบ้างนะครับหลังจากนั้นก็เสร็จปิดฝาไว้ก็เอาไปตั้งที่โต๊ะทำงานได้ครับก็เสร็จเรียบร้อยทีนี้ก็ขั้นตอนการดูแลก็เช่นเดิมนะครับคอยสังเกตดูว่ามีไอ้น้ำเกาะจนเป็นเม็ดใหญ่ๆเปียกเต็มไปหมดตามขอบโหลไหมถ้าเปียกมากเราก็เปิดฝาทิ้งไว้สักครึ่งวันนะครับหลังจากนั้นก็ปิดแล้วก็คอยดูจนกระทั่งมันเป็นไอบางๆก็แสดงว่าความชื้นเหมาะสมเราก็ปิดฝาแล้วก็ตั้งไว้ได้ตลอดก็ไม่ต้องคอยพรมน้ำไม่ต้องอะไรเลยนะครับเท่านี้เราก็จะมีสวนในขวดโหลตั้งไว้สวยๆไว้ดูที่โต๊ะทำงานหรือห้องนอนก็ได้แล้วแต่นี่ก็จะเป็นโหลแนวตั้งกับโหลแนวนอนนะครับก็สำหรับโหลทรงสูงนะครับต้นไม้เขาก็จะมีพื้นที่ด้านบนนะครับให้สามารถงอกยาวขึ้นมาได้นะครับแต่พื้นที่แนวราบเขาก็จะค่อนข้างเต็มนะครับส่วนต้นไม้โหลที่เราปลูกแนวนอนเนี่ยเขาก็จะมีพื้นที่ที่เราเป็นพื้นที่แนวราบเนี่ยมากกว่านะครับแต่ว่าด้านบนเนี่ยเขาก็จะแคบนิดหนึ่งเพราะนั้นการเลือกใช้พันไม้เนี่ยก็ต้องใช้พันไม้ที่ไม่สูงนักนะครับเป็นไม้แนวเลื้อยแนวแผ่ด้านข้างมากกว่าแล้วก็ถ้าต้นไม้เขาโตมากเรารู้สึกว่าแน่นและตัดแต่งได้ครับต้นไม้ไม่ตายสำหรับผู้ที่สนใจทำเป็นอาชีพนะครับก็สามารถนำไปเป็นไปทำขายได้นะครับแต่ถ้าจะให้ประหยัดต้นทุนเนี่ยก็อาจจะเพาะต้นไม้เลี้ยงต้นไม้เอาไว้เองที่บ้านนะครับแล้วก็จะได้ไม่ต้องคอยวิ่งซื้อนะครับเพราะว่า เวลาลูกค้าสั่งเนี่ยเราก็สามารถนำมาจัดประกอบทำส่งให้ลูกค้าได้เลยนะครับโหลนึงเนี่ย เห็นขายตามห้างก็เป็นหลักพันนะครับก็สุดท้ายนี้ก็หวังว่าการสอนจัดสวนในขวดโหลนี้ก็คงเป็นประโยชน์กับผู้ที่สนใจนำไปต่อยอดเป็นอาชีพได้นะครับขอบคุณและสวัสดีครับ

ขั้นตอนการเตรียมชิ้นงานต้องเจลไนเปิดผิวออกไซด์ทุกส่วนที่อยู่ติดกับแนวเชื่อมประมาณ1นิ้วและห้ามลบขอบชิ้นงานส่วนที่ต้องวางทับแนวตลอดแนว

ขั้นตอนการประกอบชิ้นงานนำชิ้นงานที่ผ่านการเตรียมมามาร์คหาตำแหน่งกึ่งกลางวางบนพื้นโต๊ะจำนวน2ชิ้นนำชิ้นงานตั้งเป็นรูปตัว T กึ่งกลางแผ่นโดยใช้มือกดไว้ให้แผ่นแนบสนิทกันไม่มีแสงผ่านจากนั้นให้เชื่อมปลายทั้งสองให้ติดกันทั้งสองด้านสามารถเชื่อมในตำแหน่งท่าราบได้

ั้นตอนการจับหรือวางงานในตำแหน่งท่า PD ใช้อุปกรณ์จับยึดโดยให้หางตัวทีลงด้านล่างขั้นตอนการเจียก่อนการเชื่อมท่า PD

ขั้นตอนการปรับกระแสไฟเชื่อมท่า PD มุมงานและมุมเดินรูทพาร์ทตัวทีท่าโอเวอร์เฮดเชื่อมแผ่นต่อตัวทีท่าเหนือทิศะ PD แนวรูทพาร์ท

ต่อลวดท่าในศีรษะ PD แนวฮอตพาร์ท

ขั้นตอนการทำความสะอาดชิ้นงานเชื่อมใช้แปรงลวดล้อแปรงขัดและสกัดขจัดสะเก็ดเม็ดโลหะและแสล

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับเรายังอยู่กันเหมือนเดิมครับที่วิทยาลัยการอาชีพบางแกลงวน2ครับอยู่นี้ห้องปฏิบัติการอาหารและเครื่องดื่มแผนกวิชาการโรงแรมครับวันนี้นะครับในส่วนของ EP นี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของโมก้าพอตนะครับแล้วก็เฟรนด์เพจนะครับซึ่งโมก้าพอตกับเฟรนด์เพจเนี่ยอย่างโมก้าพอตนะครับจะเริ่มต้นจากประเทศอิตาลีแต่เฟรนด์เพจจะเริ่มต้นจากประเทศฝรั่งเศสครับแต่ว่าก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับโมก้าพอตเราต้องมารู้ก่อนว่าโมก้าพอตเขามีจุดเริ่มต้นจากที่ไหนมีจุดเริ่มต้นอย่างไรแล้วก็วิธีการทำของเขาจะเป็นลักษณะแบบไหนนั่นเองนะครับเริ่มต้นก่อนที่นักเรียนเห็นนะครับขนาดของโมก้าแต่ละขนาดแตกต่างกันนะครับเพราะว่าขนาดก็จะมีขนาดแบบนี้แล้วก็ขนาดเล็กจิ๋วอันนี้น่ารักไม่ใช่ของโชว์นะครับแต่ว่าสามารถใช้ได้จริงๆนะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นโมก้าพอตที่จะเป็นขนาด1คัพนะครับก็คือสามารถทำได้ขนาด1ช็อตนั่นเองนะครับก็จะใส่กาแฟได้ประมาณ10กรัมเท่านั้นนะครับก็อันนี้สูงสุดและ10กรัมเราก็จะสามารถผลิตได้1ช็อตนะครับก็จะตัวนี้จะไม่ค่อยนิยมเนื่องจากว่าขนาดจะเล็กเกินไปนั่นเองนะครับแต่ว่าสิ่งที่เป็นโมก้าพอตแล้วนิยมใช้มีอะไรก็คือเป็นขนาด3คัพหลังจากนี้มีไหมมีครับเป็นขนาด6คัพแล้วก็หลังจากนี้มีไหมก็เป็นขนาด10คัพนั่นเองนะครับ10คัพก็คือนับเป็นช็อตก็คือ10ช็อตนั่นเองนะครับตัวนี้จะเป็นขนาด3คัพถ้าเกิดสมมุติว่านักเรียนสังเกตนะครับณปัจจุบันเนี่ยเราจะใช้ในลักษณะของร้านที่เป็นเขาเรียกว่าโกสคาเฟ่หรือว่าเป็นร้านที่เป็นคาเฟ่ที่แบบถามว่าทำไมต้องเป็นโกสคาเฟ่เนื่องจากว่าร้านพวกนี้นะครับเขาจะเลื่อนลอยเขาจะสามารถหายตัวไปได้ไม่ใช่หายตัวแบบผีแต่ว่าเขาจะแบบวันนี้ขายที่นี่และเป็นรถมอเตอร์ไซค์นั่นเองนะครับตอนนี้ประเทศไทยมีเทรนด์มากๆเกี่ยวกับเรื่องของโมก้าพอร์ตเป็นร้านโมก้าพอร์ตเล็กๆน่ารักน่ารักเกิดขึ้นในช่วงของยุคโควิดที่ผ่านมาครับเนาะนักเรียนก็สามารถที่จะนำสิ่งเหล่านี้ไปประยุกต์ใช้แต่ครูขออนุญาตย้อนกลับมาที่โกสคาเฟ่ก่อนทำไมเขาถึงเรียกว่าโกสคาเฟ่เนื่องจากว่าร้านพวกนั้นเนี่ยเขามีความสะดวกแล้วก็ง่ายต่อการเก็บล้างนะครับเนื่องจากโมก้าพอตเนี่ยสามารถใช้ความร้อนจากเตาแก๊สแล้วก็สมมติว่าโลเคชันนี้ขายไม่ดีก็ย้ายโลเคชันแตกต่างจากร้านกาแฟที่เป็นคาเฟ่แบบ stand alone stand alone คืออะไร stand alone คือร้านที่มีเป็นร้านเดียวหรือว่าตั้งร้านเป็นหลักเป็นแหล่งนั่นเองนะครับก็เป็น stand alone เนาะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นร้านก็พอร์ตแบบ Ghost Cafe ก็สามารถที่จะเลื่อนไปเปิดตามศูนย์การค้าหน้าศูนย์การค้าหน้าตลาดหรือแหล่งชุมชนได้วันหนึ่งก็อาจจะเป็นรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็มีโมก้าพอร์ตอยู่ในกระเป๋าแล้วก็ไปตั้งร้านอย่างที่ณปัจจุบันเกิดร้านแบบนี้ค่อนข้างเยอะนั่นเองนะครับอันนั้นคือในส่วนของประเทศไทยและต่างประเทศล่ะต่างประเทศนะครับก็จะมีร้านในลักษณะของสโลบาร์ซึ่งสโลบาร์เนี่ยเขาจะใช้โมก้าพอตเนี่ยแทนอะไรครับแทนตัวเอสเปรสโซแมชชีนถ้าเกิดนักเรียนสังเกตนะครับไม่ว่าจะเป็นในร้านต่างประเทศหรือร้านประเทศไทยเนี่ยเครื่องเอสเปรสโซแมชชีนเขาจะไม่มีเลยนะครับนอกจากมีไซฟอนแล้วมีเฟรนช์เพจตัวนี้แล้วก็ยังจะคงมีโมก้าพอตตัวนี้เช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าโมก้าพอตเนี่ยเขาจุดเริ่มต้นอยู่ที่ประเทศอิตาลีนั่นเองครับซึ่งบริษัทเนี่ยเขาก็มีบริษัทหนึ่งบริษัทที่ทำการผลิตโมก้าพอตขึ้นมาแล้วก็เป็นการผลิตโมก้าพอตจากใช้แรงดันของไอ้น้ำนะครับเป็นไอ้น้ำขึ้นมาแล้วก็เป็นน้ำเดือดผ่านท่อของโมก้าพอตตัวนี้นะครับเดี๋ยวกูจะให้ดูนะตัวนี้ผ่านท่อลังเลียมน้ำตัวนี้แล้วก็ขึ้นจากตัวนี้ขึ้นสู่ตัวฟิลเตอร์ตัวนี้แล้วก็จะเข้ามาสู่ของตัวหม้อด้านบนนั่นเองนะครับก็ตัวนี้ก็จะเป็นลักษณะการทำงานของโมก้าพอตนะครับโมก้าพอตเนี่ยเกิดมานักเรียนรู้ไหมครับว่าโมก้าพอตมีอยู่บนโลกใบนี้ต้องใช้คำว่าบนโลกใบนี้เนาะมากี่ปีแล้วจริงๆแล้วโมก้าพอตเกิดขึ้นบนโลกใบนี้ใช้เวลาประมาณเกือบ90ปีแล้วนะครับบางทีอาจจะเป็น90ปีแล้วด้วยเนาะเพราะว่าเขาเกิดช่วงในยุคของก่อนที่จะมีเครื่องเอสเปรสโซแมชชีนนะครับถือว่าตัวนี้เป็นจุดเริ่มต้น
ของแรงบันดาลใจของเทคโนโลยีการใช้เครื่องชงแบบแรงดันนะครับหรือที่เรียกว่าเอสเปรสโซแมชชีนนั่นเองนะครับวันนี้อันนี้ก็จะยังคงอยู่ในสโลบาร์เนื่องจากว่าสโลบาร์ยังต้องใช้แรงของคนในการที่จะทำแล้วก็สิ่งที่ตัวนี้เป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็ถามว่าทำไมเขาถึงใช้โมก้าพอตในการที่จะนำมาแทนทดแทนการทำช็อตเอสเปรสโซแล้วรสชาติมันดีไหมครูแล้วหลังจากที่ทำแล้วรสชาติมันจะเหมือนกับเอสเปรสโซบาร์ไหมมีครีมาหรือเปล่านะครับขอบอกก่อนว่าอันนี้ขอบอกก่อนที่เราจะไปเรียนรู้กันตัวนี้ลักษณะคล้ายๆกับเอสเปรสโซบาร์แต่ความเข้มข้นจะไม่เท่ากันเนื่องจากว่าตัวของโมก้าพอตนะครับจะมีแรงดันไม่เท่ากับตัวของเอสเปรสโซแมชชีนเนื่องจากแรงดันของเอสเปรสโซแมชชีนเป็นแรงดันที่เครื่องดันแล้วก็ทำให้เกิดแรงดันแล้วก็อัดเป็นน้ำของกาแฟดึงรสชาติออกมาแต่ตัวนี้เขาจะใช้แรงดันจากธรรมชาตินะครับเนาะก็จะเป็นรสชาติที่อ่อนกว่าเอสเปรสโซแมชชีนแต่ถามว่าถ้าเกิดสมมติเป็นทางเลือกในการทำชานะครับนักเรียนบางคนชอบทานชาเขียวนะครับชาไทยเนาะประเทศไทยก็ยังมีชาไทยนะครับก็จะเป็นชาสีส้มเนาะเป็นไทยสไตล์ก็จะผสมนมตัวนั้นนะครับสามารถสกัดนอกจากที่เราจะไปใส่ของกาแฟโบราณแล้วนะครับเราก็หรือว่าชาที่ทำใส่ผ่านถุงที่เป็นตัวกรองชาเราก็ยังสามารถทำผ่านตัวนี้ได้แล้วก็รสชาติดีไม่น้อยกว่าของเอสเปรสโซแมชชีนนะครับถ้าเกิดนักเรียนเคยไปทานกาแฟตามร้านในปั๊มนะครับไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ต่างๆนะครับก็นักเรียนก็จะต้องเคยทานชาพวกนี้อยู่แล้วตัวนี้เนี่ยนักเรียนว่ารสชาติดีเข้มข้นแล้วแต่สิ่งที่เข้มข้นกว่าก็คือครูเรนใช้โมก้าพอตตัวนี้จะเข้มข้นมากๆเลยแล้วก็รสชาติจะดีเนื่องจากว่าเขาจะมีไอน้ำขึ้นมาเพื่อทำการที่จะแช่ชาในเบื้องต้นก่อนและเขาจะใช้เวลาประมาณเกือบ5นาทีนะครับจากที่น้ำเดือดแล้วก็ใช้เวลาในการดันแรงดันน้ำขึ้นมาก็จะใช้เวลาประมาณ5นาทีก็ถือว่ามีเวลาช่วงระยะหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่นักเรียนจะต้องเสริมในระหว่างการทำก็คือการพูดคุยนั่นเองนะครับอันนี้อย่างที่บอกว่าเป็นจุดเริ่มต้นจากประเทศอิตาลีแล้วก็เกิดมาประมาณเกือบ90ปีแล้วบางทีอาจจะเป็น90ปีแล้วด้วยคุณยังจำตัวเลขไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ตัวนี้เกิดขึ้นประมาณเกือบ90ปีก็ถือว่าอยู่กับเราค่อนข้างนานและณปัจจุบันก็ถือว่าเป็น most popular เป็นของการชงกาแฟอีกหนึ่งอย่างนะครับเนาะอันนี้เขาเรียกว่าโมก้าพอตครับถ้าเกิดนักเรียนเห็นแบรนด์ดังๆนะครับนักเรียนก็จะเห็นเป็นรูปคนที่มีหนวดแล้วก็มีหมวกนะครับนั่นก็เป็นแบรนด์ของอิตาลีซึ่งเขาผลิตเป็นเจ้าแรกของโลกที่จะทำโมก้าพอตแล้วก็ถือว่าเป็นเครื่องชงที่ชงกาแฟแล้วมีรสชาติดีที่สุดเท่าที่การทำโมก้าพอตมีมานะครับเพราะว่าครูเคยทดลองการทำเครื่องของบริษัทนั้นกับเครื่องที่ผลิตจากประเทศต่างๆเครื่องตัวนี้ก็จะมีคุณภาพดีกว่าแต่ราคาก็จะสูงไปด้วยแต่ถ้าเกิดสมมุติว่านักเรียนวันนี้นักเรียนมีทุนทรัพย์ไม่พอเช่นอยากทานกาแฟเองที่บ้านเนาะแล้วก็ไม่อยากไปซื้อกาแฟด้านนอกแก้วละ40 50บาทหรือบางทีอาจจะ100กว่าบาทนะครับนักเรียนก็สามารถที่จะเลือกโมก้าพอตเป็นทางเลือกที่ดีช่องทางการจำหน่ายไม่ว่าจะมีทางร้านขายอุปกรณ์บาร์ขายกาแฟหรือเป็นร้านที่ช้อปปิ้งออนไลน์ที่ขายในระบบออนไลน์ก็สามารถซื้อได้เช่นเดียวกันราคา1หม้อก็ประมาณไม่เกิน300บาทถือว่าเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับการที่จะเริ่มต้นการประกอบอาชีพในอนาคตรสชาติไม่แพ้ไปกว่าแบรนด์ของอิตาลีเลยนะครับเนาะนักเรียนสามารถเลือกซื้อได้ราคาไม่แพงมากนะครับเดี๋ยวสุดท้ายเดี๋ยวครูจะมาบอกว่าเทคนิคการเลือกซื้อหม้อควรจะเลือกซื้ออย่างไรนั่นเองนะครับมาดูองค์ประกอบของหม้อก่อนหม้อนะครับจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด3องค์ประกอบหลักๆองค์ประกอบแรกก็คือส่วนของด้านบนนะครับส่วนของด้านบนตัวนี้จะคือพอเวลาที่นักเรียนทำเป็น working เป็นการทำงานบนหน้าบาร์แล้วเนี่ยนักเรียนจะต้องระวังความร้อนจากเครื่องตัวนี้นะครับเพราะว่าค่อนข้างที่จะร้อนมากๆเพราะเป็นอุณหภูมินั้นเดือดแล้วก็นักเรียนของครูเนี่ยในระหว่างการเรียนการสอนบางคนก็ถูกความร้อนจากหม้อแล้วก็เป็นแผลพุพองได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเราควรที่จะต้องมีสติในการทำงานครับ
องค์ประกอบที่1คือตัวนี้ครับจะมีซีนยางอยู่ด้านล่างเนาะอยู่จุดตรงขอบนี้นะครับตรงนี้เขาเรียกว่าฟิลเตอร์ครับสามารถถอดแล้วล้างได้นะครับแล้วก็ฟิลเตอร์อีกตัวหนึ่งคือตัวนี้ครับเป็นตัวเขาเรียกว่าเป็นตัวกรวยกรองนะครับเป็นตัวกรวยที่จะใส่ชาหรือก็กาแฟใส่ไปในนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้ครับ

จะเป็นตัวหม้อต้มนะครับซึ่งเขาเนี่ยออกแบบมาเพื่อให้มีปุ่มเขาเรียกว่าเป็นวาล์วน้ำนะครับการเทนะครับเราจะเทแค่ถึงวาล์วน้ำเท่านั้นเราจะไม่เทเกินนะครับพอเวลาจริงๆแล้วเครื่องนี้ไม่ต้องไปชั่งน้ำหนักก็ได้แต่เราจะไม่มีสัดส่วนเหมือนของไซฟอนไม่มีสัดส่วนของเหมือนของการทำแบบดริปแต่ว่าเราจะเทน้ำจนถึงวาล์วหรือมันมีอีกเทคนิคนึงครับถ้าเกิดเราอยากได้น้ำชาหรือน้ำกาแฟที่ค่อนข้างที่จะเข้มข้นเราก็สามารถชั่งวัดตวงได้เช่นเดียวกันนะครับเช่นเราอาจจะใช้วันนี้เราอาจจะใช้ชาแล้วต้องการความเข้มข้นมากๆเราก็จะต้องใส่น้ำปริมาตรที่เหมาะแล้วก็พอควรโดยการคำนวณน้ำเพื่อ1ออนนั่นเองนะครับเพื่อที่น้ำเนี่ยเขาจะไปค้างอยู่ด้านล่างแล้วก็จะไปค้างอยู่ที่ตัวกากของกาแฟเช่นเดียวกันนะครับถ้าเกิดสมมติว่านักเรียนลองทำนะครับนักเรียนจะรู้ว่าโอเคตัวนี้ perfect shot แล้วเดี๋ยวครูจะให้ดูว่า perfect shotของโมกาเป็นอย่างไรครับอันนี้คือส่วนประกอบของโมกาพอตนั่นเองนะครับอันนี้อีกอย่างหนึ่งครับโมกาพอตเนี่ยเขาจะต้องใช้ตัวเตาซึ่งถ้าเกิดนักเรียนต้องการทำโมกาพอตบางร้านที่เป็นโกสต์คาเฟ่เนี่ยเขาจะใช้ในลักษณะของเตาที่เป็นเตาแก๊สมีความร้อนแล้วก็จุดความร้อนได้แต่สิ่งที่อันตรายอย่างที่ครูเคยบอกในEP ที่เป็นโลกของกาแฟนะครับก็จะบอกว่าสิ่งที่ควรระวังคือ1เตาแก๊สเพราะว่าเตาแก๊สสามารถระเบิดได้ระเบิดอาจจากอุบัติเหตุต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องขององค์ประกอบความร้อนนะครับหรือว่าการไม่ระมัดระวังและเกิดการเผาไหม้ได้เช่นเดียวกันนะครับบางทีนักเรียนอาจจะไปทำบนรถแล้วไฟอาจจะเตาแก๊สอาจจะมีลมแรงอันนี้ก็เป็นข้อควรระวังสำหรับการใช้เตาแก๊สกับหม้อโมก้านะครับหรือว่าไปเปิดร้านที่เป็นโกสต์คาเฟ่ณปัจจุบันเนี่ยนอกจากร้านที่เป็นโกสต์คาเฟ่แล้วก็จะมีเป็นเทรนแคมปิ้งด้วยนะครับเทรนแคมปิ้งเนี่ยเขาจะเป็นสโลบาร์เกือบ 100% เขาจะไม่มีสปีดบาร์เลยแล้วทำอย่างไรให้สโลบาร์มีความน่าแบบน่าเที่ยวน่าลิ้มลองนะครับก็จะต้องทำยังไงก็ได้ให้ใช้ไฟฟ้าน้อยที่สุดนะครับยกเว้นแสงสว่างบางร้านก็จะมีแสงสว่างจากธรรมชาติแต่บางร้านก็คือจะเป็นแสงสว่างในช่วงกลางคืนเช่นหลอดไฟที่เป็นสีวอร์มไว้อันนั้นก็จะเป็นเรื่องของการตกแต่งร้านนะครับแต่การทำกาแฟของเราจะไม่ใช้ไฟฟ้าเลยนะครับแต่วันนี้เราจะใช้ไฟฟ้าเนื่องจากว่าเราอยู่ในห้องปฏิบัติการอาหารและเครื่องดื่มนะครับแล้วก็จะอยู่ในสถานที่ที่ค่อนข้างที่จะเข้มงวดในเรื่องของการมีความร้อนนะครับเพราะว่ามีระบบความปลอดภัยเพราะฉะนั้นวันนี้ครูขออนุญาตใช้เป็นเตาที่เป็นเตาไฟฟ้านะครับแล้วก็จะให้ความร้อนจากด้านล่างนะครับแล้วก็ตัวนี้จะสามารถที่จะควบคุมอุณหภูมิได้เช่นเดียวกันนะครับถ้าเกิดเป็นเตาแก๊สเนาะนักเรียนก็ไม่สามารถที่จะควบคุมได้แล้วก็จะต้องคอยเบาไฟเอาเองแต่ตัวนี้สามารถปรับระดับได้ตามเลขหรือว่าตามความร้อนที่นักเรียนต้องการนั่นเองนะครับอ่ะมาอันนี้คืออธิบายเตาไปแล้วส่วนเรื่องของกาแฟครับอย่างที่คุยบอกว่าสโลบาร์ทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นเฟรนช์เพสไซฟอนหรือเป็นการทำแบบดิปนะครับการบดของกาแฟจะเป็นการบดในลักษณะของน้ำตาลทรายขาวก็จะมีลักษณะของการเป็นเมล็ดนิดหนึ่งก็จะมีความหยาบในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราย้อนกลับมาทำในส่วนของการทำแบบโมก้านะครับในส่วนของโมก้าเนี่ยเราจะใช้วิธีการบดโดยการบดคล้ายๆกับของเอสเปรสโซ่แมชชีนนะครับแต่มันจะมีปัญหาอย่างนี้ครับนักเรียนปัญหาก็คือพอเวลาที่เราทำโมก้าพอตเนี่ยเนาะการทำโมก้าพอตเนี่ยเขาจะมีกระบวนการในการที่จะดันตัวกากกาแฟคือดันไอ้น้ำอะครับขึ้นมาแล้วก็เป็นน้ำเดือดแล้วก็ผ่านช่องทางที่มันเป็นกรวยตัวนั้นแล้วก็ขึ้นมาแต่จะมีข้อเสียของการทำโมก้าคือจะมีเศษกาแฟขึ้นมาด้วยนะครับนั่นคือข้อเสียของโมก้าแต่มันมีวิธีการแก้ปัญหาครับเพราะว่าเราสามารถใช้กระดาษกรองหรือว่าที่เรียกว่าเป็นกระดาษฟิลเตอร์มากรองชั้นข้อดีของการใช้กระดาษกรองก็คือ1จะทำให้กาแฟเนี่ยมีครีม่าค่อนข้างเยอะอธิบายอย่างนี้ก่อนครับครีม่าเนี่ยองค์ประกอบของช็อตกาแฟมันจะมีไปด้วยทั้งหมด

3องค์ประกอบใน1ช็อตกาแฟตัวนี้นะครับสมมุติว่าใน1ช็อตนี้นะครับใน1ช็อตเนี่ยด้านบนเนี่ยเขาจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด3ชั้นนะครับชั้นแรกเขาจะเป็นชั้นสีขาวๆถ้าเกิดนักเรียนสังเกตหรือว่าเห็นตามคลิปวิดีโอนะครับด้านบนจะเป็นสีขาวชั้นล่างจะเป็นสีออกน้ำตาลน้ำตาลและชั้นล่างสุดจะเป็นสีดำซึ่งใน1ช็อตเนี่ยเขาจะประกอบไปด้วย1ข้างล่างสุดเขาเรียกว่าฮาร์ดครับคือหัวใจของกาแฟจะอยู่ตรงนี้ความเข้มข้นตัวที่2เขาเรียกว่าเป็นบอดี้ครับบอดี้ก็คือเป็นตัวระหว่างฮาร์ดกับตัวของครีม่าด้านบนก็จะมีเป็นสีน้ำตาลแล้วก็ด้านบนสุดก็จะเป็นครีม่านั่นเองครับครีม่าส่งผลให้เกิดความหอมความละมุนแล้วก็ความเข้มข้นนั่นเองนะครับตัวนี้เนาะองค์ประกอบของ1ช็อตแต่ถ้าเกิดสมมติเราทิ้งช็อตไว้นานๆตัวช็อตตัวนี้ครับถ้าเกิดเป็นศัพท์ของบาริสต้าเขาจะแบบเขาจะเรียกว่าเป็นช็อตตัวนี้จะตายแล้วเนาะก็ช็อตตัวนี้จะความร้อนไม่ได้แล้วก็อุณหภูมิของความร้อนก็จะไม่ได้เช่นเดียวกันครับเนาะอันนี้ฝากไว้สำหรับการที่เราจะทำช็อตเอสเปรสโซ่นะครับต่อไปครับการบดอย่างที่บอกว่าก็จะเป็นในลักษณะแบบนั้นและอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดสมมติเราใช้ความร้อนวันนี้ครับครูอุ้ยจะใช้น้ำร้อนในการทำถามว่าถ้าเกิดนักเรียนไปขายด้านนอกที่เป็นโกสคาเฟ่ขับรถแล้วมีโมก้าสัก2ใบ3ใบจริงๆประสบการณ์ของครูอุ้ยเคยไปเจอนักเรียน1คนครับที่เป็นนักเรียนอายุแค่ม .5 นะครับม .5 นี่อายุประมาณ17เนาะ17เนี่ยเขามีร้านกาแฟเป็นของตัวเองอันนี้เกิดขึ้นที่ครูเคยไปเจอที่แถวๆอำเภอ3ระยอดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับอยู่ด้านหลังวัดของวัดตาล7ยอดถ้าเกิดจะวัดตาล7ยอดใช่แล้วก็อันเนี้ยครูเคยไปลองร้านกาแฟของน้องน้องก็ใช้โมก้าพอตนะครับในการทำน้องมีโมก้าพอตอยู่ประมาณ5หม้อนะครับแล้วก็ใช้วิธีการทำงานกับน้องอีกคนหนึ่งซึ่งน้องอีกคนอายุอยู่ป.5ก็อายุประมาณ11ขวบประมาณนี้ทำกับน้อง2คนซึ่งน้องผู้หญิงเนี่ยก็อายุประมาณ17แล้วก็เปิดร้านในช่วงปิดเทอมซึ่งสร้างรายได้ให้กับครอบครัวด้วยแล้วก็วันหนึ่งน้องเขาบอกว่าวันหนึ่งเนี่ยน้องเขามีรายได้อย่างต่ำวันละ500บาทนี่ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีสำหรับนักเรียนที่อยากได้อาชีพเสริมในช่วงปิดเทอมนะครับก็แค่มีโมก้าพอร์ตลงทุนไม่เกิน 3,000 บาทก็สามารถที่จะสร้างรายได้แล้วก็สร้างอาชีพให้ได้เพราะฉะนั้นตัวนี้สำคัญมากๆสำหรับการสร้างอาชีพแล้วก็ตรงคอนเซปต์ของการสร้างงานสร้างอาชีพจากสื่อในการที่จะผลิตในครั้งนี้นะครับอันนี้นะครับอย่างที่ติดไว้เมื่อกี้นี้น้ำพอเวลามันมีการต้มเสร็จครูจะใช้น้ำร้อนนะครับในการที่จะทำให้น้ำตัวนี้เดือดได้เร็วที่สุดนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเวลาที่ครูใช้อย่างที่บอกตอนแรกนะครับเราจะเทน้ำจนถึงวาล์วเท่านั้นเราจะไม่ให้เกินวาล์วนะครับเนื่องจากว่าพอเวลาน้ำเดือดเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาจะดึงอากาศจากด้านนอกเข้ามาผ่านวาล์วตัวนี้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นพอเวลาที่ทำเรียบร้อยครูจะเป็นการบดกาแฟในลักษณะของการที่แบบอย่าไม่เป็นคล้ายๆกับเอสเปรสโซ่แมชชีนหรือว่าเป็นลักษณะของน้ำตาลทรายแดงน้ำตาลทรายแดงกับน้ำตาลทรายขาวไม่เหมือนกันนะครับน้ำตาลทรายแดงคือน้ำตาลที่ทานกับขนมหวานเช่นเฉาก๊วยอย่างนั้นเป็นต้นนะครับแต่ถ้าเกิดน้ำตาลกรวดที่มันเป็นน้ำตาลทรายแดงสีแดงแต่เป็นลักษณะของสีอันนั้นไม่ได้เรียกว่าน้ำตาลทรายแดงนะครับอันนั้นก็จะเป็นอีกหนึ่งประเภทเนาะเพราะฉะนั้นน้ำตาลทรายแดงก็จะเป็นน้ำตาลที่เป็นลักษณะของที่ทานกับพวกเฉาก๊วยอย่างนั้นเป็นต้นนะครับณขณะนี้นะครับเราก็จะมาเริ่มต้นการทำงานในส่วนของการทำช็อตเอสเปรสโซ่ในส่วนของโมก้าพอร์ตกันแล้วนะครับอันดับแรกที่ครูบอกนะครับก็คือเราจะต้องเทน้ำจนถึงตัววาล์วตัวนี้นะครับลักษณะง่ายๆด้านในก็จะเห็นเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัววาล์วที่จะทำให้ลักษณะของการทำงานตัววาล์วตัวนี้นะครับก็จะดึงอากาศจากด้านนอกแล้วก็เป็นตัวที่จะผลักดันน้ำจากข้างล่างขึ้นด้านบนนั่นเองนะครับเป็นไอน้ำขึ้นด้านบนเนาะแล้วก็จะเป็นน้ำเดือดผ่านกรวยตัวที่ใส่กาแฟตัวนี้นั่นเองนะครับอันดับแรกนะครับครูจะใส่น้ำที่หม้อต้มด้านล่างนะครับโดยที่เราจะเทให้ถึงตัววาล์วนะครับน้ำอย่างที่ครูบอกนะครับจะไม่มีสีไม่มีกลิ่นไม่มีรสชาติไม่มีสารเจือปนต่างๆนะครับหลังจากนั้นแล้วนะครับเราจะไม่ใช้วิธีการ
ใช้ตัวกรองหรือว่าตัวบักเก็ตนะครับตัวนี้ลงไปด้านนี้เพราะว่าจะเกิดความร้อนจะทำให้นักเรียนไม่สามารถทำงานได้นะครับสิ่งที่ครูทำเราก็แนะนำนะครับครูจะใช้ตัวเป็นช็อตหรือว่าเป็นแก้วเล็กๆนะครับไปวางตรงฐานเพื่อให้ตัวนี้มีไม่ล้มนะครับก็จะวางในลักษณะแบบนี้แล้วก็ถ้าเกิดเป็นชาก็ตักชาจนกว่าจะเต็มนะครับหรือว่าถ้าเกิดเป็นกาแฟเนี่ยครูก็จะใช้กาแฟตักกาแฟจนกว่าจะเต็มเช่นเดียวกันวันนี้ครูบดกาแฟไว้เรียบร้อยแล้วนะครับกาแฟเนี่ยจะใช้ในลักษณะของนักเรียนสามารถที่จะไปซื้อกาแฟที่บดแล้วซึ่งในถุงนะครับข้างถุงเนี่ยก็เขาก็จะแจ้งไว้นะครับตัวถุงเนี่ยด้านหลังเนี่ยเขาจะแจ้งไว้อยู่แล้วว่านักเรียนในข้างๆเนี่ยครับเหมาะสำหรับการทำกาแฟกับเครื่องใดเช่นเอสเปรสโซ่แมชชีนเขาก็จะมีรูปของเครื่องเอสเปรสโซ่อยู่เลยหรือถ้าเกิดเป็นโมก้าเขาก็จะเป็นเครื่องของโมก้าอยู่เลยนั่นเองนะครับเนาะอ่ะวันนี้คุยจะไม่ได้ช่างวัดตวงนะครับแต่เราจะใส่กาแฟให้เต็มบักเก็ตโดยที่ไม่ต้องกดนะครับถ้าเกิดเรากดเนี่ยจะทำให้ตัวของไอ้น้ำเนี่ยจะขึ้นมาไม่เขาเรียกว่าไม่จะขึ้นมาค่อนข้างยากนะครับแต่ถ้าเกิดสมมุติว่ากดแน่นๆเหมือนกับที่เราทำกับเอสเปรสโซ่แมชชีนได้ไหมคุยไม่แนะนำนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดยิ่งแน่นจะทำให้กาแฟเข้มข้นก็จริงแต่น้ำจะขึ้นมาจะไม่ได้แล้วถ้าเกิดสมมุติไม่ได้ตัวนี้จะมีพอเวลามันมีความร้อนมากๆหม้อมีความร้อนมากๆซึ่งหม้อทำมาจากเหล็กเนี่ยก็จะมีการมีเสียงที่เป็นเหมือนเสียงของระเบิดซึ่งทำให้ลูกค้าตกใจได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้วิธีการตักกาแฟใส่ในลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็ให้พอดีนะครับก็จะตักมาพูนๆก็ได้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นพอเวลาเราพูนเสร็จแล้วนะครับเราก็จะใช้ก้านหรือว่าใช้ไม้พายที่เราเตรียมมาไว้นะครับในการที่จะปาดนะครับไม้พายเนี่ยปาดให้ตัวกาแฟเนี่ยนะครับเกลี่ยทั่วทั้งตัวบักเก็ตนะครับแล้วก็หลังจากที่มันเกินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเกิดเกินนักเรียนสามารถปัดทิ้งปัดแล้วไม่ใช่ปัดทิ้งนักเรียนสามารถปัดแล้วก็ใส่ภาชนะรองรับได้เลยนะครับตัวนี้เนาะแล้วก็ตัวนี้ก็เตรียมไว้ได้เลยนะครับแล้วก็หลังจากที่นักเรียนทำกาแฟเรียบร้อยนะครับควรที่จะปิดใส่ภาชนะมิดชิดไม่ให้อากาศเข้าไปข้างในเนื่องจากว่าอย่างที่ครูบอกว่าเมล็ดกาแฟศัตรูของเมล็ดกาแฟคือความร้อนความชื้นแสงแดดแล้วก็อากาศนั่นเองครับพอไปนักเรียนได้แบบนี้แล้วนะครับนักเรียนให้วิธีการใส่ลงไปเทคนิคง่ายๆที่ไม่ง่ายก็คือเราจะทำยังไงให้เราไม่โดนน้ำร้อนลวกจากภาชนะเหล็กที่ร้อนอยู่แล้วเทคนิคง่ายๆครับครูจะใช้ตัวด้านบนเนี่ยหมุนลงไปก่อนนะครับสังเกตว่าครูจะมีบาร์จะมีเป็นแมตที่เป็นตัวยางรองทุกครั้งนะครับเนื่องจากว่า1สามารถที่จะรองรับกาแฟที่6ได้2จะยึดพวกภาชนะต่างๆได้แล้วเราก็หมุนเข้าไปเลยครับพอเราหมุนเรียบร้อยตัวนี้ต้องระวังความร้อนนิดนึงนะครับถึงบอกว่าคนที่ทำงานกาแฟจะลักษณะของมือเนี่ยจะค่อนข้างที่จะแบบแข็งกระด้างนิดหนึ่งเนื่องจากโดนความร้อนบ่อยนั่นเองนะครับหลังจากนั้นเราจะใช้ผ้านะครับเป็นผ้าอะไรก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดแนะนำให้เป็นผ้าที่ผ้าหมาดเปียกหมาดนะครับเพราะว่าเขาจะมีคุณสมบัติในการซับให้ภาชนะนั้นๆอุ่นลงนะครับก็แล้วก็กันความร้อนนะครับได้ด้วยอันนี้ก็จะปิดให้แน่นนะครับหลังจากที่เราปิดให้แน่นแล้วนะครับเราก็จะใช้วิธีการในการที่จะเปิดเตาให้ความร้อนเขาต้มน้ำร้อนจากด้านล่างแล้วก็ให้ความร้อนของเขาเนี่ยเป็นน้ำเดือดพอน้ำเดือดเสร็จเรียบร้อยเขาก็จะเป็นไอ้น้ำขึ้นมาด้านบนแล้วก็จะเป็นลักษณะของน้ำที่อยู่ด้านบนเราก็จะได้ perfect shot นะครับขั้นตอนในระหว่างที่เราทำตอนนี้นะครับคุยแนะนำอย่างนี้นะครับตอนแรกที่เราใส่กาแฟหรือว่าชาไปแล้วเนี่ยยิ่งถ้าเกิดเป็นชาเนี่ยนักเรียนต้องระวังค่อนข้างมากเพราะว่าถามว่าทำไมเพราะว่าตัวชาตัวนี้นะครับบูตัวลีฟทีเนี่ยเขาจะเป็นใบชาความเป็นช่องว่างระหว่างใบชาเนี่ย
เขาจะค่อนข้างเยอะพอเวลาที่น้ำเขาดันขึ้นเขาจะดันขึ้นค่อนข้างเร็วมันจะทำให้ตัวก้านด้านบนนะครับจะออกมาด้านนอกแล้วถ้าเกิดน้ำร้อนไปโดนลูกค้าบางทีอาจจะส่งผลเสียกับร้านของเราหรือส่งผลเสียต่อสุขภาพของลูกค้าก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นอันดับแรกเธอจะต้องนักเรียนจะต้องเปิดฝาไว้ก่อนเพื่อดูความเขาเรียกว่าดูความเป็นครีม่าของตัวกาแฟก่อนนะครับนะในระหว่างนี้ครูก็แนะนำว่าทุกท่านหรือว่านักเรียนทุกคนก็สามารถพูดคุยกับลูกค้าถามสารทุกข์สุขดิบแต่ว่าสิ่งที่ห้ามเลยก็คือห้ามไปก้าวก่ายเรื่องส่วนตัวของลูกค้าอาจจะถามเรื่องการเดินทางวันนี้เป็นอย่างไรบ้างลูกค้ามาเที่ยวที่ไหนบ้างเป็นการชวนคุยนะครับเพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างเรากับลูกค้าในระหว่างนี้นะครับเราจะต้องรอช็อตเนาะมันจะมีกลิ่นไม่ไหม้ในระหว่างการต้มของกาแฟนะครับก็เพราะว่ามันเกิดมาจากตัวนี้เป็นเหล็กนะครับก็โดนความร้อนก็จะมีกลิ่นไม่ต้องแปลกใจนะครับแต่ว่าก็สิ่งที่ควรระวังถ้าเกิดสมมติว่าวันนี้นักเรียนไม่มีเตาในลักษณะแบบนี้ก็สามารถที่จะใช้เตาแก๊สนะครับเตาแก๊สมีหลากหลายประเภทนะครับไม่ว่าจะเป็นประเภทที่เป็นเตาแก๊สแบบเปิดอันใหญ่ๆหรือเป็นเตาแก๊สที่มีลักษณะของลักษณะของเตาแก๊สปิกนิกก็ได้เช่นเดียวกันที่เป็นลูก7โล5โลหรือเป็นแก๊สแบบแก๊สกระเป๋าก็ได้เช่นเดียวกันนะครับก็จะเป็นหลายลักษณะแต่ต้องระวังนิดนึงเพราะว่าพวกนี้สามารถเผาไหม้บ้านเรือนของเราได้เป็นหลังๆเลยนะครับอันตรายมากในช่วงนี้นะครับช่วงที่นักเรียนรอเนี่ยจะใช้เวลาไม่เกิน3นาทีน้ำเกิดปฏิกิริยาแล้วจะมีเสียงเหมือนน้ำเดือดนะครับแล้วก็จะมีเสียงเหมือนมีเสียงเล็กๆลอดออกมาจากเครื่องนะครับซึ่งนักเรียนก็ควรที่จะสังเกตไม่ใช่ปล่อยทิ้งไว้เลยเพราะว่าเคยมีบางเคสนะครับก็ปล่อยเตาทิ้งไว้เลยไม่ดูส่งผลให้เตาระเบิดระเบิดคืออะไรระเบิดเหมือนจริงๆไม่ได้ระเบิดขนาดนั้นแต่เป็นเสียงดังแล้วก็เกิดความไหม้นะครับก็จะเกิดการกลหนกันเกิดขึ้นได้ภายในร้านแล้วก็ลูกค้าอาจจะตกใจทำให้รู้สึกไม่ปลอดภัยแล้วก็ไม่ประทับใจในการบริการของเรานั่นเองนะครับในระหว่างนี้นะครับก็จะมีเสียงแล้วก็จะเป็นเสียงน้ำเดือดพอเวลาเสียงน้ำเดือดเสร็จเรียบร้อยนักเรียนรอไม่เกิน2นาทีครับหลังจากที่ได้ยินเสียงน้ำเดือดเรียบร้อยแล้วน้ำเนี่ยจะดันขึ้นมานะครับในตอนนี้ออกมาแล้วครับพอเวลาที่น้ำออกมาเนี่ยสังเกตง่ายๆนะครับจะมีครีม่าออกมาด้วยเนาะในตอนนี้ก็จะมีครีม่าออกมาพอเวลาที่เริ่มมีอากาศออกมาเยอะๆให้นักเรียนปิดฝาเลยนะครับเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวน้ำที่ออกมาเนี่ยจะกระเด็นในลักษณะแบบนี้อันนี้ครูปิดแล้วนะครับเพราะว่าเมื่อกี้เริ่มมีอากาศออกมาแล้วเนาะแล้วก็ทิ้งไว้ในระยะเวลา30วินาทีเท่านั้นครับก็จะสามารถที่จะได้กาแฟที่เข้มข้นหลังจากนี้ครับในเทคนิคระหว่างถ้าเกิดเป็นเทคนิคของบางคนหรือบางร้านนะครับก็พอเวลาที่กาแฟออกมาเรียบร้อยแล้วเขาจะเบาไฟครับเบาไฟเช่นถ้าเกิดเป็นเตาแก๊สก็เบาให้เหลือไฟอ่อนๆให้เขาได้ค่อยๆทำนะครับแต่ว่าหรือถ้าเกิดเป็นเตาแบบลักษณะนี้เราก็จะเลื่อนไปที่เบอร์1หรือเบอร์2ให้เขาได้ค่อยๆออกมาช้าๆแต่ได้พาเล่มงามนั่นเองนะครับอันนี้ก็คุยได้เบาไฟเรียบร้อยแล้วนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นควันพวยพุ่งขึ้นมานะครับไม่มีก็จะเป็นลักษณะของกลิ่นกาแฟชัดเจนแล้วก็ตัวนี้เนี่ยถามว่าอันตรายต่อลูกค้าไหมถ้าเกิดเรารู้จากเขาดีๆตัวนี้ลูกค้าจะประทับใจเพราะรสชาติเขาจะดีมากๆนั่นเองนะครับอ่ะเรียบร้อยนะครับตัวนี้เห็นไหมเอ่ยว่าได้กาแฟเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะอันนี้คือเป็นแล้วโมก้าตัวนี้ครับพอได้จากเตายกจากเตามาเรียบร้อยเนี่ยเราไม่ควรที่จะวางบนพื้นยางหรือไม่ควรที่จะวางบนพื้นที่มันเป็นพลาสติกยางหรือพื้นผิวต่างๆยกเว้นพื้นไม้นะครับพื้นไม้ที่เป็นไม้จริงๆนะเพราะว่าตัวนี้มีความร้อนค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่ามากกว่า100องศาด้วยซ้ำเราก็จะใช้วิธีการวางแต่ไม่วางในน้ำนะครับเพราะว่าอุณหภูมิเขาจะดรอปทำส่งผลให้รสชาติของช็อตจะเสียไปด้วยเนาะอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวครูจะเทให้ดูเนาะว่าวันนี้ช็อตเอสเปรสโซ่ที่เพอร์เฟกต์จะเป็นแบบไหนเดี๋ยวครูจะวันนี้ครูเตรียมไว้แล้วนะครับว่ามันจะมีลักษณะแบบไหนเดี๋ยวครูขออนุญาตเทให้ดูนะครับ
อันนี้คือลักษณะของช็อตเอสเปรสโซ่นะครับตัวนี้ก็เห็นไหมครับตัวนี้จะได้ประมาณ3คัพพอดีเพราะว่าแก้วตัวนี้จะมี2ออนในลักษณะของ2ออนนะครับก็ตัวนี้เนาะเนี่ยก็จะเป็นวิธีการทำแบบของโมก้าพอตนะครับแล้วก็ช็อตตัวนี้ครับนักเรียนสามารถที่จะไปทำเครื่องดื่มได้เลยนะครับไม่ว่าจะไปผสมกับนมไปผสมกับตัวเครื่องดื่มต่างๆนะครับมันจะมีเครื่องดื่มอยู่ตัวหนึ่งอันนี้ครูขออนุญาตบอกสูตรถ้าเกิดเป็นชาววังไกลกังวล2เขาจะเรียกว่าเป็นจัมบะจัมบะถ้าเกิดเป็นพูดในเครื่องดื่มของเป็นขนมหวานก็จะเป็นขนมหวานที่ใส่น้ำแดงใส่นมข้นนะครับแล้วก็เป็นขนมหวานไทยที่ใส่ขนมปังใส่ผลไม้หรือบางทีอาจจะเป็นพวกตระกูลเชื่อมต่างๆพุทราเชื่อมสับปะรดเชื่อมตัวนั้นก็จะเป็นในลักษณะของจัมบะแต่ว่าของไวน์กังเกวน2ก็จะเป็นลักษณะของจัมบะก็คือเป็นนมชมพูผสมกับช็อตกาแฟด้านบนรสชาติเป็นยังไงล่ะครับรสชาติก็คือเป็นรสชาติคล้ายๆกับกาแฟโบราณ นั่นเองแล้วก็ชาววังไกลกังวล2ชอบมากในส่วนของตัวนี้เพราะว่า1ทานง่ายนะครับยังมีกลิ่นหอมหวานของความเป็นนมชมพูและได้ความเข้มข้นของกาแฟซึ่งก่อนหน้านี้ครูเคยใช้การขายผ่านโมก้าพอตก็ทุกคนชื่นชอบแล้วก็ถือว่าไม่แพ้ไปกว่าเครื่องดื่มที่ทำมาจากเอสเปรสโซ่บาร์นั่นเองนะครับอันนี้คือจบไปแล้วนะครับสำหรับการทำของโมก้าพอตมันจะมีอีกหนึ่งตัวครับคือเฟรนช์เพรสนะครับในตัวของเฟรนช์เพรสเนี่ยเขาจะมีวิธีการทำค่อนข้างง่ายครับเพราะว่าการทำเนี่ยอัตราส่วนอย่างที่คุยบอกนะครับอัตราส่วนเนี่ยจะเป็นอัตราส่วนของ11:15นะครับอัตราส่วนเป็นในลักษณะแบบนั้นแต่บางที่เขาอาจจะเป็น1:10อย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่คุยขออนุญาตแนะนำว่าตัวเฟรนช์เพรสเนี่ยจะเป็นอัตราส่วน1:15วิธีการทำครับคุยขออนุญาตพูดเฉยๆเพราะว่าตัวนี้จะทำง่ายมากๆนะครับเราก็จะขออนุญาตแนะนำว่าการทำเฟรนช์เพรสจะใช้วิธีการบดแบบในลักษณะของน้ำตาลทรายขาวนะครับแล้วก็จะเป็นอัตราส่วน1:15คล้ายๆกับตัวไซฟอนและคล้ายๆกับตัวของดิปนั่นเองนะครับเราสามารถที่จะใส่เช่นวันนี้คุ้ยจะทำทั้งหมด10กรัมก็ใส่น้ำทั้งหมด10กรัมครับพอหลังจาก10กรัมไปเรียบร้อยเราก็จะใส่น้ำทั้งหมด150 ml นั่นเองนะครับอ่ะใส่สมมติว่าวันนี้ใส่น้ำไปทั้งหมด150 ml แล้วเราก็ใช้วิธีการตัวนี้จะเป็นก้านเพลสนะครับแล้วก็ใส่ไปแล้วก็ให้เขาได้มีปฏิกิริยาการดึงรสชาติของกาแฟใช้เวลาทั้งหมด4นาทีครับแนะนำอย่าลืมนะเฟรนช์เพรสคู่กับ4นาทีเท่านั้นเพราะฉะนั้น4นาทีพอหลังจากที่เราตั้งเวลานาฬิกาดังเรียบร้อยแล้วเราถึงจะใช้วิธีการกดก้านเพรสลงในลักษณะแบบนี้และเราสามารถที่จะเทกาแฟทานคู่กับไม่ว่าจะเป็นสโกนไม่ว่าจะเป็นพวกเบเกอรี่ต่างๆนะครับถือว่าเป็นอาฟเตอร์นูนทีก็ได้อีกอย่างนึงตัวนี้นะครับสามารถทำในส่วนของชาก็ได้ลักษณะของการทานชาก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเนาะแต่ขอร้องหนึ่งอย่างพอเวลาที่นักเรียนกดไปแล้วอย่าชักขึ้นชักลงนะครับเพราะว่าตัวกากาแฟจะมีค่อนข้างเยอะนั่นเองนะครับเพราะว่าตัวนี้ก็สร้างความเข้มข้นคำนิยามของเฟรนช์เพรสครับเป็นผู้ดีเมืองฝรั่งเศสนะครับแล้วก็จะได้ความเข้มข้นบวกความสดใสของชาวฝรั่งเศสนั่นเองนะครับเนาะอ่ะฝากเอาไว้สำหรับเฟรนช์เพรสแต่ถ้าเกิดมีเวลาในคลาสหน้าใน EP หน้าครูจะมาเจาะลึกเรื่องของเฟรนช์เพรสให้ทุกคนได้ดูนะครับเพราะฉะนั้นสรุปง่ายๆวันนี้2 1อย่างที่เป็นพระเอกของวันนี้คือโมก้าพอตอีก1อย่างที่เป็นนางเอกของโมก้าพอตคู่กันก็คือเฟรนช์เพรสเพราะว่าเขาเป็นเมืองอยู่ข้างๆกันนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับก็จะสามารถที่จะบริหารง่ายๆกับการที่เราจะทำที่จะไปทำที่ร้านแล้วก็สร้างงานสร้างอาชีพในอนาคตได้นั่นเองนะครับก็ฝากไว้นะครับสำหรับการที่เราจะคิดในการที่จะสร้างอาชีพสร้างงานผ่านการเรียนรู้นะครับหวังว่าสื่อใน EP นี้จะสร้างประโยชน์ให้กับนักเรียนมากๆนะครับสำหรับวันนี้เราขออนุญาตลาไปก่อนแล้วคลิปหน้าจะมาเจอกันแล้วเรียนเรื่องอะไรเราค่อยมาเจอกันอีกทีครับสวัสดีครับ

ครับสำหรับการสลับยางในรถยนต์นะครับการสลับยางในรถยนต์เนี่ยนะครับ เป็นเรื่องจำเป็นนะสำหรับการที่จะให้รถยนต์เนี่ยมีประสิทธิภาพในการเคลื่อนที่ไปนะยางรถยนต์นะครับเป็นตัวทำให้รถเนี่ยเคลื่อนที่ไปได้นะโดยเฉพาะในส่วนของดอกยางเนี่ยนะครับจะเป็นตัวที่จะทำให้ประสิทธิภาพในการเกาะถนนได้ดีนะครับทั้งสภาพถนนปกติและสภาพถนนที่ลื่นนะครับเพราะฉะนั้นการสลับยางนะในตำแหน่งที่ถูกวิธีนะครับก็จะเป็นผลให้รถเนี่ยมีการเคลื่อนที่ไปได้อย่างดีนะครับนะก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะทำการสลับยางเนี่ยนะผมจะขอแนะนำเครื่องมือและอุปกรณ์ในการที่จะทำการสลับยางซะก่อนนะครับอย่างแรกนะครับก็คือนะชุดผ้าคลุมรถนะครับอันที่2นะครับชุดบล็อกถอดล้อนะครับอันที่3นะตัวนี้คือกากบาทใช้สำหรับถอดล้อโดยเฉพาะนะครับอันที่4คือประแจวัดแรงบิดนะครับอันที่5ตัววัดลมยางนะครับอันที่6เป็นถุงมือผ้าแล้วก็ผ้าเช็ดทำความสะอาดนะครับตัวนี้จะเป็นแม่แรงไว้สำหรับยกรถนะครับตัวนี้เป็นสแตนรองรถนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นยางไว้สำหรับหนุนล้อในขณะที่เราทำการยกแม่แรงขึ้นนะครับครับต่อไปเป็นขั้นตอนการสลับยางนะครับขั้นตอนการสลับยางนะครับเราเริ่มจากการคลุมผ้าในตัวรถก่อนนะครับเพื่อที่จะป้องกันการเปิดเปื้อนนะครับก็คือจากคลุมผ้าในส่วนของพวงมาลัยแล้วก็เบาะนั่งคนขับครับ

ต่อไปก็จะคุมแก้มรถทั้งสองข้างนะครับแล้วก็ด้านหน้าครับครับหลังจากคุมผ้าเรียบร้อยแล้วนะครับจะทำการถอดล้อโดยการหนุนล้อด้านหน้าครับจากนั้นจะเป็นการคลายน็อตล้อโดยใช้กากบาทการคลายน็อตล้อนะครับให้คลายสลับตรงข้ามคลายน็อตล้อทั้ง4ล้อครับ

ครับต่อไปจะเป็นการขึ้นแม่แรงสำหรับยกรถจุดขึ้นแม่แรงทางด้านหน้า

ครับหลังจากขึ้นแม่แรงล้อหลังเสร็จเรียบร้อยแล้วทำการรองขาตั้งในจุดรองขาตั้งล้อหลังที่รถครับครับสำหรับการสลับยางเรามีข้อสังเกตที่ตัวยางถ้าเกิดว่าเป็นยางประเภทยางเรเดียนให้สังเกตดูที่ตัว R ที่แก้มยางยางเรเดียนจะทำการสลับในลักษณะจากด้านหน้าไปสู่ด้านหลังของทั้งฝั่งเดียวกันก็คือถ้าด้านหลังซ้ายก็ให้มาอยู่ด้านหน้าซ้ายและด้านหน้าซ้ายก็ให้ไปอยู่ด้านหลังซ้าย

การใส่น็อตล้อนะครับให้สลับตรงข้ามและขันด้วยกากบาทให้แนบสนิทเมื่อปฏิบัติทางด้านซ้ายเรียบร้อยแล้วก็ให้ไปปฏิบัติทางด้านขวา

ครับหลังจากสลับล้อเรียบร้อยนะครับจะทำการเอารถลงจากสแตนรองนะครับโดยการนำแม่แรงเข้าไปใส่ในจุดที่ขึ้นรถ

นำแม่แรงเข้าไปที่จุดขึ้นล้อด้านหลังยกรถขึ้นให้พ้นจากสแตนแล้วทำการนำเอาสแตนออกทั้งซ้ายและขวา

ครับทำการขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดโดยการขันด้วยประแจวัดแรงบิดครับขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดที่กำหนดในที่นี้กำหนดไว้ที่60ฟุตปอนด์ในการขันประแจค่าแรงบิดถ้าได้กำหนดแล้วจะมีข้อสังเกตโดยการมีเสียงดังที่ตัวประแจเกิดขึ้น

หลังจากขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดตามที่กำหนดแล้วให้ทำการเอายางหนุนล้อออกและทำการวัดลมยางต่อไปการวัดลมยางให้นำเกจวัดลมยางมาตรวจเช็คแรงดันลมภายในยางจะต้องอยู่ที่ประมาณ30 psi

ต่อไปจะเป็นขั้นตอนการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นเครื่องยนต์นะครับในการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นเครื่องยนต์เนี่ยนะครับมีความสำคัญในตัวเครื่องยนต์ในกรณีที่จะต้องการเพิ่มประสิทธิภาพในเรื่องของความร้อนของเครื่องยนต์ก็ดีนะครับหรือประสิทธิภาพในส่วนของกลไกของเครื่องยนต์ก็ดีนะครับเพราะฉะนั้นอุปกรณ์ที่จะทำการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นเครื่องยนต์นะจะมีดังต่อไปนี้ครับ 1. ถุงมือ 2. ผ้าทำความสะอาด 3. ฟิลเลอร์เกจ 4. ประแจใช้ปรับตั้งสกรูไขควงใช้ในการปรับตั้งสกรูแล้วก็ชุดบล็อกในการหมุนหาจังหวะการทำงานของเครื่องยนต์ต่อไปจะเป็นวิธีการในการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นเครื่องยนต์ครับครับต่อไปจะเป็นขั้นตอนในการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นเครื่องยนต์ขั้นตอนแรกนะครับให้ทำการเปิดฝาครอบวาล์วของเครื่องยนต์ออก

ต่อไปหมุนเครื่องยนต์ที่มูเล่เผาข้าวเวียงโดยใช้บล็อกขนาดที่ถูกต้องหมุนเครื่องยนต์ให้สูบ1อยู่ในจังหวะอัดสุดและสูบ4อยู่ในจังหวะโอเวอร์แลปครับสำหรับขั้นตอนการหมุนเครื่องยนต์เพื่อที่จะหาจังหวะอัดสุดของแต่ละสูบและสามารถที่จะทำการปรับตั้งระยะห่างของลิ้น ID และลิ้น ไอเสียของแต่ละสูบได้นะครับส่วนตำแหน่งนี้คือลิ้น ID ตำแหน่งนี้คือลิ้น ไอเสียนะครับขณะนี้เราจะทำการหมุนเครื่องยนต์เพื่อที่จะหาตำแหน่งอัดสุดของสูบ1

ในดีและลิ้นในเสียสามารถที่จะขยับให้มีระยะห่างได้ในจังหวะอัดสุดของสูบ1เมื่อขยับตำแหน่งของลิ้นในดีและลิ้นในเสียนะแล้วให้ทำการสังเกตที่มาร์คหน้าเครื่องยนต์ที่มูเล่จะต้องตรงกับเลข0หลังจากที่เราทำการหมุนเครื่องยนต์หาจังหวะอัดของสูบ1เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะทำการหมุนเครื่องยนต์หาจังหวะอัดของแต่ละสูบเพื่อที่จะให้ตรงตำแหน่งของการปรับตั้งลิ้นไอเดียเสียของแต่ละสูบการปรับตั้งลิ้นไอเดียเสียของแต่ละสูบควรที่จะปรับตั้งลิ้นไอเดียเสียของแต่ละสูบนั้นให้อยู่ในจังหวะอัดสุดทุกสูบนะฮะเริ่มจากสูบ1อัดสุดนะครับหมุนเครื่องยนต์อีก180องศาตามมุมเผาข้อเหวี่ยงจะตรงตามลำดับขั้นการจุดระเบิดของเครื่องยนต์ก็คือ1 3 4 2ต่อไปจะเป็นการหมุนเครื่องยนต์ให้ได้180องศาตามลำดับขั้นการจุดระเบิดจากตำแหน่งมาร์คนะครับหมุนไป180องศาจังหวะอัดสูบต่อไปจะต้องเป็นสูบที่3เมื่อได้ตำแหน่ง180องศาแล้วทำการตรวจเช็คสูบที่3ลิ้นในดีจะขยับได้และลิ้นในเสียจะขยับได้นะครับต่อไปเป็นการหมุนเครื่องอีก180องศาและสูบต่อไปเป็นจังหวะอัดจะต้องเป็นสูบที่4ในการหมุนเครื่องสูบ4มาร์คจะต้องกลับมาตรงที่เดิมในตำแหน่งของสูบ1จังหวะนี้สูบ4อยู่ในจังหวะอัดสุดลิ้นในดีและลิ้นในเสียจะขยับได้เช่นเดียวกันต่อไปจะเป็นจังหวะสูบ2อัดสุดหมุนเครื่องยนต์ไปอีก180องศา

ในจังหวะนี้สูบ2จะอยู่ในตำแหน่งอัดสุดลิ้นในดีและลิ้นในเสียจะมีการขยับให้ตัวได้ครับขั้นตอนนี้เป็นการหมุนเครื่องยนต์เพื่อที่จะทำการหาจังหวะอัดสุดของแต่ละสูบในจังหวะอัดสุดของแต่ละสูบเราสามารถที่จะนำไปทำการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียของแต่ละสูบได้ขั้นตอนในการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นเครื่องยนต์นะครับตามลำดับขั้นการจุดระเบิดของเครื่องยนต์ที่กำหนดไว้สูบ1สูบ3สูบ4และสูบ2ในการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นเครื่องยนต์เราจะเริ่มจากสูบ1ก่อนนะครับโดยการหมุนเครื่องยนต์ให้ตำแหน่งมาร์กที่มุเล่พาวเข้าเวียงตรงกับมาร์กที่เครื่องยนต์และตรวจระยะห่างของลิ้นไอดีที่สูบ1และลิ้นไอเสียที่สูบ1จากนั้นให้ทำการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียส่วนสูบต่อไปตามลำดับขั้นการจุดระเบิดก็คือสูบที่3สูบที่4สูบที่2ให้ปฏิบัติการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นตามสูบที่1การตรวจวัดระยะห่างลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียของสูบที่1วิธีการเริ่มต้นนะครับทำนำเอาฟิลเลอร์เกจ

มีค่ากำหนดในที่นี้กำหนดไว้อยู่ที่ 0.20 มิลลิเมตรตรวจสอบระยะห่างของลิ้น ID ก่อนที่จะทำการปรับตั้งถ้าตรวจสอบแล้วมีระยะห่างมากเกินไปให้ทำการปรับตั้งโดยขั้นตอนนี้ครับ 1. คลายสกรูล็อกและนำเอาฟิลเกตเสียบเข้าไประหว่างก้านวาล์วและกระเดื่องกดลิ้นทำการปรับสกรูปรับตั้งให้สัมผัสกับฟิลเกตและล็อกน็อตล็อกทำการดึงฟิลเกตเพื่อที่จะตรวจสอบระยะสัมผัสถ้ามีระยะสัมผัสแสดงว่าใช้ได้แต่ถ้ายังหลวมเกินไปให้ทำการปรับตั้งอีกครั้งทำลักษณะนี้กับลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียในขณะที่ทำการปรับตั้งในแต่ละสูบให้ทำการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียตามลักษณะเดิมของแต่ละสูบจนครบ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนนักศึกษาที่กำลังรับชมการจัดการเรียนการสอนของครูอยู่ในขณะนี้นะคะเช่นเคยค่ะกลับมาพบกับครูสุวรรณาบุญเมืองซึ่งจะมาทำการจัดการเรียนการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตนะคะสำหรับการเรียนในวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องรอบตัวเรานะคะแล้วก็เป็นเรื่องที่ต่อเนื่องกับเรื่องที่แล้วเรื่องที่แล้วจำได้ไหมคะเราเรียนเรื่องอะไรกันไปเก่งมากค่ะเรื่องระบบนิเวศใช่ไหมคะในเรื่องของระบบนิเวศเราก็ได้เรียนในสัดส่วนองค์ประกอบใช่ไหมแล้วก็เกี่ยวกับการถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมีการนำเกี่ยวกับลักษณะว่าสิ่งมีชีวิตเนี่ยจะอยู่ในระบบนิเวศได้อย่างไรเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเรียนรู้ในเรื่องของการปรับตัวแล้วก็เกี่ยวกับดุลยภาพของสิ่งมีชีวิตในรูปแบบต่างๆด้วยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาดูว่าเนื้อหาการเรียนรู้ของเรานะคะประกอบด้วยอะไรกันบ้างนะคะในตอนนี้นะคะก็จะถือว่าเป็นตอนสุดท้ายของการเรียนในรายวิชานี้ด้วยนะคะก็คือเรื่องของดุลยภาพของสิ่งมีชีวิตนะคะเนื้อหาการเรียนนะคะประกอบด้วย1ก็คือความหมายของการรักษาดุลยภาพของร่างกาย2การรักษาดุลยภาพของพืช3การรักษาดุลยภาพของสัตว์4การรักษาดุลยภาพของมนุษย์แล้วก็5ส่วนของการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตนะคะเมื่อนักเรียนเรียนแล้วนะคะนักเรียนก็สามารถที่จะบอกความหมายการรักษาดุลยภาพของร่างกายได้อธิบายการรักษาดุลยภาพของร่างกายของพืชได้อธิบายการรักษาดุลยภาพของร่างกายของสัตว์ได้อธิบายการรักษาดุลยภาพของร่างกายของมนุษย์ได้นะคะแล้วก็อธิบายและยกตัวอย่างเกี่ยวกับการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตได้นะคะอันนี้ก็คือในเรื่องที่เราจะเรียนรู้แล้วก็สิ่งที่นักเรียนจะสามารถปฏิบัติหรือทำได้เมื่อเรียนจบเนื้อหาหน่วยนี้แล้วนะคะตัวแรกค่ะก็คือในส่วนของความหมายของดุลยภาพของร่างกายนะคะร่างกายเนี่ยนักเรียนรู้จักร่างกายของตัวเองอยู่แล้วว่าเป็นยังไงใช่ไหมคะแต่ว่าในส่วนของการรักษาดุลยภาพเนี่ยเราบอกว่าสิ่งมีชีวิตทุกชนิดจะต้องมีการรักษาดุลยภาพของร่างกายของตัวเองเอาไว้ก็คือรักษาระดับสารภายในร่างกายนะคะอะไรบ้างที่เรียกเป็นสารภายในร่างกายรู้จักบ้างไหมคะน้ำในร่างกายก็จัดเป็นสารในร่างกายใช่ไหมคะเลือดที่มันมีความเป็นกรดเป็นเบสความเค็มในร่างกายของเราเนี่ยสิ่งเหล่านี้ก็คือลักษณะที่เราจะต้องรักษาเอาไว้เพื่อให้อยู่ในระดับที่เขาเรียกว่าสมดุลเพื่อให้ร่างกายของเราดำรงชีวิตอยู่ได้และก็อยู่ในระดับที่ต้องปลอดภัยด้วยนะคะตัวนี้รวมๆกันแล้วเราก็เรียกว่าการรักษาดุลยภาพของร่างกายนั่นเองนะเพราะฉะนั้นย้ำอีกครั้งหนึ่งการรักษาดุลยภาพของร่างกายก็คือการที่สิ่งมีชีวิตมีการรักษาระดับสารภายในร่างกายให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัยและสมดุล นะคะทีนี้มาดูในส่วนของแต่ละส่วนนะให้ดูไปทีละรายการก็คือส่วนของพืชของสัตว์และก็ของมนุษย์นะคะมาดูของพืชก่อนว่าพืชมีการรักษาดุลยภาพของร่างกายอะไรบ้างนะคะในส่วนแรกก็คือจะพืชจะพูดในส่วนของการรักษาดุลยภาพของน้ำตอนนี้เราบอกว่าพืชเนี่ยจะมีเกี่ยวกับการควบคุมปริมาณน้ำในลำต้นนะคะโดยใช้ระบบที่เรียกว่าปากใบและเซลล์คุมอันนี้ถ้านักเรียนเรียนในเรื่องของพืชในระดับมัธยมก็อาจจะได้เรียนมาส่วนหนึ่งแล้วนะคะนักเรียนอาจจะรู้จักปากใบแล้วก็ตัวเซลล์คุมว่ามันเป็นอย่างไรนะคะบางกิจกรรมสามารถที่จะเอาใบพืชนะคะมาส่องแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะเห็นได้ทุกชนิดของพืชนะคะเราต้องเลือกชนิดของพืชที่เหมาะสมด้วยตัวนี้ถ้านักเรียนเห็นในภาพนักเรียนจะเห็นว่าหยดน้ำเนี่ยออกมาทางด้านข้างของใบพืชใช่ไหมคะแสดงว่าบริเวณนั้นน่ะมีจุดที่สามารถที่จะปล่อยน้ำออกมาได้นะคะเรามาดูว่าแต่ละจุดมันเรียกว่าอะไรนะคะในตำแหน่งแรกตำแหน่งนี้เรียกว่าปากใบนะคะปากใบเนี่ยจะมีการหน้าที่ของปากใบนะคะก็จะทำหน้าที่ควบคุมการดูดซึมการเข้าออกของแก๊สและไอน้ำนะคะปากใบก็จะประกอบด้วยช่องเล็กๆในเนื้อเยื่อชั้นแรกสุดของปากใบนะคะแล้วก็จะมีช่องห้อมล้อม
เป็นช่องอยู่ในปากใบส่วนนั้นเราเรียกว่าเซลล์คุมนะคะลักษณะของเซลล์คุมก็จะมีลักษณะคล้ายเมล็ดถั่วแดงนะคะอันนี้จะเห็นว่าเป็นลักษณะของปากใบแล้วก็กลุ่มก้อนที่เป็นจุดๆในตำแหน่งต่างๆก็คือตำแหน่งของเซลล์คุมนะคะขนาดของมันจะมีระดับความเขาเรียกว่าโตอยู่ที่10ไมโครเมตรแสดงว่ามีขนาดค่อนข้างที่จะเล็กมากนะคะไม่ใช่ว่าถ้าเราเอามามองด้วยตาเปล่าตรงนี้เราจะมองไม่เห็นนะคะแต่ว่ามันสามารถที่จะเขาเรียกว่าแทรกซึมของเมล็ดของเม็ดน้ำออกมาได้นะคะจากร่างกายแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือตำแหน่งของเซลล์คุมนะคะเซลล์คุมตัวนี้จะทำหน้าที่ควบคุมการเปิดปิดของปากใบอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นมันก็คืออยู่รอบๆตำแหน่งของปากใบนั่นเองนะคะถ้าตามรูปนี้ตำแหน่งปากใบก็คือช่องที่อยู่ตรงกลางนะคะส่วนเซลล์คุมก็คือบริเวณที่คล้ายๆเมล็ดถั่วที่อยู่ห้อมล้อมช่องของปากใบนั้นไว้นะคะตรงนี้จะทำหน้าที่ควบคุมการเปิดและปิดของปากใบโดยการเขาเรียกว่าเต่งแล้วก็แฟบนะคะเกิดการหุบหรือเต่งของปากตัวเซลล์คุมจะช่วยให้ปากใบเปิดหรือปิดได้ลักษณะการเปิดปิดของปากใบนะคะครูบอกว่าอยู่ที่การเต่งของเซลล์คุมตัวนี้กระบวนการกรณีที่ปากใบจะเปิดก็คือในระดับของกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงทำให้ระดับน้ำตาลในเซลล์ของต้นพืชนะคะมีการเพิ่มขึ้นซึ่งน้ำก็จะมีการออสโมซิสก็คือคล้ายกับการแพร่นะคะผ่านเข้าไปในเซลล์คุมทำให้เซลล์เนี่ยมีลักษณะเต่งเพราะว่าเต็มไปด้วยน้ำนะคะจากนั้นเมื่อมันเต่งเนี่ยมันก็คือมีการตึงเกิดขึ้นนะคะปากใบก็จะเปิดและก็อ้าออกขณะที่ปากใบอ้าออกก็จะมีหยดน้ำปล่อยออกมานะคะนั่นก็คือเป็นการคายน้ำของพืชนั่นเองส่วนอีกตัวหนึ่งก็คือปากใบปิดนะคะปากใบปิดก็คือกรณีนี้เป็นลักษณะพิเศษในร่างกายก็คือน้ำตาลจะลดลงนะคะเนื่องจากว่าในระยะเวลานั้นพืชไม่มีกระบวนการการสังเคราะห์แสงนะคะน้ำก็จะออสโมซิสออกจากเซลล์คุมก็คือแพร่ออกมานะคะพอมันออสโมซิสนะคะความเต่งของเซลล์คุมก็จะลดลงทำให้รีบหรือว่าแฟบลงนะคะพอมันรีบหรือแฟบก็ทำให้เกิดช่องว่างระหว่างปากใบนะคะเป็นลักษณะของการปากใบเปิดโทษค่ะทำให้ปากใบเนี่ยมีการเขาเรียกว่าพอมันแฟบใช่ไหมคะมันก็จะรีบติดกันก็คือทำให้เกิดการปากใบปิดนะคะอีกส่วนหนึ่งที่พืชสามารถสูญเสียน้ำหรือปลอกมาได้นะคะเราจะเรียกว่าเลนติเซลนะคะตัวนี้ก็จะอยู่ตามลำต้นของต้นพืชถ้าสังเกตนะคะตามเปลือกไม้ก็จะมีร่องแตกถูกไหมคะเปลือกไม้ต้นไม้ใหญ่ๆเนี่ยร่องแตกตรงนั้นก็คือตำแหน่งที่มีการที่จะสามารถปล่อยหรือมีการเขาเรียกว่าปลดปล่อยน้ำออกมาจากร่างกายของพืชได้ด้วยนะคะตรงตำแหน่งบริเวณเหล่านั้นนะคะซึ่งเราเรียกจับเมื่อกี้ก็คือเลนติเซลนะคะอีกตัวหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อการคายน้ำของพืชนะคะก็คือกลุ่มของสภาพแวดล้อมภายนอกได้แก่แสงสว่างอุณหภูมิความชื้นในอากาศลมปริมาณน้ำในดินโครงสร้างของพืชและก็จำนวนปากใบของพืชนะคะเหล่านี้เนี่ยมีผลต่ออัตราการคายน้ำของพืชทั้งนั้นเลยอย่างเช่นอากาศร้อนอากาศหนาวหรือความชื้นในอากาศมีมากมีน้อยไม่เหมือนกันเนี่ยเพราะฉะนั้นระดับการคายน้ำก็จะแตกต่างกันไปนะคะรวมถึงที่บอกว่าโครงสร้างของพืชด้วยเพราะพืชแต่ละชนิดจะมีปากใบไม่เท่ากันนะคะถ้าในลักษณะของตะบองเพชรเนี่ยปากใบมันจะลึกเข้าไปในตัวของตะบองเพชรเลยนะคะแล้วก็มีการกลายเขาเรียกว่าเปลี่ยนสรีระรูปร่างของมันด้วยลักษณะของใบเป็นหนามแบบเนี้ยเพราะตัวเนี้ยปากใบก็จะมีน้อยแล้วก็ช่วงลึกของปากใบก็จะมีเยอะการคายน้ำก็จะเกิดขึ้นได้น้อยในส่วนของตะบองเพชรเพราะพืชพวกนี้เป็นพืชที่เขาเรียกว่าอยู่ในทะเลทรายใช่ไหมคะพวกนี้จะมีแหล่งน้ำให้ดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้น้อยจึงต้องมีการปรับเปลี่ยนสรีระของมันนะคะการปรับตัวของพืชให้เหมาะสมกับปริมาณน้ำในแหล่งที่อยู่นะคะพืชหลายๆชนิดมีพืชที่เรารู้จักกันพืชที่อยู่ในน้ำพืชที่อยู่บนบกพืชที่อยู่ในทะเลทรายพวกนี้ล้วนต้องปรับตัวเองนะคะเพราะว่าในแต่ละบริเวณมีน้ำเท่ากันไหมคะ
ไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นการดูดซึมหรือการสะสมน้ำในร่างกายก็จะแตกต่างกันไปตามปริมาณน้ำที่อยู่ในบริเวณนั้นๆด้วยนะคะพืชที่อยู่ในที่แห้งแล้งเช่นทะเลทรายเมื่อกี้คุยยกตัวอย่างอะไรนะคะตะบองเพชรนะคะปากใบจะอยู่ในระดับลึกแล้วก็ต่ำกว่าชั้นผิวใบปากใบเปิดจะเปิดในตอนกลางคืนนะคะลักษณะของการหยั่งรากก็จะรากก็จะลึกมากนะคะตัวนี้แล้วก็จะมีขนรากเยอะเพราะว่ามันต้องการที่จะดูดซึมน้ำเข้าสู่ร่างกายให้ได้เยอะๆนั่นเองนะคะแล้วก็น้ำตรงบริเวณทะเลทรายถ้าเป็นผิวดินเนี่ยจะไม่มีน้ำเพราะน้ำจะอยู่ในผิวดินลึกเขาเรียกว่าลึกลงไปใต้ชั้นดินลงไปอีกรากจึงเป็นรากชนิดที่หยั่งลึกนะคะลำต้นอวบน้ำนะคะทำไมลำต้นต้องอวบน้ำเพราะว่าถ้าใครเคยดูสารคดีเกี่ยวกับตะบองเพชรนะคะคนที่อยู่ในทะเลทรายเนี่ยถ้าเขาหาแหล่งน้ำกินไม่ได้เขาจะหักต้นตะบองเพชรในนั้นจะมีน้ำแอบอยู่นะคะเพราะว่าต้นตะบองเพชรเนี่ยจะมีลำต้นที่อวบน้ำเพื่อกักเก็บน้ำเอาไว้นั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของต้นตะบองเพชรหรือพืชที่อยู่ในเขตแห้งแล้งในทะเลทรายนะคะนี่เป็นลักษณะการปรับตัวรูปแบบนึงทีนี้พืชที่อยู่ในแหล่งที่มีน้ำมากนะคะตัวนี้ก็ต้องปรับตัวเหมือนกันนะคะลักษณะของลำต้นกลวงมีช่องอากาศเยอะนะคะไม่มีเนื้อแล้วก็ใบก็จะมีขนาดใหญ่รากจะไม่หลั่งลึกนะคะอันนี้จะแตกต่างกันกับตะบองเพชรเมื่อกี้ขนรากก็จะมีน้อยหรือบางชนิดจะไม่มีขนรากนะคะปากใบจะอยู่ในระดับสูงเพื่อต้องการให้มันเปิดแล้วก็ปล่อยน้ำได้ง่ายนะคะพวกนี้ก็คือเป็นพืชที่อยู่ในบริเวณแหล่งน้ำพวกบอนนะคะแล้วก็พวกพืชน้ำต่างๆนะคะพวกนี้ก็สังเกตเห็นได้ง่ายผักตบชวาเหล่านี้นะคะลำต้นกลวงแต่ว่าเป็นช่องอากาศซะเยอะนะคะพืชที่อยู่บนบกทั่วๆไปค่ะพืชบนบกทั่วไปนะคะลักษณะของรากก็ยังอย่างลึกลงไปใต้ผิวดินนะคะขนรากเยอะนะคะพวกนี้ระดับน้ำก็ถือว่ามีไม่เยอะเท่าไหร่จึงจำเป็นต้องดูดน้ำใต้ผิวดินมาใช้นะคะปากใบก็จะอยู่เสมอกับผิวใบนะคะถ้าเป็นพืชทะเลทรายปากใบอยู่ลึกถ้าเป็นพืชในน้ำก็ปากใบจะอยู่ล้นออกมาเลยแต่ถ้าเป็นพืชในบนบกนะคะก็จะอยู่เสมอกันนะคะพวกนี้ก็เป็นลักษณะของพืชยืนต้นบนบกทั้งหลายนะคะพืชที่อยู่ในบริเวณดินเค็มค่ะได้แก่กลุ่มของป่าชายเลนนักเรียนเคยสังเกตพืชในป่าชายเลนไหมคะรากมันจะโผล่ขึ้นมาใช่ไหมคะโผล่ขึ้นมาเพื่ออะไรเพราะว่ากลุ่มพืชพวกนี้ก็จะใช้รากช่วยในการหายใจด้วยเพราะถ้ามันจมอยู่ในน้ำมันจะหายใจได้ไหมไม่ได้มันก็เลยต้องปรับตัวดันรากของตัวเองให้ลอยขึ้นมาอยู่บนผิวน้ำนะคะเราก็เลยจะเห็นรากของต้นพืชพวกนี้โดดเด่นขึ้นมาเยอะแยะมากมายไปหมดเลยนะคะทีนี้มาดูในส่วนของการรักษาดุลยภาพของร่างกายของสัตว์นะคะในสัตว์เนี่ยก็ถ้าแบ่งนะคะตัวนี้แบ่งเป็นสัตว์ในน้ำจืดกับสัตว์ในน้ำเค็มนะคะง่ายสุดเราก็ยกตัวอย่างของปลานะคะลักษณะของปลาตัวนี้จะเป็นปลาน้ำจืดนะคะลักษณะพิเศษของปลาน้ำจืดในตัวนี้นะคะเราบอกว่าความเข้มข้นส่วนของความเข้มข้นน้อยกว่าของเหลวในปลาก็คือในกลุ่มของแร่ธาตุเกลือที่มันสะสมอยู่นะคะในร่างกายในน้ำเนี่ยจะมีการเปรียบเทียบความเข้มข้นของตัวนี้นะคะก็จะเห็นว่าปลาที่อยู่ในน้ำจืดเนี่ยมันเป็นแหล่งแร่ธาตุต่ำใช่ไหมคะแต่ถ้าน้ำทะเลหรือน้ำเค็มเนี่ยแร่ธาตุในน้ำมันจะสูงเพราะการปรับตัวหรือปรับสมดุลระหว่างปลาน้ำจืดกับปลาน้ำเค็มตรงนี้ก็จะแตกต่างกันนะคะลักษณะของการปรับตัวก็จะมีการดื่มน้ำน้อยลงนะคะเหงือกก็จะมีการดูดแร่ธาตุนะคะแล้วก็มีการปัสสาวะบ่อยแต่ปัสสาวะนั้นเจือจางก็คือไม่ต้องการที่จะขับแร่ธาตุออกจากร่างกายเพราะว่าในน้ำมันมีแร่ธาตุน้อยนี่แร่ธาตุในร่างกายเวลากินน้ำเข้าไปก็ได้รับน้อยด้วยเพราะปัสสาวะก็จะโดนกักนะคะแร่ธาตุเอาไว้ในร่างกายเยอะๆปัสสาวะจึงเป็นรูปแบบของการเจือจางนะคะลักษณะตัวนี้นะคะเราบอกว่าสารที่เป็นแร่ธาตุนะคะจะมี
ข้างนอกเนี่ยในน้ำจืดเนี่ยจะมีน้อยกว่าในตัวปลาเพราะฉะนั้นปลาตัวนี้จะดื่มน้ำน้อยหรือไม่ดื่มน้ำนะคะผิวหนังก็จะมีลักษณะที่จะช่วยในส่วนของการป้องกันน้ำเข้าออกนะคะตัวบริเวณเหงือกนะคะก็จะเป็นแหล่งที่ช่วยในการดูดแร่ธาตุนะคะกลับเข้าไปในร่างกายนะคะจะมีการปลดปล่อยแร่ธาตุออกมาน้อยที่สุดและก็ถ้าเป็นปัสสาวะก็คือปัสสาวะที่มีความเจือจางแล้วก็ปัสสาวะบ่อยเพื่อจะดึงน้ำออกจากร่างกายเยอะๆนั่นเองนะคะอีกส่วนหนึ่งก็คือปลาน้ำเค็มอย่างที่บอกนะคะแร่ธาตุเนี่ยจะอยู่ในน้ำข้างนอกรอบตัวปลาเนี่ยค่อนข้างจะเยอะกว่าวันความเข้มข้นข้างนอกเนี่ยมากกว่าแน่นอนนะคะแต่เวลาปลากินน้ำเข้าไปเป็นไงคะความเข้มข้นหรือว่าแร่ธาตุตรงนี้ก็จะเข้าไปสะสมในตัวปลาเพราะฉะนั้นถ้าบ่อยๆกินเยอะๆแร่ธาตุในร่างกายก็จะเกินสมดุลใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจึงต้องมีการปรับระดับเหมือนกันนะคะปลาตรงนี้ก็จะมีการดื่มน้ำเยอะหน่อยเพื่อที่จะปลดปล่อยให้น้ำปัสสาวะเนี่ยแร่ธาตุในร่างกายเนี่ยออกมากับน้ำปัสสาวะเยอะขึ้นนะคะลักษณะนะคะตรงนี้นะคะก็คือมีการดื่มน้ำตลอดเวลานะคะส่วนผิวหนังก็ป้องกันแร่ธาตุเมื่อกี้ถ้าเป็นปลาน้ำจืดเนี่ยผิวหนังป้องกันน้ำเข้าใช่ไหมคะน้ำเข้าออกทางผิวหนังเนี่ยป้องกันเอาไว้แต่ถ้าเป็นปลาน้ำเค็มเนี่ยป้องกันการแพร่เข้าไปของแร่ธาตุนะคะส่วนของเซลล์คุมหรือเซลล์บริเวณเหงือกนะคะตรงนี้ก็จะทำหน้าที่ในการขับแร่ธาตุส่วนเกินในขณะที่ถ้าเป็นปลาน้ำจืดทำไงคะดูดซับแร่ธาตุเข้าสู่ร่างกายนี่ก็ตรงกันข้ามนะคะแล้วก็การปัสสาวะนะคะปัสสาวะน้อยค่ะแต่ความเข้มข้นของน้ำปัสสาวะของปลาพวกนี้ก็จะมีความเข้มข้นสูงเพราะต้องการกำจัดแร่ธาตุออกจากร่างกายนั่นเองเพราะนี่ก็คือเป็นลักษณะของสัตว์ในส่วนที่ครูยกตัวอย่างในเรื่องของปลานะคะเกี่ยวกับระดับของน้ำในร่างกายและก็ระดับของแร่ธาตุในร่างกายเพราะฉะนั้นในส่วนของสัตว์ก็ต้องมีการปรับตัวในเรื่องของสมดุลของร่างกายเหมือนกันนะคะอีกกลุ่มนึงที่เป็นสัตว์ที่หากินในทะเลนะคะสัตว์ที่หากินในทะเลพวกนี้ก็จะมีแหล่งหากินในทะเลอยู่แล้วเรารู้ว่ามันกินปลาทะเลกินสัตว์ทะเลสัตว์เล็กในทะเลใช่ไหมเวลากินเข้าไปนะคะจะได้อะไรเข้าไปด้วย1ติดน้ำเข้าไปแน่นอนน้ำทะเลมีแร่ธาตุสูงใช่ไหมคะแล้วปลาทะเลมีแร่ธาตุสูงไหมมีแร่ธาตุในตัวสูงด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นเวลามันกินเข้าไปเนี่ยร่างกายก็จะมีแร่ธาตุสะสมเกินสมดุลพวกนี้ได้แก่พวกนกทะเลเนี่ยถ้าเห็นได้ชัดนะคะก็จะมีคุณลักษณะพิเศษก็คือมันจะมีต่อมที่เรียกว่าต่อมเกลือนะคะต่อมเกลือก็คืออยู่บริเวณนะคะต่อมที่เป็นต่อมอยู่บนหัวคิ้วแล้วก็มีรูช่องสำหรับขับน้ำเกลือนะคะเราเรียกต่อมเกลือตรงนี้ว่าต่อมนาสิกได้ด้วยนะคะตรงนี้ก็จะทำหน้าที่ในการควบคุมแล้วก็ปรับให้มีการขับเกลือหรือแร่ธาตุออกมาจากร่างกายนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นสัตว์พวกนี้นะคะก็ต้องมีการปรับตัวของร่างกายของเขาเช่นเดียวกันนะคะมาดูอีกส่วนหนึ่งก็คือการรักษาดุลยภาพของร่างกายเราเองนะคะก็คือมนุษย์เรานะคะมนุษย์เราเนี่ยมีหลายตัวหลายอย่างที่ต้องรักษาดุลยภาพเพราะว่าระบบร่างกายค่อนข้างซับซ้อนใช่ไหมคะนะคะเราบอกว่ามนุษย์ปรับร่างกายเนี่ยมันมาจากอะไรบ้างที่จะต้องทำให้เราปรับ1ครูบอกว่ามาจากสภาพแวดล้อมภายนอกร่างกายมีผลให้เราต้องปรับสมดุลของร่างกายและก็สภาพแวดล้อมภายในร่างกายก็มีผลให้เราต้องปรับสมดุลของร่างกายด้วยสิ่งพวกนี้ได้แก่อะไรบ้างก็ได้แก่น้ำนะคะความเป็นกรดเป็นเบสอุณหภูมินะคะแล้วก็อื่นๆอะไรอีกที่เยอะแยะมากมายแสงสว่างได้ไหมลักษณะแร่ธาตุก็ได้นะเกี่ยวกับเหมือนกับปลาเมื่อกี้มีแร่ธาตุเกี่ยวข้องได้ด้วยนะคะแล้วก็เกี่ยวกับสภาพร่างกายของแต่ละคนด้วยเช่นน้ำตาลในเลือดไขมันในเลือดที่เรากินรับประทานอาหารเข้าไปพวกนี้มีผลทำให้เราต้องเป็นไงคะปรับระดับสมดุลของร่างกายทั้งหมดเลยมันอยู่ในข้ออื่นๆไปด้วยนะคะการรักษาดุลยภาพของเหลวค่ะ
ในร่างกายของมนุษย์เนี่ยเราจัดว่าเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังรวมถึงสัตว์มีกระดูกสันหลังอื่นๆด้วยนะคะลักษณะของเราเนี่ยจะมีระบบภูมิดุลยภาพของน้ำในร่างกายก็คือเกี่ยวกับระบบขับถ่ายในส่วนของไตท่อไตแล้วก็ส่วนของกระเพาะปัสสาวะนะคะแล้วก็ขับออกมาทางท่อปัสสาวะอันนี้ก็จะจำลองให้เห็นว่าเกี่ยวกับระบบขับถ่ายน้ำและของเสียในร่างกายส่วนนี้ก็คือระบบของไตนะคะไตของคนเราก็จะมีสองข้างใช่ไหมคะแล้วก็ลักษณะของมันเป็นไงคะคล้ายเมล็ดถั่วแดงนะคะในภาพนี้ก็มีฝั่งซ้ายก็มีฝั่งขวานะคะอันนี้ก็จะเป็นภาพเปิดให้เห็นนิดนึงนะคะในระบบแล้วก็จะมีองค์ประกอบเดี๋ยวชี้องค์ประกอบให้นักเรียนดูนะคะในส่วนแรกเนี่ยก็จะมีเส้นเลือดก่อนเส้นเลือดก็จะมี2 ส่วนนะคะเส้นเลือดตัวแรกเนี่ยจะเป็นเส้นเลือดที่หลอดเลือดออกจากไตกลุ่มนี้จะนำเลือดที่ขจัดของเสียแล้วออกจากไตไปส่งที่ร่างกายนะคะในรูปนี้ก็จะเห็นเป็นเส้นสีฟ้าหมายความว่าเลือดที่เข้ามาในไตมีการขจัดของเสียไปแล้วและยังมีเลือดดีเหลืออยู่ก็จะโดนดึงนะคะแล้วก็ส่งกลับไปใช้ได้นะคะอีกเส้นหนึ่งก็คือเส้นสีแดงนะคะเส้นสีแดงนี้เป็นหลอดเลือดเข้าไตซึ่งจะนำเลือดที่อยู่ในร่างกายของเราเนี่ยเข้าไตก็คือเลือดที่ปะปนไปด้วยของเสียนั่นเองนะคะมาในส่วนนี้เพื่อจะมาขจัดออกก่อนที่จะส่งกลับไปใช้ไตหลอดเลือดสีแดงก็ดึงมาเข้าไตขจัดของเสียเสร็จก็หลอดเลือดสีฟ้าก็ดึงกลับสู่ไปดึงกลับไปสู่ร่างกายนะคะตัวนี้นะคะก็คือตัวไตนะคะตำแหน่งของไตมี2ข้างนะคะก็คือในส่วนของไตเนี่ยจะทำหน้าที่กรองและกำจัดของเสียออกจากเลือดแล้วก็ขับออกมาเป็นปัสสาวะนะคะในส่วนของของเสียส่วนนั้นนะคะก็จะมีเส้นลักษณะเป็นสาย2สายลงมานะคะต่อลงมาตรงนี้เราเรียกว่าท่อไตนะคะท่อไตหรือหลอดไตนะคะจะทำหน้าที่ลำเลียงปัสสาวะไปเก็บไว้ที่ส่วนล่างตรงนี้ก็คือกระเพาะปัสสาวะนั่นเองนะคะเป็นตำแหน่งที่เก็บน้ำปัสสาวะหรือของเสียที่ไตได้ขจัดออกมาแล้วเสร็จแล้วก็จะมีท่อล่างอีกท่อนึงค่ะท่อล่างตรงนี้นะคะก็จะมีการปลดปล่อยปัสสาวะหรือของเสียลงไปนะคะตรงนั้นนะคะเต็มจอนะคะตรงนี้ก็จะเป็นลักษณะขององค์ประกอบเกี่ยวกับระบบไตและก็การขับถ่ายของเสียของร่างกายของเรานั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นในลักษณะนี้ก็นะก็จะช่วยให้เราเป็นไงคะมีสภาวะสมดุลของร่างกายส่วนหนึ่งนะคะแต่ว่าเฉพาะร่างกายอย่างเดียวนะคะมันอาจจะไม่พอจริงๆแล้วหลายๆองค์ประกอบที่จะต้องมาเขาเรียกว่ามาช่วยกันในเรื่องของการปรับสมดุลเช่นพฤติกรรมต่างๆของเราด้วยนะคะทั้งการกินทั้งการเป็นอยู่ในชีวิตประจำวันพวกนี้ก็มีผลหมดเลยนะคะทีนี้มาดูระดับของปริมาณค่ะปริมาณของเหลวในแต่ละวันที่จะเข้าและออกเนี่ยบอกว่าใน2 ส่วนนี้เข้าไปเท่าไหร่ก็ต้องออกเท่านั้นถึงจะเรียกว่าสมดุลถูกไหมคะเพราะว่าร่างกายของเราเนี่ยมีสภาวะของเหลวที่อยู่ในระดับสมดุลอยู่แล้วเพราะในแต่ละวันเรากินน้ำเข้าไปเท่าไหร่น้ำก็ต้องถูกขับออกมาเท่านั้นมาดูตัวอย่างนะคะตอนนี้เรากินเข้าไปถ้าเป็นเครื่องดื่มสมมติว่าเรากินเข้าไป 1,200 ลูกบาศก์เซนติเมตรได้น้ำจากอาหารเวลากินอาหารก็มีน้ำอยู่ในนั้นนะสมมติว่าได้ไปประมาณ 1,000 ลูกบาศก์เซนติเมตรหายใจก็มีน้ำในไอ้น้ำในอากาศอีกสัก300ลูกบาศก์เซนติเมตรโดยประมาณนะคะถ้าครูรวมแล้วฝั่งขาเข้านี่เข้าเท่าไหร่2,500 ลูกบาศก์เซนติเมตรใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นฝั่งขาออกเป็นไงต้องออกเหมือนกันออกเท่าแต่จะออกด้วยวิธีการใดได้บ้างอันนี้ก็ออกด้วยปัสสาวะ 1,500 ลูกบาศก์เซนติเมตรออกด้วยเหงื่อทางร่างกาย500ลูกบาศก์เซนติเมตรหายใจออกประมาณ350รวมกันอุจจาระได้อีกอุจจาระได้อีกนิดหน่อยนะคะประมาณ150ลูกบาศก์เซนติเมตรรวมกันจะได้เท่าไหร่ก็ต้อง 2,500 ลูกบาศก์เซนติเมตรเท่ากันสรุปว่าในกระบวนการปรับสมดุลเข้าไปเท่าไหร่ก็ต้องออกเท่านั้นถูกไหมคะนอกจากน้ำนะคะก็ยังมีการรักษาดุลยภาพของร่างกายในส่วนของความเป็นกรดเป็นเบรดของร่างกายด้วยนะคะ
ร่างกายของคนปกตินะคะจะมีค่า pH หรือว่าความเป็นกรดเป็นเบสอยู่ที่ระดับกลางๆอยู่ที่ประมาณนะคะ 7.35 ถึง 7.45 นะคะถ้าต่ำกว่า 7.35 เขาจะบอกว่ามีเลือดมีความเขาเรียกว่าสภาวะของเลือดเป็นกรดนะคะสภาวะของเลือดเป็นกรดและถ้าสูงกว่า 7.45 ก็เรียกว่ามีสภาวะของเลือดเป็นเบสหรือเป็นด่างเพราะกลุ่มที่มีภาวะเกินหรือต่ำกว่าพวกนี้จะต้องมีการได้รับเขาเรียกว่าการดูแลเป็นพิเศษนะคะถ้าคนสูงเกินไปเยอะหรือต่ำเกินไปเหล่านี้อาจจะต้องพบแพทย์ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราจึงต้องรักษาความเป็นกรดเป็นเบสของร่างกายให้เหมาะสมด้วยนะตัวนี้นะคะกระบวนการเกี่ยวข้องกับกระบวนการรักษาดุลยภาพ

พของกรดเบสเรียกว่ากระบวนการเมตาบอลิซึมนะคะเป็นกระบวนการหลักที่อยู่ในกระบวนการหายใจในระดับเซลล์ของสิ่งมีชีวิตนะคะลักษณะนี้นะคะเวลาเรามีการออกกำลังกายนะคะถ้าเราออกกำลังกายเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเราต้องหายใจเยอะใช่ไหมแล้วก็การหายใจออกก็รู้สึกว่าเหนื่อยหอบเนี่ยไม่ทันหายใจไม่ทันลักษณะกรณีนี้นะคะเราจะมีสภาวะของคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือดเพิ่มขึ้นนะคะคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยมีฤทธิ์เป็นกรดเพราะเวลามันมีสภาวะคาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มขึ้นก็จะทำให้เลือดเรามีความเป็นกรดเพิ่มขึ้นพอถึงระดับหนึ่งร่างกายของเราจะต้องปรับสมดุลนะคะมันก็จะโดนสั่งการไปที่สมองส่วนของเมดัลลาออบลองกาตานะคะกลุ่มนี้สมองส่วนนี้ก็จะควบคุมนะคะแล้วก็สั่งการค่ะสั่งการให้ร่างกายนะคะทำงานโดยเกิดการหายใจที่เขาเรียกว่าเร็วขึ้นค่ะควบคุมกล้ามเนื้อกระบังลมและกล้ามเนื้อซี่โครงนะคะให้มีการทำงานมากขึ้นก็คือเราจะหายใจถี่นะคะพอเราหายใจถี่เป็นไงคะเราก็จะมีการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาได้เยอะนะคะเลือดในคาร์บอนไดออกไซด์ที่อยู่ในเลือดเราก็จะลดลงนะคะเพราะฉะนั้นสมดุลของเลือดเกี่ยวกับความเป็นกรดก็จะกลับมาที่สภาวะสมดุลเหมือนเดิมเพราะการที่เราออกกำลังกายเนี่ยก็มีผลต่อระดับสมดุลของความเป็นกรดในเลือดด้วยนะคะแต่ร่างกายเรามีการปรับสภาวะให้อยู่โดยอัตโนมัติเขาเรียกว่าอัตโนมัติอยู่แล้วนะคะด้วยสมองส่วนที่มีความพิเศษก็คือสมองส่วนเมดัลลาออบลองกาตาตัวนี้นะคะต่อไปเกี่ยวกับการรักษาอุณหภูมิค่ะร่างกายของเราเนี่ยมีผลต่อสองการสัมผัสอุณหภูมิหรืออุณหภูมิภายในร่างกายด้วยนะคะตัวนี้บอกว่ามีการเปลี่ยนแปลงอัตราเมตาบอลิซึมเหมือนกันนะคะอย่างเช่นอากาศหนาวอัตราเมตาบอลิซึมจะเพิ่มฮอร์โมนบางชนิดก็จะเพิ่มด้วยอัตราการเพิ่มการแลกเปลี่ยนระหว่างความร้อนกับสิ่งแวดล้อมก็จะมีการเพิ่มนะคะอัตราการไหลเวียนบริเวณผิวหนังนะคะพวกนี้ก็จะมีการปรับเปลี่ยนตลอดเวลาเกี่ยวกับอุณหภูมิเพราะฉะนั้นอุณหภูมิมีผลทำให้ร่างกายของเราเป็นไงคะต้องปรับสมดุลด้วยเช่นกันนะคะปกติเนี่ยอุณหภูมิของร่างกายของมนุษย์ก็จะสามารถที่จะปรับสมดุลอยู่ในระหว่างอุณหภูมิ 35.8 ถึง 37.7 องศาเซลเซียสนะคะถ้าต่ำกว่านี้เขาเรียกว่าร่างกายผิดปกตินะคะอุณหภูมิของคนที่ใกล้จะสิ้นชีวาพวกนี้จะต่ำลงเรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่งถ้าเราไม่มีระบบการทำงานของร่างกายอุณหภูมิก็จะลดลงใช่ไหมคะจับก็จะตัวเย็นนั่นคือลักษณะของอุณหภูมิที่ไม่ปกตินะคะหรือถ้าสูงกว่านั้นก็คือเราป่วยนะคะสูงกว่า 37.7 เป็นต้นไปบางคนเนี่ย 37.7 นี่ถือว่าเริ่มป่วยแล้วนะมีอาการแอบแฝงอย่างอื่นผสมมาทำให้เราสังเกตเห็นได้นะคะถ้าไข้สูงไปกว่าถ้าสูงไปกว่านี้อีกเป็น 38-39 อาจจะมีผลให้ร่างกายปรับร่างกายไม่ทันและอาจจะช็อกหรือน็อกได้นะคะมันตัวนี้ก็ต้องระวังนะคะฟันให้เหลื่อมสุดเลยนะคะร่างกายจะรับอุณหภูมิอยู่ได้ที่ 35-40 องศาเซลเซียสสูงสุดหมายความว่าป่วยก็ยังอยู่ได้นะคะแต่ถ้าสูงกว่า40เนี่ยร่างกายอาจจะน็อกในเขาเรียกว่าฉับพลันได้นะคะค่ะเพราะฉะนั้นอยู่ในระหว่างนี้นะคะกระบวนการต่างๆถ้าสูงต่ำกว่านี้หรือสูงกว่านี้ร่างกายจะทำงานไม่เป็นปกตินะคะลักษณะของอุณหภูมิสูงนะคะมาสังเกตว่าร่างกายเราเป็นยังไงกันบ้างนะคะอุณหภูมิสูงอุณหภูมิในร่างกายก็จะเพิ่มนะคะถ้าอุณหภูมิข้างนอกสูงร่างกายก็จะเพิ่มหรืออุณหภูมิในร่างกายที่เกิดจากการรับประทานอะไรพวกนี้ก็จะมีผลต่ออุณหภูมิในร่างกายด้วยเช่นกันนะคะเราจะรับรู้ด้วยสมองส่วนไฮโพทาลามัสนะคะหลอดเลือดของเราจะมีการขยายตัวแล้วก็จะมีอะไรคะเหงื่อออกมานะคะจะมีการลดอัตราเมตาบอลิซึมการทำงานของร่างกายก็จะลดลงนะคะเพื่อช่วยให้อุณหภูมิของร่างกายลดแล้วก็สภาวะปกตินะคะถ้ากลับสู่สภาวะปกติก็จะทำให้ขนของเราแบนราบนะคะอุณหภูมิสูงขนของเราจะแบนเรียบกับ

ผิวหนังนะคะอย่างที่เราเคยเป็นอยู่แล้วในชีวิตประจำวันเราก็สังเกตได้นะคะอากาศร้อนอุณหภูมิสูงมีผลอีกก็คือร่างกายของเรานะคะจะมีกระบวนการปรับด้วยเมื่อกี้นะคะลักษณะของการสั่งการด้วยสมองแล้วก็การควบคุมด้วยร่างกายก็จะทำให้เห็นลักษณะที่ออกมาก็คือมีเหงื่อออกเยอะนะคะเพื่ออะไรเพื่อเป็นการระเหยความร้อนนั่นเองนะคะแล้วก็อีกกรณีนึงถ้าร่างกายเราปกติอยู่แต่เราเกิดไปสัมผัสกับวัตถุที่ร้อนเป็นไงคะสะดุ้งดึงกลับทันทีเลยใช่ไหมแสดงว่าสมองเราสั่งการอย่างรวดเร็วมากนะคะกรณีนี้นะร่างกายเราอุณหภูมิปกติแต่เราดันไปสัมผัสโดนวัตถุที่ร้อนนะคะตอนนี้ก็จะมีการสั่งการให้เราถอดมือออกมาจากบริเวณนั้นอย่างรวดเร็วนะคะอุณหภูมิต่ำค่ะอุณหภูมิต่ำเนี่ยร่างกายของเราก็จะมีอุณหภูมิลดลงด้วยนะคะเหมือนเดิมค่ะสมองส่วนที่สั่งการก็คือสมองส่วนไฮโปทาลามัสนะคะหลอดเลือดจะมีการหดตัวกล้ามเนื้อก็จะมีการหดตัวนะคะตรงกันข้ามกับอุณหภูมิสูงนะคะเมื่อกี้กล้ามเนื้อจะมีการขยายตัวใช่ไหมหลอดเลือดขยายตัวกล้ามเนื้อขยายตัวแต่ตอนนี้กล้ามเนื้อหดนะคะหลอดเลือดหดกล้ามเนื้อหดนะคะมีการเพิ่มการทำแบบเมทาบอลิซึมในร่างกายนะคะแล้วก็เพื่อที่จะให้อุณหภูมิสูงขึ้นก็เหมือนกับว่าทำงานเยอะขึ้นนั่นเองนะคะร่างกายทำงานเยอะขึ้นเมื่อไหร่ที่เราเจออุณหภูมิต่ำเป็นไงคะขนลุกใช่ไหมคะขนลุกสู้เลยนะเพราะฉะนั้นกรณีนี้ก็จะเกิดได้อีกกับกรณีที่เราสัมผัสกับอากาศภายนอกที่มีอากาศหนาวใช่ไหมคะคนจะขนลุกนะเพราะว่าอากาศหนาวข้างนอกก็คือร่างกายของเรามีการกล้ามเนื้อมีการหดตัวนะคะขนมันก็เลยตั้งขึ้นมาได้นะหรือกรณีคล้ายๆกันก็คือถ้าเราอยู่ปกติของเราอุณหภูมิร่างกายของเราเป็นปกติอยู่แล้วแต่เราไปสัมผัสวัตถุที่เย็นปฏิกิริยาการโต้ตอบของร่างกายเหมือนกับการสัมผัสวัตถุที่ร้อนเป็นไงคะเราจะหดมือกลับอย่างทันทีนะคะก็คือเป็นการสั่งการอย่างรวดเร็วนั่นเองนะกรณีนี้ก็คือเมื่อเราสัมผัสกับวัตถุที่มีอุณหภูมิแตกต่างจากร่างกายของเรามากหรือน้อยเกินไปนั่นเองนะอีกหัวข้อหนึ่งก็คือในส่วนของการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตค่ะเวลาเราปรับตัวของร่างกายของเราในพืชในสัตว์แล้วก็ในมนุษย์ใช่ไหมคะแต่ในหลายๆส่วนที่ครูไม่ได้พูดถึงเดี๋ยวจะยกตัวอย่างการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตในภาพรวมๆนะคะว่าในการที่เราจะดำรงชีวิตอยู่กับสิ่งมีชีวิตอื่นอยู่กับสภาวะแวดล้อมการปรับตัวนะคะเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้เราสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้และมีชีวิตอยู่รอดด้วยนะคะเพราะฉะนั้นในส่วนของการปรับตัวตัวนี้นะคะเราบอกว่าจะเป็นกระบวนการที่สิ่งมีชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับลักษณะบางประการให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่อาศัยอยู่เพื่อการอยู่รอดและการสืบพันธุ์ขยายสายพันธุ์ของตัวเองต่อไปนั่นเองนะคะเราจะแบ่งระดับหรือว่าลักษณะการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตออกเป็น3ด้านนะคะ1จะเรียกว่าเป็นการปรับตัวด้านรูปร่างลักษณะนะคะมีรูปร่างเปลี่ยนไปจากเดิม2มีการปรับตัวด้านสรีระนะคะเปลี่ยนรูปแบบของร่างกายไปนะคะ3มีการปรับตัวด้านพฤติกรรมนี้จะมีเยอะนิดหนึ่งนะคะมาดูว่าแต่ละรูปแบบนะคะของการปรับตัวเป็นยังไงในแต่ละด้านนี้นะคะตัวแรกเลยบอกว่าการปรับตัวด้านรูปร่างลักษณะนะคะเป็นการปรับตัวในเรื่องของโครงสร้างของร่างกายนะคะเช่นปรับในเรื่องของสีผิวให้กลมกลืนกับสภาพแวดล้อมเพื่ออะไรก็เพื่ออาจจะล่อแมลงหาอาหารหรือเพื่อการหลบภัยหรือเพื่อเรียกร้องความสนใจของเพศตรงข้ามในสิ่งมีชีวิตบางชนิดนะคะตัวอย่างตั๊กแตนอันนี้เป็นกลุ่มของตั๊กแตนหมดเลยนะคะถ้านักเรียนสังเกตเห็นตั๊กแตนพวกนี้เป็นไงคะถ้ามันไปเกาะอยู่ในบริเวณที่กลมกลืนเราจะแยกมันไม่ออกในตั๊กแตนใบไม้นะคะตั๊กแตนปะทังก้านะคะตรงนี้นะคะรูปบนเห็นไหมคะเป็นเหมือนใบไม้แห้งนะคะถ้าไปอยู่บนใบไม้กิ่งแห้งนะคะเราก็จะแยกไม่ออกอันนี้เหมือนกับต้นที่มันอาศัยอยู่เลยเห็นไหมคะจะเป็นสีแดงเหมือนกันแต่ไม่ใช่ใบไม้นะคะตำแหน่งนี้คือตั๊กแตนนะคะเห็นเป็นตัวนี้ตำแหน่งหัวนะคะนี่ขานะคะตำแหน่งนี้ก็จะเป็นขาหลังนะ

คะแต่รูปร่างของมันเป็นไงเหมือนยอดอ่อนของใบไม้ชุดนั้นเลยนะคะของต้นที่มันเกาะอยู่แล้วก็อันนี้ก็เป็นใบไม้เขียวนะคะอันนี้ก็จะเป็นสีขาวกลมกลืนกับดอกไม้หรือบริเวณที่อยู่อาศัยวันหลอกล่ออะไรได้หลอกล่อผู้ล่านะคะก็จะไม่โดนนกจิกกินหรือสัตว์ที่กินแมลงมาจิกกินนะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมเหมือนกันนะคะแมงมุมนะคะคล้ายกับดอกดูไม่ออกว่าเป็นแมงมุมในตอนแรกนะคะแต่ว่าอ๋อนี่เป็นตัวของแมงมุมนะคะข้างในตรงนี้เห็นอะไรคะเห็นอะไรเห็นเปล่าคะเห็นอะไรสิงโตเห็นไหมสีมันเหมือนกันมากเลยกับต้นหญ้านี่ถ้าดูแบบจอไกลๆนิดนึงมองไม่ออกนะว่าในนั้นมีสิงโตแอบอยู่นะคะเหมือนมากอันนี้จะเป็นหมีนะคะหมีในแถบขั้วโลกที่เป็นหิมะแล้วก็มีพุ่มไม้ที่เป็นดอกขาวนะคะอันนี้จะเป็นกลุ่มของจักจั่นจักจั่นนี่จะกลมกลืนกับต้นไม้มากเลยนะคะเพราะว่ามันจะแอบซอกซอนอยู่ในกิ่งไม้ที่เป็นตัวรอยแตกนะคะแมงมุมนะคะอันนี้ก็เป็นแมงมุมนะคะลักษณะพวกนี้นะคะก็จะเป็นการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตนะคะนี่ก็มีอีกนะสัตว์ในน้ำก็มีการปรับตัวนะคะกิ้งก่านะคะปลาหมึกนะคะเห็นเป็นสายนี่มีตาลอยู่นิดเดียวเองนะคะนึกว่าเป็นทรายนะคะอันนี้ปลานะคะฝังตัวเข้าไปเห็นหัวอยู่นะคะอันนี้กบอันนี้อะไรคะอันนี้ก็เป็นปลาที่ลักษณะคล้ายกับเม็ดกรวดก้อนหินนะคะนี่ก็เหมือนกันคล้ายกับปะการังนะคะรูปแบบนี้นะคะมีเยอะต้นพืชก็มีนะคะพวกนี้ก็จะมีการปรับตัวเหมือนกันนะคะการปรับตัวในด้านของสรีระนะคะตัวนี้เป็นการปรับตัวเกี่ยวกับกลไกและหน้าที่ของอวัยวะต่างๆให้มันมีความสอดคล้องแล้วก็เหมาะสมกับสภาวะแวดล้อมตัวอย่างเช่นตะบองเพชรนะคะตะบองเพชรตัวนี้ก็คือปรับตัวในส่วนของอะไรเมื่อกี้ที่พูดไปแล้วในส่วนของใบใช่ไหมคะปากใบให้กลายเป็นหนามนะคะพวกนี้เพื่อที่จะฝังปากใบเข้าไปลึกๆแล้วก็มีปลายปากใบอยู่ที่ปลายหนามของมันนะคะเล็กนิดเดียวเพื่อลดการคายน้ำส่วนลำต้นอวบเพื่อกักเก็บน้ำเอาไว้นะคะมีข้อสอบออกเรื่องตะบองเพชรด้วยนะข้อสอบออกหลายข้อนะคะเรื่องนี้การปรับตัวด้านพฤติกรรมค่ะพฤติกรรมของสิ่งมีชีวิตพวกนี้นะคะเวลาบางครั้งก็มีการปรับตัวแบบแป๊บๆแล้วก็กลับสภาพเดิมได้แต่บางสิ่งมีชีวิตปรับตัวแบบนั้นอยู่โดยถาวรเลยนะคะเราก็จะเรียกว่าเป็นการปรับตัวแบบชั่วคราวแล้วก็ถาวรเช่นการปรับตัวของกบในฤดูแล้งฤดูแล้งกบจะทำอะไรคะไม่มีน้ำกบต้องการความชุ่มชื้นของผิวหนังกบจะไปอยู่ไหนไปอยู่ใต้พื้นดินลึกๆหน่อยใช่ไหมเพื่อจะให้มีความชุ่มชื้นเขาเรียกว่ากบจำศีลใช่ไหมคะการอบพยพหนีอากาศหนาวหรือแห้งแล้งการที่ผักตบชวามีก้านพองเป็นกระป๋อเพื่อช่วยในการลอยน้ำพวกนี้นะคะนกนางแอ่นนกปากหางมีการอบพยพย้ายถิ่นนะคะกระรอกหนีหนาวกบจำศีลสัตว์เลื้อยคลานพวกนี้มีการปรับตัวนะคะอีกนิดนึงนะคะในการปรับพฤติกรรมอีกส่วนหนึ่งเราจะสังเกตเห็นได้ในชีวิตประจำวันของเรานะคะเห็นได้ง่ายๆเลยเกี่ยวกับการปรับพฤติกรรมการรักษาอุณหภูมิของร่างกายนอกจากมนุษย์มีการรักษาอุณหภูมิแล้วนะคะสัตว์อื่นๆก็มีการรักษาอุณหภูมิเหมือนกันซึ่งในเรื่องของอุณหภูมิของสัตว์เราก็จะแบ่งสัตว์ออกเป็น2ชนิดก็คือสัตว์เลือดอุ่นกับสัตว์เลือดเย็นนะคะอุณหภูมิร่างกายของสัตว์พวกนี้ไม่เหมือนกันนะคะถ้าเป็นสัตว์เลือดอุ่นอุณหภูมิร่างกายนะคะจะมีระดับที่ค่อนข้างจะคงที่นะคะไม่เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดล้อมมนุษย์เป็นสัตว์เลือดอุ่นสัตว์บกส่วนใหญ่ก็จะเป็นสัตว์เลือดอุ่นนะคะพวกนี้เจออากาศหนาวแต่อุณหภูมิร่างกายก็ยังเหมือนเดิมนะคะเจออากาศร้อนอุณหภูมิร่างกายก็ยังเหมือนเดิมปรับขึ้นและลงได้อยู่ในสภาวะที่เล็กน้อยไม่เยอะนะคะแต่จะมีสัตว์อีกชนิดนึงที่มันจะสามารถปรับขึ้นลงได้ตามสภาวะอุณหภูมิได้ด้วยซึ่งเราก็จะเรียกมันว่าสัตว์เลือดเย็นนะคะก็คือกลุ่มนี้นะคะเพราะร่างกายของสัตว์เลือดเย็นเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดล้อมหรือที่อยู่ที่มันอาศัยอยู่นะคะอุณหภูมิของร่างกายจึงใกล้เคียงกับอุณหภูมิของสิ่งแวดล้อมกลุ่มของสัตว์เลือดเย็นก็ได้แก่สัตว์เลื้อยคลานนะคะเป็นส่วนใหญ่นะ

ตัวอย่างของการควบคุมอุณหภูมิหรือการระบายความร้อนนะคะสุนัขวัวควายแกะพวกนี้จะระบายความร้อนออกมาจากลิ้นและก็เพดานเคยเห็นหมาปล่อยลิ้นออกมาบ่อยๆสัตว์ตัวอื่นเนี่ยอาจจะปล่อยลิ้นออกมาไม่เหมือนสุนัขนะคะแต่ก็จะมีการอ้าปากในช่วงของอากาศร้อนเพื่อจะอะไรคะมีการระบายหรือระเหยความร้อนออกจากร่างกายนะคะหายใจถี่ๆนะคะเพื่อที่จะเอาความร้อนออกมาแมวกระต่ายจิงโจ้นะคะพวกนี้จะมีการระบายความร้อนด้วยการเลียอุ้งมืออุ้งเท้าของตัวเองนะคะใช้น้ำลายตัวเองช่วยให้มีการสัมผัสของเหมือนกับเวลาเราไปร้อนๆแล้วเราไปสัมผัสของเย็นเราจะรู้สึกเหมือนสดชื่นขึ้นใช่ไหมคะอันนี้ก็ช่วยได้ส่วนหนึ่งนะคะสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำค่ะพวกกบอึ่งอ่างคางคกสัตว์เลื้อยคลานนะคะแล้วก็อันนี้มีกระบือนะคะพวกนี้ครึ่งบกพวกกบอึ่งอ่างพวกนี้จะจำศีลอย่างที่ครูบอกก็คือเข้าไปอยู่ในดินในร่องรูที่มีความชื้นนะคะแล้วก็พวกสัตว์เลื้อยคลานจิ้งเหลนกิ้งก่าพวกนี้ก็จะแอบตามร่มนะคะส่วนกระบือเป็นไงคะกระบือลงไปนอนในแอ่งน้ำนี่ชอบมากเลยอากาศร้อนๆมันจะลงไปนะคะนี่ก็คือในส่วนของการเรียนในเรื่องของการรักษาดุลยภาพของร่างกายนะคะเพราะฉะนั้นในตัวเนี้ยมันเป็นสิ่งจำเป็นที่สิ่งมีชีวิตทุกชนิดจะต้องรักษาดุลยภาพของร่างกายให้อยู่ในสภาวะที่สมดุลเพื่ออะไรคะเพื่อการอยู่รอดเพื่อให้สามารถอยู่ได้ในชีวิตประจำวันนะคะแล้วก็บางส่วนเกี่ยวกับการปรับสภาพของร่างกายเพื่อเกี่ยวกับการหลบภัยเกี่ยวกับการล่ออาหารล่อแมลงเกี่ยวกับการเขาเรียกว่าการสืบพันธุ์ล่อเพศตรงข้ามแบบนี้นะคะพวกนี้ก็อยู่ในระดับในส่วนของการปรับตัวและก็การปรับดุลยภาพของร่างกายเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราทำได้อย่างเหมาะสมนะคะตัวนี้ก็จะทำให้เรามีชีวิตอยู่ได้ยาวนานนะคะอย่างที่ครูบอกพฤติกรรมอื่นๆนักเรียนก็ต้องเอามามีส่วนร่วมโดยเฉพาะมนุษย์เราพฤติกรรมการกินนะคะตัวนี้ฝากไว้เลยว่าเลือกกินอาหารที่มีประโยชน์กินให้ครบ3มื้อครบ5หมู่และในช่วงที่มีโรคระบาดนะคะเช่นนี้นะนักเรียนก็ต้องทำยังไงคะเว้นระยะห่างนะคะมีการกินแบบของร้อนช้อนกลางและช้อนส่วนตัวใช่ไหมคะอย่างนี้นะฝั่งนักเรียนไปปรับพฤติกรรมตัวนี้ให้ได้นะคะเช่นเคยค่ะในการเรียนในส่วนนี้ของครูก็ฝากติดตามนะคะ Facebook สุวรรณาบุญเมืองแอดไลน์0849756007อันนี้สามารถที่จะแชทข้อความเข้ามาในเรื่องของสอบถามเพิ่มเติมหรือในเรื่องของขอเอกสารเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนตัวนี้ไปใช้ประยุกต์ใช้ก็ได้นะคะแล้วก็ในส่วนของอีเมลนะคะก็ส่งเข้ามาได้ทาง sudescore1212@hotmail.com สำหรับการเรียนนะคะในรายวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตนะคะในภาคเรียนนี้นะคะก็มีเนื้อหาการเรียนทั้งหมด16ตอนนะคะตอนนี้เราได้เรียนจบไปทั้ง16ตอนแล้วนะคะฝากนักเรียนทำอะไรคะกลับไปทบทวนเนื้อหาเพื่อเตรียมสอบปลายภาคเรียนนะคะแล้วก็หวังว่านักเรียนจะมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้สามารถนำไปใช้ปฏิบัติหรือประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้เพิ่มขึ้นไม่มากก็น้อยขอให้ทุกคนโชคดีในการสอบปลายภาคเรียนได้คะแนนสูงๆกันทุกคนนะคะลากันไปก่อนในรายวิชานี้และก็น่าจะมีโอกาสพบกันใหม่ในรายวิชาหน้านะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ

ระบวนการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยโลเชียมพุ่มฟลักคือกระบวนการเชื่อมโลหะให้หลอมละลายติดกันด้วยการสังเกตบ่อหลอมละลายเพื่อความปลอดภัยเราควรมองผ่านกระจกกรองแสงซึ่งความเข้มเป็นไปตามมาตรฐานกำหนดเท่านั้นเครื่องเชื่อมไฟฟ้าสิ่งแรกที่เครื่องเชื่อมต้องมีคือค่าแรงเคลื่อนวงจรเปิด OCV Open Circuit Voltage ซึ่งอยู่ระหว่างประมาณ 50-90 โวลต์เพื่อช่วยในการจุดอาร์คครับแต่ยิ่งมีค่าสูงมากเท่าไหร่ยิ่งเป็นอันตรายต่อทั้งเชื่อม 1. เครื่องเชื่อมชนิดกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเปลี่ยนแปลงไปตามการยกระยะอาร์คเมื่อระยะอาร์คสั้นแรงเคลื่อนจะต่ำและถ้ายกระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนจะสูงตามเช่นเครื่องเชื่อมไฟฟ้าติ๊กเป็นต้นชนิดที่1เครื่องเชื่อมกระแสตรงขับด้วยเครื่องยนต์เครื่องเชื่อมชนิดนี้ทำงานโดยใช้เครื่องยนต์เป็นต้นกำลังเจเนเรเตอร์จะจ่ายกระแสตรงออกมาให้ได้เหมือนกับเครื่องเชื่อมแบบมอเตอร์สามารถเคลื่อนที่ได้ซึ่งเหมาะสำหรับงานสนามที่ไม่สามารถหาไฟฟ้าใช้ได้จะผลิตกระแส DC ชนิดที่2เครื่องเชื่อมกระแสตรงขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเครื่องเชื่อมชนิดนี้ทำงานโดยปรับไฟฟ้ากระแสสลับป้อนเข้ามอเตอร์เพื่อใช้ขับเจเนเรเตอร์และเจเนเรเตอร์จะผลิตกระแส DCชนิดที่3เครื่องเชื่อมแบบหม้อแปลงเป็นเครื่องเชื่อมแบบหม้อแปลงที่นิยมกันใช้ทั่วไปราคาถูกน้ำหนักเบามีขนาดเล็กกว่าเครื่องเชื่อมแบบอื่นๆซึ่งเครื่องเชื่อมแบบนี้จะผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าสลับเท่านั้นหลักการทำงานของเครื่องเหมือนกับหม้อแปลงไฟฟ้าโดยมีแรงเคลื่อน220โวลต์ป้อนเข้ากดลวดปฐมภูมิจ่ายออกทางกดลวดทุติยภูมิเป็นแรงเคลื่อนต่ำกระแสสูงเพื่อให้เหมาะกับการเชื่อมโลหะชนิดที่4เครื่องเชื่อมแบบผสมหม้อแปลงเครื่องเรียงกระแสจะผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าสลับซึ่งให้ผลดีกับการเชื่อมด้วยโลดเชื่อมบางชนิดเท่านั้นโดยใช้หลักการของเรคติไฟเออร์มาต่อเข้ากับหม้อแปลงมีสวิตช์ปรับเปลี่ยนขั้วทั้งกระแสสลับและกระแสตรงเมื่อผ่านออกจากหม้อแปลงและให้กระแสตรงเมื่อผ่านออกจากเรคติไฟเออร์ข้อดีของเครื่องเชื่อมชนิดนี้คือสามารถใช้กับไฟ1เฟสและ3เฟสใช้เชื่อมได้ทั้งงานที่เป็นเหล็กและไม่ใช่เหล็กผลิตกระแสเชื่อมได้ทั้งกระแสตรงและกระแสสลับชนิดที่5เครื่องเชื่อมแบบอินเวอร์เตอร์เป็นเครื่องเชื่อมที่ใช้วงจรอิเล็กทรอนิกส์ในการควบคุมใช้กระแสไฟตรงในการเชื่อมมีน้ำหนักเบาพกพาได้สามารถใช้กับไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านเรือน220โวลต์แต่เครื่องเชื่อมชนิดนี้จะมีปัญหาในกรณีไฟฟ้าที่ต่อเข้าเครื่องมีแรงดันที่ไม่สม่ำเสมอเครื่องเชื่อมชนิดแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมชนิดแรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสตรงเท่านั้นเป็นเครื่องเชื่อมกึ่งอัตโนมัติภายใต้แก๊สคลุมซึ่งให้ความเร็วในการเชื่อมและอัตราการเติมลวดสูงกระบวนการเชื่อมซับเมิร์ดเป็นกระบวนการเชื่อมอัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัติและบางทีเรียกว่าการเชื่อมใต้ผงพลักซึ่งให้ความเร็วในการเชื่อมสูงแต่ไม่เหมาะ

กับงานที่มีความหนาน้อยกว่า5มิลลิเมตรโดยหน้าที่หลักของลวดคือลดแรงเคลื่อนและเพิ่มกระแสหลักการพิจารณาเลือกใช้เครื่องเชื่อมมีดังนี้ 1. วัสดุที่จะเชื่อม 2. สถานที่ 3. ความสามารถของเครื่องเชื่อม Duty Cycle

จ่ายกระแสสลับ AC และกระแสตรง DC กระแสที่จ่ายออกมาเรียบเครื่องเชื่อมแบบอินเวอร์เตอร์จ่ายกระแสตรงกระแสที่จ่ายออกมาเรียบน้ำหนักเบาและต้องพิจารณาไฟเข้าเครื่องหากตกเกินบวกลบกี่เปอร์เซ็นต์อุปกรณ์ประกอบการเชื่อมที่จำเป็นต่อการทำงานเชื่อมมีดังนี้สายเชื่อมมีหน้าที่นำกระแสเชื่อมที่ผลิตจากเครื่องเชื่อมไปสู่บริเวณอาร์คสายเชื่อมมีด้วยกัน2ชนิดคือสายกราวและสายหัวเชื่อมส่วนปลายของสายกราวจะต่อเข้ากับที่ชิ้นงานและส่วนสายเชื่อมจะต่อเข้าที่หัวจับลวดเชื่อมหัวจับลวดเชื่อมใช้จับลวดเชื่อมขณะทำการเชื่อมและเป็นตัวนำกระแสไฟฟ้าจากเชื่อมผ่านเข้าสู่ลวดเชื่อมอีกด้วยแคมป์สายดินมีหน้าที่จับยึดชิ้นงานเพื่อให้กระแสเชื่อมไหลผ่านจากสายกราวสู่งานเชื่อมอุปกรณ์ข้อต่อปลายสายใช้ต่อสายกราวและสายเชื่อมเข้ากับเครื่องเชื่อมหรือข้อต่อสายเชื่อมเมื่อต้องการเพิ่มความยาวหน้ากากเชื่อมจะมี2ลักษณะก็คือเป็นแบบมือถือชนิดที่2จะเป็นแบบสวมทิศะหน้ากากเชื่อมทำหน้าที่ป้องกันดวงตาใบหน้าและศีรษะของช่างเชื่อมจากสะเก็ดเม็ดโลหะประกายไฟรังสีอุลตราไวโอเลตรังสีอินฟราเรดส่วนกระจกกองแสงใช้ตามตารางกำหนดค้อนเคาะสแลกใช้สำหรับเคาะสแลกที่ติดอยู่บนแนวเชื่อมหรือชิ้นงานแปรงลวดใช้สำหรับทำความสะอาดชิ้นงานก่อนและหลังการเชื่อมอุปกรณ์ประกอบอื่นๆที่จำเป็นต้องใช้เพื่อความปลอดภัยของช่างเชื่อมถุงมือเชื่อมไฟฟ้าฉนวนยาวตลอดจะป้องกันความร้อนจากชิ้นงานเชื่อมและรังสีเยี่ยมหนังแบบเต็มตัวรองเท้านิรภัยเพื่อป้องกันวัสดุตกใส่เป็นอันตรายต่อเท้าหน้ากากนิรภัยเป็นหน้ากากที่สำหรับใส่ไว้ป้องกันอันตรายสะเก็ดขณะเจียครีมมีไว้สำหรับจับชิ้นงานร้อนเพื่อป้องกันอันตรายจากความร้อนของชิ้นงาน

ำหรับการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติของรถยนต์นะครับก็มีความจำเป็นนะครับในส่วนของรถยนต์ที่ใช้การขับเคลื่อนด้วยเกียร์อัตโนมัติเนี่ยนะครับนะควรที่จะต้องมีการตรวจสอบระดับน้ำมันเพื่อที่จะรักษาระดับน้ำมันไว้ให้คงที่เสมอเมื่อเครื่องยนต์มีการทำงานนะต่อไปจะเป็นการแนะนำอุปกรณ์เพื่อที่จะใช้ในการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติอย่างที่1ครับผ้าคลุมรถ2คือน้ำมันเกียร์อัตโนมัติ 3ผ้าเช็ดทำความสะอาด 4ถุงมือต่อไปจะเป็นขั้นตอนในการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติครับสำหรับขั้นตอนในการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัตินะขั้นตอนแรกนะครับทำการคุมผ้าที่เบาะคนขับแล้วก็ที่พวงมาลัยครับ

หลังจากนั้นทำการเปิดฝากระโปรงรถในตำแหน่งที่เปิดฝากระโปรงรถในคอนโซลรถครับครับหลังจากเปิดฝากระโปรงที่ตำแหน่งคอนโซลแล้วนะครับให้ทำการเปิดฝากระโปรงที่ด้านหน้ารถและคลุมผ้าด้านหน้ารถทั้งสองข้างและตรงกลางครับต่อไปจะเป็นการสตาร์ทเครื่องยนต์เพื่อที่จะต้องการทดสอบตำแหน่งเกียร์ต่างๆในระบบเกียร์อัตโนมัติในการสตาร์ทเครื่องยนต์ก่อนที่จะเปลี่ยนเกียร์ไปในตำแหน่งต่างให้ทำการเหยียบเบรก

และดันคันเกียร์ไปที่ตำแหน่ง P หลังจากนั้นให้ทำการวัดระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติที่ห้องเครื่องยนต์ทำการดึงก้านวัดระดับน้ำมันเกียร์ออกตรวจระดับน้ำมันเกียร์ที่มีอยู่ภายในเกียร์อัตโนมัติจะต้องอยู่ในตำแหน่งสูงสุดตรวจวัดระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติในขณะที่เครื่องยนต์เย็นหรือไม่ติดเครื่องยนต์ระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติจะต้องอยู่ในตำแหน่งคูลหรือสูงสุดของคูลคือตำแหน่งนี้ครับเมื่อทำการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติแล้วปรากฏว่าระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติต่ำกว่าค่ากำหนดทั้งตำแหน่งเครื่องยนต์เย็นและตำแหน่งเครื่องยนต์ร้อนให้ทำการเติมให้พอดี

สวัสดีครับจิรศักดิ์แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์วิทยาการชีพน้องมินชลาชุดทิศมาพบกันแล้วครับใน EP ที่3เป็นยังไงบ้างครับในเรื่องส่วนของ EP ที่2 EP ที่1ที่ได้เรียนรู้กันมานะครับติดขัดประการใดกันบ้างครับแต่ใน EP นี้นะครับ EP ที่3จะเป็นการต่อเนื่องจากใน EP ที่2ซึ่งใน EP ที่2เนี่ยเราสอนกันไปแล้วว่าเราเรียนรู้อะไรกันบ้างไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการตัดท่อนะครับในเรื่องของการเดินท่อนะครับติดตั้งก้ามปูนะครับหรือตัวล็อกท่อนะครับติดตั้งบล็อกการวางตำแหน่งบล็อกการยึดนะครับแล้วก็สุดท้ายของ EP 2ก็คือในเรื่องของการร้อยสาย RG6 ที่ไม่มี DC นะครับร้อยสายไปเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ทำการเข้าหัวสายโดยเข้าหัว BNC นะครับโดยการใช้เครื่องมือโดยใช้คีมนะครับย้ำหัว BNC ย้ำนะครับแล้วก็เรียบร้อยไปแล้วใน EP ที่แล้วในวันนี้นะครับในส่วนนี้ก็คือใน EP ที่3นะครับเราจะมาต่อเนื่องจาก EP ที่3คือการนะครับการเลือกใช้สายนะครับ RG6 ที่มี DC คู่นะครับตัวนี้เราจะทำการวันนี้เราจะแสดงสาธิตการร้อยสายเข้าไปในท่อนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะทำการร้อยสายอย่างไรซึ่งขั้นตอนก็ไม่ได้แตกต่างกันจากการร้อยสาย RG6 ปกตินะครับแต่ตอนนี้คือด้วยตัวสายของสายเนี่ยนะครับจะมีความหนามากกว่า RG6 แบบธรรมดานะครับแต่ไม่ได้หมายถึงว่า RG6 แบบธรรมดาเราไม่ต้องร้อยสาย DC ไปนะครับต้องร้อยเหมือนกันแต่ว่าขนาดก็จะเล็กกว่าแต่ตอนนี้จะมีฉนวนหุ้มนะ

ครับทั้ง DC แล้วก็ทั้ง RG6 นะครับเดี๋ยวมาดูการปลอกก่อนนะครับเพราะเราต้องทำการปลอกเหมือนเดิมนะครับฉีกสายออกจากกันก่อนนะครับระหว่างสาย DC กับในส่วนของสาย RG6 นะครับเสร็จแล้วนะครับให้ทำการปลอกปกตินะครับปลอกเพื่อทำการเอาตัวนำมายึดกับตัวนะครับตัวสายดึงท่อนะครับให้สายดึงตัวดึงสายสัญญาณนะครับนะครับเราปลอกให้ขาดเลยนะครับเพื่อต้องการทำการเอาลวดนะครับหรือตัวนำทองแดงตัวเนี้ยนะครับมาใช้ในการยึดติดนะครับกับตัวดึงสายนะครับนะครับเหมือนกันครับได้ตัวนี้มาแล้วเห็นไหมครับเสร็จแล้วนะครับให้เราทำการนะครับยึดนะครับเข้าไปนะครับติดเข้าไปในส่วนของนะครับตัวสปริงนะครับตัวสปริงร้อยท่อนะครับนะครับใส่เข้าไปนะครับเดี๋ยวเก็บรายละเอียดนิดนึงนะครับนะครับไปกันช้าๆนะครับนี่แล้วก็เราก็ทำการหักเลยครับหักสายตัวนี้พับเข้าไปนะครับเพื่อเป็นอย่างนี้นะครับพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บนะครับเราก็ตัวนี้เข้ามาอีกรอบนึงเพราะสุดท้ายละสองเส้นนี้จะต้องเข้าไปในท่อทั้งหมดนะครับวิธีการถัดไปอย่างที่บอกนะครับถ้าเราไม่พันพลาสติกนะครับสายที่เราดึงไปก็จะหลุดออกจากกันนะครับก็ทําให้เราติดปัญหาในเรื่องของการต้องร้อยสายใหม่นะครับนะครับให้ทําการเอาพลาสติกพันในส่วนที่ต้องการยึดติดกันนะครับนะครับพันไปงี้เลยนะครับพันพยายามอย่าให้มีรอยต่อเพราะว่ากรณีที่มีรอยต่อในนักเรียนพอเราดึงมาเนี่ยมันจะไปติดหัวต่อจุดนี้นะครับพยายามทําให้เป็นเรียบๆที่สุดนะครับอย่างนี้นะครับเมื่อเสร็จแล้วนะครับเราทําการร้อยท่อได้เลยนะครับร้อยท่อได้เลยนะครับนะครับนะครับแล้วก็จะร้อยจากตัวปลายท่อนี้เข้ามานะครับตอนนี้ชุดสาธิตเนี่ยจะเป็นสั้นๆแต่ในหน้างานจริงจะยาวกว่านี้ซึ่งมันจะไม่ง่ายอย่างนี้นะครับจะยาวกว่านี้ซึ่งเราต้องใช้เวลาในการดันซึ่งจะสองฝั่งเนี่ยต้องมีคนส่งคนหนึ่งและคนดึงคนหนึ่งเพราะง่ายต่อการไม่ให้สายมันหลุดนะครับพอเราได้ปุ๊บเราก็ต้องค่อยๆดึงนะครับดึงแล้วทางนู้นก็จะจัดสายนะครับจัดสายที่ทําการร้อยมาแล้วนะครับให้สายเนี่ยเดินทางได้สะดวกนะครับไม่ติดนะครับแล้วก็ดึงมาเรื่อยๆอย่างนี้นะครับไอตัวดึงสายกับตัวฟิกเทปเขาเรียกเหมือนกันแต่ที่นี่แล้วแต่ช่างจะใช้ศัพท์ในการเรียกแต่ส่วนใหญ่ก็ฟิกเทปบ้างนะครับตัวดึงสายบ้างนะครับนะครับพอดึงมาเสร็จแล้วครับเนี่ยถึงบอกว่าทำไมต้องมีคนส่งเพราะว่าบางทีมันติดตรงเนี้ยเห็นไหมครับดึงให้ไปถ้ากระชากปุ๊บเนี่ยท่ออาจจะหลุดได้หรือตัวสปริงเนี้ยอาจจะดึงให้สายหลุดจากกันได้เราต้องพยายามทั้งปลายท่อก็จะมีคนช่วยส่งอีกทีหนึ่งนะครับเห็นไหมครับพอส่งเสร็จปุ๊บเนี่ยทางนี้ก็ดึงได้นะครับดึงมาก็จะโผล่มาอย่างนี้อย่างที่เห็นพอโผล่มาแล้วทําไงต่อครับเช่นเดียวกับการเดินสาย RG6 แบบธรรมดาเราต้องทำการปลอกสายนะครับเพื่อทําการเอาพลาสติกพันสายไฟที่เราพันไว้ออกนะครับนะครับเอาออกจากกันนะครับพอออกปุ๊บเนี่ยนะครับเช่นเดียวกันนะครับเราออกมาเนี่ยเราต้องเอาสปริงกับสลิงเนี่ยที่ทําการผูกไว้เนี่ยเอาออกนะครับออกเรียบร้อยแล้วก็เก็บไว้ทีนี้เราจะได้ปลายสายเป็นอย่างนี้แล้วครับทีนี้ถามว่าเป็นอย่างเงี้ยเราต่อหัว VNC ได้เลยไหมยังนะครับเราต้องทําการจัดระเบียบของมันก่อนคือทําให้มันเรียบหรือพร้อมที่จะเข้าหัว VNC นะครับเราก็ทําการตัดนะครับตัดสาย RG6 ออกก่อนนะครับเพราะสาย RG6 กับสาย DC จะอยู่คู่กันดูให้ถูกนะครับเพราะว่าจะมีสีดําเหมือนกันขนาดจะเท่ากันนะครับพอเราตัดมาปุ๊บเนี่ยนะครับเช่นเดิมนะครับฉีกสายออกมาเนี่ยเราต้องการวัดนะครับครึ่งเซนเพื่อทําการปอกเอาฉนวนทั้งตัวนําออกนะครับให้เหลือตัวนําในส่วนของที่ทําการเสียบหัวอย่างเดียวนะครับในขั้นตอนนี้นะครับเวลานักเรียนดูนะครับถ้าดูแล้วเนี่ยคิดว่าเอ้ยโอเคอาจารย์ฝีมือยังไม่ได้เลยเดี๋ยวยังไงได้บ้างครับอ๋อมีเทคนิคครับเวลาเทคนิคในการทำเนี่ยง่าย

ได้เลยครับลูกๆลองปอกเสร็จเนี่ยนะครับแกะในส่วนของพินมานะครับพินหรือหัวเข็มเนี่ยเอามาเนี่ยนี่คือเทคนิคนะครับไปใส่นะครับที่ตัวนี้นะครับที่ตัวสายนําสัญญาณนะครับนี่คือการระยะนี่คือเทคนิคนะครับพอใส่แล้วไปปุ๊บเนี่ยนะครับพอดีปุ๊บเนี่ยเรารู้แล้วใช้ได้ละนะครับพอใช้ได้ปุ๊บเนี่ยเราวางไว้ก่อนเรายังไม่บีบหัวนะครับแบบนึงคือเราปอกไปอีกครึ่งเซนนะครับเพื่อให้ทําการเข้าหัว VNC ได้นะครับปอกตัวนี้ชั้นครั้งที่2นี่ห้ามนะครับห้ามเอาออกหมดนะครับเอาแค่ฉนวนทุ่มตัวนอกสีดําออกอย่างเดียวนะครับนะครับเอาฉนวนทุ่มตัวนอกออกอย่างเดียวนะครับนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เสร็จแล้วเหมือนเดิมครับเหมือนแบบแรกเหมือน RG6 แบบไม่มี DC เราทำการนะครับนะครับพับเขาออกมานะครับพับเขาออกมาเพื่ออะไรครับเราทำการใส่หัวพินหรือหัวเข็มสีทองไปนะครับเมื่อใส่เสร็จปุ๊บนะครับทำการบีบด้วยครีมบีบนะครับเหมือนเดิมนะครับใช้จุดนี้นะครับจุดตรงกลางที่เป็นรูเล็กๆนะครับใส่เข้าไปทุกครั้งที่ใส่ตัวพินเข้าไปในตัวครีมให้ทําการดันสายขึ้นไปและดันครีมลงมานะครับเพื่อจะมาให้มีระยะที่พอดีแล้วก็บีบครับเสร็จแล้วก็หัวเข็มหรือหัวพินทองก็จะอยู่ในตัวนําที่เป็นแดงเรียบร้อยแล้วแน่นหนาในขั้นตอนถัดไปในที่2นะครับเรามี2ส่วนนะครับส่วนที่เป็นหัว VNC กับส่วนที่เป็นกระบอกแต่ตอนนี้หัวยังไม่ใส่นะครับเราใส่ในส่วนของกระบอกไปก่อนนะครับใส่กระบอกไปก่อนนะครับตรงนี้ต้องระวังนิดนึงนะครับเทคนิคนะครับเพราะว่าการที่ดันกระบอกเข้าไปเนี่ยต้องระวังว่าชิวที่หุ้มข้างนอกไม่ขาดนะครับขาดไปเนี่ยมันจะทําให้ตัวชิวยาวเลยขาดยาวเลยนะครับเราต้องระมัดระวังอย่างมากนะครับพอใส่กระบอกเข้าไปแล้วนะครับทีนี้แหละครับวิธีการถัดไปนะครับแล้วก็พับเอาตัวชิวทั้งหมดลงมาข้างล่างนะครับมาข้างล่างนะครับขั้นตอนถัดไปนะครับนําเอาตัวหัวพินนะครับหรือหัวเข็มเนี่ยดันเข้าไปที่หัว BNC ในรูนี้ดันไปให้สุดนะครับแล้วจะดังคำว่ากรึบนะครับแล้วก็จะโผล่มาขนาดนี้เห็นไหมครับโผล่เสร็จปุ๊บนะครับเอาชิวกาวเนี่ยขึ้นไปโปะด้านบนเสร็จแล้วเอาตัวอะไรครับเอาตัวกระบอกเสื้อเนี่ยเอาเข้าไปใส่นะครับกระบอกเสื้อเข้าไปใส่เพื่อจะทําการล็อกที่ขาล็อกที่ตัวหัว BNC ให้แน่นนะครับเสร็จแล้วให้ทําการบีบนะครับพอใส่ไปสุดปุ๊บพอแน่นปุ๊บนะครับให้ทําการบีบแต่ตอนเนี้ยที่เราบีบไม่ได้เพราะอะไรครับเทคนิคหนึ่งเนี่ยระวังนะครับเพราะว่าตัวชิวตัวเนี้ยจะหนาบางยี่ห้อหนามากบางยี่ห้อก็บางแต่ก็ถ้าเราง่ายๆคือเทคนิคเราก็คือเราง่ายๆก็เราก็จะใช้การตัดชิวนี้ออกนิดนึงนะครับเพื่อให้การดึงขึ้นไปแน่นหนานะครับใส่เข้าไปนะครับใส่จนชนเห็นไหมครับชนเรียบร้อยแล้วชนเรียบร้อยปุ๊บวิธีการถัดไปนะครับเมื่อชนแล้วนี่ครับให้เราทําการนําครีมเหมือนเดิมนะครับครีมบีบหัว VNC ในตัวสุดท้ายที่มีความกว้างมากนะครับเราก็ต้องกัดใส่เข้าไปให้พอดีแล้วก็ทําการบีบจะดังแก๊กปุ๊บแล้วก็ล็อกแล้วนะครับนี่เป็นที่เรียบร้อยทีนี้ไอเส้นชิวที่ฝอยนี่เราก็ต้องการตัดออกนะครับตัดออกเพื่อจะไม่ให้ไปเกิดเป็นตัวกวนสัญญาณและนำสัญญาณเกิดขึ้นแล้วก็ต้องตัดออกเนี่ยนะครับแล้วเสร็จแล้วขั้นตอนสุดท้ายของการเข้าหัว BNC นะครับแล้วก็ทําการประเทปเก็บรายละเอียดนะครับอันนี้ก็เป็นที่เสร็จเรียบร้อยในเรื่องของการเข้าหัว BNC แบบมีสาย DC ซึ่งไม่ได้แตกต่างจากแบบใน EP 2แต่ถามว่ามันเหลืออะไรบ้างครับตอนนี้จะเหลือสายอีกเส้นหนึ่งซึ่งข้างในนี้จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวมาดูกันนะครับที่เป็น DC ข้างในนะครับจะเป็นในส่วนของสาย DC นะครับสาย DC ซึ่งเราจะต้องต่อ DC เข้ากับหัว

ะครับนี่คือสาย DC ซึ่งจะมีเส้นแดงกับดำก็คือแดงเป็นบวกดำเป็นลบตัวนี้เราต้องปอกฉนวนออกก่อนนะครับปอกฉนวนออกก่อนนะครับดึงฉนวนออกไปก็จะเจอตัวนำที่เป็นทองแดงอยู่นะครับแล้วก็พันตีเกลียวให้เรียบร้อยเพื่อไม่ให้สายแตกจากกันนะครับแล้วก็สีดำก็ปอกนะครับแล้วก็จะได้อย่างนี้ทั้งสองฝั่งเห็นไหมครับอันนี้คือในส่วนของ DC ทีนี้ถามว่าสาย2เส้นนี้จะทำยังไงกับมันนะครับเราก็จะทำการต่อเข้ากับหัวอะแดปเตอร์ DC นะครับซึ่งหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับใน EP 1รู้แล้วนะครับว่าตัวนี้ทำหน้าที่อะไรใช้งานยังไงแต่วันนี้เราจะมาต่อให้ดูว่าเมื่อต่อเสร็จปุ๊บเนี่ยขั้นตอนถัดไปจะทำไปต่อทีนี้นะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับหัวต่อตัวนี้นะครับเป็นหัวต่อที่จะมีน็อตสกรูอยู่ข้างใน2ตัวเป็นบวกกับลบทีนี้รายละเอียดคือมันจะมีสัญลักษณ์บอกบวกสัญลักษณ์กับลบนะครับให้เราทำการคลายน็อตนะครับในร่องของอะแดปเตอร์ในร่องของหัวอะแดปเตอร์นะครับพอคลายน็อตมาครับตัวนี้นะครับร่องตัวนี้จะยกขึ้นมาครับร่องในนี้จะยกขึ้นมายกขึ้นมาเพื่ออะไรครับให้เราทำการสอดสายสีแดงที่เป็นบวกเข้าไปนะครับแล้วก็ทำการขันน็อตเข้าไปเพื่อเป็นการให้ไปบีบสายที่เราปอกไว้นะครับหรือตัวนําที่เราปอกไว้ในส่วนที่2เราก็ใส่ไปในช่วงที่เป็นจุดที่เป็นลบนะครับอย่าลืมนะครับนักเรียนนะครับในส่วนของสายเนี่ยต้องตีเคียวนะครับเพราะว่าถ้าสายแตกเนี่ยมันจะกระจัดกระจายแล้วก็จะใส่ค่อนข้างจะยากนะครับใส่เข้าไปละแล้วก็ขันน็อตเข้าไปตัวน็อตจะเป็นตัวดันให้สายนําสัญญาณไอ้สาย DC เนี่ยเข้าไปติดนะครับอันนี้เรียบร้อยดังนั้นเวลาเราใส่เทคนิคนะครับพยายามอย่าให้ทองแดงโผล่มานะครับให้ชิดข้างในที่สุดเลยนะครับให้ชิดข้างในที่สุดนะครับอันนี้ก็เป็นการเดินหัวต่อในเรื่องของหัวต่ออะแดปเตอร์ DC นะครับซึ่งจะต้องใช้ต่อกับกล้องในส่วนนี้คือเราเดินเสร็จละแต่ส่วนถัดไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาฝามาปิดแล้วก็ทําการเจาะเพื่อทําการยึดกล้องนะครับซึ่งในกล้องเนี่ยจะมีสายต่ออยู่ด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูกันในส่วนของกล้องนะครับคราวที่แล้วบอกไว้แล้วคือกล้องกระบอกนะครับกล้องกระบอกในกล้องกระบอก1ตัวเนี่ยนะครับจะมีหัวต่อ BNC นะครับซึ่งเป็นตัวผู้นะครับแล้วก็หัวต่ออะแดปเตอร์นะครับ DC ซึ่งจะไว้เชื่อมโยงระหว่างที่เราทำกันไว้ในจุดนี้แต่ตอนนี้นะครับตอนนี้เรามีสายละนะครับเรามีหัวเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราจะทําการเจาะยึดฝายึดบล็อกนะครับเพื่อจะให้ตัวกล้องเนี่ยไปอยู่บนบล็อกนะครับเพราะส่วนใหญ่เนี่ยเราติดตั้งเนี่ยกล้องตัวนี้จะต้องไปถูกวางที่ตําแหน่งบล็อกเพื่ออะไรครับเพื่อจะให้สายตัวเนี้ยนะครับเก็บเข้าไปในบล็อกเพราะถ้าไม่เก็บมันจะเกิดอะไรขึ้นหนูกัดบ้างนะครับแล้วก็ความเสื่อมสภาพของสายเมื่อโดนลมโดนแดดโดนฝนนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะเจาะไงเบื้องต้นก่อนนะครับฝาเนี่ยจริงๆเราต้องปิดอย่างนี้แต่บันเทิงเราต้องหาจุดมาร์กเกอร์หรือรูเพื่อทําการร้อยสายเข้าไปในรูนี้ดังนั้นเดี๋ยวเราจะทําการเจาะเพื่อให้ฝาบล็อกเนี่ยมีรูเพื่อทําการร้อยหัว2หัวเนี่ยเข้าไปได้และเก็บสายเข้าไปในบล็อกได้นะครับขั้นตอนเลยครับก็หงายฝาขึ้นในขั้นตอนนี้ต้องระมัดระวังนะครับเพราะฝาเนี่ยนะครับบางมากกว่าบล็อกการจับต้องแน่นนะครับสว่านนะครับในเรื่องของสว่านไฟฟ้าเนี่ยที่ใช้เพราะว่ามีหัวซอยอยู่เนี่ยเราต้องการค่อยๆกดลงไปตามตําแหน่งที่เรามาร์กไว้นะครับนะครับค่อยๆเจาะไปไม่ต้องรีบนะครับเพราะว่าการรีบเนี่ยบางทีมันอาจจะทําให้พังเผลอแล้วก็โดนมือไปได้นะครับแล้วเกิดอันตรายได้นะครับค่อยๆเจาะลงไปอย่างนี้นะครับมันก็จะค่อยกินเนื้อตัวพลาสติกไปเรื่อยๆนะครับไม่ต้องรีบนะครับเพราะสว่านก็ค่อยๆขันเข้าไปนะครับเขาก็จะค่อยๆกินเนื้อไปเราต้องการให้เจาะทะลุเลยนะครับเพราะต้องการร้อยสายเข้าไปในบล็อกนะครับ

นะครับเมื่อเราเจาะเสร็จปุ๊บเราจะได้รูขนาดนี้นะครับเจาะเสร็จปุ๊บเราก็ต้องเก็บหน่อยนะครับเก็บรายละเอียดเก็บพวกเศษต่างๆที่เราเจาะเสร็จแล้วนะครับวิธีการนะครับเราต้องการทําการร้อยสายเข้าไปเนี้ยนะครับไปในช่องที่เราทําการเจาะนะครับแต่ถามว่าเวลาเราร้อยเราทำไงเราก็ทําการร้อยไปเลยครับเพราะว่าการยัดสาย2เส้น

เข้าไปในรูเดียวกันเนี่ยมันค่อนข้างจะลำบากแล้วก็ยัดทีละเส้นนะครับนะครับยัดเข้าไปอย่างนี้เสร็จแล้วอีกเส้นก็ตามไปอย่างนี้ครับแล้วเสร็จปุ๊บก็ค่อยๆปรับเข้ามานะครับใส่เข้ามาประมาณนี้นะครับเพื่อทําการอะไรครับเพื่อทําการยึดเข้าไปในสายนะครับทีนี้ตัวกล้องเนี่ยยังไม่ถูกยึดกับตัวบล็อกฝาบล็อกนะครับวิธีการคือเราต้องนําออกมาทําการติดตั้งยึดตัวกล้องก่อนกับฝาบล็อกโดยวิธีการเหมือนเดิมครับเมื่อกี้เราจอดเสร็จแล้วเราก็ต้องมาทําการมาร์คตําแหน่งที่ทําการติดกล้องนะครับโดยการวางตําแหน่งนะครับให้ได้องศาของเขานะครับเสร็จแล้วนะครับใช้ปากกานะครับมาร์กเกอร์จุดต่างๆที่ทําการยึดเพราะเขามีทั้งหมด3ช่องด้วยกันนะครับนะครับเสร็จแล้วยกกล้องออกนะครับนะครับยกกล้องออกแล้วทําการเจาะนะครับโดยใช้สว่านเจาะนะครับสักครู่นะครับเดี๋ยวต้องทําการใช้สว่านเจาะตัวนี้นะครับเพื่อให้ชุดนี้เนี่ยครับมีรูนะครับเพื่อทําการยึดน็อตนะครับอีกวิธีการหนึ่งถ้าเรายังไม่ใช้เลยเนี่ยเราใช้น็อตสกรูยึดเข้าไปได้เลยนะครับขออนุญาตนะครับนะครับน็อตสกรูยิงลงไปได้เลยในรูต่างๆนะครับเป็นการมาร์กนะครับ

นะครับเมื่อเรามาร์คเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับเราก็เอาสายเข้าไปนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะขันเข้าไปแล้วนะครับใส่ไปเหมือนเดิมนะครับยัดใส่เข้าไปเหมือนเดิมนะครับเหตุผลที่เราต้องเอาสายออกมาก่อนเพราะอะไรครับเดี๋ยวเวลาเราเจาะไปเนี่ยนะครับจะทําให้ตัวสายเนี่ยเกิดความชํารุดขณะที่เราเจาะสว่านนะครับพอใส่เสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็มาร์คตําแหน่งนะครับมาร์คตําแหน่งน็อตที่เราต้องการใส่นะครับ

ครับอันนี้ตัวแรกเสร็จละนะครับต่อไปแล้วก็ยึดตัวที่สองนะครับนะครับยึดตัวที่สองถ้าเกิดในการทํางานเนี่ยมันเกิดการติดขัดในการทํางานเราคลายน็อตได้ครับเพราะกล้องตัวนี้มีการขยับได้เปลี่ยนมุมเปลี่ยนทิศทางได้นะครับเพื่อให้ง่ายต่อการจัดแต่งนะครับนะครับตัวที่สองแล้วก็ใส่ตัวที่สามนะครับพอติดสามตัวปุ๊บแน่นอย่างนี้ปุ๊บนะครับนะครับกล้องเราอยู่งับนี่ละทีนี้ตอนนี้ตัวหน้ากล้องคอนเคฟแล้วก็ทําการหมุนตัวกล้องยึดได้เลยนะครับเสร็จแล้วนะครับให้นํากล้องเนี่ยนะครับมาติดเข้ากับบล็อกนะครับโดยการก่อนจะเข้าไปปิดบล็อกเราต้องการต่อสายก่อนโดยการต่อสาย DC นะครับตัวเมียเข้ากับตัวผู้นะครับนะครับส่วนถัดไปเอา VNC ตัวผู้ตัวเมียเข้าด้วยกันนะครับโดยการนะครับโดยการนําเอาหัวเข้ามาต่อด้วยกันโดยการดันเข้าไปตรงนี้ตามร่องมันจะมีร่องของมันอยู่นะครับเนี่ยพอเราใส่ร่องเข้าไปปุ๊บกดเข้าไปดันเอาตัวข้างหลังนะครับดันขึ้นมาข้างหน้าแล้วทําการหมุนเป็นอันที่เรียบร้อยครับตอนนี้ตัวกล้องได้ต่อเข้ากับสายเรียบร้อยแล้วทีนี้การเก็บสายนะครับให้เราทําการเก็บอย่างเป็นระเบียบก็คือทําการม้วนสายเข้าไปนะครับนะครับเข้าไปในส่วนของตัวบล็อกนะครับนะครับติดตั้งเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องเอาน็อตสกรูไลท์อ่ะนะครับเข้ามาใส่เพื่อทําการปิดกล้องฝากล้องนะครับตอนนี้ต้องระมัดระวังนะครับเพราะเราดําเนินการเรียบร้อยหมดแล้วนะครับเหลือแต่แค่ว่าเราขันน็อตบล็อกเข้าไปนะครับเวลาขันก็พอตึงมือนะครับอย่าอัดแน่นเพราะถ้าอัดแน่นเกินมานะครับตัวขาบล็อกเนี่ยแตกได้พอแตกปุ๊บเนี้ยเราต้องมาทําการติดตั้งใหม่นะครับเริ่มต้นใหม่นะครับในส่วนนี้ก็ในเรื่องของการติดตั้งก็ของกล้องวงจรปิดกับเข้ากับบล็อกก็อยู่ที่ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเบื้องต้นนะครับเราก็จะมาแสดงในเรื่องของการนะครับติดตั้งเข้ากับสายไปสู่ในส่วนของนะครับในเรื่องของเครื่องบันทึกภาพนะครับก็ระบบของการติดตั้งกล้องเข้าบล็อกเดินท่อร้อยสายนะครับในส่วนของตรงนี้นะครับมีอยู่แค่นี้นะครับเดี๋ยวขั้นตอนถัดไปเดี๋ยวจะไปอธิบายทีว่าขั้นตอนจากตรงเนี้ย

เราต้องทำอะไรเพราะตอนนี้นะครับขั้นตอนของปลายสายเนี่ยที่เรายังไม่ได้เข้าหัวนะครับเราก็ต้องทำการเข้าหัวด้วยเหมือนกันพอเข้าหัวเสร็จปุ๊บเราต้องทำการต่อในส่วนของเครื่องบันทึกภาพนะครับแล้วก็ไปเอาอะแดปเตอร์ต่อเพื่อจะเลี้ยงไฟเลี้ยงให้เขาเพื่อให้กล้องตัวนี้สามารถทำงานได้ตามวัตถุประสงค์ของเรานะครับเมื่อกี้นี้เรารู้ขั้นตอนการติดตั้งนะครับใส่กล้องเข้าไปในบล็อกแล้วเจาะบล็อกเรียบร้อยเข้าหัวสายกันเรียบร้อยแล้วเดินสายกันจนเสร็จสิ้นแล้วตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูที่ปลายสายกันว่าปลายสายสุดท้ายเนี่ยจะไปต่อเครื่องบันทึกอย่างไรนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยนะครับเราก็จะมีเพิ่มเติมในเรื่องของการเข้าหัวสายนะครับแบบ BNC เหมือนกันแต่เป็น BNC อีกแบบนึงคือ BNC แบบมีเกียวนะครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับมีเกียวดังนั้นมีเกียวเนี่ยจะต่อยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าการต่อหัว BNC แบบมีเกียวเราจะปอกสายยังไงเข้าหัวยังไงเดี๋ยวมาดูกันครับนะครับขั้นตอนแรกเลยนะครับเราก็จะต้องมีหัวอีกตัวนึงคือหัว F type แบบเกียวนะครับซึ่งจะใช้ต่อในการเชื่อมโยงระหว่างตัวหัว BNC กับ F type เข้าด้วยกันในสายนะครับวิธีการนะครับอย่างแรกก่อนเราต้องทำการฉีกสายออกจากกันก่อนนะครับเพื่อแยกสายระหว่างสาย RG6 กับสาย DC แล้วทำการนะครับปอกสาย BNC นะครับสาย RG6 นะครับที่ประมาณเกือบ1เซนนะครับแต่ว่าเอาแค่ฉนวนออกนะครับ1เซนนี่เอาฉนวนออกอย่างเดียวนะครับ1เซนฉนวนออกเสร็จปุ๊บเอาตัวชิวข้างในนะครับออกมาให้หมดนะครับแล้วก็ทำการปอกนะครับเอาฉนวนตัวที่2เนี่ยออกจากตัวนำข้างในสุดเราจะได้เป็นแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเมื่อเราได้เป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยนะครับครั้งแรกเลยเราต้องนำการเอาหัว F type ชุดเนี้ยนะครับใส่เข้าไปในสาย RG6 นะครับบางคนบอกว่าอาจารย์ถ้าใส่ยากใส่เย็นทำไงดีอ๋อไม่ยากครับถ้าใส่มันแล้วมันแน่นมากไปนะครับบางทีขนาดของสายที่ซื้อมาเนี่ยนะครับคุณภาพของมันเอ่ยด้วยนะครับแล้วก็ชิวของมันเยอะด้วยแล้วก็ตัดออกสักนิดนึงนะครับตัดออกที่พอให้มันใส่ได้นะครับตัดชิวรอบๆข้างออกนะครับเพื่อเวลาเราใส่จะได้ไม่แน่นเกินไปนะครับเสร็จแล้วเราก็ไม่ต้องทั้งหมดนะครับเราก็ทําการดันเข้าไปอย่างนี้แล้วก็ทําการใส่เข้าไปในตัวที่เป็นนะครับสายนําสัญญาณที่เป็น RG6 เดี๋ยวแป๊บนึงนะครับพอดีตรงเนี้ยเพราะว่าถ้าเราปอกต้องระมัดระวังเรื่องสายแตกนะครับเพราะว่าถ้าสายแตกมาเนี่ยมันจะมีประเด็นว่าสายแตกจะทํายังไงอยู่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องระวังนะครับอย่าเอาชิวติดกับตัวนำนะครับไม่งั้นสัญญาณจะมีปัญหานะครับเ

แล้วทำการใส่หัวเอฟไทตัวนี้นะครับเข้าไปที่สายเราปอกนะครับใส่เข้าไปเลยนะครับใส่เข้าไปแล้วก็ต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่าตัวชิลเนี่ยบางอย่างนะครับบางทีผลิตมาของแต่ละบริษัทไม่เหมือนกันบางทีก็มีความคงทนไม่เหมือนกันนะครับมันเกิดการฉีกขาดได้พอใส่ไปแล้วเราจะได้หัวเอฟไทที่ใส่ไปเสร็จจะเป็นแบบนี้ครับนะครับเสร็จแล้วนะครับเรานำอะไรครับนำหัว BNC ที่แบบเกลียวเข้ามาต่อเห็นไหมครับเข้ามาต่อเข้าด้วยกันนะครับยัดเข้าไปแล้วก็หมุนเกลียวไปหมุนเกลียวเข้าไปเรื่อยๆนะครับเพราะอะไรครับเวลาเราหมุนเกลียวเข้าไปลบไอตัวน้ำที่เป็นทองแดงตรงนี้นะครับจะถูกเข้าไปในช่องของรูของหัว BNC ตัวนี้นะครับใส่เข้าไปแล้วก็หมุนเกลียวเข้าไปนะครับหมุนให้สุดเลยครับหมุนให้สุดแต่เวลาหมุนนะครับจับสายนี้ไว้นะครับเป็นเทคนิคนะจับสายเข้าไปดันไปเรื่อยนะครับเพื่อไม่ให้ตัวหัวพินที่มันชิดๆแล้วเนี่ยนะครับมันดันสายออกมาก็จะได้ประมาณนี้ครับอันนี้เป็นหัว BNC ที่ใช้ต่อกับหัว F type ในสาย RG6 นะครับอันนี้คือเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับก็จะแตกต่างจากแบบแรกๆใน EP แรกๆที่เราสอนเข้าหัว BNC ไปนะครับตัวนี้เป็นเทคนิคเหมือนกันนะครับเราสามารถเลือกใช้ปัจจุบันนี้ช่างส่วนใหญ่ก็จะใช้เทคนิคในการติดตั้งอย่างนี้เลยครับเพราะว่าอะไรหัว BNC หัวหนึ่งที่แบบบีบเนี่ยค่อนข้างจะแพงแล้วก็คือขั้นตอนมันก็จะเยอะแต่ตัวนี้เราปอกสายเข้า F type ปุ๊บแล้วก็ต่อ BNC ได้เลยตัวนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับอีกฝั่งนึงนะครับอีกฝั่งนึงก็ให้ทําการปอกสายฉนวนออกเหมือนกันแต่เราจะไม่เอาฉนวนข้างในออกนะครับเราแต่ข้างนอกออกอย่างเดียวนะครับเราก็จะได้เหมือนกันนะครับเป็น2เส้นเหมือนกันเหมือนฝั่งที่เราติดตั้งกล้องไปแล้วก็คือในส่วนของ2เส้นก็คือเส้นแดงสีแดงกับสีดําซึ่ง2เส้นนี้ก็จะเป็นเส้นไฟนะครับไฟบวกแล้วก็ไฟลบให้ทําการปอกสายเช่นเดียวกันเหมือนเดิมนะครับปอกสายแล้วก็ดึงออกจะเห็นตัวน้ำข้างในที่เป็นทองแดงอยู่เช่นเดียวกับที่เป็นลบเหมือนกันนะครับปอกสายแล้วดึงออกนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เสร็จแล้วตัวหัวอะแดปเตอร์ตัวที่จะต้องต่ออีกนะครับของปลายมันนะครับเมื่อกี้ต้นเราใช้แบบตัวผู้นะครับตอนนี้เราจะใช้ตัวเมียนะครับซึ่งหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับหัวข้างในจะเป็นแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับท้ายมันก็จะเป็นเหมือนเดิมประมาณนี้นะครับท้ายมันก็จะมีช่องบวกกับช่องลบซึ่งเดี๋ยวเราจะมาต่อให้ดูว่าเราจะต่อยังไงนะครับก็วิธีการผมบอกแล้วนะครับจะต้องทําการตีเกลียวสายนะครับเพราะสายตรงนี้เป็นสายเส้นฝอยนะครับเพื่อไม่ให้การมันเกิดการกระจายออกมานะครับวิธีการก็ทําการขันก่อนนะครับคลายน็อตที่อยู่ในตัวหัวอะแดปเตอร์ทุ่นเป็นตัวเมียนออกนะครับทั้งบวกทั้งลบแล้วก็ต้องให้มองนะครับว่าจะมีรอยมาร์กเกอร์เป็นบวกเป็นลบอยู่นะครับบวกก็จะใส่บวกลบก็ใส่ลบตอนนี้เราจะเอาแดงนะครับไปใส่ข้างซ้ายซึ่งเป็นบวกนะครับยัดนี่เข้าไปเวลายัดเข้าไปนะครับต้องให้ตัวฉนวนไปแตะชิดกับตัวท้ายของตัวหัวอะแดปเตอร์ตัวเนี่ยเลยนะครับใส่เข้าไปแล้วขันน็อตนะครับขันน็อตอย่างนี้เสร็จแล้วก็ใส่ตัวลบไปเมื่อกี้เราใส่บวกไปแล้วต่อไปเราจะใส่ลบ

นะครับเป็นการใส่หัวที่ปลายสายเรียบร้อยแล้วทั้ง BNC ก็มีแล้วนะครับหัวอะแดปเตอร์ตัวนี้ก็มีแล้วตอนนี้เราจะเอาชุดนี้นะครับไปเสียบในเครื่องบันทึกภาพด้านหลังนะครับเดี๋ยวขั้นตอนถัดไปเราจะไปดูกันว่าไอ้ด้านหลังเครื่องบันทึกภาพเนี่ยเราต้องเสียบอะไรกันบ้างต่ออะไรกันบ้างซึ่งเราจะได้เห็นภาพของการติดตั้งกล้องวงจรปิดว่าภาพจะเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับภาพจะเกิดขึ้นได้อย่างไรซึ่งในส่วนของกล้องตัวนี้สมบูรณ์แล้วข้างหน้าติดกล้องเสร็จนะครับติดตั้งหัวสายเสร็จเดินสายเรียบร้อยเดินท่อเรียบร้อยแล้วนะครับปลายสายจะเป็นอย่างนี้พอปลายสายเป็นอย่างนี้พวกเราต้องเอาชุดนี้ทั้งชุดไม่ว่ากล้องมีกี่ตัว4ตัว5ตัวก็ต้องมีชุดนี้ทั้งหมด5ชุด4ชุดตาม6ชุดตามขนาดของตัวเครื่องบันทึกภาพแล้วก็ตามขนาดของกล้องวงจรปิดว่ามีกี่ตัวแล้วก็ลากชุดนี้นะครับไปติดตั้งในเครื่องบันทึกด้านหลังเครื่องบันทึกถัดไปเดี๋ยวจะไปดูกันว่าเครื่องบันทึกภาพเนี่ยด้านหลังมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันครับจำเมื่อกี้นะครับเรารู้แล้วว่าปลายสายเราต้องติดตั้งอย่างไรบ้างเดี๋ยวไปดูหน้านี้ครับนี่เราเจอปลายสายแล้วปลายสายของเราทั้งหมดนะครับได้เข้าหัว BNC ไปเสร็จหมดแล้วทั้ง4หัวนะครับในรูปนี้จะมีกล้องทั้งหมด4ตัวนะครับโดยที่อะแดปเตอร์นะครับที่เราต่อไว้ก็จะมี4ชุดเหมือนกันนะครับใน4ชุดนี้เดี๋ยวจะไปต่อเข้าหัวอะแดปเตอร์อีกทีนึงนะครับซึ่งตอนนี้เดี๋ยวขั้นตอนแรกก่อนเลยนะครับเราต้องนำสายสัญญาณ RJ6 ทั้ง4ตัวกล้อง4ตัวเนี้ยเข้าไปใส่ในเรื่องของเครื่องบันทึกภาพซึ่งในเครื่องบันทึกภาพนี้นะครับเป็นเครื่องบันทึกภาพของนะครับกล้องอนาล็อก HD นะครับเปิดมาเนี่ยนะครับจะเห็นข้างในว่ามันจะมีฮาร์ดดิสก์อยู่ในฮาร์ดดิสก์ก็คือเครื่องเป็นที่เก็บข้อมูลดังนั้นเนี่ยเวลาเราใส่นะครับเราก็ต้องใส่ในส่วนของหัว BNC ไปก่อนนะครับดันเข้าไปนะครับหมุนนะครับดันเข้าไปนี่ตัวแรกใส่ตัวที่2ไปนะครับไล่ไปทีละชุดนะครับเหมือนเดิมนะครับใส่เข้าไปแล้วก็ทําการหมุนหาจุดนะครับแล้วก็ดันเข้าไปแล้วก็ทําการหมุนนะครับจนครบทั้งหมดจํานวนกล้องที่เราติดตั้งนะครับตอนนี้กล้องเราติดตั้งไว้4ตัวนะครับแต่ DVR ตัวนี้นะครับมันสามารถรองรับกล้องจอปิดได้ทั้งหมด8ตัวนะครับตอนนี้เราติดตั้งในเรื่องของสายสัญญาณ RJ6 กับสัญญาณเรียบร้อยหมดแล้วต่อไปนะครับเป็นในเรื่องของอะแดปเตอร์นะครับอะแดปเตอร์ตัวนี้นะครับปลายสายจะติดตัวคู่นะครับแล้วก็ทําการเสียบที่ปลายสายของเราที่ทําการทําไว้แล้วนะครับเสียบเข้าไปชุดนี้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยเอาอะแดปเตอร์เนี่ยไปทําการจ่ายไฟให้กับกล้องตัวแรกนะครับในชุดที่2เช่นเดียวกันทําเหมือนเดิมครับเหมือนตัวแรกนะครับเอาอะแดปเตอร์หัวอะแดปเตอร์เสียบเข้าไปนะครับระหว่างตัวคู่กับตัวเมียนะครับแล้วก็ใส่อะแดปเตอร์ไปนะครับในส่วนตัวที่3ก็เหมือนเดิมครับก็ใส่ไปตามจนครบจํานวนทั้งหมด4ตัวนะครับในส่วนตัวที่สุดท้ายนะครับก็เช่นเดียวกันนะครับใส่เหมือนกันนะครับตอนนี้เราใส่ทั้งสายสัญญาณแล้วก็ใส่ทั้งอะแดปเตอร์เรียบร้อยแล้วแต่ถามว่าเครื่องทำงานเลยไหมไม่ครับเพราะเราจะต้องจ่ายอะแดปเตอร์ DC 12 โวลต์ให้กับใครครับให้กับเครื่องบันทึกที่มีฮาร์ดดิสก์ติดตั้งไว้เรียบร้อยแล้ว

นะครับโดยการเอาสายหัวอะแดปเตอร์ตัวนี้นะครับเสียบเข้าไปช่องเสียบที่เป็นจุดเสียบ DC นะครับแล้วก็เอาอะแดปเตอร์ใส่เข้าไปด้านล่างนี้นะครับนะครับตอนนี้เรียบร้อยแล้วถามว่าดูได้หรือยังยังครับเพราะว่าเราต้องมีการคอนโทรลในเรื่องของภาพในเรื่องของการติดตั้งแล้วก็ทำการเอาเมาส์นะครับเข้าไปเสียบในช่องเสียบของเมาส์นะครับนี่คือขั้นตอนในการติดตั้งทั้งหมดนะครับตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางหลังจากเดินท่ออะไรเสร็จแล้วทำการเปิดเบรกเกอร์มานะครับไฟก็จะเลี้ยงให้ตัวเครื่องบันทึกภาพแล้วก็ตัวกล้องทั้งหมดนะครับซึ่งตอนนี้ไฟเลี้ยงแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะมาดูกันว่าภาพที่จะเกิดขึ้นมาเนี่ยหลังจากนี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับเพราะตอนนี้นะครับเครื่องที่เปิดอยู่นะครับเดี๋ยวก็จะต่อในเรื่องการจ่ายไฟเกิดขึ้นนะครับทำให้ตัวนี้ทำงานทั้งหมดนะครับครับในส่วนถัดไปนะครับส่วนสุดท้ายนะครับเป็นการต่อเอาท์พุตเพื่อจะให้ภาพไปปรากฏที่มอนิเตอร์ซึ่งเป็นจอทีวีแต่ตอนนี้เราเลือกใช้เป็นสายนะครับ HDMI นะครับให้ทำการเสียบไปในช่องเสียบนะครับ HDMI ด้านหลังเลยนะครับเสียบเข้าไปปุ๊บนะครับพอปลายสายเส้นหนึ่งนะครับเราก็จะใช้เสียบในเรื่องของจอมอนิเตอร์ของทีวีนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับ EP ที่3ในเรื่องของการติดตั้งนะครับในเรื่องของการเดินท่อร้อยสายติดตั้งบล็อกติดตั้งกล้องนะครับส่วน EP ที่3เนี่ยนะครับขั้นตอนของมันอะดูแล้วไม่ยุ่งยากแต่จะมีเทคนิคต่างๆในการทำให้เราเข้าซึ้งรู้ซึ้งถึงในเรื่องของการติดตั้งเช่นการเข้าหัว BNC นะครับมี2แบบด้วยกันก็คือในหัว BNC เนี่ยนะครับจะมี2แบบเนาะที่เราสอนกันเมื่อกี้นี้ในเรื่องของหัว BNC ที่เป็นต่อเข้ากับ F-type กับหัว BNC แบบบีบดังนั้นเนี่ยขั้นตอนทั้งหมดที่เราสอนมาทั้งหมดเนี่ยนะครับเป็นขั้นตอนในการดำเนินงานในการติดตั้งกล้องวงจรปิดซึ่งมันถูกเชื่อมโยงมาจาก EP ที่2กับ EP ที่1ดังนั้นเนี่ย EP ที่1เนี่ยนะครับในเรื่องของเครื่องมืออุปกรณ์นะครับที่เราสอนกันว่าแต่ละตัวคืออะไรส่วน EP ที่2เนี่ยนะครับจะพูดถึงเรื่องขั้นตอนการเดินท่อร้อยสายนะครับแล้วก็มาส่วนใน EP ที่3ก็คือเรื่องการติดตั้งกล้องแล้วก็การติดตั้งกล้องวงจรปิดนะครับตั้งแต่เข้าบล็อกติดตั้งกล้องติดกับบล็อกแล้วก็สายเข้าสู่ตัวเครื่องบันทึกภาพอาจารย์ก็คิดว่า EP เนี้ยยังไม่จบนะครับมันจะมี EP ที่สำคัญอยู่อีก EP นึงก็คือ EP ที่4ซึ่งอยากให้นักเรียนเนี่ยนักศึกษาเนี่ยติดตามชมอีก EP นึงนะครับเพราะ EP ที่4เนี่ยมันมีใจความสำคัญหลายๆเรื่องในเรื่องไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ1การประเมินราคาค่าของนะครับเพราะอะไรเพราะสิ่งที่อยู่บนนี้นะครับทั้งหมดเนี่ยนะครับมันมีราคาของมันอยู่ซึ่งเราต้องมาทราบค่าก่อนที่เราจะไปเป็นผู้ให้บริการนะครับหรือเป็นผู้ให้บริการกับผู้บริโภคเนี่ยนะครับในการติดตั้งกล้องเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่าไอ้อุปกรณ์พวกนี้นะครับมีราคาเท่าไหร่แม้กระทั่งการติดตั้งอย่างที่บอกไปเมื่อกี้นี้ครับใน EP นี้นะครับสอนขั้นตอนทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นในการเข้าหัวติดตั้งต่อสายอะแดปเตอร์ทุกอย่างนะครับเพื่อทำให้เราทราบว่าเนี่ยการทำงานเนี่ยมันไม่ได้เป็นเรื่องยุ่งยากแต่ปัญหาคือเราต้องศึกษาพวกมันให้ลึกซึ้งก่อนที่จะไปทำงานจริงนะครับก่อนที่ไปประกอบอาชีพดังนั้น EP นี้ก็จะฝากไว้ในเรื่องของการติดตั้งกล้องจอปิดนะครับแล้วก็ในส่วน EP หน้าอย่าลืมติดตามนะครับนักเรียนนักศึกษาเพราะ EP หน้าสำคัญจริงๆนะครับเน้นย้ำเลยว่าสำคัญมากๆและเป็น EP สุดท้ายนะครับในเรื่องของการประเมินราคานะครับแล้วในเรื่องของการทำราคาว่าควรจะคิดราคาเท่าไหร่ในการให้กับผู้บริโภคนะครับเป็นไงบ้างครับสำหรับ EP ที่3นะครับก็เสร็จสิ้นในเรื่องของ EP ที่3นะครับแต่ยังไม่จบเท่านี้นะครับยังมี EP ที่4อีก EP นึงก็ฝากติดตามนะครับ EP สุดท้ายนะครับ EP หน้า EP ที่4นะครับใน EP ที่3นี้ก็ขอขอบคุณนะครับนักเรียนนักศึกษาและผู้ติดตามชมนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ

お。การเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล3หลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือมีมานานแล้วโดยใช้สำหรับเชื่อมซ่อมแซมชิ้นส่วนที่ชำรุดหรือประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกันซึ่งในระยะแรกนั้นแนวเชื่อมยังไม่มีคุณภาพนักปัจจุบันเทคโนโลยีการเชื่อมได้ก้าวหน้าไปอีกมากซึ่งทำให้แนวเชื่อมมีคุณภาพดียิ่งขึ้นนอกจากนั้นยังมีการคิดค้นกระบวนการเชื่อมที่แปลกใหม่อีกมากมายซึ่งช่างเชื่อมจำเป็นต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานหลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักเป็นกระบวนการเชื่อมต่อโลหะให้หลอมละลายประสานเป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้ความร้อนจากการอาร์คที่เกิดขึ้นระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานมีอุณหภูมิประมาณ 6,000 องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ 3,316 องศาเซลเซียสโดยแกนลวดเชื่อมทำหน้าที่เป็นตัวนำไฟฟ้าและหลอมละลายกลายเป็นหยดน้ำโลหะเติมลงในบ่อหลอมละลายฟลักส่วนที่หลอมละลายกลายเป็นแสลกเหลวจะช่วยเติมคุณสมบัติทางโลหะวิทยาลงในบ่อหลอมละลายแสลกส่วนที่แข็งตัวจะช่วยลดอัตราการเย็นตัวของแนวเชื่อมดูดซับสารมลทินส่วนที่เผาไหม้กลายเป็นควันจะป้องกันการเข้าลมตัวของบรรยากาศจากภายนอกและฝุ่นชนิดของกระแสไฟเชื่อมมี2ชนิดคือกระแสไฟสลับ AC และกระแสไฟตรง DC กระแสไฟสลับกระแสไฟฟ้าในเมืองไทยจ่ายระบบ50เฮิรตซ์ใน1วินาทีจะมีคลื่นคว่ำด้านบวกและคลื่นหงายด้านลบไหลผ่านเส้นศูนย์เท่ากับ1ไซเคิลใน1วินาทีจึงมี50ไซเคิลแสดงว่าใน1วินาทีจะมีส่วนยอดของคลื่นทั้งบวกและลบ100ครั้งการหลอมละลายแกนลวดและกลายเป็นหยดน้ำโลหะก็จะอยู่ส่วนยอดของคลื่นนั่นเองกระแสไฟตรงคลื่นไฟฟ้าจะอยู่เหนือเส้นศูนย์ด้านบวกหลายทางเดียวจึงเป็นที่มาของการอาร์คเรียบกว่าชนิดกระแสสลับการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมมีความสำคัญเพราะแนวเชื่อมจะมีรูปทรงผิวหน้าและการหลอมลึกที่แตกต่างกันการต่อขั้วกระแสเชื่อมแบบกระแสสลับ AC Alternating Current ลวดเชื่อมร้อน 50% และชิ้นงานร้อน 50%จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างปานกลางและการหลอมลึกปานกลางการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC ลบ Direct Current Electrode Negative ลวดเชื่อมร้อน 30% ชิ้นงานร้อน 70% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวแคบกว่ากระแสสลับการหลอมลึกมากกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC บวก Direct Current Electrode Positive ลวดเชื่อมร้อน 70% และชิ้นงานร้อน 30% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างกว่าแบบกระแสสลับการหลอมลึกน้อยกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสไฟแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเป็นไปตามการยกระยะอาร์คระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนสูงการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมกว้างระยะอาร์คปานกลางแรงเคลื่อนปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางปานกลางระยะอาร์คสั้นการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมที่ให้โวลต์แอมป์เคิร์ฟเรียบจะให้แรงเคลื่อน
คงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อ

แบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าตรงเท่านั้นในปัจจุบันมีการพัฒนาขีดความสามารถของเครื่องอย่างต่อเนื่องระยะอาร์คยาวกระแสต่ำการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมจากกว้างระยะอาร์คปานกลางกระแสไฟปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นกระแสสูงการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบ

ครับเครื่องมือที่ใช้ในงานซ่อมรถยนต์ที่เราเรียกว่าเครื่องมือพิเศษเนี่ยนะครับก็จะเป็นกลุ่มเครื่องมือนะดังต่อไปนี้นะครับ1ก็คือเป็นชุดผ้าคลุมรถนะครับ2เป็นประแจวัดแรงบิดนะครับ3จะเป็นมัลติมิเตอร์นะทั้งแบบเข็มแล้วก็แบบดิจิตอลนะครับอันที่4ก็จะเป็นเทสแลมป์นะไว้สำหรับวัดแรงดันไฟฟ้านะครับในส่วนของผ้าคลุมรถนะก็มีความสำคัญในเรื่องของการที่เราจะใช้คุมแก้มรถยนต์ทั้งสองข้างซ้ายขวาแล้วก็ด้านหน้านะครับนะแล้วก็ในส่วนของพวงมาลัยแล้วก็ในส่วนของเบาะนะอันนี้ส่วนประกอบนะของผ้าคลุมนะครับอันนี้คือส่วนที่ใช้คลุมพวงมาลัยนะครับส่วนอันนี้คือส่วนที่ใช้คลุมเบาะนั่งคนขับนะครับแล้วก็อีก3ชิ้นเนี่ยนะจะเป็นส่วนที่ใช้คุมแก้มซ้ายขวาแล้วก็ด้านหน้านะครับนี่ก็จะเป็นวิธีการในการใช้งานนะครับสำหรับผ้าคุมนะครับนะเราจะใช้คุมผ้านะที่แก้มรถทั้งซ้ายขวาแล้วก็ทั้งด้านหน้าด้วยนะครับผ้าคลุมบางโคลนที่เป็นแม่เหล็กนะครับลักษณะนะขอบด้านบนเนี่ยนะครับจะเป็นแม่เหล็กนะครับเพื่อที่จะติดที่ตัวแก้มรถได้นะครับป้องกันไม่ให้มีการขยับขยื่นแล้วก็ลักษณะของผ้าจะเป็นลักษณะเป็นผ้ายางนะครับสามารถที่จะเช็ดทำความสะอาดได้ง่ายต่อไปก็จะเป็นการคุมพวงมาลัยนะเราก็จะทำการคุมพวงมาลัยนะป้องกันไม่ให้พวงมาลัยเนี่ยนะเปื้อนนะครับนะเสร็จเรียบร้อยนะเราก็จะนำผ้าคุมเบาะมาคุมนะครับนะลักษณะผ้าคลุมเบาะพอคลุมไปแล้วเนี่ยนะครับจะต้องปิดเบาะนั่งคนขับนะครับทั้งหมดนะครับทั้งด้านพนักพิงแล้วก็ด้านที่นั่งด้วยครับก็นี่เป็นวิธีการในการใช้ผ้าคลุมเบาะคลุมพวงมาลัยแล้วก็คลุมบริเวณแก้มรถทั้งสองข้างแล้วก็บริเวณด้านหน้าสำหรับชุดผ้าคลุมรถครับครับในส่วนของอุปกรณ์นะที่

อยู่ในมือผมเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าเท็ดแลมนะเท็ดแลมเนี่ยจะมีลักษณะนะก็คือนะปลายด้านหนึ่งนะครับนะจะมีลักษณะเป็นปลายแหลมนะแล้วก็มีไฟหลอดไฟนะอยู่ภายในนะแล้วก็มีสายไฟที่จะทำการต่อพ่วงกับขั้วลบนะของตัวรถนะครับนะลักษณะของการใช้งานก็คือนำไฟที่จะสายคีบที่จะต่อพ่วงกับตัวรถเนี่ยเสียบเข้าไปที่ด้านปลายนะของตัวเท็ดแลมนะครับนะในส่วนของเท็ดแลมที่ใช้งานนะครับก็คือจะใช้วัดแรงดันไฟฟ้าในรถยนต์นะแล้วก็ในขณะที่เราเปิดสวิตช์ไฟนะให้วงจรไฟในรถยนต์เนี่ยเกิดการทำงานนะกรณีที่เราอยากจะทราบว่าสายไฟเส้นไหนนะครับในรถยนต์เนี่ยนะครับมีแรงดันไฟฟ้าเกิดขึ้นนะเราก็จะต้องนำเอาตัวเทสแลมเนี่ยนะครับไปจิ้มกับขั้วหรือสายไฟเส้นที่เราอยากจะรู้แล้วอีกปลายสายอีกด้านหนึ่งนำไปคีบกับตัวโครงรถหรือกราวที่ตัวรถยนต์นะครับนะเดี๋ยวผมจะทำการวิธีสาธิตในเรื่องของการตรวจแรงดันไฟนะของตัวเทสแลมกับตัวแบตเตอรี่นะครับนะลักษณะนะใช้คีบไปที่ขั้วลบนะครับนะที่โครงรถหรือตัวแบตเตอรี่ก็ได้นะครับคีบไปนะครับและปลายด้านหนึ่งนะครับใช้วัดไฟนะที่เป็นไฟบวกนะครับลักษณะถ้าเกิดว่าไฟเส้นนั้นเป็นไฟบวกเนี่ยหลอดไฟโชว์ขึ้นนะที่ตัวเท็ดแลมเป็นลักษณะอย่างนี้ครับครับสำหรับประแจวัดแรงบิดนะใช้วัดขันค่าแรงบิดของโบนหรือน็อตที่เราใช้ในตัวเครื่องยนต์หรือในส่วนประกอบของรถยนต์ที่เห็นประแจวัดแรงบิดนะจะมีอยู่2ลักษณะนะก็คืออันที่1ประแจวัดแรงบิดที่เป็นแบบเข็มนะครับจะมีสเกลบอกค่าแรงบิดนะครับ1นะมีสเกลบอกค่าแรงบิดนะ2ก็คือเข็มนะลักษณะของเข็มที่เมื่อเราขันน็อตเข้าไปนะครับหรือโบนเข้าไปเนี่ยตัวเข็มเนี่ยนะครับจะเลื่อนนะเลื่อนตำแหน่งนะบอกถึงค่าแรงบิดที่เราทำการขันนะครับอันที่3ก็จะเป็นด้ามจับนะงั้นวิธีการขันเนี่ยนะครับพอเราใช้ประแจวัดแรงบิดนะขันประกอบเข้าไปกับตัวโบนหรือน็อตที่เราจะทำการขันแล้วเนี่ยนะครับนะตัวเข็มจะเลื่อนไปตามค่าที่เราขันอยู่นะก็จะมีสเกลบอกค่าในการขันโบหรือน็อตถ้าเป็นระบบที่เป็นฟุตบอลนะครับก็จะมีกำหนดอยู่ทางด้านบนนะครับเริ่มจากศูนย์นะเริ่มจากศูนย์ตรงกลางนะครับแล้วก็ขยับไปทางซ้ายหรือทางขวานะครับส่วนสเกลที่2จะเป็นค่าที่บอกถึงกิโลกรัมเมตรนะฮะเช่นเดียวกันก็จะมีสเกลทางด้านศูนย์แล้วก็เลื่อนไปทางซ้ายและขวานะครับนะอันนี้คือในส่วนของประแจวัดแรงบิดที่เราเรียกว่าประแจวัดแรงบิดที่เป็นแบบเข็มนะครับต่อไปตัวนี้จะเป็นประแจวัดแรงบิดที่สามารถปรับตั้งค่าได้นะครับลักษณะของประแจวัดแรงบิดที่ใช้ปรับตั้งค่าได้เนี่ยเขาจะกำหนดค่าเอาไว้ค่าของประแจวัดแรงบิดเอาไว้ว่ามีค่าขันสูงสุดที่เท่าไหร่ในการปรับตั้งค่าแรงบิดที่เราจะทำการขันนะครับนะเราค่าเริ่มต้นนะครับ

ก็จะเป็นหน่วยวัดที่นิวตันเมตรนะครับแล้วก็ฟุตปอนนะครับถ้าเราต้องการขันแรงบิดให้ได้เป็นฟุตปอนนะครับให้เราดูสเกลด้านล่างนะหรือต้องการขันค่าแรงบิดให้ได้เป็นนิวตันเมตรก็ให้ดูที่สเกลด้านบนในกรณีถ้าเกิดว่าเราต้องการกำหนดให้เป็น

แรงบิดที่30ฟุตปอนด์นะครับแล้วก็หมุนสเกลนะปรับตั้งค่าเข้าไปนะครับให้จนถึง30ฟุตปอนด์หรือค่าที่เรากำหนดในกรณีเรากำหนดเป็นฟุตปอนด์นะครับนะเมื่อได้ค่า30แล้วนะครับนะได้ค่า30พอดีนะครับนะเราต้องทำการล็อกที่ก้านปรับตั้งด้วยนะครับล็อกค่าที่ก้านปรับตั้งสำหรับตัวนี้นะก็เป็นประจาวัดแรงบิดลักษณะเดียวกันที่สามารถปรับตั้งค่าได้นะค่าที่เขากำหนดนะครับจะเห็นว่านะมีค่ากำหนดนะตั้งแต่75ถึง400นิวตันเมตรนะครับอันนี้คือหน่วยของประแจวัดแรงบิดที่สามารถปรับตั้งค่าได้สูงสุดนะครับจะเห็นว่าขนาดจะต่างกันนะครับนะเพราะฉะนั้นถ้าอันเล็กก็คือปรับตั้งค่าได้น้อยกว่าอันยาวครับสำหรับมัลติมิเตอร์ในแบบดิจิตอลเนี่ยนะครับก็จะมีส่วนประกอบนะของตัวมัลติมิเตอร์นะครับตัวนี้นะลักษณะของตัวมัลติมิเตอร์นะอันที่2ก็จะคือสายวัดขั้วไฟทางด้านสีดำก็จะเป็นขั้วลบนะสีแดงก็จะเป็นขั้วบวกนะครับนะสำหรับย่านวัดนะครับในตัวมัลติมิเตอร์นะก็จะมีทั้งด้านโวลต์ที่เป็นกระแสสลับแล้วก็โวลต์ที่เป็นกระแสตรงในตัวรถยนต์เนี่ยนะครับเราจะใช้ด้านที่เป็นกระแสตรงนะครับนะแล้วก็จะมีย่านวัดด้านที่เป็นกระแสตรงนะครับนะจะอยู่ฝั่งเดียวกันนะครับก็คือวัดค่าความต้านทานนะครับที่เป็นโอห์มนะวัดกระแสนะครับที่เป็นแอมแปร์นะครับแล้วก็วัดโวลต์นะครับนะที่เป็นแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่หน่วยเป็นโวลต์นะการใช้งานนะครับก็คือเราจะนำเอาสายขั้วไฟนะครับมาต่อเข้ากับตัวมัลติมิเตอร์นะครับนะทั้งด้านขั้วลบนะครับแล้วก็ด้านที่เป็นขั้วบวกแล้วก็ทำการเปิดเครื่องนะครับเครื่องก็จะแสดงตัวเลขนะที่เป็นค่าเริ่มต้นที่จะใช้ในการวัดได้นะสำหรับถ้าเราต้องการที่จะทำการตรวจวัดโวลต์นะครับความต้านทานหรือกระแสนะเราก็จะต้องปรับไปในตำแหน่งย่านนั้นๆ นะครับอันนี้คือความต้านทานอันนี้คือกระแสนะวัดกระแสนะส่วนหน้านี้คือวัดโวลต์นะครับครับสำหรับมัลติมิเตอร์นะที่ใช้ในงานซ่อมรถยนต์นะส่วนใหญ่แล้วนะครับมัลติมิเตอร์ที่ใช้ในงานซ่อมรถยนต์เนี่ยนะครับนะที่เป็นลักษณะเป็นแบบเข็มเราเรียกว่ามัลติมิเตอร์ที่เป็นแบบเข็มนะฮะในรถยนต์เนี่ยกระแสไฟหรือแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่เกิดขึ้นในรถยนต์เนี่ยนะครับจะเป็นลักษณะของไฟกระแสตรงในตัวย่านวัดของมัลติมิเตอร์ที่เป็นแบบเข็มเนี่ยนะครับเราก็จะใช้ย่านวัดที่เป็น DCV ตัวย่อนะครับนะตัวย่อ DCV ก็คือไฟกระแสตรงนะตัววัดไฟกระแสตรงนะครับหรือ DCA นะวัดแอมป์ของไฟกระแสตรงได้นะครับสำหรับย่านวัดที่เป็นแรงดันไฟฟ้าหรือเป็นค่าโวลต์นะครับของไฟกระแสตรงนะฮะในมัลติมิเตอร์นะฮะก็เราจะต้องทำการปรับ
ค่าที่จะทำการวัด

0: แรงดันนะครับภายในนะที่เกิดขึ้นนะครับส่วนย่านวัดที่2ก็คือ DCA นะครับก็คือวัดกระแสนะครับของไฟกระแสตรงนะฮะเราก็จะต้องปรับมาที่ย่านวัดที่เป็น DCA ส่วนที่3จะเป็นขั้ววัดไฟนะครับก็จะเป็นสัญลักษณ์สีแดงแล้วก็สีดำนะครับให้รู้กันว่าโดยปกติแล้วสีแดงจะเป็นด้านขั้วบวกสีดำจะเป็นด้านขั้วลบนะครับ
1: ครับต่อไปจะเป็นการสาธิตในเรื่องของการใช้มัลติมิเตอร์แบบเข็มนะโดยยกตัวอย่างเราจะต้องทำการปรับย่านวัดนะครับมาที่ DC โวลต์นะโดยที่ตั้งค่าโวลต์ให้มากกว่าค่าโวลต์ของแบตเตอรี่กรณีอย่างเช่นค่าแบตเตอรี่มี12โวลต์ในรถยนต์มี12โวลต์เราจะต้องปรับค่าโวลต์ไปที่50โวลต์ของตัวมัลติมิเตอร์ต่อไปจะเป็นการตรวจวัดค่าแรงเคลื่อนไฟฟ้าในแบตเตอรี่ว่าจะมีค่าเท่าไหร่โดยการนำเอาขั้วสายบวกแล้วก็สายลบของมัลติมิเตอร์ออกมาทางด้านสายบวกจะเป็นสีแดงจิ้มไปที่วัดไปที่ขั้วบวกของแบตเตอรี่ทางด้านสีดำขั้วลบให้จิ้มไปที่ขั้วลบของแบตเตอรี่และสังเกตที่เข็มค่าของ DC โวลต์นะครับที่ตัว0ถึง50สังเกตค่านะครับ DC โวลต์นะครับที่ตัว0 10 20 30 40 50เมื่อเราวัดค่าของแรงเคลื่อนของแบตเตอรี่แล้วเนี่ยนะครับเข็มจะแสดงที่สเกล10 13โวลต์นะครับ13โวลต์

สวัสดีครับนักเรียนทุกคนนะครับพบกับครูเบียร์นะครับวันนี้ครูจะมาสอนขนมไทยอะไรเอ่ยกันอีกแล้วนะครับนะครับครูเบียร์นะครับบดินทร์อินก๋วยนะครับตอนนี้ครูอยู่ที่ห้องนะครับปฏิบัติการอาหารนะครับณวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศนะครับแผนกวิชาอาหารและโภชนาการวันนี้ครูจะมาสอนทําขนมทับทิมกรอบทับทิมกรอบนะครับเป็นขนมไทยนะครับที่มีมาตั้งแต่ในยุคกรุงของรัตนโกสินทร์นะครับก็คือตอนช่วงสมัยรัชกาลที่5นะครับขนมไทยชนิดนี้นะครับอันนี้คนไทยเป็นคนคิดคนเองเลยนะครับเป็นของนะครับคนไทยแท้ๆเลยนะครับคนไทยเป็นคนคิดค้นขนมนี้นะครับเป็นขนมที่อยู่ในวังนะครับก่อนที่จะมีการเลิกทาสนะครับในรัชกาลที่5นะครับก่อนที่สนมนะครับแล้วก็แม่ครัวต่างๆนะครับที่อยู่ในเรือนนะครับอยู่ในวังนะครับได้ออกมาเป็นนะครับประชาชนชาวบ้านนะครับโดยที่ไม่มีการเป็นทาสนะครับขนมไทยชนิดนี้นะครับมีหน้าตาที่สวยงามนะครับมีทั้งสีแดงนะครับแล้วก็จะเรียกว่าทับทิมสีเขียวเราก็จะเรียกว่ามรกตนะครับฉะนั้นวันนี้อาจารย์ก็จะนํามาทั้ง2สีเลยนะครับทั้งสีแดงครับเรียกว่าทับทิมกรอบนะครับสีเขียวเรียกว่ามรกตกรอบนักเรียนครับเดี๋ยวต่อไปนะครับเราก็จะมาดูนะครับวัตถุดิบนะครับและขั้นตอนในการทำนะครับทับทิมสยามนะครับหรือทับทิมกรอบนั่นเองนะครับแล้วก็มรกตกรอบนะครับว่าหน้าตาสีสันนะครับและความสวยงามเนี่ยจะเป็นดังที่ได้มีนามว่าทับทิมกรอบและอัญมณีสยามนะครับหรือว่ามรกตกรอบไหมนะครับวันนี้เรามาดูกันนะครับวัตถุดิบนะครับในการทำทับทิมสยามหรือทับทิมกรอบนะครับมีอะไรบ้างนะครับอันดับแรกนะครับเรารู้จักกันดีนะครับแห้วนะครับแห้วนะครับหรือว่า

ึงจะเรียกอีกชื่อหนึ่งก็คือว่าสมหวังนะครับแห้วนะครับหรือสมหวังนะครับเป็นพืชนะครับที่อยู่ในตระกูลเดียวกับหญ้านะครับเป็นพืชที่อยู่ในนาเนาะคนส่วนใหญ่เนี่ยนะครับจะปลูกมากในทางจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับจะเป็นพืชที่เป็นนะครับหัวอยู่ได้ใต้ดินนะครับแล้วก็มีลำต้นเหมือนต้นหญ้านะครับที่เราเคยเห็นกันนะครับทับทิมกรอบทับทิมสยามนะครับเราได้วัตถุดิบหลักคือแห้วนะครับจะมีรสชาติหวานนะครับเพราะว่าในตัวของแห้วเนี่ยมีการสะสมสารอาหารไว้นะครับก็จะมีคาร์โบไฮเดรตมีแป้งเยอะนะครับทำให้ตัวแห้วเนี่ยมีรสชาติหวานนะครับวันนี้ที่อาจารย์นำมาใช้ก็คือแห้วต้มสุกนะครับหรือถ้าเราหาซื้อแห้วต้มสุกไม่ได้เราก็สามารถใช้แห้วสดนะครับที่มีขายตามห้างสรรพสินค้าทั่วไปหรือแห้วกระป๋องนะครับก็หาซื้อได้ใช้ได้เหมือนกันนะครับในกรณีที่เราหาแห้วสดไม่ได้หรือแห้วต้มสุกไม่ได้นั่นเองนะครับต่อไปนะครับจะเป็นแป้งมันแป้งมันก็คือแป้งมันสำปะหลังนะครับทำจากอะไรทำจากหัวมันสำปะหลังนะครับนำไปผ่านการโม่นะครับจนเกิดเป็นแป้งนะครับแป้งมันสำปะหลังนะครับมีลักษณะเป็นยังไงมีลักษณะมีความขาวนะครับแต่ว่าจะมีความหยาบเล็กน้อยนะครับของเนื้อสัมผัสแป้งนะครับเนื้อสัมผัสของแป้งนะครับลักษณะของแป้งมันนะครับจะมีความใสวาวและมีความเหนียวนะครับเวลานำไปต้มนะครับจะเป็นแป้งจะมีความใสนะครับแล้วก็จะมีความเหนียวนุ่มนะครับต่อมาน้ำตาลทรายนะครับน้ำตาลทรายน้ำตาลทรายที่ครูนำมาวันนี้นะครับเราจะไปทำเป็นน้ำเชื่อมนี่ครับน้ำเชื่อมใสนะครับสำหรับทานคู่กับทับทิมสยามทับทิมกรอบแล้วก็มรกตนะครับต่อไปก็จะเป็นกะทินะครับกะทิเหมือนเดิมนี่ครับเป็นกะทิกล่องนะครับแต่ถ้าเราหากะทิสดได้ก็จะดีนะครับขั้นตอนต่อมานะครับก็จะมีเกลือนะครับในการตัดรสหวานเค็มนะครับในขนมไทยเราขาดไม่ได้เลยคือเกลือต่อมาเป็นสีผสมอาหารสีเขียวนะครับอาจารย์ใช้เป็นสีเขียวแอปเปิ้ลนะครับสีเขียวนะครับหรือจะใช้สีเขียวใบไม้ก็ได้แล้วแต่ความชอบนะครับเราต้องการเข้มมากเข้มน้อยต่อไปนะครับเป็นสีแดงนะครับสีแดงจากสีผสมอาหารนะครับหรือถ้าเราหาสีแดงจากสีผสมอาหารไม่ได้เราก็สามารถใช้น้ำหวานนะครับยี่ห้อหนึ่งได้นะครับที่ให้สีแดงนะครับหรือสีเขียวนั่นเองนะครับต่อมาสิ่งที่เราใช้อีกอย่างนึงก็คือกลิ่นมะลินะครับกลิ่นมะลิเราจะใส่ไปในน้ำเชื่อมเพื่อให้มีความหอมละมุนนะครับให้ออกมาเป็นความแบบหอมไทยๆนะครับเพราะว่าเราไม่สามารถหาน้ำลอยดอกมะลิได้นะครับเพราะว่าน้ำลอยดอกมะลิสมัยนี้นะครับมันมีสารเคมีเจือปนเยอะมากนะครับทำให้เราต้องใช้กลิ่นสังเคราะห์นะครับต่อมาเป็นใบเตยนะครับใบเตยที่เราจะใช้วันนี้ก็เป็นใบเตยแก่นะครับใบเตยแก่เราจะมัดเป็นปมแบบนี้นะครับมัดเป็นกลมเพื่ออะไรครับเราก็จะไปใส่ในน้ำเชื่อมนะครับให้มีความหอมของใบเตยนะครับปนลงไปด้วยนะครับวัตถุดิบเราก็มีไม่ยากมีไม่เยอะนักเรียนก็สามารถหาได้นะครับโดยไม่ยากเย็นเลยถ้าในกรณีเราหาแห้วไม่ได้เลยจริงๆเนี่ยทั้งแห้วกระป๋องแห้วสดแห้วต้มแห้วยังไงก็ได้เราหาไม่ได้เลยเราสามารถใช้มันแก้วได้นะครับมันแก้วก็จะเป็นสีขาวนะครับเป็นพืชหัวชนิดนึงที่อยู่ใต้ดินเหมือนกันแต่ว่ารสชาติจะไม่อร่อยเท่ากับแห้วครับขั้นตอนแรกนะครับเราจะต้องต้มน้ำเชื่อมก่อนนะครับก่อนที่เราจะทำตัวทับทิมกรอบของเรานะครับขั้นตอนแรกอาจารย์ก็ต้องเปิดไฟนะครับขออนุญาตนะครับเปิดไฟนะครับเราจะใช้ไฟแรงนะครับใช้กระทะทองนะครับตั้งไฟนะครับใส่น้ำลงไปนะครับอัตราส่วนนะครับน้ำ1ต่อน้ำตาล1นะครับใส่น้ำนะครับแล้วอาจารย์ก็ใส่น้ำตาลทรายขาวนะครับลงไปทีนี้เราต้องคอยคนนะครับพอเราใส่น้ำตาลลงไปแล้วเนี่ยเราต้องคอยคนให้เปิดไฟแรงนะครับเพื่อคนให้น้ำตาลละลายนะครับถ้าน้ำตาลไม่ละลายเนี่ยนะครับตัวน้ำเชื่อมมันจะไม่มีความใสนั่นเองนะครับ
เปิดไฟแรงนะครับนักเรียนเราจะเปิดไฟแรงแล้วก็คนให้น้ําตาลละลายทําไมเราต้องเปิดไฟแรงเพราะว่าถ้าเราเปิดไฟอ่อนเนี่ยกว่าน้ําตาลจะละลายนะครับอาจจะทําให้ตัวน้ําเชื่อมเราเนี่ยมันไม่เซตตัวเป็นน้ําเชื่อมที่ใสดีนะครับเราจะเปิดไฟแรงก่อนนะครับพอน้ําเชื่อมละลายเนี่ยพอตัวน้ําตาลละลายเนี่ยเราก็ค่อยเบาเป็นไฟกลางนะครับต้มให้เดือดนะครับแล้วก็คนไปเนาะนะครับระหว่างที่เราคนนะครับก็ระวังความร้อนจากเตาด้วยนะครับนักเรียนอ่ะเราก็มาดูครับน้ำตาลก็เริ่มละลายพอน้ำตาลเริ่มละลายแล้วนะคะอาจารย์ก็จะเบาไฟลงนะครับอ่ะเบาไฟลงเป็นไฟกลางนะครับไฟกลางแล้วก็ต้มน้ำเชื่อมไปนะครับทีนี้เราก็รอให้น้ำเชื่อมเดือดนะครับแล้วก็รอให้น้ำเชื่อมเดือดก่อนนะครับระหว่างเราที่รอเนี่ยให้น้ำเชื่อมเดือดเนี่ยนะครับเราก็จะมาทำตัวทับทิมกรอบกันนะครับอ่ะเราก็ตั้งไว้นะครับให้น้ำเชื่อมเดือดนะครับจนข้นในระดับหนึ่งหลังจากที่เราตั้งน้ำเชื่อมแล้วเนี่ยนะครับนักเรียนทุกคนนะครับระหว่างที่เราลองน้ำเชื่อมเดือดนะครับหรือน้ำเชื่อมเป็นข้นตามที่เราต้องการนะครับระหว่างนี้เรามาเตรียมตัวทับทิมกรอบกันนะครับอ่ะแล้วก็จะนำเขียงมานะครับมีดนะครับเรานะครับใช้แห้วนะครับหั่นนะครับหั่นเป็นสามเหลี่ยมนะครับสี่เหลี่ยมลูกเต๋านะครับหั่นเป็น3ชิ้นนะครับแล้วเราก็หั่นเป็นสี่เหลี่ยมลูกเต๋านะครับหรือเป็นสี่เหลี่ยมก็ได้นะครับหรือหั่นเป็นชิ้นพอดีคำนะครับตามที่นักเรียนต้องการนะครับหั่นประมาณ3ทีนะครับแล้วเราก็ใส่ถ้วยที่เราเตรียมไว้นะครับใส่ถ้วยนะครับแล้วก็หั่นนะครับหั่นชิ้นเล็กหั่นชิ้นใหญ่นะครับหั่นให้เป็นชิ้นพอประมาณเดียวอย่าหั่นเล็กไปอย่าหั่นใหญ่เกินไปนะครับหั่นให้เป็นชิ้นเดียวกันนะครับแล้วก็หั่นค่อยๆหั่นไปนะครับจนได้1ถ้วยนะครับวิธีการเลือกแห้วนะครับเราก็เลือกแห้วที่มีความแข็งนะครับไม่อ่อนเกินไปนะครับแล้วก็ไม่นุ่มเกินไปนะครับเพราะว่าถ้าเราใช้แห้วที่มีความแข็งเนี่ยเวลาเรานําไปต้มเนี่ยนะครับแห้วก็จะมีความกรอบนะครับกรอบมากนะครับอาจารย์ก็จะหั่นแห้วครับปึ๊บปึ๊บนะครับหั่นนะครับถ้าบางคนชอบชิ้นใหญ่นะครับก็หั่นชิ้นใหญ่แต่ถ้าบางคนชอบชิ้นเล็กๆนะครับก็จะน่ารักน่ารักนะครับหั่นชิ้นใหญ่ก็จะพอดีคำนะครับแต่ก็อย่าหั่นใหญ่เกินไปนะครับสำหรับผู้สูงอายุบางท่านนะครับอาจจะดูว่าโอ้ยชิ้นใหญ่มากเลยเคี้ยวไม่เข้านะครับนะครับประมาณนี้นะครับอาจารย์ก็จะหั่นนะครับแห้วออกไปนะครับถ้าสมมุติเราไม่มีแห้วอย่างที่อาจารย์กล่าวไปนะครับก็เราสามารถซื้อมันแก้วนะครับมันแก้วเนาะนะครับนักเรียนก็สามารถใช้มันแก้วได้นะครับอาจารย์ก็เอาแห้วใส่ถ้วยนะครับตักแห้วใส่ถ้วยนี่ครับหั่นไปนะครับหั่นระหว่างรอน้ําเดือดนะครับเราก็หั่นแห้วไปนะครับ

เราจะหั่นแห้วนะครับแบ่งเป็น2ถ้วยนะครับถ้วยที่1นะครับเราจะทําทับทิมสยามหรือทับทิมกรอบนะครับส่วนถ้วยที่2นะครับเราจะทําเป็นมรกตนะครับทับทิมกับมรกตต่างกันยังไงทับทิมสีอะไรครับนักเรียนทับทิมต้องเป็นสีแดงนะครับหรือรูบี้ถ้าเป็นสีเขียวนะครับเรียกว่าเอมเมอรัลด์หรือว่ามรกตนั่นเองนะครับอันนี้ถ้วยที่1นะครับถ้วยที่2นะครับจะแบ่งเป็น2ถ้วยนะครับแล้วก็หั่นไปเลยนะครับเหมือนกับถ้วยแรกเลยหั่นไปนะครับอาจารย์จะเร่งสปีดนะครับในการหั่นนะครับเวลาการใช้มีดนะครับนักเรียนก็ต้องระวังนิดนึงนะครับถ้าเป็นเด็กเล็กนะครับต้องมีผู้ปกครองคอยกำชับอยู่ด้านข้างนะครับอย่าทำด้วยตัวเองนะครับมัน

จะเกิดอุบัติเหตุได้นะครับนักเรียนต้องมีสตินะครับในการทำอาหารนะครับเวลาการใช้อุปกรณ์ของมีคมนะครับควรมีสตินะครับควรมีผู้ปกครองอยู่ใกล้ๆนะครับถ้าเป็นนักเรียนตัวน้อยๆนะครับแต่ถ้านักเรียนโตแล้วก็ต้องมีสตินะครับอย่าทําไปและเล่นกันไปนะครับไม่งั้นจะเกิดอุบัติเหตุได้นะครับแฮวที่อาจารย์ใช้ก็คือแฮวต้มสุกนะครับวันนี้นะครับอาจารย์หาแฮวดิบไม่ได้นะครับวันนี้ก็เลยต้องใช้แฮวต้มสุกแทนนะครับแต่ถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้เหมือนกันนะครับไม่ใช่ปัญหาเลยโอเคนะครับเราได้แฮวนะครับที่เราคุยกันไว้นะครับทั้งหมด2ถ้วยนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับอาจารย์จะนำแฮวมานะครับใส่สีนะครับสีแรกก็คือสีเขียวนะครับก็คือมรกตนะครับอาจารย์ใส่ไปนะครับแล้วก็เอาช้อนนะครับคลุกนะครับคลุกให้เข้ากันนะครับให้เกิดเป็นสีเขียวนะครับให้เป็นสีเขียวทั่วกันนะครับเทคนิคนะครับถ้าเราอยากให้สีเขียวมันอ่อนลงนะครับเราก็ใส่น้ำเจือลงไปในสีผสมอาหารได้นะครับสีของตัวมรกตเราก็จะอ่อนลงนะครับแต่วันนี้นะครับอาจารย์ใส่ผสมไปแล้วหน่อยนึงนะครับสีก็จะออกเขียวๆนะครับนะครับก็จะเป็นสีเขียวนะครับก็จะเป็นมรกตที่เราคุยกันไว้นะครับอีกสีหนึ่งนะครับแล้วก็จะใส่เป็นสีแดงนะครับที่อาจารย์ได้บอกไปนะครับจะเป็นสีทับทิมนะครับราดลงไปนะครับเป็นยังไงบ้างครับสีน่ากินมากนะครับอาจารย์ก็จะคลุกนะครับคลุกสีนะครับจะใช้เป็นสีธรรมชาติหรือสีสังเคราะห์ก็ได้นะครับแต่ถ้าเป็นสีสังเคราะห์สีมันก็จะเลือกเฉดได้นะครับแต่ถ้าเป็นสีธรรมชาติสีมันจะอ่อนนะครับและส่วนใหญ่เวลาเรามาทำเนี้ยมันก็จะไม่ค่อยติดนะครับมันจะไม่ค่อยติดตัวแฮวเท่าไหร่นะครับสีก็จะไม่ค่อยสวยนะครับเรียบร้อยนะครับได้ทับทิมสยามกับมรกตแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเรามาดูน้ำเชื่อมกันนะครับว่าน้ำเชื่อมเราเดือดแล้วนะครับว่าเป็นยังไงน้ำเชื่อมอาจารย์เดือดแล้วนะครับอาจารย์ขอดูน้ำเชื่อมนะครับน้ำเชื่อมนะครับที่เราต้องการเนาะเดือดแล้วนะครับเราไม่ต้องการน้ำเชื่อมที่เข้มข้นจนเกินไปนะครับแต่ว่าน้ำเชื่อมเราก็นะครับอาจารย์จะเปิดไฟแรงขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับเดือดแล้วแต่ว่ายังไม่เข้มข้นเท่าที่อาจารย์ต้องการนะครับอาจจะขอรออีกสัก2นาทีนะครับระหว่างที่รอน้ำเชื่อมอีก2นาทีนะครับเรากลับมาทำตัวทับทิมสยามกับมรกตต่อนะครับอาจารย์จะเตรียมถาดขึ้นมา1ใบนะครับเตรียมถาดขึ้นมา1ใบและตะแกรงนะครับหรือเป็นกระชอนก็ได้นะครับสำหรับร่อนแป้งนะครับขั้นตอนแรกนะครับอาจารย์ก็จะเอาตัวมรกตหรือทับทิมนะครับที่อาจารย์เตรียมไว้แล้วนะครับใส่แป้งมันลงไปก่อนนะครับรองก้นนะครับแล้วก็ใส่ทับทิมลงไปนะครับลงไปคลุกกับแป้งนะครับลงกับไปคลุกกับแป้งนะครับนะครับแล้วก็ใส่แป้งลงไปเพิ่มนะครับทีนี้เราก็ใช้มือนะครับในการคลุกนะครับคลุกแป้งนะครับคลุกแป้งกับตัวแฮวนะครับนะครับคลุกไปนะครับให้ตัวแป้งเนี่ยเกาะกับตัวแฮวนะครับให้เกิดให้ไม่เห็นสีชมพูนะครับเดี๋ยวเราจะมาเคาะแป้งออกนะครับนะครับทีนี้เราก็เอากระชอนขึ้นมานะครับหยิบตัวทับทิมสยามของเรานะครับขึ้นมานะครับขึ้นมาเนาะพร้อมแป้งนะครับเราหยิบขึ้นมาเลยนะครับนักเรียนนะครับมันก็จะเป็นเหมือนศิลปะอย่างนึงนะครับแล้วเราก็ร่อนนะครับร่อนแป้งส่วนเก

เอินออกทำไมเราถึงต้องร่อนแป้งส่วนเกินออกเพราะว่าแป้งส่วนเกินมันจะทำให้เกิดอะไรฮะเวลาเรานำตัวทับทิมสยามหรือทับทิมกรอบเราเนี่ยไปต้มนะครับมันจะเกิดแป้งติดก้นหม้อได้นะครับแล้วก็เคาะแล้วก็แยกใส่ถ้วยที่เราเตรียมไว้ครับนี่ครับเราก็ใส่ถ้วยนะครับที่เหลือก็ใส่อีกอันนึงอีกสีนึงเราก็แยกกันนะครับก็จะเอาแป้งโรยลงไปก่อนแล้วก็ใส่มรกตลงไปแล้วก็ใส่แป้งมันลงไปเพิ่มเติมนะครับแล้วก็คลุกนะครับให้แป้งกับตัวมรกตเข้ากันนะครับคลุกเบาๆนะครับไม่ต้องคลุกแรงนะครับเรียบร้อยออกนะครับร่อนแป้งส่วนเกินออกนะครับแล้วก็ใส่ถ้วยนี่ครับครับทีนี้อาจารย์ก็จะนําน้ําเชื่อมตักใส่ถ้วยนะครับน้ําเชื่อมที่เราต้องการนะครับแต่ก่อนนั้นนะครับอาจารย์จะใส่ใบเตยลงไปนิดนึงนะครับให้มีกลิ่นหอมของใบเตยนะครับไม่นานนะครับลงไปนะครับแล้วเราก็จะตักน้ําเชื่อมขึ้นนะครับแล้วเราก็ตักน้ําเชื่อม ขึ้นมานะครับแต่อาจารย์จะบอกว่าเราจะต้องใส่กลิ่นมะลิที่เราเตรียมไว้ด้วยนะครับลงไปในน้ําเชื่อมเพื่อให้มีความหอมนี่ครับใส่ลงไปนะครับลงไปคนปุ๊บทีนี้อาจารย์จะตักน้ําเชื่อมใส่ถ้วยนะครับพักให้เย็นนะครับน้ําเชื่อมเราจะตักไว้สองถ้วยนะครับแล้วก็ปิดไฟนะครับอันนี้ยกลงนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับอาจารย์จะตั้งน้ำนะครับสำหรับต้มตัวมรกตกรอบกับทับทิมกรอบนะครับนั่งกระทะเปิดไฟแรงนะครับใส่น้ำเปล่าลงไป

ครับนักเรียนครับทีนี้นะครับมาดูขั้นตอนต่อไปนะครับน้ําเดือดแล้วนะครับพอน้ําเดือดแล้วเนี่ยนะครับอาจารย์ก็จะนํานะครับทับทิมกรอบเรานะครับทั้ง2สีนะครับลงไปต้มในน้ํานะครับให้สุกนะครับนะครับเราก็จะต้องค่อยๆใส่นะครับค่อยๆใส่ลงไปนะครับปึ๊บค่อยๆหย่อนลงไปพอเราใส่ไปแล้วนะครับทีนี้เราต้องใช้กระชอนนะครับคนนะครับคนขึ้นมานะครับเพื่ออะไรถ้าเราไม่คนขึ้นมานะครับตัวทับทิมกรอบเรามันจะติดก้นกระทะนะครับหรือก้นหม้อนะครับมันจะทําให้ไหม้นะครับเราจะรู้ได้ไงว่าทับทิมกรอบเราสุกแล้วนะครับเราจะสังเกตได้ว่าเขาจะลอยตัวขึ้นมาเหนือน้ํานะครับเราลองสังเกตนะครับตอนนี้เริ่มมีนะครับตัวทับทิมกรอบเราเริ่มลอยน้ําขึ้นมาแล้วนะครับสังเกตนะครับเริ่มมีแล้วนะครับเริ่มลอยขึ้นมาแล้วนะครับเราจะต้มไปนะครับจนเขาลอยขึ้นมานะครับจนครบนะครับแล้วเราจะตักออกมาแช่ในน้ําเย็นนะครับหรือน้ําอุณหภูมิห้องนะครับเพื่อดับร้อนนี่ครับเริ่มลอยขึ้นมาแล้วนะครับเห็นไหมครับนักเรียนตัวทับทิมกรอบเริ่มลอยขึ้นมาแล้วนะครับแสดงว่าแป้งสุกแล้วนะครับน้ำนะครับต้องต้มตามน้ำเดือดเท่านั้นนะครับห้ามต้มน้ำไม่เดือดไม่ฉะนั้นนะครับแป้งมันจะหลุดออกจากตัวขนมนี่ครับทีนี้นะครับสุกแล้วนะครับตัวขนมลอยขึ้นมานะครับลอยขึ้นมาได้ที่แล้วนะครับเราก็จะตักขึ้นมานะครับแช่ในน้ำเย็นนะครับ

นี่ครับเป็นยังไงครับสีสันชมพูนะครับออกแดงนะครับตากแช่น้ำเย็นไว้นี่ครับต่อไปนะครับก็จะเป็นสีเขียวเนาะเมื่อกี้เราใส่สีชมพูนะครับใส่สีเขียวลงไปได้เลยนะครับระหว่างรอสีเขียวนะครับเราก็ตักสีชมพูนะครับหรือสีแดงของเราเนี่ยแช่ไว้ในน้ำเชื่อมที่เราเตรียมไว้นะครับนี่ครับใส่ลงไปทำไมเราต้องแช่ในน้ำเชื่อมครับเพราะว่าเราจะให้สีของทับทิมกรอบเรานะครับมีความมันมีความงาวมีความวาวนะครับและมีรสชาติที่หวานในตัวนะครับแช่ไว้นะครับก็จะได้ครับเราก็มาดูสีเขียวของเรานะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเริ่มสุกแล้วนะครับเริ่มลอยนะครับตัวทับทิมกรอบเราก็เริ่มลอยขึ้นนะครับเริ่มลอยแล้วนะครับทีนี้ก็ตักออกนะครับแช่ในน้ำเย็นเหมือนเดิมนะครับแช่ในน้ำเย็นนะครับแล้วเราก็ปิดไฟนะครับตักตัวนะครับน้ำครีมกรอบเราสีเขียวนะครับใส่ในน้ำเชื่อมที่เราเตรียมไว้นะครับแช่ไว้นี่ครับนะครับแช่นะครับ

0: นะครับแช่ไว้นะครับระหว่างนี้นะครับระหว่างที่เรารอตัวทับทิมกรอบเราอิ่มน้ำเชื่อมนะครับเราก็จะมาทำการเตรียมน้ำกะทิกันนะครับครับนักเรียนหลังจากที่เรานำตัวทับทิมกรอบเรานะครับทั้งสองสีเนี่ยแช่ในน้ำเชื่อมนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับอาจารย์ก็จะนำตัวน้ำกะทิที่เราเตรียมไว้นะครับนำไปต้มในกระทะนะครับเปิดไฟนะครับเราจะใช้กระทะทองนะครับในการต้มน้ำกะทินะครับเราจะเปิดไฟกลางนะครับจะไม่เปิดไฟแรงนะครับเดี๋ยวกะทิจะแตกมันนะครับใส่กะทิลงไปนะครับใส่กะทินะครับลงไปทีนี้เราก็จะทำการคนนะครับคนให้กะทิเดือดนะครับแต่เราไม่ต้องการให้กะทิเดือดปุดๆนะครับเราแค่ต้องการให้กะทิมันเดือดแล้วมีความร้อนนะครับร้อนหน่อยๆนะครับแล้วเราก็ใส่เกลือลงไปนะครับประมาณนิดเดียวนะครับประมาณ1ส่วน2ช้อนชานะครับไม่ต้องใส่เยอะมากนะครับเราแค่ใส่เพื่อดับเพื่อตัดรสนะครับของขนมของเรานี่ครับคนกะทินะครับให้ร้อนนะครับให้กะทิร้อนนะครับถ้ากะทิเราไม่คนนะครับจะเกิดการแตกมันนะครับการแตกมันคืออะไรคือการแยกชั้นของน้ํากับตัวไขมันของกะทินะครับเราจะเห็นได้ชัดเจนนะครับในการทําแกงต่างๆแต่วันนี้เราทําขนมนะครับเราต้องการน้ํากะทิที่มีความขาวนะครับเราจะไม่ต้องการกะทิที่แตกมันนั่นเองนะครับแล้วก็จะคนไปให้กะทิเดือดนะครับรอให้กะทิเดือดสักพักนึงนะครับคนไปตอนนี้นะครับกลิ่นเริ่มหอมแล้วนะครับเริ่มมีความหอมของกะทิเกิดขึ้นมานะครับลอยขึ้นมาากะทิเราเริ่มเดือดแล้วคนนะครับแล้วก็ตั้งไว้สัก3นาทีนะครับกะทิเริ่มเดือดแล้วนะครับสังเกตได้จากในหม้อนะครับเริ่มมีฟองขึ้นแล้วนะครับกะทิเริ่มเดือดนะครับเห็นไหมครับนักเรียนกะทิเราเดือดแล้วนะครับทีนี้เราก็จะปิดไฟเลยนะครับปิดไฟเลยก็ตั้งไว้นะครับกะทิเราเดือดแล้วขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะจัดทับทิมกรอบนะครับในการเสิร์ฟนี่ครับเราก็จะเอากระชอนนี่ครับตักขึ้นมาก่อนนี่ครับตักตัวทับทิมกรอบขึ้นมานะครับวันนี้เราทำสองสีเนาะนี่ครับฉะนั้นเราก็ใช้ทั้งสองสีเลยนะครับตักขึ้นมานะครับเสด็จน้ำเชื่อมก่อนนะครับแล้วก็ตักใส่จานนะครับสีชมพูนี่ครับแล้วก็สีเขียวนะครับมรกตกรอบเรากับเสด็จน้ำเชื่อมนะครับแล้วก็ใส่สองสีลงไปนะครับใส่ถ้วยนะครับนะครับเรายังมีนะครับที่เราเตรียมไว้ก็คือน้ำเชื่อมนะครับตั้งแต่รอบแรกที่เราเตรียมไว้นะครับเราก็จะเสิร์ฟกับน้ำเชื่อมนะครับใส่น้ำเชื่อมลงไปนะครับราดน้ำเชื่อมลงไปนะครับชอบหวานมากก็ใส่มากนะครับชอบหวานน้อยก็ใส่น้อยนะครับใส่น้ำเชื่อมลงไปนะครับขั้นตอนสุดท้ายนะครับเราก็จะนำกะทิที่เราเตรียมไว้นะครับลงมาเนาะร้อนนะครับแล้วก็จับลงมานะครับกะทิที่เราเตรียมไว้นะครับเราก็คนนะครับนะครับเราก็จะตักใส่นะครับราดลงไปในตัวทับทิมกรอบนี่ครับของเราเนาะราดนะครับน้ำกะทิลงไปนี่ครับราดลงไปนะครับถ้าใครชอบกะทิมากก็ใส่มากนะครับใครชอบน้อยก็ใส่กะทิน้อยนะครับนะครับเรียบร้อยนะครับทับทิมกรอบนะครับกับมรกตกรอบครับครับก็สำหรับนะครับเมนูทับทิมกรอบของเรานะครับตั้งจะเป็นทับทิมกรอบมรกตกรอบนะครับก็เสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับนะครับนักเรียนสงสัยไหมว่าทำไมเวลาครูทำขนมไทยทุกครั้งเนี่ยจะต้องใช้กระทะทองทำไมเราถึงต้องใช้กระทะทองครับเพราะว่ากระทะทองเนี่ยที่เราต้องใช้เนี่ยนะครับที่นักเรียนเคยเห็นเนี่ยหน้าตาเป็นอย่างเงี้ยกระทะเป็นสีทองอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่า กระทะทองนะครับมีสรรพคุณยังไงมีคุณสมบัติยังไงกระทะทองนะครับผลิตจากทองเหลืองแท้นะครับเป็นตัวกระทะที่นำความร้อนได้ดีนะครับเวลาเราใช้กระทะทองเนี่ยทำอาหารทำขนมเนี่ยเวลาเราจุดไฟนะครับตัวของไฟเนี่ยมันจะกระจายทั่วกระทะได้ดีนะครับความร้อนของไฟเนี่ยนะครับมันจะทั่วกระทะเลยนะครับจะมีความร้อนเท่ากันทุกจุดนะครับจะไม่ร้อนไปจุดเดียวเหมือนกับกระทะจีนถ้ากระทะจีนเนี่ยเวลาเราจุดไฟเนี่ยไฟจะร้อนจากตรงกลางและไปรอบๆแต่กระทะทองเนี่ยไฟจะร้อนจากตรงกลางและก็จะแผ่ความร้อนไปให้ทั่วของกระทะเลยนะครับเวลาเรานำกระทะทองเนี่ยไปทำอาหารไปทำขนมนะครับนำไปทอดนำไปผัดนะครับจะได้กระทะขนมเนี่ยหรืออาหารเนี่ยจะมีสีสันที่สวยงามนะครับจะมีสีสันที่ดูน่ากินนะครับโดยเฉพาะการนำไปทอดนะครับกระทะทองมันจะมีความอมน้ำมันนะครับจะไม่ติดกระทะเวลาเรานำไปทอดนะครับนะครับสรุปได้ว่านะครับขนมของเรานะครับสามารถนำไปทำอะไรได้สามารถนำไปทำเป็นงานอดิเรกนะครับนำไปสร้างอาชีพนะครับเพราะนักเรียนเรียนไปแล้วเนี่ยนักเรียนสามารถไปต่อยอดสร้างอาชีพได้นะครับไม่ว่าจะเป็นธุรกิจในครัวเรือนนะครับหรือนักเรียนอาจจะมีที่บ้านเป็นเจ้าของธุรกิจขายร้านขายอาหารอยู่แล้วนะครับครูก็อยากให้นำเนี่ยเมนูอาหารไทยขนมไทยแล้วเนี่ยนะครับนำไปขายในร้านด้วยนะครับมันเป็นเสน่ห์อย่างนึงนะครับของคนไทยเนาะนะครับคำว่าทับทิมสยามกับคำว่ามรกตนะครับเป็นชื่ออัญมณีนะครับที่หาได้นะครับในประเทศไทยแต่ของจริงนะครับก็หาได้ยากแล้วนะครับด้วยความคิดของคนไทยนะครับก็ทำอะไรครับทำการสร้างนะครับจำลองขึ้นมานะครับโดยใช้ชื่อของอัญมณีเป็นชื่อของขนมนะครับทำให้ดูเป็นยังไงครับน่ากินทำให้คนต่างชาติมีความสนใจนะครับเวลาต่างชาติเข้ามาประเทศไทยคุยกับคนไทยว่าโอ้อยู่ทำขนมอะไรทำไมแบบบ้านเขาไม่มีนะครับแต่ทำไมบ้านเราถึงมีนะครับนั่นก็เป็นอีกอย่างที่ตอบโจทย์สำหรับคนไทยนะครับขนมไทยนะครับอย่างที่อาจารย์บอกไปนะครับก็จะมีแต่คนเฒ่าคนแก่ทำแต่เราไม่เคยเห็นเด็กวัยรุ่นยุคใหม่เลยนะครับในการทำขนมเลยนะครับอาจารย์อยากจะให้วัยรุ่นยุคใหม่นะครับนักเรียนนักศึกษาหรือประชาชนทั่วไปนะครับได้นำเมนูต่างๆที่อาจารย์สอนไปนะครับนำไปสร้างอาชีพนำไปประกอบอาชีพนะครับเพิ่มเติมนะครับถ้าเราไม่ทำเป็นอาชีพหลักเราก็สามารถทำเป็นอาชีพเสริมได้นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวนักเรียนนักศึกษาเองนะครับประชาชนทั่วไปนะครับที่ได้เข้ามาติดตามวิดีโอนี้นะครับสำหรับเมนูของครูนะครับขั้นตอนไม่ได้ยากเลยนะครับเทคนิคก็มีอยู่ในคลิปนะครับขั้นตอนง่ายนิดเดียวครับส่วนผสมอุปกรณ์วิธีทำทุกอย่างหาได้รอบตัวนะครับเราไม่จำเป็นต้องไปซื้อเตาอบเครื่องรับเป็นหมื่นสองหมื่นนะครับเรามีแค่กระทะใบเดียวนะครับเราก็สามารถสร้างสรรค์เมนูที่น่ากินและน่ารับประทานแบบนี้ได้เห็นไหมครับใครๆก็ทำได้นะครับไม่ว่าจะเป็นคนแก่เด็กเล็กเด็กโตนะครับสามารถทำเป็นกิจกรรมยามว่างได้ด้วยนะครับสำหรับบางครอบครัวนะครับรายได้น้อยเนาะนะครับก็สละเวลาว่างนะครับทำอะไรนำขนมไทยนะครับที่อาจารย์สอนไปเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเมนูไหนก็ตามที่นักเรียนได้ติดตามกันนะครับนำไปประกอบอาหารนำไปประกอบอาชีพนะครับและเราก็จะได้เงินทองนะครับและก็สกิลนะครับในการสร้างอาชีพของเราขึ้นมานะครับไม่จำเป็นว่าเราจะต้องเรียนจบมานะครับไม่ว่าเราจะจบช่างหรือเราจะจบพาณิชยการหรือเราจะจบม.ปลายเรากลับมาเรียนรู้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรเลยนะครับเราสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลานะครับกับการทำขนมไทยในวันนี้นะครับสำหรับครูนะครับใครมีข้อสงสัยอะไรนะครับสามารถซักถามได้นะครับหรือจะพิมพ์คอมเมนต์ไว้นะครับถ้าอาจารย์มีเวลาจะเข้ามาตอบคำถามข้อสงสัยให้แก่นักเรียนที่สงสัยครับสำหรับขนมไทยนะครับที่อาจารย์สอนในวันนี้นะครับนักเรียนนะครับสามารถนำไปบูรณาการนะครับได้ในรายวิชาขนมไทยเบื้องต้นหรือระดับ ที่สูงกว่านั้นก็คือวิชาขนมไทยนะครับนักเรียนก็สามารถนำรายวิชาเหล่านี้ไปบูรณาการสร้างอาชีพสร้างงานนะครับและก็สร้างอนาคตของตัวเราเองนะครับสำหรับครูนะครับก็นำขนมมาเสนอให้นักเรียนนะครับเพื่อไปประกอบอาชีพกันต่อนะครับถ้ามีอะไรนะครับอาจจะได้ติดตามกันต่อนะครับใน EP ต่อๆไปนะครับ
1: ครับ
0: สำหรับครูเบียร์นะครับนำเมนูนะครับทับทิมกรอบนะครับมรกตกรอบมานำเสนอนักเรียนในวันนี้นะครับในรายวิชาขนมไทยเบื้องต้นนะครับขอให้นักเรียนนำความรู้ในวันนี้นะครับนำไปต่อยอดและสร้างอาชีพในอนาคตนะครับสำหรับครูเบียร์ไปแล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับ EP หน้าสวัสดีครับ

ครับการตรวจสอบระบบระบายความร้อนในรถยนต์นะครับระบบระบายความร้อนในรถยนต์เนี่ยถือว่ามีความสำคัญนะครับถ้าเกิดว่าเครื่องยนต์หรือรถยนต์นะเกิดมีความร้อนขึ้นสูงนะครับโอกาสที่จะทำให้ส่วนประกอบของเครื่องยนต์อย่างเช่นฝาสูบนะก็จะมีการชำรุดเสียหายได้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นในระบบระบายความร้อนเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบสภาพการทำงานแล้วก็ตรวจสอบชิ้นส่วนว่ามีการชำรุดเสียหายหรือไม่นะครับในการตรวจสอบระบบระบายความร้อนนะก็จะมีส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ในการตรวจสอบดังต่อไปนี้ครับนะก็คือ 1. ชุดผ้าคลุมรถนะ 2. ไฟส่องสว่างนะครับ 3. ตัวสร้างแรงดันในระบบระบายความร้อนนะครับ

มีน้ำยาหล่อเย็น5ผ้าทำความสะอาด6ถุงมือนะครับต่อไปจะเป็นวิธีการตรวจสอบระบบระบายความร้อนเราจะทำการคุมผ้าในส่วนประกอบต่างๆของตัวรถก่อนพวงมาลัยแล้วก็เบาะคนขับครับ

เสร็จแล้วให้คุมผ้าบริเวณด้านแก้มรถทั้งสองข้างแล้วก็ด้านหน้ารถโดยเปิดฝากระโปรงขั้นตอนในการปฏิบัติในการตรวจสอบระบบระบายความร้อนของรถยนต์ขั้นตอนแรกนะครับเราจะทำการตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็นในหม้อน้ำและหม้อพักน้ำก่อนอื่นนะครับตรวจสอบระดับน้ำในหม้อพักน้ำถอดสายที่ต่ออยู่กับหม้อพักน้ำออกและตรวจระดับน้ำที่หม้อพักน้ำให้อยู่ในตำแหน่งฟูลให้อยู่ในตำแหน่งฟูลนะครับต่อไปให้ตรวจน้ำในหม้อน้ำโดยการเปิดฝาหม้อน้ำออกครับและดูระดับน้ำในหม้อน้ำต้องอยู่เสมอขอบบนทำการปิดฝาครับต่อไปจะเป็นการตรวจสภาพส่วนประกอบของระบบระบายความร้อนที่เครื่องยนต์นะครับให้ทำการตรวจสภาพที่หม้อพักที่หม้อน้ำดูการรั่วซึมหรือคาบน้ำที่เกิดจากน้ำในหม้อพักน้ำหรือน้ำในหม้อน้ำครับจากนั้นให้ทำการตรวจท่อยางน้ำตัวบนตรวจดูว่าท่อยางน้ำมีสภาพเป็นยางอยู่หรือไม่ถ้าแข็งกรอบหรือแตกร้าวฉีกขาดแสดงว่าเสื่อมสภาพตรวจดูท่อยางน้ำตัวล่างเช่นเดียวกันครับสภาพของท่อยางจะต้องไม่แข็งไม่กรอบและไม่แตกร้าวหรือฉีกขาดตรวจดูสายพานหน้าเครื่องยนต์ที่ขับปั๊มน้ำและมูเล่เผาข้าวเหวี่ยงจะต้องมีความตึงที่เหมาะสมและสภาพสายพานต้องไม่แตกร้าวหรือฉีกขาดตรวจดูปั๊มน้ำดูปั๊มน้ำนะครับว่ามีคราบน้ำจากระบบระบายความร้อนออกมาหรือไม่และตรวจดูในระบบข้อต่อท่อยางต่างๆทางด้านหลังของเครื่องยนต์ว่ามีการแตกร้าวหรือฉีกขาดหรือไม่ขั้นตอนในการตรวจสอบรอยรั่วโดยการใช้แรงดันเข้าไปในระบบระบายความร้อนนะครับให้ทำการถอดฝาหม้อน้ำออกจากหม้อน้ำและประกอบตัวสร้างแรงดันเข้ากับหม้อน้ำแน่ใจว่าฝาที่ประกอบเข้าไปต้องแน่นเรียบร้อยแล้วให้ทำการสร้างแรงดันเข้าไปในระบบระบายความร้อนเทสแรงดันเข้าไปที่10 psi พอถึง10 psi แล้วให้หยุดและทำการตรวจการรั่วซึมของระบบหรือทิ้งไว้สัก2นาทีถ้าเกิดว่าแรงลดลงแสดงว่ามีการรั่วซึมในระบบตรวจในจุดข้อต่อต่างๆของระบบระบายความร้อนถ้าไม่มีการรั่วซึมหรือแรงดันไม่ตก

แสดงว่าไม่มีการรั่วในระบบทำการถอดตัวสร้างแรงดันให้กับหม้อน้ำออกและนำฝาหม้อน้ำมาทำการตรวจสภาพการตรวจสภาพฝาหม้อน้ำให้ดูลักษณะของยางที่ฝาหม้อน้ำต้องไม่ฉีกขาดหรือแตกร้าวและดูความเป็นสปริงของวาล์วแรงดันตัวบนนะครับตัวนี้จะต้องมีความเป็นสปริงและไม่เกิดสนิมและดูการทำงานของวาล์วสูญญากาศที่ฝาหม้อน้ำตรงกลางจะต้องมีการเคลื่อนตัวได้หลังจากนั้นให้ทำการประกอบฝาหม้อน้ำครับเป็นอันว่าการตรวจสอบระบบระบายความร้อนทั้งการตรวจสอบสภาพของระบบระบายความร้อนด้วยสายตาและการสร้างแรงดันในระบบระบายความร้อนรวมทั้งการตรวจสอบฝาหม้อน้ำก็ได้จบลงแล้วครับ

การเชื่อมอาร์ครหัสด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล4ชนิดของรอยต่อและตำแหน่งท่าเชื่อมในอุตสาหกรรมงานเชื่อมอาร์ครหัสด้วยมือมีการเชื่อมผลิตภัณฑ์โครงสร้างหลากหลายซึ่งมีการรับแรงที่ไม่เท่ากันฉะนั้นจึงมีการเลือกรอยต่อหลายๆแบบในกระบวนการเชื่อมผู้ปฏิบัติงานเชื่อมจะต้องมีการฝึกให้ปฏิบัติงานได้ทุกตำแหน่งท่าเชื่อมสำหรับการต่อชิ้นงานเชื่อมก็เช่นกันต้องออกแบบรอยต่อให้เหมาะสมกับความหนาชิ้นงานซึ่งต้องสอดคล้องกับการเตรียมรอยต่อจึงจะส่งผลให้งานเชื่อมมีประสิทธิภาพสูงสุดในการนำไปใช้งานในสภาวะแวดล้อมที่แตกต่างกันออกไปชนิดของรอยต่อในงานเชื่อมโลหะมีดังนี้รอยต่อชนคือการนำชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนกันโดยให้ขอบด้านความหนาของชิ้นงานทั้งสองติดกันหรือเว้นขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อมุมคือการนำขอบของชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนและจะอยู่ในบริเวณปลายสุดของชิ้นงานเกิดเป็นมุมตั้ง90องศาหรืออาจจะมากน้อยกว่า90องศามีอยู่หลายลักษณะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อขอบคือการนำขอบของชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนกันนะขณะให้ผิวงานทั้งสองชิ้นทาบแนบกันรอยต่อเกยคือการนำชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาวางในลักษณะซ้อนเกยกันอยู่แบบขนานกันและแนวเชื่อมที่เกิดขึ้นจะรับแรงเฉือนรอยต่อรูปตัว T คือการนำขอบด้านความหนาของชิ้นงานชิ้นหนึ่งวางตั้งลงบนผิวหน้าชิ้นงานอีกชิ้นหนึ่งให้มีลักษณะเป็นงานรูปอักษรตัว T จะบากงานหรือไม่ขึ้นอยู่กับความหนาของชิ้นงานตัวอย่างลักษณะตำแหน่งท่าเชื่อมต่างๆซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสากลกำหนดตำแหน่งการเชื่อมท่าราบเรียกว่า PA ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PBตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PF ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PBตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PF ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD

ในการเชื่อมชิ้นงานมีผลกระทบเกิดขึ้นกับชิ้นงานก็คือข้อบกพร่องหรือเรียกอีกอย่างว่าความไม่ต่อเนื่องในชิ้นงานเชื่อมการตรวจสอบงานเชื่อมเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับช่างเชื่อมที่ทำการผลิตชิ้นงานต่างๆเพื่อให้ได้งานที่สมบูรณ์ถูกต้องตามมาตรฐานป้องกันปัญหาความเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบงานเชื่อมตามข้อกำหนดแต่ถ้าหากเชื่อมแล้วประกอบไม่ได้ตามความต้องการต้องมีการแก้ไขก่อนการตรวจรับครั้งสุดท้ายข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในงานเชื่อมมีดังนี้ 1. การบิดตัวสาเหตุเกิดจากการสะสมความร้อนหรือ heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานหรือเนื้อวัสดุมากเกิดการขยายตัวและในเวลาการเย็นตัวนานจึงทำให้งานบิดงอวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดความร้อน heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานกรณีใช้อุปกรณ์จับยึดชิ้นงานขณะเชื่อมจะทำให้เกิดความเคล็ดตกค้างในเนื้อวัสดุ 2. การเตรียมแนวเชื่อมไม่ถูกต้องวิธีการแก้ไขทำได้โดยออกแบบแนวเชื่อมต้องเหมาะกับขนาดความหนาของชิ้นงานวิธีการให้ความร้อนก่อนหรือหลังและเชื่อมยึดชิ้นงานจะต้องแข็งแรงโดยต้องหาข้อมูลประกอบหรืออ้างอิง 3. ขนาดแนวเชื่อมไม่เหมาะสมวิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับขนาดแนวเชื่อมให้เหมาะสมกับขนาดความหนาของชิ้นงานซึ่งได้มาจากหลักวิศวกรรมหรือต้องหาข้อมูลประกอบอ้างอิงช่างเชื่อมต้องมีความรู้ knowledge ด้านงานเชื่อมเช่นการปรับกระแสไฟเชื่อมและทักษะฝีมือสกิล 4. การประกอบชิ้นงานเชื่อมต่อฉากไม่ดีมีวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมจะต้องฝึกประกอบชิ้นงานจุดเชื่อมยึดต้องแข็งแรงและต้องเผื่อขนาดการหดตัวเชิงมุมของชิ้นงาน 5. ขาแนวเชื่อมไม่เท่ากันวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมความเร็วแต่ละตำแหน่งในแนวจะต้องไม่เท่ากันด้านบนด้านล่างระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 6. ขอบซ้อนพอกเกยวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมลดความเร็วให้ความร้อนที่เกิดขึ้นที่ขอบแนวเชื่อมเสมอระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 7. การเกิดโพรงอากาศวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสนิมฝุ่นละอองคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงานและอบรถเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 8. การหลอมตัวไม่สมบูรณ์วิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับมุมลวดให้ปะทะเข้าด้านข้างให้มากกว่าเดิมหากมีการสายลวดก็ไม่ควรสายเร็วหรือทำเกล็ดหยาบ 9. แนวเชื่อมซึมลึกน้อยเกินไปวิธีการแก้ไขทำได้โดยประกอบงานให้สนิทเอียงมุมลวดเชื่อมลากบ่อหลอมลักษณะเชื่อมถอยหลัง 10. การกัด

ช่างต้องสังเกตเป็นการเพิ่มทักษะฝีมือหรือสกิล 11. สแลกฝังในวิธีการแก้ไขทำได้โดยสายลวดให้สม่ำเสมอให้ขอบบ่อหลอมนำหน้าลวดเชื่อมขจัดสแลกระหว่างชั้นเชื่อมในกรณีเชื่อมซ้อนแนว 12. รูพุนวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสารมลทินคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงานและอบลวดเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 13. รอยร้าวปลายแนวเชื่อมวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดการดึงตัวของเนื้อเชื่อมที่ปลายแนวเชื่อมโดยเชื่อมเติมเต็มในบ่อหลอมขณะบ่อหลอมกำลังลดแสงสว่างอย่ารอจนบ่อหลอมหมดแสงและปลายลวดเชื่อมต้องอยู่บริเวณบ่อหลอมหากปลายลวดเย็นตัวอาจจะเกิดรูพรุนที่ปลายแนว 14. รอยร้าวบริเวณเขตรอยต่อวิธีการแก้ไขทำได้โดยต้องทราบก่อนว่าวัสดุที่เราจะเชื่อมเป็นวัสดุชนิดไหนหรือต้องมีข้อมูลทางโลหะวิทยา 5. ข้อบกพร่องแนวลากวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมต้องมีการฝึกการเตรียมงานและการประกอบชิ้นงานจึงจะสามารถเชื่อมได้อย่างมีคุณภาพจากโมดูลการฝึกการเชื่อมอาร์คโลด้วยมือช่างเชื่อมคงเห็นแล้วว่าถ้าจะผลิตงานที่มีคุณภาพจะต้องใช้ช่างเชื่อมที่มีความรู้ความสามารถทักษะในการเชื่อมซึ่งต้องได้รับการฝึก

สวัสดีครับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันอังคารที่25สิงหาคม2569กันนะครับในวันนี้ครับประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งและมีฝนตกหนักบางพื้นที่ในภาคเหนือและภาคอีสานตอนบนเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังค่อนข้างแรงในขณะที่ร่องมรสุมครับพาดผ่านประเทศเมียนมาตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนนาราบริเวณอ่าวตังเกียซึ่งพายุลูกนี้นะครับไม่ได้เคลื่อนที่เข้ามาประเทศไทยแต่จะขยับไปทางประเทศจีนครับสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักวันนี้นะครับมีเพียงบางพื้นที่ของภาคเหนือภาคอีสานและภาคกลางครับสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนนะครับมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่

มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนครับมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องซอนเชียงรายพะเยาน่านและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมและมุกดาหารภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่สำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำครับในช่วงนี้ประเทศไทยมีฝนน้อยลงพอจะได้พักตากผ้ากันได้นะครับแล้วกลับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ันชื่นตู้ตะวันมาสู้กันดีกว่า
1: ไม่อ่ะฉันไม่ชอบสงคราม
2: ไม่มีใครชอบสงครามหรอกลูกถึงปู่จะเป็นทหารปู่ก็ไม่ชอบ
1: ไม่มีใครชอบแล้วทำไมเขาถึงทำสงครามกันล่ะคะหนูไม่เข้าใจเลย
2: บางครั้งเราก็เลี่ยงไม่ได้นะอย่างสมัยรัชกาลที่6สยามเราก็ต้องเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1เพื่อผลประโยชน์ของคนในชาติ
0: โอ้เหมือนผมเคยเห็นหนังสือเรื่องนี้ของพ่ออยู่ที่ชั้นหนังสือ

0: ะวันไปช่วยฉันหยิบหน่อย
1: อะไรของนายไปหยิบคนเดียวไม่ได้หรือไง
2: ฮึฮะ
3: อนุสาวรีย์ทหารอาสาสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2462
1: นี่มันอะไรเนี่ย
4: น้องๆมาทำไมวันนี้งานเขามีพรุ่งนี้นะ
1: งานอะไรหรอครับพี
4: ่เอ้าก็พิธีเปิดอนุสาวรีย์ทหารอาสานี่ไงล่ะที่นายหลวงให้สร้างเพื่อระลึกถึงทหารที่ไปรบในมหาสงครามที่ผ่านมานะ
1: พี่ช่วยอธิบายเรื่องสงครามอีกนิดได้ไหมคะหนูได้ยินผู้ใหญ่พูดกันแต่ยังไม่เข้าใจอะค่ะ
4: คืออย่างนี้นะสยามเราเพิ่งเข้าร่วมสงครามที่ชาติมหาอำนาจใหญ่ๆมารบกันหมดเลยทั้งที่สยามเราอยู่ไกลไม่ต้องเข้าร่วมก็น่าจะได้แต่ในหลวงท่านมองว่าถ้าเราเข้าร่วมถูกข้างและถูกเวลาก็จะเป็นประโยชน์กับประเทศอย่างมากเลยนะ
1: แล้วเราร่วมมือกับข้างไหนหรอครับ
4: ในหลวงท่านตัดสินใจให้สยามเข้าข้างฝ่ายสัมพันธมิตรทั้งที่มีประเทศที่เคยบาดหมางกับเรามาก่อนอยู่ฝ่ายนี้ด้วยและชาวสยามก็ค่อนข้างชอบอีกฝ่ายนึงมากกว่าในหลวงถึงกับเขียนบทความลงหนังสือพิมพ์โน้มน้าวประชาชนด้วยพระองค์เองเลยนะและในที่สุดก็เป็นไปตามที่ในหลวงคาดการไว้ฝ่ายที่ในหลวงเลือกก็ชนะสงครามจริงๆพอเข้าใจนะน้องพวกน้องแต่งตัวแปลกดีพี่ขอถ่ายรูปไปทำข่าวลงหนังสือพิมพ์หน่อยนะ
1: โหนี่เราจะได้ลงหนังสือพิมพ์ด้วยเหรอเนี่ย
2: ฮะ
1: อย่าพึ่งสิอย่าพึ่งขอถ่ายรูปก่อน
4: เอาละนะ1 2 3อ้าวเฮ้ยหายไปไหนกันเนี่ยน้องน้อง
5: จากการร่วมรบในครั้งนั้นนอกจากเราจะไม่เป็นประเทศที่แพ้สงครามแล้วยังทำให้เราได้แก้สนธิสัญญาที่เคยเสียเปรียบด้วย
1: สนธิสัญญาบาริ่งหรือเปล่าคะ
5: ใช่พอแก้ก็ทำให้เราได้อำนาจทางการศาลและสยามยังได้รับการยอมรับให้ร่วมก่อตั้งองค์การสันนิบาตชาติด้วยนะถ้าเทียบแล้วก็เหมือนกับสหประชาชาติสมัยนี้เลยล่ะ
1: โอ้โหเจ๋งที่สุดเลยค่ะ
5: ต้องถือว่าพระองค์ท่านเป็นกษัตริย์นักการทหารที่มองการไกลมากที่สุดคนหนึ่งในประวัติศาสตร์ชาติไทยทีเดียวละ
0: เสียดายถ้ากลับมาช้าได้กว่านี้อีกนิดเดียวเราก็มีรูปอยู่ในนี้แล้วเนี่ยวันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่6ทรงมองการไกลที่นำประเทศเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1เพราะนอกจากจะทำให้ประเทศไทยได้รับการยอมรับจากนานาชาติแล้วยังทำให้เราได้แก้ไขสนธิสัญญาที่ไม่เป็นธรรมอีกด้วย

สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้นะคะเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับครูแป้งครูทิพสุดาเพิ่มเทวานะคะครูแผนกวิชาช่างก่อสร้างวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล2นะคะวันนี้นะคะเราจะมาพบกันในเรื่องอะไรนะคะมาดูกันนะคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนในบทเรียนเรื่องงานโครงสร้างพื้นนะคะพื้นนะคะที่เราเดินเดินอยู่นักเรียนเคยสังเกตไหมคะหรือว่าเคยนึกไหมว่ามันมีส่วนประกอบอะไรบ้างมันทํามาจากอะไรโครงสร้างมันเป็นยังไงนะคะวันนี้นะคะเราจะได้มาเรียนรู้กันว่าพื้นที่เราเห็นน่ะอาจจะเป็นไม้หรือว่าเป็นคอนกรีตนะคะหรือบางที่อาจจะเป็น

เหล็กนะคะเดี๋ยวเราจะได้มาเรียนรู้กันว่าแต่ละชนิดแต่ละวัสดุเนี่ยมันมีความแตกต่างกันยังไงนะคะมันมีโครงสร้างที่แตกต่างกันยังไงนะคะดูนะคะพื้นคืออะไรนะคะพื้นคือโครงสร้างนะคะที่วางในแนวราบนะคะนักเรียนสําหรับนะคะรับน้ําหนักบรรทุกโดยตรงเลยนะคะก็คือเราเหยียบไปบนพื้นนะคะพื้นก็คือจะรับน้ําหนักตัวเรานะคะก็คือรับน้ําหนักโดยตรงเลยนะคะจากนั้นนะคะก็จะถ่ายทอดน้ําหนักนะคะลงสู่คานแล้วก็เสานะคะแบ่งประเภทตามวัสดุนะคะที่ทําพื้นนะคะออกเป็น3ชนิดนะคะก็จะมีพื้นไม้นะคะพื้นคอนกรีตแล้วก็พื้นเหล็กนะคะมาดูอันแรกนะคะพื้นไม้นะคะพื้นไม้นะคะก็จะเป็นพื้นที่มีโครงสร้างเป็นไม้เนื้อแข็งนะคะประกอบไปด้วยโครงสร้าง2ส่วนนะคะก็จะเป็นไม้แผ่นหรือว่าเราเรียกว่าไม้กระดานนะคะไม้กระดานนะคะจะต้องหนาไม่น้อยกว่า1นิ้วนะคะอาจจะมีหน้ากว้าง4นิ้ว6นิ้ว8นิ้วแล้วก็10นิ้วนะคะแต่ต้องหนาไม่เกิน1นิ้วนะคะนักเรียนแล้วก็ทำหน้าที่อะไรนะคะไม้กระดานก็คือทำหน้าที่รับน้ำหนักโดยตรงเช่นเราวางโต๊ะหรือว่าวางตู้เย็นทีวีอยู่บนพื้นก็จะรับน้ำหนักตู้เย็นรับน้ำหนักทีวีนะคะรับน้ำหนักโดยตรงเลยรวมถึงรับน้ำหนักตัวเราด้วยเมื่อเรายืนอยู่บนพื้นนะคะต่อไปตรงไม้นะคะก็จะต้องมีขนาด1นิ้วครึ่งคูณ6นิ้วนะคะ2นิ้วคูณ6นิ้วนะคะแล้วก็1นิ้วครึ่งคูณ8นิ้วนะคะอันนี้นะคะจะวางนะคะห่างกันประมาณ50เซนติเมตรนะคะรับทำหน้าที่นะคะรองรับไม้พื้นหรือว่ารองรับพื้นไม้นะคะแล้วก็จึงจะถ่ายน้ำหนักลงสู่คานอีกทีนึงนะคะนักเรียนดูรูปข้างบนนะคะมันจะมีเป็นตรงที่เป็นเหล็กกับตรงที่เป็นไม้นะคะมันคือส่วนที่ไม้พื้นกระดานนะคะจะไปทับมันอีกทีนึงนะคะแล้วตรงก็จะวางอยู่บนคานอีกทีนึงนะคะนักเรียนเหมือน2รูปข้างบนนะคะต่อไปนะคะพื้นเหล็กนะคะก็จะมีความเป็นเหล็กนะคะก็คือที่เราเห็นบ่อยๆเลยก็จะเป็นพวกทางเดินนะคะสะพานนะคะหรือว่าพื้นโรงงานนะคะเป็นส่วนใหญ่นะคะปัจจุบันนะคะนิยมทำเป็นพื้นแบบโปร่งนะคะก็จะมีลักษณะเป็นแผ่นแล้วก็อาจจะมีการเจาะรูหรือว่ามีลายนูนๆขึ้นมานะคะเพื่อป้องกันการลื่นนะคะแล้วก็พื้นเหล็กนะคะจะไม่นิยมนะคะนำมาทำเป็นพื้นอาคารบ้านเรือนนะคะหรือว่าที่พักอาศัยนะคะเนื่องจากมันไม่มีความประณีตนะคะหรือว่าจะทำให้เกิดเสียงดังนะคะเวลาเดินนะคะต่อไปนะคะพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กนะคะคือพื้นที่มีโครงสร้างนะคะเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กนะคะทั้งระบบเลยนะคะปัจจุบันนะคะพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กนะคะเป็นที่นิยมมากนะคะเพราะมีความประหยัดนะคะแล้วก็มั่นคงแข็งแรงกว่าพื้นทุกชนิดนะคะพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กนะคะมีความมั่นคงแข็งแรงกว่าพื้นทุกชนิดเลยนะคะนักเรียนขีดเส้นใต้ไปเลยนะคะตรงนี้ว่าพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กนะคะมีความมั่นคงแล้วก็แข็งแรงนะคะกว่าพื้นทุกชนิดนะคะและยังมีให้เลือกหลากหลายรูปแบบด้วยนะคะพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กของเราเนี่ยนะคะก็แบ่งออกเป็น2ประเภทนะคะได้แก่ชนิดรอในที่แล้วก็เป็นพื้นคอนกรีตอัดแรงสําเร็จรูปหรือว่าเราเรียกกันอีกอย่างว่าพื้นคอนกรีตสำเร็จรูปนะคะนักเรียนดูรูปข้างบนนะคะพื้นคอนกรีตรอในที่นะคะเป็นยังไงนะคะก็จะต้องมีคานนะคะแล้วก็ชั้นของโครงสร้างนะคะแล้วก็เป็นชั้นปูนเทปรับระดับนะคะแล้วก็ชั้นข้างบนอาจจะเป็นวัสดุปูพื้นอาจจะเป็นกระเบื้องก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นหินแล้วแต่ความเหมาะสมการใช้งานนะคะแล้วก็พื้นคอนกรีตสำเร็จรูปนะคะรูปข้างล่างนะคะนักเรียนจะมีคานนะคะแล้วก็ต้องมีไวเมดไวเมดคืออะไรนะคะไวเมดก็คือเป็นเหล็ก
นะคะที่เป็นตะแกรงนะคะจะมีขนาดแล้วแต่การใช้งานไปนะคะว่าเราควรจะใช้งานขนาดเท่าไหร่นะคะต่อไปนะคะก็คือพื้นชั้นโครงสร้างก็จะเป็นพื้นปูนนะคะปูนเททับนะคะแล้วก็เป็นวัสดุปูพื้นเหมือนกันเช่นกระเบื้องหินนะคะแล้วแต่นะคะก็จะเหมือนกับการหล่อในที่นั่นแหละนะคะในส่วนของวัสดุพื้นผิวข้างบนแต่ว่าจะแตกต่างกันตรงโครงสร้างข้างล่างนะคะก็คือถ้าพื้นสําเร็จรูปนะคะเราจะต้องวางแผ่นพื้นไปก่อนแล้วก็ค่อยเทปูนทับนะคะแต่ว่าหล่อในที่ก็คือไม่มีพื้นสําเร็จรูปเข้ามาเกี่ยวข้องนั่นเองนะคะเรามาดูอันแรกพื้นคอนกรีตหล่อในที่นะคะก็คือการที่นําเอาคอนกรีตนะคะมาหล่อในพื้นที่ตัวอาคารหรือว่าตัวบ้านนะคะวิธีนี้นะคะจะนิยมนะคะใช้กับชั้นล่างหรือว่าจะเป็นที่จอดรถนะคะพื้นทางเดินนะคะอันนี้นะคะจะใช้นิยมใช้กับพื้นที่มันติดดินนะคะนอกจากนี้นะคะเรายังสามารถนะคะแบ่งลักษณะพื้นคอนกรีตหล่อในที่ได้ออกได้อีก2ประเภทนะคะอันแรกนะคะพื้นนะคะคอนกรีตวางบนคานนะคะนักเรียนดูภาพภาพแรกนะคะคอนกรีตวางบนคานนะคะก็คือจะต้องมีคานก่อนคานหินนะคะมีคานแล้วทีนี้นะคะเราก็จะทำไม้แบบกั้นขึ้นมานะคะแล้วก็เทคอนกรีตเข้าไปนะคะก็คืออันนี้เป็นการหล่อในที่นะคะและอีกอย่างหนึ่งพื้นคอนกรีตวางบนดินนะคะเนี้ยค่ะเราจะต้องปรับดินนะคะปรับดินก่อนเดี๋ยวจะต้องปรับยังไงเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันต่อไปนะคะปรับดินปุ๊บแล้วเราก็เทคอนกรีตเข้าไปในส่วนที่เราปรับดินเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็คือวางบนดินนะคะอันนี้จะแตกต่างกันพื้นคอนกรีตวางบนดินนะคะเห็นไหมคะในรูปพื้นชั้นแรกก็คือดินที่บดอัดนะคะต้องบดอัดให้แน่นนะคะบดอัดดินเสร็จปุ๊บแล้วก็ทรายนะคะเททรายทับบนดินแล้วก็บดอัดดินให้แน่นอีกเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ต่อไปแผ่นพลาสติกนะคะปูบนทรายเพื่อป้องกันอะไรคะป้องกันความชื้นนะคะจากดินนะคะขึ้นมาสู่พื้นคอนกรีตนะคะเราต้องปูแผ่นพลาสติกเพื่อป้องกันความชื้นนะคะจากดินขึ้นมาสู่คอนกรีตนั่นเองนะคะชั้นต่อไปก็จึงจะเทคอนกรีตนะคะนักเรียนในนี้นะคะเขาบอกว่าพื้นคอนกรีตวางบนดินคือพื้นที่เราหล่อนะคะลงบนพื้นดินโดยตรงนะคะไม่มีคานนะคะก็ในการรับน้ําหนักเนี่ยนะคะก็คือจะน้ําหนักสิ่งของที่วางบนพื้นนะคะที่เป็นพื้นคอนกรีตวางบนดินเนี่ยมันจะถ่ายลงสู่ดินโดยตรงเลยนะคะหรือว่าการที่เราจะทำพื้นคอนกรีตวางบนดินนะคะมันจะต้องแล้วแต่สัดส่วนของพื้นที่ของมันด้วยนะคะเช่นถ้าสมมุติว่าเราจะทำพื้นบ้านแต่เราทำเป็นพื้นคอนกรีตวางบนดินมันก็ไม่เหมาะสมนะคะควรจะเป็นพื้นที่อยู่ภายนอกอาคารนะคะเช่นที่จอดรถหรือว่าถนนหน้าบ้านนะคะอย่างที่ครูบอกไปตอนต้นนะคะอันนี้นะคะพื้นคอนกรีตหล่อในที่แต่ว่าเป็นระบบเมื่อกี้นะคะที่วางบนดินนะคะเราต้องทำยังไงดูรถคันแรกเห็นไหมคะว่าเขาต้องบดอัดนะคะดินให้แน่นก่อนเพื่อว่าป้องกันการแตกร้าวทำไมถึงแตกร้าวก็อย่างที่ครูบอกไปตอนแรกว่าถ้าสมมติว่าความชื้นจากดินนะคะขึ้นมาสู่คอนกรีตนะคะก็อาจจะเกิดความแตกร้าวได้นะคะเพราะว่าความชื้นนะต่อไปนะคะบดอัดดินแน่นแล้วนะคะก็บดอัดทรายตามไปด้วยนะคะบดอัดทรายให้แน่นเหมือนเดิมเลยนะคะต่อไปนะคะเป็นพื้นคอนกรีตนะคะวางบนคานอันนี้นะคะจะแตกต่างจากวางบนดินเพราะว่ามีคานมาก่อนนะคะอันนี้ต้องวางบนคานก่อนนะพื้นคอนกรีตวางบนคานก็คือจะมีลักษณะนะคะเป็นการถ่ายน้ําหนักลงสู่คานจากพื้นใช่ไหมคะน้ําหนักถ่ายทอดลงบนพื้นเรายืนบนพื้นแล้วพื้นนะคะจะถ่ายน้ําหนักลงสู่คานก่อน
หลังจากนั้นคานนะคะจะถ่ายน้ำ

ักลงสู่พื้นดินนะคะแต่เมื่อกี้ไม่มีคานพื้นก็ถ่ายน้ำหนักลงสู่ดินเลยนะคะอันนี้จะถ่ายสู่คานก่อนนะคะจะนิยมใช้กับพื้นที่ที่ต้องรับน้ำหนักมากๆนะคะเพื่อป้องกันการทรุดตัวนะคะแต่ก็นะคะยังสามารถนะคะแบ่งการถ่ายทอดน้ำหนักเนี่ยออกเป็นพื้นทางเดียวกับพื้น2ทางอีกนะคะมีพื้นทางเดียวกับพื้น2ทางด้วยมันเป็นยังไงนะพื้นทางเดียวพื้น2ทางนะคะหรือนะคะจะเป็นการกระจายน้ำหนักนะคะไปในทางทิศทางเดียวกันด้วยนะคะนะคะเรียกว่าพื้นที่กระจายน้ำหนักออกเป็น2ทิศทางพื้นทางเดียวกับพื้น2ทางนะคะเรามาดูกันนะคะว่ามันคืออะไรทำไมต้องมีทางเดียวแล้วก็มี2ทางด้วยค่ะพื้นทางเดียวนะคะพื้นทางเดียวก็คือพื้นที่มีด้านยาวด้านยาวก็คือด้าน L นะคะนักเรียนดูด้าน L นะจะต้องนะคะเกิน2เท่าของด้านสั้นนะคะพื้นด้าน L นะคะจะต้องเกิน2เท่าของด้านสั้นด้านสั้นคือด้าน S นะคะพฤติกรรมนี้นะคะจะรับน้ำหนักไปในทางทิศทางเดียวก็คือด้านสั้นนะคะนักเรียนดูรูปด้านบนนะคะเห็นไหมคะว่าไอ้แถบสีม่วงๆนะคะแถบสีม่วงๆกับแถบสีเขียวๆนักเรียนว่าเส้นไหนคะที่รับน้ำหนักเส้นสีเขียวใช่ไหมคะเพราะว่าเส้นสีเขียวมันมีความโค้งก็คือมันมีการรับน้ำหนักนะคะแต่เส้นสีม่วงๆเป็นเส้นปกติเลยไม่เกิดการโค้งหรือว่ายืดหยุ่นอย่างอะไรเลยนะคะก็คืออันเนี้ยจะเป็นพื้นทางเดียวนะคะก็คือจะรับน้ำหนักในแนวด้านสั้นนะคะทางเดียวด้านสีเขียวนะคะนักเรียนดูการเขียนสัญลักษณ์ของพื้นสั้นนะคะจะเขียนว่า S1 S2 แล้วก็จะมีวงกลมนะคะครอบชื่อพื้นอยู่ S1 S2 S3 S4 แล้วแต่เลยนะคะแต่ว่าจะมีวงกลมครอบอยู่แล้วก็จะมีลูกศรนะคะนักเรียนเห็นไหมคะลูกศรขนานกับทิศทางด้านสั้นนะคะต้องขนานกับทิศทางด้านสั้นนะคะซึ่งเป็นทิศทางที่รับน้ำหนักบรรทุกนะคะพื้นทางเดียวนะคะต้องด้าน L ด้านความยาวนะคะต้องเกิน2เท่าของด้านสั้นเราถึงจะเรียกว่าพื้นทางเดียวนะคะแล้วมันก็จะรับน้ำหนักด้านทางด้านสั้นด้านเดียวนะคะการเขียนสัญลักษณ์ของมันก็คือจะเป็น S1 S2 S3 S4 ไม่รู้แหละ S อะไรไม่รู้นะคะแล้วก็จะมีวงกลมนะคะแล้วก็จะต้องเขียนลูกศรที่ทางขนานกับด้านสั้นนะคะอันนี้คือพื้นทางเดียวนะคะนักเรียนต่อไปพื้น2ทางนะคะพื้น2ทางเป็นยังไงสำหรับพื้น2ทางนะคะก็จะเป็นพื้นที่มีความยาวด้าน L นะคะไม่เกิน2เท่าของด้านสั้นถ้าเกินจะเป็นกี่ทางคะทางเดียวนะคะถ้าไม่เกิน2เท่าก็จะเป็น2ทางนะคะนักเรียนดูรูปข้างบนเห็นไหมคะรูปข้างบนการรับน้ำหนักของมันเมื่อกี้เส้นสีม่วงคือนิ่งๆเลยไม่เกิดปฏิกิริยาอะไรเลยพอมาเป็นพื้น2ทางปุ๊บนะคะเส้นสีเขียวกับเส้นสีม่วงเห็นไหมคะมันยุบลงไปแปลว่าทั้ง2ด้านนี้รับแรงนะคะทั้งด้านยาวและด้านสั้นนะคะรับแรงมีการเกิดปฏิกิริยาของแรงไปกระทำที่พื้นนะคะพื้น2ทางนะคะแล้วก็นะคะสัญลักษณ์ของพื้น2ทางก็จะเป็น S เหมือนกันนะคะแต่ว่าเมื่อกี้ลูกศรจะขนานใช่ไหมคะจะขนานกับด้านสั้นแต่ว่าถ้าพื้น2ทางอ่ะมันจะเป็นทั้ง4ด้านก็คือลูกศรด้านขนานด้านสั้นด้วยแล้วก็ขนานด้านยาวด้วยนะคะอันนี้คือสัญลักษณ์ของพื้น2ทางนะคะการเสริมเลขนะคะของพื้น2ทางนะคะเพื่อรับน้ำหนักนะคะจึงจำเป็นนะคะทั้ง2ทิศทางเลยนักเรียนดูรูปการเสริมเลขนะคะเห็นไหมคะด้านสั้นกับด้านยาวนะคะอันนี้นะคะจะต้องผูกเหล็กเป็นตะแกรงนะคะเพราะว่าเราให้ความสำคัญทั้ง2ด้านนะคะเหล็กต้องมีทั้ง2ด้านก็คือจะผูกเป็นตะแกรงลักษณะเป็นตะแกรงเหมือนในรูปนะคะ

โดยนะคะเหล็กทิศทางสั้นนะคะจะอยู่ด้านล่างเหล็กด้านสั้นนะคะจะอยู่ด้านล่างนะคะเพื่อให้มีความลึกมากกว่านะคะเหล็กในทิศทางสั้นนะคะจะเป็นจุดแล้วก็เส้นสลับกันแต่ละทิศทางนะคะเหมือนรูปหน้าตัดนะคะด้านสั้นกับด้านยาวนะคะรูปตรงมุมขวามือนะคะเหล็กด้านสั้นจะอยู่ล่างนะคะจะอยู่ข้างล่างของด้านยาวเห็นไหมคะต่อไปนะคะพื้นคอนกรีตสำเร็จรูปนะคะนักเรียนพื้นคอนกรีตสำเร็จรูปหรือว่าภาษาช่างเลยก็เรียกกันว่าแผ่นพื้นสำเร็จหรือว่า PCAD อะไรอย่างเงี้ยนะคะที่เขาเรียกกันในศัพท์ทางช่างนะคะแผ่นพื้นสำเร็จนะคะก็คือพื้นนะคะที่เป็นแผ่นที่มีขนาดตามมาตรฐานสำเร็จมาจากโรงงานเลยนะคะโดยมีกระบวนการผลิตเป็นการหล่อนะคะคอนกรีตเป็นแผ่นๆขึ้นมานะคะพอถึงหน้างานปุ๊บก็ใช้งานได้เลยนะคะโดยติดตั้งวางบนคานนะคะนักเรียนพื้นสำเร็จต้องวางบนคานนะคะแล้วก็ค่อยเทคอนกรีตทับหน้านะคะคอนกรีตที่เขาเรียกว่าทับหน้าค่ะคือเราวางแผ่นพื้นไปแล้วใช่ไหมคะแล้วเราก็จะต้องเทคอนกรีตทับข้างบน10ถึง15เซนติเมตรนะคะนักเรียนเนี่ยค่ะเรียกว่าระบบพื้นสำเร็จรูปนะคะนอกจากนี้นะคะพื้นสำเร็จไม่ได้มีแค่แบบเดียวพื้นสำเร็จมีหลายรูปแบบนะคะนักเรียนแบบแรกนะคะเป็นแผ่นพื้นคอนกรีตนะคะรูปแบบตันนะคะเป็นแผ่นพื้นที่ได้รับความนิยมมากนะคะแผ่นพื้นนี้ก็คือเห็นได้ทั่วไปเลยในงานก่อสร้างนะคะจะมีลักษณะหน้าตัดหรือว่า เหมือนแผ่นกระดานนะคะมีความหนา5เซนติเมตรนะคะความหนา5เซนติเมตรนะคะแผ่นพื้นหนา5เซนต้องเทคอนกรีตทับหน้าอีก10ถึง15เซนนะคะข้อดีของแผ่นพื้นสำเร็จรูปแบบตันนะคะก็คือเคลื่อนย้ายแล้วก็ติดตั้งได้ง่ายนะคะทำให้ห้องเป็นพื้นเรียบนะคะแล้วก็สวยงามสม่ำเสมอนะคะแต่ว่าถ้ามีข้อดีก็ต้องมีข้อเสียเหมือนกันนะคะข้อเสียก็คือเป็นแผ่นพื้นเรียบนะคะจึงต้องใช้ไม้ค้ำยันข้างล่างนะคะเวลาเราวางแผ่นพื้นไปข้างบนใช่ไหมคะเราต้องใช้ไม้ค้ำด้านล่างด้วยนะคะ เพื่อพยุงนะคะแล้วก็ต้องระมัดระวังความเสียหายที่เกิดขึ้นระหว่างการขนส่งด้วยเพราะว่าแผ่นพื้นชนิดเนี้ยมันบอบบางนะคะรู้สึกว่ามันจะแตกหักง่ายต้องระวังตอนขนส่งขนย้ายหรือว่าตอนจัดเก็บนะคะต้องจัดเก็บไว้ให้ดีๆนะคะการนำไปใช้งานก็คือจะนิยมกันในการสร้างบ้านพักอาศัยคอนโดโรงเรียนอาคารต่างๆสำนักงานต่างๆอันนี้ก็จะใช้ในปกตินะคะทั่วไปนิยมกันมากนะคะแผ่นพื้นรูปแบบตันนะคะต่อไปนะคะเป็นแผ่นพื้นสำเร็จรูปแบบลอนโค้งนะคะหรือว่าเราเรียกกันว่าแผ่นคอนกรีต3ขานะคะก็คือมันจะมีลักษณะเหมือนขานะคะ3ขานะคะมีความหนา7เซนติเมตรเมื่อกี้ถ้าเป็นเรียบๆตันๆหนา5เซนแต่พอ3ขาปุ๊บหนา7เซนนะคะนักเรียนถูกออกแบบโดยรับน้ำหนักเช่นเดียวกับคานเลยนะคะแล้วก็สามารถรับน้ำหนักได้มากกว่าแผ่นพื้นแบบเมื่อกี้แบบเรียบๆนะคะ3ขานะคะจะรับน้ำหนักได้มากกว่าแบบพื้นเรียบตันธรรมดานะคะข้อดีนะคะก็คือช่วยนะคะให้การวางแผ่นพื้นนะคะไม่แอนตัวก็คือเมื่อกี้เราต้องใช้ค้ำยันใช่ไหมคะเพราะว่าอาจเกิดการแอนตัวได้แต่ว่าอันเนี้ยช่วยไม่ให้แผ่นพื้นอะแอนตัวช่วยลดน้ำหนักนะคะของแผ่นพื้นที่ไม่จำเป็นนะคะไม่ต้องใช้ไม้ค้ำยันนะคะเมื่อกี้ใช้ไม้ค้ำยันแต่อันนี้ไม่ต้องใช้ไม้ค้ำยันนะคะแล้วก็ช่วยให้ในความปลอดภัยแล้วก็ประหยัดเวลาในการก่อสร้างด้วยนะคะในข้อดีก็มีข้อเสียเหมือนกันนะคะข้อเสียก็คือต้องใช้เครื่องจักรขนาดใหญ่ในการเคลื่อนย้ายติดตั้งนะคะอาจจะต้องใช้เครนในการเคลื่อนย้ายติดตั้งแผ่นพื้น3ขานะคะเพราะว่าแผ่นพื้นชนิดนี้ก็จะมีน้ำหนักมากกว่าแผ่นพื้นชนิดเรียบปกติอยู่แล้วนะคะการนำไปใช้งานก็คือเหมาะสมกับอาคารทั่วไปเหมือนกันนะคะบ้านพักอาศัยสำนักงานแล้วก็อาคารพาณิชย์นะคะแล้วก็รวมไปถึงงานก่อสร้างสะพานด้วยนะคะแผ่นพื้นชนิดนี้สามารถนำไปใช้ในการก่อสร้างอาคารได้ด้วยนะคะ

ต่อไปนะคะเป็นแผ่นพื้นคอนกรีตสำเร็จรูปแบบรูกว้างนะคะแบบกว้างนะคะข้างในก็คือจะเป็นวงกลมกว้างๆเลยนะคะทำด้วยคอนกรีตที่แข็งแรงนะคะแต่ว่ามีน้ำหนักเบานะคะลักษณะก็คือมีรูกว้างตรงกลางนะคะทำให้สามารถรับน้ำหนักโครงสร้างขนาดใหญ่แล้วก็ขนย้ายติดตั้งได้ง่ายนะคะเพราะว่ามันมีน้ำหนักเบานะคะข้อดีนะคะก็คือน้ำหนักเบาแล้วก็มีคุณสมบัติที่เด่นในการป้องกันเสียงนะคะแล้วก็ลดการสั่นสะเทือนนะคะข้อดีของแผ่นพื้นนี้นะคะป้องกันเสียงได้ด้วยแล้วก็ลดการสั่นสะเทือนนะคะรวมไปถึงการช่วยนะคะกระจายอุณหภูมิความร้อนและเย็นเพราะว่าแผ่นพื้นชนิดนี้มีรูกว้างนะคะก็เลยช่วยในการถ่ายอุณหภูมิร้อนแล้วก็เย็นได้นะคะในข้อดีมีข้อดีก็ต้องมีข้อเสียเหมือนกันนะคะข้อเสียคือต้องใช้เครื่องจักรในการติดตั้งนะคะอาจจะต้องใช้เครนในการยกนะคะอันนี้คือข้อเสียนะคะการนำไปใช้นะคะก็คือเหมาะกับอาคารทั่วไปนะคะทาวน์เฮาส์สำนักงานแล้วก็อาคารพาณิชย์อันนี้ก็สามารถนำไปก่อสร้างสะพานได้เหมือนกันนะคะเมื่อกี้นะคะแผ่นพื้นสำเร็จมี3แบบมีอะไรบ้างนะคะมีแบบเรียบตันนะคะแบบที่2แบบ3ขานะคะหรือว่าลอนโค้งนะคะแล้วก็แบบที่3แบบสุดท้ายคือแบบรูกว้างนะคะหรือว่าแบบชนิดที่มีรูนะคะต่อไปนะคะเป็นแผ่นเหล็กเสริมโครงสร้างนะคะแผ่นเหล็กเสริมโครงสร้างมันเป็นยังไงอันนี้หลายคนอาจจะไม่รู้จักหรือว่าไม่เคยเห็นนะคะพื้นที่สามารถใช้ในที่เปียกเช่นห้องน้ำหรือดาดฟ้าได้นะคะเขานิยมใช้เป็นแผ่นเหล็กเสริมโครงสร้างนะคะก็คือเราอาจจะเรียกว่าเมทัลเด็กนะคะโดยแผ่นเมทัลเด็กเนี่ยนะคะจะทำหน้าที่นะคะเหมือนไม้แบบหล่อคอนกรีตเลยนะคะแล้วก็เป็นเหล็กเสริมความแข็งแรงไปในตัวด้วยนะคะท้องพื้นชนิดนี้นะคะจะเป็นลอนโลหะแล้วอาจจะทำเป็นฝ้าชั้นข้างล่างได้เลยนะคะก็คือนักเรียนดูในภาพนะคะมันจะเป็นแผ่นรอนเหมือนรอนหลังคาค่ะแต่ว่าเราไปปูพื้นไอ้ตัวเนี้ยจะต้องไปยึดติดกับคานเหล็กนะคะมีตัวยึดกับคานเหล็กแล้วก็จากนั้นยึดเสร็จเราก็เทคอนกรีตทับไปข้างหน้านะคะประมาณ10ถึง15เซนเหมือนเดิมนะคะเทคอนกรีตลงไปเลยบนแผ่นเหล็กนะคะแต่ว่าการเทคอนกรีตนะคะอย่าลืมนะคะต้องใส่ตะแกรงด้วยนะคะตะแกรงเหล็กอย่างที่ครูบอกไว้ว่าใส่ตะแกรงจะขนาดเท่าไหร่นะคะแล้วแต่การออกแบบของวิศวกรนะคะต้องใส่ตะแกรงแล้วก็เททับหน้านะคะหลังจากนั้นนะคะก็อาจจะปูด้วยวัสดุปูพื้นเป็นกระเบื้องพื้นไม้หรือว่าเป็นหินแกรนิตนะคะแล้วแต่นะคะความสวยงามนะคะแต่ว่าต้องใส่ตะแกรงด้วยนะคะอย่าลืมนะคะชนิดนี้นะคะจะนิยมนะคะใช้ในอาคารที่เป็นโครงสร้างเหล็กนะคะแล้วก็จะนิยมใช้ที่แบบต้องการแบบเสร็จเร็วๆรวดเร็วนะคะจะใช้แบบแผ่นโครงสร้างเสริมเหล็กนี้นะคะหรือเรียกว่าเมทัลเด็กนะคะค่ะจากการที่เราได้เรียนทฤษฎีกันไปแล้วนะคะวันนี้นะคะครูนะคะจะยกตัวอย่างนะคะงานโครงสร้างพื้นนะคะมาให้นักเรียนได้เห็นภาพชัดเจนมากขึ้นนะคะเป็นงานโครงสร้างพื้นหล่อในที่นะคะบนดินนะคะมีขั้นตอนอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะอันนี้นะคะสมมุตินะคะว่าเราได้ทำการบดอัดดินแล้วก็บดอัดทรายเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปนะคะจะเป็นการเทคอนกรีตนะคะลงบนแบบที่ครูเอามายกตัวอย่างนี้นะคะต่อไปนะคะเราจะต้องผูกเหล็กเป็นตะแกรงนะคะผูกเหล็กตะแกรงก่อนนะคะจากนั้นนะคะในการเทพื้นคอนกรีตนะคะสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือลูกปูนนะคะต้องผ
ผูกลูกปูนเข้าไปด้วยนะคะเพื่ ป้องกันนะคะเหล็กนะคะสัมผัสกับพื้นดินนะคะเพราะฉะนั้นไม่ฉะนั้นนะคะเหล็กของเราเมื่อสัมผัสกับพื้นดินนะคะมันจะทำให้เกิดสนิมนะคะแล้วก็ในส่วนของเพจนี้นะคะทำให้เรานึกถึงทฤษฎีอย่างหนึ่งก็คือพื้นนะคะในลักษณะนี้จะเป็นพื้น2ทางหรือพื้นทางเดียวคะนักเรียนจำได้ไหมอันนี้นะคะเป็นพื้นทางเดียวนะคะทำไมถึงเป็นพื้นทางเดียวเพราะว่าด้าน L นะคะด้าน L คือด้านความยาวนะคะมากกว่า2เท่าของด้าน S ด้าน S คือด้านสั้นนะคะอันนี้ก็เลยเป็นพื้นทางเดียวซึ่งการผูกเหล็กตะแกรงของพื้นทางเดียวนะคะเราจะต้องใช้เหล็กตะแกรงด้านสั้นนะคะอยู่ข้างล่างเหล็กยาวนะคะเมื่อผูกแล้วจะได้เป็นลักษณะนี้นะคะจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราทำการผูกลูกปูนนะคะผูกลูกปูนการผูกลูกปูนนะคะเพื่อป้องกันนะคะให้เหล็กนะคะไม่เกิดสนิมเพราะว่าถ้าเราไม่ผูกลูกปูนนะคะเหล็กก็จะโดนความชื้นนะคะจากดินนะคะทำให้เกิดสนิมนะคะหรือภาษาทางวิศวกรเขาก็เรียกต้องมีระยะ covering นะคะระยะที่เหมาะสมก็อยู่ประมาณ 3-5 ซม.นะคะ

เราก็จะได้พื้นในลักษณะนี้นะคะลักษณะนี้มีลูกปูนอยู่ข้างล่างนะคะเพื่อป้องกันความชื้นจากดินที่มาถึงเหล็กนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะไปเตรียมผสมคอนกรีตนะคะผสมคอนกรีตนะคะโดยนะคะอัตราส่วนผสมคอนกรีตนะคะของงานโครงสร้างนะคะเราจะต้องใช้ปูนโครงสร้างนะคะหรือว่าภาษาช่างก็เรียกว่าปูนแดงนะคะอัตราส่วนของงานโครงสร้างนะคะก็จะเป็น1ต่อ2ต่อ4นะคะ1ก็คือปูนซีเมนต์1ส่วนนะคะ2ก็คือทรายนะคะ2ส่วนและ4ก็คือหินนะคะ4ส่วนอันดับแรกนะคะผสมซีเมนต์กับทรายเข้าด้วยกันก่อนนะคะผสมเลยทรายสองส่วนนะคะแล้วก็ทำการผสมให้ทรายกับปูนเข้ากันนะคะ

0: จากนั้นนะคะเมื่อผสมปูนซีเมนต์กับทรายเข้ากันแล้วนะคะก็ค่อยๆใส่น้ำนะคะน้ำต้องเป็นน้ำสะอาดนะคะค่อยๆ
1: รอให้ดินทิ้งไว้แป๊บนึงครูไม่อธิบายครับต้องทิ้งน้ำกระปูนไว้แป๊บนึงเดี๋ยวแล้วผม
0: ผสมให้น้ำแล้วก็ซีเมนต์ทรายเข้ากันนะคะถ้ารู้สึกว่าในส่วนของคอนกรีตยังหนืดนะคะก็ให้ใส่น้ำเพิ่มเข้าไปนะคะใส่น้ำทีละน้อยนะคะ

0: เต็มเลยใส่หมักหิน
1: ใส่หินแล้วก็ผสมให้เข้ากันนะคะ

0: เหลือหินอีก2ส่วนนะคะโอเคจากที่เราผสมอัตราส่วนเข้าด้วยกันแล้วนะคะเป็นคอนกรีตที่เหมาะกับงานโครงสร้างพื้นแล้วนะคะจากนั้นเราก็เอามาเทลงในแบบที่เราเตรียมไว้นะคะอันนี้ก็จะต้องค่อยๆเทนะคะค่ะมาดูที่ถ้าเป็นหน้างานจริงนะคะเราจะต้องมีตัวทำให้คอนกรีตนะคะมันสั่นสะเทือนแล้วมันจะกระจายนะคะจากนั้นนะคะเราก็ต้องค่อยๆเอาหาอะไรกระทุ้งนะคะเพื่อให้คอนกรีตนะคะมันไม่เกิดฟองอากาศนะคะคอนกรีตของเราจะได้ไม่โป่งนะคะถ้าเป็นหน้างานใหญ่ๆมันจะมีเครื่องนะคะสำหรับใช้กระทุ้งนะคะ
1: ยังไม่ใช่มาเลย
0: ค่อยค่อยเติมคอนกรีตนะคะให้ได้ในระดับที่เราต้องการนะคะถ้าเป็นงานโครงสร้างพื้นนะคะก็จะอยู่ประมาณ10เซนติเมตรนะคะ10ถึง15ก็ได้นะคะแล้วแต่จากนั้นนะคะเราก็ต้องแต่งหน้าของงานนะคะให้ดูเรียบนะคะค่ะเมื่อเราได้พื้นคอนกรีตนะคะที่เราทำการผูกลวดนะคะใส่ลูกปูนผสมอัตราส่วนนะคะจนเทเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปนะคะเราจะพูดถึงการบ่มคอนกรีตนะคะของงานโครงสร้างนะคะก็จะมีวิธีการบ่มโดยการพันพลาสติกนะคะหรือนะคะบ่มด้วยน้ำนะคะหรืออาจจะเป็นการเอาผ้ากระสอบผ้านะคะชุบน้ำแล้วก็มาปิดไว้นะคะการบ่มนะคะจะต้องบ่มใช้ระยะเวลา7วันนะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะงานคอนกรีตพื้นเนี่ยนะคะจะใช้งานได้ก็ต้อง28วันนะคะถึงจะใช้งานได้นะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็ได้เรียนรู้ในส่วนของทฤษฎีนะคะว่างานโครงสร้างพื้นนะคะมีพื้นชนิดไหนบ้างพื้นรองในที่พื้นคอนกรีตสำเร็จรูปนะคะหรือจะเป็นการปฏิบัตินะคะที่ครูนำมายกตัวอย่างในวันนี้ก็คือพื้นรองในที่บนดินนะคะจะมีขั้นตอนยังไงนะคะนักเรียนไม่ทันตรงไหนหรือว่าไม่เข้าใจตรงไหนนักเรียนสามารถย้อนคลิปกลับไปดูได้นะคะตรงที่นักเรียนไม่เข้าใจนะคะในส่วนของการปฏิบัติวันนี้นะคะเราได้อะไรกันบ้างเราได้เรียนรู้อัตราส่วนของงานโครงสร้างและอัตราส่วนงานโครงสร้างนะคะเป็นยังไงก็คือ1ต่อ2ต่อ4และ1มันคืออะไรใครจำได้ไหมคะ1คือปูนซีเมนต์2คืออะไรทรายนะคะ4ที่เหลือคืออะไรลืมไปหรือยัง4ที่เหลือก็คือหินนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราได้เรียนรู้ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ ด้วยนะคะถ้านักเรียนนะคะอยากเรียนรู้เพิ่มเติมนะคะก็สามารถไปศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมได้นะคะหรือนะคะอยากเรียนรู้ในส่วนของโครงสร้างเสาคานพื้นก็ฝากนักเรียนติดตามนะคะครูแป้งครูมีนแล้วก็ครูกวางด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะครูก็มีเนื้อหาสาระความรู้มาให้นักเรียนในส่วนของงานโครงสร้างพื้นเพียงเท่านี้แล้วเจอกันต่อไป EP หน้าค่ะขอบคุณค่ะ

ในขั้นตอนการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับเราจะต้องเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ในการเปลี่ยนถ่ายให้พร้อมนะครับนะสำหรับเครื่องมือและอุปกรณ์นะจะมีดังต่อไปนี้ครับก็คือ 1. น้ำมันเครื่องนะครับ 2. ไส้กรองน้ำมันเครื่องนะครับ 3. กลวยเติมน้ำมันนะครับ 4. ถุงมือนะครับ 5. ผ้าสำหรับทำความสะอาด 6. ประแจที่จะใช้ถอดน็อตถ่ายน้ำมันเครื่อง 7. ผ้าคลุมรถ 8. เครื่องมือในการถอดกลอง 9. ถาดรองน้ำมันเครื่องต่อไปเราจะเข้าไปสู่ขั้นตอนในการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องครับสำหรับขั้นตอนการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับเมื่อนำรถยนต์เข้ามาที่บริเวณหอยยกรถเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ทำการคุมผ้านะครับคุมผ้าอันแรกก็คือคุมที่เบาะคนขับก่อน

เสร็จเรียบร้อยคุมที่พวงมาลัยครับหลังจากที่เราคุมผ้าที่เบาะคนขับแล้วก็พวงมาลัยแล้วนะเราก็ทำการเปิดฝากระโปรงขึ้นนะครับและคุมผ้าที่บริเวณแก้มรถทั้งสองข้างแล้วก็ทางด้านหน้ารถครับต่อไปก็จะเป็นการตรวจวัดระดับน้ำมันหล่อลื่นนะที่มีอยู่แล้วนะครับทำการดึงเหล็กวัดน้ำมันหล่อลื่นภายในเครื่องยนต์เพื่อที่จะตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่นที่มีอยู่เดิมครับดึงออกมาแล้วก็วัดน้ำมันหล่อลื่นดูตำแหน่งน้ำมันหล่อลื่นที่มีอยู่เดิมนะครับF หมายถึงตำแหน่งน้ำมันหล่อลื่นที่ปกตินะครับ L นะหมายถึงน้ำมันหล่อลื่นที่ต่ำกว่าปกตินะครับหลังจากตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่นภายในเครื่องยนต์แล้วนะครับให้เราทำการดึงเหล็กวัดน้ำมันเครื่องออกหาที่วางครับเปิดฝาเติมน้ำมันเครื่องออกและทำการยกรถขึ้นยกรถขึ้นเรียบร้อยแล้วให้ทำการตรวจเช็คที่บริเวณน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องของเครื่องยนต์ว่ามีการรั่วซึมหรือไม่ถ้าไม่มีการรั่วซึมให้ทำการคลายน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องออกหลังจากคลายน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องออกแล้วให้ทำการดึงที่รองน้ำมันเครื่องเข้ามาเพื่อที่จะรองน้ำมันเครื่องปรับฐานรองให้สูงขึ้นเพื่อที่จะรองรับน้ำมันเครื่องตัวนี้เป็นตำแหน่งกรองน้ำมันเครื่องจะทำการถอดกรองน้ำมันเครื่องออกต้องเลือกขนาดของบล็อกที่จะใช้ทำการถอดให้ถูกต้องพร้อมกับตัวขันปรับตำแหน่งในการขันให้ถูกต้อง

แอลคือขันไปทางด้านซ้ายอาร์ตัวอาร์คือตำแหน่งที่จะขันไปทางด้านขวาขณะนี้เราจะทำการขันออกให้ปรับไปที่ตำแหน่งตัวแอลทำการถอดกองน้ำมันเครื่องโดยใส่ที่ถอดกองเข้าไปที่กองน้ำมันเครื่องแล้วหมุนไปตามตำแหน่งให้นำเอาเครื่องมือออกจากกองและใช้มือขันกรองน้ำมันเครื่องจนหลุดออก

การปิดน็อตอ่างน้ำมันเครื่องจะต้องทำความสะอาดน็อตก่อนและทำความสะอาดที่หน้าแปนที่อ่างน้ำมันเครื่องแล้วทำการประกอบน็อตเข้ากับอ่างน้ำมันเครื่องขันด้วยมือให้แนบสนิทและขันด้วยประแจให้แน่นนำกองน้ำมันเครื่องใหม่นะครับตรวจเช็คกองน้ำมันเครื่องใหม่นะสังเกตกองน้ำมันเครื่องใหม่นะที่โอลิงด้านบนของกองน้ำมันเครื่องนะครับเราจะต้องทาน้ำมันหล่อลื่นนะบริเวณรอบๆโอลิงก่อนที่จะทำการประกอบเข้ากับเครื่องยนต์ใช้น้ำมันเครื่องที่เราจะทำการเติมนะทาที่โอลิงด้านบนรอบๆทำความสะอาดหน้าแปนของตัวเครื่องยนต์และนำกองน้ำมันเครื่องประกอบหมุนด้วยมือให้แนบสนิทและแน่นใช้ตัวขันกองน้ำมันเครื่องขันอีกครั้งหนึ่งปรับไปที่ตำแหน่ง R และทำการขันกรองน้ำมันเครื่องโดยขันกำหนดประมาณเศษ1ส่วน4รอบไม่ลงมาเพื่อที่จะทำการเติมน้ำมันเครื่องเมื่อเอารถลงมาแล้วนะครับให้ทำการเติมน้ำมันเครื่องโดยการนำกลวยมาใส่ในช่องเติมน้ำมันเครื่องและนำน้ำมันเครื่องเติมเข้าไปในเครื่องยนต์ข้อควรระวังในการเติมน้ำมันเครื่องเข้ากับเครื่องยนต์นะครับอย่าให้น้ำมันหกออกมาจากตัวเครื่องยนต์ในขณะที่เราเติมอยู่ในการเติมน้ำมันเครื่องถ้าเรารู้ความจุของเครื่องยนต์ว่าน้ำมันที่เข้าไปอยู่ในน้ำมันเครื่องเนี่ยใช้กี่ลิตรก็ให้เราเติมตามความจุของเครื่องยนต์นั้นแต่ถ้าเราไม่รู้นะครับให้เติมไปแล้วทำการวัดระดับน้ำมันโดยใช้เหล็กวัดให้ดูว่าระดับน้ำมันขึ้นมาถึงบริเวณตัว F แล้วหรือยังถ้ายังให้เติมลงไปอีกทำการสตาร์ทเครื่องยนต์หลังจากเติมน้ำมันเครื่องสังเกต

ที่แผงหน้าปัดของห้องโดยสารไฟทุกดวงจะต้องดับหมดโดยเฉพาะไฟที่วัดแรงดันน้ำมันเครื่องในขณะที่ติดเครื่องยนต์เราสามารถตรวจสอบการรั่วซึมของน้ำมันเครื่องที่เติมเข้าไปแล้วจากตำแหน่งกองน้ำมันเครื่องและก็น็อตถ่ายน้ำมันเครื่องได้ถ้าเกิดว่า

0: ไม่มีการรั่วซึมทำการดับเครื่องยนต์รอประมาณ1นาทีเพื่อที่จะให้น้ำมันเครื่องที่ขึ้นมาหล่อลื่นบริเวณชิ้นส่วนเครื่องยนต์เนี่ยลงไปที่อ่างน้ำมันเครื่องหลังจากดับเครื่องยนต์ประมาณ1นาทีให้ตรวจวัดดูระดับน้ำมันเครื่องอีก1ครั้งให้อยู่ในตำแหน่ง Fถ้าระดับน้ำมันเครื่องอยู่ในตำแหน่ง F ถือว่าระดับน้ำมันเป็นปกติแต่ถ้าต่ำกว่าตำแหน่ง F ให้ทำการเติมให้เต็ม
1: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
2: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะฮะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
1: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
2: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัทแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบ่ามันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟนัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟนัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปพันเกี่ยวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟนัทแล้วก็จะมีตัวฮาร์ดยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟนัทขันเข้าไปนะครับแข็งเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับนะอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอริงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอริงตัวนี้ก็ต้องเป็น134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
1: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
2: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิสชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิสชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมา

ที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็อลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้าคอมเพรสเซอร์อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ซักชั่นนะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น

สวัสดีครับผมณภพยางสูงนะครับวันนี้เราจะมาสอนการจัดสวนในขวดโหลกันนะครับสวนในขวดโหลนี้เราจะเรียกกันว่าเทอร์เรียมนะครับเป็นการจัดสวนในขวดโหลแบบปิดซึ่งเป็นการจำลองสภาพแวดล้อมย่อส่วนสวนสวยๆมาไว้ภายในขวดโหลแล้วก็มาตกแต่งไว้ในห้องทำงานโต๊ะทำงานห้องนอนห้องนั่งเล่นเพื่อเสริมสร้างบรรยากาศให้สวยงามได้ครับต้นไม้ที่อยู่ในขวดโหลนี้เมื่อเราจัดแล้วเนี่ยมันดียังไงนะครับก็เวลาเรามาตั้งตกแต่งที่โต๊ะทำงานเนี่ยเวลาเราทำงานเครียดเราก็สามารถมองไปที่ต้นไม้ที่อยู่ในขวดโหลได้ก็ทำให้บรรยากาศดีขึ้นนะครับเพียงเราควบคุมความชื้นให้เหมาะสมภายในเสร็จแล้วเรียบร้อยหลังจากนั้นเราก็แทบไม่ต้องดูแลรักษาอะไรเลยนะครับไม่ต้องรดน้ำไม่ต้องเสี่ยงให้มีน้ำหกเลอะเทอะบนโต๊ะบนบริเวณใกล้เคียงนะครับการจัดสวนในขวดโหลนี้ถ้าเป็นลักษณะของขวดโหลแบบเปิดก็อาจจะต้องมีการรดน้ำบ่อยๆแต่ถ้าเป็นขวดโหลแบบปิดไม่ต้องมีการรดน้ำเลยอยู่ได้เป็นปีเลยครับต้นไม้ในขวดโหลอยู่ได้ยังไงนะครับจากที่เราเคยทราบกันว่าต้นไม้เนี่ยช่วงกลางวันเนี่ยเขาจะดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็คายออกซิเจนออกมาแต่พอกลางคืนเนี่ยเขาก็จะดูดซับออกซิเจนเข้าไปแล้วก็คายคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยในสิ่งที่เขาดูดซับเข้าไปและคายออกมาเนี่ยช่วงกลางวันและกลางคืนเขาจะสลับกันเพราะฉะนั้นก๊าซต่างๆมันก็จะหมุนเวียนอยู่ภายในขวดโหลทำให้เขาอยู่ได้ในขวดโหลที่ปิดคราวนี้มาดูอุปกรณ์กันบ้างนะครับว่าเราจะต้องใช้อะไรกันบ้างนะครับก็จะมีโหลแก้วนะครับซึ่งเราจะใช้ขนาดประมาณ1ลิตรขึ้นไปนะครับก็จะสะดวกหน่อยเพราะว่ามีขนาดใหญ่เวลาเราจัดมันก็จะง่ายนะครับก็จะมีหลากหลายรูปทรงนะครับทั้งกลมทั้งเหลี่ยมครับแต่ถ้าเหลี่ยมเนี่ยเราก็สามารถจัดเป็นแนวนอนได้นะครับฝาของขวดโหลเนี่ยเราควรเลือกที่เป็นลักษณะฝาใสนะครับเพราะว่าเวลาเราจัดแล้วเนี่ยต้นไม้ที่อยู่ข้างในเนี่ยจะได้รับแสงกระจายอย่างทั่วถึงนะครับโหลแก้วที่นำมาใช้เนี่ยเราต้องล้างให้สะอาดนะครับแล้วก็เช็ดให้แห้งแล้วก็ผึ่งไว้ให้แห้งนะครับเพราะว่าบางทีโหลที่เราซื้อมาเนี่ยมันอาจจะมีคราบไขมันเกาะติดอยู่นะครับทำให้มันไม่ใสสวยอย่างที่เราต้องการครับต่อไปช้อนด้ามยาวนะครับอันนี้ใช้ในการตักวัสดุต่างๆในการจัดสวนเพราะว่าถ้าด้ามยาวมันก็จะใส่ลงไปได้ง่ายกว่านะครับ

ต่อไปอันนี้ก็จะเป็นปากคีบยาวนะครับเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญอีกอันหนึ่งนะครับเพราะว่าจะช่วยให้เราคีบต้นไม้แล้วก็จัดแต่งต่างๆในขวดโหลได้ง่ายขึ้นนะครับผู้กันด้ามยาวนะครับเราเอาไว้สำหรับทำความสะอาดปัดเศษผงเศษดินเศษฝุ่นที่มันจะเกาะอยู่ตามใบไม้ตามข้างโหลเมื่อจัดเสร็จแล้วนะครับกรรไกรอันนี้เราก็จะเอาไว้สำหรับตัดแต่งใบไม้เพื่อให้เข้ารูปทรงได้ตามที่เราต้องการครับคัตเตอร์ก็จะเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยเสริมในการจัดสวนในขวดโหลของเรานะครับต่อไปวัสดุที่เราจะใช้นะครับจะมีอะไรบ้างก็มาดูกันนะครับอันแรกหินภูเขาไฟนะครับซึ่งเราจะใช้ชนิดที่เป็นเม็ดเล็กนะครับหินภูเขาไฟนี้ก็จะมีเนื้อหินที่เป็นรูพุ่นนะครับน้ำหนักเบาก่อนใช้เนี่ยเราก็นำมาล้างเราก็จะเห็นว่ามันเบาจนมันลอยน้ำได้นะครับความที่เนื้อหินเขามีรูพุ่นเนี่ยมันก็จะช่วยกักเก็บจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ต่อพืชนะครับที่นำมาใช้ในการปรุงอาหารหินภูเขาไฟนี้เราก็เช่นเดียวกันก็คือเราต้องนำมาล้างแล้วก็ผึ่งให้แห้งเพื่อล้างเศษผงเศษฝุ่นออกก็จะหาซื้อได้ตามร้านวัสดุทางการเกษตรนะครับต่อไปก็เป็นตัวพีทมอสพีทมอสนี้ก็จะมาใช้เป็นวัสดุปลูกใช้แทนดินนะครับทำไมเราต้องใช้พีทมอสเพราะว่าพีทมอสเนี่ยจะมีความสะอาดมากกว่าดินนะครับดินเนี่ยอาจจะมีพวกเชื้อแบคทีเรียซึ่งอาจจะทำให้ต้นไม้เรามีปัญหาได้นะครับตัวพีทมอสนี่เขาก็จะมีน้ำหนักเบาแล้วก็ระบายอากาศได้ดีนะครับระบายน้ำได้ดีหาซื้อได้ตามร้านวัสดุทางการเกษตรเช่นเดียวกันครับต่อไปจะเป็นสแฟกนัมมอสสแฟกนัมมอสนี่ก็จะเป็นมอสที่อบแห้งนะครับมาจากนำเข้าจากต่างประเทศนะครับก็จะหาซื้อได้ทั่วไปตามร้านวัสดุทางการเกษตรเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นผงถ่านถ่านธรรมดาเรานี่แหละครับเอามาบดเป็นผงนะครับก็จะนำมาโรยภายในด้วยนะครับในระหว่างการจัดต่อไปก็จะเป็นทรายทรายนี้ก็จะเราจะใช้เป็นทรายสีขาวทรายละเอียดนะครับเอามาไว้ตกแต่งให้สร้างบรรยากาศให้เหมือนกับเป็นน้ำถ้าไม่มีทรายเราก็จะใช้เป็นกรวดเล็กๆสีขาวก็ได้ครับสำหรับอันนี้ก็จะเป็นหินตกแต่งนะครับซึ่งเราก็จะคัดเลือกก้อนที่ขนาดไม่ใหญ่นักนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะต้องลงไปอยู่ในโหลถ้าก้อนใหญ่มันก็จะทำให้เรามีที่ในการปลูกน้อยนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายที่จะเสริมให้สวนในขวดโหลเราเนี่ยน่ารักมากขึ้นนะครับก็คือพวกตุ๊กตาต่างๆนะครับซึ่งก็จะมีทั้งแบบเซรามิกแล้วก็แบบพลาสติกนะครับซึ่งถ้าเป็นเซรามิกเนี่ยก็จะราคาแพงหน่อยตัวหนึ่งก็เกือบ100บาทนะครับส่วนถ้าเป็นตุ๊กตาพลาสติกก็จะตัวละ5บาทเท่านั้นเองก็แล้วแต่ตามแต่เลือกใช้นะครับต่อไปเรามาดูชนิดของพันธุ์ไม้ที่เรานำมาจัดในขวดโหลนะครับจะต้องเป็นไม้ที่ชอบความชื้นนะครับเป็นไม้ที่อยู่ในร่มครับเช่นตระกูลเฟิร์นต่างๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นเฟิร์นญี่ปุ่นนะครับเป็นเฟิร์นบอสตันนะครับเป็นเฟิร์นพลาสติกเป็นกระดุมไข่มุกนะครับเป็นพรมออสเตรเลียเป็นสับปะรดสีเป็นเล็บคุดฝอยนะครับหรือว่าง่ายๆเลยถ้าเกิดว่าเราไม่ค่อยรู้จักพันธุ์ต้นไม้เนี่ยเราก็ถามคนขายว่ามีต้นไม้อะไรบ้างที่มันชอบความชื้นแล้วมันปลูกในร่มได้เราก็ใช้ได้หมดเลยครับสุดท้ายก็จะเป็น

ชนิดต่างๆซึ่งมอสชนิดต่างๆเขาก็จะมีลักษณะของใบของรูปทรงที่แตกต่างกันเคล็ดลับในการเลือกต้นไม้หรือมอสเนี่ยก็คือว่าเราจะต้องเลือกต้นไม้ที่มีสีแตกต่างกันนะครับลักษณะของทรงพุ่มหรือลักษณะของต้นแตกต่างกันลักษณะของใบแตกต่างกันเพราะว่าเวลาเรามาจัดเข้าด้วยกันแล้วเนี่ยมันก็จะเกิดความหลากหลายแล้วก็ทำให้สวนเราโดดเด่นสวยงามครับสำหรับแหล่งซื้อนะครับวัสดุอุปกรณ์ทั้งหมดเนี่ยเราก็จะซื้อได้ที่ตามตลาดต้นไม้ต่างๆนะครับเช่นตลาดนัดจตุจักรตลาดอตก.สนามหลวง2ก็จะมีของที่ค่อนข้างครบทีนี้เรามาดูวิธีการทำกันบ้างนะครับขั้นแรกเนี่ยเราจะต้องโหลที่เราล้างไว้เรียบร้อยแล้วนะครับแห้งดีแล้วเราใส่ตัวดินภูเขาไฟลงไปนะครับให้สูงประมาณสักเซนครึ่งถึง2เซนนะครับต่อมาเนี่ยตัวสแฟกนัมมอสเนี่ยซึ่งตอนเราซื้อมาเนี่ยมันก็จะแห้งๆนะครับเราต้องพรมน้ำมันก่อน

เมื่อเราพรมน้ำแล้วนะครับมันก็จะนิ่มหลังจากนั้นเราก็เอาใส่ลงไปครับแล้วก็เอามือกดให้มันแบนๆนะครับตัวสแฟกนัมมอสนี้ก็จะช่วยกรองวัสดุปลูกไม่ให้ร่วงหล่นลงไปที่ชั้นหินข้างล่างนะครับตัวชั้นหินข้างล่างนี้เนี่ยก็จะช่วยในการระบายอากาศนะครับและทำให้ต้นไม้ที่เราปลูกเนี่ยรากมันไม่ลงไปแช่น้ำเพราะไม่งั้นเดี๋ยวรากก็จะเน่าตายได้นะครับเมื่อเราใส่สแฟกนัมมอสลงไปแล้วต่อมาเราก็ใส่ตัววัสดุปลูกนะครับก็คือพีทมอสใส่ลงไปบางๆนะครับตัวนี้ก็คือ เป็นวัสดุปลูกที่เราใช้แทนดินใช้แทนดินนะครับมันจะมีน้ำหนักเบาแล้วก็สะอาดกว่าดินนะครับอาจจะไม่ค่อยมีเชื้อแบคทีเรียมันก็ช่วยระบายอากาศระบายน้ำได้ดีนะครับเสร็จแล้วเราก็โรยผงถ่านผสมลงไปผงถ่านนี้เนี่ยก็จะช่วยกำจัดเชื้อแบคทีเรียเชื้อราที่ปนเปื้อนมานะครับโรยบางๆครับอันนี้ลอยบางๆหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะพรมน้ำนิดนึงเพื่อให้มันมีเปียกๆนิดนึงนะครับเวลาต้นไม้ลงไปแล้วเนี่ยมันก็จะระบบรากมันก็จะเซตตัวได้ง่ายขึ้นนะครับต่อไปเราก็เอาหินมาเราก็จะมาดูก่อนว่าเราควรจะใช้หินก้อนขนาดเท่าไหร่ขนาดแค่ไหนนะครับเราจะจัดยังไงก็มาเลือกหินเนื่องจากหินตอนนี้เราจัดเป็นสวนโหลแนวตั้งนะครับเพราะนั้นพื้นที่ในการจัดสวนมันก็จะจำกัดนิดหนึ่งเราก็ต้องใช้หินก้อนเล็กหน่อยครับต่อไปเราก็มาเล็งดูว่าเราจะจัดต้นไหนลงไปครับเราก็เอาต้นไม้ดึงออกมาเลยเราต้องพยายามเอาดินหรือว่าพวกวัสดุปลูกที่มากับต้นไม้แต่เดิมเนี่ยพยายามเอาออกให้เยอะที่สุดนะครับเพราะว่าเขาอาจจะมีพวกเชื้อราพวกขุยมะพร้าวเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามีเข้าไปข้างในเยอะๆเนี่ยมันอาจจะเกิดเชื้อราได้นะครับใบถ้าเกิดมันยาวเกะกะมากเราดึงออกได้บ้างนะครับเดี๋ยวเราพักต้นอันนี้ไว้ก่อนเราจะต้องแต่งขอบโหลก่อนนะครับ เวลาการจัดเนี่ยถ้าเกิดเราเอาต้นไม้ต้นโตลงไปก่อนเนี่ยเวลาเราเอามอสใส่ลงไปเนี่ยมันจะค่อนข้างใส่ยากนะครับเพราะนั้นเราต้องเอามอสมาใส่ขอบโหลก่อนนะครับตรงส่วนที่เราคิดว่าเราจะจัดการกับมันยากๆนี่เราต้องทำก่อนสำหรับมอสนี่นะครับ เมื่อเราเอามาดูเนี่ยเราจะเห็นว่าเขาจะมีลักษณะเป็นแผ่นซ้อนทับกันอยู่นะครับเราก็ลอกออกมาเป็นแผ่นแล้วก็เราก็ฉีกเขาเป็นชิ้นยาวๆที่เราจะได้เอาไปเรียงเอาไปจัดเรียงอยู่ตามขอบโหลนะครับนี่ครับฉีกเป็นชิ้นยาวๆก็เอาไปเรียงตามขอบโหลเสร็จแล้วเราก็
มาลองดูว่าเราจะเอาต้นไหนเป็นแบ็คกราวนะครับต้นไหนเอาไว้เป็นพระเอกเราเลือกต้นนี้ต้นนี้จะมีฟอร์มที่ลักษณะมันสูงเพราะนั้นเราก็จะเอามาเป็นแบ็คกราวด์ครับเราดึงเลยครับดึงเบาๆนะครับเพื่อให้รากเขาติดมาด้วยนะครับ 5-6 ต้นนะครับก็วางลงไปหลังจากนั้นเราก็เอาหินที่เราคิดว่าเราจะใส่ครับวางลงไปขุดหลุมให้เขานิดหน่อยต่อไปเราก็จะเอาต้นพอมอสเตเรียนะครับ

เรานำต้นไม้เราจะเลือกต้นไม้มาจัดเนี่ยเราก็ดูว่าลักษณะสีสันให้มันมีความแตกต่างกันนะครับลักษณะใบลักษณะต้นให้มันมีความแตกต่างกันมาเวลาจัดแล้วเนี่ยมันจะได้ดูมีความหลากหลายนะครับถ้าเกิดเราเอาลักษณะใบที่คล้ายๆกันสีคล้ายๆกันเอามาจัดด้วยกันเนี่ยมันจะดูกลืนกันไปหมดนะครับแล้วมันก็จะไม่สวยนะครับต่อไปต้นสุดท้ายก็จะเป็นตัวสับปะรดสีนะครับถ้ามันรากยาวเกินไปมันก็จะทำให้เรายากในการจัดเราก็เด็ดออกได้บ้างครับไม่เป็นไรครับเราไม่ควรนำลงไปแต่แรกเพราะว่าใบเขาจะแข็งนะครับแล้วก็พอลงไปแต่แรกแล้วเนี่ยเวลาเราจะจัดต้นอื่นตามลงไปเนี่ยมันจะยากแหละ

เอาวางไปเลยนะครับแบบนี้เราจะเห็นว่ามันยังมีส่วนที่เป็นช่องว่างอยู่นะครับเราก็เอาตัวมอสเราก็ดูว่าเราจะใช้มอสแบบไหนตัวนี้ละกันฟูๆดีนะครับเอาวางปิดลงไปมันจะเริ่มยากแล้วเราก็จะต้องใช้ตัวที่คีบนี่ครับจับมันวางลงไปจากนั้นเราก็พรมน้ำให้เขานิดนึงนะครับเพื่อให้รากเขาเนี่ยเซตกับตัวโหลที่เราเอาเขาลงไปวางเช็ด

ถ้าไม่เช็ดเนี่ยมันก็จะเปียกเราก็จะรู้สึกว่าน้ำมันมาบดบังสวนสวยๆของเรานะครับต้นไม้เขาตอนเราจัดทีแรกเนี่ยเขาอาจจะงอบ้างนอนบ้างไม่เป็นไรเพราะว่าเดี๋ยวพอเราจัดเสร็จตั้งไว้สักพักหนึ่งเขาก็จะฟื้นตัวขึ้นมาแล้วก็ตั้งขึ้นมาครับในการเลือกเนี่ยก็คือทั้งหมดเนี่ยจะต้องเป็นไม้ที่ชอบความชื้นสูงนะครับแล้วก็เป็นไม้ที่สำหรับปลูกในร่มได้นะครับไม่ต้องการแสงแดดโดยตรงนะครับแล้วก็ในการเลือกชนิดที่จะเอาลงไปเนี่ยก็ดูที่มันมีสีสันตัดกันนะครับลักษณะของใบลวดลายที่มันมีความแตกต่างกันเราก็จะเอามาจัดนะครับหลังจากนั้นเราอาจจะตกแต่งด้วยตุ๊กตานะครับเป็นเห็ดปักลงไปจะเอากบใส่ลงไปสักตัวหนึ่งเรียบร้อยแล้วนะครับในการดูนะครับเราดูที่ตัวพีทมอสที่เราใส่ลงไปแทนดินนะครับพยายามให้เขามีความชื้นที่ค่อนข้างจะสม่ำเสมอตอนนี้อาจจะดูแห้งบ้างเปียกบ้างนะอันนี้เราไม่ต้องกังวลนะครับว่ามันจะชื้นเกินไปไหมนะครับเพราะว่าถ้ามันชื้นเกินไปเนี่ยเรามีวิธีจัดการนะครับฟ้าที่นี่เมื่อเราจัดเสร็จแล้วเนี่ยเราต้องไปตั้งเอาไว้บนโต๊ะนะครับหรือว่าที่ไหนก็ได้ที่เรารู้สึกว่ามันอยู่ริมหน้าต่างนะครับที่มีแสงสว่างเข้ามากๆนะครับแต่ว่าห้ามแสงแดดส่องโดยตรงนะครับเพราะว่าแสงแดดจากดวงอาทิตย์เนี่ยมันจะเป็นรังสีความร้อนคลื่นสั้นนะครับความร้อนมันจะทะลุเข้าไปในโหลได้แล้วเมื่อมันไปสะสมความร้อนอยู่ข้างในแล้วเนี่ยมันคายความร้อนออกมากลายเป็นรังสีความร้อนคลื่นยาวมันจะไม่สามารถทะลุกลับออกมาได้นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อแสงแดดส่องเข้าไปเนี่ยความร้อนมันก็เข้าไปเรื่อยๆความร้อนใหม่เข้าไปเรื่อยๆความร้อนเก่าก็ออกไม่ได้มันก็จะอบอยู่ภายในโหลนะครับแล้วต้นไม้เราก็จะตายนะครับเพราะนั้นเอาไปตั้งตรงหน้าต่างที่มีแสงสว่างแต่ไม่ใช่แสงแดดโดยตรงนะครับแสงถ้าเกิดว่าเราไม่มีหน้าต่างเนี่ยไม่มีแสงธรรมชาติเนี่ยใช้แสงประดิษฐ์หรือแสงจากโคมไฟได้ไหมก็ได้ครับแต่ว่าถ้าแสงธรรมชาติก็จะดีกว่าเพราะว่าแสงจากโคมไฟโดยทั่วไปเนี่ยมันก็จะประมาณ500ลักนะครับแต่ถ้าเป็นแสงธรรมชาติเนี่ยมันก็จะมีเป็นหมื่นลักมันก็จะช่วยให้ต้นไม้เนี่ยเจริญเติบโตได้เหมาะสมกว่านะครับทีนี้พอเราจัดเสร็จแล้วเนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงว่าความชื้นมันเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมนะครับเราตั้งทิ้งไว้ถ้าเกิดว่ามันเริ่มมีการคายน้ำคายไอน้ำแล้วเกิดเป็นหยดน้ำเป็นเม็ดๆเกาะอยู่ข้างโหลเต็มไปหมดเลยเนี่ยอันนั้นแสดงว่ามันชื้นเกินไปเราก็เปิดฝาทิ้งไว้ให้ความชื้นเขาระบายออกมานะครับอาจจะสักครึ่งวันแล้วก็ลองปิดดูนะครับถ้าเกิดว่าปิดดูแล้วยังมีน้ำเป็นเม็ดใหญ่ๆเกาะตามข้างโหลอีกเนี่ยก็ทำเหมือนเดิมก็คือเปิดฝาทิ้งไว้ครึ่งวันแล้วก็ปิดถ้าเกิดว่าความชื้นเขาเป็นแค่ไอน้ำบางๆเกาะอยู่รอบๆโหลก็แปลว่าความชื้นเหมาะสมแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีไอน้ำเกาะเลยแสดงว่ามันแห้งเกินไปสวนเราก็จะตายนะครับ
เพราะนั้นเอาแค่พอเป็นไอนะครับเป็นไอน้ำบางๆเกาะรอบเท่านี้ก็จะเป็นความชื้นที่เหมาะสมนะครับแล้วก็จะอยู่ได้เป็นปีเลยนะครับไม่ต้องฉีดน้ำไม่ต้องรดน้ำแล้วก็เวลาเราเลี้ยงไปเนี่ยต้นไม้เขาก็จะโตขึ้นตามธรรมชาตินะครับไม่ต้องกังวลเราก็ใช้กรรไกรตัดแต่งได้นะครับหรือบางคนก็แล้วแต่ชอบตัดแต่งให้มันดูโปร่งบ้างหรือบางคนชอบแบบฟูๆแน่นๆโหลเลยก็แล้วแต่นะครับควรใส่ปุ๋ยไหมไม่จำเป็นนะครับเพราะว่าการใส่ปุ๋ยเนี่ยมันจะทำให้ต้นไม้เนี่ยโตเร็วเราไม่ใส่ปุ๋ยเนี่ยเขาก็จะคงรูปอยู่ลักษณะคล้ายๆแบบนี้ไปอีกนานนะครับนี่ก็จะเสร็จแล้วสำหรับโหลแนวตั้งครับเมื่อเราจัดโหลแนวตั้งเสร็จแล้วนะครับต่อไปเราจะมาจัดโหลแนวนอนกันดูนะครับเราเริ่มจากหินภูเขาไฟอีกเหมือนเดิมนะครับเราเทลงไปเลย

โหลแนวนอนนี้มันก็จะทำให้เรามีพื้นที่ในการจัดสวนได้กว้างขึ้นมากกว่าโหลแนวตั้งนะครับสามารถทำเป็นเหมือนเป็นเนินได้ด้วยนะครับใส่ให้หมดเลย

ตามด้วยสแฟกน้ำมอสพรมน้ำให้ทั่วนะครับเสร็จแล้วเราก็เริ่มเอาสแฟกน้ำมอสมาปูพื้นพอเราพรมน้ำแล้วเนี่ยเขาจะนิ่มเวลาเราจะกดให้เขาแบนๆก็จะง่ายนะครับ

ตรงบริเวณปากโหลเนี่ยมันก็จะไม่มีขอบกั้นนะครับเพราะนั้นถ้าเราใส่ตัวหินภูเขาไฟสูงมันก็จะไหลล้นออกมาได้นะครับเพราะนั้นเราก็พยายามตรงปากโหลนี่ก็ให้บางๆหน่อยการจัดเนี่ย เราจะทำเป็นสโลปเป็นเนินก็ได้หรือเราจะทำเป็นไม่ชอบเป็นเนินเราก็ทำเป็นแบบค่อนข้างเรียบก็ได้นะครับ

กดให้เขาแบนๆเพื่อที่ว่าจะได้ปิดช่องว่างเวลาเราใส่วัสดุปลูกมันจะได้ไม่ร่วงหล่นลงไปที่ชั้นหินนะครับก็ดูพยายามอย่าให้มีช่องว่างเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยววัสดุปลูกมันจะหล่นลงไปตามช่องว่างได้นะครับโรยด้วยผงถ่านครับผงถ่านเนี่ยมันจริงๆมันหาซื้อยากเหมือนกันถ้าหาซื้อไม่ได้ก็ไม่ต้องใช้ก็ไม่เป็นไรนะครับคือแต่ถ้ามีมันก็จะดีกว่าเพราะมันช่วยกำจัดพวกเชื้อแบคทีเรียที่ปนเปื้อนมากับดินกับต้นไม้นะครับผมก็ไปซื้อร้านสมุนไพรจริงๆปกติเขาเอาไว้ทานแก้ท้องเสียนะครับแล้วก็มาประยุกต์ใช้ต่อไปเราก็เอาตัวพีทมอสโรยบางๆครับข้อควรระวังสำหรับจัดโหลแนวนอนนะครับก็คือเราอย่าใส่วัสดุแต่ละชั้นให้มันหนามากเพราะว่าพอใส่หนามากเนี่ยสุดท้ายแล้วมันจะสูงแล้วก็ต้นไม้เราก็จะไม่มีพื้นที่สำหรับโตนะครับนี่เราบางๆพีทมอสนี่บางๆเลยปูพื้นให้ทั่วก่อนนะครับบริเวณขอบๆเนี่ยเราจะโรยให้มันหนานิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอามอสแปะทับขอบๆไปก่อนเลยเพื่อที่ตรงกลางมันจะได้เป็นแอ่งแล้วก็สำหรับเราจะเอาต้นไม้ปลูกลงในแอ่งนั้นนะครับ

เราก็ามาเลือกมอสที่เราจะเอาวางลงไปนะครับเหมือนเดิมเราก็ดูว่าเราจะเอาต้นไหนเป็นแบ็กกราวด์ต้นไหนไว้ข้างหน้าครับต้นที่ฟูฟูสูงสูงเราก็เอาไว้เป็นแบ็กกราวด์นะครับอย่าใส่ไปเยอะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะล้นและทำให้เราไม่มีพื้นที่สำหรับปลูกต้นไม้อย่างอื่นนะครับ

ก็กดให้เขาลงไปแนบกับตัวดินที่เราโรยลงไปนะครับจากนั้นเราก็ปูมอสตามขอบๆให้เต็มก่อนตามขอบๆนะครับมอสนี้เราใช้กรรไกรตัดก็ได้นะครับเพื่อให้เขาเป็นเส้นที่มันง่ายต่อการจัด

กดให้เขาแนบลงไปกับตัววัสดุปลูกระบบรากเขาจะได้เซตตัวเข้ากับดินที่เราไอตัวพีทมอสที่เราโรยลงไปทีแรกนะครับ

ต้นไม้ที่จะเอามาปลูกในโหลเนี่ยพยายามเลือกต้นเล็กๆนะครับบางทีเราก่อนซื้อมาเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเอ๊ะต้นเล็กจังเลยเราอยากได้ต้นใหญ่ๆต้นใหญ่นี้เวลาจัดนี่จะยากนะครับบางทีเนี่ยกระถางหนึ่งเนี่ยก็จะแยกได้หลายกอนะครับ

วางลงไปเลยนะครับไม่ต้องห่วงนะครับวางต้นไม้เนี่ยบางทีตอนปลูกใหม่ๆเนี่ยเราวางนอนลงไปเลยก็ได้แล้วเดี๋ยวพอเขาเซตตัวแล้วเขาก็จะตั้งขึ้นมาเองครับจากนั้นเราก็ดูว่าจะเอาต้นไหนต่อไปอาจจะเป็นต้นพรมออสเตรเลีย

จากนั้นเราก็สับปะรดสีก็เหมือนเดิมนะครับเราก็เอาตัวกาบมะพร้าววัสดุปลูกที่มันติดมากับของเดิมเขาเนี่ยออกให้เยอะที่สุดนะครับเด็ดใบออกบ้างจากนั้นก็เอาวางข้างในเอาหินใส่เข้าไปในการจัดแต่ละโหลเนี่ยเราก็ใช้ต้นไม้สักประมาณ3ชนิดนะครับหรือว่าอย่างมากเนี่ย4ชนิดไม่ควรเกินนี้นะครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมันจะรกเกินไปนะครับมันจะเยอะเกินไปนะครับแล้วก็ในการจัดสวนในโหลเนี่ยมันจะต้องมีส่วนที่เป็นพื้นที่ว่างเป็นสเปซเป็นเหมือนสนามหญ้าบ้างนะครับมันจะได้ดูไม่อึดอัดเกินไปนะครับ

มอสที่เรานำมาใช้นะครับแต่ละชนิดเนี่ยมันก็จะมีฟอร์มที่แตกต่างกันให้สำหรับเราได้เลือกใช้นะครับอย่างตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นต้นเขาก็จะยาวนิดหนึ่งเราก็เอามาทำเป็นพวกแบ็กกราวด์

ตัวนี้เนี่ยเขาก็จะเป็นก้อนหนาพอสมควรเราก็เอาไว้สำหรับทำให้มันเป็นลักษณะเหมือนเนินเหมือนเนินเขาอะไรอย่างเงี้ยได้ก้อนเขาจะหนาตัวนี้ก็หนาน้อยลงหน่อยนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นลักษณะเป็นแผ่นบางเลยนะครับก็ใช้กรรไกรตัดได้ก็เอาไว้ทำเป็นสนามหญ้าเรียบๆได้นะครับหลักๆเลยก็คือเอาไว้สำหรับ เลือกใช้ในการจัดองค์ประกอบของสวนนะครับทีนี้เมื่อเสร็จแล้วเราก็พรมน้ำให้เขานิดหนึ่งมันจะมีน้ำดินน้ำโคลนเลอะนะเราก็เอาน้ำฉีดไล่ได้นะครับอันนี้การเช็ดเนี่ยจะยากนิดนึงละเราก็จะใช้ตัวปากคีบช่วยนะครับ

เราก็จะได้ต้นไม้ที่จะทรงสูงเป็นแบ็คกราวด์นะครับแล้วก็จะมีตัวพระเอกที่เป็นสีสันนะครับมีตัวเสริมที่เป็นลายเขียวๆขาวๆนี่นะครับแล้วก็จะมีตุ๊กตาแล้วก็ส่วนด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นส่วนที่เปิดเป็นสเปซโล่งๆไว้เพื่อจะได้ดูไม่อึดอัดนะดูแบบโล่งๆมีพื้นที่โล่งบ้างนะครับหลังจากนั้นก็เสร็จปิดฝาไว้ก็เอาไปตั้งที่โต๊ะทำงานได้ครับก็เสร็จเรียบร้อยทีนี้ก็ขั้นตอนการดูแลก็เช่นเดิมนะครับคอยสังเกตดูว่ามีไอ้น้ำเกาะจนเป็นเม็ดใหญ่ๆเปียกเต็มไปหมดตามขอบโหลไหมถ้าเปียกมากเราก็เปิดฝาทิ้งไว้สักครึ่งวันนะครับหลังจากนั้นก็ปิดแล้วก็คอยดูจนกระทั่งมันเป็นไอ้น้ำบางๆก็แสดงว่าความชื้นเหมาะสมเราก็ปิดฝาแล้วก็ตั้งไว้ได้ตลอดก็ไม่ต้องคอยพรมน้ำไม่ต้องอะไรเลยนะครับเท่านี้เราก็จะมีสวนในขวดโหลตั้งไว้สวยๆไว้ดูที่โต๊ะทำงานหรือห้องนอนก็ได้แล้วแต่นี่ก็จะเป็นโหลแนวตั้งกับโหลแนวนอนนะครับก็สำหรับโหลทรงสูงนะครับต้นไม้เขาก็จะมีพื้นที่ด้านบนนะครับให้สามารถงอกยาวขึ้นมาได้นะครับแต่พื้นที่แนวราบเขาก็จะค่อนข้างเต็มนะครับส่วนต้นไม้โหลที่เราปลูกแนวนอนเนี่ยเขาก็จะมีพื้นที่เราเป็นพื้นที่แนวราบเนี่ยมากกว่านะครับแต่ว่าด้านบนเนี่ยเขาก็จะแคบนิดหนึ่งเพราะนั้นการเลือกใช้พันไม้เนี่ยก็ต้องใช้พันไม้ที่ไม่สูงนักนะครับเป็นไม้แนวเลื้อยแนวแผ่ด้านข้างมากกว่าแล้วก็ถ้าต้นไม้เขาโตมากเรารู้สึกว่าแน่นและตัดแต่งได้ครับต้นไม้ไม่ตายสำหรับผู้ที่สนใจทำเป็นอาชีพนะครับก็สามารถนำไปเป็นไปทำขายได้นะครับแต่ถ้าจะให้ประหยัดต้นทุนเนี่ยก็อาจจะเพาะต้นไม้เลี้ยงต้นไม้เอาไว้เองที่บ้านนะครับแล้วก็จะได้ไม่ต้องคอยวิ่งซื้อนะครับเพราะว่า เวลาลูกค้าสั่งเนี่ยเราก็สามารถนำมาจัดประกอบทำส่งให้ลูกค้าได้เลยนะครับโหลนึงเนี่ย เห็นขายตามห้างก็เป็นหลักพันนะครับก็สุดท้ายนี้ก็หวังว่าการสอนจัดสวนในขวดโหลนี้ก็คงเป็นประโยชน์กับผู้ที่สนใจนำไปต่อยอดเป็นอาชีพได้นะครับขอบคุณและสวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นด้วยเครื่องมือตรวจรั่วแบบต่างๆการใช้เครื่องมือตรวจรอยรั่วอิเล็กทรอนิกส
2: ์การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นเครื่องปรับอากาศรถยนต์นะครับคือเราอาจจะใช้เครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือเครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็จะจับสารทำความเย็นนะที่รั่วออกมาโดยบอกเราโดยใช้เป็นสัญญาณเสียงแล้วก็สัญญาณแสงนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในสภาวะในลักษณะนี้นะครับก็คือเสียงเขาก็จะห่างๆแล้วก็สัญญาณไฟก็ห่างๆอันนี้ก็ถือว่ายังไม่พบการรั่วของสารทำความเย็นนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าเขาพบเขาก็จะบอกเราโดยใช้สัญญาณเสียงที่เร็วขึ้นแล้วก็ไฟก็จะถี่ขึ้นครับต่อไปเราก็จะไปทำการตรวจรั่วนะในระบบเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อต่าง
1: เนื่องจากสารทำความเย็นที่อยู่ในวงจรหรือท่อทางออกของเครื่องทำความเย็นอยู่ภายใต้ความดันที่เหนือกว่าความดันของบรรยากาศหากมีรอยรั่วเกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งจะทำให้สารทำความเย็นระเหยกลายเป็นไอสู่บรรยากาศการใช้ฟองสบู่หารอยรั่ว
2: ในกรณีที่เราจะใช้การตรวจรั่วแบบที่เป็นใช้ฟองสบู่นะฮะหรือฟองน้ำยาล้างจานนะครับเราก็จะเทน้ำยาล้างจานนะฮะใส่ภาชนะนะครับพร้อมทั้งแปรงนะฮะคนให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็จะเอาฟองตรงนี้ฮะเข้าไปตรวจรั่วตามข้อต่อต่างๆครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อนะฮะโดยเอาฟองให้มันเกาะอยู่ที่ข้อต่อให้รอบเลยนะครับแล้วเราก็สังเกตดูนะครับว่ามันจะมีฟองโป่งขึ้นมาไหมถ้าเกิดมันมีฟองโป่งขึ้นมาก็แสดงว่ามันมีการรั่วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะไม่มีฟองโป่งมาเราก็จะไปจุดต่อไปในงานของการพัฒนาฝีมือแรงงานนะฮะก็คือก็คงจะเป็นภาระหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเราจะมีทุกสาขาอาชีพนะฮะถ้าเกิดท่านใดที่อยากจะฝึกอาชีพก็ขอให้ติดต่อไปหน่วยงานของ

0: รมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหรือจะเป็นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนั้นๆของเราก็จะมีครอบคลุมทั่วทุกจังหวัดทั่วประเทศสุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวีดีทัศน์ประกอบการฝึกช่างปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับหนึ่งจะเป็นก้าวต่อไปสู่การเป็นช่างปรับอากาศในรถยนต์แบบมืออาชีพสวัสดีครับ
1: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
0: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะฮะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
1: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
0: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัดแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบ่ามันจะเอียง45ปรับประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัดเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัดเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกี่ยวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟร์นัดแล้วก็จะมีตัวฮาร์ปยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟร์นัดขันเข้าไปนะครับแขนเข้าไปให้แน่นเนี่ยจะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะเอาออกครับนะอีกแบบนึงนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได้
1: เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
0: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิชชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิชชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve

นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้าคอมเพรสเซอร์อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ซักชั่นนะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็

0: สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันอังคารที่25สิงหาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโอเรนทัลอุรุกวัยในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐโอเรนทัลอุรุกวัยซึ่งตรงกับวันที่25สิงหาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนามันดูออซิประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโอเรนทัลอุรุกวัยกรุงมอนเตวิเดโอในโอกาสมันเอกราชของสาธารณรัฐโอเรนทัลอุรุกวัยข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยจริงใจและขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบแต่ความสุขสวัสดีทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวอุรุกวัยมีความสงบสุขมีความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองประเทศไทยชื่นชมในความสำเร็จอันเด่นชัดของสาธารณรัฐโอเรนทัลอุรุกวัยที่ได้สร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและความก้าวหน้าทางสังคมเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในประเทศในโอกาสที่เราเฉลิมฉลองวาระครบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันในปีนี้ข้าพเจ้ามีความยินดีที่ได้ทราบว่ามิตรภาพและความร่วมมืออันมั่นคงระหว่างประเทศของเราทั้งสองได้พัฒนาก้าวหน้าในระดับที่น่าพอใจยิ่งข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าต่อไปในอนาคตเราจะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในการแสวงหาโอกาสเพิ่มขึ้นไปอีกเพื่อสร้างเสริมความร่วมมือทั้งในระดับทวิภาคีและภายใต้กรอบอาเซียนอุรุกวัยโดยเฉพาะในด้านการค้าการท่องเที่ยวและความร่วมมือทางวิชาการให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นเพื่อประโยชน์สุขของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทอดพระเนตรการดำเนินงานของสถาบันวิทยาศาสตร์การเกษตรเขตร้อนแห่งประเทศจีนและนิทรรศการศิลปะเครื่องกระเบื้องขาวณเต๋อหัวณพิพิธภัณฑ์ไหหนานโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: วันที่24สิงหาคม2569เวลา 8:45 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินจากโรงแรมที่ประทับไปสถาบันวิทยาศาสตร์การเกษตรเขตร้อนแห่งประเทศจีน The Chinese Academy of Tropical Agricultural Sciences นครไฮโคหรือคาทาสสังกัดกระทรวงเกษตรและกิจการชนบทจีนสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่นครไฮโคมณฑลไหหนานเริ่มก่อตั้งเมื่อปี2497ณนครกวางโจวก่อนจะย้ายฐานปฏิบัติการมายังมณฑลไหหนานคาทาสเป็นศูนย์กลางการวิจัยและพัฒนาเกษตรกรรมเขตร้อนที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีนภารกิจหลักของสถาบันคือการวิเคราะห์และวิจัยเพื่อเศรษฐกิจเขตร้อนที่สำคัญเช่นยางพารามันสำปะหลังมะพร้าวอ้อยส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านเกษตรกรรมกับกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาในภูมิภาคเอเชียแอฟริกาและแปซิฟิกในกรอบความร่วมมือใต้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ทั้งการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและงานวิจัยการฝึกอบรมบุคลากรและการศึกษาดูงานโดยเฉพาะด้านการพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์พืชไร่เช่นมันสำปะหลังและพืชสวนเช่นยางพาราผลไม้และผักเขตร้อนเครื่องเทศและพืชเครื่องดื่มหอนิทรรศการชี้ให้เห็นความเป็นมาในช่วงบุกเบิกที่ต้องการแหล่งอาหารและยกระดับพื้นที่ทางตอนใต้ของประเทศให้เป็นฐานการผลิตอาหารพืชเครื่องเทศและพืชเศรษฐกิจเขตร้อนจึงระดมสรรพกำลังทำงานวิจัยทางวิชาการอย่างจริงจังก่อนสร้างองค์ความรู้พืชเกษตรเขตร้อนสร้างทีมบุคลากรและผู้เชี่ยวชาญเมื่อมีผลงานทางวิชาการแล้วจึงนำเทคโนโลยีนวัตกรรมพัฒนาในเชิงอุตสาหกรรมแก่พืชเศรษฐกิจแล้วถ่ายทอดเผยแพร่ความสำเร็จสู่วงกว้างสอดคล้อง

0: กับข้อความที่นายโจเอินไหลอดีตนายกรัฐมนตรีจีนเขียนไว้ให้สถาบันแห่งนี้ว่าภารกิจหนักครั้งนี้ทำให้เกิดเกาะที่มีค่าเป็นรากฐานของประเทศจากนั้นทรงพระดำเนินไปทอดพระเนตรสวนนิทรรศการสายพันธุ์พืชเขตร้อนสถาบันวิจัยทรัพยากรสายพันธุ์พืชเขตร้อนส่วนนี้จัดทำในรูปแบบเรือนกระจกอัจฉริยะจำลองสภาพแวดล้อมให้มีความอุดมสมบูรณ์และชุ่มชื้นสูงเหมือนป่าดิบชื้นของเกาะไหหลำสถาบันวิจัยทรัพยากรสายพันธุ์พืชเขตร้อนนำผลสำเร็จของการวิจัยทางวิชาการมาขยายให้เห็นเพื่อการเรียนรู้ด้านเกษตรกรรมสมัยใหม่ปัจจุบันปรับชื่อเรียกให้ครอบคลุมขอบข่ายงานที่กว้างขวางเจาะลึกกว่าระดับพันธุกรรมเจเนติกไปสู่ระดับการบริหารจัดการเชื้อพันธุ์พืชเจิร์มพลาสมาว่า Institute of Tropical Crop Germplasm Resources พัฒนาให้เป็นทั้งฐานวิจัยทางวิทยาศาสตร์แหล่งอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและศูนย์กลางการเรียนรู้ระดับภูมิภาคนำผลความรู้การวิจัยทั้งเมืองร้อนพืชเศรษฐกิจและพันธุ์ไม้หายากหลากสายพันธุ์ของสถาบันวิทยาศาสตร์การเกษตรเขตร้อนแห่งประเทศจีนหรือคาทาสมาแสดงการปลูกพืชที่เหมาะสมกับภูมิอากาศร้อนชื้นเช่นมะม่วงลิ้นจี่กล้วยลำไยรวมถึงที่หายากและมูลค่าสูงเช่นสับปะรดแก้วมังกรสับปะรดทุเรียนเงาะอะโวคาโดน้อยนาและไม้ผลหายากประจำมณฑลไหหนานครอบคลุมการวิจัยเทคโนโลยีการเพาะปลูกที่เหมาะสมปรับปรุงพันธุ์ผ่านการผสมข้ามสายพันธุ์การกลายพันธุ์และการตัดต่อยีนสร้างสายพันธุ์ใหม่แก้ไขข้อด้อยเพิ่มผลิตและมูลค่าอาทิเพาะต้นกล้วยยางพาราจากเนื้อเยื่อด้วยแปรรูปยางธรรมชาติและใช้มีดกรีดยางไฟฟ้าเพิ่มประสิทธิภาพอุตสาหกรรมยางพาราการขยายพันธุ์ต้นกล้ามะพร้าวปาล์มน้ำมันและอินทผลัมและการแปรรูปให้เป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงเช่นสกัดทำยาอาหารเสริมหรือเครื่องสำอางความสำเร็จของสถาบันวิทยาศาสตร์การเกษตรเขตร้อนแห่งประเทศจีนทำให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ศักยภาพและความมุ่งมั่นของผู้นำและรัฐบาลในการพัฒนาเกาะไหหลำให้เป็นศูนย์กลางเกษตรกรรมและเทคโนโลยีด้านการเกษตรเขตร้อนเป็นแหล่งผลิตอาหารสำคัญการปรับปรุงพันธุ์การนำไปใช้เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆสร้างนวัตกรรมและเครื่องมืออำนวยความสะดวกประชาชนเป็นตัวอย่างของการพัฒนาประเทศให้เจริญในตอนบ่ายเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรนิทรรศการศิลปะเครื่องกระเบื้องขาวเต๋อฮั่วณพิพิธภัณฑ์ไหหนานนครไหโขเป็นนิทรรศการชั่วคราวพิพิธภัณฑ์มณฑลไหหนานร่วมมือกับพิพิธภัณฑ์มณฑลฝูเจี้ยนและรัฐบาลอำเภอเต๋อฮั่วมณฑลฝูเจี้ยนจัดขึ้นระหว่างวันที่28กรกฎาคม2569จนถึงวันที่8ตุลาคม2569เครื่องกระเบื้องขาวหรือ China White จากอำเภอเต๋อฮั่วมณฑลฝูเจี้ยนมีชื่อเสียงด้านคุณภาพมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ซ่งและหยวนจนถึงยุคปัจจุบันนำผลงานชิ้นเอกจำนวน205ชิ้นยาวนานมากว่าพันปีดินที่ใช้ทำเครื่องกระเบื้องพบที่ภูเขาของอำเภอเต๋อฮั่วเป็นดินพิเศษที่เรียกว่าคาลิงเคขาวบริสุทธิ์มีธาตุเหล็กต่ำแต่มีแร่ซิลิก้ากับโพแทสเซียมสูงดินชนิดนี้เมื่อนำไปเผาที่อุณหภูมิสูงจะให้สีขาวนวลแบบงาช้างธรรมชาติไม่ต้องพึ่งสารฟอกสีเคมีแสดงให้เห็นวิวัฒนาการตั้งแต่ต้นกำเนิดและการพัฒนาเครื่องกระเบื้องเต๋อฮั่วในสมัยราชวงศ์เซี่ยและซางสมัยราชวงศ์ถังและสมัยฮ่าราชวงศ์ที่มีการเริ่มใช้เตามังกรเป็นเตาโบราณลักษณะเตายาวเชื่อมต่อกันทำให้ผลิตได้ครั้งละจำนวนมากเผาที่อุณหภูมิสูง 1,200 ถึง 1,300 องศาเซลเซียสจนถึงราชวงศ์ซ่งและหยวนที่เทคโนโลยีเตาเผาก้าวหน้าขึ้นสีของน้ำเคลือบค่อยๆเปลี่ยนจากโทนขาวอมฟ้าเขียวไปสู่สีขาวล้วนขณะที่เทคนิคการแกะลายและการพิมพ์ลายเริ่มที่จะมีความประณีตและมีชีวิตชีวามากขึ้นเครื่องกระเบื้องยุคนี้มีทั้งเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันและเครื่องกระเบื้องเพื่อการส่งออกไปภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทางทะเลเช่นกุนทีหรือเหยือกเคลือบสีขาวอมฟ้าลายกลีบบัวเตาเผาหวานผิงหลุนเต๋อฮั่วสมัยราชวงศ์ซ่งใต้ตลับแป้งเคลือบสีขาวอมฟ้าลายพิมพ์กลีบเบญจมาศสมัยราชวงศ์ซ่งใต้ ต่อมาช่างฝีมือได้พัฒนาต่อยอดเปลี่ยนมาใช้เทคนิคเตาเผาแบบขั้นบันไดในสมัยราชวงศ์หมิงสามารถทำให้เกิดสีขาวงาช้างสีขาวมันหมูสีขาวรากหอมและสีแก้มทารกตัวเครื่องกระเบื้องมีความหนาและประณีตขณะที่สีเคลือบมีความเรียบเนียนและแวววาวคล้ายหยกประติมากรรมรูปเคารพทางพุทธศาสนาและลัทธิเต๋ามีความสมจริงและงดงามงานเครื่องกระเบื้องเต๋อหัวเข้าถึงวิถีชีวิตประจำวันของประชาชนเป็นเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารเครื่องเขียนและของตกแต่งอุปกรณ์สำหรับประกอบพิธีต่างๆเห็นได้ว่าความนิยมเครื่องกระเบื้องเต๋อหัวมิได้จำกัดอยู่แค่ในกลุ่มชนชั้นสูงของจีนอีกต่อไปและส่งออกผ่านการค้าตามเส้นทางสายไหมทางทะเลออกทะเลจากเมืองเฉวียนโจวมณฑลฟูเจี้ยนมายังเกาะไหหลำไปยังประเทศในทวีปเอเชียแอฟริกาและยุโรปส่วนนี้จัดแสดงโบราณวัตถุที่กู้ขึ้นมาจากซากเรือห่างจากเกาะไหหลำ250กิโลเมตรทำให้เห็นถึงการค้าของจีนและการผลิตตามความต้องการของตลาดต่างประเทศศิลปินใส่ลวดลายศิลปะและศาสนาของฝั่งตะวันตกเช่นประติมากรรมเจ้าแม่กวนอิมที่มีความคล้ายกับพระแม่มารีทำให้ผลงานที่ออกมาเป็นการผสมผสานทั้งอิทธิพลจีนและอิทธิพลตะวันตกเห็นการแลกเปลี่ยนทั้งด้านเทคนิคและสุนทรียศาสตร์ระหว่างสองอารยธรรมตลอดจนบทบาทของเครื่องกระเบื้องในฐานะทูตสันทวไมตรีทางวัฒนธรรมจากนั้นทรงพระดำเนินไปห้องแสดงผลงานเครื่องกระเบื้องร่วมสมัยที่ยังคงรักษาและการสืบทอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของเครื่องกระเบื้องเต๋อหัวในยุคปัจจุบันในช่วงที่จีนเผชิญความผันผวนทางการเมืองและสังคมมีช่างฝีมือพยายามอนุรักษ์ศิลปะการปั้นเครื่องกระเบื้องของช่างสกุลเอาไว้หลังการก่อตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีนโรงงานเครื่องกระเบื้องของรัฐมีบทบาทสำคัญในการฟื้นฟูเทคนิคเตาเผาแบบโบราณและในปี2549ได้ขึ้นทะเบียนให้เครื่องกระเบื้องเต๋อหัวเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของชาติรวมทั้งมีการผสมผสานเทคนิคการทำเครื่องกระเบื้องแบบดั้งเดิมและเทคนิคสมัยใหม่เช่นเทคนิคการทำเนื้อบางทำสีเคลือบให้มีมิติมากขึ้นสร้างสรรค์เสมือนว่ามีการเคลื่อนไหวหรือแสดงความรู้สึกได้มากขึ้นเป็นการผสมผสานสุนทรียศาสตร์ร่วมสมัยเข้ากับแบบดั้งเดิมช่างฝีมือยุคปัจจุบันไม่เพียงสืบทอดเทคนิคดั้งเดิมแต่ยังผสมผสานเทคนิคใหม่ๆในการสร้างสรรค์ผลงานนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาใช้เช่นการออกแบบด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลการออกแบบแนวจีนยุคใหม่ตีความใหม่เช่นประติมากรรมนามธรรมภาพจิตรกรรมฝาผนังด้วยเครื่องเคลือบผลงานของศิลปินรุ่นใหม่และผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตความนิยมและชื่อเสียงของเครื่องกระเบื้องเต๋อหัวทำให้ปัจจุบันมีบริษัทผลิตเครื่องกระเบื้องในอำเภอเต๋อหัวกว่า 4,000 บริษัทสร้างรายได้เมื่อปี2568มากถึง 50,000 ล้านหยวนในจำนวนนี้เป็นรายได้จากการส่งออก 30,000 ล้านหยวนคาดว่าในปี2570จะมีรายได้จากการจำหน่ายเครื่องกระเบื้องเต๋อหัวถึง 100,000 ล้านหยวนวิวัฒนาการของเครื่องกระเบื้องเต๋อหัวทำให้เห็นถึงภูมิปัญญาที่ผ่านการเวลาสืบต่อกันมาในแต่ละยุคตั้งแต่ยุคบุกเบิกยุครุ่งเรืองจากการค้ากับต่างประเทศที่ใช้เส้นทางทางทะเลเป็นเส้นทางหลักติดต่อกันจนถึงการสร้างสรรค์แนวคิดใหม่นำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาสร้างสรรค์ต่อยอดความงามและศิลปะสะท้อนจิตวิญญาณของช่างฝีมือแต่ละยุคที่ผสมผสานความเชื่อศาสนาและสุนทรียศาสตร์เข้าด้วยกันช่วยให้เข้าใจประวัติศาสตร์ตั้งแต่อดีตปัจจุบันและอนาคตผ่านเครื่องกระเบื้องเต๋อหัวโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากมณฑลไหหลำสาธารณรัฐประชาชนจีน
1: สมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินกลับถึงประเทศไทยแล้ว วันนี้เวลา 14:00 นตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย1ชั่วโมงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับเครื่องบินของบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนที่บินที่ PG9052 เสด็จพระราชดำเนินจากท่าอากาศยานนานาชาติไหโขเหมยหลานเมืองไหโขมณฑลไหหนานสาธารณ

รับประชาชนจีนเวลา 15:39 เสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการมีรัฐมนตรีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายต่างๆทั้งทหารตำรวจอัยการแม่บ้านเหล่าทัพแม่บ้านตำรวจผู้แทนสภากาชาดไทยผู้แทนโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าและผู้แทนบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จพระราชกรณียกิจที่สาธารณรัฐประชาชนจีนโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยจะนำมาเผยแพร่ออกอากาศให้ชมในวันต่อไปพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปในการพิธีการบำเพ็ญการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา2569วันนี้เวลา 9:09 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปยังวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครในการนี้ทรงวางพุ่มดอกไม้และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5จากนั้นเสด็จเข้าพระอุโบสถในพิธีการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา2569โดยมีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกทรงเป็นประธานสงฆ์เทศกาลเข้าพรรษาปีนี้เริ่มตั้งแต่วันที่30กรกฎาคมถึง25ตุลาคม2569ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่พระสงฆ์และสามเณรพักประจำอยู่ณที่ใดที่หนึ่งตลอดระยะเวลาฤดูฝนที่มีกำหนดระยะเวลา3เดือนตามที่พระวินัยบัญญัติไว้โดยไม่ไปค้างแรมที่อื่นหรือเรียกว่าจำพรรษาเพื่อฝึกฝนอบรมจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์และศึกษาพระปริยัติธรรมเพื่อจะได้รู้แนะนำสั่งสอนชาวโลกให้ได้รู้แจ้งในหลักธรรมนอกจากนี้เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้มีโอกาสบำเพ็ญกุศลเป็นการพิเศษเช่นการทำบุญตักบาตรหล่อเทียนพรรษาถวายพระอาบน้ำฝนถวายจตุปัจจัยทายธรรมรักษาศีลเจริญภาวนางดเว้นอบายมุขและมีโอกาสได้ฟังพระธรรมเทศนาตลอดช่วงเวลาเข้าพรรษาสำหรับวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรวิหารเป็นวัดประจำรัชกาลที่5และรัชกาลที่7ท่านี้รัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามขึ้นเมื่อปี2412เป็นวัดประจำรัชกาลและพระราชทานชื่อวัดซึ่งหมายถึงวัดที่พระมหากษัตริย์ทรงสร้างและมีมหาสีมาอันเป็นเสาศิลาหลักจำหลักยอดรูปเสมาธรรมจักร8เสาตั้งเป็นสีมาที่กำแพง8ทิศนับเป็นพระอารามหลวงสุดท้ายที่พระมหากษัตริย์ทรงสร้างตามโบราณราชประเพณีที่มีการสร้างวัดประจำรัชกาล

พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา7 นาฬิกาพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครรวม8 รูปโดยในวันนี้มีพระอนุวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพในช่วงเวลาต่างๆดังนี้เวลา19 นาฬิกาหม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดสระเกศกรุงเทพมหานครรวม8 รูปอันหนึ่งในเวลา11 นาฬิกาหม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดมหาธาตุยุราชรังสิตกรุงเทพมหานครรวม8 รูปและเวลา17 นาฬิกาหม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครรวม8 รูปสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาปรินายกทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายแด่สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระชินวรวิสุทธิเทวาระยะวงศ์วันนี้เวลา9:55 นสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จลงณพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายแด่สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระชินวรวิสุทธิเทวาระยะวงศ์เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชน25 สิงหาคม 2569เป็นปีที่89ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์ในโอกาสนี้ด้วยในโอกาสนี้ได้ทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายแด่สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวราลงกรณ์พระราชอุปัฏฐายจารย์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงเป็นเจ้าอาวาสยุคที่4พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าพระอรุณนิพาคุณากรที่สมเด็จพระพุทธาจารย์ทรงเป็นเจ้าอาวาสยุคที่1สมเด็จพระพุทธปาพจนบดีจินตากระเถระเจ้าอาวาสยุคที่5และพระศาสนโสพลพานกะเถระเจ้าอาวาสยุคที่3ด้วยในการนี้พระราชาคณะถวายพระธรรมเทศนา1 กันพระสงฆ์จตุรวรรคสวดคาถาธรรมบรรยายพระสงฆ์10 รูปสวดพระพุทธมนต์จบรับพระราชทานฉันท์ณพระอุโบสถพระสงฆ์อีก100 รูปรับพระราชทานฉันท์ณพระวิหารคตจากนั้นพระสงฆ์50 รูปสวดมาติกาสดับปกรณ์พระอัฐิบังสุกุลอัฐิอดีตเจ้าอาวาสสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระชินวรวิสุทธิเทวาระยะวงศ์เป็นพระโอรสในพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมขุนเจริญผลภูลสวัสดิ์ต้นราชสกุลชมพูนุชประสูติแต่หม่อมปุ่นเมื่อวันศุกร์ที่16 ธันวาคม 2402
หลังจากทรงสำเร็จการศึกษาจากประเทศสิงคโปร์ทรงบรรพชาณวัดพระศรีรัตนศาสดารามและเสด็จไปประทับณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามแต่นั้นมาและเมื่อพระชนมาครบ20ปีในปี2422ทรงผนวดโดยมีสมเด็จพระวรรณรัตน์ทัพพุทธสิริวัดสมณัตวิหารเป็นพระอุปัชฌาย์มีฉายาว่ามีพระฉายาว่าสิริวัฒโนทรงศึกษาภาษาไทยภาษาบาลีภาษาสันสกฤตและพระไตรปิฎกจนแตกฉานเชี่ยวชาญทรงพระนิพนธ์ตำราทางพระพุทธศาสนาสำหรับเป็นคู่มือในการศึกษาภาษาบาลีและการศึกษาพระพุทธศาสนาของพระภิกษุสามเณรอาทิคัมภีร์อภิธานัปปทีปิกามหานิบาตชาดกนิทานต้นบัญญัติทรงเป็นผู้ก่อตั้งมูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์และทรงริเริ่มให้จัดหลักสูตรธรรมศึกษานอกจากนี้ประทานพระอุปถัมภ์สาธารณูปการไว้เป็นอันมากเช่นโรงเรียนวัดราชบพิตรโรงเรียนวัดชินวรารามและวัดชินวรารามวัดมะขามใต้จังหวัดปทุมธานีเวลา 17:05 น.สมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จลงณพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามทรงนำคณะสงฆ์สวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระชินวรวิสุทธิเทวารยะวงศ์ทั้งนี้ตลอดระยะเวลาที่ทรงผนวดทรงบริบูรณ์ด้วยพระศีลาจารวัตรเนกขัมมะปฏิปทาไม่บกพร่องทั้งยังเป็นที่ทรงพระราชศรัทธา

และเป็นพระราชกรรมวาจาจารย์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้ารัชกาลที่6และพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ทั้งทรงพระผนวชและทรงเป็นพระอุปัชฌายะของสมเด็จพระสังฆราชกรมหลวงชินวราลงกรณ์พระราชอุปัฏฐาจารย์ในรัชกาลปัจจุบันโดยทรงดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสพระราชวพิสถิตมหาสีมารามยุคที่2ทรงได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่11แห่งกรุงรัตนโกสินทร์เมื่อปี2464และสิ้นพระชนม์เมื่อวันที่25สิงหาคม2480สิริพระชนสา77ปีพรรษาที่57ทรงครองวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม36ปีองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษและเหรียญลูกเสือสดุดีชั้นที่1ประจำปี2567วันนี้เวลา 13:53 นณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษจำนวน15รายและเหรียญลูกเสือสดุดีชั้นที่1จำนวน214รายประจำปี2567ทางนี้ตามพระราชบัญญัติลูกเสือพุทธศักราช2551มาตรา7พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติมาตรา53ให้มีเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษไว้สำหรับพระราชทานแก่ผู้ที่ได้รับพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดีชั้นที่1และได้มีอุปการะคุณช่วยเหลือกิจการลูกเสือมาอย่างต่อเนื่องแล้วไม่น้อยกว่า5ปีนับแต่วันที่ได้รับพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดีชั้นที่1และมาตรา58ให้มีเหรียญลูกเสือสดุดีเป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไว้สำหรับพระราชทานแก่บุคลากรทางการลูกเสือและบุคคลอื่นที่มีคุณอุปการต่อการลูกเสือหรือได้อุทิศกำลังกายกำลังความคิดในการประกอบกิจกรรมให้บังเกิดคุณประโยชน์แก่การลูกเสือ

0: หลายๆคนคงเข้าใจเกี่ยวกับ Internet of Things หรือ IoT กันมากขึ้นทั้งการติดตั้งโปรแกรม Arduino IDE และการเชื่อมต่ออุปกรณ์ Input Output ซึ่งเป็นพื้นฐานหลักสำคัญในการปฏิบัติงาน IoT เมื่อเราเรียนรู้ข้อมูลพื้นฐานต่างๆกันแล้วต่อไปเราจะเข้าสู่กระบวนการเรียนรู้ที่ทุกคนรอคอยนั่นก็คือการปฏิบัติงานจริงในตอนต่อไปนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการแสดงผลทางจอ OLED ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของการสร้างเทคโนโลยี Internet of Things เนื่องจากเป็นตัวแสดงค่าต่างๆที่จำเป็นสำหรับการทำงานทั้งค่าคงที่และค่าไดนามิกที่ปรับเปลี่ยนได้ซึ่งเราสามารถดูค่าต่างๆได้จากจอ OLED เอาละค่ะหลายคนคงอยากรู้กันแล้วว่าวิธีการแสดงผลออกจอ OLED นั้นจะมีขั้นตอนหรือวิธีการอย่างไรเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยค่ะ
1: สวัสดีครับผมสายันพัชรัตน์นะครับวันนี้ผมจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับ IoT นะครับหรือว่า Internet of Things นะครับสำหรับเนื้อหาที่เราจะมาเรียนรู้กันในวันนี้นะครับจะเป็นเรื่องของการแสดงผลออกจอ OLED นะครับโดยจอ OLED นะครับก็เป็นจอแสดงผลชนิดหนึ่งนะครับมี built-in อยู่ในชุดเรียนรู้ AX Wi-Fi นะครับที่เราใช้เรียนรู้การชุดนี้นะครับโดยจอ OLED นะครับจะเป็นจอสมัยใหม่นะครับจะเป็นจอเทคโนโลยีที่ค่อนข้างใหม่เลยนะครับโดยใน lab นี้นะครับเราจะทำการทดสอบการใช้งานจอ OLED โดยการเขียนโปรแกรมส่งค่าไปแสดงที่จอนะครับแล้วก็เราก็จะลองเชื่อมต่อเซ็นเซอร์ DST22 นะครับซึ่งเป็นเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้นเข้าไปนะครับอ่านค่าแล้วไปโชว์ออกจอ OLED นะครับแต่เนื้อหาโดยละเอียดนะครับในการเชื่อมต่อ DST Sensor กับตัวบอร์ดเนี่ยจะยังไม่กล่าวถึงในบทนี้นะครับบทนี้จะพุ่งเป้าประเด็นไปที่ตัวจอ OLED เป็นหลักนะครับบทนี้จะใช้แค่ DST Sensor มันเป็นส่วนประกอบแค่นั้นนะครับส่วนรายละเอียดลึกๆเนี่ยก็ติดตามได้ในบทถัดไปนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มทำโครงงานกันนะครับบทนี้ในสเต็ปแรกเนี่ยเราไม่ต้องต่ออะไรเลยนะครับเพราะว่าตัวบอร์ด AX Wi-Fi มี built-in อยู่แล้วนะครับของเราเนี่ยใช้ AX Wi-Fi ก็สะดวกนะครับเราก็เพียงแค่บอร์ดเท่ากับตัวโน้ตบุ๊กนะครับแล้วก็ตัวซอร์สโค้ดนะครับให้นักศึกษาทำการดาวน์โหลดซอร์สโค้ดมาจาก Google Drive นะครับแล้วก็ไปที่ลิงก์ที่แชร์ซอร์สโค้ดนะครับไปที่บทที่4นะครับ4เรื่องการแสดงผลออกจอ OLED นะครับผมเตรียมซอร์สโค้ดไว้ให้2ชุดนะครับโดยชื่อว่า oled.ino กับ dst.oled นะครับให้ดาวน์โหลดตัว oled.ino มาก่อนนะครับโดยการคลิกขวานะครับแล้วก็เลือกดาวน์โหลดนะครับโหลดมาเสร็จแล้วนะครับก็ทำการดับเบิลคลิกเปิดนะครับด้วยโปรแกรม Arduino IDE ไฟล์ .ino จะเป็นไฟล์ของ Arduino นะครับถ้าเกิดว่าติดตั้งโปรแกรมไว้ถูกต้องเนี่ยก็สามารถที่จะดับเบิลคลิกแล้วก็โปรแกรมก็จะเปิดให้อัตโนมัติได้เลยซอร์สโค้ดที่ดาวน์โหลดมานะครับก็จะมีประมาณ24บรรทัดนะครับเดี๋ยวผมจะขอแยกอธิบายเป็นฟังก์ชันเป็นส่วนๆนะครับซอร์สโค้ดบรรทัดที่1ถึง3ตรงนี้นะครับเครื่องหมายชาร์ปนะครับ include แล้วก็ y.h นะครับ adafruit _gfx.h adafruit _ssd1306.h 3บรรทัดนี้นะครับจะเป็นการ include library นะครับภาษาโปรแกรมเมอร์เรียกว่า include library คือการอ้างอิงถึง library ที่อยู่นอกเหนือจากในโค้ดนี้นะครับซึ่ง library นักศึกษาก็ได้เรียนรู้ในบทแรกๆนะครับว่าถ้าต้องการติดตั้งเพิ่มเนี่ยต้องทำอย่างไรนะครับอย่างในบทนี้นะครับเราจะใช้จอ OLED นะครับ OLED เนี่ยต้องใช้ไลบรารีที่ชื่อว่า Adafruit นะครับ _gfx เราก็ไปที่เมนู Sketch นะครับแล้วก็ Include Library นะครับแล้วก็ Manage Library ทำการติดตั้งไลบรารีให้เรียบร้อยนะครับติดตั้งเสร็จเราก็มา Include ใช้แบบนี้นะครับดูบรรทัดที่5นะครับบรรทัดที่5จะเป็นคำสั่ง sharp define นะครับตัวแปรชื่อว่า

OLED underscore reset มีค่าเท่ากับลบ1นะครับจะคล้ายๆกับการกำหนดค่าตัวแปรนะครับแต่ว่าการ define เนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นตัวแปรนะครับก็คือเราสร้างคำมาคำหนึ่งนะครับอาจจะเป็นคำว่าอะไรก็ได้นะครับตรงนี้แล้วก็กำหนดค่าลงไปที่คำนั้นนะครับเพื่อความสะดวกในความเข้าใจในการเขียนโปรแกรมนะครับซึ่งเวลาเราไปอ้างอิงในตัวโปรแกรมเนี่ยเราสามารถใช้ค่าที่เรา define ได้เลยนะครับอย่างเช่นในตัวอย่างนะครับใช้คำว่า OLED reset นะครับเวลาเราไปเรียกใช้ในตัวโปรแกรมเนี่ยเราก็เรียกชื่อคำว่า OLED reset ไปเลยนะครับถ้าสมมติเราไปเรียกคำว่าลบหนึ่งเนี่ยเราอาจจะไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรนะครับมาทัดที่6เราก็เรียกใช้เลยนะครับที่เรา define ไว้มาทัดที่5เราก็เอามาเรียกใช้โดยการเรียกใช้ผ่านฟังก์ชันที่ชื่อว่า Adafruit underscore SSD 1306นะครับ OLED นะครับฟังก์ชันนี้เป็นฟังก์ชันในการรีเซ็ตหน้าจอ OLED นะครับเราก็ส่งค่าเข้าไปเป็น OLED reset นะครับภายในวงเล็บปีกาตรงนี้นะครับหลังจากเรา define เสร็จนะครับกำหนดค่าเสร็จจะเป็นในส่วนของ void setup นะครับ void setup นะครับจะมีคำสั่งใหม่ที่เรายังไม่คุ้นตาเท่าไหร่นะครับคำสั่งแรกก็คือ serial.begin นะครับในวงเล็บ 9006 นะครับคำสั่ง serial.begin เนี่ยเป็นคำสั่งกำหนดค่า serial port นะครับกำหนดเพื่อใช้ในการ debug นะครับเวลาเราส่งค่าไปที่ตัวบอร์ดAX Wi-Fi หรือว่าบอร์ด ESP8266 นะครับผลลัพธ์ที่ออกมาเนี่ยจะมีอยู่2ที่นะครับ1ก็คือเซ็นเซอร์ที่เรากำหนดให้ส่งค่าไปกับอีกที่1ก็คือพอร์ตซีเรียลนะครับแต่ว่าพอร์ตซีเรียลของตัว ESP8266 เนี่ยจะเป็น Virtual Port นะครับเราสามารถที่จะเปิดดูได้จากหน้าจอโน้ตบุ๊กนะครับแต่ก่อนที่เราจะดูได้เนี่ยเราต้องกำหนด serial.begin ก่อนนะครับในที่นี้เรากำหนด serial.begin เท่ากับ 9,006 นั่นคือบอร์ดเรท 9,006 นะครับบรรทัดถัดไปนะครับ OLED.begin บรรทัดนี้ก็จะเป็นการกำหนดค่าเริ่มต้นให้จอ OLED เหมือนกันนะครับโดยมีการระบุพารามิเตอร์นะครับเป็น HD1306_switch_APVCC กับ 0x3c ก็คือตำแหน่ง address ของตัวจอ OLED นะครับซึ่งจำเป็นต้องกำหนดทุกครั้งนะครับถ้าจะใช้จอ OLED ก็จะเสร็จสิ้นในส่วนของกำหนดค่านะครับถัดมาในฟังก์ชัน void loop นะครับจะเป็นการวนแสดงค่าแล้วนะครับใน void loop บรรทัดที่15บรรทัดแรกของ void loop นะครับจะเรียกใช้ฟังก์ชัน oled.cleardisplay นะครับฟังก์ชัน cleardisplay ไม่ได้ต้องการพารามิเตอร์นะครับจะเป็นฟังก์ชันเรียก void นะครับ cleardisplay ก็คือเคลียร์หน้าจอนะครับล้างหน้าจอก่อนอะไรที่เคยปริ้นหรือว่าโชว์ก่อนหน้านี้ก็จะถูกล้างออกไปนะครับบรรทัดที่16 oled.settextcolor ไว้นะครับเป็นการกำหนดสีของตัวอักษรนะครับในที่นี้กำหนดเป็นสีขาวนะครับจอ oled จะมีทั้งแบบที่เป็นสีเดียวนะครับแล้วก็มีหลายสีนะครับซึ่งถ้ามีหลายสีเราก็กำหนดค่าสีจอได้อาจจะมีสีขาวสีน้ำเงินนะครับเป็นมีทั้งจอสีแล้วก็จอขาวดำถัดไปบรรทัดที่17นะครับ oled.setcursor 0:0 นะครับฟังก์ชันนี้ใช้ในการเซตตำแหน่งของเคอร์เซอร์เริ่มต้นเซตที่ตำแหน่ง0:0นั่นคือตำแหน่งแรกของตัวจอนะครับ0:0เหมือนเราเอาเคอร์เซอร์ไปวางก่อนที่จะพิมพ์นะครับย้ายเคอร์เซอร์ไปฟังก์ชันถัดไปบรรทัดที่18นะครับ oled.settextsize ในวงเล็บ1นะครับ settextsize ก็ตรงตามความหมายนะครับนั่นก็คือการเซตตัวหนังสือขนาดของตัวหนังสือนะครับก็คือกำหนดขนาดเท่ากับ1นะครับซึ่งเป็นขนาดที่เล็กที่สุดนะครับแต่จอ OLED จริงๆไม่สามารถที่จะเซตใหญ่เกินได้นะครับมันก็จะโชว์แสดงผลผิดเพี้ยนเพราะว่าหน้าจอขนาดเล็กนะครับถ้าเราต้องการที่จะโชว์ตัวหนังสือที่ใหญ่ขึ้นเราจะต้องเปลี่ยนไปใช้LCD นะครับบรรทัดที่19นะครับ OLED.print นะครับในวงเล็บนะครับเป็น message หรือว่าเป็นคำที่เราต้องการโชว์ออกมานะครับ print ออกมาเราอยาก print คำว่าอะไรนะครับอย่างเช่นในตัวอย่างผม print คำว่า easy นะครับบรรทัดถัดไป OLED.setcursor 0:15 นะครับบรรทัดนี้ก็เป็นการ set cursor เหมือนกันนะครับแต่เซตไปที่ตำแหน่ง0:15นะครับก็คือเลื่อนเคอร์เซอร์ไปบรรทัดถัดไปแล้วก็สั่ง OLED.print อีกรอบนึงนะครับคำว่าIoT นะครับก็คือเรา print message คำว่า easy แล้วก็ IoT อยู่คนละบรรทัดนะครับถ้าเราไล่ตามโค้ดโปรแกรมนะครับสุดท้ายนะครับตัวหนังสือจะยังไม่โชว์ออกจอ OLED นะครับสั่ง OLED display ก่อนนะครับฟังก์ชัน display ถึงจะเป็นการโชว์ออกมานะครับโปรแกรมนี้ก็จะเป็นโปรแกรมที่แสดงผลในลักษณะที่เป็นคงที่นะครับ static ค่าก็จะคงที่นะครับอย่างเช่นตัวหนังสือคำว่า easy IoT เนี่ยก็จะคงที่เราก็ลองกดอัพโหลดถ้าเกิดเรา new project ขึ้นมานะครับโดยที่เราไม่มี sketch folder เนี่ยพอเรากดอัพโหลดปุ๊บนะครับมันจะมีหน้าต่าง pop up ขึ้นมาให้เซต sketch folder นะครับเราก็เซตไปหลังจากเช็คตัวโปรแกรมเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ให้เราทำการกดที่อัพโหลดนะครับโปรแกรมก็จะเริ่มทำการอัพโหลดขึ้นไปที่บอร์ดนะครับซึ่งก็จะต้องผ่านขั้นตอนการ compile ก่อนนะครับ compile sketch แล้วก็ archiving นะครับจะมี task bar pocket bar ขึ้นมาทางด้านขวามือนะครับแล้วก็ message ด้านล่างก็จะแสดงผลของการอัพโหลดนะครับเช่นเดิมนะครับตัว LED สีน้ำเงินก็จะติดกระพริบแล้วก็มีเปอร์เซ็นต์ขึ้นมาอันนี้เราก็รอจนกว่าโปรแกรมจะอัพโหลดเสร็จนะครับอันนี้โปรแกรมอัพโหลดเสร็จ 100% แล้วนะครับเรามาดูที่บอร์ดนะครับที่บอร์ดจะมี

มีคำว่า Easy IoT ขึ้นมาตามที่เรากำหนดนะครับบรรทัดแรกคำว่า Easy นะครับบรรทัดที่2คำว่า IoT นะครับจะเป็นตัวหนังสือจริงๆจอ OLED เนี่ยสามารถที่จะปริ้นที่เป็นรูปได้ด้วยนะครับเป็นกราฟิกแต่ว่ากราฟิกก็จะปริ้นในลักษณะของ Array เราต้องเอารูปที่รองรับนะครับซึ่งจะต้องมีขนาดไม่ใหญ่มากไปผ่านโปรแกรมก่อนแล้วก็เอาค่าที่ได้มาแสดงผลออกมาที่จอ OLED นะครับอย่างเช่นในตัวอย่างนี้ก็จะ Easy IoT จะมาที่จอ OLED นะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างที่2นะครับตัวอย่างที่2จะเป็นการพิมพ์ค่าที่ไม่ใช่สแตติกละจะเป็นค่าที่เปลี่ยนได้นะครับอัปเดตมีอัปเดตเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาให้เราดาวน์โหลดซอร์สโค้ด DHT OLED.INO นะครับคลิกขวาแล้วก็ดาวน์โหลดมาจากนั้นก็เปิดด้วย Notepad นะครับหรือ Notepad พลัดๆก็ได้นะครับเราทำการ copy source code ทั้งหมดนะครับ select all แล้ว copy ทั้งหมดแล้วมาวางลงในโปรเจกต์ที่เราทำเมื่อกี้นะครับ source code ของการทดลองนี้นะครับของโครงงานนี้ก็จะเยอะกว่านิดนึงนะครับจะมี source code บางตัวที่เราคุ้นเคยอยู่แล้วนะครับส่วนที่เพิ่มเข้ามาก็คือการ include DHT.h นะครับอันนี้จะเพิ่มเข้ามาเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใช้ sensor DHT ครับการเขียนโปรแกรมไปคุยกับ sensor DHT ให้ได้เนี่ยก็ต้องอาศัยไลบรารีนี้นะครับ dht.h ซึ่งเราก็ต้องทำการติดตั้งใน input library ให้เรียบร้อยนะครับบรรทัดอื่นๆนะครับบรรทัดที่9นะครับใน source code อันนี้นะครับก็จะมี define เพิ่มขึ้นมาก็คือ define key type นะครับชื่อเป็น dht22 นะครับแล้วก็ define dht pin เป็น d4 นะครับก็คือมีเพิ่มมาก็คือ dht type กับ dht pin นะครับ define เพื่อที่จะเอาไปใช้ในฟังก์ชัน dht นะครับซึ่งเป็นการ initial dht sensor นะครับคือการ initial ตัวนี้แหละนะครับ initial การเริ่มให้เริ่มต้นทำงานนะครับการ initial dht สิ่งที่เราต้องการในพารามิเตอร์ก็คือ dht pin นะครับ pin ก็คือบอกว่ามันต่ออยู่ขาไหนนะครับอย่างเช่นเราเขียนไว้ว่า d4 นะครับเราทำการต่อ dht sensor นะครับไปที่ d4 นะครับให้ตรงตามที่เราเขียนโปรแกรมไว้นะครับบรรทัดที่12จะเป็นการเรียกใช้ฟังก์ชันที่ทำการ initial dht นะครับพารามิเตอร์ที่ต้องการก็คือ dht pin กับ dht type นะครับก็คือขาไหนแล้วก็ประเภทด้วยเพราะว่า dht เนี่ยมีหลายประเภทนะครับแต่ละประเภทก็จะมีความแม่นยำในการวัดต่างกันนะครับเดี๋ยวเราไปว่ากันในเรื่องของบทที่พูดถึง dht นะครับใน while loop นะครับจะมีเพิ่มเข้ามาคือการประกาศตัวแปรประเภท float นะครับชื่อว่า humid นะครับ humid เท่ากับ dht.readhumidity นะครับฟังก์ชัน dht.readhumidity เป็นการอ่านค่าความชื้นนะครับเข้ามาเก็บที่ตัวแปรความชื้นก็คือ humid แล้วก็อีกตัวแปรนึงก็คือ temp นะครับบรรทัดที่12นะครับตัวแปร float นะครับเป็นประเภท float ก็คือจุดทศนิยมนะครับชื่อ temp นะครับ temp เท่ากับ dht.readtemperature นะครับจะสังเกตว่ามีการเรียกใช้ dht. 2ครั้งนะครับครั้งแรก .readhumidity ก่อนอันนี้ก็คืออ่านค่าความชื้นเข้ามานะครับจากตัวฮาร์ดแวร์นะครับอ่านจากตัวนี้เข้ามาแล้วก็ read temperature อ่านเข้ามาเหมือนกัน2ค่านะครับค่าแรกเป็นความชื้นเก็บไว้ที่ humid ค่าที่2เป็นอุณหภูมิเก็บไว้ที่ temp นะครับถัดมาก็จะเป็นการแสดงผลแล้วอันนี้เป็น text size 2นะครับก็จะใหญ่ขึ้นมาอีกนะครับถัดไป OLED.print นะครับที่ผมเคยบอกว่าอยาก print อะไรก็ใส่ตรงนี้นะครับสมมติเราจะ print ค่าตัวแปรออกไปนะครับแล้วก็ใส่ตัวแปร humid นะครับตัวแปรออกไปถ้าสมมติเราอยากจะ print ตัวแปรบวกกับเครื่องหมายบวกกับสตริงนะครับอย่างเช่นตัวแปรกับค่าเราก็ใช้การแสดงผลแบบนี้นะครับ humid บวกคือการต่อสตริงนะครับบวกแล้วก็ใช้คำว่าสตริงอันนี้ผมใช้คำว่าเปอร์เซ็นต์นะครับก็คือความชื้นนะครับเราแสดงเปอร์เซ็นต์ตามท้ายต่อท้ายถัดมานะครับก็จะเลื่อนบรรทัดแล้วก็แสดงตัวแปรเทมนะครับแล้วก็บวกสตริง c นะครับก็คือองศาเซลเซียสนะครับ OLED.light นะครับ247นะครับ247เนี่ยเป็นการแสดงผลเครื่องหมายองศานะครับองศาเซลเซียสก็คือตัว C แล้วก็ห้อยด้วยเครื่องหมายองศาเซลเซียสนะครับแต่เราจะพิมพ์ตรงๆไม่ได้นะครับเราก็เลยเรียกใช้ค่า247นะครับเป็นการแสดงผลเสร็จแล้วก็ดิสเพย์ออกมาสังเกตว่ามีดีเลย์ 1,000 ด้วยนะครับนั่นคือการให้คงค่าไว้1วินะครับแล้วก็รีเฟรชทุก1วิ1วิเป็นการอ่านค่าเข้ามานะครับแล้วกดอัปโหลดได้เลยนะครับอัปโหลดถ้าเราไม่ต้องการสร้าง Socket Folder นะครับที่มี Warning ขึ้นมาเมื่อกี้นะครับเราก็กด Cancel ได้เลยโปรแกรมก็ทำการอัปโหลดปกติให้เรารอจนอัปโหลดเสร็จนะครับเราดูค่าได้2ที่นะครับก็คือที่ตัวจอ OLED ตอนนี้นะครับจะมีค่าขึ้นมาแล้วนะครับแต่ Refresh ทุกๆ1วินาทีนะครับจะเห็นว่าค่าก็อัปเดต Real Time นะครับมีค่า Refresh Rate ก็คือ1วินาทีครับสำหรับในบทนี้นะครับนักศึกษาก็ได้เรียนรู้ในเรื่องของจอ OLED นะครับเรื่องการเรียกใช้งานฟังก์ชันที่เกี่ยวกับจอ OLED นะครับซึ่งจอ OLED เนี่ยก็เป็นจอประหยัดพลังงานสมัยใหม่นะครับสามารถที่จะ
ใช้ในการเป็น output นะครับแสดงค่าจากเซ็นเซอร์ต่างๆที่เราได้รับมานะครับหรือว่าจะเป็นค่าข้อความ message ที่เราต้องการก็ได้นะครับซึ่งเหมาะกับลักษณะโครงงานที่มีลักษณะที่เป็นค่าที่ปรับหรือว่ามี reference นะครับอย่างเช่นการวัดค่าอุณหภูมิความชื้นความเร็วลมนะครับก็สามารถที่จะโชว์ออกมาเป็นไดนามิกได้นะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่านักศึกษาจะได้นำความรู้นี้นะครับไปปรับใช้ในการแสดงผลโครงงาน IoT อื่นๆในอนาคตนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ

0: ราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการวัดระยะทางด้วยอัลตราโซนิกกันแต่ก่อนอื่นเรามาทบทวนอีกครั้งเกี่ยวกับคุณสมบัติของคลื่นอัลตราโซนิกกันก่อนค่ะคลื่นอัลตราโซนิกเป็นคลื่นความถี่เนื้อความถี่สัญญาณเสียงส่งไปยังวัตถุที่อยู่ข้างหน้าและสะท้อนกลับมายังตัวรับสัญญาณโดยระยะทางที่วัดได้จะสัมพันธ์กับระยะเวลาที่คลื่นอัลตราโซนิกเคลื่อนที่ไปกระทบวัตถุและสะท้อนกลับมายังตัวรับเมื่อรู้ระยะเวลาที่คลื่นอัลตราโซนิกสะท้อนกลับมาจึงนำมาคำนวณหาเป็นระยะทางระหว่างโมดูลกับวัตถุได้โดยปกติแล้วมนุษย์จะสามารถได้ยินเสียงรับรู้ได้ที่ความถี่20เฮิรตซ์ถึง20กิโลเฮิรตซ์วัดระยะได้ตั้งแต่2ถึง400เซนติเมตรหรือ1ถึง156นิ้วแต่ความถี่อัลตราโซนิกที่นิยมใช้งานในเซ็นเซอร์วัดระยะรุ่นต่างๆจะมีความถี่ที่ประมาณ40กิโลเฮิรตซ์ข้อดีของการใช้ความถี่นี้คือมีลักษณะความยาวคลื่นที่สั้นส่งผลให้คลื่นไม่แตกกระจายเป็นวงกว้างสามารถวัดระยะทางได้อย่างแน่นยำ
1: สวัสดีครับผมสายันพัชรัตน์นะครับวันนี้ผมจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับ IoT นะครับหรือว่า Internet of Things นะครับโดยวันนี้สิ่งที่เราจะมาเรียนรู้กันนะครับจะเป็นเรื่องการวัดระยะทางด้วยอัลตราโซนิกนะครับก่อนอื่นนะครับเรามาดูตัวอุปกรณ์ที่เราจะใช้ทำการทดลองในวันนี้นะครับก็จะมีหลักๆก็จะมีบอร์ดเรียนรู้ AX Wi-Fi เหมือนเดิมนะครับที่ได้ทำการติดตั้งโนด MCU ESP826 เรียบร้อยแล้วนะครับตัวนึงนะครับที่เป็นเซ็นเซอร์ที่เราจะใช้งานในเรื่องการวัดระยะทางด้วยอัลตราโซนิกก็คืออัลตราโซนิกเซ็นเซอร์ตัวนี้นะครับซึ่งเป็นเซ็นเซอร์ที่ใช้วัดระยะทางนะครับด้วยคลื่นเสียงอัลตราโซนิกนะครับแล้วก็สายสัญญาณที่เป็น IDC นะครับตัวเมียทั้งสองฝั่งนะครับก่อนอื่นนะครับเรามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับตัวเซ็นเซอร์กันก่อนนะครับโดยตัวเซ็นเซอร์นะครับถ้านักศึกษาดูตามหน้าจอนะครับก็จะมีอยู่4ขานะครับลักษณะคล้ายๆกับลำโพง2ด้านนะครับซ้ายขวาทางฝั่งขวาจะเป็นตัว T นะครับก็คือฝั่งที่เป็นฝั่งส่งนะครับฝั่งซ้ายจะมีตัว R ก็คือฝั่งรับนะครับการทำงานของคลื่นอัลตราโซนิกก็คือต้องมีฝั่งส่งแล้วก็ฝั่งรับนะครับอาศัยหลักการสะท้อนกลับของคลื่นอัลตราโซนิกส่งออกไปแล้วก็สะท้อนวัตถุกลับเข้ามานะครับแล้วคำนวณหาระยะทางจากการสะท้อนของคลื่นอัลตราโซนิกนะครับส่วนขาที่ใช้งานก็จะมีอยู่4ขานะครับขาแรกสุดนะครับทางด้านขวามือนะครับขวามือขานี้นะครับจะเป็นขา VCC นะครับซึ่งจะต้องจ่ายไฟเลี้ยง5โวลต์นะครับขาถัดมาเป็นขาทริกนะครับขาทริกก็คือขาที่ส่งขึ้นอัลตราโซนิกออกไปนะครับขาถัดมาเป็นขา Echo ก็คือขาที่รับขึ้นกลับเข้ามานะครับเป็นขารับแล้วก็ขาสุดท้ายก็จะเป็น GND นะครับหรือว่าขากราวนั่นเองนะครับเรามาดูที่รูปนะครับก็จะเป็นการอธิบายเพิ่มเติมนะครับก็คือบวก5โวลต์นะครับขาทริกเกอร์ขาเอ็กโคแล้วก็ขากราวนะครับโดยการทำงานของคลื่นอัลตราโซนิกนะครับอาศัยการส่งออกไปนะครับในอากาศเมื่อมีวัตถุมากระทบนะครับหรือว่ามาบังคลื่นนะครับคลื่นก็จะสะท้อนวัตถุกลับเข้ามาที่ตัวรับนะครับแล้วเราก็ทำการคำนวณหาระยะทางนะครับถ้าหากวัตถุอยู่ห่างออกไปนะครับเราก็จะได้ระยะทางตรงนี้มานะครับลำดับถัดไปนะครับให้นักศึกษาทำงานดาวน์โหลดซอสโค้ดนะครับโดยไปที่ไลน์นะครับที่ผมได้แชร์ไว้แล้วก็ไปที่บทที่5นะครับเรื่องการวัดระยะทางด้วยอัลตราโซนิกนะครับทำการคลิกขวาที่ไฟล์ชื่อว่า ultrasonic.oled.info นะครับทำการดาวน์โหลดมาเสร็จแล้วก็เปิดใน Arduino IDE เช่นเดิมนะครับโดยในวันนี้นะครับเราจะทำการทดลองใช้อัลตราโซนิกในการวัดระดับน้ำนะครับซึ่งเป็นตัวอย่างการใช้งานที่ใกล้เคียงกับความ

จริงนะครับเพราะว่าอุลตราโซนิกเนี่ยนอกจากจะวัดระยะทางได้แล้วนะครับยังสามารถที่จะวัดระดับน้ำได้ด้วยนะครับซึ่งการวัดระดับน้ำเนี่ยจะเอาไปประยุกต์ใช้ได้หลากหลายนะครับในเรื่องของการทำระบบอัตโนมัติต่างๆนะครับมาดูที่โค้ดกันนะครับเราประกาศตัวแปร2ตัวนะครับชื่อว่าปิงพินนะครับกับอินพินปิงพินก็คือหาทริกนะครับจะต้องใช้2พอร์ตนะครับพอร์ตที่เป็นดิจิตอล2พอร์ตแล้วกำหนดปิงพินเท่ากับ D1 นะครับแล้วก็อินพินเท่ากับ D2 ก็คือเราจะกำหนดให้ทริกเกอร์พินเนี่ยเป็น D1แล้วก็ Echo Pin ใช้ D2 นะครับจากการที่เรากำหนดตรงนี้นะครับเวลาเราต่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ลงไปเนี่ยเราก็ต้องเชื่อมต่อให้ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นทริกพินเนี่ยทริกเกอร์พินต้องต่อเข้าที่ D1 แล้วก็ Echo Pin ต้องต่อเข้าที่ D2 นะครับถัดไปก็เป็น Void Setup ก็จะ Set up บอร์ดเรทนะครับโดยในการทดลองนี้นะครับเราจะทำการพิมพ์ค่าออกมาที่ Serial Monitor นะครับถัดมาเป็น Void Loop นะครับ Void Loopเราก็จะทำการสั่งให้วนลูปเพื่อที่จะวัดค่าระยะทางนะครับเราก็จะใช้สายสัญญาณประเภท IDC นะครับที่เป็นตัวเมียทั้งสองฝั่งเลยผมฉีกมาใช้4เส้นนะครับเพราะว่าเรามี4ขานะครับเราก็จัดเรียงให้มันไม่ค่อยกันนะครับให้มันตรงกันเสร็จแล้วก็ทำการเสียบเข้าไปนะครับเรียงตามลำดับสีเลยนะครับแต่ละสีไม่เกี่ยวนะครับแค่เป็นการแยกแยะให้ดูชัดเจนขึ้นแต่การเสียบสายเข้าที่อัลตราโซนิกเนี่ยจะมี2จังหวะนะครับเวลาเสียบเข้าไปที่แรกเนี่ยมันเหมือนจะสุดแต่มันยังไม่สุดให้เราดันเข้าไปจนสุดเลยนะครับไม่งั้นมันจะหลวมเราต่อฝั่งที่เป็นเซ็นเซอร์เสร็จเรียบร้อย4ขานะครับเราก็จำไว้ว่าขาไหนสีอะไรนะครับอย่างของผมเนี่ยสีเหลืองจะเป็นขา VCC นะครับเพราะฉะนั้นซ้ายสุดก็จะเป็นกราวนะครับขวาสุดเป็น VCC ถัดจาก VCC ก็จะเป็นทริกเกอร์นะครับแล้วก็ Echo ตามลำดับตามโค้ดโปรแกรมเรานะครับเราก็ทำการต่ VCC นะครับเข้าไปที่บวก 5V นะครับบวก 5V จะมีอยู่2ฝั่งเราใช้ฝั่งไหนก็ได้นะครับตามสะดวกต่อ VCC เข้าไปที่บวก 5V ถ้าเกิดนักศึกษายังไม่ชำนาญในการเชื่อมต่อนะครับแนะนำให้ถอดไฟเลี้ยงก่อนนะครับถอดไฟเลี้ยงออกก่อนถ้าเกิดเราชำนาญแล้วเราก็ต่อได้เลยนะครับผมต่อ VCC ไปที่ 5V นะครับแล้วก็ต่อกราวไปที่ GND นะครับ GND ก็จะมี2ฝั่งเหมือนกันใช้ฝั่งไหนก็ได้นะครับถัดมานะครับก็จะเป็นขาทริกขาทริกจะเป็นสีเขียวนะครับทริกเรากำหนดไว้เป็น D1 ใช่ไหมครับแล้วก็ต่อไปที่ D1 แล้วก็ Echo ต่อไปที่ D2ก็จะมีลักษณะคล้ายๆกับหุ่นยนต์นะครับเหมือนมีตา2ตาอันนี้เป็นการเชื่อมต่อเสร็จเรียบร้อยนะครับกลับมาที่ดูที่โค้ดโปรแกรมเราต่อนะครับในฟังก์ชัน while loop นะครับเราประกาศตัวแปรประเภทลองนะครับชื่อว่า duration นะครับแล้วก็ cm นะครับประกาศตัวแปรมา2ตัวนะครับแล้วก็กำหนด pin mode นะครับ pin mode ping pin นะครับเป็น output ก็คือเป็นพอร์ตที่ส่งค่าออกมานะครับแล้วก็ทำการสั่งดิจิตอลไลท์นะครับปิงพินนะครับโลนะครับถัดมาก็ดีเลย์ไมโครเซกนะครับดีเลย์2วินาที2ไมโครเซกนะครับถัดมาก็สั่งดิจิตอลไลท์ปิงพินเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ส่งค่าไฮออกมานะครับแล้วก็ดีเลย์อีก5ไมโครเซกนะครับถัดมาก็ดิจิตอลไลท์ปิงพินโลนะครับคือส่งเป็นเพาส์นะครับลักษณะเป็นเพาส์ส่งเป็นลักษณะเป็นขึ้นอัลตราโซนิกออกมาแล้วก็อีกขานึงก็คือขาที่เป็น Echo นะครับซึ่งในโปรแกรมใช้ชื่อว่า Inpin นะครับเราก็จะกำหนดเป็น Input ขา Input นะครับรับค่าเข้ามาโดยตัวแปร Duration นะครับเราจะเรียกใช้ฟังก์ชันชื่อว่า Pulse In นะครับ Pulse In ต้องการพารามิเตอร์2ตัวนะครับก็คือ Inpinก็ค่า high นะครับรับค่าส่งค่าพารามิเตอร์เข้าไปใน pulse in เพื่อที่จะเก็บค่า duration duration ก็คือระยะเวลานะครับระยะเวลาที่ส่งคลื่นออกไปนะครับส่วนตัวแปร cm ที่เราได้ประกาศไว้ก่อนหน้านี้นะครับ

็จะเท่ากับไมโครเซคันด์ทูเซนติเมตรนะครับเป็นการแปลงหน่วยนะครับเอาดูเรชั่นหรือระยะเวลาเนี่ยมาแปลงเป็นหน่วยนะครับให้มันอยู่ในรูปของระยะทางนะครับจากนั้นก็สั่ง serial.print นะครับโดยการพิมพ์ค่าในตัวแปร CM ออกมานะครับแล้วก็ serial.print ln CM นะครับ print ln ต่างจาก print เฉยๆตรงที่ print ln

100มิลลิเซกฟังก์ชันที่ทำการหาค่าระยะทางจริงๆนะครับจะเป็นฟังก์ชันชื่อว่าไมโครเซก2เซนติเมตรนะครับความเร็วของแสงอากาศประมาณ340เมตรต่อวินาทีนะครับหรือพูดอีกหน่วยหนึ่งก็คือประมาณ29ไมโครเซกต่อเซนติเมตรนะครับระยะทางที่ส่งเสียงออกไปจนเสียงสะท้อนกลับมาส่งเสียงออกไปจนสะท้อนกลับมาเนี่ยเราสามารถที่จะหาใช้หาระยะทางได้นะครับเวลาที่ใช้ก็คือระยะทางไปกลับนะครับดังนั้นระยะทางก็คือระยะทางไปกลับแล้วก็หาร2นะครับก็คือครึ่งหนึ่งของระยะทางที่วัดได้นะครับแล้วก็ทำการ return microsec หาร29แล้วก็หาร2นะครับอันนี้ก็ return ออกไปเป็นฟังก์ชันในการหาระยะทางเมื่อเราเตรียมซอสโค้ดเรียบร้อยนะครับก็ทำการกดอัพโหลดนะครับอัพโหลดตัวโปรแกรมโดยการวัดระยะทางนะครับไม่จำเป็นต้องวัดระดับน้ำนะครับระยะทางปกติก็วัดได้อย่างเช่นระยะห่างจากผนังหรือว่าระยะห่างจากเพดานนะครับอย่างตอนนี้ระยะจากเพดานเราก็วัดได้นะครับเราก็รอจนโปรแกรมอัพโหลดเสร็จนะครับระหว่างรอโปรแกรมอัพโหลดนะครับผมจะเตรียมเหยือกนะครับสำหรับใส่น้ำนะครับเดี๋ยวเราจะทำการวัดน้ำระดับน้ำในเหยือกนี้นะครับซึ่งเราจะจำลองว่าเป็นแท้งน้ำก็ได้นะครับเป็นแท้งน้ำแล้วก็เราก็จะมีขวดน้ำนะครับตัวนี้เราก็จะจำลองว่าเป็นปั๊มน้ำนะครับที่คอยสูบน้ำเข้าไปในแท้งน้ำอัพโหลดเสร็จแล้วนะครับให้เราคลิกที่ Serial Monitor นะครับตอนนี้ Serial Monitor จะมีตัวเลขขึ้นมาแล้วนะครับลองหันขึ้นบนผนังนะครับเราจะได้ตัวเลขออกมานะครับตอนนี้ก็เกือบ2เมตรนะครับตัวเลขก็จะปรับเปลี่ยนรีเฟรชตลอดนะครับทีนี้เราลองเอามาใส่กับเหยือกนะครับเราจะทำการวัดระดับน้ำนะครับระยะห่างจากก้นเหยือกถึงเซนเซอร์ตอนนี้นะครับ10เซนติเมตรพอดีเลยนะครับเดี๋ยวเราจะลองค่อยๆใส่น้ำลงไปนะครับเราจินตนาการว่าตอนนี้ตัวปั๊มน้ำกำลังสูบน้ำนะครับสูบน้ำแล้วก็ใส่ลงไปในแทงน้ำค่าก็จะค่อยๆลดลงนะครับค่อยๆลดลงนะครับค่าก็ลดลงเรื่อยๆเลยนะครับตอนนี้ผมใส่น้ำมาจนถึงระดับเกือบถึงเซ็นเซอร์แล้วนะครับก็ค่าก็เกือบจะเข้าสู่1เซนติเมตรนะครับอันนี้ก็จะเป็นไอเดียในการนำไปประยุกต์ใช้ด้วยนะครับคือเราสามารถที่จะตั้งระบบเตือนหรือว่าระบบอัตโนมัติได้อย่างเช่นระยะห่างลดลงถึง2เซนติเมตรให้ทำการสั่งให้ปั๊มน้ำทำงานเป็นต้นนะครับถ้าระยะเหลือน้อยแสดงว่าน้ำเยอะถูกไหมครับเราก็สั่งให้ปั๊มหยุดทำงานแต่ถ้าระยะเหลือเยอะแสดงว่าน้ำจะหมดแล้วนะครับเราก็สั่งให้ปั๊มน้ำเริ่มทำงานก็ได้อันนี้ก็จะเป็นการประยุกต์ใช้อีกลักษณะหนึ่งนะครับแต่การทดลองเกี่ยวกับน้ำนะครับเราต้องระมัดระวังให้ดีนะครับอย่าให้น้ำมาเปียกตัวเซ็นเซอร์นะครับเพราะการใช้งานจริงก็จะต้องมีกล่องคอนโทรลอะไรให้เรียบร้อยนะครับหลังจากเราได้ทำการทดลองใช้ตัวอัลตราโซนิกเซ็นเซอร์นะครับในการวัดระยะทางแล้วก็วัดระดับน้ำแล้วนะครับความรู้ที่ได้ในบทนี้นะครับสามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในการทำระบบอัตโนมัตินะครับอย่างเช่นการวัดระดับของเหลวนะครับไม่ว่าจะเป็นในโรงงานอุตสาหกรรมหรือว่าระดับน้ำในภาคการเกษตรนะครับสำหรับวันนี้เองนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่านักศึกษาจะได้รับความรู้ความเข้าใจนะครับในการใช้อัลตราโซนิกเซ็นเซอร์นะครับแล้วก็มองเห็นไอเดียนะครับเพื่อนำไปใช้ต่อยอดในการสร้างสรรค์นวัตกรรมเกี่ยวกับ IoT นะครับให้เกิดประโยชน์ต่อไปในอนาคตนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ

สวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับเรายังอยู่กันเหมือนเดิมครับที่วิทยาลัยการอาชีพบางแกลงวน2ครับอยู่นี้ห้องปฏิบัติการอาหารและเครื่องดื่มแผนกวิชาการโรงแรมครับวันนี้นะครับในส่วนของ EP นี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของโมกาพอร์ตนะครับแล้วก็เฟรนด์เพจนะครับซึ่งโมกาพอร์ตกับเฟรนด์เพจเนี่ยอย่างโมกาพอร์ตนะครับจะเริ่มต้นจากประเทศอิตาลีแต่เฟรนด์เพจจะเริ่มต้นจากประเทศฝรั่งเศสครับแต่ว่าก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับโมกาพอร์ตเราต้องมารู้ก่อนว่าโมกาพอร์ตเขามีจุดเริ่มต้นจากที่ไหนมีจุดเริ่มต้นอย่างไรแล้วก็วิธีการทำของเขาจะเป็นลักษณะนั่นเองนะครับเริ่มต้นก่อนที่นักเรียนเห็นนะครับขนาดของโมกาแต่ละขนาดแตกต่างกันนะครับเพราะว่าขนาดก็จะมีขนาดแบบนี้แล้วก็ขนาดเล็กจิ๋วอันนี้น่ารักไม่ใช่ของโชว์นะครับแต่ว่าสามารถใช้ได้จริงๆนะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นโมกาพอร์ตที่จะเป็นขนาด1คัพนะครับก็คือสามารถทำได้ขนาด1ช็อตนั่นเองนะครับก็จะใส่กาแฟได้ประมาณ10กรัมเท่านั้นนะครับก็อันนี้สูงสุดแล้ว10กรัมเราก็จะสามารถผลิตได้1ช็อตนะครับก็จะตัวนี้จะไม่ค่อยนิยมเนื่องจากว่าขนาดจะเล็กเกินไปนั่นเองนะครับแต่ว่าสิ่งที่เป็นโมกาพอร์ตแล้วนิยมใช้มีอะไรก็คือเป็นขนาด3คัพหลังจากนี้มีไหมมีครับเป็นขนาด6ครับแล้วก็หลังจากนี้มีไหมก็เป็นขนาด10ครับนั่นเองนะครับ10ครับก็คือนับเป็นช็อตก็คือ10ช็อตนั่นเองนะครับตัวนี้จะเป็นขนาด3ครับถ้าเกิดสมมุติว่านักเรียนสังเกตนะครับณปัจจุบันเนี่ยเราจะใช้ในลักษณะของร้านที่เป็นเขาเรียกว่าโกสคาเฟ่หรือว่าเป็นร้านที่เป็นคาเฟ่ที่แบบถามว่าทำไมต้องเป็นโกสคาเฟ่เนื่องจากว่าร้านพวกนี้นะครับเขาจะเลื่อนลอยเขาจะสามารถหายตัวไปได้ไม่ใช่หายตัวแบบผีแต่ว่าเขาจะแบบวันนี้ขายที่นี่และเป็นรถมอเตอร์ไซค์นั่นเองนะครับตอนนี้ประเทศไทยมีเทรนด์มากๆเกี่ยวกับเรื่องของโมกาพอร์ตเป็นร้านโมกาพอร์ตเล็กๆน่ารักน่ารักเกิดขึ้นในช่วงของยุคโควิดที่ผ่านมาครับเนาะนักเรียนก็สามารถที่จะนำสิ่งเหล่านี้ไปประยุกต์ใช้แต่ครูขออนุญาตย้อนกลับมาที่โกสคาเฟ่ก่อนทำไมเขาถึงเรียกว่าโกสคาเฟ่เนื่องจากว่าร้านพวกนั้นเนี่ยเขามีความสะดวกแล้วก็ง่ายต่อการเก็บล้างนะครับเนื่องจากโมกาพอร์ตเนี่ยสามารถใช้ความร้อนจากเตาแก๊สแล้วก็สมมติว่าโลเคชันนี้ขายไม่ดีก็ย้ายโลเคชันแตกต่างจากร้านกาแฟที่เป็นคาเฟ่แบบ stand alone stand alone คืออะไร stand alone คือร้านที่มีเป็นร้านเดียวหรือว่าตั้งร้านเป็นหลักเป็นแหล่งนั่นเองนะครับก็เป็น stand alone เนาะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นร้านโมกาพอร์ตแบบโกสคาเฟ่ก็สามารถที่จะเลื่อนไปเปิดตามศูนย์การค้าหน้าศูนย์การค้าหน้าตลาดหรือแหล่งชุมชนได้วันหนึ่งก็อาจจะเป็นรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็มีโมกาพอร์ตอยู่ในกระเป๋าแล้วก็ไปตั้งร้านอย่างที่ณปัจจุบันเกิดร้านแบบนี้ค่อนข้างเยอะนั่นเองนะครับอันนั้นคือในส่วนของประเทศไทยและต่างประเทศล่ะต่างประเทศนะครับก็จะมีร้านในลักษณะของสโลบาร์ซึ่งสโลบาร์เนี่ยเขาจะใช้โมกาพอร์ตเนี่ยแทนอะไรครับแทนตัวเอสเปรสโซแมชชีนถ้าเกิดนักเรียนสังเกตนะครับไม่ว่าจะเป็นในร้านต่างประเทศหรือร้านประเทศไทยเนี่ยเครื่องเอสเปรสโซแมชชีนเขาจะไม่มีเลยนะครับนอกจากมีไซฟอนแล้วมีเฟรนช์เพจตัวนี้แล้วก็ยังจะคงมีโมกาพอร์ตตัวนี้เช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าโมกาพอร์ตเนี่ยเขาจุดเริ่มต้นอยู่ที่ประเทศอิตาลีนั่นเองครับซึ่งบริษัทเนี่ยเขาก็มีบริษัทหนึ่งบริษัทที่ทำการผลิตโมกาพอร์ตขึ้นมาแล้วก็เป็นการผลิตโมกาพอร์ตจากใช้แรงดันของไอ้น้ำนะครับเป็นไอ้น้ำขึ้นมาแล้วก็เป็นน้ำเดือดผ่านท่อของโมกาพอร์ตตัวนี้นะครับเดี๋ยวกูจะให้ดูนะตัวนี้ผ่านท่อลังเลียมน้ำตัวนี้แล้วก็ขึ้นจากตัวนี้ขึ้นสู่ตัวฟิลเตอร์ตัวนี้แล้วก็จะเข้ามาสู่ของตัวหม้อด้านบนนั่นเองนะครับก็ตัวนี้ก็จะเป็นลักษณะการทำงานของโมกาพอร์ตนะครับโมกาพอร์ตเนี่ยเกิดมานักเรียนรู้ไหมครับว่าโมกาพอร์ตมีอยู่บนโลกใบนี้ต้องใช้คำว่าบนโลกใบนี้เนาะ

มากี่ปีแล้วจริงแล้วโมกาพอร์ตเกิดขึ้นบนโลกใบนี้ใช้เวลาประมาณเกือบ90ปีแล้วนะครับบางทีอาจจะเป็น90ปีแล้วด้วยเนาะเพราะว่าเขาเกิดช่วงในยุคของก่อนที่จะมีเครื่องเอสเปรสโซแมชชีนนะครับถือว่าตัวนี้เป็นจุดเริ่มต้นของแรงบันดาลใจของเทคโนโลยีการใช้เครื่องชงแบบแรงดันนะครับหรือที่เรียกว่าเอสเปรสโซแมชชีนนั่นเองนะครับวันนี้อันนี้ก็จะยังคงอยู่ในสโลบาร์เนื่องจากว่าสโลบาร์ยังต้องใช้แรงของคนในการที่จะทำแล้วก็สิ่งที่ตัวนี้เป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็ถามว่าทำไมเขาถึงใช้โมก้าพอร์ตในการที่จะนำมาแทนทดแทนการทำช็อตเอสเปรสโซแล้วรสชาติมันดีไหมครูแล้วหลังจากที่ทำแล้วรสชาติมันจะเหมือนกับเอสเปรสโซบาร์ไหมมีครีมมาหรือเปล่านะครับขอบอกก่อนว่าอันนี้ขอบอกก่อนที่เราจะไปเรียนรู้กันตัวนี้ลักษณะคล้ายๆกับเอสเปรสโซบาร์แต่ความเข้มข้นจะไม่เท่ากันเนื่องจากว่าตัวของโมก้าพอร์ตนะครับจะมีแรงดันไม่เท่ากับตัวของเอสเปรสโซแมชชีนเนื่องจากแรงดันของเอสเปรสโซแมชชีนเป็นแรงดันที่เครื่องดันแล้วก็ทำให้เกิดแรงดันแล้วก็อัดเป็นน้ำของกาแฟดึงรสชาติออกมาแต่ตัวนี้เขาจะใช้แรงดันจากธรรมชาตินะครับเนาะก็จะเป็นรสชาติที่อ่อนกว่าเอสเปรสโซแมชชีนแต่ถามว่าถ้าเกิดสมมติเป็นทางเลือกในการทำชานะครับนักเรียนบางคนชอบทานชาเขียวนะครับชาไทยเนาะประเทศไทยก็ยังมีชาไทยนะครับก็จะเป็นชาสีส้มเนาะเป็นไทยสไตล์ก็จะผสมนมตัวนั้นนะครับสามารถสกัดนอกจากที่เราจะไปใส่ของกาแฟโบราณแล้วนะครับเราก็หรือว่าชาที่ทำใส่ผ่านถุงที่เป็นตัวกรองชาเราก็ยังสามารถทำผ่านตัวนี้ได้แล้วก็รสชาติดีไม่น้อยกว่าของเอสเปรสโซแมชชีนนะครับถ้าเกิดนักเรียนเคยไปทานกาแฟตามร้านในปั๊มนะครับไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ต่างๆนะครับก็นักเรียนก็จะต้องเคยทานชาพวกนี้อยู่แล้วตัวนี้เนี่ยนักเรียนว่ารสชาติดีเข้มข้นแล้วแต่สิ่งที่เข้มข้นกว่าก็คือครูแนะนำเป็นใช้โมก้าพอร์ตตัวนี้จะเข้มข้นมากๆเลยแล้วก็รสชาติจะดีเนื่องจากว่าเขาจะมีไอน้ำขึ้นมาเพื่อทำการที่จะแช่ชาในเบื้องต้นก่อนและเขาจะใช้เวลาประมาณเกือบ5นาทีนะครับจากที่น้ำเดือดแล้วก็ใช้เวลาในการดันแรงดันน้ำขึ้นมาก็จะใช้เวลาประมาณ5นาทีก็ถือว่ามีเวลาช่วงระยะหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่นักเรียนจะต้องเสริมในระหว่างการทำก็คือการพูดคุยนั่นเองนะครับอันนี้อย่างที่บอกว่าเป็นจุดเริ่มต้นจากประเทศอิตาลีแล้วก็เกิดมาประมาณเกือบ90ปีแล้วบางทีอาจจะเป็น90ปีแล้วด้วยคุณยังจำตัวเลขไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ตัวนี้เกิดขึ้นประมาณเกือบ90ปีก็ถือว่าอยู่กับเราค่อนข้างนานและณปัจจุบันก็ถือว่าเป็น most popular เป็นของการชงกาแฟอีกหนึ่งอย่างนะครับเนาะอันนี้เขาเรียกว่าโมก้าพอร์ตครับถ้าเกิดนักเรียนเห็นแบรนด์ดังๆนะครับนักเรียนก็จะเห็นเป็นรูปคนที่มีหนวดแล้วก็มีหมวกนะครับนั่นก็เป็นแบรนด์ของอิตาลีซึ่งเขาผลิตเป็นเจ้าแรกของโลกที่จะทำโมก้าพอร์ตแล้วก็ถือว่าเป็นเครื่องชงที่ชงกาแฟแล้วมีรสชาติดีที่สุดเท่าที่การทำโมก้าพอร์ตมีมานะครับเพราะว่าครูเคยทดลองการทำเครื่องของบริษัทนั้นกับเครื่องที่ผลิตจากประเทศต่างๆเครื่องตัวนี้ก็จะมีคุณภาพดีกว่าแต่ราคาก็จะสูงไปด้วยแต่ถ้าเกิดสมมุติว่านักเรียนวันนี้นักเรียนมีทุนทรัพย์ไม่พอเช่นอยากทานกาแฟเองที่บ้านเนาะแล้วก็ไม่อยากไปซื้อกาแฟด้านนอกแก้วละ40 50บาทหรือบางทีอาจจะ100กว่าบาทนะครับนักเรียนก็สามารถที่จะเลือกโมก้าพอร์ตเป็นทางเลือกช่องทางการจำหน่ายไม่ว่าจะมีทางร้านขายอุปกรณ์บาร์ขายกาแฟหรือเป็นร้านที่ช้อปปิ้งออนไลน์ที่ขายในระบบออนไลน์ก็สามารถซื้อได้เช่นเดียวกันราคา1หม้อก็ประมาณไม่เกิน300บาทถือว่าเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับการที่จะเริ่มต้นการประกอบอาชีพในอนาคตรสชาติไม่แพ้ไปกว่าแบรนด์ของอิตาลีเลยนะครับเนาะนักเรียนสามารถเลือกซื้อได้ราคาไม่แพงมากนะครับเดี๋ยวสุดท้ายเดี๋ยวครูจะมาบอกว่าเทคนิคการเลือกซื้อหม้อควรจะเลือกซื้ออย่างไรนั่นเองนะครับมาดูองค์ประกอบของหม้อก่อนหม้อนะครับจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด3องค์ประกอบหลักๆองค์ประกอบแรกก็คือส่วนของด้านบนนะครับส่วนของด้านบนตัวนี้จะคือพอเวลาที่นักเรียนทำเป็น working เป็นการทำงานบนหน้าบาร์แล้วเนี่ย

นักเรียนจะต้องระวังความร้อนจากเครื่องตัวนี้นะครับเพราะว่าค่อนข้างที่จะร้อนมากๆเพราะเป็นอุณหภูมินั้นเดือดแล้วก็นักเรียนของครูเนี่ยในระหว่างการเรียนการสอนบางคนก็ถูกความร้อนจากหม้อแล้วก็เป็นแผลพุพองได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเราควรที่จะต้องมีสติในการทำงานครับองค์ประกอบที่1คือตัวนี้ครับจะมีซีนยางอยู่ด้านล่างเนาะอยู่จุดตรงขอบนี้นะครับตรงนี้เขาเรียกว่าฟิลเตอร์ครับสามารถถอดแล้วล้างได้นะครับแล้วก็ฟิลเตอร์อีกตัวหนึ่งคือตัวนี้ครับเป็นตัวเขาเรียกว่าเป็นตัวกรวยกองนะครับเป็นตัวกรวยที่จะใส่ชาหรือว่ากาแฟใส่ไปในนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้ครับจะเป็นตัวหม้อต้มนะครับซึ่งเขาเนี่ยออกแบบมาเพื่อให้มีปุ่มเขาเรียกว่าเป็นวาล์วน้ำนะครับการเทนะครับเราจะเทแค่ถึงวาล์วน้ำเท่านั้นเราจะไม่เทเกินนะครับพอเวลาจริงๆแล้วเครื่องนี้ไม่ต้องไปชั่งน้ำหนักก็ได้แต่เราจะไม่มีสัดส่วนเหมือนของไซฟอนไม่มีสัดส่วนของเหมือนของการทำแบบดริปแต่ว่าเราจะเทน้ำจนถึงวาล์วหรือมันมีอีกเทคนิคนึงครับถ้าเกิดเราอยากได้น้ำชาหรือน้ำกาแฟที่ค่อนข้างที่จะเข้มข้นเราก็สามารถชั่งวัดตวงได้เช่นเดียวกันนะครับเช่นเราอาจจะใช้วันนี้เราอาจจะใช้ชาแล้วต้องการความเข้มข้นมากๆเราก็จะต้องใส่น้ำในปริมาตรที่เหมาะแล้วก็พอควรโดยการคำนวณน้ำเพื่อ1ออนนั่นเองนะครับเพื่อที่น้ำเนี่ยเขาจะไปค้างอยู่ด้านล่างแล้วก็จะไปค้างอยู่ที่ตัวกากของกาแฟเช่นเดียวกันนะครับถ้าเกิดสมมุติว่านักเรียนลองทำนะครับนักเรียนจะรู้ว่าโอเคตัวนี้ perfect shot แล้วเดี๋ยวครูจะให้ดูว่า perfect shotของโมกาเป็นอย่างไรครับอันนี้คือส่วนประกอบของโมกาพอร์ตนั่นเองนะครับอันนี้อีกอย่างหนึ่งครับโมกาพอร์ตเนี่ยเขาจะต้องใช้ตัวเตาซึ่งถ้าเกิดนักเรียนต้องการทำโมกาพอร์ตบางร้านที่เป็นโกสคาเฟ่เนี่ยเขาจะใช้ในลักษณะของเตาที่เป็นเตาแก๊สมีความร้อนแล้วก็จุดความร้อนได้แต่สิ่งที่อันตรายอย่างที่ครูเคยบอกในEP ที่เป็นโลกของกาแฟนะครับก็จะบอกว่าสิ่งที่ควรระวังคือ1เตาแก๊สเพราะว่าเตาแก๊สสามารถระเบิดได้ระเบิดอาจจากอุบัติเหตุต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องขององค์ประกอบความร้อนนะครับหรือว่าการไม่ระมัดระวังและเกิดการเผาไหม้ได้เช่นเดียวกันนะครับบางทีนักเรียนอาจจะไปทำบนรถแล้วไฟอาจจะเตาแก๊สอาจจะมีลมแรงอันนี้ก็เป็นข้อควรระวังสำหรับการใช้เตาแก๊สกับหม้อโมกานะครับหรือว่าไปเปิดร้านที่เป็นโกสคาเฟ่ณปัจจุบันเนี่ยนอกจากร้านที่เป็นโกสคาเฟ่แล้วก็จะมีเป็นเทรนแคมปิ้งด้วยนะครับเทรนแคมปิ้งเนี่ยเขาจะเป็นสโลบาร์เกือบ 100% เขาจะไม่มีสปีดบาร์เลยแล้วทำอย่างไรให้สโลบาร์มีความน่าแบบน่าเที่ยวน่าลิ้มลองนะครับก็จะต้องทำยังไงก็ได้ให้ใช้ไฟฟ้าน้อยที่สุดนะครับยกเว้นแสงสว่างบางร้านก็จะมีแสงสว่างจากธรรมชาติแต่บางร้านก็คือจะเป็นแสงสว่างในช่วงกลางคืนเช่นหลอดไฟที่เป็นสีวอร์มไว้อันนั้นก็จะเป็นเรื่องของการตกแต่งร้านนะครับแต่การทำกาแฟของเราจะไม่ใช้ไฟฟ้าเลยนะครับแต่วันนี้เราจะใช้ไฟฟ้าเนื่องจากว่าเราอยู่ในห้องปฏิบัติการอาหารและเครื่องดื่มนะครับแล้วก็จะอยู่ในสถานที่ที่ค่อนข้างที่จะเข้มงวดในเรื่องของการมีความร้อนนะครับเพราะว่ามีระบบความปลอดภัยเพราะฉะนั้นวันนี้ครูขออนุญาตใช้เป็นเตาที่เป็นเตาไฟฟ้านะครับแล้วก็จะให้ความร้อนจากด้านล่างนะครับแล้วก็ตัวนี้จะสามารถที่จะควบคุมอุณหภูมิได้เช่นเดียวกันนะครับถ้าเกิดเป็นเตาแก๊สเนาะนักเรียนก็ไม่สามารถที่จะควบคุมได้แล้วก็จะต้องคอยเบาไฟเอาเองแต่ตัวนี้สามารถปรับระดับได้ตามเลขหรือว่าตามความร้อนที่นักเรียนต้องการนั่นเองนะครับอ่ะมาอันนี้คืออธิบายเตาไปแล้วส่วนเรื่องของกาแฟครับอย่างที่คุยบอกว่าสโลบาร์ทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นเฟรนช์เพรสไซฟอนหรือเป็นการทำแบบดิฟนะครับการบดของกาแฟจะเป็นการบดในลักษณะของน้ำตาลทรายขาวก็จะมีลักษณะของการเป็นเมล็ดนิดหนึ่งก็จะมีความหยาบในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราย้อนกลับมาทำในส่วนของการทำแบบโมกานะครับในส่วนของโมก้าเนี่ยเราจะใช้วิธีการบดโดยการบดคล้ายๆกับของเอสเปรสโซแมชชีนนะครับแต่มันจะมีปัญหาอย่างนี้ครับนักเรียนปัญหาก็คือพอเวลาที่เราทำโมก้าพอตเนี่ยเนาะการทำโมก้าพอตเนี่ยเขาจะมี
กระบวนการในการที่จะดันตัวกากกาแฟคือดันไอ้น้ำอะครับขึ้นมาแล้วก็เป็นน้ำเดือดแล้วก็ผ่านช่องทางที่มันเป็นกรวยตัวนั้นแล้วก็ขึ้นมาแต่จะมีข้อเสียของการทำโมก้าคือจะมีเศษกาแฟขึ้นมาด้วยนะครับนั่นคือข้อเสียของโมก้าแต่มันมีวิธีการแก้ปัญหาครับเพราะว่าเราสามารถใช้กระดาษกรองหรือว่าที่เรียกว่าเป็นกระดาษฟิลเตอร์มากรองอีก1ชั้นข้อดีของการใช้กระดาษกรองก็คือ1จะทำให้กาแฟเนี่ยมีครีม่าค่อนข้างเยอะอธิบายอย่างนี้ก่อนครับครีม่าเนี่ยองค์ประกอบของช็อตกาแฟมันจะมีไปด้วยทั้งหมด3องค์ประกอบใน1ช็อตกาแฟตัวนี้นะครับสมมติว่าใน1ช็อตนี้นะครับใน1ช็อตเนี่ยด้านบนเนี่ยเขาจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด3ชั้นนะครับชั้นแรกเขาจะเป็นชั้นสีขาวๆถ้าเกิดนักเรียนสังเกตหรือว่าเห็นตามคลิปวิดีโอนะครับด้านบนจะเป็นสีขาวชั้นล่างจะเป็นสีออกน้ำตาลน้ำตาลและชั้นล่างสุดจะเป็นสีดำซึ่งใน1ช็อตเนี่ยเขาจะประกอบไปด้วย1ข้างล่างสุดเขาเรียกว่าฮาร์ดครับคือหัวใจของกาแฟจะอยู่ตรงนี้ความเข้มข้นตัวที่2เขาเรียกว่าเป็นบอดี้ครับบอดี้ก็คือเป็นตัวระหว่างฮาร์ดกับตัวของครีม่าด้านบนก็จะมีเป็นสีน้ำตาลแล้วก็ด้านบนสุดก็จะเป็นครีม่านั่นเองครับครีม่าส่งผลให้เกิดความหอมความละมุนแล้วก็ความเข้มข้นนั่นเองนะครับตัวนี้เนาะองค์ประกอบของ1ช็อตแต่ถ้าเกิดสมมติเราทิ้งช็อตไว้นานๆตัวช็อตตัวนี้ครับถ้าเกิดเป็นศัพท์ของบาริสต้าเขาจะแบบเขาจะเรียกว่าเป็นช็อตตัวนี้จะตายแล้วเนาะก็ช็อตตัวนี้จะความร้อนไม่ได้แล้วก็อุณหภูมิของความร้อนก็จะไม่ได้เช่นเดียวกันครับเนาะอันนี้ฝากไว้สำหรับการที่เราจะทำช็อตเอสเปรสโซ่นะครับต่อไปครับการบดอย่างที่บอกว่าก็จะเป็นในลักษณะแบบนั้นและอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดสมมติเราใช้ความร้อนวันนี้ครับครูอุ้ยจะใช้น้ำร้อนในการทำถามว่าถ้าเกิดนักเรียนไปขายด้านนอกที่เป็นโกสคาเฟ่ขับรถแล้วมีโมก้าสัก2ใบ3ใบจริงๆประสบการณ์ของครูอุ้ยเคยไปเจอ1คนครับที่เป็นนักเรียนอายุแค่ม .5 นะครับม .5 นี่อายุประมาณ17เนาะ17เนี่ยเขามีร้านกาแฟเป็นของตัวเองอันนี้เกิดขึ้นที่ครูเคยไปเจอที่แถวๆอำเภอ3ระยอดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับอยู่ด้านหลังวัดของวัดตาล7ยอดถ้าเกิดจะวัดตาล7ยอดใช่แล้วก็อันเนี้ยครูเคยไปลองร้านกาแฟของน้องน้องก็ใช้โมก้าพอตนะครับในการทำน้องมีโมก้าพอตอยู่ประมาณ5หม้อนะครับแล้วก็ใช้วิธีการทำงานกับน้องอีกคนหนึ่งซึ่งน้องอีกคนอายุอยู่ป .5 ก็อายุประมาณ11ขวบประมาณนี้ทำกับน้อง2คนซึ่งน้องอีกน้องผู้หญิงเนี่ยก็อายุประมาณ17แล้วก็เปิดร้านในช่วงปิดเทอมซึ่งสร้างรายได้ให้กับครอบครัวด้วยแล้วก็วันหนึ่งน้องเขาบอกว่าวันหนึ่งเนี่ยน้องเขามีรายได้อย่างต่ำวันละ500บาทนี่ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีสำหรับนักเรียนที่อยากได้อาชีพเสริมในช่วงปิดเทอมนะครับก็แค่มีโมก้าพอร์ตลงทุนไม่เกิน 3,000 บาทก็สามารถที่จะสร้างรายได้แล้วก็สร้างอาชีพให้ได้เพราะฉะนั้นตัวนี้สำคัญมากๆสำหรับการสร้างอาชีพแล้วก็ตรงคอนเซปต์ของการสร้างงานสร้างอาชีพจากสื่อในการที่จะผลิตในครั้งนี้นะครับอันนี้นะครับอย่างที่ติดไว้เมื่อกี้นี้น้ำพอเวลามันมีการต้มเสร็จครูจะใช้น้ำร้อนนะครับในการที่จะทำให้น้ำตัวนี้เดือดได้เร็วที่สุดนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเวลาที่ครูใช้อย่างที่บอกตอนแรกนะครับเราจะเทน้ำจนถึงวาล์วเท่านั้นเราจะไม่ให้เกินวาล์วนะครับเนื่องจากว่าพอเวลาน้ำเดือดเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาจะดึงอากาศจากด้านนอกเข้ามาผ่านวาล์วตัวนี้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นพอเวลาที่ทำเรียบร้อยคุยจะเป็นการบดกาแฟในลักษณะของการที่แบบอย่าไม่เป็นคล้ายๆกับเอสเปรสโซ่แมชชีนหรือว่าเป็นลักษณะของน้ำตาลทรายแดงน้ำตาลทรายแดงกับน้ำตาลทรายขาวไม่เหมือนกันนะครับน้ำตาลทรายแดงคือน้ำตาลที่ทานกับขนมหวานเช่นเฉาก๊วยอย่างนั้นเป็นต้นนะครับแต่ถ้าเกิดน้ำตาลกรวดที่มันเป็นน้ำตาลทรายแดงสีแดงแต่เป็นลักษณะของสีอันนั้นไม่ได้เรียกว่าน้ำตาลทรายแดงนะครับอันนั้นก็จะเป็นอีกหนึ่งประเภทเนาะเพราะฉะนั้นน้ำตาลทรายแดงก็จะเป็นน้ำตาลที่เป็นลักษณะของที่ทานกับพวกเฉาก๊วยอย่างนั้นเป็นต้นนะครับณขณะนี้นะครับเราก็จะมาเริ่มต้นการทำงานในส่วนของการทำช็อตเอสเปรสโซ่ในส่วนของโมก้าพอร์ตกันแล้วนะครับอันดับแรกที่ครูบอกนะครับก็คือเราจะต้องเทน้ำจนถึง
ตัววาล์วตัวนี้นะครับลักษณะง่ายๆด้านในก็จะเห็นเหมือนกันนะครับตัวนี้

ก็จะเป็นตัววาล์วที่จะทำให้ลักษณะของการทำงานตัววาล์วตัวนี้นะครับก็จะดึงอากาศจากด้านนอกแล้วก็เป็นตัวที่จะผลักดันน้ำจากข้างล่างขึ้นด้านบนนั่นเองนะครับเป็นไอ้น้ำขึ้นด้านบนเนาะแล้วก็จะเป็นน้ำเดือดผ่านกรวยตัวที่ใส่กาแฟตัวนี้นั่นเองนะครับอันดับแรกนะครับคุณจะใส่น้ำที่หม้อต้มด้านล่างนะครับโดยที่เราจะเทให้ถึงตัววาล์วนะครับน้ำอย่างที่คุยบอกนะครับจะไม่มีสีไม่มีกลิ่นไม่มีรสชาติไม่มีสารเจือปนต่างๆนะครับหลังจากนั้นแล้วนะครับเราจะไม่ใช้วิธีการใช้ตัวกรองหรือว่าตัวบักเก็ตนะครับตัวนี้ลงไปด้านนี้เพราะว่าจะเกิดความร้อนจะทำให้นักเรียนไม่สามารถทำงานได้นะครับสิ่งที่ครูทำเราก็แนะนำนะครับครูจะใช้ตัวเป็นช็อตหรือว่าเป็นแก้วเล็กๆนะครับไปวางตรงฐานเพื่อให้ตัวนี้มีไม่ล้มนะครับก็จะวางในลักษณะแบบนี้แล้วก็ถ้าเกิดเป็นชาก็ตักชาจนกว่าจะเต็มนะครับหรือว่าถ้าเกิดเป็นกาแฟเนี่ยคุ้ยก็จะใช้กาแฟตักกาแฟจนกว่าจะเต็มเช่นเดียวกันวันนี้คุ้ยบดกาแฟไว้เรียบร้อยแล้วนะครับกาแฟเนี่ยจะใช้ลักษณะของนักเรียนสามารถที่จะไปซื้อกาแฟที่บดแล้วซึ่งในถุงนะครับข้างถุงเนี่ยก็เขาก็จะแจ้งไว้นะครับตัวถุงเนี่ยด้านหลังเนี่ยเขาจะแจ้งไว้อยู่แล้วว่านักเรียนในข้างๆเนี่ยครับเหมาะสำหรับการทำกาแฟกับเครื่องใดเช่นเอสเปรสโซ่แมชชีนเขาก็จะมีรูปของเครื่องเอสเปรสโซ่อยู่เลยหรือถ้าเกิดเป็นโมก้าเขาก็จะเป็นเครื่องของโมก้าอยู่เลยนั่นเองนะครับเนาะอ่ะวันนี้คุยจะไม่ได้ช่างวัดตวงนะครับแต่เราจะใส่กาแฟให้เต็มบักเก็ตโดยที่ไม่ต้องกดนะครับถ้าเกิดเรากดเนี่ยจะทำให้ตัวของไอ้น้ำเนี่ยจะขึ้นมาไม่เขาเรียกว่าไม่จะขึ้นมาค่อนข้างยากนะครับแต่ถ้าเกิดสมมุติว่ากดแน่นๆเหมือนกับที่เราทำกับเอสเปรสโซ่แมชชีนได้ไหมคุ้ยไม่แนะนำนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดยิ่งแน่นจะทำให้กาแฟเข้มข้นก็จริงแต่น้ำจะขึ้นมาจะไม่ได้แล้วถ้าเกิดสมมุติไม่ได้ตัวนี้จะมีโพลามันมีความร้อนมากๆหม้อมีความร้อนมากๆซึ่งหม้อทำมาจากเหล็กเนี่ยก็จะมีการมีเสียงที่เป็นเหมือนเสียงของระเบิดซึ่งทำให้ลูกค้าตกใจได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้วิธีการตักกาแฟใส่ในลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็ให้พอดีนะครับก็จะตักมาพูนๆก็ได้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นพอเวลาเราพูนเสร็จแล้วนะครับเราก็จะใช้ก้านหรือว่าใช้ไม้พายที่เราเตรียมมาไว้นะครับในการที่จะปาดนะครับไม้พายเนี่ยปาดให้ตัวกาแฟเนี่ยนะครับเกลี่ยทั่วทั้งตัวบักเก็ตนะครับแล้วก็หลังจากที่มันเกินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเกิดเกินนักเรียนสามารถปัดทิ้งปัดแล้วไม่ใช่ปัดทิ้งนักเรียนสามารถปัดแล้วก็ใส่ภาชนะรองรับได้เลยนะครับตัวนี้เนาะแล้วก็ตัวนี้ก็เตรียมไว้ได้เลยนะครับแล้วก็หลังจากที่นักเรียนทำกาแฟเรียบร้อยนะครับควรที่จะปิดใส่ภาชนะมิดชิดไม่ให้อากาศเข้าไปข้างในเนื่องจากว่าอย่างที่ครูบอกว่าเมล็ดกาแฟศัตรูของเมล็ดกาแฟคือความร้อนความชื้นแสงแดดแล้วก็อากาศนั่นเองครับเนาะอ่ะพอไปนักเรียนได้แบบนี้แล้วนะครับนักเรียนให้วิธีการใส่ลงไปเทคนิคง่ายๆที่ไม่ง่ายก็คือเราจะทำยังไงให้เราไม่โดนน้ำร้อนลวกจากภาชนะเหล็กที่ร้อนอยู่แล้วเทคนิคง่ายๆครับครูจะใช้ตัวด้านบนเนี่ยหมุนลงไปก่อนนะครับสังเกตว่าครูจะมีบาร์จะมีเป็นแมตที่เป็นตัวยางรองทุกครั้งนะครับเนื่องจากว่า1สามารถที่จะรองรับกาแฟที่6ได้2จะยึดพวกภาชนะต่างๆได้แล้วเราก็หมุนเข้าไปเลยครับพอเราหมุนเรียบร้อยตัวนี้ต้องระวังความร้อนนิดหนึ่งนะครับถึงบอกว่าคนที่ทำงานกาแฟจะลักษณะของมือเนี่ยจะค่อนข้างที่จะแบบแข็งกระด้างนิดหนึ่งเนื่องจากโดนความร้อนบ่อยนั่นเองนะครับหลังจากนั้นเราจะใช้ผ้านะครับเป็นผ้าอะไรก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดแนะนำให้เป็นผ้าที่ผ้าหมาดเปียกหมาดนะครับเพราะว่าเขาจะมีคุณสมบัติในการซับให้ภาชนะนั้นๆอุ่นลงนะครับก็แล้วก็กันความร้อนนะครับได้ด้วยอันนี้ก็จะปิดให้แน่นนะครับหลังจากที่เราปิดให้แน่นแล้วนะครับเราก็จะใช้วิธีการในการที่จะเปิดเตาให้ความร้อนเขาต้มน้ำร้อนจากด้านล่างแล้วก็ให้

ความร้อนของเขาเนี่ยเป็นน้ำเดือดพอน้ำเดือดเสร็จเรียบร้อยเขาก็จะเป็นไอ้น้ำขึ้นมาด้านบนแล้วก็จะเป็นลักษณะของน้ำที่อยู่ด้านบนเราก็จะได้ perfect shot นะครับขั้นตอนในระหว่างที่เราทำตอนนี้นะครับคืออย่างนี้นะครับตอนแรกที่เราใส่กาแฟหรือว่าชาไปแล้วเนี่ยยิ่งถ้าเกิดเป็นชาเนี่ยนักเรียนต้องระวังค่อนข้างมากเพราะว่าถามว่าทำไมเพราะว่าตัวชาตัวนี้นะครับบูตัวลีฟทีเนี่ยเขาจะเป็นใบชาความเป็นช่องว่างระหว่างใบชาเนี่ยเขาจะค่อนข้างเยอะพอเวลาที่น้ำเขาดันขึ้นเขาจะดันขึ้นค่อนข้างเร็วมันจะทำให้ตัวก้านด้านบนนะครับจะออกมาด้านนอกแล้วถ้าเกิดน้ำร้อนไปโดนลูกค้าบางทีอาจจะส่งผลเสียกับร้านของเราหรือส่งผลเสียต่อสุขภาพของลูกค้าก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นอันดับแรกเธอจะต้องนักเรียนจะต้องเปิดฝาไว้ก่อนเพื่อดูความเขาเรียกว่าดูความเป็นครีม่าของตัวกาแฟก่อนนะครับนะในระหว่างนี้ครูก็แนะนำว่าทุกท่านหรือว่านักเรียนทุกคนก็สามารถพูดคุยกับลูกค้าถามสารทุกข์สุขดิบแต่ว่าสิ่งที่ห้ามเลยก็คือห้ามไปก้าวก่ายเรื่องส่วนตัวของลูกค้าอาจจะถามเรื่องการเดินทางวันนี้เป็นอย่างไรบ้างลูกค้ามาเที่ยวที่ไหนบ้างเป็นการชวนคุยนะครับเพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างเรากับลูกค้าในระหว่างนี้นะครับเราจะต้องรอช็อตเนาะมันจะมีกลิ่นไม่ไหม้ในระหว่างการต้มของกาแฟนะครับก็เพราะว่ามันเกิดมาจากตัวนี้เป็นเหล็กนะครับก็โดนความร้อนก็จะมีกลิ่นไม่ต้องแปลกใจนะครับแต่ว่าก็สิ่งที่ควรระวังถ้าเกิดสมมติว่าวันนี้นักเรียนไม่มีเตาในลักษณะแบบนี้ก็สามารถที่จะใช้เตาแก๊สนะครับเตาแก๊สมีหลากหลายประเภทนะครับไม่ว่าจะเป็นประเภทที่เป็นเตาแก๊สแบบเปิดอันใหญ่ๆหรือเป็นเตาแก๊สที่มีลักษณะของเตาแก๊สปิกนิกก็ได้เช่นเดียวกันที่เป็นลูก7โล5โลหรือเป็นแก๊สแบบแก๊สกระเป๋าก็ได้เช่นเดียวกันนะครับก็จะเป็นหลายลักษณะแต่ต้องระวังนิดหนึ่งเพราะว่าพวกนี้สามารถเผาไหม้บ้านเรือนของเราได้เป็นหลังๆเลยนะครับอันตรายมากในช่วงนี้นะครับช่วงที่นักเรียนรอเนี่ยจะใช้เวลาไม่เกิน3นาทีน้ำเนี่ยจะเกิดปฏิกิริยาแล้วจะมีเสียงเหมือนน้ำเดือดนะครับแล้วก็จะมีเสียงเหมือนมีเสียงเล็กๆลอดออกมาจากเครื่องนะครับซึ่งนักเรียนก็ควรที่จะสังเกตไม่ใช่ปล่อยทิ้งไว้เลยเพราะว่าเคยมีบางเคสนะครับก็ปล่อยเตาทิ้งไว้เลยไม่ดูส่งผลให้เตาระเบิดระเบิดคืออะไรระเบิดเหมือนจริงๆไม่ได้ระเบิดขนาดนั้นแต่เป็นเสียงดังแล้วก็เกิดความไหม้นะครับก็จะเกิดการกลหนกันเกิดขึ้นได้ภายในร้านแล้วก็ลูกค้าอาจจะตกใจทำให้รู้สึกไม่ปลอดภัยแล้วก็ไม่ประทับใจในการบริการของเรานั่นเองนะครับในระหว่างนี้นะครับก็จะมีเสียงแล้วก็จะเป็นเสียงน้ำเดือดพอเวลาเสียงน้ำเดือดเสร็จเรียบร้อยนักเรียนรอไม่เกิน2นาทีครับหลังจากที่ได้ยินเสียงน้ำเดือดเรียบร้อยแล้วน้ำเนี่ยจะดันขึ้นมานะครับในตอนนี้ออกมาแล้วครับพอเวลาที่น้ำออกมาเนี่ยสังเกตง่ายๆนะครับจะมีครีม่าออกมาด้วยเนาะในตอนนี้ก็จะมีครีม่าออกมาพอเวลาที่เริ่มมีอากาศออกมาเยอะๆให้นักเรียนปิดฝาเลยนะครับเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวน้ำที่ออกมาเนี่ยจะกระเด็นในลักษณะแบบนี้อันนี้ครูปิดแล้วนะครับเพราะว่าเมื่อกี้เริ่มมีอากาศออกมาแล้วเนาะแล้วก็ทิ้งไว้ในระยะเวลา30วินาทีเท่านั้นครับก็จะสามารถที่จะได้กาแฟที่เข้มข้นหลังจากนี้ครับในเทคนิคระหว่างถ้าเกิดเป็นเทคนิคของบางคนหรือบางร้านนะครับก็พอเวลาที่กาแฟออกมาเรียบร้อยแล้วเขาจะเบาไฟครับเบาไฟเช่นถ้าเกิดเป็นเตาแก๊สก็เบาให้เหลือไฟอ่อนๆให้เขาได้ค่อยๆทำนะครับแต่ว่าหรือถ้าเกิดเป็นเตาแบบลักษณะแบบนี้เราก็จะเลื่อนไปที่เบอร์1หรือเบอร์2ให้เขาได้ค่อยๆออกมาช้าๆแต่ได้พาเล่มงามนั่นเองนะครับอันนี้ก็ได้เบาไฟเรียบร้อยแล้วนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นควันพวยพุ่งขึ้นมานะครับไม่มีก็จะเป็นลักษณะของกลิ่นกาแฟชัดเจนแล้วก็ตัวนี้เนี่ยถามว่าอันตรายต่อลูกค้าไหมถ้าเกิดเรารู้จักเขาดีๆตัวนี้ลูกค้าจะประทับใจเพราะรสชาติเขาจะดีมากๆนั่นเองนะครับอ่ะเรียบร้อยนะครับตัวนี้เห็นไหมเอ่ยว่าได้กาแฟเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้คือเป็นแล้วโมก้าตัวนี้ครับพอได้จากเตายกจากเตามาเรียบร้อยเนี่ยเราไม่ควรที่จะวางบนพื้นยางหรือไม่ควรที่จะวางบนพื้นที่มันเป็นพลาส

ติกยางหรือพื้นผิวต่างๆยกเว้นพื้นไม้นะครับพื้นไม้ที่เป็นไม้จริงๆนะเพราะว่าตัวนี้มีความร้อนค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่ามากกว่า100องศาด้วยซ้ำเราก็จะใช้วิธีการวางแต่ไม่วางในน้ำนะครับเพราะว่าอุณหภูมิเขาจะดรอปทำส่งผลให้รสชาติของช็อตจะเสียไปด้วยเนาะอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวครูจะเทให้ดูเนาะว่าวันนี้ช็อตเอสเปรสโซ่ที่เพอร์เฟกต์จะเป็นแบบไหนเดี๋ยวครูจะวันนี้ครูเตรียมไว้แล้วนะครับว่ามันจะมีลักษณะแบบไหนเดี๋ยวครูขออนุญาตเทให้ดูนะครับอันนี้คือลักษณะของช็อตเอสเปรสโซ่นะครับตัวนี้ก็เห็นไหมครับตัวนี้จะได้ประมาณ3คัพพอดีเพราะว่าแก้วตัวนี้จะมี2ออนในลักษณะของ2ออนนะครับก็ตัวนี้เนาะเนี่ยก็จะเป็นวิธีการทำแบบของโมคาพอตนะครับแล้วก็ช็อตตัวนี้ครับนักเรียนสามารถที่จะไปทำเครื่องดื่มได้เลยนะครับไม่ว่าจะไปผสมกับนมไปผสมกับตัวเครื่องดื่มต่างๆนะครับมันจะมีเครื่องดื่มอยู่ตัวหนึ่งอันนี้ครูขออนุญาตบอกสูตรถ้าเกิดเป็นชาววังไกลกังวล2เขาจะเรียกว่าเป็นจัมบะจัมบะถ้าเกิดเป็นพูดในเครื่องดื่มของเป็นขนมหวานก็จะเป็นขนมหวานที่ใส่น้ำแดงใส่นมข้นนะครับแล้วก็เป็นขนมหวานไทยที่ใส่ขนมปังใส่ผลไม้หรือบางทีอาจจะเป็นพวกตระกูลเชื่อมต่างๆพุทราเชื่อมสับปะรดเชื่อมตัวนั้นก็จะเป็นในลักษณะของจัมบะแต่ว่าเครื่องดื่มของไวน์ไกวน2ก็จะเป็นลักษณะของจัมบะก็คือเป็นนมชมพูผสมกับช็อตกาแฟด้านบนรสชาติเป็นยังไงล่ะครับรสชาติก็คือเป็นรสชาติคล้ายๆกับกาแฟโบราณนั่นเองแล้วก็ชาววังไกลกังวล2ชอบมากในส่วนของตัวนี้เพราะว่า1ทานง่ายนะครับยังมีกลิ่นหอมหวานของความเป็นนมชมพูและได้ความเข้มข้นของกาแฟซึ่งก่อนหน้านี้ครูเคยใช้การขายผ่านโมคาพอตก็ทุกคนชื่นชอบแล้วก็ถือว่าไม่แพ้ไปกว่าเครื่องดื่มที่ทำมาจากเอสเปรสโซ่บาร์นั่นเองนะครับอันนี้คือจบไปแล้วนะครับสำหรับการทำของโมคาพอตมันจะมีอีกหนึ่งตัวครับคือเฟรนช์เพจนะครับในตัวของเฟรนช์เพจเนี่ยเขาจะมีวิธีการทำค่อนข้างง่ายครับเพราะว่าการทำเนี่ยอัตราส่วนอย่างที่คุยบอกนะครับอัตราส่วนเนี่ยจะเป็นอัตราส่วนของ11ต่อ15นะครับอัตราส่วนเป็นในลักษณะแบบนั้นแต่บางที่เขาอาจจะเป็น1ต่อ10อย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่คุยขออนุญาตแนะนำว่าตัวเฟรนช์เพจเนี่ยจะเป็นอัตราส่วน1ต่อ15วิธีการทำครับครูก็ขออนุญาตพูดเฉยๆเพราะว่าตัวนี้จะทำง่ายมากๆนะครับเราก็จะขออนุญาตแนะนำว่าการทำเฟรนช์เพจจะใช้วิธีการบดแบบในลักษณะของน้ำตาลทรายขาวนะครับแล้วก็จะเป็นอัตราส่วน1ต่อ15คล้ายๆกับตัวไซฟอนและคล้ายๆกับตัวของดิปนั่นเองนะครับเราสามารถที่จะใส่เช่นวันนี้ครูจะทำทั้งหมด10กรัมก็ใส่น้ำทั้งหมด10กรัมครับพอหลังจาก10กรัมไปเรียบร้อยเราก็จะใส่น้ำทั้งหมด150 ml นั่นเองนะครับอ่ะใส่สมมุติว่าวันนี้ใส่น้ำไปทั้งหมด150 ml แล้วเราก็ใช้วิธีการตัวนี้จะเป็นก้านเพรสนะครับเราก็ใส่ไปแล้วก็ให้เขาได้มีปฏิกิริยาการดึงรสชาติของกาแฟใช้เวลาทั้งหมด4นาทีครับแนะนำอย่าลืมนะเฟรนช์เพรสคู่กับ4นาทีเท่านั้นเพราะฉะนั้น4นาทีพอหลังจากที่เราตั้งเวลานาฬิกาดังเรียบร้อยแล้วเราถึงจะใช้วิธีการกดก้านเพสลงในลักษณะแบบนี้และเราสามารถที่จะเทกาแฟทานคู่กับไม่ว่าจะเป็นสโกนไม่ว่าจะเป็นพวกเบเกอรี่ต่างๆนะครับถือว่าเป็นอาฟเตอร์นูนทีก็ได้อีกอย่างหนึ่งตัวนี้นะครับสามารถทำในส่วนของชาก็ได้ลักษณะของการทานชาก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเนาะแต่ขอร้องหนึ่งอย่างพอเวลาที่นักเรียนกดไปแล้วอย่าชักขึ้นชักลงนะครับเพราะว่าตัวกากาแฟจะมีค่อนข้างเยอะนั่นเองนะครับเพราะว่าตัวนี้ก็สร้างความเข้มข้นคำนิยามของเฟรนช์เพจครับเป็นผู้ดีเมืองฝรั่งเศสนะครับแล้วก็จะได้ความเข้มข้นบวกความสดใสของชาวฝรั่งเศสนั่นเองนะครับเนาะอ่ะฝากเอาไว้สำหรับเฟรนช์เพจแต่ถ้าเกิดมีเวลาในคลาสหน้าในอีพีหน้าครูจะมาเจาะลึกเรื่องของเฟรนช์เพจให้ทุกคนได้ดูนะครับเพราะฉะนั้นสรุปง่ายๆวันนี้2 1อย่างที่เป็นพระเอกของวันนี้คือโมคาพอตอีก1อย่างที่เป็นนางเอกของโมคาพอตคู่กันก็คือเฟรนช์เพจเ
พราะว่าเขาเป็นเมืองอยู่ข้างๆกันนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับก็จะสามารถที่จะบริหารง่ายๆกับการที่เราจะทำที่จะไปทำที่ร้านแล้วก็สร้างงานสร้างอาชีพในอนาคตได้นั่นเองนะครับก็ฝากไว้นะครับสำหรับการที่เราจะคิดในการที่จะสร้างอาชีพสร้างงานผ่านการเรียนรู้นะครับหวังว่าสื่อใน EP นี้จะสร้างประโยชน์ให้กับนักเรียนมากๆนะครับสำหรับวันนี้เราขออนุญาตลาไปก่อนแล้วคลิปหน้าจะมาเจอกันแล้วเรียนเรื่องอะไรแล้วค่อยมาเจอกันอีกทีครับสวัสดีครับ

ั้นตอนการเตรียมชิ้นงานต้องเจลไนเปิดผิวออกไซด์ทุกส่วนที่อยู่ติดกับแนวเชื่อมประมาณ1นิ้วและห้ามลบขอบชิ้นงานส่วนที่ต้องวางทับแนวตลอดแนว

ขั้นตอนการประกอบชิ้นงานนำชิ้นงานที่ผ่านการเตรียมมามาร์คหาตำแหน่งกึ่งกลางวางบนพื้นโต๊ะจำนวน2ชิ้นนำชิ้นงานตั้งเป็นรูปตัวทีกึ่งกลางแผ่นโดยใช้มือกดไว้ให้แผ่นแนบสนิทกันไม่มีแสงผ่านจากนั้นให้เชื่อมปลายทั้งสองให้ติดกันทั้งสองด้านสามารถเชื่อมในตำแหน่งท่าราบได้

นตอนการจับหรือวางงานในตำแหน่งท่า PD ใช้อุปกรณ์จับยึดโดยให้หางตัว T ลงด้านล่างขั้นตอนการเจียก่อนการเชื่อมท่า PD

ขั้นตอนการปรับกระแสไฟเชื่อมท่า PD มุมงานและมุมเดินรูทพาร์ทตัว T ท่าโอเฮดเชื่อมแผ่นต่อตัว T ท่าเหนือทิศะ PD แนวรูทพาร์ท

0: ลวก
1: ต่อลวดท่าในศีรษะ PD แนวฮอตพาร์ท

ขั้นตอนการทำความสะอาดชิ้นงานเชื่อมใช้แปรงลวดล้อแปรงขัดและสกัดขจัดสะเก็ดเม็ดโลหะ

การเชื่อมอาร์ครหัสด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล4ชนิดของรอยต่อและกระเชื่อมในอุตสาหกรรมงานเชื่อมอาร์ครหัสด้วยมือมีการเชื่อมผลิตภัณฑ์โครงสร้างหลากหลายซึ่งมีการรับแรงที่ไม่เท่ากันฉะนั้นจึงมีการเลือกรอยต่อหลายๆแบบในกระบวนการเชื่อมผู้ปฏิบัติงานเชื่อมจะต้องมีการฝึกให้ปฏิบัติงาน

งานได้ทุกตำแหน่งท่าเชื่อมสำหรับการต่อชิ้นงานเชื่อมก็เช่นกันต้องออกแบบรอยต่อให้เหมาะสมกับความหนาชิ้นงานซึ่งต้องสอดคล้องกับการเตรียมรอยต่อจึงจะส่งผลให้งานเชื่อมมีประสิทธิภาพสูงสุดในการนำไปใช้งานในสภาวะแวดล้อมที่แตกต่างกันออกไปชนิดของรอยต่อในงานเชื่อมโลหะมีดังนี้รอยต่อชนคือการนำชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนกันโดยให้ขอบด้านความหนาของชิ้นงานทั้งสองติดกันหรือเว้นขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อมุมคือการนำขอบของชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนและจะอยู่ในบริเวณปลายสุดของชิ้นงานเกิดเป็นมุมตั้ง90องศาหรืออาจจะมากน้อยกว่า90องศามีอยู่หลายลักษณะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อขอบคือการนำขอบของชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาชนกันนะน่ะให้ผิวงานทั้ง2ชิ้นทาบแนบกันรอยต่อเกยคือการนำชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาวางในลักษณะซ้อนเกยกันอยู่แบบขนานกันและแนวเชื่อมที่เกิดขึ้นจะรับแรงเฉือนรอยต่อรูปตัว T คือการนำขอบด้านความหนาของชิ้นงานชิ้นหนึ่งวางตั้งลงบนผิวหน้าชิ้นงานอีกชิ้นหนึ่งให้มีลักษณะเป็นงานรูปอักษรตัว T จะบากงานหรือไม่ขึ้นอยู่กับความหนาของชิ้นงานตัวอย่างลักษณะตำแหน่งท่าเชื่อมต่างๆซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสากลกำหนดตำแหน่งการเชื่อมท่าราบเรียกว่า PA ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PFตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PFตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD

การเตรียมเครื่องเชื่อมและอุปกรณ์การเชื่อมเป็นการป้องกันเครื่องเชื่อมอุปกรณ์การเชื่อมและช่างเชื่อมเพื่อให้เกิดความปลอดภัยมากที่สุดซึ่งมีดังนี้การเตรียมเครื่องเชื่อมควรตั้งให้ห่างจากผนังด้านข้างและด้านหลังอย่างน้อย30เซนติเมตรยกสูงจากพื้นอย่างน้อย15เซนติเมตรเพื่อให้มีการระบายความร้อนที่ดีและยืดอายุการใช้งานของเครื่องเชื่อมควรติดตั้งให้ห่างจากบริเวณที่ก่อให้เกิดฝุ่นเพราะฝุ่นผงอาจจะเข้าไปในเครื่องทำให้เกิดความเสียหายการติดตั้งเครื่องเชื่อมแบบอยู่กับที่หรือแบบเคลื่อนที่ต้องให้เครื่องมั่นคงและไม่เอียงเกิน15องศาการติดตั้งเครื่องเชื่อม

้องไม่โดนแสงแดดและห่างจากบริเวณที่ถูกฝนหรือละอองน้ำเป็นไปตามมาตรฐานเครื่องเชื่อมมีการป้องกันแตกต่างกันออกไปการต่อสายกราวลงดินเพื่อป้องกันทั้งเชื่อมถูกไฟดูดตรวจสอบขนาดของเบรกเกอร์ควบคุมเครื่องเชื่อมให้ถูก

การเตรียมอุปกรณ์ประกอบเครื่องเชื่อมต่อสายหัวเชื่อมและสายดินเข้าเครื่องตรวจสอบข้อต่อต่างๆเช่นข้อต่อสายเชื่อมข้อต่อสายดินหากข้อต่อหรือรอยต่อไม่แน่นจะทำให้เกิดความร้อนสูงในสายและอาจทำให้ฉนวนละลายได้การประกอบสายไฟหรือสายดินควรใช้หางปลายึดให้แน่นกับสายไฟหรือสายดินการเตรียมอุปกรณ์ประกอบการเชื่อมหน้ากากเชื่อมต้องใส่กระจกใสกระจกกรองแสงตามมาตรฐานของเบอร์กระจกที่ใช้เพื่อป้องกันแสงเชื่อมรังสีซึ่งต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับงานค้อนเคาะแสลกใช้เคาะแสลกที่ฝังอยู่บนแนวเชื่อมเม็ดโลหะและทำความสะอาดแนวเชื่อมแปรงลวดใช้ทำความสะอาดแนวเชื่อมใช้ขัดคราบฟลักและเศษสะเก็ดเม็ดโลหะครีมจับชิ้นงานร้อนใช้จับชิ้นงานหลังจากการเชื่อมเพื่อป้องกันผู้เชื่อมได้รับอันตรายลวดเชื่อมเตรียมลวดให้เหมาะสมกับรูปแบบและลักษณะของชิ้นงานที่จะใช้ในการเชื่อมอบลวดเชื่อมในตู้อบก่อนใช้งานเพื่อไล่ความชื้น250องศาซีอย่างน้อย1ชั่วโมงมากน้อยขึ้นอยู่กับผู้ผลิตสกัดปากแบนใช้สำหรับทำความสะอาดเม็ดโลหะที่ติดอยู่บนผิวชิ้นงานและแนวเชื่อมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลเป็นสิ่งที่จำเป็นมากในการเชื่อมไฟฟ้าเพื่อใช้ป้องกันรังสีอุลตราไวโอเลตอินฟราเรดความร้อนและสะเก็ดไฟเชื่อมการทดสอบการทำงานของเครื่องเชื่อมโดยตามขั้นตอนดังนี้ยกเบรกเกอร์ควบคุมการจ่ายไฟเข้าเครื่องเชื่อมเปิดสวิตช์ที่หน้าเครื่องเชื่อมตรวจสอบการทำงานของเครื่องเชื่อมปรับตั้งค่ากระแสไฟเชื่อมที่ต้องการปรับตั้งกระแสไฟที่ใช้ในการเชื่อมนั้นจะดูได้จากข้างกล่องลวดเชื่อมหรือใช้สูตรคำนวณคือ40คูณเส้นผ่านศูนย์กลางลวดเชื่อมได้เท่าไหร่บวกลบได้อีกประมาณ15แอมป์จากนั้นทดลองอาร์คทดลองอาร์คก็คือนำปลายลวดเชื่อมขีดชิ้นงานทดลองไฟโดยสร้างระยะระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานทำให้เกิดการอาร์คซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดของปลั๊กเป็นองค์ประกอบฉะนั้นช่างเชื่อมต้องทราบทฤษฎีชนิดของปลั๊กซึ่งจะมีระยะอาร์คแตกต่างกันออกไป

EP หนึ่งที่ได้เรียนรู้กันมานะครับติดขัดประการใดกันบ้างครับแต่ใน EP นี้นะครับ EP ที่3จะเป็นการต่อเนื่องจากใน EP ที่2ซึ่งใน EP ที่2เนี่ยเราสอนกันไปแล้วว่าเราเรียนรู้อะไรกันบ้างไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการตัดท่อนะครับในเรื่องของการเดินท่อนะครับติดตั้งก้ามปูนะฮะหรือตัวบล็อกท่อนะครับติดตั้งบล็อกการวางตำแหน่งบล็อกการเจาะการยึดนะครับแล้วก็สุดท้ายของ EP 2ก็คือในเรื่องของการร้อยสาย RG6 ที่ไม่มี DC นะครับร้อยสายไปเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ทำการเข้าหัวสายโดยเข้าหัว BNC นะครับโดยการใช้เครื่องมือโดยใช้ครีมนะครับย้ำหัว BNC ย้ำนะครับแล้วก็เรียบร้อยไปแล้วใน EP ที่แล้วในวันนี้นะครับในส่วนนี้ก็คือใน EP ที่3นะครับเราจะมาต่อเนื่องจาก EP ที่3คือการนะครับการเลือกใช้สายนะครับ RG6 ที่มี DC คู่นะครับตัวนี้เราจะทำการวันนี้เราจะแสดงการแสดงสาธิตการร้อยสายเข้าไปในท่อนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะทำการร้อยสายอย่างไรซึ่งขั้นตอนก็ไม่ได้แตกต่างกันจากการร้อยสาย RG6 ปกตินะครับแต่ตอนนี้คือด้วยตัวสายของสายเนี่ยนะครับจะมีความหนามากกว่า RG6 แบบธรรมดานะครับแต่ไม่ได้หมายถึงว่า RG6 แบบธรรมดาเราไม่ต้องร้อยสาย DC ไปนะครับต้องร้อยเหมือนกันแต่ว่าขนาดก็จะเล็กกว่าแต่ตอนนี้จะมีฉนวนหุ้มนะครับทั้ง DC ทั้ง RG6 นะครับเดี๋ยวมาดูการปลอกก่อนนะครับเพราะเราต้องทำการปลอกเหมือนเดิมนะครับฉีกสายออกจากกันก่อนนะครับระหว่างสาย DC กับในส่วนของสาย RG6 นะครับเสร็จแล้วนะครับให้ทำการปลอกปกตินะครับปลอกเพื่อทำการเอาตัวนำมายึดกับตัวนะครับตัวสายดึงท่อนะครับให้สายดึงตัวดึงสายสัญญาณนะครับเราปล่อยให้ขาดเลยนะครับเพื่อต้องการทำการเอาลวดนะครับหรือตัวนำทองแดงตัวนี้นะครับมาใช้ในการยึดติดนะครับกับตัวดึงสายนะครับเหมือนกันครับได้ตัวนี้มาแล้วเห็นไหมครับเสร็จแล้วนะครับให้เราทำการนะครับยึดนะครับเข้าไปนะครับติดเข้าไปในส่วนของนะครับตัวสปริงนะครับตัวสปริงร้อยท่อนะครับใส่เข้าไปนะครับเดี๋ยวเก็บรายละเอียดนิดนึงนะครับไปกันช้าๆนะครับนี่แล้วก็เราก็ทำการหักเลยครับหักสายตัวนี้พับเข้าไปนะครับเพื่อเป็นอย่างนี้นะครับพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บนะครับเราก็ตัวนี้เข้ามาอีกรอบหนึ่งเพราะสุดท้ายละสองเส้นนี้จะต้องเข้าไปในท่อทั้งหมดนะครับวิธีการถัดไปอย่างที่บอกเลยครับถ้าเราไม่พันพลาสติกนะครับสายนี้เราดึงไปก็จะหลุดออกจากกันนะครับก็ทำให้เราติดปัญหาในเรื่องของการต้องร้อยสายใหม่นะครับให้ทำการเอาพาเทปพันในส่วนที่ทำการยึดติดกันนะครับพันไปงี้เลยนะครับพันพยายามอย่าให้มีรอยต่อเพราะว่ากรณีที่มีรอยต่อในนักเรียนเวลาเราดึงมาเนี่ยมันจะไปติดหัวต่อจุดนี้นะครับพยายามทำให้เป็นเรียบๆที่สุดนะครับอย่างนี้นะครับเมื่อเสร็จแล้วนะครับเราทำการร้อยท่อได้เลยนะครับร้อยท่อได้เลยนะครับเราก็จะร้อยจากตัวปลายท่อนี้เข้ามานะครับตอนนี้ชุดสาธิตเนี่ยจะเป็นสั้นๆแต่ในหน้างานจริงจะยาวกว่านี้ซึ่งมันจะไม่ง่ายอย่างนี้นะครับจะยาวกว่านี้ซึ่งเราต้องใช้เวลาในการดันซึ่งจะสองฝั่งเนี่ยต้องมีคนส่งคนหนึ่งและคนดึงคนหนึ่งเพราะง่ายต่อการไม่ให้สายมันหลุดนะครับพอเราได้ปุ๊บเราก็ต้องค่อยๆดึงนะครับดึงแล้วทางนู้นก็จะจัดสายนะครับจัดสายที่ทําการร้อยมาแล้วนะครับให้สายเนี่ยเดินทางได้สะดวกนะครับไม่ติดนะครับแล้วก็ดึงมาเรื่อยๆอย่างนี้นะครับไอ้ตัวดึงสายกับตัวฟิกเทปเขาเรียกเหมือนกันแต่ที่นี่แล้วแต่ช่างจะใช้ศัพท์ในการเรียกแต่ส่วนใหญ่ก็ฟิกเทปบ้างนะครับตัวดึงสายบ้างนะครับเราดึงมาเสร็จแล้วครับเนี่ยถึงบอกว่าทำไมต้องมีคนส่งเพราะว่าบางทีมันติดตรงเนี้ยเห็นไหมครับดึงให้ไปถ้ากระชากปุ๊บเนี่ยท่ออาจจะหลุดได้หรือตัวสปริงเนี้ยอาจจะดึงให้สายหลุดจากกันได้เราต้องพยายามทั้งปลายท่อก็จะมีคนช่วยส่งอีกทีหนึ่งนะครับเห็นไหมครับพอส่งเสร็จปุ๊บเนี่ยทางนี้ก็ดึงได้นะครับดึงมาก็จะโผล่มาอย่างนี้อย่างที่เห็นพอโผล่มาแล้วทำไงต่อครับเช่นเดียวกับการเดินสาย RG6 แบบธรรมดาเราต้องทำการปลอกสายนะครับเพื่อทำการเอาพาเทปพันสายไฟที่เราพันไว้ออก
นะครับนะครับเอาออกจากกันนะครับพอออกปุ๊บเนี่ยนะครับเช่นเดียวกันนะครับเราออกมาเนี่ยเราต้องเอาสปริงเอาสปริงสลิงเนี่ยที่ทำการผูกไว้เนี่ยเอาออกนะครับนะครับออกเรียบร้อยแล้วก็เก็บไว้ทีนี้เราจะได้ไปเป็นอย่างนี้แล้วครับทีนี้ถามว่าเป็นอย่างเงี้ยเราต่อหัว BNC ได้เลยไหมยังนะครับเราต้องทำการจัดระเบียบของมันก่อนคือทำให้มันเรียบหรือพร้อมที่จะเข้าหัว BNC นะครับเราก็ทำการตัดนะครับตัดสาย RG6 ออกก่อนนะครับเพราะสาย RG6 กับสาย DC จะอยู่คู่กันดูให้ถูกนะครับเพราะว่าจะมีสีดำเหมือนกันขนาดจะเท่ากันนะครับนะครับพอเราตัดมาปุ๊บเนี่ยนะครับเช่นเดิมนะครับฉีกสายออกมาเนี่ยเราต้องการวัดนะครับครึ่งเซนเพื่อทำการปอกเอาฉนวนทั้งตัวนำออกนะครับให้เหลือตัวนำในส่วนของที่ทำการเสียบหัวอย่างเดียวนะครับในขั้นตอนนี้นะครับเวลานักเรียนดูนะครับถ้าดูแล้วเนี่ยคิดว่าเอ้ยโอเคอาจารย์ฝีมือยังไม่ได้เลยเดี๋ยวยังไงได้บ้างครับอ๋อมีเทคนิคครับเวลาเทคนิคในการทำเนี่ยง่ายๆเลยครับลูกๆลองปอกเสร็จเนี่ยนะครับแกะในส่วนของพินมานะครับพินหรือหัวเข็มเนี่ยเอามาเนี่ยนี่คือเทคนิคนะครับไปใส่นะครับที่ตัวนี้นะครับที่ตัวสายนำสัญญาณนะครับนี่คือการระยะนี่คือเทคนิคนะครับพอใส่แล้วไปปุ๊บเนี่ยนะครับพอดีปุ๊บเนี่ยเรารู้แล้วใช้ได้ละนะครับพอใช้ได้ปุ๊บเนี่ยเราวางไว้ก่อนเรายังไม่บีบหัวนะครับแบบนึงคือเราปอกไปอีกครึ่งเซนนะครับเพื่อให้ทำการเข้าหัว VNC ได้นะครับปอกตัวนี้ชั้นครั้งที่2นี่ห้ามนะครับห้ามเอาออกหมดนะครับเอาแค่ฉนวนหุ้มตัวนอกสีดำออกอย่างเดียวนะครับนะครับเอาฉนวนหุ้มตัวนอกออกอย่างเดียวนะครับนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เสร็จแล้วเหมือนเดิมครับเหมือนแบบแรกเหมือน RG6 แบบไม่มี DC เราทำการนะครับนะครับพับเขาออกมานะครับพับเขาออกมาเพื่ออะไรครับเราทำการใส่หัวพินหรือหัวเข็มสีทองไปนะครับเมื่อใส่เสร็จปุ๊บนะครับทำการบีบด้วยครีมบีบนะครับเหมือนเดิมนะครับใช้จุดนี้นะครับจุดตรงกลางที่เป็นรูเล็กๆนะครับใส่เข้าไปทุกครั้งที่ใส่ตัวพินเข้าไปในตัวครีมให้ทำการดันสายขึ้นไปและดันครีมลงมานะครับเพื่อจะมาให้มีระยะที่พอดีแล้วก็บีบครับเสร็จแล้วก็หัวเข็มหรือหัวพินทองก็จะอยู่ในตัวนำที่เป็นทองแดงเรียบร้อยแล้วแน่นหนาในขั้นตอนถัดไปในที่2นะครับนะครับนะครับเรามี2ส่วนนะครับส่วนที่เป็นหัว BNC กับส่วนที่เป็นกระบอกแต่ตอนนี้หัวยังไม่ใส่นะครับเราใส่ในส่วนของกระบอกไปก่อนนะครับนะครับใส่กระบอกไปก่อนนะครับตรงนี้ต้องระวังนิดนึงนะครับเทคนิคนะครับเพราะว่าการที่ดันกระบอกเข้าไปเนี่ยต้องระวังว่าชิวที่หุ้มข้างนอกไม่ขาดนะครับเพราะถ้าขาดไปเนี่ยมันจะทำให้ตัวชิวระยาวเลยขาดยาวเลยนะครับเราต้องระมัดระวังอย่างมากนะครับพอใส่กระบอกเข้าไปแล้วนะครับทีนี้แหละครับวิธีการถัดไปนะครับแล้วก็พับเอาตัวชิวทั้งหมดลงมาข้างล่างนะครับมาข้างล่างนะครับขั้นตอนถัดไปนะครับนำเอาตัวหัวพินนะครับหรือหัวเข็มเนี่ยดันเข้าไปที่หัว BNC ในรูนี้ดันไปให้สุดนะครับแล้วจะดังคำว่ากึ๊บนะครับแล้วก็จะโผล่มาขนาดนี้เห็นไหมครับโผล่เสร็จปุ๊บนะครับเอาชิวกาวเนี่ยขึ้นไปโปะด้านบนเสร็จแล้วเอาตัวอะไรครับเอาตัวกระบอกเสื้อเนี่ยเอาเข้าไปใส่นะครับกระบอกเสื้อเข้าไปใส่เพื่อจะทำการล็อกที่ขาล็อกที่ตัวหัว BNC ให้แน่นนะครับเสร็จแล้วให้ทำการบีบนะครับพอใส่ไปสุดปุ๊บพอแน่นปุ๊บนะครับให้ทําการบีบแต่ตอนเนี้ยที่เราบีบไม่ได้เพราะอะไรครับเทคนิคนึงเนี่ยระวังนะครับเพราะว่าตัวชิวตัวเนี้ยจะหนาบางยี่ห้อหนามากบางยี่ห้อก็บางแต่ก็ถ้าเราง่ายๆคือเทคนิคเราก็คือเราง่ายๆก็เราก็จะใช้การตัดชิวนี้ออกนิดนึงนะครับเพื่อให้การดึงขึ้นไปแน่นหนานะครับ

สวัสดีครับจิรศักดิ์แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์วิทยาการอาชีพน้องมินทราชิตมาพบกันแล้วครับใน EP ที่3เป็นยังไงบ้างครับในเรื่องส่วนของ EP ที่2

นะครับใส่เข้าไปนะครับใส่จนชนเห็นไหมครับชนเรียบร้อยแล้วชนเรียบร้อยปุ๊บวิธีการถัดไปนะครับเมื่อชนแล้วนี่ครับให้เราทําการนําครีมเหมือนเดิมนะครับครีมบีบหัวมีซีในตัวสุดท้ายที่มีความกว้างมากนะครับเราก็ต้องกัดใส่เข้าไปให้พอดีแล้วก็ทําการบีบจะดังแก๊กปุ๊บแล้วก็ล็อกแล้วนะครับนี่เป็นที่เรียบร้อยทีนี้ไอเส้นคิวไว้ฝอยนี่เราก็ต้องการตัดออกนะครับตัดออกเพื่อจะไม่ให้ไปเกิดเป็นตัวกวนสัญญาณนำสัญญาณเกิดขึ้นแล้วก็ต้องตัดออกเนี่ยนะครับแล้วเสร็จแล้วขั้นตอนสุดท้ายของการเข้าหัว VNC นะครับเราก็ทําการประเทปเก็บรายละเอียดนะครับครับอันนี้ก็เป็นที่เสร็จเรียบร้อยในเรื่องของการเข้าหัว VNC แบบมีสาย DC ซึ่งไม่ได้แตกต่างจากแบบใน EP 2แต่ถามว่ามันเหลืออะไรบ้างครับตอนนี้จะเหลือสายอีกเส้นหนึ่งซึ่งข้างในนี้จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวมาดูกันนะครับที่เป็น DC ข้างในนะครับจะเป็นในส่วนของสาย DC นะครับสาย DC ซึ่งเราจะต้องต่อ DC เข้ากับหัวนะครับนี่คือสาย DC ซึ่งจะมีเส้นแดงกับดำก็คือแดงเป็นบวกดำเป็นลบตัวนี้เราต้องปอกฉนวนออกก่อนนะครับปอกฉนวนออกก่อนนะครับดึงฉนวนออกไปก็จะเจอโทนัมที่เป็นทองแดงอยู่นะครับแล้วก็พันตีเกลียวให้เรียบร้อยเพื่อไม่ให้สายแตกจากกันนะครับแล้วก็สีดําก็ปอกนะครับแล้วก็จะได้อย่างนี้ทั้งสองฝั่งเห็นไหมครับอันนี้คือในส่วนของ DC ทีนี้ถามว่าสาย2เส้นนี้จะทํายังไงกับมันนะครับเราก็จะทําการต่อเข้ากับหัวอะแดปเตอร์ DC นะครับซึ่งหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับใน EP 1รู้แล้วนะครับว่าตัวนี้ทําหน้าที่อะไรใช้งานยังไงแต่วันนี้เราจะมาต่อให้ดูว่าเมื่อต่อเสร็จได้ปุ๊บเนี่ยขั้นตอนถัดไปจะทําไปต่อทีนี้นะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับหัวต่อตัวนี้นะครับเป็นหัวต่อที่จะมีน็อตสกรูอยู่ข้างใน2ตัวเป็นบวกกับลบทีนี้รายละเอียดคือมันจะมีสัญลักษณ์บอกบวกสัญลักษณ์กับลบนะครับให้เราทําการคลายน็อตนะครับในร่องของอะแดปเตอร์ในร่องของหัวอะแดปเตอร์นะครับพอคลายน็อตมาครับตัวนี้นะครับร่องตัวนี้จะยกขึ้นมานะครับร่องในนี้จะยกขึ้นมายกขึ้นมาเพื่ออะไรครับให้เราทําการสอดสายสีแดงที่เป็นบวกเข้าไปนะครับแล้วก็ทําการขันน็อตเข้าไปเพื่อทำการให้ไปบีบสายที่เราปอกไว้นะครับหรือตัวนําที่เราปอกไว้ในส่วนที่2แล้วก็ใส่ไปในช่วงที่เป็นจุดที่เป็นลบนะครับอย่าลืมนะครับนักเรียนนะครับในส่วนของสายเนี่ยต้องตีเคียวนะครับเพราะว่าถ้าสายแตกเนี่ยมันจะกระจัดกระจายแล้วก็จะใส่ค่อนข้างจะยากนะครับใส่เข้าไปละแล้วก็ขันน็อตเข้าไปตัวน็อตจะเป็นตัวดันให้สายนําสัญญาณไอ้สาย DC เนี่ยเข้าไปติดนะครับอันนี้เรียบร้อยดังนั้นเวลาเราใส่เทคนิคนะครับพยายามอย่าให้ทองแดงโผล่มานะครับให้คิดข้างในที่สุดเลยนะครับให้คิดข้างในที่สุดนะครับอันนี้ก็เป็นการเดินหัวต่อในเรื่องของหัวต่ออะแดปเตอร์ DC นะครับซึ่งจะต้องใช้ต่อกับกล้องในส่วนนี้คือเราเดินเสร็จละแต่ส่วนถัดไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาฝามาปิดแล้วก็ทําการเจาะเพื่อทําการยึดกล้องนะครับซึ่งในกล้องเนี่ยจะมีสายต่ออยู่ด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูกันในส่วนของกล้องนะครับคราวที่แล้วบอกไว้แล้วคือกล้องกระบอกนะครับกล้องกระบอกในกล้องกระบอก1ตัวเนี่ยนะครับจะมีหัวต่อ BMC นะครับซึ่งเป็นตัวผู้นะครับแล้วก็หัวต่ออะแดปเตอร์นะครับ DC ซึ่งจะไว้เชื่อมโยงระหว่างที่เราทํากันไว้ในจุดนี้แต่ตอนนี้นะครับตอนนี้เรามีสายละนะครับเรามีสายเรามีหัวเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราจะทําการเจาะยึดฝายึดบล็อกนะครับเพื่อจะให้ตัวกล้องเนี่ยไปอยู่บนบล็อกนะครับเพราะส่วนใหญ่เนี่ยเราติดตั้งเนี่ยกล้องตัวนี้จะต้องไปถูกวางที่ตำแหน่งบล็อกเพื่ออะไรครับเพื่อจะให้สายตัวเนี้ยนะครับเก็บเข้าไปในบล็อกเพราะถ้าไม่เก็บมันจะเกิดอะไรขึ้นหนูกัดบ้างนะครับแล้วก็ความเสื่อมสภาพของสายเมื่อโดนลมโดนแดดโดนฝนนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะจอดไงเบื้องต้นก่อนนะครับฝาเนี่ยจริงๆเราต้องปิดอย่างนี้แต่บันเทิงเราต้องหาจุดมาร์กเกอร์หรือรูเพื่อทําการร้อยสายเข้าไปในรูนี้ดังนั้นเดี๋ยวเราจะทําการเจาะเพื่อให้ฝาบล็อกเนี่ยมีรูเพื่อทําการร้อยหัว2หัวเนี่ยเข้าไปได้และเก็บสายเข้าไปในบล็อกได้นะครับขั้นตอนเลยครับ

ก็หงายฝาขึ้นในขั้นตอนนี้ต้องระมัดระวังนะครับเพราะฝาเนี่ยนะครับบางมากกว่าบล็อกการจับต้องแน่นนะครับสว่านนะครับในเรื่องของสว่านไฟฟ้าเนี่ยที่ใช้เพราะว่ามีหัวซออยู่เนี่ยเราต้องการค่อยๆกดลงไปตามตำแหน่งที่เรามาร์คไว้นะครับนะครับค่อยๆเจาะไปไม่ต้องรีบนะครับเพราะว่าการรีบเนี่ยบางทีมันอาจจะทำให้พังเผลอแล้วก็โดนมือไปได้นะครับแล้วเกิดอันตรายได้นะครับค่อยๆเจาะลงไปอย่างนี้นะครับนะครับนะครับมันก็จะค่อยกินเนื้อตัวพลาสติกไปเรื่อยๆนะครับไม่ต้องรีบนะครับเพราะสว่านก็ค่อยๆขันเข้าไปนะครับเขาก็จะค่อยๆกินเนื้อไปเราต้องการให้เจาะทะลุเลยนะครับเพราะต้องการร้อยสายเข้าไปในบล็อกนะครับ

นะครับเมื่อเราจอดเสร็จปุ๊บเราจะได้รูขนาดนี้นะครับจอดเสร็จปุ๊บเราก็ต้องเก็บหน่อยนะครับเก็บรายละเอียดเก็บพวกเศษต่างๆที่เราจอดเสร็จแล้วนะครับวิธีการนะครับเราต้องการทําการร้อยสายเข้าไปเนี้ยนะครับไปในช่องที่เราทําการเจาะนะครับแต่ถามว่าเวลาเราร้อยเราทำไงเราก็ทําการร้อยไปเลยครับเพราะว่าการยัดสาย2เส้นเข้าไปในรูเดียวกันเนี่ยมันค่อนข้างจะลำบากแล้วก็ยัดทีละเส้นนะครับนะครับยัดเข้าไปอย่างนี้เสร็จแล้วอีกเส้นก็ตามไปอย่างนี้ครับยัดเสร็จปุ๊บก็ค่อยๆปรับเข้ามานะครับใส่เข้ามาประมาณนี้นะครับเพื่อทําการอะไรครับเพื่อทําการยึดเข้าไปในสายนะครับทีนี้ตัวกล้องเนี่ยยังไม่ถูกยึดกับตัวบล็อกฝาบล็อกนะครับวิธีการคือเราต้องนําออกมาทําการติดตั้งยึดตัวกล้องก่อนกับฝาบล็อกโดยวิธีการเหมือนเดิมครับเมื่อกี้เราจอดเสร็จแล้วเราก็จะมาทําการมาร์คตำแหน่งที่ทําการติดกล้องนะครับโดยการวางตําแหน่งนะครับให้ได้องศาของเขานะครับเสร็จแล้วนะครับใช้ปากกานะครับมาร์กเกอร์จุดต่างๆที่ทําการยึดเพราะเขามีทั้งหมด3ช่องด้วยกันนะครับนะครับเสร็จแล้วยกกล้องออกนะครับนะครับยกกล้องออกแล้วทําการเจาะนะครับโดยใช้สว่านเจาะนะครับพูดนะครับเดี๋ยวต้องทําการใช้สว่านเจาะตัวนี้นะครับเพื่อให้ชุดนี้เนี่ยครับมีรูนะครับเพื่อทําการยึดน็อตนะครับอีกวิธีการหนึ่งถ้าเรายังไม่ใช้เลยเนี่ยเราใช้น็อตสกรูยึดเข้าไปได้เลยนะครับครับนะครับน็อตสกรูยิงลงไปได้เลยในรูต่างๆนะครับเป็นการมาร์คนะครับ

นะครับเมื่อเรามาร์คเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับเราก็เอาสายเข้าไปนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะขันเข้าไปแล้วนะครับใส่ไปเหมือนเดิมครับยัดใส่เข้าไปเหมือนเดิมนะครับเหตุผลที่เราต้องเอาสายออกมาก่อนเพราะอะไรครับเดี๋ยวเวลาเราเจาะไปเนี่ยนะครับจะทําให้ตัวสายเนี่ยเกิดความชํารุดขณะที่เราเจาะสว่านนะครับพอใส่เสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็มาร์คตําแหน่งนะครับมาร์คตําแหน่งน็อตที่เราต้องการใส่นะครับ

ครับอันนี้ตัวแรกเสร็จแล้วนะครับต่อไปเราก็ยึดตัวที่สองนะครับนะครับยึดตัวที่สองถ้าเกิดในการทํางานเนี่ยมันเกิดการติดขัดในการทํางานเราคลายน็อตได้ครับเพราะกล้องตัวนี้มีการขยับได้เปลี่ยนมุมเปลี่ยนทิศทางได้นะครับเพื่อให้ง่ายต่อการจัดแต่งนะครับนะครับตัวที่สองแล้วก็ใส่ตัวที่สามนะครับพอติดสามตัวปุ๊บแน่นอย่างนี้ปุ๊บนะครับนะครับกล้องเราอยู่งับนี่แล้วนี่ตอนนี้ตัวหน้ากล้องคอนเคฟแล้วก็ทําการหมุนตัวกล้องยึดได้เลยนะครับเสร็จแล้วนะครับให้นํากล้องเนี่ยนะครับมาติดเข้ากับบล็อกนะครับโดยการก่อนจะเข้าไปปิดบล็อกเราต้องการต่อสายก่อนโดยการต่อสาย DC นะครับตัวเมียเข้ากับตัวผู้นะครับนะครับส่วนถัดไปเอา VNC ตัวผู้ตัวเมียเข้าด้วยกันนะครับโดยการนะครับโดยการนำเอาหัวเข้ามาต่อด้วยกันโดยการดันเข้าไปตรงนี้ตามร่องมันจะมีร่องของมันอยู่

นะครับเนี่ยพอเราใส่ล็อกเข้าไปปุ๊บกดเข้าไปดันเอาตัวข้างหลังนะครับดันขึ้นมาข้างหน้าแล้วทําการหมุนเป็นอันที่เรียบร้อยครับตอนนี้ตัวกล้องได้ต่อเข้ากับสายเรียบร้อยแล้วทีนี้การเก็บสายนะครับให้เราทําการเก็บอย่างเป็นระเบียบก็คือทําการม้วนสายเข้าไปนะครับนะครับเข้าไปในส่วนของตัวบล็อกนะครับนะครับติดตั้งเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องเอาน็อตสกรูไลท์อ่ะนะครับเข้ามาใส่เพื่อทําการปิดกล้องฝากล้องนะครับตอนนี้ต้องระมัดระวังนะครับเพราะเราดําเนินการเรียบร้อยหมดแล้วนะครับเหลือแต่แค่ว่าเราขันน็อตบล็อกเข้าไปนะครับเวลาขันก็พอตึงมือนะครับอย่าอัดแน่นเพราะถ้าอัดแน่นเกินมานะครับตัวขาบล็อกเนี่ยแตกได้พอแตกปุ๊บเนี้ยเราต้องมาทําการติดตั้งใหม่นะครับเริ่มต้นใหม่นะครับในส่วนนี้ก็ในเรื่องของการติดตั้งก็ของกล้องวงจรปิดกับเข้ากับบล็อกก็อยู่ที่ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเบื้องต้นนะครับเราก็จะมาแสดงในเรื่องของการนะครับติดตั้งเข้ากับสายไปสู่ในส่วนของนะครับในเรื่องของเครื่องบันทึกภาพนะครับก็ระบบของการติดตั้งกล้องเข้าบล็อกเดินท่อร้อยสายนะครับในส่วนของตรงนี้นะครับมีอยู่แค่นี้นะครับเดี๋ยวขั้นตอนถัดไปเดี๋ยวจะไปอธิบายทีว่าขั้นตอนจากตรงนี้เราต้องทำอะไรเพราะตอนนี้นะครับขั้นตอนของปลายสายเนี่ยที่เรายังไม่ได้เข้าหัวนะครับเราก็ต้องทําการเข้าหัวด้วยเหมือนกันพอเข้าหัวเสร็จปุ๊บเราต้องทําการต่อในส่วนของเครื่องบันทึกภาพนะครับแล้วก็ไปเอาอะแดปเตอร์ต่อเพื่อจะเลี้ยงไฟเลี้ยงให้เขาเพื่อให้กล้องตัวนี้สามารถทํางานตามวัตถุประสงค์ของเรานะครับเมื่อกี้นี้เรารู้ขั้นตอนการติดตั้งนะครับใส่กล้องเข้าไปในบล็อกแล้วเจาะบล็อกเรียบร้อยเข้าหัวสายก็เรียบร้อยแล้วเดินสายกันจนเสร็จสิ้นแล้วตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูที่ปลายสายกันว่าปลายสายสุดท้ายเนี่ยจะไปต่อเครื่องบันทึกอย่างไรนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยนะครับเราก็จะมีเพิ่มเติมในเรื่องของการเข้าหัวสายนะครับแบบ BNC เหมือนกันแต่เป็น BNC อีกแบบนึงคือ BNC แบบมีเกียวนะครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับมีเกียวดังนั้นมีเกียวเนี่ยจะต่อยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าการต่อหัว BNC แบบมีเกียวเราจะปอกสายยังไงเข้าหัวยังไงเดี๋ยวมาดูกันครับนะครับขั้นตอนแรกเลยนะครับนะครับเราก็จะต้องมีหัวอีกตัวหนึ่งคือหัว F type แบบเกียวนะครับซึ่งจะใช้ต่อในการเชื่อมโยงระหว่างตัวหัว BNC กับ F type เข้าด้วยกันในสายนะครับวิธีการนะครับอย่างแรกก่อนเราต้องทําการฉีกสายออกจากกันก่อนนะครับเพื่อแยกสายระหว่างสาย RG6 กับสาย DC แล้วทําการนะครับปอกสาย BNCนะครับสาย RG6 นะครับนะครับที่ประมาณเกือบ1เซนนะครับแต่ว่าเอาแค่ฉนวนออกนะครับ1เซนนี่เอาฉนวนออกอย่างเดียวนะครับ1เซนฉนวนออกเสร็จปุ๊บเอาตัวชิวข้างในนะครับออกมาให้หมดนะครับแล้วก็ทําการปอกนะครับเอาฉนวนตัวที่2เนี่ยออกจากตัวนําข้างในสุดเราจะได้เป็นแบบนี้นะครับนะครับเสร็จแล้วเมื่อเราได้เป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยนะครับครั้งแรกเลยเราต้องนําการเอาหัว F type ชุดนี้นะครับใส่เข้าไปในสาย RG6 นะครับนะครับบางคนบอกว่าอาจารย์ถ้าใส่ยากใส่เย็นทําไงดีอ๋อไม่เป็นยากครับถ้าใส่มันแล้วมันแน่นมากไปนะครับบางทีขนาดของสายที่ซื้อมาเนี่ยนะครับคุณภาพของมันเอ่ยด้วยนะครับแล้วก็ชิวของมันเยอะด้วยแล้วก็ตัดออกสักนิดนึงนะครับตัดออกที่พอให้มันใส่ได้นะครับตัดชิวรอบๆข้างออกนะครับเพื่อเวลาเราใส่จะได้ไม่แน่นเกินไปนะครับเสร็จแล้วเราก็ไม่ต้องทั้งหมดนะครับแล้วก็ทําการดันเข้าไปอย่างนี้แล้วก็ทําการใส่เข้าไปในตัวที่เป็นนะครับสายนําสัญญาณที่เป็น RG6 เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับพอดีตรงเนี้ยเพราะว่าถ้าเราปอกต้องระมัดระวังเรื่องสายแตกนะครับเพราะว่าถ้าสายแตกมาเนี่ยมันจะมีประเด็นว่าสายแตกจะทำยังไงอยู่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องระวังนะครับอย่าเอาชิวติดกับตัวนํานะครับไม่งั้นสัญญาณมันจะสัญญาณจะมีปัญหานะครับ

แล้วทำการใส่หัวเอฟไทตัวนี้นะครับเข้าไปที่สายเราปอกนะครับใส่เข้าไปเลยนะครับใส่เข้าไปแล้วก็ต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่าตัวชิลเนี่ยบางทีเนี่ยนะครับบางทีผลิตมาของแต่ละบริษัทไม่เหมือนกันบางทีก็มีความคงทนไม่เหมือนกันนะครับมันเกิดการฉีกขาดได้พอใส่ไปแล้วเราจะได้หัวเอฟไทที่ใส่ไปเสร็จจะเป็นแบบนี้ครับนะครับเสร็จแล้วนะครับเรานำอะไรครับนำหัว BNC ที่แบบเกลียวเข้ามาต่อเห็นไหมครับเข้ามาต่อเข้าด้วยกันนะครับยัดเข้าไปแล้วก็หมุนเกลียวไปหมุนเกลียวเข้าไปเรื่อยๆนะครับเพราะอะไรครับเวลาเราหมุนเกลียวเข้าไปลบไอตัวน้ำที่เป็นทองแดงตรงนี้นะครับจะถูกเข้าไปในช่องของรูของหัว BNC ตัวนี้นะครับใส่เข้าไปแล้วก็หมุนเกลียวเข้าไปนะครับหมุนให้สุดเลยครับหมุนให้สุดแต่เวลาหมุนนะครับจับสายนี้ไว้นะครับเป็นเทคนิคนะจับสายเขาให้ดันไปเรื่อยนะครับเพื่อไม่ให้ตัวหัวพินที่มันชิดแล้วเนี่ยนะครับมันดันสายออกมาก็จะได้ประมาณนี้ครับอันนี้เป็นหัว BNC ที่ใช้ต่อกับหัว F-Type ในสาย RG6 นะครับอันนี้คือเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับก็จะแตกต่างจากแบบแรกๆใน EP แรกๆที่เราสอนเข้าหัว BNC ไปนะครับตัวนี้เป็นเทคนิคเหมือนกันนะครับเราสามารถเลือกใช้ปัจจุบันนี้ช่างส่วนใหญ่ก็จะใช้เทคนิคในการติดตั้งอย่างนี้เลยครับเพราะว่าอะไรหัว BNC หัวหนึ่งที่แบบบีบเนี่ยค่อนข้างจะแพงแล้วก็คือขั้นตอนมันก็จะเยอะแต่ตัวนี้เราปอกสายเข้า F-Type ปุ๊บแล้วก็ต่อ BNC ได้เลยตัวนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับอีกฝั่งหนึ่งนะครับอีกฝั่งหนึ่งก็ให้ทำการปอกสายฉนวนออกเหมือนกันแต่เราจะไม่เอาฉนวนข้างในออกนะครับเราแต่ข้างนอกออกอย่างเดียวนะครับเราก็จะได้เหมือนกันนะครับเป็น2เส้นเหมือนกันเหมือนฝั่งที่เราติดตั้งกล้องไปแล้วก็คือในส่วนของ2เส้นก็คือเส้นแดงสีแดงกับสีดําซึ่ง2เส้นนี้ก็จะเป็นเส้นไฟนะครับไฟบวกแล้วก็ไฟลบให้ทําการปอกสายเช่นเดียวกันเหมือนเดิมนะครับปอกสายแล้วก็ดึงออกจะเห็นตัวนำข้างในที่เป็นทองแดงอยู่เช่นเดียวกับที่เป็นลบเหมือนกันนะครับออกสายแล้วดึงออกนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เสร็จแล้วตัวหัวอะแดปเตอร์ตัวที่จะต้องต่ออีกนะครับของปลายมันนะครับเมื่อกี้ต้นเราใช้แบบตัวผู้นะครับตอนนี้เราจะใช้ตัวเมียนะครับซึ่งหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับหัวข้างในจะเป็นแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับท้ายมันก็จะเป็นเหมือนเดิมประมาณนี้นะครับท้ายมันก็จะมีช่องบวกกับช่องลบซึ่งเดี๋ยวเราจะมาต่อให้ดูว่าเราจะต่อยังไงนะครับก็วิธีการผมบอกแล้วนะครับจะต้องทําการตีเกลียวสายนะครับเพราะสายตรงนี้เป็นสายเส้นฝอยนะครับเพื่อไม่ให้การมันเกิดการกระจายออกมานะครับวิธีการก็ทําการขันก่อนนะครับคลายน็อตที่อยู่ในตัวหัวอะแดปเตอร์ทุบไปตัวเมียนออกนะครับทั้งบวกทั้งลบแล้วก็ต้องให้มองนะครับว่าจะมีรอยมาร์กเกอร์เป็นบวกเป็นลบอยู่นะครับบวกก็จะใส่บวกลบก็จะใส่ลบตอนนี้เราจะเอาแดงนะครับไปใส่ข้างซ้ายซึ่งเป็นบวกนะครับยัดนี่เข้าไปเวลายัดเข้าไปนะครับต้องให้ตัวฉนวนไปแตะชิดกับตัวท้ายของตัวหัวอะแดปเตอร์ตัวเนี่ยเลยนะครับใส่เข้าไปแล้วขันน็อตนะครับขันน็อตอย่างนี้เสร็จแล้วก็ใส่ตัวลบไปเมื่อกี้เราใส่บวกไปแล้วต่อไปเราจะใส่ลบ

นะครับเป็นการใส่หัวที่ปลายสายเรียบร้อยแล้วทั้ง BNC ก็มีแล้วนะครับหัวอะแดปเตอร์ตัวนี้ก็มีแล้วตอนนี้เราจะเอาชุดนี้นะครับไปเสียบในเครื่องบันทึกภาพด้านหลังนะครับเดี๋ยวขั้นตอนถัดไปเราจะไปดูกันว่าไอ้ด้านหลังเครื่องบันทึกภาพเนี่ยเราต้องเสียบอะไรกันบ้างต่ออะไรกันบ้างซึ่งเราจะได้เห็นภาพของการติดตั้งกล้องวงจรปิดว่าภาพจะเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับภาพจะเกิดขึ้นได้อย่างไรซึ่งในส่วนของกล้องตัวนี้สมบูรณ์แล้วข้างหน้าติดกล้องเสร็จนะครับติดตั้งหัวสายเสร็จเดินสายเรียบร้อยเดินท่อเรียบร้อยแล้วนะครับปลายสายจะเป็นอย่างนี้พอปลายสายเป็นอย่างนี้พวกเราต้องเอาชุดนี้ทั้งชุดไม่ว่ากล้องมีกี่ตัว4ตัว5ตัวก็ต้องมีชุดนี้ทั้งหมด5ชุดหรือ4ชุดตาม6ชุดตามขนาดของตัวเครื่องบันทึกภาพแล้วก็ตามขนาดของกล้องวงจรปิดว่ามีกี่ตัวแล้วก็ลากชุดนี้นะครับไปติดตั้งในเครื่องบันทึกด้านหลังเครื่องบันทึกถัดไปเดี๋ยวจะไปดูกันว่าเครื่องบันทึกภาพเนี่ยด้านหลังมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันครับจำเมื่อกี้นะครับเรารู้แล้วว่าปลายสายเราต้องติดตั้งอย่างไรบ้างเดี๋ยวไปดูหน้านี้ครับนี่เราเจอปลายสายแล้วปลายสายของเราทั้งหมดนะครับได้เข้าหัว BNC ไปเสร็จหมดแล้วทั้ง4หัวนะครับในรูปนี้จะมีกล้องทั้งหมด4ตัวนะครับโดยที่อะแดปเตอร์นะครับที่เราต่อไว้ก็จะมี4ชุดเหมือนกันนะครับใน4ชุดนี้เดี๋ยวจะไปต่อเข้าหัวอะแดปเตอร์อีกทีนึงนะครับซึ่งตอนนี้เดี๋ยวขั้นตอนแรกก่อนเลยนะครับเราต้องนำสายสัญญาณ RJ6 ทั้ง4ตัวกล้อง4ตัวเนี้ยเข้าไปใส่ในเรื่องของเครื่องบันทึกภาพซึ่งในเครื่องบันทึกภาพนี้นะครับเป็นเครื่องบันทึกภาพของนะครับกล้องอนาล็อก HD นะครับเปิดมาเนี่ยนะครับจะเห็นข้างในว่ามันจะมีฮาร์ดดิสก์อยู่ในฮาร์ดดิสก์ก็คือเป็นที่เก็บข้อมูลดังนั้นเนี่ยเวลาเราใส่นะครับเราก็ต้องใส่ในส่วนของหัว BNC ไปก่อนนะครับดันเข้าไปนะครับหมุนนะครับดันเข้าไปนี่ตัวแรกใส่ตัวที่2ไปนะครับไล่ไปทีละชุดนะครับ

เหมือนเดิมนะครับใส่เข้าไปแล้วก็ทําการหมุนหาจุดนะครับแล้วก็ดันเข้าไปแล้วก็ทําการหมุนนะครับจนครบทั้งหมดจํานวนกล้องที่เราติดตั้งนะครับตอนนี้กล้องเราติดตั้งไว้4ตัวนะครับแต่ DVR ตัวเนี้ยนะครับมันสามารถรองรับกล้องจอปิดได้ทั้งหมด8ตัวนะครับตอนนี้เราติดตั้งในเรื่องของสายสัญญาณ RG6 กับสัญญาณเรียบร้อยหมดแล้วต่อไปนะครับเป็นในเรื่องของอะแดปเตอร์นะครับอะแดปเตอร์ตัวนี้นะครับปลายสายจะติดตัวผู้นะครับแล้วก็ทําการเสียบที่ปลายสายของเราที่ทําการทําไว้แล้วนะครับเสียบเข้าไปชุดนี้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยเอาอะแดปเตอร์เนี่ยไปทําการจ่ายไฟให้กับกล้องตัวแรกนะครับในชุดที่2เช่นเดียวกันทําเหมือนเดิมครับเหมือนตัวแรกนะครับเอาอะแดปเตอร์หัวอะแดปเตอร์เสียบเข้าไปนะครับระหว่างตัวผู้กับตัวเมียนะครับแล้วก็ใส่อะแดปเตอร์ไปนะครับในส่วนตัวที่3ก็เหมือนเดิมครับก็ใส่ไปตามจนครบจํานวนทั้งหมด4ตัวนะครับในส่วนตัวที่สุดท้ายนะครับก็เช่นเดียวกันนะครับใส่เหมือนกันนะครับตอนนี้เราใส่ทั้งสายสัญญาณแล้วก็ใส่ทั้งอะแดปเตอร์เรียบร้อยแล้วแต่ถามว่าเครื่องทำงานเลยไหมไม่ครับเพราะเราจะต้องจ่ายอะแดปเตอร์ DC 12โวลต์ให้กับใครครับให้กับเครื่องบันทึกที่มีฮาร์ดดิสก์ติดตั้งไว้เรียบร้อยแล้วนะครับโดยการเอาสายหัวอะแดปเตอร์ตัวนี้นะครับเสียบเข้าไปช่องเสียบที่เป็นจุดเสียบ DC นะครับแล้วก็เอาอะแดปเตอร์ใส่เข้าไปด้านล่างนี้นะครับตอนนี้เรียบร้อยแล้วถามว่าดูได้หรือยังยังครับเพราะว่าเราต้องมีการคอนโทรลในเรื่องของภาพในเรื่องของการติดตั้งเราก็ทําการเอาเมาส์นะครับเข้าไปเสียบในช่องเสียบของเมาส์นะครับนี่คือขั้นตอนในการติดตั้งทั้งหมดนะครับตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางหลังจากเดินท่ออะไรเสร็จแล้วเราทําการเปิดเบรกเกอร์มานะครับไฟก็จะเลี้ยงให้ตัวเครื่องบันทึกภาพแล้วก็ตัวกล้องทั้งหมดนะครับซึ่งตอนนี้ไฟเลี้ยงแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะมาดูกันว่าภาพที่จะเกิดขึ้นมาเนี่ยหลังจากนี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับเพราะตอนนี้นะครับเครื่องที่เปิดอยู่นะครับเดี๋ยวก็จะต่อในเรื่องของการจ่ายไฟเกิดขึ้นนะครับทําให้ตัวเนี้ยทํางานทั้งหมดนะครับครับในส่วนถัดไปนะครับส่วนสุดท้ายนะครับเป็นการต่อเอาท์พุตเพื่อจะให้ภาพไปปรากฏที่มอนิเตอร์ซึ่งเป็นจอทีวีแต่ตอนนี้เราเลือกใช้เป็นสายนะครับ HDMI นะครับให้ทําการเสียบไปในช่องเสียบนะครับ HDMI ด้านหลังเลยนะครับเสียบเข้าไปปุ๊บนะครับพอปลายสายเส้นหนึ่งนะครับแล้วก็จะใช้เสียบในเรื่องของจอมอนิเตอร์ของทีวีนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับ EP ที่3ในเรื่องของการติดตั้งนะครับในเรื่องของการเดินท่อร้อยสายติดตั้งบล็อกติดตั้งกล้องนะครับในส่วน EP ที่3เนี่ยนะครับขั้นตอนของมันอะดูไม่ยุ่งยากแต่จะมีเทคนิคต่างๆในการทำให้เราเข้าซึ้งรู้ซึ้งถึงในเรื่องของการติดตั้งเช่นการเข้าหัว BNC นะครับมี2แบบด้วยกันก็คือในหัว BNC เนี่ยนะครับจะมี2แบบเนาะที่เราสอนกันเมื่อกี้นี้ในเรื่องของหัว BNC ที่เป็นต่อเข้ากับ F-type กับหัว BNC แบบบีบดังนั้นเนี่ยขั้นตอนทั้งหมดที่เราสอนมาทั้งหมดเนี่ยนะครับเป็นขั้นตอนในการดําเนินงานในการติดตั้งกล้องวงจรปิดซึ่งมันถูกเชื่อมโยงมาจาก EP ที่2กับ EP ที่1ดังนั้นเนี่ย EP ที่1เนี่ยนะครับในเรื่องของเครื่องมืออุปกรณ์นะครับที่เราสอนกันว่าแต่ละตัวคืออะไรส่วน EP ที่2เนี่ยนะครับจะพูดถึงเรื่องขั้นตอนการเดินท่อร้อยสายนะครับแล้วก็มาส่วนใน EP ที่3ก็คือเรื่องการติดตั้งกล้องแล้วก็การติดตั้งกล้องวงจรปิดนะครับตั้งแต่เข้าบล็อกติดตั้งกล้องติดกับบล็อกแล้วก็สายเข้าสู่ตัวเครื่องบันทึกภาพอาจารย์ก็คิดว่า EP เนี้ยยังไม่จบนะครับมันจะมีที่สำคัญอยู่อีกพีนึงก็คือ EP ที่4ซึ่งอยากให้นักเรียนเนี่ยนักศึกษาเนี่ยติดตามชมอีก EP นึงนะครับเพราะ EP ที่4เนี่ยมันมีใจความสําคัญหลายเรื่องในเรื่องไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ1การประเมินราคาค่าของนะครับเพราะอะไรเพราะสิ่งที่อยู่บนนี้นะครับทั้งหมดเนี่ยนะครับมันมีราคาของมันอยู่ซึ่งเราต้องมาทราบค่าก่อนที่เราจะไปเป็นผู้ให้บริการนะครับหรือเป็นผู้ให้บริการกับผู้บริโภคเนี่ยนะครับในการติดตั้งกล้องเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่าไอ้อุปกรณ์พวกเนี้ยนะครับมีราคาเท่าไหร่แม้กระทั่งการติดตั้งอย่างที่บอกไปเมื่อกี้นี้ครับใน EP นี้นะครับสอนขั้นตอนทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นในการเข้าหัวติดตั้งต่อสายอะแดปเตอร์ทุกอย่างนะครับเพื่อทําให้เราทราบว่าเนี่ยการทํางานเนี่ยมันไม่ได้เป็นเรื่องยุ่งยากแต่ปัญหาคือเราต้องศึกษาพวกมันให้ลึกซึ้งก่อนที่จะไปทํางานจริงนะครับก่อนที่ไปประกอบอาชีพดังนั้น EP นี้ก็จะฝากไว้ในเรื่องของการติดตั้งกล้องวงจรปิดนะครับแล้วก็ในส่วน EP หน้าอย่าลืมติดตามนะครับนักเรียนนักศึกษาเพราะ EP หน้าสําคัญจริงๆนะครับเน้นย้ําเลยว่าสําคัญมากๆและเป็น EP สุดท้ายนะครับในเรื่องของการประเมินราคานะครับแล้วในเรื่องของการทําราคาว่าควรจะคิดราคาเท่าไหร่ในการให้กับผู้บริโภคนะครับเป็นไงบ้างครับสําหรับ EP ที่3นะครับก็เสร็จสิ้นในเรื่องของ EP ที่3นะครับ
แต่ยังไม่จบเท่านี้นะครับยังมี EP ที่4อีก EP นึงก็ฝากติดตามนะครับ EP สุดท้ายนะครับ EP หน้า EP ที่4นะครับใน EP ที่3นี้ก็ขอขอบคุณนะครับนักเรียนนักศึกษาและผู้ติดตามชมนะครับขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ

ั้นตอนการเตรียมชิ้นงานต้องเจลไนเปิดผิวออกไซด์ทุกส่วนที่อยู่ติดกับแนวเชื่อมประมาณ1นิ้วและห้ามลบขอบชิ้นงานส่วนที่ต้องวางทับแนวตลอดแนว

อนการประกอบชิ้นงานนำชิ้นงานที่ผ่านการเตรียมมามาร์คหาตำแหน่งกึ่งกลางวางบนพื้นโต๊ะจำนวน2ชิ้นนำชิ้นงานตั้งเป็นรูปตัวทีกึ่งกลางแผ่นโดยใช้มือกดไว้ให้แผ่นแนบสนิทกันไม่มีแสงผ่านจากนั้นให้เชื่อมปลายทั้งสองให้ติดกันทั้งสองด้านสามารถเชื่อมในตำแหน่งท่าราบได้

ขั้นตอนการจับหรือวางงานในตำแหน่งท่า PF ใช้อุปกรณ์จับยึดให้งานอยู่ในแนวดิ่งขั้นตอนการเจียร์ก่อนการเชื่อมท่า PF

ขั้นตอนการทำความสะอาดชิ้นงานเชื่อมท่า PF ใช้แปรงลวดล้อแปรงขัดและสกัดขจัดสะเก็ดเม็ดโลหะและสแลกออกให้หมด

การจะไปงานเชื่อมแผ่นเหล็กต่อตัวทีมี4ท่าหลักๆโดยคำนึงถึงภาระการรับแรงเช่นแรงดึงแรงกดแรงเฉือนและภาระการรับแรงของแนวเชื่อมและลักษณะของการใช้งานใบงานที่1เลือกใช้ลวด E6013หรือ E7016ขนาด 2.6 หรือ 3.2 มิลลิเมตรโดยเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งขั้นตอนการเตรียมชิ้นงานต้องเจลไนเปิดผิวออกไซด์ทุกส่วนที่อยู่ติดกับแนวเชื่อมประมาณ1นิ้วและห้ามลบขอบชิ้นงานส่วนที่ต้องวางทับแนวตลอดแนว

ที่ผ่านการเตรียมมามาร์คหาตำแหน่งกึ่งกลางวางบนพื้นโต๊ะจำนวน2ชิ้นนำชิ้นงานตั้งเป็นรูปตัวทีกึ่งกลางแผ่นโดยใช้มือกดไว้ให้แผ่นแนบสนิทกันไม่มีแสงผ่านจากนั้นให้เชื่อมปลายทั้งสองให้ติดกันทั้งสองด้านสามารถเชื่อมในตำแหน่งท่าราบได้

ขั้นตอนการจับงานวางในตำแหน่งท่า PB ใช้อุปกรณ์จับยึดโดยให้หางตัวทีขึ้นด้านบนขั้นตอนการเจียก่อนการเชื่อมท่า PB

ขั้นตอนการปรับกระแสไฟเชื่อมดูจากข้างหอลวดระบุเมื่อปรับแล้วทดลองอาร์คและเดินแนวสั้นๆซ้ำๆหากระแสที่เหมาะสมต่อแนวเชื่อมและผู้เชื่อม

เปิดประตูเปิดประตูประตูเปิดถ้าเดือดร้อนเราเปิดประตูเปิดประตูมาก็คือคือก็มาครับก็คือที่ว่าหลังการบอกว่าเวลามาเยี่ยมไม่ใช่ว่าคนไทยมาจริงๆอ่ะคือคนฝรั่งมันไม่ได้แต่ถ้าบอกว่าจะลอง

Chamber di Indonesia. Dan ada apa? Mari kami.

0: ในตัวติงบอส
1: ครับ
0: แล้วมีตัวติงบอสมีท่าเหล็กหนักจะเท่าไหร่ก็
1: เพื่อให้ร้อยต่อ

0: ติมเข้าไปไม่ใช่ยิ่งยิ่งดูยิ่งดูแบบเป็นแค่ตรงนั้น
1: แต่ก่อนส่วนเป็นจุดทำให้ขีดขาดด้วยก็แบบขาดขาดก็ต่อแนวตรงนี้ว่าจะเป็นการเติมมีอยู่แล้วถ้าถ้าเกิดไม่ต่อแต่ถ้าไปดูที่ออกไปไม่หนักถ้าใช้ที่การรับแรงเยอะอย่างเยอะ

ขั้นตอนการทำความสะอาดงานเชื่อมผ้า PB ใช้แปรงลวดล้อแปรงขัดและสกัดขจัดเม็ดโลหะสแลกออกให้หมด

สวัสดีครับนักเรียนทุกคนนะครับพบกับครูเบียร์นะครับวันนี้ครูจะมาสอนขนมไทยอะไรเอ่ยกันอีกแล้วนะครับนะครับครูเบียร์นะครับบดินทร์อินก๋วยนะครับตอนนี้ครูอยู่ที่ห้องนะครับปฏิบัติการอาหารนะครับณวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศนะครับแผนกวิชาอาหารและโภชนาการวันนี้ครูจะมาสอนทําขนมทับทิมกรอบทับทิมกรอบนะครับเป็นขนมไทยนะครับที่มีมาตั้งแต่ในยุคกรุงของรัตนโกสินทร์นะครับก็คือตอนช่วงสมัยรัชกาลที่5นะครับขนมไทยชนิดนี้นะครับอันนี้คนไทยเป็นคนคิดคนเองเลยนะครับเป็นของนะครับคนไทยแท้ๆเลยนะครับคนไทยเป็นคนคิดค้นขนม

นี้นะครับเป็นขนมที่อยู่ในวังนะครับก่อนที่จะมีการเลิกทาสนะครับในรัชกาลที่5นะครับก่อนที่สนมนะครับแล้วก็แม่ครัวต่างๆนะครับที่อยู่ในเรือนนะครับอยู่ในวังนะครับได้ออกมาเป็นนะครับประชาชนชาวบ้านนะครับโดยที่ไม่มีการเป็นทาสนะครับขนมไทยชนิดนี้นะครับมีหน้าตาที่สวยงามนะครับมีทั้งสีแดงนะครับแล้วก็จะเรียกว่าทับทิมสีเขียวเราก็จะเรียกว่ามรกตนะครับฉะนั้นวันนี้อาจารย์ก็จะนํามาทั้ง2สีเลยนะครับทั้งสีแดงนะครับเรียกว่าทับทิมกรอบนะครับสีเขียวเรียกว่ามรกตกรอบนักเรียนครับเดี๋ยวต่อไปนะครับเราก็จะมาดูนะครับวัตถุดิบนะครับและขั้นตอนในการทํานะครับทับทิมสยามนะครับหรือทับทิมกรอบนั่นเองนะครับแล้วก็มรกตกรอบนะครับว่าหน้าตาสีสันนะครับและความสวยงามเนี่ยจะเป็นดังที่ได้มีนามว่าทับทิมกรอบและอัญมณีสยามนะครับหรือว่ามรกตกรอบไหมนะครับวันนี้เรามาดูกันนะครับวัตถุดิบนะครับในการทําทับทิมสยามหรือทับทิมกรอบนะครับมีอะไรบ้างนะครับอันดับแรกนะครับเรารู้จักกันดีนะครับแห้วนะครับแห้วนะครับหรือว่าอีกคนนึงจะเรียกอีกชื่อนึงก็คือว่าสมหวังนะครับแห้วนะครับหรือสมหวังนะครับเป็นพืชนะครับที่อยู่ในตระกูลเดียวกับหญ้านะครับเป็นพืชที่อยู่ในนาเนาะคนเนี่ยนะครับจะปลูกมากในทางจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับจะเป็นพืชที่เป็นนะครับหัวอยู่ได้ใต้ดินนะครับแล้วก็มีลำต้นเหมือนต้นหญ้านะครับที่เราเคยเห็นกันนะครับทับทิมกรอบทับทิมสยามนะครับเราได้วัตถุดิบหลักคือแห้วนะครับจะมีรสชาติหวานนะครับเพราะว่าในตัวของแห้วเนี่ยมีการสะสมสารอาหารไว้นะครับก็จะมีคาร์โบไฮเดรตมีแป้งเยอะนะครับทำให้ตัวแห้วเนี่ยมีรสชาติหวานนะครับวันนี้ที่อาจารย์นำมาใช้ก็คือแห้วต้มสุกนะครับหรือถ้าเราหาซื้อแห้วต้มสุกไม่ได้เราก็สามารถใช้แห้วสดนะครับที่มีขายตามห้างสรรพสินค้าทั่วไปหรือแห้วกระป๋องนะครับก็หาซื้อได้ใช้ได้เหมือนกันนะครับในกรณีที่เราหาแห้วสดไม่ได้หรือแห้วต้มสุกไม่ได้นั่นเองนะครับต่อไปนะครับจะเป็นแป้งมันแป้งมันก็คือแป้งมันสำปะหลังนะครับทำจากอะไรทำจากหัวมันสำปะหลังนะครับนำไปผ่านการโม้นะครับจนเกิดเป็นแป้งนะครับแป้งมันสำปะหลังนะครับมีลักษณะเป็นยังไงมีลักษณะมีความขาวนะครับแต่ว่าจะมีความหยาบเล็กน้อยนะครับของเนื้อสัมผัสแป้งนะครับเนื้อสัมผัสของแป้งนะครับลักษณะของแป้งมันนะครับจะมีความใสวาวและมีความเหนียวนะครับเวลานําไปต้มนะครับจะเป็นแป้งจะมีความใสนะครับแล้วก็จะมีความเหนียวนุ่มนะครับต่อมาน้ําตาลทรายนะครับน้ําตาลทรายน้ําตาลทรายที่ครูนํามาวันนี้นะครับเราจะไปทําเป็นน้ําเชื่อมนะครับน้ำเชื่อมใสนะครับสำหรับทานคู่กับทับทิมสยามทับทิมกรอบแล้วก็มรกตนะครับต่อไปก็จะเป็นกะทินะครับกะทิเหมือนเดิมนะครับเป็นกะทิกล่องนะครับแต่ถ้าเราหากะทิสดได้ก็จะดีนะครับขั้นตอนต่อมานะครับก็จะมีเกลือนะครับในการตัดรสหวานเค็มนะครับในขนมไทยเราขาดไม่ได้เลยคือเกลือต่อมาเป็นสีผสมอาหารสีเขียวนะครับอาจารย์ใช้เป็นสีเขียวแอปเปิ้ลนะครับสีเขียวนะครับหรือจะใช้สีเขียวใบไม้ก็ได้แล้วแต่ความชอบนะครับเราต้องการเข้มมากเข้มน้อยต่อไปนะครับเป็นสีแดงนะครับสีแดงจากสีผสมอาหารนะครับหรือถ้าเราหาสีแดงจากสีผสมอาหารไม่ได้เราก็สามารถใช้น้ำหวานนะครับยี่ห้อหนึ่งได้นะครับที่ให้สีแดงนะครับหรือสีเขียวนั่นเองนะครับต่อมาสิ่งที่เราใช้อีกอย่างหนึ่งก็คือกลิ่นมะลินะครับกลิ่นมะลิเราจะใส่ไปในน้ำเชื่อมเพื่อให้มีความหอมละมุนนะครับให้ออกมาเป็นความแบบหอมไทยๆนะครับเพราะว่าเราไม่สามารถหาน้ำลอยดอกมะลิได้นะครับเพราะว่าน้ำลอยดอกมะลิสมัยนี้นะครับมันมีสารเคมีเจือปนเยอะมากนะครับทำให้เราต้องใช้กลิ่นสังเคราะห์นะครับต่อมาเป็นใบเตยนะครับใบเตยที่เราจะใช้วันนี้ก็เป็นใบเตยแก่นะครับใบเตยแก่เราจะมัดเป็นปมแบบนี้นะครับมัดเป็นกลมเพื่ออะไรครับเราก็จะไปใส่ในน้ำเชื่อมนะครับให้มีความหอมของใบเตยนะครับปนลงไปด้วยนะครับวัตถุดิบเราก็มีไม่ยากใช่ไหมครับมีไม่เยอะนักเรียนก็สามารถหาได้นะครับโดยไม่ยากเย็นเลยถ้าในกรณีเราหาแห้วไม่ได้เลยจริงๆเนี่ยทั้งแห้วกระป๋องแห้วสดแห้วต้มแห้วยังไงก็ได้เราหาไม่ได้เลยเราสามารถใช้มันแก้วได้นะครับมันแก้วก็จะเป็นสีขาวนะครับเป็นพืชหัวชนิดหนึ่งที่อยู่ใต้ดินเหมือนกันแต่ว่ารสชาติจะไม่อร่อยเท่ากับแห้ว
ครับขั้นตอนแรกนะครับเราจะต้องต้มน้ำเชื่อมก่อนนะครับก่อนที่เราจะทำตัวทับทิมกรอบของเรานะครับขั้นตอนแรกอาจารย์ก็ต้องเปิดไฟนะครับขออนุญาตนะครับเปิดไฟนะครับเราจะใช้ไฟแรงนะครับใช้กระทะทองนะครับตั้งไฟนะครับใส่น้ำลงไปนะครับอัตราส่วนนะครับ1ต่อน้ำตาล1นะครับใส่น้ำนะครับแล้วจังก็ใส่น้ำตาลทรายขาวนะครับลงไปทีนี้เราต้องคอยคนนะครับพอเราใส่น้ำตาลลงไปแล้วเนี่ยเราต้องคอยคนให้เปิดไฟแรงนะครับเพื่อคนให้น้ำตาลละลายนะครับถ้าน้ำตาลไม่ละลายเนี่ยนะครับตัวน้ำเชื่อมมันจะไม่มีความใสนั่นเองนะครับเปิดไฟแรงนะครับนักเรียนเราจะเปิดไฟแรงแล้วก็คนให้น้ำตาลละลายทำไมเราต้องเปิดไฟแรงเพราะว่าถ้าเราเปิดไฟอ่อนเนี่ยกว่าน้ำตาลจะละลายนะครับอาจจะทำให้ตัวน้ำเชื่อมเราเนี่ยมันไม่เซตตัวเป็นน้ำเชื่อมที่ใสดีนะครับเราจะเปิดไฟแรงก่อนนะครับพอน้ำเชื่อมละลายเนี่ยพอตัวน้ำตาลละลายเนี่ยเราก็ค่อยเบาเป็นไฟกลางนะครับต้มให้เดือดนะครับแล้วก็คนไปเนาะนะครับระหว่างที่เราคนนะครับก็ระวังความร้อนจากเตาด้วยนะครับนักเรียนเราก็มาดูนะครับน้ำตาลก็เริ่มละลายพอน้ำตาลเริ่มละลายแล้วนะคะอาจารย์ก็จะเบาไฟลงนะครับเบาไฟลงเป็นไฟกลางนะครับไฟกลางแล้วก็ต้มน้ำเชื่อมไปนะครับทีนี้เราก็รอให้น้ำเชื่อมเดือดนะครับแล้วก็รอให้น้ำเชื่อมเดือดก่อนนะครับระหว่างเราที่รอเนี่ยให้น้ำเชื่อมเดือดเนี่ยนะครับเราก็จะมาทำตัวทับทิมกรอบกันนะครับเราก็ตั้งไว้นะครับให้น้ำเชื่อมเดือดนะครับจนข้นในระดับหนึ่งหลังจากที่เราตั้งน้ำเชื่อมแล้วเนี่ยนะครับนักเรียนทุกคนนะครับระหว่างที่เรารอน้ำเชื่อมเดือดนะครับหรือน้ำเชื่อมเป็นคนตามที่เราต้องการนะครับระหว่างนี้เรามาเตรียมตัวทับทิมกรอบกันนะครับแล้วก็จะนำเขียงมานะครับมีดนะครับเรานะครับใช้แห้วนะครับหั่นนะครับหั่นเป็นสามเหลี่ยมนะครับสี่เหลี่ยมลูกเต๋านะครับหั่นเป็นสามชิ้นนะครับแล้วเราก็หั่นเป็นสี่เหลี่ยมลูกเต๋านะครับหรือเป็นสี่เหลี่ยมก็ได้นะครับหรือหั่นเป็นชิ้นพอดีคำนะครับตามที่นักเรียนต้องการนะครับหั่นประมาณ3ทีนะครับแล้วเราก็ใส่ถ้วยที่เราเตรียมไว้นะครับใส่ถ้วยนะครับแล้วก็หั่นนะครับหั่นชิ้นเล็กหั่นชิ้นใหญ่นะครับหั่นให้เป็นชิ้นพอมอประมาณเดียวกันนะครับอย่าหั่นเล็กไปอย่าหั่นใหญ่เกินไปนะครับหั่นให้เป็นชิ้นเดียวกันนะครับแล้วก็หั่นค่อยๆหั่นไปนะครับจนได้1ถ้วยนะครับวิธีการเลือกแห้วนะครับเราก็เลือกแห้วที่มีความแข็งนะครับไม่อ่อนเกินไปนะครับแล้วก็ไม่นุ่มเกินไปนะครับเพราะว่าถ้าเราใช้แห้วที่มีความแข็งเนี่ยเวลาเรานำไปต้มเนี่ยนะครับแห้วก็จะมีความกรอบนะครับกรอบมากนะครับอาจารย์ก็จะหั่นแห้วนะครับปึ๊บปึ๊บนะครับหั่นนะครับถ้าบางคนชอบชิ้นใหญ่นะครับก็หั่นชิ้นใหญ่แต่ถ้าบางคนชอบชิ้นเล็กๆนะครับก็จะน่ารักน่ารักนะครับหั่นชิ้นใหญ่ก็จะพอดีคำนะครับแต่ก็อย่าหั่นใหญ่เกินไปนะครับสำหรับผู้สูงอายุบางท่านนะครับอาจจะดูว่าโอ้ยชิ้นใหญ่มากเลยเคี้ยวไม่หมดนะครับนะครับประมาณนี้นะครับอาจารย์ก็จะหั่นนะครับแห้วออกไปนะครับถ้าสมมุติเราไม่มีแห้วอย่างที่อาจารย์กล่าวไปนะครับก็เราสามารถซื้อมันแก้วนะครับมันแก้วเนาะนะครับนักเรียนก็สามารถใช้มันแก้วได้นะครับฉันก็เอาแห้วใส่ถ้วยนะครับตักแห้วใส่ถ้วย
นะครับหั่นไปนะครับหั่นระหว่างรอน้ำเดือดนะครับแล้วก็หั่นแห้วไปนะครับ

อ่ะเราจะหั่นแห้วนะครับแบ่งเป็น2ถ้วยนะครับถ้วยที่1นะครับเราจะทําทับทิมสยามหรือทับทิมกรอบนะครับส่วนถ้วยที่2นะครับเราจะทําเป็นมรกตนะครับทับทิมกับมรกตต่างกันยังไงทับทิมสีอะไรครับนักเรียนทับทิมต้องเป็นสีแดงนะครับหรือรูบี้ถ้าเป็นสีเขียวนะครับเรียกว่าเอมเมอรัลด์หรือว่ามรกตนั่นเองนะครับอันนี้ถ้วยที่1นะครับถ้วยที่2นะครับจะแบ่งเป็น2ถ้วยนะครับแล้วก็หั่นไปเลยนะครับเหมือนกับถ้วยแรกเลยหั่นไปนะครับอาจารย์จะเร่งสปีดนะครับในการหั่นนะครับเวลาการใช้มีดนะครับนักเรียนก็ต้องระวังนิดนึงนะครับถ้าเป็นเด็กเล็กนะครับต้องมีผู้ปกครองคอยกำชับอยู่ด้านข้างนะครับอย่าทําด้วยตัวเองนะครับมันอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้นะครับนักเรียนต้องมีสตินะครับในการทําอาหารนะครับเวลาการใช้อุปกรณ์ของมีคมนะครับควรมีสตินะครับควรมีผู้ปกครองอยู่ใกล้ๆนะครับถ้าเป็นนักเรียนตัวน้อยๆนะครับแต่ถ้าเรียนโตแล้วก็ต้องมีสตินะครับอย่าทำไปและเล่นกันไปนะครับไม่งั้นจะเกิดอุบัติเหตุได้นะครับแห้วที่อาจารย์ใช้ก็คือแห้วต้มสุกนะครับวันนี้นะครับอาจารย์หาแห้วดิบไม่ได้นะครับวันนี้ก็เลยต้องใช้แห้วต้มสุกแทนนะครับแต่ถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้เหมือนกันนะครับไม่ใช่ปัญหาเลยโอเคนะครับเราได้แห้วนะครับที่เราคุยกันไว้นะครับทั้งหมด2ถ้วยนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับอาจารย์จะนําแห้วมานะครับใส่สีนะครับสีแรกก็คือสีเขียวนะครับก็คือมรกตนะครับอาจารย์ใส่ไปนะครับแล้วก็เอาช้อนนะครับคลุกนะครับคลุกให้เข้ากันนะครับให้เกิดเป็นสีเขียวนะครับให้เป็นสีเขียวทั่วกันนะครับเทคนิคนะครับถ้าเราอยากให้สีเขียวมันอ่อนลงนะครับเราก็ใส่น้ําเจือลงไปในสีผสมอาหารได้นะครับสีของตัวมรกตเราก็จะอ่อนลงนะครับแต่วันนี้นะครับอาจารย์ใส่ผสมไปแล้วหน่อยนึงนะครับสีก็จะออกเขียวๆนะครับนะครับก็จะเป็นสีเขียวนะครับก็จะเป็นมรกตที่เราคุยกันไว้นะครับอีกสีหนึ่งนะครับแล้วก็จะใส่เป็นสีแดงนะครับที่อาจารย์ได้บอกไปนะเขาจะเป็นสีทับทิมนะครับลาดลงไปนะครับเป็นยังไงบ้างครับสีน่ากินมากนะครับอาจารย์ก็จะคลุกนะครับคลุกสีนะครับจะใช้เป็นสีธรรมชาติหรือสีสังเคราะห์ก็ได้นะครับแต่ถ้าเป็นสีสังเคราะห์สีมันก็จะเลือกเฉดได้นะครับแต่ถ้าเป็นสีธรรมชาติสีมันจะอ่อนนะครับและส่วนใหญ่เวลาเรามาทำเนี้ยมันก็จะไม่ค่อยติดนะครับไม่ใช่ตัวแห้วเท่าไหร่นะครับสีก็จะไม่ค่อยสวยนะครับเรียบร้อยนะครับได้ทับทิมสยามกับมรกตแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเรามาดูน้ำเชื่อมกันนะครับว่าน้ำเชื่อมเราเดือดแล้วนะครับว่าเป็นยังไงน้ำเชื่อมอาจารย์เดือดแล้วนะครับอาจารย์ขอดูน้ำเชื่อมนะครับน้ำเชื่อมนะครับที่เราต้องการเนาะเดือดแล้วนะครับเราไม่ต้องการน้ำเชื่อมที่เข้มข้นจนเกินไปนะครับแต่ว่าน้ำเชื่อมเราก็นะครับอาจารย์จะเปิดไฟแรงขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับเดือดแล้วแต่ว่ายังไม่เข้มข้นเท่าที่อาจารย์ต้องการนะครับอาจจะขอรออีกสัก2นาทีนะครับระหว่างที่รอน้ําเชื่อมอีก2นาทีนะครับเรากลับมาทําตัวทับทิมสยามกับมรกตต่อนะครับอาจารย์จะเตรียมถาดขึ้นมา1ใบนะครับเตรียมถาดขึ้นมา1ใบและตะแกรงนะครับหรือเป็นกระชอนก็ได้นะครับสำหรับร่อนแป้ง

ขั้นตอนแรกนะครับอาจารย์ก็จะเอาตัวมรกตหรือทับทิมนะครับที่อาจารย์เตรียมไว้แล้วนะครับใส่แป้งมันลงไปก่อนนะครับรองก้นนะครับแล้วก็ใส่ทับทิมลงไปนะครับลงไปคลุกกับแป้งนะครับลงกับไปคลุกกับแป้งนะครับนะครับแล้วก็ใส่แป้งลงไปเพิ่มนะครับทีนี้เราก็ใช้มือนะครับในการคลุกนะครับคลุกแป้งนะครับคลุกแป้งกับตัวแห้วนะครับนะครับคลุกไปนะครับให้ตัวแป้งเนี่ยเกาะกับตัวแห้วนะครับให้เกิดให้ไม่เห็นสีชมพูนะครับเดี๋ยวเราจะมาเคาะแป้งออกนะครับนะครับทีนี้เราก็เอากระชอนขึ้นมานะครับหยิบตัวทับทิมสยามของเรานะครับขึ้นมานะครับขึ้นมาเนาะพร้อมแป้งนะครับเราหยิบขึ้นมาเลยนะครับนักเรียนนะครับมันก็จะเป็นเหมือนศิลปะอย่างหนึ่งนะครับแล้วเราก็ร่อนนะครับร่อนแป้งส่วนเกินออกทำไมเราถึงต้องร่อนแป้งส่วนเกินออกเพราะว่าแป้งส่วนเกินมันจะทำให้เกิดอะไรฮะเวลาเรานำตัวทับทิมสยามหรือทับทิมกรอบเราเนี่ยไปต้มนะครับมันจะเกิดแป้งติดก้นหม้อได้นะครับแล้วก็เคาะแล้วก็แยกใส่ถ้วยที่เราเตรียมไว้ครับนะครับเราก็ใส่ถ้วยนะครับที่เหลือก็ใส่อีกอันนึงอีกสีนึงเราก็แยกกันนะครับก็จะเอาแป้งโรยลงไปก่อนแล้วก็ใส่มรกตลงไปก็ใส่แป้งมันลงไปเพิ่มเติมนะครับแล้วก็คลุกนะครับให้แป้งกับตัวมรกตเข้ากันนะครับคลุกเบาๆนะครับไม่ต้องคลุกแรงนะครับเรียบร้อยออกนะครับร่อนแป้งส่วนเกินออกนะครับแล้วก็ใส่ถ้วยนี่ครับครับทีนี้อาจารย์ก็จะนําน้ําเชื่อมตักใส่ถ้วยนะครับน้ําเชื่อมที่เราต้องการนะครับแต่ก่อนนั้นนะครับอาจารย์จะใส่ใบเตยลงไปนิดนึงนะครับให้มีกลิ่นหอมของใบเตยนะครับไม่นานนะครับลงไปนะครับแล้วเราตักน้ําเชื่อมขึ้นนะครับแล้วเราก็ตักน้ําเชื่อม ขึ้นมานะครับแต่อาจารย์จะบอกว่าเราจะต้องใส่กลิ่นมะลิที่เราเตรียมไว้ด้วยนะครับลงไปในน้ําเชื่อมเพื่อให้มีความหอมนี่ครับใส่ลงไปนะครับลงไปคนปุ๊บทีนี้อาจารย์จะตักน้ำเชื่อมใส่ถ้วยนะครับพักให้เย็นนะครับน้ำเชื่อมเราจะตักไว้2ถ้วยนะครับแล้วก็ปิดไฟนะครับอันนี้ยกลงนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับอาจารย์จะตั้งน้ำนะครับสำหรับต้มตัวมรกตกรอบกับทับทิมกรอบนะครับนั่งกระทะเปิดไฟแรงนะครับใส่น้ำเปล่าลงไป

ครับนักเรียนครับทีนี้นะครับมาดูขั้นตอนต่อไปนะครับนะน้ําเดือดแล้วนะครับพอน้ําเดือดแล้วเนี่ยนะครับอาจารย์ก็จะนํานะครับทับทิมกรอบเรานะครับทั้ง2สีนะครับลงไปต้มในน้ํานะครับให้สุกนะครับนะครับเราก็จะต้องค่อยๆใส่นะครับค่อยๆใส่ลงไปนะครับปึ๊บค่อยๆหย่อนลงไปพอเราใส่ไปแล้วนะครับทีนี้เราต้องใช้กระชอนนะครับคนนะครับคนขึ้นมานะครับเพื่ออะไรถ้าเราไม่คนขึ้นมานะครับตัวทับทิมกรอบเรามันจะติดก้นกระทะนะครับหรือก้นหม้อนะครับมันจะทําให้ไหม้นะครับเราจะรู้ได้ไงว่าทับทิมกรอบเราสุกแล้วนะครับเราจะสังเกตได้ว่าเขาจะลอยตัวขึ้นมาเหนือน้ํานะครับเรารอสังเกตนะครับตอนนี้เริ่มมีนะครับตัวทับทิมกรอบเราเริ่มลอยน้ําขึ้นมาแล้วนะครับสังเกตนะครับเริ่มมีแล้วนะครับเริ่มลอยขึ้นมาแล้วนะครับเราจะต้มไปนะครับจนเขาลอยขึ้นมานะครับจนครบนะครับแล้วเราจะตักออกมาแช่ในน้ําเย็นนะครับหรือน้ําอุณหภูมิห้องนะครับเพื่อดับร้อนนี่ครับเริ่มลอยขึ้นมาแล้วนะครับเห็นไหมครับนักเรียนตัวทับทิมกรอบเริ่มลอยขึ้นมาแล้วนะครับแสดงว่าแป้งสุกแล้วนะครับน้ำนะครับต้องต้มตามน้ำเดือดเท่านั้นนะครับห้ามต้มน้ำไม่เดือดไม่ฉะนั้นนะครับแป้งมันจะหลุดออกจากตัวขนมนี่ครับทีนี้นะครับสุกแล้วนะครับตัวขนมลอยขึ้นมานะครับลอยขึ้นมาได้ที่แล้วนะครับเราก็จะตักขึ้นมานะครับแช่ในน้ำเย็นนะครับนี่ครับเป็นยังไงครับสีสันชมพูนะครับออกแดงนะครับตักแช่น้ำเย็นไว้นี่ครับต่อไปนะครับก็จะเป็นสีเขียวเนาะเมื่อกี้เราใส่สีชมพูนะครับใส่สีเขียวลงไปได้เลยนะครับระหว่างรอสีเขียวนะครับเราก็ตักสีชมพูนะครับหรือสีแดงของเราเนี่ยแช่ไว้ในน้ำเชื่อมที่เราเตรียมไว้นะครับนะครับใส่ลงไปทำไมเราต้องแช่ในน้ำเชื่อมครับเพราะว่าเราจะให้สีของทับทิมกรอบเรานะครับมีความมันมีความงาวมีความวาวนะครับและมีรสชาติที่หวานในตัวนะครับแช่ไว้นะครับก็จะได้ครับเราก็มาดูสีเขียวของเรานะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเริ่มสุกแล้วนะครับเริ่มลอยนะครับตัวทับทิมกรอบเราก็เริ่มลอยขึ้นนะครับเริ่มลอยแล้วนะครับทีนี้ก็ตักออกนะครับแช่ในน้ำเย็นเหมือนเดิมนะครับแช่ในน้ำเย็นนะครับแล้วเราก็ปิดไฟนะครับตักตัวนะครับทับทิมกรอบเราสีเขียวนะครับใส่ในน้ำเชื่อมที่เราเตรียมไว้นะครับแช่ไว้นี่ครับนะครับแช่นะครับ

นะครับแช่ไว้นะครับระหว่างนี้นะครับระหว่างที่เรารอตัวทับทิมกรอบเราอิ่มน้ำเชื่อมนะครับเราก็จะมาทำการเตรียมน้ำกะทิกันนะครับครับนักเรียนหลังจากที่เรานำตัวทับทิมกรอบเรานะครับทั้งสองสีเนี่ยแช่ในน้ำเชื่อมนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับอาจารย์ก็จะนำตัวน้ำกะทิที่เราเตรียมไว้นะครับนำไปต้มในกระทะนะครับเปิดไฟนะครับเราจะใช้กระทะทองนะครับในการต้มน้ำกะทินะครับเราจะเปิดไฟกลางนะครับจะไม่เปิดไฟแรงนะครับเดี๋ยวกะทิจะแตกมันนะครับใส่กะทิลงไปนะครับใส่กะทินะครับลงไปทีนี้เราก็จะทําการคนนะครับคนให้กะทิเดือดนะครับแต่เราไม่ต้องการให้กะทิเดือดปุดๆนะครับเราแค่ต้องการให้กะทิมันเดือดแล้วมีความร้อนนะครับร้อนหน่อยๆนะครับแล้วเราก็ใส่เกลือลงไปนะครับประมาณนิดเดียวนะครับประมาณ1ส่วน2ช้อนชานะครับไม่ต้องใส่เยอะมากนะครับเราแค่ใส่เพื่อดับเพื่อตัดรสเค็มนะครับของขนมของเรานี่ครับคนกะทินะครับให้

ร้อนนะครับให้กะทิร้อนนะครับถ้ากะทิเราไม่คนนะครับจะเกิดการแตกมันนะครับการแตกมันคืออะไรคือการแยกชั้นของน้ํากับตัวไขมันของกะทินะครับเราจะเห็นได้ชัดเจนนะครับในการทําแกงต่างๆแต่วันนี้เราทําขนมนะครับเราต้องการน้ํากะทิที่มีความขาวนะครับเราจะไม่ต้องการกะทิที่แตกมันนั่นเองนะครับแล้วก็จะคนไปให้กะทิเดือดนะครับรอให้กะทิเดือดสักพักนึงนะครับคนไปตอนนี้นะครับกลิ่นเริ่มหอมแล้วนะครับเริ่มมีความหอมของกะทิเกิดขึ้นมานะครับลอยขึ้นมาอ่ากะทิเราเริ่มเดือดแล้วคนนะครับแล้วก็ตั้งไว้สัก3 นาทีนะครับกะทิเริ่มเดือดแล้วนะครับสังเกตได้จากในหม้อนะครับเริ่มมีฟองขึ้นแล้วนะครับกะทิเริ่มเดือดนะครับเห็นไหมครับนักเรียนกะทิเราเดือดแล้วนะครับทีนี้เราก็จะปิดไฟเลยนะครับปิดไฟเลยแล้วก็ตั้งไว้นะครับกะทิเราเดือดแล้วขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะจัดทับทิมกรอบนะครับในการเสิร์ฟนี่ครับเราก็จะเอากระชอนนี่ครับตักขึ้นมาก่อนนี่ครับตักตัวทับทิมกรอบขึ้นมานะครับวันนี้เราทำ2 สีเนาะนี่ครับฉะนั้นเราก็ใช้ทั้ง2 สีเลยนะครับตักขึ้นมานะครับเสด็จน้ำเชื่อมก่อนนะครับแล้วก็ตักใส่จานนะครับสีชมพูนี่ครับแล้วก็สีเขียวนะครับมรกตกรอบเราเสด็จน้ำเชื่อมนะครับแล้วก็ใส่2 สีลงไปนะครับใส่ถ้วยนะครับนะครับเรายังมีนะครับที่เราเตรียมไว้ก็คือน้ำเชื่อมนะครับตั้งแต่รอบแรกที่เราเตรียมไว้นะครับเราก็จะเสิร์ฟกับน้ำเชื่อมนะครับใส่น้ำเชื่อมลงไปนะครับราดน้ำเชื่อมลงไปนะครับชอบหวานมากก็ใส่มากนะครับชอบหวานน้อยก็ใส่น้อยนะครับใส่น้ำเชื่อมลงไปนะครับขั้นตอนสุดท้ายนะครับเราก็จะนํากะทิที่เราเตรียมไว้นะครับลงมาเนาะร้อนนะครับแล้วก็จับลงมานะครับกะทิที่เราเตรียมไว้นะครับเราก็คนนะครับนะครับเราก็จะตักใส่นะครับราดลงไปในตัวทับทิมกรอบนะครับของเราเนาะราดนะครับน้ำกะทิลงไปนี่ครับลาดลงไปนะครับถ้าใครชอบกะทิมากก็ใส่มากนะครับใครชอบน้อยก็ใส่กะทิน้อยนะครับนะครับเรียบร้อยนะครับทับทิมกรอบนะครับกับมรกตกรอบครับครับก็สำหรับนะครับเมนูทับทิมกรอบของเรานะครับตั้งจะเป็นทับทิมกรอบมรกตกรอบนะครับก็เสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับนะครับนักเรียนสงสัยไหมว่าทำไมเวลาครูทำขนมไทยทุกครั้งเนี่ยจะต้องใช้กระทะทองทำไมถึงต้องใช้กระทะทองครับเพราะว่ากระทะทองเนี่ยที่เราต้องใช้เนี่ยนะครับที่นักเรียนเคยเห็นเนี่ยหน้าตาเป็นอย่างเงี้ยกระทะเป็นสีทองอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่ากระทะทองนะครับมีสรรพคุณยังไงมีคุณสมบัติยังไงกระทะทองนะครับผลิตจากทองเหลืองแท้นะครับเป็นตัวกระทะที่นําความร้อนได้ดีนะครับเวลาเราใช้กระทะทองเนี่ยทําอาหารทําขนมเนี่ยเวลาเราจุดไฟนะครับตัวของไฟเนี่ยมันจะกระจายทั่วกระทะได้ดีนะครับความร้อนของไฟเนี่ยนะครับมันจะทั่วกระทะเลยนะครับจะมีความร้อนเท่ากันทุกจุดนะครับจะไม่ร้อนไปจุดเดียวเหมือนกับกระทะจีนถ้ากระทะจีนเนี่ยเวลาเราจุดไฟเนี่ยไฟจะร้อนจากตรงกลางและไปรอบๆแต่กระทะทองเนี่ยไฟจะร้อนจากตรงกลางและก็จะแผ่ความร้อนไปให้ทั่วของกระทะเลยนะครับเวลาเรานํากระทะทองเนี่ยไปทําอาหารไปทําขนมนะครับนําไปทอดนําไปผัดนะครับจะได้กระทะขนมเนี่ยหรืออาหารเนี่ยจะมีสีสันที่สวยงามนะครับจะมีสีสันที่ดูน่ากินนะครับโดยเฉพาะการนําไปทอดนะครับกระทะทองมันจะมีความอมน้ํามันนะครับจะไม่ติดกระทะเวลาเรานําไปทอดนะครับนะครับสรุปได้ว่านะครับขนมของเรานะครับสามารถนําไปทําอะไรได้สามารถนําไปทําเป็นงานอดิเรกนะครับนําไปสร้างอาชีพนะครับเพราะนักเรียนเรียนไปแล้วนักเรียนสามารถไปต่อยอดสร้างอาชีพได้นะครับไม่ว่าจะเป็นธุรกิจในครัวเรือนนะครับ

0: หรือนักเรียนอาจจะมีที่บ้านเป็นเจ้าของธุรกิจขายร้านขายอาหารอยู่แล้วนะครับครูก็อยากให้นำเนี่ยเมนูอาหารไทยขนมไทยเราเนี่ยนะครับนำไปขายในร้านด้วยนะครับมันเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งนะครับของคนไทยเนาะนะครับคำว่าทับทิมสยามกับคำว่ามรกตนะครับเป็นชื่ออัญมณีนะครับที่หาได้นะครับในประเทศไทยแต่ของจริงนะครับก็หาได้ยากแล้วนะครับด้วยความคิดของคนไทยนะครับก็ทำอะไรครับทำการสร้างนะครับจำลองขึ้นมานะครับโดยใช้ชื่อของอัญมณีเป็นชื่อของขนมนะครับทำให้ดูเป็นยังไงครับน่ากินทำให้คนต่างชาติมีความสนใจนะครับเวลาต่างชาติเข้ามาประเทศไทยคุยกับคนไทยว่าโอ้อยู่ทำขนมอะไรทำไมแบบบ้านเขาไม่มีนะครับแต่ทำไมบ้านเราถึงมีนะครับนั่นก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่ตอบโจทย์สำหรับคนไทยนะครับขนมไทยนะครับอย่างที่อาจารย์บอกไปนะครับก็จะมีแต่คนเฒ่าคนแก่ทำแต่เราไม่เคยเห็นเด็กวัยรุ่นยุคใหม่เลยนะครับในการทำขนมเลยนะครับอาจารย์อยากจะให้วัยรุ่นยุคใหม่นะครับนักเรียนนักศึกษาหรือประชาชนทั่วไปนะครับได้นำเมนูต่างๆที่อาจารย์สอนไปนะครับนำไปสร้างอาชีพนำไปประกอบอาชีพนะครับเพิ่มเติมนะครับถ้าเราไม่ทำเป็นอาชีพหลักเราก็สามารถทำเป็นอาชีพเสริมได้นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวนักเรียนนักศึกษาเองนะครับประชาชนทั่วไปนะครับที่ได้เข้ามาติดตามวิดีโอนี้นะครับสำหรับเมนูของครูนะครับขั้นตอนไม่ได้ยากเลยนะครับเทคนิคก็มีอยู่ในคลิปนะครับขั้นตอนง่ายนิดเดียวครับส่วนผสมอุปกรณ์วิธีทำทุกอย่างหาได้รอบตัวนะครับเราไม่จำเป็นต้องไปซื้อเตาอบเครื่องรับเป็นหมื่นสองหมื่นนะครับเรามีแค่กระทะใบเดียวนะครับเราก็สามารถสร้างสรรค์เมนูที่น่ากินและน่ารับประทานแบบนี้ได้เห็นไหมครับใครๆก็ทำได้นะครับไม่ว่าจะเป็นคนแก่เด็กเล็กเด็กโตนะครับสามารถทำเป็นกิจกรรมยามว่างได้ด้วยนะครับสำหรับบางครอบครัวนะครับรายได้น้อยเนาะนะครับก็สละเวลาว่างนะครับทำอะไรนำขนมไทยนะครับที่อาจารย์สอนไปเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเมนูไหนก็ตามที่นักเรียนได้ติดตามกันนะครับนำไปประกอบอาหารนำไปประกอบอาชีพนะครับและเราก็จะได้เงินทองนะครับและก็สกิลนะครับในการสร้างอาชีพของเราขึ้นมานะครับไม่จำเป็นว่าเราจะต้องเรียนจบมานะครับไม่ว่าเราจะจบช่างหรือเราจะจบพาณิชยการหรือเราจะจบม.ปลายเราก็สามารถมาเรียนรู้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรเลยนะครับเราสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลานะครับกับการทำขนมไทยในวันนี้นะครับสำหรับครูนะครับใครมีข้อสงสัยอะไรนะครับสามารถซักถามได้นะครับหรือจะพิมพ์คอมเมนต์ไว้นะครับถ้าอาจารย์มีเวลาจะเข้ามาตอบคำถามข้อสงสัยให้แก่นักเรียนที่สงสัยครับสำหรับขนมไทยนะครับที่อาจารย์สอนในวันนี้นะครับนักเรียนนะครับสามารถนำไปบูรณาการนะครับได้ในรายวิชาขนมไทยเบื้องต้นหรือระดับที่สูงกว่านั้นก็คือวิชาขนมไทยนะครับนักเรียนก็สามารถนำรายวิชาเหล่านี้ไปบูรณาการสร้างอาชีพสร้างงานนะครับและก็สร้างอนาคตของตัวเราเองนะครับสำหรับครูนะครับก็นำขนมมาเสนอให้นักเรียนนะครับเพื่อไปประกอบอาชีพกันต่อนะครับถ้ามีอะไรนะครับอาจจะได้ติดตามกันต่อนะครับใน EP ต่อๆไปนะครับ
1: ครับ
0: สำหรับครูเบียร์ครับนำเมนูนะครับทับทิมกรอบนะครับมรกตกรอบมานำเสนอนักเรียนในวันนี้นะครับในรายวิชาขนมไทยเบื้องต้นนะครับขอให้นักเรียนนำความรู้ในวันนี้นะครับนำไปต่อยอดและสร้างอาชีพในอนาคตนะครับสำหรับครูเบียร์ไปแล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับ EP หน้าสวัสดีครับ

ตอนการจับหรือวางงานในตำแหน่งถ้าตั้งเชื่อมขึ้น PF ใช้อุปกรณ์จับยึดโดยให้ปากท่อหันเข้าหาตัวผู้เชื่อมและแผ่นเหล็กอยู่ในแนวดิ่งมุมงานและมุมเดินลวดเชื่อมท่า PD ท่อต่อแผ่นตำแหน่ง6นาฬิกามุมงานและมุมเดินลวดเชื่อมท่า PD ท่อต่อแผ่นณ8นาฬิกามุมงานและมุมเดินลวดเชื่อมท่า PD ท่อต่อแผ่นณ10นาฬิกามุมงานและมุมเดินลวดเชื่อมท่า PD ท่อต่อแผ่นณ12นาฬิกามุมงานและมุมเดินลวดเชื่อมท่า PD ท่อต่อแผ่นณ4นาฬิกาขึ้นด้านขวามือมุมงานและมุมเดินลวดเชื่อมท่า PD ท่อต่อแผ่นณ2นาฬิกาขึ้นด้านขวามือมุมงานและมุมเดินลวดเชื่อมท่า PD ท่อต่อแผ่นณ12นาฬิกาขึ้นด้านขวามือขั้นตอนการเจียร์ก่อนการเชื่อมท่อต่อเพจท่า PF

ชื่อมถ้าตั้งท่อต่อเพจเชื่อมขึ้น PF root path แนวที่1

0: ังด้วย
1: ตัวทีท่าตั้งเชื่อมขึ้น PF ต่อลวดณ3นาฬิกา

0: จบณ8นาฬิกา
1: ต่อพวด
0: ลวดถ้าตั้งเชื่อมขึ้น PF ท่อต่อเพจจาก8นาฬิกาถึง10นาฬิกาแนวแคปพาร์ท

่อลวดถ้าตั้งเชื่อมขึ้นถ้า PF ท่อต่อเพจจาก10 นาฬิกาถึง 12 นาฬิกา

ต่อแนวแคปพาร์ทถ้าตั้งเชื่อมขึ้นจาก6 นาฬิกาถึง4 นาฬิกาฝั่งขวามือ

ต่อแนวแท็บพาร์ทถ้าตั้งเชื่อมขึ้นท่อต่อเพจจาก4 นาฬิกาถึง2 นาฬิกาด้านขวามือ

แนวท่าตั้งเชื่อมขึ้นท่อต่อเพจ PF แนวแคปปิ้งพาร์ทจาก2 นาฬิกาถึง 12 นาฬิกา

จุดจบขั้นตอนการทำความสะอาดชิ้นงานเชื่อมท่อต่อเพจท่า PF ใช้แปรงลวดล้อแปรงขัดและสกัดขจัดสะเก็ดเม็ดโลหะ

0: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
1: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคกัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสี

น้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโปเรเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเข้ากับท่อที่เป็น

0: ทางด้านแรงดันต่ำนะครับ
1: ทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟต์นะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคกัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคกัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคกัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคกัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกจสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกจนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกจนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกจนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสุญญากาศที่30นิ้วประหลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสุญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสุญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสุญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนนักศึกษานะครับแล้วก็ท่านผู้ชมทางบ้านนะครับที่รับชมรายการเพื่อการศึกษาในวันนี้นะครับมาพบกับผมนะครับคุณครูประกิตธรรมนิทัศนานะครับในรายวิชางานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นนะครับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพนะครับพุทธศักราช2562นะครับประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมนะครับสาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์นะครับยังจำรหัสกันได้อยู่ไหมฮะเนี่ยก่อนที่เราจะไปเรียนกันนะฮะก็ตรวจสอบรหัสวิชาก่อนนะครับนะว่าตรงกันหรือเปล่านะครับซึ่งรหัสก็คือ20100นะครับขีด1005นะครับย้ำอีกครั้งเลยฮะ20100ขีด1005นะครับสำหรับวันนี้นะครับในรายวิชานี้นะฮะนะครับงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์นะครับเราก็มาถึงตอนเกี่ยวกับวงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นนะครับหรือที่เราเรียกว่าเบสิกนะครับอิเล็กทรอนิกส์เซอร์กิตนะครับก็คือวงจรอิเล็กทรอนิกส์นั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูรูปภาพก่อนเลยนะครับว่ารูปภาพที่นักเรียนได้เห็นดังต่อไปนี้นะฮะมันคือรูปอะไรนะครับอย่างคุ้นๆกันไหมครับในตอนก่อนๆ นะครับมีอุปกรณ์มากมายเลยทีเดียวนะครับมีเครื่องมือวัดด้วยนะครับเป็นไงบ้างครับ

ภาพต่อไปครับจากอุปกรณ์เมื่อสักครู่นี้นะฮะเราก็จะได้มาเห็นนะฮะในวิชานี้นะครับซึ่งจะเกี่ยวเนื่องกับวิชาเขียนแบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ด้วยนะครับมีสัญลักษณ์นะครับแล้วก็ที่สำคัญคือลายวงจรนะฮะลายวงจรที่เราได้เห็นนะครับใช่ไหมครับลายวงจรนะครับนะให้เรารู้ถึงตำแหน่งนะครับในการวางอุปกรณ์ต่างๆนะครับในวันนี้นะครับนะครับอุปกรณ์ที่อยู่ในเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับที่เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์นะฮะก็จะประกอบไปด้วยวงจรลักษณะแบบนี้นะครับเป็นไงไหมครับคุ้นไหมครับดูรูปต่อไปนะครับเห็นแล้วใช่ไหมฮะนะครับลักษณะนะฮะเป็นแผ่นนะครับสี่เหลี่ยมนะฮะแล้วก็มีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับประกอบอยู่นะครับประกอบอยู่ทางด้านบนนะครับใครพอทราบบ้างฮะว่าเป็นวงจรอะไรครับนะครับมีแรงดันด้วยนะครับนะบวกลบนะครับ12โวลต์นะครับแล้วก็มีจุดเอาท์พุตนะครับนะแบบนี้เราเรียกว่าชุดคิดนะฮะชุดคิดมีอุปกรณ์นะครับทั้ง R นะครับทั้งตัว C นะครับแล้วก็มีอุปกรณ์ที่เป็น R แบบปรับค่าได้นะครับนะมี LED นะครับมีอุปกรณ์ที่เราได้เรียนกันไปแล้วนะครับในตอนก่อนๆ นะครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับสาระการเรียนรู้นะครับเกี่ยวกับงานอิเล็กทรอนิกส์และวงจรนะฮะซึ่งเราจะต้องเรียนเป็นเรื่องสำคัญเลยนะครับนะเป็นเรื่องสำคัญเลยก็คือแผ่นวงจรนะครับแล้วก็การประกอบวงจรนะครับเบื้องต้นนะครับว่าต้องเตรียมอะไรกันบ้างนะครับในเรื่องที่สองก็คือนะครับก็คือแผ่นวงจรนะครับแล้วก็การสร้างลายวงจรนั่นเองนะครับก่อนที่เราจะนำอุปกรณ์ต่างๆนะครับไปประกอบลงบนวงจรได้นั้นก็จะต้องสร้างลายพิมพ์ก่อนนะครับหรือวงจรพิมพ์นะครับการสร้างลวดลายที่อยู่บนแผ่นปริ้นนะครับแบบนั้นนะครับแล้วในข้อที่3นะครับก็คือการสร้างลายวงจรพิมพ์แบบง่ายนะครับแบบง่ายๆนะครับเบื้องต้นนะครับสามารถเขียนเองก็ได้นะครับหรือจะใช้เทคนิควิธีการนะครับในการสำเนานะครับหรือนะครับลอกลายก็ได้นะครับมีหลายขั้นตอนหลายวิธีนะครับในวันนี้นะครับในส่วนสาระการเรียนรู้นะฮะสิ่งที่ต้องนำมาใช้นะฮะก็คือพวกอุปกรณ์ต่างๆนะครับที่ใช้ในการประกอบวงจรได้แก่หัวแร้งบัดกรีนะครับตะกั่วบัดกรีนะครับแล้วก็เครื่องดูดตะกั่วนะครับสามประเภทนี้ก็จะอธิบายให้ฟังอีกทีนะมีหน้าที่ใช้ในการทำอะไรบ้างนะครับนะมีหัวแร้งนะครับมีตะกั่วบัดกีแล้วก็เครื่องดูดตะกั่วบัดกีนะครับสำหรับสาระการเรียนรู้นะฮะในส่วนของเมื่อเราเรียนรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ในการบัดกีไปแล้วนะฮะเราก็ต้องทราบถึงเทคนิคการบัดกีอุปกรณ์นะครับวงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นว่าเป็นวงจรประเภทไหนนะครับสำคัญเลยคือเทคนิคการบัดกีนะครับนะก็จะมีตัวอย่างมีรูปภาพให้ดูนะครับแล้วก็วงจรเบื้องต้นนะครับเป็นวงจรประเภทไหนเราเห็นน่าจะเข้าใจได้ง่ายๆนะครับแบบนี้จุดประสงค์ครับสำหรับการเรียนในวันนี้นะครับคือจะต้องบอกความหมายนะครับของอิเล็กทรอนิกส์นะครับของวงจรอิเล็กทรอนิกส์ได้นะครับอธิบายลักษณะของแผ่นวงจรได้นะครับว่ามีกี่แบบนะครับการสร้างแบบลวดลายลงบนแผ่นปริ้นนะครับหรือแผ่นวงจรนะครับแล้วก็อธิบายขั้นตอนการสร้างลายวงจรแบบง่ายได้นะครับแบบนี้นะครับก็คือขั้นตอนในการทำนั่นเองนะครับจุดประสงค์ในวันนี้นะครับแล้วก็ยังมีจุดประสงค์อีกแบบนึงก็คือให้สามารถเขียนนะครับลายวงจรพิมพ์บนแผ่นวงจรพิมพ์ได้นะครับบอกถึงส่วนประกอบนะครับในการบัดกีว่าต้องใช้อุปกรณ์อะไรบ้างนะครับแล้วที่สำคัญก็คือบอกประโยชน์ของเครื่องดูดตะกั่วนะครับในการบัดกีได้เพราะฉะนั้นเมื่ออาจจะมีการที่เติมตะกั่วมากเกินไปหรือมีการบัดกีที่ผิดจุดนะครับก็สามารถแก้ไขได้นะครับในการบัดกีนะครับสมรรถนะในการเรียนรู้นะฮะหรือความสามารถที่เราจะต้องมีนะครับก็คือบอกส่วนประกอบของอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องนะครับกับการสร้างวงจรอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างถูกต้องนะครับครบถ้วนนะครับอธิบายถึงขั้นตอนในการสร้างลายวงจรนะครับการบัดกีนะครับเป็นขั้นตอนเป็นลำดับนะครับอย่างสมบูรณ์นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องรู้ไว้ก่อนว่าขั้นตอนแรกทำอะไรขั้นตอนที่สองทำอะไรนะครับในการสร้างลายวงจรนะครับแล้วก็การบัดกีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ลงบนแผ่นวงจรด้วยนะครับนี่เป็นส่วนสำคัญนะครับ

นะนักเรียนจะต้องนะครับเลือกเครื่องมือและอุปกรณ์ได้อย่างถูกต้องนะครับการลงตัวอุปกรณ์นะครับอิเล็กทรอนิกส์ลงบนแผ่นวงจรนะครับแล้วก็บัตรกรีตามลำดับนะครับจากนั้นตรวจสอบนะครับว่ามันมีการช็อตไหมมันมีปัญหาบนไลน์ไหมนะครับหรือขั้นตอนในการทำเนี่ยนะครับเกิดการผิดพลาดไหมนะครับก็ตรวจสอบนะครับจากนั้นก็ถ้ามีข้อผิดพลาดก็จะให้ทำการแก้ไขนะครับแล้วหลังจากนั้นก็นักเรียนก็ตรวจสอบนะครับแล้วก็ทำการจ่ายไฟแล้วก็ทดลองทดสอบนะครับกับแผ่นวงจรนะครับสำหรับเรียนรู้อีกข้อนึงนะครับก็คือสร้างวงจรนะครับชนิดต่างๆนะครับเราก็ต้องเรียนรู้เรื่องของวงจรก่อนที่จะนำไปใช้นะครับงานอย่างคุ้มค่านะครับแล้วที่สำคัญคือต้องเป็นไปตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยนะครับนี่เป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าเราเลือกวงจรที่มีความเหมาะสมนะครับนะบางครั้งเราเลือกที่มันไม่เหมาะนะครับไม่เหมาะหรือมีคุณสมบัติสูงเกินไปนะครับใช้งานได้นิดเดียวก็คือไม่คุ้มค่านั่นเองนะครับเราก็ต้องเลือกให้เหมาะนะครับเลือกให้เหมาะกับทั้งแรงดันทั้งอุปกรณ์ทั้งเครื่องมือนะครับแล้วก็วิธีการใช้นะครับให้เหมาะสมนะครับในการทำงานนะครับของงานแต่ละประเภทนะครับเตรียมพร้อมนะครับนักเรียนนะครับเตรียมตัวสแกน QR code ให้ลำดับต่อไปนะครับได้แล้วนะครับให้นักเรียนเริ่มทำการสแกน QR code ครับแล้วก็ทำแบบทดสอบนะครับของนักเรียนก่อนนะครับได้หรือยังครับเป็นยังไงบ้างครับได้แล้วนะครับเมื่อได้เรียบร้อยแล้วนะครับนักเรียนนะครับก็นักเรียนได้ทำแบบทดสอบนะครับกันอาจจะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในระหว่างนี้นะครับก็ขอให้นักเรียนนะครับได้เตรียมตัวนะครับเดี๋ยวเราจะไปเข้าสู่เรื่องนะครับในการนะครับสร้างวงจรนะครับทำลายวงจรนะครับแล้วก็รวมถึงเครื่องมือในการใช้ด้วยนะครับนะครับงานนี้เป็นงานอิเล็กทรอนิกส์นะครับแล้วก็วงจรบอกเลยว่ามันต้องมีส่วนประกอบของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แน่นอนนะครับในครั้งนี้นะครับอิเล็กทรอนิกส์และวงจรครับต้องพูดถึงนะฮะเรื่องแรกเลยก็คืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับเป็นอุปกรณ์ที่ผลิตขึ้นนะครับจากสารกึ่งตัวนำซึ่งครูได้เคยอธิบายไว้ครั้งหนึ่งนะฮะเรื่องเกี่ยวกับอุปกรณ์นะครับซึ่งมีคุณสมบัติเฉพาะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับหน้าที่ของตัวต้านทานนะฮะตัวเก็บประจุนะครับนะตัวเหนี่ยวนำนะครับหรืออุปกรณ์อื่นๆนะฮะอย่างเช่นไอวงจร IC นะครับหรือเราเรียกสั้นๆว่า IC นะฮะก็คือรวมอุปกรณ์หลายๆอย่างเข้ามาด้วยกันนะครับเมื่อนำมาประกอบรวมกันก็จะได้อุปกรณ์นะครับหรือวงจรที่เราเรียกว่าวงจรอยู่ในรูป2แบบนะอยู่ในรูปวงจรไฟฟ้าอย่างแรกนะครับนะวงจรไฟฟ้าก็จะมีอุปกรณ์ที่ควบคุมนะครับงานไฟฟ้าต่างๆนะครับเราเรียกว่าอิเล็กทริกเซอร์กิตนะครับและอีกส่วนหนึ่งคือเราเรียกว่าวงจรอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งประกอบไปด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับหรือเราเรียกว่าอิเล็กทรอนิกส์เซอร์กิตนะครับแบบนี้แต่ส่วนใหญ่เครื่องใช้ไฟฟ้านะฮะที่มีแผ่นวงจรนะครับก็จะเป็นงานส่วนมากก็จะเป็นงานของอิเล็กทรอนิกส์เซอร์กิตเป็นส่วนใหญ่นะครับวงจรอิเล็กทรอนิกส์ครับนะครับนิยมนะครับประกอบนะครับหรือสร้างบนแผ่นวงจรพิมพ์นะครับบนแผ่นวงจรพิมพ์หรือครูเรียกสั้นๆว่าแผ่นปิ้นนะครับแผ่นปิ้นนะครับที่นักเรียนหลายคนได้รู้จักกันนะแผ่นปิ้นนะครับมีลักษณะขนาดหลากหลายมากนะครับรูปแบบมากมายเลยนะครับเครื่องมือหรืออุปกรณ์หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆที่มีแผ่นวงจรนะฮะแบบนั้นนะครับก็จะเป็นงานอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเลยนะครับนะก็คือ Print Circuit Board นะครับเรียกสั้นๆว่าแผ่น PCB นะครับแผ่น PCB เพื่อทำให้การเดินสายหรือวงจรต่างๆเนี่ยมีขนาดเล็กลงยิ่งในปัจจุบันนั้นมีขนาดเล็กลงมากนะครับนะเราใช้งานในส่วนของ SMD นะครับหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีขนาดเล็กมากนะครับกระทัดรัดพกพาง่ายนะครับใช้ง่ายนะครับแล้วก็มีคุณภาพที่สูงนะครับการบำรุงรักษาก็จะง่ายนะครับนะถ้าเสียหายหรืออะไรเนี่ยก็สามารถถอดเปลี่ยนประกอบถอดเปลี่ยนได้แล้วการตรวจซ่อมง่ายมากนะครับในยุคปัจจุบันนะครับเราไม่ต้องมาเปลี่ยนทีละส่วนแล้วนะครับเราสามารถเปลี่ยนยกชิ้นได้เลยนะครับแบบนี้นี่ครับก็คือการวางอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับบน
ลงบนแผ่นวงจรพิมพ์นะครับเราก็จะเห็นอุปกรณ์ที่เราได้เรียนไปแล้วนะครับนะมีค่าความต้านทานนะฮะตัวต้านทานนะครับแล้วก็มีตัวต้านทานแบบปรับค่าได้มีตัว C นะครับมีตัว IC นะครับนะประกอบอยู่มีตัว C ตัวใหญ่เลยแบบ electrolyte นะครับแล้วก็มีไดโอดบิดนะอยู่ทางด้านล่างนะฮะตัวเป็นสี่เหลี่ยมนะครับนะมีบวกลบอยู่ตรงนั้นนะฮะมีค่าบอกอยู่นะครับตัวใหญ่หน่อยนะครับก็จะประกอบลงบนแผ่นวงจรแบบนี้นะครับส่วนสีนะครับที่นักเรียนได้เห็นอาจจะเป็นสีเขียวบ้างสีน้ำเงินบ้างสีแดงบ้างนะครับสีเหลืองบ้างก็ขึ้นอยู่กับบริษัทผู้ผลิตนะครับในการผลิตแผ่นวงจรนะครับสำหรับผู้ผลิตเนี่ยก็จะรับสั่งมาจากผู้ที่ต้องการนะฮะหรือผู้บริโภคนั่นเองว่าต้องการแบบไหนนะครับนะจากต้นทางนะครับก็ผลิตตามต้องการแล้วก็สกรีนนะครับจุดและตำแหน่งนะครับในส่วนของการลงอุปกรณ์นะครับจากนั้นเมื่อนำไปลงอุปกรณ์เสร็จปุ๊บอุปกรณ์เนี่ยก็ต้องลงได้พอดีนะฮะออกแบบโดยนะครับงานวงจรนะครับแล้วก็งานคอมพิวเตอร์นะครับเป็นหลักนะครับเป็นการเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์นะครับถ้าเป็นลักษณะบอร์ดแบบนี้นะครับแผ่นวงจรพิมพ์ครับแล้วก็การสร้างลายวงจรนะครับเดี๋ยวนักเรียนมาดูกันนะครับนะครับแผ่นวงจรพิมพ์ครับเป็นแผ่นฉนวนนะฮะที่สร้างขึ้นมานะครับมีวัสดุที่หลากหลายเลยนะฮะครูยกตัวอย่างอยู่2ประเภทละกันนะครับแบบแรกก็คือแบบอีฟ็อกซี่เรซินนะครับเป็นแบบเรซินนะครับทำเป็นแผ่นบางเลยนะฮะแผ่นบางนะครับสามารถตัดได้นะฮะใช้เลื่อยตัดได้นะครับหรือใช้ของที่มีคมอย่างเช่นคัตเตอร์นะกรีดนะครับแล้วก็แบ่งออกได้นะครับบางส่วนแต่ว่าต้องแบ่งดีๆนะครับถ้าแบ่งไม่ดีก็จะหักแล้วก็จะไปกินเนื้อบริเวณส่วนอื่นนะครับก็จะทำให้เราเสียพื้นที่ไปนะครับหรืออีกแบบนึงนะครับก็คืออีฟ็อกซี่ไฟเบอร์กาสนะครับทำจากไฟเบอร์กาสนะครับแบบนี้นี่แค่ตัวอย่างนะฮะอาจจะมีประเภทอื่นๆอีกนะครับแล้วก็ยกตัวอย่าง2ประเภทนี้นะครับส่วนการสร้างลายวงจรพิมพ์นะครับก็จะส่งผลต่อประสิทธิภาพของวงจรนะครับนะในยุคปัจจุบันลายวงจรเล็กมากนะครับเล็กมากบางทีรวมไปเป็นในชิปอยู่ตัวเดียวนะฮะแล้วก็ประสิทธิภาพของมันก็เริ่มสูงขึ้นสูงขึ้นนะครับอุปกรณ์ก็เริ่มน้อยลงน้อยลงนะครับทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ที่เราใช้ในงานอิเล็กทรอนิกส์มีขนาดที่เล็กลงนะครับกระทัดรัดนะครับนะแล้วก็มีความสมบูรณ์มากขึ้นนะครับเมื่อเนื้อที่น้อยลงไม่ต้องใช้พื้นที่เยอะนะครับเราก็สามารถบรรจุนะครับหรือ เพิ่มเติมอุปกรณ์ชนิดอื่นๆเข้าไปนะครับเป็นเขาเรียกออปชันหรือเข้าไปเป็นส่วนเสริมนะครับให้มีคุณภาพมากขึ้นนะครับส่วนการเขียนลายวงจรนั้นก็จะออกแบบได้2ส่วนนะฮะ1ออกแบบแบบแมนนวลหรือออกแบบแบบมือเขียนของเราเลยนะฮะเขียนแบบปกตินี่เลยอีกแบบนึงคือออกแบบผ่านทางคอมพิวเตอร์นะครับนะก็ต้องคำนึงถึงขนาดแล้วก็ลายของวงจรด้วยนะครับว่าเหมาะสมกับอุปกรณ์ที่จะนำไปลงบนแผ่นพิมพ์หรือไม่นะครับสำหรับการสร้างนะครับลายวงจรนะครับนะลงบนแผ่นวงจรนะครับเราควรจะปฏิบัติดังนี้นะครับเดี๋ยวครูต้องบอกทีละข้อนะครับกำหนดเป็นทีละข้อนะครับข้อแรกนะครับจะต้องกำหนดวงจรนะครับที่สร้างนะครับบนลายแผ่นวงจรนะครับกำหนดวงจรก่อนนะครับเราต้องมีการเขียนวงจรก่อนว่าเราจะต้องมีอุปกรณ์อะไรไปลงบ้างนะครับนะแล้วก็ลายเส้นต่างๆนะครับจะวางแบบไหนนะครับมีความกว้างความยาวขนาดไหนนะครับอย่างแรกเราต้องกำหนดก่อนนะครับคือต้องวัดขนาดของอุปกรณ์นะครับที่ใช้งานจริงทุกตัวนะครับนะเพราะเราจะลงอุปกรณ์เราต้องรู้นะบางคนออกแบบอุปกรณ์ใหญ่เกินไปลงบนแผ่นพิมพ์ไม่ได้นะครับบางคนออกแบบตัวเลขเกินไปนะครับใส่ไม่ได้แบบนี้เราต้องดูขนาดของจริงด้วยนะครับว่าเหมาะสมกับแผ่นพิมพ์หรือแผ่นวงจรของเราหรือไม่นะครับในข้อที่3ครับคือต้องกำหนดอุปกรณ์นะครับทุกตัวให้สามารถลงบนแผ่นวงจรพิมพ์ได้ย้ำเลยนะฮะมีความเกี่ยวข้องก็คือต้องกำหนดอุปกรณ์การกำหนดนี่หมายความว่าคือการวางอุปกรณ์นะครับให้มีการเชื่อมต่อกันนะครับทำงานตามวงจรที่กำหนดไว้นะครับให้มีการเชื่อมต่อกันเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีการเชื่อมต่อกันลายขาดหรือว่าช็อตกันก็จะทำให้เกิดความเสียหายของวงจรได้และที่สำคัญคืออุปกรณ์จะต้องลงบนแผ่นพิมพ์นั้นได้นะครับหรือแผ่นวงจรนั้นได้ถ้าลงไม่ได้ก็เท่ากับว่าเราทำแผ่นพิมพ์ไม่สำเร็จนะครับนะหรือออกแบบไม่ดีนะครับแบบนี้นะครับก็ทำให้อุปกรณ์ที่เราลงนะครับก็จะไม่เกิดความสวยงามไม่กระทัดรัด
นะครับหรือไม่เหมาะสมอาจจะเกิดอันตรายในการใช้งานได้เพราะฉะนั้น

เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับในการลงอุปกรณ์นะครับถ้าใครที่ออกแบบดีก็จะพอดีนะฮะกับแผ่นวงจรพอดีเลยนะครับนะครับและที่สำคัญก็คือข้อที่4นะฮะต้องกำหนดขนาดความกว้างนะครับและความยาวของแผ่นวงจรถามว่าทำไมเราต้องกำหนดความกว้างความยาวเพราะเราบอกแล้วว่าอุปกรณ์ที่นำไปลงนั้นจะต้องลงบนแผ่นวงจรนะครับเพื่อง่ายต่อการซ่อมแซมนะครับหรือง่ายต่อการประกอบนะครับบางทีเราต้องเอาไปลงกล่องอีกทีนึงนะครับอาจจะเป็นกล่องพลาสติกกล่องโลหะนะครับเพื่อป้องกันนะครับและสร้างความคงทนนะครับในการใช้งานแบบนี้นะครับก็จะต้องกำหนดขนาดความกว้างความยาวเพราะนอกจากที่แผ่นวงจรแล้วเรายังมีส่วนประกอบของอุปกรณ์อื่นๆอีกนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราทำแผ่นหรือขนาดที่กว้างเกินไปแต่อุปกรณ์นิดเดียวนะฮะเราก็จะไปกินเนื้อที่ในส่วนอื่นเครื่องไม้เครื่องมือหรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของเราที่เรานำมาใช้ก็จะมีขนาดใหญ่มากนะครับแต่ว่ามีวงจรนิดเดียวนะฮะก็จะทำให้เปลืองสิ้นเปลืองต้นทุนได้นะครับอย่างข้อที่5นะฮะก็คือต้องสร้างลายวงจรพิมพ์อย่างคร่าวๆก่อนนะฮะหรือพูดง่ายๆคือการสเก็ตก่อนนะครับว่าแบบนี้น่าจะใช้ได้ไหมไล่วงจรไปแล้วเกิดการช็อตไหมนะครับต้องสร้างลายวงจรพิมพ์คร่าวๆก่อนนะครับก็ต้องมีขนาดใกล้เคียงกับของจริงนะฮะหรือเท่ากับของจริงเลยนะครับถ้าจะให้ดีแบบนั้นเท่าของจริงเลยนะครับส่วนในข้อที่6นะฮะคือกำหนดนะครับขนาดของลายวงจรนะฮะแล้วก็การวางอุปกรณ์ให้เหมาะสมนะครับบางทีเบียดกันมากนะฮะอุปกรณ์ไปเบียดกันมากบางทีอุปกรณ์ห่างกันเกินไปนะครับหรือรูของลายวงจรนะฮะเวลาเราเจาะไปชิดกันเกินไปนะครับบางรูในการลงขาอุปกรณ์เนี่ยมันห่างกันเกินไปอุปกรณ์เราก็จะประกอบลงยากนะครับแล้วก็รูไม่สวยงามนะครับและที่สำคัญคือเกิดความอันตรายนะฮะต่อวงจรด้วยนะครับนะการจะทำลายวงจรก็ต้องออกแบบนะครับแล้วก็ดูด้วยว่าระยะห่างนะครับของแต่ของขาของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แต่ละตัวเนี่ยมีความกว้างเท่าไหร่นะครับนะเวลาเราไปเจาะลงบนแผ่น PCB แผ่นปริ้นนะครับแผ่นวงจรพิมพ์เนี่ยนะครับเราก็สามารถกะระยะก่อนนะครับอุปกรณ์ตัวจริงมาก่อนนะครับลองวางดูนะบางคนก็เจาะลงบนกระดาษจริงๆก่อนนะครับนะครับ7ครับตรวจสอบนะครับจุดรอยต่อนะครับของแต่ละวงจรพิมพ์แต่ละเส้นนะครับอันนี้ย้ำเลยว่าเป็นเส้นของวงจรเนี่ยนะครับเส้นของวงจรเนี่ยบางเส้นเนี่ยเล็กมากนะครับเล็กมากแบบเล็กมากนะใช้ปากกาเส้นเล็กนะครับที่เขียนนะฮะขีดไว้นะครับก็กัดลายวงจรได้ครับนะแต่ว่าในการเดินของไฟฟ้านะฮะบางอย่างนะครับใช้ไฟนิดเดียวครับบางอย่างใช้ไฟสูงถ้าเกิดความร้อนลายแผ่นวงจรอาจจะหลุดล่อนออกได้นะครับหรือขาดได้เพราะฉะนั้นเมื่อขาดแล้วเราก็ต้องทำการซ่อมแซมทำให้เราเสียเวลานะฮะเนื่องจากการออกแบบลายวงจรนั้นเส้นเล็กเกินไปบางทีออกแบบเส้นใหญ่เกินไปครับนะเนื้อที่เราใช้เยอะเกินทำให้เกิดความสิ้นเปลืองของแผ่นวงจรได้นะครับในข้อที่8ฮะก็คือบอกรายละเอียดสำคัญนะฮะว่าตรงไหนเป็นอุปกรณ์สำคัญตรงไหนไฟเข้าตรงไหนไฟออกนะครับตรงไหนเป็นสัญญาณเข้านะครับตรงไหนเป็นสัญญาณเอาท์พุตอินพุตนะครับแบบนี้นะครับเราต้องแยกแยะให้ออกก่อนนะครับส่วนนี้เป็นส่วนสำคัญนะครับนักเรียนก็ต้องดูด้วยตรงไหนเป็นจุดคอนเนคเตอร์ตรงไหนเป็นจุดที่เชื่อมนะครับนะตรงไหนเป็นจุดจัมป์นะครับหรือจุดให้ไฟข้ามไปอีกฝั่งนึงนะครับแบบนี้เราก็ต้องดูด้วยรายละเอียดสำคัญด้วยเผื่อบางทีเราลืมไปนะครับก็ต้องกลับมาดูแผ่นวงจรหรือวงจรที่เราสร้างขึ้นก่อนนะครับเป็นหลักก่อนนะครับมาดูชุดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ลายวงจรพิมพ์ที่สร้างไว้เรียบร้อยนะฮะแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูวงจรนะฮะสัญลักษณ์กันก่อนนะครับตัวนี้ก็คือ TDA นะฮะ 2030A นะครับนะครับมีทั้งหมด1 2 3 4 5นะฮะจริงๆแล้วก็มีประมาณ6ขาถ้าเรียงกันนะครับนะแต่ว่าในรายวงจรก็ใช้อยู่ประมาณ5ขาแบบนี้นะฮะนะครับประกอบไปด้วยนะครับตัว IC นะฮะมีลำโพงเห็นไหมครับนะครับแล้วก็มีตัวคาปาซิเตอร์นะครับมีตัวต้านทานนะครับประกอบอยู่ในวงจรนะครับแล้วสีแดงๆแล้วที่เราเห็นก็คือไดโอดนะฮะเบอร์1 N4001 นะฮะทนแรงดันได้โทษครับทนกระแสได้ประมาณ1แอมป์นะครับเบอร์1 N4001 เห็นไหมครับ
นะครับมี2ตัว D1 และ D2 นะครับแบบนี้นะครับเราก็ต้องไล่วงจรก่อนครับจากนั้นก็ไปทำการออกแบบนะครับเมื่อออกแบบเสร็จลงอุปกรณ์นักเรียนก็จะเห็นว่าชุดวงจรอิเล็กทรอนิกส์ก็จะประกอบไปด้วยอุปกรณ์ที่นักเรียนได้เห็นนะครับชุดวงจรอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือมี C แบบอิเล็กทรอไลซ์นะครับมีขั้วบวกขั้วลบนะฮะย้ำนะครับมีบวกมีลบเพราะนั้นใส่ให้ถูกต้องด้วยถ้าใส่กลับขั้วนะฮะสิ่งที่ครูเคยพูดไว้นะในเรื่องของตัวเก็บประจุนะฮะตัว C ถ้าใส่กลับขั้วนะฮะเกิดความร้อนภายในนะฮะเกิดการช็อตปิดภายใน C ก็จะระเบิดได้นะครับนะก็จะเป็นอันตรายต่อนักเรียนเลยนะครับแบบนี้นะครับยิ่งมีขนาดใหญ่ด้วยนะฮะก็ยิ่งต้องระมัดระวังด้วยนะครับมี IC ประกอบอยู่มั้ยเห็นมั้ยครับนะครับนะแบบนี้5ขาเลยนะฮะ1 2 3 4 5นะครับถ้ามีอีกแบบนึงก็จะเป็นแบบถ้าเราเรียกกันศัพท์ง่ายๆก็แบบตีนตะขาบแบบนั้นนะฮะมีซ็อกเก็ตใส่นะครับแบบนี้ก็5ขาไปเลยนะครับเหมือนเป็นวงจรขยายอีกทีนึงนะครับลักษณะแบบนี้มีสัญญาณเข้านะฮะอินนะครับสัญญาณเข้าอินแล้วก็สัญญาณนะครับไฟเข้านะครับมีสัญญาณเข้าแล้วก็มีไฟเข้า VS ข้างบนนะครับตามวงจรนี่คือลักษณะครับของแผ่นวงจรพิมพ์ครับนักเรียนจะเห็นได้ว่าถ้ากลับนะครับถ้ามองแบบนี้มองลักษณะลายทำไมไม่เหมือนกันนักเรียนต้องพลิกอีกด้านนึงนะครับพลิกกลับอีกด้านนึงนะครับเพราะแผ่นวงจรเนี่ยจะอยู่ทางด้านล่างนะฮะทางด้านล่างเอาไว้บัตรกรีนะครับส่วนทางด้านบนเนี่ยก็จะใส่ตัวอุปกรณ์นะครับเดี๋ยวขอย้อนกลับไปดูภาพเมื่อสักครู่นี้ก่อนนะฮะเห็นไหมครับชุดวงจรนะฮะฝั่งนี้จะไม่ใช่ลายทองแดงนะครับจะไม่ใช่ลายทองแดงจะเป็นฝั่งที่ลงอุปกรณ์ชุดวงจรอิเล็กทรอนิกส์นะครับจะเป็นฝั่งที่ลงอุปกรณ์แต่ทางด้านเป็นลายวงจรนะครับเราก็จะเห็นภาพนะฮะก็จะมีสัญลักษณ์นะครับการวางวงจรพิมพ์วางอุปกรณ์เนี่ยเราก็จะเห็นว่ามี C 2ตัวเห็นไหมครับมีไฟเข้านะครับมีสัญญาณออกนะเห็นไหมครับแบบนี้มีใส่ตัว IC เบอร์ IC นะระบุไว้เลยมีใส่ตัว C มีใส่ตัว R นะครับแบบนี้นะครับก็เวลาเจาะนะครับแผ่นวงจรก็ต้องเจาะตามจุดต่างๆนะครับแล้วที่สำคัญที่เรานักเรียนจะเห็นก็คือจุดกลมๆนะฮะตามมุมต่างๆทั้ง4มุมเห็นไหมครับบางนักเรียนบางคนเจาะเรียบร้อยลงอุปกรณ์เรียบร้อยครับสิ่งที่ตามมาปัญหาเกิดขึ้นคือไม่ได้เจาะตรงมุมไว้นะครับเพราะฉะนั้นต้องระวังด้วยนะครับเพราะมุมถ้าเป็นกล่องที่เป็นพลาสติกนะครับก็อาจจะไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นกล่องที่มีโลหะเพราะฉะนั้นเราลงไปจะต้องหาฉนวนมาหุ้มด้วยนะครับเพราะเราจะต้องใส่น็อตร้อยไว้ทั้ง4ด้านนะครับแบบนี้4ด้านเพื่อให้แผ่นวงจรยึดติดกับกล่องนะครับนะที่เราเอามาใช้นะครับแบบนี้นะครับเราคงไม่ใช้วงจรเปื่อยๆนะฮะอันนั้นดูน่ากลัวและอันตรายมากนะครับก็จะต้องประกอบลงกล่องแล้วก็4จุดนี้ก็คือจุดที่ร้อยน็อตลงไปนะฮะทั้งตัวผู้และตัวเมียนะครับแบบน็อตเกลียวปล่อยขนาดเล็กนะครับนะครับแบบนี้ส่วนจุดตรงมุมๆนะฮะสังเกตได้ว่าตรงมุมของลายวงจรแต่ละอันเนี่ยที่เราได้เห็นนะฮะวงจรพิมพ์เนี่ยก็จะสังเกตได้ว่าจะเป็นเขาจะทำเป็นมนๆกลมๆไว้นะครับถามว่าทำไมต้องทำแบบนี้ครับเวลาบัตรกรีเนี่ยนะครับตะกั่วจะโดนความร้อนและละลายเมื่อละลายเสร็จปุ๊บเนี่ยตรงหัวมุมเนี่ยก็จะเกิดการกระจายของตะกั่วนะครับการกระจายของตะกั่วเพราะฉะนั้นถ้าดีที่สุดก็คือกระจายเป็นรูปวงกลมนะครับแบบนี้นะครับก็นี่ถือว่าเป็นลายวงจรที่ดีนะครับแบบนี้นะครับนะมีจุดในการกระจายของตะกั่วนะครับเดี๋ยวจะอธิบายในส่วนวิธีการบัตรกรีด้วยกันนะครับเรามีตัวอย่างว่าแบบไหนดีแบบไหนไม่ดีนะครับการสร้างลายวงจรครับแบบง่ายๆเลยนะครับแบบง่ายๆเดี๋ยวเรามาดูกันว่าการสร้างลายวงจรแบบง่ายๆทำกันอย่างไรนะครับนะครับในวงจรอิเล็กทรอนิกส์ครับนะครับเราสามารถซื้อเรียกว่าชุดคิดนะครับมาฝึกมาลองประกอบได้ส่วนในชุดคิดเนี่ยมีอยู่อีก2แบบแบบที่ประกอบมาให้แล้วนะฮะนักเรียนก็จ่ายไฟแล้วก็ทดลองได้ส่วนอีกแบบนึงก็คือเขาให้แผ่นปริ้นมาแล้วก็ให้อุปกรณ์มานักเรียนก็จะต้องทำการนำอุปกรณ์มาลงนะครับเรียกว่าลงอุปกรณ์บนแผ่น PCB หรือแผ่นปริ้นนะครับนะให้เรียบร้อยจากนั้นก็ทำการหงายแผ่นปริ้นขึ้นมานะครับนะแล้วก็ทำการบัตรกรีนะครับซึ่งมีวงจรในอินเทอร์เน็ตมากมายเลยทีเดียวนะครับนะในหนังสือนะครับนะผู้ที่สนใจก็สามารถค้นคว้านะครับหามานะครับแล้วก็สามารถนำมาทำเองได้เลยนะครับ
นะสร้างลายเองก็ได้หรือออกแบบ

ออกแบบเองก็ได้นะครับซึ่งเป็นไปตามหลักวิศวกรรมในการวิศวกรรมวงจรอิเล็กทรอนิกส์นะครับแบบนี้นะครับแผ่นวงจรพิมพ์พวกนี้ก็จะทำหน้าที่นะครับรองรับอุปกรณ์นะครับได้ด้วยนะครับแล้วก็เป็นเหมือนสะพานเดินไฟนะครับซึ่งเราไม่ต้องไปมัวเดินสายต่อไปต่อมานะครับแบบนี้บนแผ่นวงจรนี้ก็จะใช้งานได้เลยนะครับลำดับขั้นตอนนะครับขั้นแรกนะครับเราต้องเตรียมอุปกรณ์ก่อนนะครับนะเตรียมอุปกรณ์ก่อนประกอบไปด้วยนะครับแผ่นวงจรพิมพ์นะครับแผ่นวงจรพิมพ์นะครับด้านหนึ่งนักเรียนก็สามารถเขียนได้นะครับเขียนได้นะครับนะครับใครเป็นเจ้าของหรือเขียนเป็นลายอีกฝั่งหนึ่งก็ได้นะครับเมื่อกัดพิมพ์เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะสามารถส่องกับแสงไฟแล้วก็จะมองทะลุได้นะครับนะถ้าเป็นแผ่นพิมพ์บางชนิดนะฮะที่มีความบางนะครับนะแล้วก็อย่างที่สองคือเราต้องเตรียมกระดาษครับถ่ายเอกสารได้นะครับซึ่งครูย้ำว่ากระดาษถ่ายเอกสารเนี่ยย้ำเลยนะครับบางคนใช้เครื่องพิมพ์นะครับนะเครื่องพิมพ์มีอยู่สองประเภทนะที่ครูเห็นพวกเราใช้กันอยู่นะครับหนึ่งแบบที่เป็นหมึกพ่นนะครับแล้วแบบที่เป็นผงหมึกนะครับพ่นแล้วก็อบด้วยความร้อนนะครับต้องใช้แบบที่อบด้วยความร้อนนะฮะที่มีคาร์บอนอยู่นะครับแบบนั้นนะครับถึงจะนำมาใช้กับแผ่นวงจรเราได้นะครับส่วนอีกอย่างหนึ่งคือถ้าเราไม่ใช้ผงคาร์บอนนะครับเคลือบด้วยความร้อนเนี่ยนะครับก็เราก็จะใช้ปากกาเคมีนะครับกันน้ำนะครับหรือปากกาเขียนแผ่นใสกันน้ำนั่นเองก็ได้นะครับแต่ถ้าให้ง่ายๆเลยนะฮะครูไม่เอ่ยยี่ห้อแล้วกันนะครับให้ง่ายๆเลยให้นักเรียนดูที่ปากกาว่าปากกาชนิดนั้นเขียนคำว่าเปอร์มาเนนต์นะครับเปอร์มาเนนต์นะครับแปลว่าถาวรนะเขียนแล้วลบออกไม่ใช่ไวท์บอร์ดนะครับถ้าเขียนไปบนกระดานไวท์บอร์ดที่คุณครูใช้สอนนะครับหรือใช้อธิบายเนี่ยแล้วใช้ผ้าลบได้ทันทีแบบนี้นะครับหมายความว่าแบบนั้นไม่ถาวรนะครับปากกาที่เขียนจะต้องเขียนแบบติดแน่นคงทนนะครับโดนน้ำแล้วไม่ลบนะครับต้องใช้สารเคมีบางชนิดในการลบนะครับแบบนี้นะครับก็สามารถเลือกได้ซึ่งมีขนาดไซส์แตกต่างกันนะครับขนาด 1.0 นะครับขนาด 0.5 ขนาด 0.1 นะครับแล้วแต่เส้นที่เราจะใช้นะครับมีหลายประเภทแต่ส่วนใหญ่ก็ประมาณ 0.5 จนถึง 1.0นะครับอาจจะมีที่ใหญ่กว่านั้นนะครับอาจจะมีที่ใหญ่กว่านั้นนักเรียนก็สามารถนำมาใช้ได้นะครับนะยิ่งเขียนซ้ำหลายครั้งมันก็จะยิ่งแน่นมากขึ้นนะฮะยิ่งติดเกาะมากขึ้นนะครับแต่ระวังด้วยว่ามันเลอะนะฮะถ้าเขียนเส้นไม่คมนะครับวางไม่ดีนะครับเส้นของนักเรียนที่นักเรียนเขียนไปบนวงจรเนี่ยมันจะเลอะนะฮะเราก็จะต้องทำการลบออกนะครับนะครับเตารีดนะฮะต้องเตรียมเตารีดนะครับบางทีเราต้องเมื่อเราใช้แผ่นใสนะฮะบางทีแผ่นใสที่ถ่ายเอกสารเคลือบผงคาร์บอนแล้วเราต้องมากลับอีกทีนึงแล้วก็ใช้ผ้ารองแล้วก็รีดอีกทีนึงนะครับเพื่อให้ผงคาร์บอนเนี่ยหลุดไปเกาะบนแผ่นทองแดงนะฮะหรือแผ่น PCB บอร์ดนะครับแบบนี้นะครับแผ่นย้ายขัดนะฮะหรือที่เราเรียกว่าแผ่นสก็อตไบท์นะสก็อตไบท์นี่เป็นยี่ห้อเลยนะครับนะแต่ว่าแผ่นอย่างอื่นก็ได้นะที่สามารถขัดได้นะครับนะก็อย่าไปใช้ฝอยเหล็กนะฮะแบบนั้นนะครับใช้เป็นแบบเป็นพลาสติกนะครับหรือใยสังเคราะห์แทนนะฮะผงซักฟอกนะฮะในการล้างนะครับแล้วก็น้ำยากัดทองแดงนะครับนะหรือเราเรียกว่ากดกัดปิ้นนะครับนะกดจริงๆแล้วกดแบบนี้ก็คือกดนะครับเฟอริกคลอไรด์นะครับเฟอริกคลอไรด์เพราะฉะนั้นนักเรียนระวังนะครับถ้าเมื่อเปื้อนเสื้อผ้านะฮะหรือสถานที่ที่เราเอาไปกัดปิ้นเนี่ยนะครับเราควรจะมีภาชนะในการใส่ด้วยนะครับภาชนะในการใส่ด้วยเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีภาชนะในการใส่แล้วเราไปทิ้งนะครับผิดที่เนี่ยคราบมันจะติดเลยนะครับนะติดฝังแน่นเลยนะฮะลบออกยากมากนะครับโดยที่ใครที่บางคนที่ใช้ห้องน้ำนะฮะแล้วก็ไปเทในอ่างล้างมือแบบนี้นะครับคราบไม่ลบออกยากมากเพราะฉะนั้นก็ต้องเก็บนะครับใส่ขวดไปนำไปทิ้งให้ถูกต้องนะครับนะนำไปกำจัดให้ถูกต้องนะครับและที่สำคัญนะครับคือทินเนอร์นะครับทินเนอร์นะครับทินเนอร์ที่นำไปใช้ในการลบนั่นเองนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อปากกาเคมีหรือผงคาร์บอนเนี่ยที่มันเลอะเทอะนะครับหรือติดผิดที่เนี่ยเราสามารถใช้ทินเนอร์นะฮะชุบสำลีหรือคันตันบัตรนะครับหรือสำลีพันก้านนะครับแบบนี้สามารถเช็ดออกได้นะครับใช้ผ้าก็ได้นะครับนะแล้วที่สำคัญอย่าลืมเตรียมภาชนะพลาสติกนะครับย้ำเลยว่า
ถึงเป็นกรดเฟอริกคลอไรด์ก็จริงนะครับแต่สามารถกัดกร่อนทองได้สลายได้เพราะฉะนั้นก็ต้องระวังด้วยนะครับนะก็มีภาชนะพลาสติกรองรับนะครับ1เป็นภาชนะที่สำหรับใส่กรดนะครับผสมน้ำให้เจือจางเล็กน้อยก็ได้นะครับหรือใครอยากได้เข้มข้นก็โดยตรงเลยนะครับ2คือภาชนะสำหรับล้างนะครับเป็นภาชนะใส่น้ำสำหรับล้างกรดเฟอริกคลอไรด์นี่นะครับนะแล้วก็อาจจะมีการขัดถูได้นะครับแบบง่ายๆนะครับเพื่อให้เกิดความสะอาดเพิ่มมากขึ้นนะครับนะครับนี่คือขั้นตอนนะฮะขั้นตอนนะครับเราใช้ใยพลาสติกนะครับนะหรือจะเรียกสกอตไบต์นั่นเองนะครับขัดบนแผ่นทองแดงนะฮะหรือแผ่นปิ้นเห็นไหมฮะอีกด้านจะเป็นแผ่นทองแดงแบบนี้นะฮะขัดให้มีความเงาเหตุผลเพราะว่าเวลาที่เราใช้มือไปจับสัมผัสเนี่ยแผ่นทองแดงเนี่ยนะครับตอนแรกๆที่เราซื้อมาใหม่ๆเลยเนี่ยนะครับแผ่นทองแดงชนิดนี้เนี่ยก็จะถูกห่อหุ้มด้วยพลาสติกมาก่อนไม่โดนอากาศนะครับพอเมื่อโดนอากาศโดนไขมันจากมือเรานะครับโดนคราบต่างๆคราบสกปรกต่างๆเนี่ยแผ่นทองแดงพวกนี้ก็จะเกิดปฏิกิริยานะครับออกซิเดชันกับอากาศบ้างนะครับก็ทำให้เกิดความหมองลงนะครับหรือเกิดริ้วรอยนะฮะจากการวางหรืออะไรก็แล้วแต่เราก็ต้องขัดให้เกิดความเงาก่อนที่เราจะลงลายนะครับวงจรนะครับแล้วก็ทำการนำไปกัดในกรดนะครับกรดกัดปิ้นแบบนั้นนะฮะก็ต้องเตรียมแผ่นวงจรให้เรียบร้อยก่อนให้พูดง่ายคือเตรียมให้สะอาดก่อนนะครับพร้อมใช้งานนะครับแบบนี้นะฮะนะครับเราก็เตรียมลายวงจรนะครับนำไปถ่ายเอกสารนะครับได้อยู่หลายประเภทนะฮะถ่ายลงบนแผ่นกระดาษเอกสารก็ได้หรือถ่ายลงบนแผ่นใสก็ได้นะครับแผ่นใสที่สำหรับถ่ายเอกสารนะครับนะนักเรียนอย่าเอาแผ่นใสที่ไม่ใช่ถ่ายเอกสารไปถ่ายนะครับนะมันละลายได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังด้วยเมื่อถ่ายเสร็จแล้วปุ๊บนะครับเราก็ตัดส่วนที่เป็นลายวงจรนะออกนะครับนะส่วนอื่นก็ไม่ต้องให้พอดีกับแผ่นวงจรของเรานะครับแล้วก็ทำการแนบนะครับแนบกับแผ่นวงจรนะฮะนำกระดาษนะครับถ่ายเอกสารนะฮะหรือแผ่นใสที่ถ่ายเอกสารนะครับมาวางนะครับเน้นเลยว่าบางคนวางผิดด้านครับนะวางผิดด้านนะครับไปวางด้านคาร์บอนนะครับไว้อีกทางนึงที่ไม่แนบกับแผ่นทองแดงนะรีดเข้าไปลายก็ไม่ติดนะครับเพราะฉะนั้นต้องวางด้านที่เป็นมีคาร์บอนนะครับมีคาร์บอนหรือมีความฝืดอยู่นะฮะวางแนบลงไปกับบนแผ่นทองแดงนะครับบนแผ่นวงจรพิมพ์นะครับจากนั้นก็ยึดให้เรียบร้อยนะฮะจะใช้เทปใสสก็อตเทปอะไรต่างๆนะฮะก็ขึ้นอยู่กับพื้นที่ของเรานะฮะหรืออุปกรณ์ของเราที่เรามีนะครับนะแล้วก็รีดด้วยความร้อนนะครับประมาณ45วินาทีประมาณ1นาทีก็ได้นะครับนะรีดด้วยความร้อนความร้อนก็จะถ่ายเทลงไปนะครับที่แผ่นวงจรนะครับที่แผ่นวงจรนะครับผ่านคาร์บอนที่เราได้เตรียมไว้นะครับก็คาร์บอนนั้นก็จะถ่ายทีผ่านความร้อนแล้วก็ลงไปเกาะกับแผ่นทองแดงนะครับนะเมื่อถ่ายเทความร้อนเรียบร้อยแล้วฮะเราก็นำไปล้างครับแบบนี้นะครับรีดเสร็จเรียบร้อยแล้วฮะแล้วก็นำไปล้างนะฮะแช่กระดาษแช่ในน้ำธรรมดาเลยครับปกตินะครับนะครับคาร์บอนที่ติดอยู่นะครับบนแผ่นวงจรก็จะเกาะกับลายทองแดงนะครับลายทองแดงนะครับกระดาษก็จะยุ่ยออกนะฮะค่อยๆล่อนออกนะครับแล้วก็ใช้มือถูเบาๆครับนะไม่ต้องถึงกับใช้สกอตไบต์หรือใช้วัสดุอื่นๆนะกลัวจะไม่ออกนะครับค่อยๆถูฮะถูจนหมดนะครับน้ำเปล่านะครับนะครับถูจนหมดก็จะเหลือแต่ลายวงจรไว้นะครับเราก็จะเห็นลักษณะแบบนี้ทีนี้เนี่ยลายวงจรบางทีกระดาษคาร์บอนหรือผงคาร์บอนที่มันไปเกาะเนี่ยบางทีมันมีจุดที่ไม่สมบูรณ์นะครับไม่สมบูรณ์อาจจะถ่ายเทความร้อนไม่ครบนะครับหรือว่าผงคาร์บอนน้อยไปนะครับก็จะสามารถใช้ปากกาที่ครูบอกไว้ว่าเป็นเปอร์มาเนนต์นะครับหรือปากกาที่เขียนแล้วลบไม่ออกนั่นแหละนะครับถาวรนะครับก็แต้มไปยังจุดที่มีปัญหานะฮะหรือว่าจุดที่เราจะแก้ไขนะครับตามนั้นเพิ่มเติมได้นะครับก่อนที่จะนำไปกัดปิ้นนะครับแบบนี้ก็ใช้ปากกาได้นะฮะมีทั้งเส้นเล็กเส้นใหญ่นะครับแล้วก็เลือกตามความเหมาะสมก่อนนะครับจากนั้นฮะให้นำแผ่นวงจรพิมพ์นะครับที่ตกแต่งเรียบร้อยแล้วนะครับไปแช่กรดนะครับทองแดงไว้นะครับนะหลายคนถามระยะเวลาเท่าไหร่ครับ
ก็กำหนดตายตัวไม่ตายตัวให้ดูว่ากัดทองแดงกัดทองแดงที่บนลายหมดหรือยังนะครับให้ลักษณะแบบนั้นถ้ามีความเข้มข้นสูงก็จะกัดลายทองแดงได้เร็วนะครับแต่ถ้ามีความเจือจางความเข้มข้นน้อยนะครับก็จะใช้ระยะเวลานานหน่อยนะครับแบบนี้นะครับแล้วเราก็ถ้าจะเร่งปฏิกิริยาเราก็ทำการเขย่านะเขย่านะครับช่วยนะครับให้มีการเคลื่อนที่นะครับของกรดกัดปิ้นนะครับในนี้นะครับนะครับเราก็จะเห็นได้ว่ามีลักษณะของกล่องพลาสติกนะฮะใส่น้ำกรดเอาไว้นะครับแบบนี้นะครับนักเรียนก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับนะตอนเขย่าก็อย่าระมัดระวังอย่าให้กระเด็นมากถ้ามีฝาปิดฝาครอบก็ควรจะประกอบลงไปด้วยนะครับปิดไว้ด้วยนะครับส่วนนี้ก็คือขั้นตอนในการนะครับล้างหมึกออกนะครับซึ่งการล้างหมึกเนี่ยนะครับเราจะเห็นได้ว่าเราจะใช้หมึกเนี่ยที่วางไว้เนี่ยนะครับมันจะเป็นสีดำนะครับจะเป็นสีดำวิธีการล้างง่ายๆเราก็ใช้ทินเนอร์ฮะเช็ดออกนะครับเช็ดออกเลยนะครับคราบหมึกต่างๆก็จะหลุดร่อนออกเรากัดเสร็จแล้วเราจะเห็นเลยว่าเป็นลายทองแดงเหลือไว้นะครับส่วนที่เราเขียนไว้ส่วนที่เราได้ระบายไว้เห็นไหมครับลายทองแดงก็ยังคงอยู่นะครับส่วนที่ไม่ได้ระบายไว้ทองแดงก็จะถูกกัดหายไปหมดเหลือแต่ลายวงจรไว้นะครับแล้วก็มีจุดกลมๆนะฮะนั่นคือส่วนที่เราจะต้องนำไปเจาะนะครับแล้วก็บัดกรีกับอุปกรณ์นะครับนี่เราก็จะได้ลายวงจรเรียบร้อยแล้วนะครับก็นำมาล้างเรียบร้อยแล้วก็เช็ดสีออกให้หมดนะครับจากนั้นเราก็ทำการนะฮะเจาะนะครับเจาะซึ่งเราจะต้องดูด้วยนะฮะวิธีการเจาะเนี่ยต้องดูจุดต่างๆว่าครบไหมนะครับและอย่างที่สองคือเมื่อนักเรียนเจาะเนี่ยนะครับบางคนใช้ดอกสว่านขนาดเล็กเกินนะครับซึ่งดอกสว่านในการเจาะเนี่ยนะครับมันมีขนาดเล็กมากบางคนใจร้อนฮะรีบเจาะนะครับเพราะฉะนั้นต้องใช้รอบนะครับในการเจาะเนี่ยต่ำนะครับแล้วค่อยๆเจาะนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อนักเรียนเร่งสปีดมากนะครับของสว่านเนี่ยแล้วรีบเจาะลงไปเนี่ยนะครับสว่านดอกสว่านควงแล้วจะหักได้นะครับบางคนใช้ดอกที่เล็กเกินนะครับทำให้ในการลงขาอุปกรณ์บางชนิดใหญ่นะครับนะเราก็ต้องดูด้วยว่าถ้าตรงนี้อุปกรณ์ขามันใหญ่นะครับขาลวดมันใหญ่ก็ให้ใช้ดอกสว่านที่มันเหมาะสมนะครับจากนั้นเมื่อเจาะเสร็จเรียบร้อยต้องย้ำเลยฮะเจาะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจึงทำการเคลือบด้วยน้ำยางสนนะครับเพื่อเคลือบผิวทองแดงเอาไว้นะครับไม่ให้เกิดการออกซิเดชันหรือให้เกิดคราบนะครับถ้าเราทิ้งไว้ก็จะเกิดคราบนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเคลือบเอาไว้นะครับเพื่อป้องกันแล้วก็ปกป้องนะครับหลายคนถามว่าถ้าเคลือบไปแล้วเราจะสามารถบัดกีให้มันติดได้หรอเวลาเราบัดกีแล้วน้ำยายางสนเนี่ยก็จะเริ่มเมื่อโดนความร้อนก็จะเริ่มละลายออกนะครับก็จะเปิดของผิวของทองแดงให้นะครับแบบนี้นะครับย้ำเลยนะครับอย่าลืมเจาะรูด้านริมนะฮะสี่ด้านนะครับเพื่อยึดน็อตด้วยนะครับนะครับแบบนี้ครับเดี๋ยวมาดูนะครับการบัดกรีนะครับเราต้องใช้หัวแร้งกันนะครับแบบนี้นะครับซึ่งหัวแร้งนะครับเราเรียกนะครับเป็นเครื่องมือที่สำคัญเลยนะครับนะในงานช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์นะครับเพื่อทำหน้าที่นะครับเชื่อมอุปกรณ์ทางด้านไฟฟ้านะครับแล้วก็อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะครับเข้าด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์หรือสายไฟนะครับซึ่งมีความสำคัญนะครับแล้วเราก็จะใช้ตะกั่วในการบัดกรีในการเชื่อมสายต่างๆหรืออุปกรณ์ต่างๆนะครับซึ่งเป็นที่นิยมใช้งานกันนะครับมานานแล้วนะครับมาดูอย่างแรกฮะหัวแร้งนะครับชนิดที่เราเรียกว่าอุณหภูมิคงที่นะฮะลักษณะเป็นแบบนี้อุณหภูมิก็จะคงที่ตลอดนะครับนะคงที่ตลอดนะครับแบบนี้เรียกแบบครูเรียกแบบปากกานะฮะนะครับจับเหมือนปากกานะครับอีกชนิดคือหัวแร้งชนิดที่ปรับอุณหภูมิได้นะครับสามารถปรับสเต็ประดับเร่งได้ผ่อนได้นะครับนะอุปกรณ์บางชนิดทนความร้อนสูงไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราเลือกอุณหภูมิที่เหมาะสมนะครับแล้วก็เลือกอุณหภูมิที่ไม่สูงมากบางอย่างต้องใช้อุณหภูมิสูงมากนะครับก็จะต้องเร่งอุปกรณ์แบบนี้นะใช้อุปกรณ์แบบนี้นะครับมีแท่นวางด้วยนะครับอุปกรณ์ต่อมาฮะเป็นหัวแร้งชนิดที่ใช้แก๊สครับเพราะฉะนั้นใช้แก๊สเนี่ยก็จะเกิดการเผาไหม้นะครับภายในเหมือนคล้ายๆกับลักษณะของไฟแช็กนะครับน
นะแบบนี้เมื่อเผาไหม้ภายในเราเหมาะในการพกพาครับแบบนี้เมื่อใช้แก๊สเรียบร้อยแล้วนะครับนะแล้วก็จะเกิดความร้อนที่ปลาย

นะฮะใช้บัตรกรีเหมือนกันนะครับแล้วอีกประเภทนึงคือหัวแร้งปืนนะครับแบบนี้นะครับซึ่งหัวแร้งปืนตอนนี้พัฒนามาหลายแบบมากเป็นไส้เซรามิกนะครับถ้าแบบในภาพที่เห็นนะครับก็จะมีความร้อนสูงนะครับก็จะใช้งานง่ายนะครับนะแบบนี้เป็นการเหนี่ยวนำของแม่เหล็กไฟฟ้านะครับของหม้อแปลงด้วยนะครับภายในนะครับมีหัวแร้งแล้วนะครับเราก็ต้องมีตะกั่วนะครับที่ใช้ในการบัดกีนะครับขาดไม่ได้เลยนะฮะมีหัวแร้งก็ต้องมีตะกั่วแน่นอนนะครับตะกั่วบัดกีนะครับนะเป็นวัสดุที่ทำการเชื่อมประสานต่อสายไฟนะครับขาอุปกรณ์นะครับของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับเข้ากับแผ่นวงจรนะครับต่อเชื่อมกันนะครับไม่ว่าจะเป็นสายไฟต่อสายไฟขาอุปกรณ์ของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับเข้ากับวงจรนะครับการต่อขาอุปกรณ์ต่างๆนะครับบนแผ่นวงจรพิมพ์เราต้องใช้ในตะกั่วในการช่วยเชื่อมต่อนะครับโดยใช้หัวแร้งให้ความร้อนเข้าไปที่ตะกั่วละลายนะครับตะกั่วละลายแล้วก็จะไปเชื่อมต่อกับขาอุปกรณ์นะครับซึ่งต้องประกอบไปด้วยดีบุกนะครับแล้วก็ตะกั่วหลายคนเข้าใจว่าเป็นตะกั่วเพียวๆล้วนๆเลยนะครับนะเพราะฉะนั้นเรามีดีบุกผสมเข้าไปด้วยนะครับมีอัตราส่วนบอกอยู่ด้วยนะครับตะกั่วบัดกีครับโครงสร้างภายในฮะนะครับเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนะเป็นม้วนๆนะฮะแบบนี้นะครับก็มีอัตราส่วนอยู่หลายประเภทนะครับนะเพราะฉะนั้นนักเรียนก็เลือกใช้ละกันนะครับมีทั้งเส้นเล็กเส้นใหญ่นะครับก็ใช้ให้เหมาะสมนะครับอย่านำตะกั่วบัดกีแบบนี้นะครับไปใช้แทนฟิวนะครับนะหลายคนบอกแบบนี้ใช้แทนฟิวได้ไหมครูบอกใช้ได้ครับแต่ว่าเมื่อมันหลอมละลายไปแล้วนะครับนะมันก็จะเกาะแน่นเป็นก้อนเลยนะครับนะเพราะฉะนั้นไม่แนะนำนะครับใช้แทนฟิวนะครับส่วนโครงสร้างภายในตะกั่วบัดกีครับเห็นไหมครับด้านในก็จะมีคล้ายๆน้ำยาที่อยู่ด้านในนะฮะช่วยในการนะครับนะแล้วก็มีส่วนผสมอย่างที่บอกนะครับนะดีบุกกับตะกั่วผสมกันนะครับแบบนี้นะเป็นเส้นนะอันนี้ตัดขวางให้ดูนะครับนะให้ดูภายในที่จริงเส้นเล็กมากนะครับแบบนี้โครงสร้างภายในนะครับเรามาดูอุปกรณ์ที่ช่วยฮะในการนำตะกั่วออกถ้าเราบัดกีไปแล้วนะครับมันไม่ได้ตามมาตรฐานหรือนะครับไม่ได้ตามที่เรากำหนดไว้นะฮะสามารถนำเครื่องดูดตะกั่วนะครับเป็นอุปกรณ์ที่ผลิตขึ้นมาเนี่ยเพื่ออำนวยความสะดวกนะครับในการนะครับแก้ไขนะครับในการบัดกีนะครับไม่ว่าจะเป็นวงจรอิเล็กทรอนิกส์หรือเราจะเปลี่ยนอุปกรณ์ตัวใหม่ลงไปนะครับในการซ่อมแซมปรับปรุงนะครับอุปกรณ์เดิมให้ใช้งานได้เราต้องมีเครื่องดูดตะกั่วนะครับนี่คืออุปกรณ์ที่เราเรียกว่าเครื่องดูดตะกั่วนะครับเด็กๆครูเรียกว่าที่ดูดตะกั่วนะครับนะแล้วก็มีการบัดกรีนะครับแบบนี้นะครับเราใช้มือซ้ายนะฮะถ้าใครถนัดนะครับแบบนี้มือขวาเราต้องใช้หัวแร้งนะครับในการให้ความร้อนลงไปนะฮะจากนั้นก็เราก็ใช้เครื่องดูดตะกั่วนะครับนะดูดตะกั่วออกมาโดยการมีปุ่มกดนะฮะใช้หัวนิ้วโป้งนะครับกดนะครับ1ครั้งนะฮะในการดูดออกนะครับแล้วก็กดทางด้านท้ายนะครับทางด้านท้ายลงมานะฮะมีสปริงอยู่นะครับกดให้สุดเลยนะครับเราจะมีเสียงดังกึกนะฮะแบบนั้นนะครับหลังจากนั้นเราก็จะทำการให้ความร้อนที่หัวแร้งให้ความร้อนที่ตะกั่วเข้าไปนะครับแล้วก็ดูดออกนะครับเพื่อเป็นการแก้ไขนะครับอุปกรณ์ตรงนั้นนะครับหรือจุดที่เราบัดกีหรือการถอดอุปกรณ์ที่เกิดความเสียหายนะครับนะแต่ถ้าไม่ใช้เครื่องดูดตะกั่วเราจะใช้เป็นที่ซับตะกั่วบัดกีก็ได้นะครับแบบนี้ที่ซับตะกั่วบัดกีก็ได้นะครับแบบนี้แล้วก็บัดกีลงไปเลยนะครับมาดูเทคนิคการบัดกรีนะครับซึ่งเทคนิคการบัดกรีเนี่ยนะครับไม่ยากนักนะครับให้นักเรียนก็ลองดูนะครับว่าเทคนิคการบัดกรีเนี่ยคือจริงๆแล้วเราต้องปฏิบัตินะครับวันนี้ครูแนะนำให้ดูแล้วกันนะว่าจะต้องบัดกรียังไงนะฮะซึ่งช่างแต่ละคนนะครับหรือบุคคลแต่ละคนก็มีวิธีการซึ่งแตกต่างกันนะครับแต่ว่าที่สำคัญคือเราจะต้องบัดกรีให้ถูกต้อง1ครับเตรียมอุปกรณ์ก่อนเลยครับนะครับเตรียมอุปกรณ์2ครับนักเรียนที่เห็นมีขาอุปกรณ์ยื่นออกมาใช่ไหมครับนะเราประกอบขาอุปกรณ์ลงบนแผ่นพิมพ์ก่อนครับแบบนี้นะครับเราเตรียมอุปกรณ์นะฮะเตรียมขาอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วนะครับได้ไหมครับ
ถ้าได้อุปกรณ์แล้วได้แผ่นปริ้นแล้วได้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีขายื่นออกมาแล้วนะครับให้ทำการเตรียมหัวแร้งให้ร้อนก่อนนะฮะนะครับที่สำคัญคือปลายหัวแร้งต้องสะอาดนะครับย้ำเลยว่าปลายหัวแร้งต้องสะอาดนะครับเมื่อสะอาดเสร็จแล้วนักเรียนก็ทำการนะครับใช้ปลายหัวแร้งนั้นนะครับไปสัมผัสที่ลายวงจรนะฮะติดกับขาอุปกรณ์แล้วจากนั้นเราใช้ตะกั่วเติมลงไปครับให้ละลายนะครับให้ละลายเราเรียกวิธีการแบบนี้ว่าการบัดกรีนะครับหลายคนก็อาจจะยังงงๆบัดกรีคืออะไรนะครับวิธีการคือนำหัวแร้งนะครับไปสัมผัสลายวงจรและขาอุปกรณ์นะครับให้เกิดความร้อนจากนั้นเติมตะกั่วนะครับนะลงไปนะครับไม่ใช่หยอดนะครับเติมลงไปนะครับเติมลงไปนะถ้าหยอดเราจะทำการเป็นหยดๆมันก็จะเป็นก้อนๆ นะครับนะเพราะฉะนั้นเติมลงไปพอเสร็จปุ๊บละลายนะครับพอตะกั่วละลายแล้วเราค่อยยกตะกั่วออกนะครับแล้วก็ยกหัวแร้งออกนะครับแบบนี้นี่คือขั้นตอนนะครับนะนี่คือวิธีการนะฮะบัดกรีลงไปนะครับแบบนี้พอละลายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเห็นไหมครับนะครับจากนั้นครับเมื่อละลายเมื่อตะกั่วละลายเรียบร้อยแล้วนะฮะบัดกรีเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ทำการตัดขาอุปกรณ์นะฮะเพราะฉะนั้นไม่ตัดขาอุปกรณ์ไม่ได้นะครับตัดขาอุปกรณ์เราก็จะเห็นได้ว่าทางด้านล่างก็จะไม่มีขาอุปกรณ์ยาวๆอีกแล้วนะครับแบบนี้นะครับนี่คือลักษณะนะครับดีก็จะเป็นเงาแล้วก็เป็นวงเต็มเลยนะฮะในรูปที่6นะครับวงเต็มเลยแต่ถ้าไม่ดีก็จะมีขาอุปกรณ์ซึ่งเป็นก้อนๆนะครับนะแล้วก็จะมีขาอุปกรณ์ยื่นมานะครับบางอันก็เกิดความคมนะครับแบบนี้แสดงว่าไม่ดีนะครับเรามาดูวงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นครับวงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นก็จะประกอบไปด้วยแหล่งจ่ายไฟตรงนะครับนะไฟแปลงไฟจากไฟกระแสสลับมาเป็นกระแสตรงนะครับวงจรหลีไฟนะครับนะวงจรทำงานด้วยแสงนะครับแล้วก็วงจรไฟกระพริบนะครับมาดูวงจรอย่างแรกนะฮะวงจรไฟตรงนะครับจริงๆแล้วส่วนตรงนี้ครูขอให้ดูเป็นเบื้องต้นก่อนนะครับนะจะมีอีกวิชาหนึ่งก็คือวิชาวงจรอิเล็กทรอนิกส์โดยตรงเลยนะครับนะเราก็จะมาระบุวิเคราะห์กันเลยทีเดียวนะถึงวิธีการสร้างนะครับนะมีไฟเข้านะครับนะมีฟิวที่ครูได้อธิบายนะฮะมีหม้อแปลงนะฮะแปลงไฟจากไฟกระแสสลับมาเป็นไฟกระแสสลับนะฮะหลายคนบอกมันเป็นไฟตรงได้เลยไหมครับยังนะครับกระแสสลับ220โวลต์ก่อนแล้วก็มาเป็นไฟกระแสสลับลดลงนะฮะนะครับลดลงเหลือ9โวลต์จากนั้นผ่านอุปกรณ์ที่เราเรียกว่าไดโอดนะครับถ้าเป็นไดโอด4ตัวนี้เราเรียกวงจรนี้ว่าแบบบริดนะครับนะแล้วก็ผ่านตัว C 1ตัวนะครับเพื่อทำการกรองกระแสนะครับให้ไฟคงที่นะครับจากนั้นเราก็จะได้เป็นไฟ DC หรือไฟกระแสตรงที่ใช้ในการชาร์จอุปกรณ์ต่างๆของเรานะครับอันนี้ก็คืออย่างง่ายนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ใช้วงจรแบบนี้นะครับแบบนี้เราก็จะเห็นได้ว่าเป็นไฟตรงนะครับที่ออกไปเข้าเป็นสลับออกเป็นไฟตรงนะครับนี่ลักษณะของวงจรก็จะเป็นแบบนี้ฮะมีหลักการง่ายๆแค่นี้เองนะครับมีไดโอด4ตัวนะฮะ C 1ตัวนะครับแล้วก็ลายวงจรนะครับต่อไปครับนะครับวงจรหลีไฟนะครับนะไฟเข้าเหมือนเดิมครับมีผ่านฟิวครับมีค่า VR1 นะฮะค่าความตัวต้านทานแบบปรับค่าได้นะครับเราใช้ไดแอคนะครับนะมี2ขาแล้วก็ไตรแอคในการควบคุมเฟสนะครับนะแล้วก็ต่อกับหลอดไส้นะครับซึ่งมีขนาด60วัตต์นะครับเน้นย้ำว่าเป็นหลอดไส้นะครับในการควบคุมไฟแบบนี้นะครับลักษณะวงจรเขาจะเป็นแบบนี้นะครับวงจรพิมพ์ลายวงจรทองแดงนิดเดียวเองเห็นไหมครับนะอุปกรณ์มีไม่เยอะนะครับนะตอนเราเขียนวงจรนี่เยอะมากนะครับแต่พอมาทำลายวงจรนิดเดียวเองนะครับแล้วก็ลงอุปกรณ์เพียงแค่ไม่กี่ตัวนะครับสามารถนำไปใช้ได้จริงนะครับแบบนี้นะครับส่วนวงจรต่อมาครับเป็นวงจรสวิตช์ทำงานด้วยแสงครับนะครับหรือที่เราเรียกว่า LDR นะครับวงกลมสีฟ้านะฮะด้าน LDR นะครับแบบนี้นะครับแสงเข้ามาก็จะมีค่าความต้านทานที่เปลี่ยนไปนะครับแสงมากแสงน้อยก็ขึ้นอยู่กับเรากำหนดนะครับค่า VIที่ VR1 นะครับมี LED กำหนดสถานะจากนั้นจะไปต่อนะฮะกับทรานซิสเตอร์นะครับ BC548 แบบนี้นะครับนะให้ลงครบวงจรแล้วจากนั้นก็มีไฟไปเลี้ยงที่รีเลย์นะครับ12โวลต์ทำการเหนี่ยวนำนะครับเป็นตอนนี้เป็น
normal closed นะครับหรือคือปกติปิดแต่ถ้าทำงานปุ๊บนะครับตัวรีเลย์จะตัดมาที่ normal open นะครับ NO นะครับก็จะทำให้ไฟนะครับครบวงจรก็จะสามารถเปิดปิดได้นะครับตามแสงนะครับแบบนี้นะครับส่วนนี้เป็นนอนนะครับบนลายทองแดงต่างๆนะครับเห็นไหมครับด้านซ้ายก็จะเป็นการลงอุปกรณ์ด้านขวาก็จะเป็นลายวงจรนะครับส่วนอีกอันคือวงจรไฟกระพริบครับเราเห็นเลยมี LED 2ดวงฮะจะกระพริบสลับกันนะครับนี่ก็คือลักษณะของวงจรนะครับนี่ก็คือลายวงจรนะฮะมีลายวงจรจริงๆมีการลงอุปกรณ์แล้วก็ลายวงจรสามารถเราไปทำไฟกระพริบได้นะครับนะจะเอาไปใช้งานนะครับแบบไหนแล้วก็ต้องขึ้นอยู่กับลักษณะงานของเรานะครับจะไปใช้เกี่ยวกับอะไรเราก็ออกแบบนะครับมาสรุปกันหน่อยครับนะครับวันนี้นะฮะสิ่งที่เราเรียนไปคืออิเล็กทรอนิกส์และวงจรนะฮะวงจรทั้งหมดเลยนะครับแผ่นวงจรพิมพ์นะครับแล้วก็การสร้างลายวงจรพิมพ์นะครับนะการบัดกรีนะครับตะกั่วบัดกรีนะประกอบไปด้วยหัวแร้งนะครับตะกั่วแล้วก็ที่ดูดตะกั่วหรือเครื่องดูดตะกั่วนะครับแล้วก็เทคนิควิธีการบัดกรีนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือวงจรนะครับก็คงจะฝากพวกเราไว้นะครับนะพวกเราไว้ด้วยนะครับในการที่จะทำอะไรเนี่ยเราต้องลงมือปฏิบัตินะครับนะครูก็ได้มาแนะนำทฤษฎีนะครับในการทำวงจรนะครับพร้อมยังครับถ้าพร้อมแล้วสแกน QR code เลยนะครับนักเรียนนะครับก็สแกนเรียบร้อยแล้วก็นักเรียนระหว่างนี้นักเรียนก็สามารถทำแบบทดสอบได้เลยนะครับครับก็ขอบคุณนะฮะข้อมูลจากแหล่งต่างๆนะครับจากหนังสือทุกที่เลยแล้วก็แหล่งข้อมูลจากเว็บไซต์ต่างๆนะครับที่ได้ให้นะครับประโยชน์นะครับกับช่องการศึกษานะครับช่อง53แห่งนี้นะครับนะผมนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับทุกท่านนะครับที่ได้ให้การสนับสนุนนะครับแล้วก็นักเรียนนักศึกษานะครับแล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ได้ติดตามรับฟังนะครับรับชมนะครับมาโดยตลอดนะครับก็คงจะต้องขอขอบคุณนะครับหรือมีข้อสงสัยนะครับข้อแนะนำนะครับก็สามารถติดต่อมาตามช่องทางได้นะไม่ว่าจะเป็น Facebook LINE นะครับนะหรือส่งอีเมลมาก็ได้นะครับตามช่องทางที่อยู่บนหน้าจอของท่านนะครับนะผมคุณครูประกิตธรรมนิทัศนาครับคุณครูแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ครับวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลต้องขอลาไปก่อนครับขอบคุณครับ

0: ครับสำหรับการพ่นสารกันสนิมหรือว่าเทคนิคการพ่นสารกันสนิมนี้นะครับหรือบางทีเราอาจจะเรียกว่าพ่นฟินโค้ตนะครับสารกันสนิมตัวนี้จะมีลักษณะเป็นสารสีดำนะครับไว้สำหรับพ่นเพื่อป้องกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถเนื่องจากว่าบริเวณใต้ท้องรถนั้นนะครับมีการเขาเรียกว่าสัมผัสอยู่กับความชื้นหรือน้ำนะครับเพราะว่าบริเวณพื้นรถหรือว่าใต้ท้องรถเนี่ยนะครับจะอยู่ใกล้กับพื้นถนนนะครับก็อาจจะมีความชื้นแล้วก็โดนน้ำบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีการพ่นสารเพื่อป้องกันสนิมครับ
1: วิธีการเตรียมพื้นที่ผิวบริเวณที่จะพ่นสารกันสนิม 1. ล้างรถและล้างบริเวณใต้ท้องรถส่วนที่จะทำการพ่นสารกันสนิมให้สะอาดล้างบริเวณซุ้มล้อหน้าและหลังก่อนการพ่นกันสนิมใช้ลมเป่าไล่ทำความสะอาดใต้ท้องรถอีกครั้งตรวจสอบสนิมบริเวณใต้ท้องรถ 2. ปิดกระดาษเพื่อเตรียมพ่นกันสนิมทั้งส่วนบริเวณหน้ารถและบริเวณใต้ท้องในส่วนที่ไม่ต้องการพ่นสารกันสนิม
0: ครับสำหรับข้อควรระวังในการพ่นสารกันสนิมนะครับเราก็จะต้องเลือกพ่นในที่ควรจะพ่นและเว้นในส่วนที่ไม่ควรจะพ่นนะครับเช่นผ้าเบรกนะครับหรือว่าเป็นบางจุดนะครับในส่วนที่เป็นความร้อนนะครับหรือว่าท่อไอเสียนะครับพวกนี้เพราะว่าท่อไอเสียพอพ่นไปแล้วปั๊บนะครับเกิดความร้อนนะครับก็จะเกิดความร้อนขึ้นแล้วก็อาจจะเกิดอันตรายได้ครับ
1: การพ่นสารเคลือบกันสนิมมีวิธีปฏิบัติดังนี้ 1. พ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณซุ้มล้อ2ด้าน 2. ทำการพ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถยนต์ส่วนหน้าส่วนกลางและส่วนหลัง 3. หลังจากการพ่นเสร็จให้แกะกระดาษออก 4. ใส่ล้อเตรียมทำความสะอาดรอบรถยนต์ 5. ล้างทำความสะอาดรอบรถยนต
0: ์ในปัจจุบันนี้นะครับการพ่นสารกันสนิมก็เราก็จะไม่ค่อยพ่นกันแล้วนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่รถที่ออกมาจากโรงงานหรือว่าผลิตนะครับออกมาจากโรงงานนะครับก็จะ

0: ือสัมผัสกับชิ้นส่วนที่เป็นยางเช่นยางหุ้มเพลายางหุ้มโชกยางอะไหล่นอกจากนั้นแล้วรถยนต์ในปัจจุบันจะมีอุปกรณ์เซ็นเซอร์หลายอย่างเช่นเซ็นเซอร์เบรก ABS สปีดเซ็นเซอร์เซ็นเซอร์ท่อไอเสียเป็นต้นดังนั้นจึงต้องระมัดระวังห้ามพ่นไปโดนเซ็นเซอร์เหล่านี้ในการพ่นจะต้องนำเอาพลาสติกหรือกระดาษมาปิดอุปกรณ์เหล่านี้ทั้งหมด
1: ครับทั้งหมดทั้งมวลในกระบวนการงานอาชีพช่างสีรถยนต์นั้นนะครับถือได้ว่านะครับมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในทุกๆขั้นตอนในการปฏิบัติงานนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เริ่มของการเตรียมวัสดุอุปกรณ์แล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆนะครับตลอดจนกระทั่งอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยอันนี้เน้นย้ำเลยนะครับเรื่องของความปลอดภัยในการทำงานนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเตรียมพื้นผิวนะครับนะครับขั้นตอนนี้ก็ถือได้ว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับในกระบวนการงานอาชีพช่างสีนะครับขั้นตอนนี้สำคัญที่สุดนะครับขอเน้นย้ำนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงอันนี้ก็ถือว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการขัดเงาสีนะครับก็อยากจะให้ผู้เข้ารับการฝึกที่น่ารักทุกคนนะครับได้ลองฝึกฝนนะครับตั้งใจนะครับในอาชีพช่างสีนะครับขอให้เราได้มีการฝึกฝนอยู่ตลอดเวลานะครับทำครั้งแรกนะครับอาจจะไม่ได้ดีนะครับเราก็ฝึกฝนไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเรื่องของงานช่างสีนี่ถือว่าเป็นศาสตร์และศิลป์เราจะต้องใช้ความอดทนนะครับวิริยะอุตสาหะเป็นอย่างสูงนะครับในการที่จะทำผลงานออกมาให้ได้ดีและเป็นช่างที่ดีนะครับแล้วก็ผู้เข้ารับการฝึกท่านใดนะครับมีความสนใจที่จะอบรมฝึกฝนเพิ่มเติมนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานในวันเวลาราชการครับ

สวัสดีครับนักเรียนและท่านผู้ชมที่รับชมรายการการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมพบกับผมครูดานัทสบายใจสอนในรายวิชาเทคโนโลยีสมองกลฝังตัวนะครับเรามาเรียนจนถึงตอนที่15นะครับในตอนนี้นะครับในตอนที่15นั้นนะครับเราก็จะมาเรียนในเรื่องของ Bing Application กันต่อเป็นยังไงบ้างครับเมื่อตอนที่14ตอนที่แล้วนะครับเรื่องของ Bing Application น่าสนใจมากใช่ไหมครับครูก็ได้สอนถึงการเริ่มการล็อกอินเข้า Bing Application เริ่มใช้งานวันนี้เรามาดูเรื่อง Bing Application กันต่อในตอนที่15นะครับ Bing Application นะครับในความเดิมตอนที่14นะครับก็ครูก็ได้บอกไปแล้วว่านะครับเป็นแอปพลิเคชันหนึ่งที่เราสามารถดาวน์โหลดมาได้ฟรีนะครับจากสมาร์ทโฟนของเราทั้งระบบ iOS และก็ระบบ Android นะครับ Bing Application นะครับมีไว้สำหรับการสร้างนะครับโปรเจกต์ควบคุมนะครับผ่านอินเทอร์เน็ตได้ทุกที่ทุกเวลาและที่นิยมนะครับถ้านักเรียนสามารถเรียนรู้และพัฒนาได้ต่อไปเนี่ยสามารถสร้างเป็นระบบ IoT หรือ Internet of Things ได้เลยนะครับตอนที่แล้วครูก็ได้สอนเกี่ยวกับโครงสร้างหรือสถาปัตยกรรมนะครับการทำงานของ Bing นะครับเรามาทบทวนกันนิดหนึ่งในเรื่องของการสถาปัตยกรรมนะครับการทำงานของ Bing นะครับขออนุญาตใช้ปากกานะครับโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมนะครับการทำงานของ Bing เนี่ยนะครับก็จะมีโครงสร้างนะครับเริ่มตั้งแต่สมาร์ทโฟนของเราเลยนะครับส่วนนี้นะครับ

ส่วนนี้เป็นสมาร์ทโฟนของเรานะครับผมเปลี่ยนสีปากกาสักครู่นะครับสีเขียวแล้วกันนะเป็นสมาร์ทโฟนของเราเลยตรงนี้นะครับในสมาร์ทโฟนของเราเนี่ยเราจะเรียกส่วนนี้ว่า Bing App หรือ Bing Application เพราะว่าเรามีการดาวน์โหลด Bing Application ติดตั้งไว้ในสมาร์ทโฟนของเราทางระบบนะครับ iOS แล้วก็ Android ใช่ไหมครับแล้วก็จะมาเชื่อมโยงกับส่วนกลางครับหลักก็คือ Bing Serverนะครับแล้วก็มาเชื่อมโยงกับอุปกรณ์ปลายทางนะครับหรือ IoT Node ตรงนี้นะครับส่วนตรงเนี้ยเรียกว่านะครับ i นะครับ OT Node นะครับเรียกส่วนนี้ว่า IoT Node ในที่นี้เราจะใช้ Node MCU นะครับเป็น IoT Node นั่นเองครับเพราะฉะนั้นใน IoT Node นี่แหละคือเป็นงานที่เราต้องสร้างขึ้นด้วยการเขียนโค้ดโปรแกรมนะครับโดยมี Bing Library ช่วยนะครับซึ่งเราดาวน์โหลดได้ในอินเทอร์เน็ตนะครับมี Bing Library ช่วยนะครับในการเขียนโปรแกรมนะครับอันนี้คือหน้าจอชัดๆนะครับของแอปพลิเคชัน Bing ในที่นี้เป็นตัวอย่างของที่มาแสดงในเรื่องของตรงนี้คือปั๊มนะครับแสดงการทำงานของสวิตช์ควบคุมปั๊มน้ำ V7 ตรงนี้นะครับถ้าให้เราก็คือเป็นระบบสมาร์ทฟาร์มนะตรงนี้นะครับมีปั๊มนะครับมีเป็นเลเวลนะครับเป็นไลท์เลเวลก็คือความเข้มแสงตรงนี้นะครับที่กูชี้ตรงนี้เป็นไลท์เลเวลนะครับดูความเข้มแสงใช้โมดูลวัดความเข้มแสงนะครับอยู่ในสมาร์ทฟาร์มนะครับเพราะพืชบางอย่างเนี่ยต้องใช้ความเข้มแสงนะครับใช้ปริมาณความเข้มแสงที่เหมาะสมนะครับมีอะไรครับมี Wi-Fi signal เช็คได้ด้วยครับว่าระดับสัญญาณ Wi-Fi นะครับที่มันเชื่อมต่ออยู่กับอุปกรณ์ IoT Node ของเราเนี่ยมันมีอยู่หรือเปล่ามันมีความแรงเพียงพอที่ยังทำงานได้อยู่ไหมเรายังสามารถเขียนโค้ดในการนะครับป้องกันตรงนี้ป้องกันในกรณีที่สัญญาณ Wi-Fi หายเราจะให้ชุดควบคุมตรงนี้ชุด IoT Node ตรงนี้เราทำงานอย่างไรหรือตั้งระบบสำรองหรือระบบแมนนวลไว้นะครับมีซอยวาลูนะครับ18151ตรงนี้ซอยวาลูซอยวาลูคือค่าความชื้นในดินนั่นเองนะครับก็จะมีค่าเป็นเปอร์เซ็นต์ครับในที่นี้ขึ้นมาถึง 68% นะครับยังมีค่าอีกเยอะแยะมากมายครับมีค่าhumidity นะครับหรือค่าความชื้นนะครับค่าความชื้นสัมผัสในอากาศก็คือปริมาณละอองน้ำที่อยู่ในอากาศนั่นเองเขาเรียกว่าความชื้นสัมผัสนะครับนิยมเอาไปวัดถ้าอยู่ในสมาร์ทฟาร์มก็อยู่ในฟาร์มที่พืชที่ต้องการความชื้นพอเหมาะนะครับหรือต้องควบคุมความชื้นเช่นโรงเรือนเพาะเห็ดเป็นต้นนะครับเทมเห็นไหมครับเทมตัวนี้มันจะคำว่าเทมเปอร์เรเจอร์ก็คืออะไรครับวัดอุณหภูมิในโรงเรือนนะตรงนี้ก็คือเป็นระบบสมาร์ทฟาร์มทั้งหมดเลยเห็นไหมครับในแอปตัวเดียวนี่ครับที่เราดาวน์โหลดมาฟรีเนี่ยมันสามารถเอาไปประยุกต์ทำงานได้นะครับเยอะแยะมากมายเลยนะครับตรงนี้คือตัวอย่างนะครับการหน้าจอการใช้งานของ Bing Application นะครับตอนที่แล้วนะครับครูก็ได้แนะนำวิธีการดาวน์โหลดแอป Bing นะครับมาติดตั้งในสมาร์ทโฟนของเราซึ่งนักเรียนหรือผู้ปกครองเป็นยุคใหม่นะทำขั้นตอนนี้ได้อยู่แล้วนะครับในการดาวน์โหลดแอปนะครับก็ได้พูดถึง Bing Energy เขาใช้ Bing Energy มานะครับในที่นี้เขาเป็นตัวอย่างเนี้ย 98,400 นะที่เป็นตัวอย่างที่เขาให้มาเนี่ยแต่จริงๆแล้วเท่าที่ครูเคยใช้นะครับเขาจะให้ Bing Energy มาอยู่ประมาณ 2,000 นะครับค่า Bing Energy เนี่ยที่เราเริ่มต้นใช้งานเนี่ยเขาจะให้มาอยู่ประมาณ 2,000อ้าวแล้วเราสามารถเพิ่มค่า Bing Energy ตรงนี้ได้ไหมเพิ่มได้โดยการซื้อครับมันก็จะมีบอกอยู่ว่าเราต้องจ่ายเงินเท่าไหร่นะครับเพื่อจะซื้อ Bing Energy เพิ่ม30บาท50บาทก็ว่าไปทีนี้ไอ้ Bing Energy เนี่ยมันใช้งานยังไงก็คือมันจะลดเมื่อเราเริ่มใช้อุปกรณ์ใน Bing App ตัวนี้เช่นเราใช้บัตตันสวิต

ก็มีค่าบิงเอเนอร์จีเป็น200จาก 2,000 ก็เหลือ 1,800 ใช้บัตตันสวิตช์4ตัวก็ลบไป800นั่นเองประมาณนี้นะครับเพราะนั้นในการสร้างงานควบคุมพื้นฐานเราใน 2,000 น่าใช้เพียงพออยู่แล้วนะครับเพราะนั้นมันก็จะมีค่าบิงเอเนอร์จีไม่นะครับไม่เท่ากันนะครับมีแพงมีค่ามากกว่าแต่ในหน้าต่างนี้นะครับสิ่งที่เราจะต้องใช้นะครับมันก็มีค่าบอกอยู่นะครับถ้าใช้ในส่วนที่มันมีค่า Bing Energy มากไม่เพียงพอเราก็ต้องมีการซื้อเพิ่มนะครับตรงนี้มาทบทวนขั้นตอนการลงทะเบียนใช้ Bing นะครับแอปพลิเคชันซึ่งสอนต่อมาจากนะครับตอนที่14นะครับมาขั้นแรกนะครับก็เปิดนะครับ Bing application ตัวนี้นะครับแล้วก็ไปคลิกที่ Generate New Account พอคลิก Generate New Account แล้วมันจะเข้ามาที่หน้าต่างนี้นะครับก็ให้ใส่อีเมลนะครับแนะนำให้ใช้เป็น Gmail นะครับก็เนี่ยไปสมัคร Gmail แล้วก็ใส่รหัส Gmail ของเรานะครับในกรอบสีแดงตรงนี้นะจากนั้นเราคลิกนะครับ Sync up นะในตามมือที่กดนี้เลยครับคลิก Sync up มันจะเข้ามาที่หน้าต่างนี้ให้เราคลิกนะครับตามเครื่องหมายนี้เลยนะครับคลิกตามเครื่องหมายนี้เลยนะครับพอคลิกเสร็จมันจะเข้ามาที่หน้าต่างนี้หน้าต่างนี้ก็คือเป็นหน้าต่างที่ชื่อว่า Create New Account นะครับพอเข้ามาที่หน้าต่างนี้แล้วให้เรามานะครับให้เรามานะครับเลือกตรงนี้นะครับจากบลิงให้เลือกเป็น Custom เนี่ยตรงนี้เลือกให้เป็น Custom นะครับแล้วก็ใส่ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็น Account ของเรานะครับก็ใส่เป็นค่า8443นะครับ8443นี่ครับว่าเป็นความเร็วในการสื่อสารข้อมูลนะครับก็เริ่มสร้าง new project ครับก็คลิกที่ new project เลยพอคลิกที่ new project ปุ๊บจะขึ้นมาที่หน้าต่างนี้เลยครับเป็น create new project นะครับมันจะเขียนว่า create new project อยู่นะครับก็ให้ตั้งชื่อครับโปรเจกต์เราในนี้เขาตั้งชื่อว่า Mid MT Smart IoT อะไรก็ตั้งชื่อให้สอดคล้องกับงานของโรงเรียน Smart Home Smart Farm นะครับ High Tech Home อะไรก็ว่าไปแต่ส่วนใหญ่แล้วมันจะใช้ในการสร้างโครงงาน IoT นะครับ Internet of Things นะครับในส่วนของแท็บต่อมาให้คลิกเลือกเป็น ESP32 นะครับ DEV Boardตรงนี้ก็เป็นบอร์ดที่เราใช้นั่นเองเราใช้บอร์ดอะไรถ้าเราใช้โนด MCU ก็เป็น ESP8266 นะครับตรงนี้เลือกเป็นสัญญาณอะไรนะครับเป็นอินเทอร์เน็ตแบบไหนใช้ Wi-Fi ใช้ Hotspot อะไรก็ว่าไปคลิกตรงนี้นะครับแท็บต่อมานะครับคลิกตรงนี้นะครับเป็นภาพพื้นหลังนั่นเองนะครับจาก Light เป็น Dark จากนั้นก็คลิก Create ครับตัวล่างสุดพอคลิก create แล้วนะครับปุ๊บมันจะมีข้อความเด้งเข้ามาใน Gmail ของเราข้อความนั้นมันก็คือ authen token ก็คือรหัส token นั่นเองที่เราจะต้องเอาไปใส่ในโค้ดโปรแกรมที่เราต้องเขียนพัฒนาโปรแกรมแล้วอัพโหลดลงโนด MCU นะครับก็ตรงนี้นะครับที่ไฮไลท์เป็นกรอบสีแดงนี้ก็ copy ไปนะครับเราจะได้รหัสโทเค็นนะครับคราวนี้มาดูตัวอย่างละตัวอย่างการนะครับควบคุมหลอดไฟ LED ด้วย Bing App ซึ่งโครงงานนี้ครูอธิบายในเรื่องของLINE Notify ไปนะครับแต่ครูไม่ได้เจาะลึกนะครับเพราะมันมีเรื่องของ Bing App ด้วยคราวนี้ครูจะมาเจาะลึกในเรื่องนี้คราวนี้ในเรื่องนี้จำได้ไหมครับว่าเราใช้โนด MCU นะครับเป็น IoT โนดนะครับ

แล้วก็แสดงผลที่หลอด LED นะครับตัวนี้ขนาดประมาณ5มิลนะครับซึ่งมันต่ออยู่กับขาดสัญญาณคือ GPIO 4ครับนี่ครับ GPIO 4ก็คือ D4 ครับนั่นเองในขาลายก็คือ D4 นะครับสายสีฟ้านี่นะครับนะครับ D4 ต่อเข้ากับขาอะไรครับขา A นะครับของ LED นะครับขา K ต่อลงกราวนี่คือสัญลักษณ์ครับทบทวนก็คือขา K ขา A ใช่ไหมครับสัญลักษณ์มันนี่คือสัญลักษณ์ของ LED นะครับต่อวงจรดังนี้นะครับต่อวงจรก็สำคัญนะต่อผิดไม่ติดนะครับไม่รู้อีกว่าโค้ดหรืองานที่เราทำมันเวิร์กหรือไม่เวิร์กนะครับตรงนี้นะครับมาดูโค้ดครับอันนี้เริ่มเจาะลึกแล้วเพราะมันเกี่ยวกับการเขียนโค้ดที่ใช้ร่วมกับ Bing App ในสมาร์ทโฟนของเรามาดูบรรทัดแรกเลยบรรทัดแรกนี่ไม่ต้องเขียนก็ได้นะครับเขาให้เขาบอกว่าไอ้ define bing underscore print serial เนี่ยนะครับข้ามไปก็ได้เพื่อประหยัดเนื้อที่ในการเขียนโปรแกรมนะมาดูหน้าต่อมาครับ include wifi ผนวกนะครับผนวก library นะครับที่เกี่ยวกับการเชื่อมโยง wifi นะครับ include wifi client.h นะครับเริ่มนะครับเปิดการใช้ wifi นะครับบรรทัดสุดท้ายนี่ครับ include bingSimple ESP ตรงนี้นะครับในตัวอย่างเขาใช้ ESP 32แต่ของเราให้ใช้ Node MCU เราจะใช้ E นะครับ SP 8266นะครับตรงนี้ตรงนี้ก็จะเปลี่ยนไปตรงนี้มาจากไหนครับมาจาก Library ที่เราดาวน์โหลดมานั่นเองนะครับ Library มันชื่อเลย Bing Simple ESP 8266ตัวนี้ไม่ได้ยากนะครับดาวน์โหลดไลบรารีมาแล้วมีการแอดไลบรารีเข้าไปนะครับในซอฟต์แวร์ของเรามาดูนี่ครับชาออร์เทนแล้วก็เครื่องหมายนี้คืออะไรครับก็คือเมื่อเราซิงค์อินนะครับเข้าใช้บริงเมื่อสักครู่นี้มันจะมีข้อความแจ้งเตือนที่ Gmail เราใช่ไหมครับครูขออนุญาตย้อนกลับไปตัวนี้ครับนักเรียนเนี่ยตัวนี้ครับที่เราก๊อปปี้มาแล้วก็มาวางตรงนี้ครับลูกศรที่ครูระบุไว้นะครับง่ายๆเลยนะครับรหัส Authent Token นั่นเองนะครับจากนั้นหน้าโค้ดหน้านี้นะครับก็เปลี่ยนอะไรบ้างนะครับก็เป็นอะไรบ้างครับก็เป็น Authent Token นะครับที่เราได้จาก Gmail ใช่ไหมครับแล้วก็เป็นusername wifi ของเราหรือ hotspot ของเรา password wifi นะครับของนะครับ wifi ของเราหรือ password ของ hotspot ของเรานะครับตรงนี้คือเป็น username password นั่นเองนะครับถ้าเผื่อ user นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็น password ตรงนี้ได้จาก gmail ของเรานะครับเราทิ้งได้จากกีเมลนะครับมาดูในส่วนของ Voice Setup ก็กำหนดความเร็วนะครับบอร์ดเรทนะครับกำหนดความเร็วในการสื่อสารข้อมูลระหว่างอะไรครับระหว่างสมาร์ทโฟนไป Bing Server แล้วก็เชื่อมต่อกับ IoT Node นะครับกำหนดความเร็วที่ 115,200 บิตนะครับเปอร์เซกนะครับบิตเปอร์เซกนะครับกำหนดความเร็วครับเท่านี้นะครับจากนั้นก็เริ่มการเชื่อมต่อ Bing Server โดยคำสั่งนี้ครับ Bing begin นะครับ bing.begin นะครับก็คือเริ่มต้นเชื่อมต่อ Bing Server นั่นเองเชื่อมต่อด้วยในวงเล็บ3ตัวนี้จำได้ไหมครับออเทนจากนะครับออเทนโทเค็นจาก Gmail ใช่ไหมครับ username wifi หรือ

ปอร์ตพาสเวิร์ด Wi-Fi หรือฮอตสปอตมันก็จะเชื่อมต่อนะครับต่อนะครับนี่หน้าโปรแกรมหน้าสุดท้ายแล้วนี่ไม่ยากครับเวลาใช้ Bing นะครับ Voice Loop Main โปรแกรมมีอยู่แค่นี้เองครับมีปีกาเปิดปีกาปิดแล้วมีคำว่า Bing Run นะครับ Bing Run ก็คือเป็นการเชื่อมต่อ Bing ในสมาร์ทโฟนที่เราตั้งนะครับเราเดี๋ยวตั้งไงเราดูต่อนะครับเสร็จแล้วนะครับโค้ดมีแค่นี้นะครับเพราะฉะนั้นการปรับโค้ดมันก็เปลี่ยน Authent ใช่ไหมครับ Authent Token จาก Gmail Username Password Wi-Fi นะครับแค่นั้นเองตรงนี้นี่มาดูขั้นตอนต่อไปครับการสร้างปุ่มควบคุมจากหน้าต่าง Widget นะครับ Bing Application นะครับก็เข้ามานะครับซิงค์อินเข้ามาตามขั้นตอนที่ครูสอนไปเมื่อสไลด์ก่อนนะครับพอเข้ามาปุ๊บให้มาคลิกที่ว่างนะครับนี่คือสำคัญเลยบางคนไม่คลิกที่ว่างมันจะไม่มีเครื่องหมายบวกตัวนี้เกิดขึ้นนะครับคลิกที่ว่างที่หน้าจอดำๆนี่คลิกเสร็จมันจะมีปุ่มบวกตรงนี้เกิดขึ้นก็คือปุ่ม Add นั่นเองเราคลิกเลยคลิกเพื่อจะ Create ในตอนนี้เราจะสร้างนะครับสวิตช์นะครับมา1ตัวไว้กดเปิดปิดหลอด LED นะที่เชื่อมต่ออยู่กับ IoT Node ใช่ไหมครับพอคลิกเข้ามาก็คลิกอะไรครับเราใช้บัตตันนะครับเราเสีย Bing Energy ไปแล้ว200ตอนนี้เน้นย้ำครับเราเรียกคืนได้นะโดยการลบยกเลิกการใช้งานพอคลิกแล้วปุ๊บมันจะมีขึ้นมาหน้าต่างนี้มันจะเขียนว่าบัตตันแล้วก็สัญลักษณ์อย่างที่เห็นตรงนี้นะครับตรงนี้เราสามารถเอานิ้วนะครับคลิกแล้วจิ้มค้างก็ลากไปไว้ตำแหน่งไหนก็ได้ที่เราต้องการนะครับจากนั้นคลิกเข้าไปครับในปุ่มนี้พอคลิกเข้ามาครับก็ตั้งชื่อนะครับตรงนี้นะครับตั้งชื่อว่า LED ให้มาสอดคล้องกับงานของเราให้รู้ว่าสวิตช์ตัวเนี้ยเอาไว้ควบคุมการ on off LED จากนั้นมาคลิกนะครับที่ตำแหน่งนิ้วนี้นะครับ GPC นะครับแล้วก็เลื่อนจาก push เป็น switch นะครับจาก pass เป็น switch นะครับจากนั้นให้เข้ามานะครับเมื่อเราคลิกที่ GPC แล้วมันจะเข้ามาคำว่า select pin นะครับ select pin ให้เรามาคลิกที่คำว่า digital ตามนี้เลยนะครับตอนนี้แล้วก็คลิกที่ GPC คืออะไรครับเมื่อกี้เราใช้ GPIO 4ใช่ไหมครับให้มาสอดคล้องกันชื่อนะครับ GPC จากนั้นให้คลิกคำว่า select pin โอเคครับคลิกโอเคเข้าไปเสร็จแล้วครับสร้างปุ่มขึ้นมาเสร็จแล้วองค์ประกอบของปุ่มมีอะไรบ้างมีเขียนคำว่า LED นะครับมีข้อความออหรือออฟออฟก็คือนะครับสวิตช์ออฟ LED อยู่เราสามารถใช้งานได้เลยโดยต้องคลิกที่ปุ่มสามเหลี่ยมมุมบนขวามือของนักเรียนนี้นะครับคลิกตรงนี้นะครับมุมบนขวามือนะครับตรงนี้มันจะขึ้นการเชื่อมต่อให้ถ้าไม่มีการเชื่อมต่อบริเวณนี้มันจะเป็นเครื่องหมายนะครับตกใจสีแดงก็แสดงว่ามีหลายเงื่อนไขเช่น IoT Node เรายังไม่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะครับหรือเรายังซิงค์อินบลิงไม่สำเร็จ อะไรตรงนี้นะครับจากนั้นเมื่อเราทำตรงนี้เสร็จเราก็สามารถกดสวิตช์นะครับ on off หลอด LED ที่เชื่อม ต่ออยู่กับ IoT Node ได้เลยนะครับนั่นคือโครงงานอย่างง่ายนะครับที่ใช้บิงควบคุมการเปิดปิดหลอด LED คราวนี้เรามาสร้างโครงงานที่มันซับซ้อนขึ้นบ้างนะครับโครงงานนี้ก็คือหุ่นยนต์ Node MCU ควบคุมด้วย Bing App ให้เราคิดว่าเราสร้างปุ่มควบคุมหุ่นยนต์นะครับเหมือนรีโมทนะครับที่สมาร์ทโฟนของเราผ่าน Bing App ก็มีปุ่มอยู่4ปุ่มครับหุ่นยนต์ก็คือปุ่มเดินหน้า Forward นะครับถอยหลังนะครับในนี้เขาใช้ Blackwordเล็บไลท์เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาสร้างมา4ปุ่ม

ส่วนสำคัญของการพัฒนานะโครงงานหุ่นยนต์นนท์ MCU ตัวนี้ก็คือการเขียนซอร์สโค้ดนะเขียนโค้ดโปรแกรมแล้วก็การสร้างหน้าต่างนะปุ่มกดที่แอปพลิเคชัน Blink นะครับคราวนี้มาดูทีละส่วนนะครับมาดูส่วนแรกก่อนวงจรที่เกี่ยวข้องตรงนี้ก็สอนไม่สอนลึกนะครับสอนเผื่อใครนะครับจะสร้างตรงนี้ขึ้นมาเพื่อทดลองการทำงานตรงนี้เป็นโมดูลนะครับเป็นโมดูล Arduino ที่มันมีขายอยู่แล้วตรงนี้มันเป็น L นะครับ928N นะครับตรงนี้ไม่แน่ใจนะครับก็คือเป็นโมดูลที่ใช้ควบคุมการทำงานนะครับของนะครับมอเตอร์นั่นเองนะครับโดยมีขั้วต่อใช้งานนะครับเอาแบบที่สำคัญนะครับคือตรงนี้คือมอเตอร์ A มอเตอร์ B มอเตอร์ด้านซ้ายมอเตอร์ด้านขวาเอาขั้วมาต่อเลยส่วนตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของที่เขียนไว้ครับส่วนของการต่อเชื่อมต่อกับ IoT โนดหรือโนด MCU ของเราครับต่อตามแผ่นผังภาพปูข้ามไปนะครับตรงนี้ไม่ได้เน้นมากนะครับตรงนี้ก็คือเป็นโนด MCU นะตรงนี้เขาใช้ตัวเป็นโนด MCU ก็บอกว่ามีขาไหนที่เราสามารถเขียนโค้ดใช้งานได้บ้างก็มีขาเนี่ยครับขา D0 D1 D2 D3 D4 จนถึง D8แล้วก็เขาเทียบให้นะครับว่าถ้าเกิดเราจะเขียนโค้ดให้ง่ายเนี่ยถ้าเทียบกับ Arduino เนี่ย D0 ก็คือ16ก็คือขา16นะครับ D1 ก็คือขา5เทียบได้เลยเราสามารถเขียนโค้ดแบบ Arduino ธรรมดาได้เลยนะครับมาดูโค้ดครับโค้ดนี้เป็นโค้ดที่ยังไม่ได้เชื่อมต่อกับ Bing นะครับเป็นโค้ดที่ดาวอัปโหลดนะครับลง Node MCU ที่เป็นชุดหุ่นยนต์ควบคุมนะครับเมื่อเราดาวน์โหลดแล้วมันจะมีโปรแกรมวนลูปให้หุ่นยนต์มันเองเช่นเดินหน้า1วิถอยหลัง1วิเลี้ยวซ้าย1วิเลี้ยวขวา1วินะครับแต่โค้ดตรงนี้เป็นพื้นฐานในการนำไปเขียนโค้ดนะครับที่เชื่อมต่อกับการควบคุมผ่านบลิงค์อันนี้มาดูโค้ดมีอะไรบ้างนะครับเขาคอมเมนต์ไว้ว่ามอเตอร์ A pin ก็คือเป็นการกำหนดขานะครับที่ควบคุมมอเตอร์ A คือมอเตอร์ด้านซ้ายนะครับเมื่อสักครู่นี้ขอย้อนนะครับตรงนี้นะครับขาที่ควบคุมก็คือจะมีขา D1 D3 D2 D4 นะครับคราวนี้คำนวณครับ INT enable A เท่ากับ12 enable A คือขาอะไรครับคือขาที่เราจะควบคุมความเร็วมอเตอร์ A หรือมอเตอร์ที่อยู่ด้านซ้ายนะครับINT pin 2เท่ากับ4นะครับก็คือควบคุมนะครับขาที่ต่ออยู่กับขา C ของมอเตอร์ A นะครับแล้วก็ขา2ที่ต่ออยู่กับมอเตอร์ A มอเตอร์ A มีอยู่2ขั้วนะครับตรงนี้เขาก็เทียบให้ว่าก็คือขา D2 กับขา D4 ของโนด MCU นั่นเองมอเตอร์ B ก็เช่นเดียวกันครับก็จะมี enable B ที่ต่ออยู่กับขา14ก็คือขา D5 ของโนด MCU นั่นเองนะครับแล้วก็ขา5กับขา0นะครับก็คือขา D1 กับ D3 ของโนด MCU เชื่อมต่ออยู่กับมอเตอร์ B คราวนี้มาดูส่วนของ voice setup ครับในส่วนของ voice setup นะครับเป็นการกำหนดพินโหมดขา input output นั่นเองกำหนดเป็นขา output ทั้งหมดเลยเพราะเป็นขาที่ควบคุมการทำงานของมอเตอร์ซึ่งเป็นอุปกรณ์ output นั่นเองนะครับ pin mode enable A เป็น output pin mode enable pin motor A นะครับก็มี A1 A2 ก็เป็น output enable B motor B ตรงนี้นะครับมาดูในส่วนของโปรแกรมหลักครับ void loop void loopก็มีส่วนของการทำงานนะครับก็คือมีส่วนของ enable motor A สั่งให้ forward สั่งให้ forward วงเล็บ400ตรงนี้นะครับหมายความว่าให้มันนะครับเคลื่อนที่เดินหน้าด้วยความนะครับด้วยระยะเวลา400นะครับตัวนะครับด้วยความเร็วมอเตอร์400ความเร็วอินเนอร์เบิร์น400นะครับขอแก้ไขนะครับส่วนคลอสนี่คือให้หยุดการทำงานฟอร์เวิร์ดคือทำงานเดินหน้า
ที่ความเร็ว400นะครับหยุดที่ความเร็ว200ครอสคือหยุดนะครับต่อไปก็จะมีโกแบล็คเวิร์ดก็คือถอยหลังคล้ายๆกันนะครับถอยหลังก็จะมีให้ความเร็ว400ครอสก็คือหยุดถอยหลังนะครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานี่คือการทดสอบการทำงานของหุ่นยนต์ว่ามันเคลื่อนที่ครบไหมเดินหน้าครบไหมถอยหลังเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาทำงานได้ไหมสำคัญนะครับในการสร้างโครงงานเกี่ยวกับควบคุมโรบอทพื้นฐานเราต้องตรวจสอบก่อนว่าพูดง่ายๆก็คือตัวซอฟต์แวร์พื้นฐานทำงานไหมตัวฮาร์ดแวร์ก็คือไม่รวมทั้งวงจรไดมอเตอร์นะครับตัวโนด MCU หรือมีเซ็นเซอร์มาเกี่ยวข้องเนี่ยมันทำงานไหมก่อนที่จะไปเขียนโค้ดที่มันซับซ้อนมากขึ้นส่วนตรงนี้ก็เป็นส่วนของโค้ดที่ใช้เทสการทำงานของหุ่นยนต์นะครับตรงนี้ครูข้ามไปนะครับคราวนี้เราเริ่มมาสร้างแอป Bing ที่เป็นปุ่มควบคุมการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์ที่ควบคุมผ่าน Bing นะครับก็เริ่มต้นก็เข้า create new account นะครับเริ่มต้นขั้นแรกเลยนะครับก็กรอกอีเมล password sync up เข้าไปนะครับจากนั้นคลิกที่อะไรครับ new project มันจะขึ้นมาหน้าต่างนี้แล้วคลิกที่ new project สร้างงานใหม่ตั้งชื่องานเราตรงนี้นะครับ robot underscore car นี่เขาตั้งมาก็คือรถหุ่นยนต์ก็หุ่นยนต์ที่เคลื่อนที่ด้วยล้อนั่นเองครับตรงนี้ตั้งชื่อนะครับจากนั้นเลือกรุ่นนะครับเลือกรุ่น device หรืออุปกรณ์ที่เราใช้เห็นไหมครับเราใช้Node MCU ก็จะเป็น ESP8266 นะครับตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้เขาใช้ ESP32 ใช่ไหมครับมันมีหลายรุ่นนะครับเลื่อนจาก Light เป็น Dark แล้วก็ Create นะครับตัวล่างนะครับพอ Create ปุ๊บจะขึ้นมาที่หน้านี้ครับมันจะขึ้นมาคำว่า AUTH คือ Authent Token Was Sent Toนะครับก็คือ iAuthent Token เนี่ยรหัส Token เนี่ยจะส่งมาที่ชื่อ Gmail ของเรานั่นเองแล้วเราก็เข้าไป copy มานะครับก็คลิกโอเคตรงนี้นะครับเข้ามาที่หน้าว่างเปล่าก็คือคลิกที่ที่ว่างใช่ไหมครับมันจะขึ้นเครื่องหมายบวกแล้วเราคลิกที่เครื่องหมายบวกก็ไปเลือกอะไรครับอุปกรณ์ที่เป็นบัตตันก็คือสวิตช์แบบกดติดปล่อยดับซึ่งมีค่า energy อยู่ที่200นะครับคลิกมาปุ๊บก็จะได้ปุ่มนี้ขึ้นมานะในหน้านี้เราสามารถคลิกหรือกดค้างแล้วก็ลากไปวางตำแหน่งที่เราต้องการตามงานได้นะครับจากนั้นก็คลิกเข้าไปครับคลิกที่ปุ่มบัตตันตรงนี้เข้าไปก็ขึ้นมาหน้าต่างนี้ครับขึ้นมาหน้าต่างนี้นะครับให้คลิกที่พินนะคลิกที่พินเสร็จก็คลิกที่นะครับคลิกที่พินนะครับแล้วก็คลิกที่นะครับเปลี่ยนจากสวิตช์เป็นพัชเปลี่ยนจากสวิตช์เป็นพัชสวิตช์กับพัชต่างกันยังไงนะครับสวิตช์หมายความว่ากดนะครับกดครั้งนึงเนี่ยมันจะติดค้างนะครับติดค้างกดอีกครั้งนึงมันถึงจะดับแต่ถ้า push หรือ pass เนี่ยก็คือกดค้างก็จะทำงานปล่อยปุ๊บก็จะดับ pass ก็คือกดติดปล่อยดับนั่นเองนะครับโอเคจากนั้นมาคลิกที่ pin นะครับคลิกมันจะขึ้นมาหน้านี้นะครับให้เลือกเป็น virtual ครับไม่ใช่ digital แล้วครับเลือกเป็น virtual แล้วเลือกเป็น v0 ตามนี้เลยนะครับ virtual แล้วก็ v0 นะครับแล้วก็ continue นะครับคลิกที่ continue ต่อไปนะครับแล้วก็มาตั้งชื่อปุ่มครับเป็น forward คือปุ่มควบคุมการเดินหน้าของหุ่นยนต์นั่นเองนะครับคลิกปุ่มเป็น forward จากนั้นก็เปลี่ยนจากสวิตช์นะครับมาเป็น pass ตรงนี้แล้วแต่นักเรียนนะบางคนบอกจะเป็นสวิตช์ก็ได้กดค้างให้มันเดินหน้าเลยกดอีกทีแล้วก็ให้มันหยุดแล้วแต่ตรงนี้เลือกใช้ได้จากนั้นมาคลิกที่ VO หรือ V0 นะครับคลิกเสร็จมันจะมาขึ้นมาหน้านี้เลยเสร็จแล้วปุ่มแรกปุ่มต่อไปก็ทำเหมือนกันแค่เปลี่ยนชื่อนะครับแล้วก็
ตั้งค่า V อย่าซ้ำกันนะครับถอยหลังนะครับใช้ V 1นะฮะเดินหน้า forward ใช้ V 0ถอยหลังตั้งชื่อว่า black มั้ยครับที่ครูชี้อยู่ตรงนี้นะครับครูใช้เลเซอร์นะครับจะได้เห็นนะครับเนี่ยที่ครูชี้อยู่ตรงนี้นะครับก็คือถอยหลังเลี้ยวขวาไรตั้งชื่อว่าไรนะครับตั้งชื่อว่าไรแล้วก็ตั้งชื่อใช้ปุ่ม V 2นะครับต้องตั้ง V ไม่ซ้ำกันนะครับปุ่มเลี้ยวซ้ายเป็น V 3ตั้งชื่อว่า left นะครับเสร็จแล้วครับหน้าจอการควบคุมจากนั้นการเชื่อมต่อนะครับบริงนะครับก็บริงเซิร์ฟเวอร์ก็คลิกที่ปุ่มสามเหลี่ยมตรงนี้นะครับคลิกที่ปุ่มสามเหลี่ยมตรงนี้นะครับก็จะเชื่อมต่อกับบริงเซิร์ฟเวอร์ก็ใช้งานควบคุมการทำงานของหุ่นยนต์ได้เลยมาดูโค้ดครับโค้ดนี้ครูจะอธิบายในส่วนหลักๆที่เราไปเปลี่ยนพอนะครับเพราะโค้ดตรงนี้ก็ copy ไปใช้งานได้เลยส่วนตรงนี้ก็ข้ามไปเลยครับเป็นส่วนของการเซตติ้งต่างๆค่ะต่อใช้งานนะครับมาดูส่วนที่เราจะเปลี่ยนดีกว่านะครับเดี๋ยวครูเปลี่ยนเป็นอันปากกาจะได้ทำการไฮไลท์นะครับว่าเราเปลี่ยนตรงไหนบ้างนะครับเปลี่ยนอะไรครับออเทนนะครับ copy มาจาก Gmail ตรงนี้นะครับใช่ไหมครับตอนเราซิงค์อินเข้าไปใช้บลิงMy Wi-Fi ครับชื่อ Wi-Fi password Wi-Fi หรือชื่อ hotspot password hotspot ของเราเปลี่ยนตรงนี้ครับตรงอื่นไม่ต้องเปลี่ยนครับตรงอื่นนะก็สามารถเลยครับ copy โค้ดนี้ไปใช้ได้เลยคราวนี้มาดูทำความเข้าใจครับ voice setup นะครับกำหนดความเร็วเป็นที่ 9,600 นะครับเนื่องจากว่ามันเป็นการส่งสัญญาณลอจิกนะครับในการกดสวิตช์มันใช้ข้อมูลในการสื่อสารไม่มากครับแค่รับ1รับ0เองนะครับจึงใช้ความเร็วที่ 9,600 นะครับต่อไปครับ Bing Begin จำได้ไหมครับตรงนี้คือ Bing เริ่มทำงานครับแอปพลิเคชัน Bing เริ่มเชื่อมต่อแล้วก็ทำงานนะครับในนี้ก็จะมีเห็นไหมครับเชื่อมต่อกับเรื่องของ Authent Token นะครับ Username นะครับแล้วก็ Password นะครับ Voice ก็กำหนด PIN Mode ครับว่าไม่ว่าจะเป็นขาที่เชื่อมต่อกับ Enable ควบคุมความเร็วมอเตอร์ขาที่เชื่อมต่อกับมอเตอร์ A มอเตอร์ B ต่างๆกำหนดให้เป็น Output ทั้งหมดนะครับนี่ก็ใน Voice Setup มาดูโปรแกรมหลักครับ Voice Loopไว้ลูปก็เริ่มเลยครับสั่งให้ Bing Run เลยนะตรงนี้ bing.run เริ่มรับค่านะครับการทำงานนะครับของ Bing voice hall นะครับก็เป็นส่วนของเริ่มการทำงานนะครับโดยมีคำสั่ง digital write นะครับ write motor speed low ตัวควบคุมความเร็วมอเตอร์ด้านขวาเนี้ยเป็น low ก็คือไม่ทำงานนะไม่มีความเร็วป้อนให้คือมอเตอร์ด้านขวาหยุดการทำงานนั่นเองตรงนี้ก็เหมือนกันครับเลฟมอเตอร์สปีดโลก็คือสถานะแรกนะครับในไวท์ลูปเนี่ยก็ให้มันหยุดการทำงานก่อนเพื่อจะเริ่มการทำงานของยนต์นะครับขั้นแรกให้มันหยุดการทำงานก่อนต่อไปครับเริ่มแล้วครับเข้าสู่ฟังก์ชันฟอร์เวิร์ดไวท์ฟอร์เวิร์ดนี่ก็คือเป็นการตั้งฟังก์ชันที่ชื่อว่าฟอร์เวิร์ดนะครับก็คือตั้งฟังก์ชันเดินหน้านั่นเองในเดินหน้าถ้าเข้าสู่ฟังก์ชันเดินหน้าปุ๊บมันก็จะมีคำสั่งนะครับเขียนสัญญาณดิจิตอลต่างๆนะครับให้หุ่นยนต์มันเดินหน้าตามเงื่อนไขนะครับนี้ไฮไฮโลโลตรงนี้ทำให้หุ่นยนต์เดินหน้านะครับ Voice Reverse ในนี้เขาใช้ Reverse นะครับแต่จริงคุณจะตั้งเป็น Black ให้เหมือนปุ่มนะแต่ก็ไม่เป็นไรไวท์รีเวิร์ดก็คือฟังก์ชันที่ทำให้หุ่นยนต์ถอยหลังลอจิกตรงนี้จะตรงข้ามกับฟอร์เวิร์ดนะครับง่ายๆเลยนั่นเองครับย้อนกลับไปนะครับฟอร์เวิร์ดจะเป็นไฮไฮโลโลไหมครับไฮไฮโลโลฟอร์เวิร์ดเดินหน้าพอแบล็กเวิร์ดก็เปลี่ยนจากไฮไฮโลโลก็เป็นโลโลไฮไฮเปลี่ยนเป็นลอจิกตรงข้ามนั่นเองนี่อีกเทคนิคหนึ่งในการปรับ
ค้ดนะครับ

0: อย่างง่าย
1: ต่อไปครับ Voice Right ฟังก์ชันเลี้ยวขวาฟังก์ชันเลี้ยวขวาให้สังเกตง่ายๆว่ามันจะนะครับทำให้หุ่นยนต์เลี้ยวขวาโดยการให้มอเตอร์นะครับด้านขวาเนี่ยโลนะครับเป็นโลนะครับมอเตอร์ก็จะทำการเลี้ยวขวาครับหยุดก็คือหยุดให้หยุดมอเตอร์ด้านขวานั่นเองด้านซ้ายทำงานมันก็จะทำการเลี้ยวขวานะครับVoice Leftนะครับก็เป็นฟังก์ชันทำให้มันหยุดเลี้ยวซ้ายหลักการคือหยุดมอเตอร์ด้านซ้ายด้านขวาทำงานนะครับมอเตอร์ก็จะเลี้ยวก็จะทำให้หุ่นยนต์เนี่ยเลี้ยวซ้ายนะครับนี่คือในส่วนที่จริงๆแล้วเป็นโค้ดที่เราเอามาใช้ได้เลยนะครับบิงไลท์นะครับในส่วนของการเชื่อมต่อกับบลิงนะครับ V0 นะครับต่างๆก็ตามค่าที่เราเขียนไปนะครับเมื่อสักครู่นี้ตรงนี้ก็เป็นฟังก์ชันนะครับต่างๆในการทำงานครับเงื่อนไขครับในการควบคุมหุ่นยนต์ให้ทำงานนะครับมันก็จะเชื่อมต่อกับบลิงด้วยนะครับตรงนี้ก็ข้ามไปได้เลยนะครับเอาละนั่นก็คือนักเรียนเริ่มเห็นภาพนะครับในการใช้ทั้งแอปพลิเคชัน Bing แล้วก็ IoT Node แล้วก็โค้ดโปรแกรมนะครับที่เชื่อมต่อกับ Wi-Fi อินเทอร์เน็ตนะครับในการควบคุมงานผ่านอินเทอร์เน็ตนะครับเพราะนั้นการเรียนรู้ด้วยหุ่นยนต์เนี่ยง่ายที่สุดนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างจะทำงานครบทั้งควบคุมทั้งตัวการทำงานนะครับแล้วก็โค้ดนะครับมาดูงานที่2ครับเป็นการสร้างงานการรายงานอุณหภูมิและความชื้นด้วย Bing App ก็คือมันจะมี IoT Node นะครับซึ่งประกอบด้วย Node MCU แล้วตัววัดอุณหภูมิและความชื้นซึ่งอยู่ในตัวเดียวกันเนี่ยแล้วก็แสดงค่าความชื้นผ่านหน้าจอโทรศัพท์สมาร์ทโฟนเราผ่าน Bing App ยกตัวอย่างเช่นเราไปวัดอุณหภูมิและความชื้นในห้องนอนของเราเนี่ยนะครับคราวนี้สิ่งหนึ่งนะครับที่ครูจะเน้นย้ำนะครับสิ่งหนึ่งที่ครูจะเน้นย้ำก็คือตัวโมดูลเซ็นเซอร์นะครับวัดความชื้นและอุณหภูมิซึ่งอยู่ในตัวเดียวกันมันเป็นโมดูลนะครับเบอร์ดี HT11 นะครับตรงนี้ตัวนี้ก็สั่งซื้อได้นะครับก็คือตัวนี้นั่นเองการต่อใช้งานก็ง่ายเหมือนเดิมครับก็คือมีบวกลบแล้วก็สายสัญญาณในที่นี้เขาต่อเข้ากับ GPIO 15ครับเขาต่อเข้ากับ GPIO 15เดี๋ยวทำไมถามว่าแล้วสามารถเลือกต่อ GPIO อื่นได้โดยอิสระไหมนะครับบอกว่าไม่ได้นะครับมันต้องมีการดูด้วยว่าทำไมถึงต้องต่อที่ GPIO 15เดี๋ยวจะอธิบายในโค้ดเพราะว่าตัวโมดูลเซ็นเซอร์ตัวนี้นะครับวัดความชื้นอุณหภูมินี้มันจะจ่ายสัญญาณมาเป็นอนาล็อกบอกนะครับสัญญาณต่างๆเป็นอนาล็อกนะครับพอทั้งความชื้นและอุณหภูมิมันมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะครับมันเป็นอนาล็อกจึงต้องจ่ายเข้าที่ขา GPIO 15ซึ่งมีโมดูลแปลงสัญญาณอนาล็อกเป็นดิจิตอลนะครับวันนี้มาดูโค้ดครับส่วนของโค้ดโค้ดก็เริ่มจากนะครับเห็นไหมครับ Define Bing Pin Serial นะครับก็ให้ Bing นะครับแสดงข้อความออกมา Include Wi-Fi ผนวกนะครับ Library ที่เชื่อมต่อ Wi-Fi Include Wi-Fi Client Include Bing นะครับตรงนี้จริงๆแล้วมันก็คืออะไรครับ ESP8266 นะครับเพราะเราใช้ตัวนี้นะครับเป็นไลบรารีที่เราดาวน์โหลดมาแล้วก็แอดเข้าไปในโปรแกรมนะครับ Authen ก็คืออะไรครับ Authen Token ที่ Bing ส่งมาใน Gmail ของเรานะครับเปลี่ยนอะไรครับมาดูการทำงานนะครับอันแรกก็คือเริ่มโหลดไลบรารี นะ DHT 11มาจากอินเทอร์เน็ตจากนั้นก็มาแอดเข้าไปในโปรแกรมที่เราเขียนนะครับเราใช้ Arduino IDE นะครับเราก็จะมีขั้นตอนการแอดนะครับไลบรารีเข้าไปนะครับพอแอดมาแล้วมันจะได้ตัวนี้ครับ simple DHT 1 dsp.h นะครับincluse เข้ามาจากนั้นก็เป็นขั้นตอนเดิมๆครับเปลี่ยนนะครับเปลี่ยน authen token เปลี่ยน username password wifi นะครับไม่ได้ยากนะครับตรงนี้ก็เปลี่ยนตรงนี้จากนั้นก็จะเป็นในเรื่องของการกำหนดขาต่อใช้งานที่เกี่ยวข้องนะครับอันนี้เขามีหลอด LED แสดงผลด้วยนะครับนี้มาดูในวงจรนะครับย้อนนิดนึงในวงจรนะครับไม่มีการต่อ LED นะครับแต่นี่เขาจะมีการประยุกต์ในการต่อ LED แสดงผลนะครับก็คือเป็น INT LED pin ขา C ก็คือต่อ LED pin ที่ GPIO C นะครับต่อมาครับ INT DHT sensor เท่ากับ15ก็คือต่อขานะครับสัญญาณของโมดูลเซนเซอร์ DST 11เนี่ยเข้ากับขา GPIO 15ซึ่งนี่ครับมันเป็นช่องที่สามารถแปลงสัญญาณอนาล็อกเป็นดิจิตอลได้นะครับซึ่งมันมีวงจรการแปลงอยู่ภายในโนด MCU นะครับต่อไปนะครับระบุรุ่นของเซนเซอร์โมดูล DST นี่มีหลายเบอร์นะครับแต่ในที่นี้เราใช้ DST 11เราต้องระบุด้วยโค้ดตัวนี้ครับ DST 11 simple นะครับ D นะครับ ST 11นะครับ DST 11ตามนี้เลยพิมพ์ตามนี้เลยนะครับ Bing Timer นะครับต่อไปครับเข้าสู่ฟังก์ชันนะครับ Sense Sensor นะครับก็คือเป็นฟังก์ชันที่เขียนโปรแกรมควบคุมการส่งนะครับสัญญาณจากเซ็นเซอร์นั่นเองการรับส่งสัญญาณจากเซ็นเซอร์นะครับข้อมีการกำหนดตัวแปรไว้เก็บค่าอุณหภูมิตัวแปรนั้นเราตั้งชื่อว่านะครับเทมเปอเรเจอร์นั่นเองตั้งตรงๆเลยว่าเทมเปอเรเจอร์ที่แปลว่าอุณหภูมิแต่สิ่งที่สังเกตคือตรงนี้ครับไบต์ไบต์นี่คือขนาดของตัวแปรนะครับที่ไว้เก็บข้อมูลไบต์มีขนาด8บิตนะครับ1ไบต์มีขนาด8บิตเพราะนั้นถ้าเก็บข้อมูลเป็นเลขฐาน10ก็คือ0ถึง255นะครับไว้เก็บข้อมูลแล้วก็มีค่าเริ่มต้นเป็น0สร้างตัวแปรที่ชื่อว่า temperature มีขนาดเท่ากับไบต์หรือ8บิตนะครับแล้วก็สร้างตัวแปรที่เก็บค่าความชื้นสัมผัสนี่คือว่าหรือว่าความชื้นในอากาศนะเขาเรียกว่าความชื้นสัมผัสมีหน่วยเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับก็ใช้คำสั่งไบต์ humidity นะครับ humidity เท่ากับ0ก็คือกำหนดตัวแปรนะครับเก็บความชื้นสัมผัสนะครับเก็บค่าความชื้นสัมผัสในอากาศนะครับมีขนาดเป็นไบต์หรือ8บิตจากนั้นเป็นการอ่านค่าจากเซ็นเซอร์ครับด้วยคำสั่งนี้DHT11.read นะครับคืออ่านค่าจากโมดูลเซนเซอร์นะครับโดยมีเงื่อนไขในวงเล็บครับนะครับ DHT sensor นะครับคอมม่านะครับแล้วก็ and temperature นะครับ and อะไรครับความชื้นสัมผัสนะครับตรงนี้ก็คือการอ่านค่าจากเซนเซอร์ตัวนี้เพราะมันมีทั้งค่าอุณหภูมิแล้วก็ค่าความชื้นสัมผัสในอากาศในเซ็นเซอร์ตัวเดียวนะครับคำสั่งนะครับในโปรแกรมหน้านี้นะครับไว้ก็คือจำได้ไหมครับไว้เป็นคำสั่งไว้สำหรับวนลูปโดยมันจะวนลูปอยู่ก็ต่อเมื่อเงื่อนไขที่อยู่ในวงเล็บยังเป็นจริงอยู่นะครับเงื่อนไขในวงเล็บหลังไว้นะครับนะครับวันนี้นะครับในตอนที่15นะครับในเป็นเรื่องของ Bing Application นะครับเราก็มา สอนในเรื่องของโครงงานที่ใช้การวัดความชื้นสัมผัสในอากาศแล้วก็วัดอุณหภูมิแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชัน Blink ครับซึ่งยังมีเนื้อหาเหลืออยู่ในเรื่องของโค้ดแล้วก็การสร้าง Blink นิดหนึ่งนะครับแต่เวลาในการสอนนะครับได้หมดแล้วเดี๋ยวเราจะเอาเนื้อหาตรงนี้ไปต่อในตอนที่16นะครับในตอนที่16ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับเราลงมาดูกันว่าในตอนที่16เนี่ยครูจะเอาเรื่องใดมาสอนนะครับวันนี้นะครับหมดเวลาในการสอนตอนที่15นะครับในเรื่องของ Bing Application แล้วนะครับผมครูดนัสสบายใจนะครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: หลังจากที่เราพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงไปแล้วนะครับขั้นตอนที่สำคัญอีกขั้นตอนหนึ่งก็คือขั้นตอนของการขัดสีนะครับเนื่องจากว่าหลังจากที่เราขัดหลังจากที่เราพ่นสีทับหน้าไปแล้วนะครับอาจจะเกิดเม็ดฝุ่นเล็กๆหรือว่าสีอาจจะไม่เรียบเนียนนะครับเราก็สามารถใช้วิธีการขัดตรงนี้เพื่อปรับแต่งผิวงานนะครับให้กลมเกินแล้วก็เกิดความเรียบเนียนแล้วก็สวยงามขึ้นครับผม
2: ยาขัดสีสำหรับการขัดสีในงานซ่อมสีจำแนกออกได้ตามคุณสมบัติของยาขัดสีแบ่งออกได้เป็น2ประเภทคือชนิดหยาบและชนิดละเอียดคุณสมบัติของยาขัดสียาขัดสีชนิดหยาบมีคุณสมบัติใช้สำหรับขัดตัดเม็ดสีให้ราบเรียบโดยจะใช้ยาขัดสีหยาบตัดผิวสีส่วนที่เป็นผิวหยาบให้ราบเรียบเสมอกันเพราะหลังจากพ่นสีแล้วไม่สามารถใช้กระดาษทรายขัดได้แล้วยาขัดสีชนิดละเอียดมีคุณสมบัติขัดผิวสีให้เกิดความเงางามสะดวกต่อการทำความสะอาดและเคลือบเป็นฟิล์มบางๆให้กับผิวสีทั้งนี้เพื่อให้สีที่เคลือบทนต่อสภาพแวดล้อมต่างๆรวมทั้งความชื้นที่เป็นสาเหตุของการเกิดสนิมและยังรักษาสีรถให้เงางามอีกด้วย
1: การใช้น้ำยาขัดสีหลังจากที่เราได้ทำการพ่นสีจริงหรือว่าสีทับหน้าไปแล้วนั้นนะครับมีดังนี้ครับ
3: ครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของขั้นตอนการขัดสีนะครับขัดสีก็อุปกรณ์ก็จะมียาขัดหยาบนะครับยาขัดละเอียดแล้วก็ใบขนแกะชนิดหยาบนะครับแล้วก็ชนิดละเอียดฟองน้ำแบบหยาบแล้วก็ละเอียดนะครับ

เราจะลงยาขัดหยาบนะครับนำเป็นเบอร์แรกก่อนเนาะอันนี้ไว้ปรับสภาพผิวนะครับสีที่พ่นใหม่นะเนื้อค่อนข้างที่จะเหมือนเม็ดทรายนะครับจะมีเม็ดทรายอยู่ข้างในนะครับเนื้อจะหยาบป้ายนะครับเฉพาะที่เราจะปั่นนะครับปรับรอบเร็วนะครับอยู่ที่2รอบครึ่งนะครับ

ตัดย้อนไปย้อนมาครับเป็นทางเดียวนะครับโดยที่เอียงผ้าขัดนะอยู่ที่30นะครับ30องศา

ครับในกรณีที่มีพื้นที่ที่เครื่องไม่สามารถเข้าถึงนะครับเราก็จะใช้ผ้าสำลีนะครับแล้วก็ใช้มือการถูนะครับ

0: ข้อควรระวังในการขัดสีหลังจากที่เราทำการพ่นนะครับแลกเกอร์หรือว่าพ่นเคลียร์ไปแล้วนะครับก็จะมี2แบบด้วยกันนะครับแบบที่1ก็คือแบบขัดด้วยมือนะครับแบบที่2ขัดด้วยเครื่องซึ่งปัจจุบันนี้ก็จะนิยมใช้การขัดด้วยเครื่องนะครับสำหรับการขัดด้วยมือนะครับก็จะมีเทคนิคนะครับมีการขัดอยู่2ลักษณะด้วยกันลักษณะที่1นะครับการขัดเพื่อปรับผิวเรียบนะครับก็คือนะครับใช้ผ้านะครับแล้วก็ชุบน้ำยาหรือว่าทาน้ำยาไปที่ผิวงานนะครับแล้วก็ขัดเดินหน้าถอยหลังเดินหน้าถอยหลังนะครับหรือขึ้นลงเป็นแนวนะครับเป็นแนวตรงหรือเป็นแนวนอนนะครับนี่เป็นการขัดปรับผิวเรียบนะครับด้วยมือนะครับและอีกลักษณะหนึ่งก็คือการหลังจากที่เราปรับผิวเรียบแล้วนะครับเราก็จะขัดเงานะครับแต่นี่ขัดเงานะครับก็จะใช้ผ้านะครับอีกหนึ่งผืนนะครับโดยจุ่มน้ำยานะครับที่เป็นน้ำยาขัดเงานะครับและลักษณะการขัดก็จะขัดแบบลักษณะหมุนวนนะครับหมุนวนเราจะไม่เดินหน้าถอยหลังหรือว่าไม่ขึ้นลงแล้วนะครับจะเป็นลักษณะหมุนนี่คือการขัดเงาสีด้วยมือนะครับส่วนการขัดเครื่องก็เราก็ใช้เครื่องนะครับขัดเงาสีนะครับอาจจะเป็นแบบลมหรือแบบไฟฟ้าก็แล้วแต่นะครับก็ทำการขัดได้ทันทีนะครับแล้วก็ข้อควรระวังนะครับระวังเรื่องของน้ำยานะครับถ้าหากว่าขัดด้วยเครื่องนะครับน้ำยาเนี่ยมันก็จะกระเด็นไปโดนร่างกายของเรานะครับหรือว่าการใช้น้ำยานะครับที่มากเกินความจำเป็นก็จะทำให้เกิดความสิ้นเปลืองนะครับ
1: การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นด้วยเครื่องมือตรวจรั่วแบบต่างๆการใช้เครื่องมือตรวจรอยรั่วอิเล็กทรอนิกส
2: ์การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นเครื่องปรับอากาศรถยนต์นะครับคือเราอาจจะใช้เครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือเครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็จะจับสารทำความเย็นนะที่รั่วออกโดยบอกเราโดยใช้เป็นสัญญาณเสียงแล้วก็สัญญาณแสงนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในสภาวะในลักษณะนี้นะครับก็คือเสียงเขาก็จะห่างๆแล้วก็สัญญาณไฟก็ห่างๆอันนี้ก็ถือว่ายังไม่พบการรั่วของสารทำความเย็นนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าเขาพบเขาก็จะบอกเราโดยใช้สัญญาณ

0: ที่สัญญาณเสียงที่เร็วขึ้นแล้วก็ไฟก็จะถี่ขึ้นครับต่อไปเราก็จะไปทำการตรวจรั่วนะในระบบเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ครับเราจะตรวจสอบไปที่คอต่อต่างๆ
1: เนื่องจากสารทำความ

0: ที่ใดที่หนึ่งจะทำให้สารทำความเย็นระเหยกลายเป็นไอสู่บรรยากาศการใช้ฟองสบู่หารอยรั่ว
1: ในกรณีที่เราจะใช้การตรวจรั่วแบบที่เป็นใช้ฟองสบู่นะฮะหรือฟองน้ำยาล้างจานนะครับเราก็จะเทน้ำยาล้างจานนะฮะใส่ภาชนะนะครับพร้อมทั้งใช้แปรงนะฮะคนให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็จะเอาฟองตรงนี้ฮะเข้าไปตรวจรั่วตามข้อต่อต่างๆครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อนะฮะโดยเอาฟองให้มันเกาะอยู่ที่ข้อต่อให้รอบเลยนะครับแล้วเราก็สังเกตดูนะครับว่ามันจะมีฟองโป่งขึ้นมาไหมถ้าเกิดมันมีฟองโป่งขึ้นมาก็แสดงว่ามันมีการรั่วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะไม่มีฟองโป่งมาเราก็จะไปจุดต่อไปในงานของการพัฒนาฝีมือแรงงานนะฮะก็คงจะเป็นภาระหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเราจะมีทุกสาขาอาชีพนะฮะถ้าเกิดท่านใดที่อยากจะฝึกอาชีพก็ขอให้ติดต่อไปหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหรือจะเป็นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนั้นๆของเราก็จะมีครอบคลุมทั่วทุกจังหวัดทั่วประเทศสุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวีดีทัศน์ประกอบการฝึกช่างปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับหนึ่งจะเป็นก้าวต่อไปสู่การเป็นช่างปรับอากาศในรถยนต์แบบมืออาชีพสวัสดีครับ

สวัสดีนักศึกษาครูชื่อสมบูรณ์เนียมกล่ำวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิชาอิเล็กทรอนิกส์กำลังกันตอนนี้เราจะมาเรียนรู้ในเรื่องสัญญาณ PWM ซึ่งเป็นสัญญาณที่สำคัญในการควบคุมกำลังแบบอนาล็อกการกำเนิดสัญญาณ PWM สามารถกำเนิดมาได้หลายวิธีแต่ว่าหลักพื้นฐานของสัญญาณ PWM นั้นมันเกิดจาก2สัญญาณมาผสมกันนะเดี๋ยวเราติดตามกันต่อไปนะสัญญาณ PWM นั้นตามในจอด้านบนนะเห็นได้ว่าเส้นสีเขียวที่เป็นรูปไซเคิร์ฟนั้นก็คือสัญญาณที่นำมาผสมกับสัญญาณรูปคลื่นสามเหลี่ยมหรือรูปคลื่นฟันเลื่อยรูปคลื่นสามเหลี่ยมนั้นเขาเรียกว่า triangle wave ส่วนรูปคลื่นที่เป็นฟันเลื่อยก็คือมันจะเฉียงข้างนึงแล้วก็ตกลงมาด้วย t เท่ากับ0เนี่ยเราเรียกสัญญาณฟันเลื่อยหรือว่า sawtooth wave เนื่องจากคุณสมบัติของตัวเขาเรียกตัวเก็บประจุมันย่อมคายประจุเนี่ยต้องใช้เวลานิดนึงก็เลยได้รูปคลื่นตามที่เห็นนี่เมื่อผสมกันแล้วเนี่ยที่จุดตัดของสัญญาณอนาล็อกที่นำมาผสมก็คือสัญญาณรูปสีเขียวนะรูปไซเวฟนำมารวมกันแล้วเนี่ยที่จุดตัดในแต่ละตำแหน่งระหว่างสัญญาณไซเวฟกับสัญญาณไทรแองเกิลเวฟนั้นจะเป็นจุดที่เริ่มสัญญาณ PWM แล้วก็ถ้าตัดในระดับที่ต่ำลงมาเนี่ยไอ้สัญญาณ PWM ก็จะมีเขาเรียกว่าดิวตี้ไซเคิลแคบเพราะฉะนั้นสัญญาณ PWM นั้นก็คือมีค่าอยู่ระหว่าง0กับ1เท่านั้นเองก็คือ switching high switching low เท่านั้นเองสัญญาณ PWM ที่ได้มาเนี่ยมีความสำคัญมากในการที่จะนำไปควบคุมกำลังที่เป็นแบบอนาล็อกนะซึ่งเราจะต้องเรียนรู้กันต่อไปว่าเราจะเอาสัญญาณ PWM นี้ไปเชื่อมต่อกับอุปกรณ์กำลังได้อย่างไรคราวนี้เรามาดูรายละเอียดของสัญญาณ PWM สัญญาณ PWM เนี่ยถ้าสร้างมาจากสัญญาณ

ฟันเลื่อยนะดูรูปข้างบนนี่คือสัญญาณฟันเลื่อยหรือ saw tooth wave มันก็จะเฉียงขึ้นไปแล้วก็ตกลงมาที่ T เท่ากับ0เลยสัญญาณนี้ถ้าเส้นสีแดงนี้คือสัญญาณอนาล็อกที่เป็นไฟ DC เริ่มทะยานขึ้นไปถึงยอดฟันเลื่อยเนี่ยเริ่มมีค่ามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจะทำให้ค่าความกว้างของลูกเพาของสัญญาณ PWM เนี่ยกว้างขึ้นกว้างขึ้นกว้างขึ้นในบอร์ดทดลองเนี่ยมันจะมีไฟ 0.5 โวลต์อยู่แล้วเราจะใช้ตัวคอมปาราเตอร์ในการเปรียบเทียบสัญญาณที่นำมาผสมนั้นก็คือ saw tooth waveอันนี้คือวิธีแรกวิธีที่สองนี้เราจะใช้สัญญาณรูปคลื่นสามเหลี่ยมหรือ triangle wave triangle wave นี้มันจะขึ้นที่เฉียงขึ้นแล้วก็ลงตกลงมาเป็นศูนย์นี่ที่รูปแบบเดียวกันองศาเดียวกันแบบนี้เราเรียกว่า sawtooth wave การนำมาผสมกันเนี่ยสัญญาณที่ได้มันแตกต่างกับสัญญาณ PWM ถ้าเส้นแดงนี้เริ่มขึ้นสูงรูปความกว้างของเพามันก็จะเริ่มกว้างขึ้นจนถึงเต็ม 100% แต่ตำแหน่งของการเกิดสัญญาณพันลูกใหม่ลูกต่อไปเนี่ยมันก็จะห่างไปห่างไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้เขาจึงเรียกชื่ออย่างหนึ่งว่าสัญญาณ PPM หรือว่า Pulse Position Modulation สัญญาณ2สัญญาณคือ PWM และ PPM เนี่ยมันจะให้ผลเอาท์พุตเท่ากันความบิดเบี้ยนของสัญญาณ PWM เนี่ยขึ้นอยู่กับตัวลาดทะแยงขึ้นไปของสัญญาณถ้ามันเป็นลีเนียจริงๆอ่ะมันเป็นเชิงเส้นจริงๆเนี่ยสัญญาณบิดเบี้ยนของ PWM ก็จะน้อยลงแล้วการสร้างสัญญาณ P รูปคลื่นฟันเลื่อยก็ดีหรือรูปคลื่นสามเหลี่ยมก็ดีมันจะต้องมีวิธีการที่จะดัดของสัญญาณเนี่ยให้มันเป็นเชิงเส้นจริงๆให้มันเป็นเส้นตรงจริงๆเพราะฉะนั้นในเครื่องเสียงดิจิตอลหรือว่าเครื่องเสียงแบบสวิตชิ่งเนี่ยสัญญาณพวกนี้เขาถูกสร้างขึ้นมาโดยวิธีการที่สลับซับซ้อนมากใช้กระบวนการเขาเรียกว่า DSP นะหรือว่า Digital Signal Processing เลยล่ะเพราะว่าเราต้องการความ linearity นะหรือความเป็นเชิงเส้นเนี่ยสูงมากเพื่อไม่ให้เครื่องเสียงดิจิตอลเนี่ยมันผิดเพี้ยนจากสัญญาณต้นกำเนิดของเขาเพราะว่าถ้าเราได้สัญญาณ PWM ที่ได้มาจากการผสมที่มีสัญญาณเขาเรียกว่าสัญญาณแคเรียนะคือสัญญาณพาหะแต่ว่าก็คือสัญญาณที่มาผสมคือสามเหลี่ยมหรือ saw tooth wave ที่เป็นเชิงเส้นจริงๆเราก็จะได้สัญญาณเครื่องเสียงที่มีคุณภาพดีการควบคุมที่มีคุณภาพดีความกว้างของสัญญาณที่คงที่สัญญาณที่มาผสมนั้นก็คือเขาเรียกว่า VM VM นี้คือ Modulated Voltage คือสัญญาณอนาล็อกใดๆก็ตามอาจจะเป็นสัญญาณเสียงเพลงอาจจะเป็นสัญญาณคนพูดหรืออาจจะเป็นระดับสัญญาณที่ได้จากเซ็นเซอร์ต่างๆเราสมมุติว่าเป็นรูปไซน์เวฟตามไอ้เคิร์ฟสีแดงนั้นส่วน VC นี้คือ Carrier Voltage Carrier Voltage ตัวนี้ก็คือสัญญาณที่เขาเรียกว่าสัญญาณพาหะแต่ว่าความจริงแล้วคือสัญญาณรูปคลื่นสามเหลี่ยมที่นำมาผสมกับสัญญาณอนาล็อกนั่นเองการผสมคลื่นแบบนี้เราเรียกว่า normal modulation ก็คือว่าสัญญาณที่ได้จะไม่ผิดเพี้ยนเนื่องจากระดับสัญญาณของที่มา modulate นะคือสัญญาณอนาล็อกนั้นมีค่าระดับต่ำกว่าสัญญาณแคเรียตัวนี้ก็คือจะได้ค่าสัญญาณ PWM เนี่ยมีค่าความผิดเพี้ยนน้อยหรือไม่ผิดเพี้ยนเลยนะเป็นแบบนี้บางทีสัญญาณอาจจะแรงเกินไปเป็นแบบนี้เมื่อสัญญาณมันแรงไปเนี่ยก็คือสัญญาณ modulate มีค่ามากกว่าสัญญาณ carrier ตามในรูปนะส่วนสัญญาณที่มา modulate ก็คือสัญญาณเสียงเพลงก็ตามเสียงดนตรีก็ตามหรือเสียงคนพูดก็ตามถ้าเราพูดเสียงดังมากเนี่ยเสียงจะแตกก็คือการแตกนั้นเกิดดิสทอร์ชันขึ้นในช่วงที่มันโมดูเลตเกินไปกว่าสัญญาณแคเรียแบบนี้เราเรียกว่าโอเวอร์โมดูเลชันมันอาจจะเกิดขึ้นได้ถ้าเราไม่ควบคุมสัญญาณที่มาผสมให้มีเขาเรียกว่าแอมพลิจูด

ไม่เกินสัญญาณแคเรียคืออยู่ที่ประมาณสัก80ยังมากไม่เกิน 90% เพราะว่าถ้าถึงยอดจริงๆแล้วเนี่ยมันตรวจจับความกว้างไม่ได้เพราะฉะนั้นเขาอยู่ในระดับ 70-80% เท่านั้นเองสูงสุดเพราะฉะนั้นคลื่นเสียงก็ดีคลื่นดนตรีก็ดีเขาจึงต้องจำกัดเลเวลเขาไว้นะให้เข้ามาในการผสมสัญญาณนี้เพื่อเป็นสัญญาณสวิตชิ่งหรือสัญญาณ PWM เนี่ยไม่ผิดเพี้ยนตอนนี้เรามาดูองค์ประกอบของสัญญาณ PWM บ้างก็คือมันจะมีช่วงสัญญาณที่ออนกับช่วงสัญญาณที่ออฟครบ1ไซเคิลพอดีสัญญาณที่ออนเนี่ยก็คือเริ่มจาก T เท่ากับ0นะขึ้นไปเป็น T เท่ากับ0แบบนี้ไม่มีดีเลย์ไม่มีอะไรทั้งสิ้นแล้วก็ออนไปตลอดในช่วงค่าที่มันครอสกันกับสัญญาณรูปคลื่นพาหะก็คือรูปคลื่นสามเหลี่ยมเสร็จแล้วมันก็ตกมาถ้าระดับมันต่ำกว่าตกมาที่ T เท่ากับ0เลยแล้วก็ออฟตลอดจนกว่าจะมีคลื่นพาหะแทงเกิลเวฟลูกใหม่ขึ้นมาถ้าระดับสัญญาณของอนาล็อกนี้ยังคงที่อยู่มันก็จะเป็นแบบนี้นะเป็นไปตามรูปนี้ก็คือออฟออนออฟออนเป็นแบบนี้ตลอดไปคราวนี้มันให้ค่าเฉลี่ยของโวลเตจที่เป็นเขาเรียกว่า DC component คือค่าเฉลี่ยที่เป็นสัญญาณอนาล็อกออกมาเนี่ยค่าเฉลี่ยนี้ก็คือค่าที่เป็นไฟเรียบไปเลยเป็นไฟ DC เลยเนี่ยวิธีการก็คือว่าเขาเอารถเกรดมาไถดินในช่วงออนเนี่ยทับลงไปในช่วงออฟมันได้ความสูงเท่าไหร่ก็เท่านั้นแหละทุกๆ1ไซเคิลนี่ก็คือ1ไซเคิลก็คือจากขึ้นแล้วลงแล้วจะขึ้นลูกต่อไปอันนี้คือจบไซเคิลของมันถ้าเราใช้สัญญาณ PWM เราต้องฟิกไซเคิลนี้ไว้ตลอดเวลาอย่าไปขยับมันเช่นถ้าเราใช้ที่400เฮิรตซ์เราก็ต้องฟิกไว้ที่400เฮิรตซ์แต่ช่วงออนนี้แกว่งได้ภายในช่วงออนกับออฟก็คือช่วงนี้มันสามารถแกว่งได้ว่าจะเอาช่วงออนแคบหรือช่วงออนกว้างอยู่ที่สัญญาณที่จะมาผสมคือสัญญาณอนาล็อกที่มาผสมกันเพราะฉะนั้นมันก็จะมีองค์ประกอบก็คือว่าช่วงออนนี้เราเรียกว่า duty cycle หรือพันวิดพันวิดนี้ก็คือความกว้างของรูปพันช่วงออนหรือชื่อหนึ่งเรียกว่า duty cycle duty แปลว่า cycle ในการทำงานในการขับมอเตอร์ในการปล่อยสัญญาณเสียงในการปล่อยสัญญาณแสงอะไรก็ว่ากันไปการทำงานที่ครบ cycle นี้เราเรียกว่า frequency เพราะนั้นองค์ประกอบของเขาก็จะมีแค่นี้แล้วก็ค่าเฉลี่ยของแรงเคลื่อนนะที่เกิดขึ้นจากสัญญาณตัวนี้คราวนี้มาดูการคำนวณนิดหนึ่งสูตรของเขาไอ้ duty cycle เนี่ยหรือความกว้างของไอ้รูปคลื่นพันช่วงออนช่วงออนนี้นะ duty cycle เนี่ยเขาคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของ full cycle เพราะฉะนั้นสูตรคำนวณก็คือเขาคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือใช้ค่าความกว้างของลูกพันหารด้วยไซเคิลคือความถี่นั่นเองแล้วก็คูณได้ร้อยเพราะฉะนั้นดิวตี้ไซเคิลเนี่ยเขาจึงเลือกเป็นเปอร์เซ็นต์เขาจึงใช้ตัวเลขเป็นเปอร์เซ็นต์กัน0ถึง100 0ถึง100นี่ก็คือค่าอนาล็อกเท่าไหร่ก็ไม่รู้แต่ว่ามันต่ำสุดก็คือ0สูงสุดก็คือ100นั่นเองแล้วแรงเคลื่อนเอาท์พุตที่จะคำนวณได้ก็คือเอาเปอร์เซ็นต์ของดิวตี้ไซเคิลนี้คูณกับแรงเคลื่อนที่นำมาจ่ายให้กับวงจรนั่นเองก็คือได้จากสมการข้างล่างนี้นี่คือแรงเคลื่อนเอาท์พุตของเขาคราวนี้ที่มาที่ไปของสัญญาณ PWM เนี่ยมันกำเนิดมาได้อย่างไรการกำเนิดของสัญญาณ PWM เนี่ยมันมีอยู่แค่เพียง3วิธีเท่านั้นวิธีแรกก็คือใช้บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์เลยเพราะว่าโมดูลของในโมดูลชิปเนี่ยนะมันจะมีโมดูลสร้างสัญญาณ PWM อยู่จะมีกี่ช่องกี่ช่องกี่ช่องก็แล้วแต่ความเล็กใหญ่ของโครงสร้างของไมโครคอนโทรเลอร์ในแต่ละเบอร์ของเขาเช่นบอร์ด Arduino เ
ขาก็มีโมดูลที่สร้างสัญญาณ PWM เนี่ยของเขาเนี่ยกี่ช่องนะเขาก็กำหนดไว้ในสเปคเลยของ MCU ที่เบอร์ที่เขาจะใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์เนี่ยแต่ละเบอร์แต่ละรุ่นจะให้ค่าสัญญาณ PWM เนี่ยที่มีความละเอียดที่แตกกันเช่น0ถึง255 0ถึง1023เป็นต้นสำหรับบอร์ดArduino ที่พวกเธอเห็นอยู่เนี่ยนะที่ครูนำมาเขียนโปรแกรมสร้างให้เนี่ยนะจะใช้สามารถที่ขับสัญญาณอนาล็อกที่มีความละเอียดถึง1023สเต็ปนะหรือ10บิตแต่ว่าในที่นี้ครูจะใช้แค่8บิตก็คือ0ถึง255เพราะฉะนั้นก็จะต้องมีการเขียนโปรแกรมแปลงจาก1023เป็น255วิธีที่2ก็คือใช้ IC 555 Timer อีกวิธีหนึ่งก็คือเป็นวิธีที่3ก็คือใช้ Comparator เลยสร้างคลื่นสามเหลี่ยมขึ้นมาหรือสร้างคลื่น Sawtooth Wave หรือ Triangle Wave แล้วเอาสัญญาณอนาล็อกมาผสมอีกขาหนึ่งเลยวิธีนี้เป็นวิธีที่ดีที่สุดเท่าที่ครูได้ค้นคว้ามานะเพราะว่าวิธีนี้เองที่เขาใช้ในการที่จะสร้างสัญญาณต้นในการผสมคลื่นระหว่างเสียงเพลงเสียงดนตรีนะแล้วก็มาผสมกันเป็นสัญญาณ PWM แล้วไปขับเขาเรียกว่า power switching นะ power amplifier ที่เป็นเขาเรียกว่า switching power amp หรือว่า digital power amp อีกทีหนึ่งซึ่งจะให้ประสิทธิภาพที่สูงมากนะมากกว่า 90% ด้วยซ้ำนะถ้าเป็นแอมธรรมดาแบบอนาล็อกเนี่ยประสิทธิภาพมันไม่มากนะแล้วมันสร้างวัตต์สูงๆไม่ได้แต่วิธีนี้นะเป็นวิธีที่สามารถสร้าง power แอมกำลังวัตต์สูงๆได้เช่น 5,000 วัตต์ 8,000 วัตต์ 1,000 วัตต์แล้วก็ 10,000 วัตต์นี่คือการเขียนโปรแกรม Arduino ครูก็ใช้ตัวนี้เป็นตัวบอกก็คือเป็นตัวที่จะใช้สร้างสัญญาณ PWM ที่ครูชี้อยู่นี่ก็คือคำสั่งสำหรับรับสัญญาณอนาล็อกจากภายนอกก็คือ0ถึง5โวลต์ออกมาที่ขา A0 แล้วมาสร้างสัญญาณ PWM ในคำสั่งสีแดงนี้เนื่องจากไอบอร์ด Arduino เนี่ยมันให้สัญญาณอนาล็อกที่มีความละเอียด0ถึง1023แต่ว่าครูจะต้องนำมาดาวสเกลลงไปเหลือ0ถึง255คือระดับ8บิตก็พอแล้วนี่คือคำสั่งในไมโครคอนโทรลเลอร์ตัวอย่างที่ครูเขียนเอามาเพื่อที่จะกำเนิดแต่บังเอิญว่าคำสั่งนี้มันมียาวกว่าที่นี่อันนี้คือคำสั่งย่อๆแต่ว่าครูเขียนคำสั่งให้มันออกจอ LCD สีฟ้าๆที่เธอเห็นอยู่เนี่ยนะจอ LCD ตัวนี้นะครูก็สั่งให้มันดิสเพย์ค่า PWM แล้วก็สั่งให้ดิสเพย์ค่า Duty Cycle ออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์ด้วยเราสามารถสร้างสัญญาณ PWM มาด้วยตัวไมโครคอนโทรลเลอร์ได้นะวิธีหนึ่งส่วนวิธีที่สองก็คือใช้ IC555 Timer ตามวงจรนี้ที่โชว์กันเมื่อตอนที่แล้วนี่มันก็ผิดเพี้ยนจากวงจรนี้นิดหน่อยสัญญาณพันวิดมันออกที่ขา3เหมือนเดิมแล้วสัญญาณอนาล็อกเช่นเสียงเพลงหรือว่าเสียงคนพูดก็นำมาผสมกันที่ขา2กับขา6แล้วก็มาต่อร่วมกันที่ขากลางของตัว Duty Cycle ถ้าเราจะมาใส่ไมโครโฟนOp Amp ขยายออกมาเป็นสัญญาณอนาล็อกเนี่ยระดับของสัญญาณเนี่ยที่เข้ามานี่กับระดับแรงเคลื่อนของจุดนี้มันไม่เท่าเมื่อมันไม่เท่ากันเนี่ยเราจำเป็นจะต้องนำค่าเขาเรียกว่าตัวเก็บประจุหรือค่า C มาบล็อกเอาไว้เพื่อไม่ให้สักแรงเคลื่อนมันกวนกันกับสัญญาณมาจากไมโครโฟนก็ดีมาจากลำโพงก็ดีที่มาจากโน้ตบุ๊กก็ดีหรือว่าสมาร์ทโฟนก็ดีเพราะฉะนั้นเสียงคนพูดเสียงสัญญาณอนาล็อกนี้ก็จะผ่านตัวคาปาซิเตอร์นี้ไปได้แต่ระดับแรงเคลื่อนของไมโครโฟนหรือว่าสมาร์ทโฟนอะไรต่างๆเหล่านี้มันไม่เกิน5โวลต์ไอ้ตรงนี้มันอาจจะเป็นเท่าไหร่ก็ไม่รู้12โวลต์
หรือว่า10โวลต์ซึ่งสักแรงเคลื่อนไม่เท่ากันถ้าเกิดเอามาต่อกันตรงเนี่ยโน้ตบุ๊กก็จะพังตัวกำเนิดแอมป์ของเสียงของหูฟังก็จะพังเพราะฉะนั้นเราจึงมีคาปาซิเตอร์ตัวนี้เป็นตัวบล็อกเอาไว้เอาเฉพาะสัญญาณเสียงคลื่นสัญญาณเสียงเท่านั้นที่มาโมดูเลตส่วน VR100K ตัวนี้ถ้าเราเอามาใช้ในเครื่องเสียงเราจะปรับไว้ที่ 50%เพราะนั้นคลื่นเสียงที่เป็นสัญญาณอนาล็อกเนี่ยก็จะมาเป็นบวกลบบวกลบบวกลบ 50% ใต้ 50% เหนือ 50% อยู่แบบนี้ตลอดไปเพราะนั้นสัญญาณที่ถูกมิกกันไปเนี่ยจะถูกออกมาเป็นสัญญาณพันวิตที่ขา3นั่นเองส่วนคาปาซิเตอร์ที่เป็น1นาโนฟาราดถึง10นาโนฟาราดนี้ก็คือจะสร้างความถี่ที่ฟิกเอาไว้ที่ประมาณตอนที่แล้วก็คือประมาณ80กิโลเฮิรตซ์นะซึ่งเหนือสัญญาณเสียงเพราะฉะนั้นวงจรนี้สามารถที่จะไปมิกซ์เสียงเพลงได้เสียงดนตรีได้แต่ว่าจะต้องมีเขาเรียกโปรเทนลดทอนสัญญาณไม่ให้เกิดโอเวอร์มอดูเลชันขึ้นนี่คือสร้างมาจาก IC555 ไทเมอร์มีอีกวงจรหนึ่งนะที่ครูว่าเป็นวิธีสุดท้ายก็คือใช้ลิเนียคือ TL074 เนี่ยมันเป็นออฟแอมป์นะเป็นเขาเรียกว่าใช้ Dual Voltage Dual Voltage นั้นก็คือใช้ไฟบวก12โวลต์เทียบกับกราวด์แล้วก็ลบ12โวลต์เทียบกับกราวด์เพื่อที่จะให้ความสมดุลสมมาตรของสัญญาณซีกบวกกับสัญญาณซีกลบนี่สมดุลกันความผิดเพี้ยนก็จะไม่มี IC ตัวแรกจะทำหน้าที่ผลิตสัญญาณฟันเลื่อยร่วมกับ IC ตัวที่2ตัวนี้เป็นออฟแอมป์ด้วยกันทั้งคู่มีสัญญาณฟีดแบ็กกลับมาอันนี้บายพาสลงกราวจะผลิตคลื่นสัญญาณสามเหลี่ยมออกมาที่จุดนี้แล้วก็นำมาลดทอนสัญญาณที่วอลลุ่มหรือว่าวาริเบิลรีทิเตอร์ 1K ตัวนี้เพื่อลดทอนสัญญาณที่มีค่าที่เหมาะสมไม่ให้เกิดโอเวอร์มอดูเลชันขึ้นเพราะนั้นสัญญาณที่พาหะหรือว่าคูปคลื่นสามเหลี่ยมก็จะมาปรากฏที่พอยเตอร์ชี้นี่เข้าไปที่ขาลบของ IC อีกตัวหนึ่งนะตัวที่3ส่วนสัญญาณอนาล็อกหรือสัญญาณที่เป็นเสียงเพลงเสียงดนตรีต่างๆก็จะผ่านตัวคาปาซิเตอร์ตัวนี้1ไมโครฟาราดเข้ามาที่ขาบวกเพราะฉะนั้น IC ตัวที่3นี้จะทำหน้าที่เป็นตัวเปรียบเทียบสัญญาณสร้างสัญญาณพันวิตออกมาที่ขาเอาท์พุตของเขาโดยดับด้วยตัวต้านทานประมาณ 4.7K เพื่อไม่ให้เกิดโอเวอร์ไดท์เกิดขึ้นคือสัญญาณจะได้มีค่าที่เหมาะสมเพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้สัญญาณตัวนี้ที่ปรับขึ้นลงได้เนี่ยก็คือเหมือนกับวอลลุ่มคอนโทรลเลยนะก็คือว่าเร่งหรี่เสียงได้เพราะว่าสัญญาณนี้มันสามารถชิปขึ้นข้างบนลงข้างล่างได้ไอ้ที่รูปขึ้นสามเหลี่ยมนี้ก็สามารถปรับความดังค่อยของสัญญาณเสียงได้ที่มามิกกันนะตัวนี้ซึ่งออกมาเป็นในรูปของสัญญาณ PWM เดี๋ยวครูจะให้เธอได้เรียนรู้ทั้งหมดนะในเครื่องเสียงดิจิตอลซึ่งอยู่ในวิชานี้แหละอาจจะอยู่ในตอนท้ายๆนะคือการประยุกต์ใช้งานของสัญญาณ PWM อีกทีหนึ่งคราวนี้เราจะมาเรียนรู้ว่าสัญญาณพันวิตหรือ PWM นั้นนำมาขับกำลังแบบอนาล็อกเราต้องรู้จักกำลังแบบอนาล็อกกันเสียก่อนก็คือระดับของความดังของเสียงคือเสียงค่อยเสียงดังก็คือดิจิตอลแอมพลิฟายเออร์นั่นเองหรือว่าสวิตชิ่งออดิโอแอมพลิฟายเออร์นั่นเองซึ่งเราจะต้องออกแบบวงจรนี้ให้ได้คอร์สนี้ครูต้องเน้นทั้งหมดแล้วก็ระดับความสว่างของแสงก็เป็นเขาเรียกว่ากำลังแบบอนาล็อกเช่นเดียวกันแล้วก็ระดับความร้อนของฮีเตอร์ในตู้ฟักไข่ก็ดีหรือในตู้อบก็ดีสามารถที่จะปรับให้มีความร้อนมากหรือร้อนน้อยหรือร้อนปานกลางอะไรก็แล้วแต่ปรับความร้อนให้ได้อย่างเหมาะสมก็เราเรียกว่าการขับกำลังแบบอนาล็อกเช่นเดียวกันแม้กระทั่งความเร็วของมอเตอร์ก็เช่นเดียวกันก็คือระดับความเร็วความช้าของการหมุนมอเตอร์เราเรียกว่ากำลังแบบอนาล็อกทั้งนั้นเมื่อเราเรียนรู้แบบนี้แล้วเนี่ยนะเราก็ต้องมาสร้างวงจรกันให้ได้นะ
คราวนี้เรามาดูตัวแรกคือระดับเสียงเนี่ยนะความดังของเสียงความค่อย

ของเสียงหรือว่าไปสร้างดิจิตอลพาวเวอร์แอมพลิฟายเออร์ได้อย่างง่ายดายลองมาดูกันนี่ครูยกตัวอย่างมาแต่ว่ายังไม่ให้ปฏิบัติในตอนนี้เรามายกตัวอย่างให้ดูว่าสัญญาณพันวิทย์สัญญาณ PWM สร้างมาจากตัวนี้นี่คือโมดูลที่อยู่ในกรอบสีแดงนี้คือฟังก์ชันการทำงานของตัวผลิตสัญญาณคลื่นรูปสามเหลี่ยมหรือ Triangle Wave นั่นเองตรงนี้ความถี่หรือว่าความเป็น Linearity มันสูงเพราะนั้นใช้ Op Amp 2ตัวตัวนี้เพราะฉะนั้นก็จะได้เสียงที่ผิดเพี้ยนน้อยที่สุดดีกว่าสร้างด้วยวิธีอื่นวิธีที่ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์เนื่องจากฟรีควินซีหรือว่าความถี่เนี่ยสร้างได้ไม่สูงมากนักมีข้อจำกัดเพราะฉะนั้นเราจึงไม่สามารถนำมาใช้ได้เนื่องจากความถี่มันต่ำนะเราจึงใช้ตัวสร้างสัญญาณที่เป็นออฟแอมป์ตัวนี้เมื่อสร้างสัญญาณคลื่นความถี่สามเหลี่ยมเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็มาป้อนเข้ากับไอ้ตัวเขาเรียกว่าทำหน้าที่เป็นคอมพาราเตอร์มันมีชแนลซ้ายชแนลขวาอยู่นะเพราะนั้นครูอธิบายแค่ชแนลเดียวนะสัญญาณรูปขึ้นสามเหลี่ยมนี้ก็จะมาถูกมิกเข้ากับขาอินพุตลบของตัวคอมพาราเตอร์แล้วก็สัญญาณเสียงเพลงเสียงอะไรดนตรีอะไรต่างๆเหล่านี้ก็จะเข้าที่รูแจ็คใหม่ตัวนี้เข้ามาผ่าน C coupling เพื่อปรับระดับสัญญาณคือไม่ให้ระดับสัญญาณมันกวนกันพูดง่ายๆก็ผ่าน C ตัวนี้เข้ามาแล้วก็มาเข้าที่ขาบวกเพราะฉะนั้นสัญญาณที่ออกมาตรงนี้ก็คือสัญญาณ PWM นั่นเองแล้วส่วนในบล็อกกรอบสีเขียวนี้คือสัญญาณที่เอา PWM เนี่ยมาไดรฟ์นะไอ้ตรงนี้เราเรียกว่า pre driver ไอ้ตรงนี้ก็เรียกว่า power driverเราสามารถสร้างสัญญาณเครื่องเสียงดิจิตอลหรือเครื่องเสียงแบบสวิตชิ่งเนี่ยได้กำลังวัตต์สูงมากขนาดไหนก็ขึ้นอยู่กับ MOSFET 2ตัวตัวนี้แบบนี้เขาเรียกว่า half bit ซึ่งเราจะได้เรียนรู้ในรายละเอียดต่อไปในเรื่องเครื่องเสียงดิจิตอลเพราะนั้นเราจึงสามารถสร้าง MCO ที่มีขนาดเล็กง่ายๆแต่กำลังวัตต์อันนี้ก็คือประมาณถ้าอยู่ที่ MOSFET ถ้าดูตาม MOSFET ตัวนี้แล้วเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ15วัตต์ถึง20วัตต์ต่อช่องหรือ25วัตต์ต่อช่องแต่ว่าถ้าเกิดใช้เบอร์ IRF 2907แล้วเนี่ยก็คือเป็น 1,000 วัตต์เลยพูดง่ายๆอยู่ที่ MOSFET แล้วก็แรงเคลื่อนที่มาป้อนแรงเคลื่อนบวกแรงเคลื่อนลบที่มาป้อนตัวนี้ด้วยนี่คือเรานำมาใช้ในระบบเครื่องเสียงแบบสวิตชิ่งหรือดิจิตอลเราเห็นว่าสิ่งที่เราเรียนมารู้มาแล้วซีเนอร์ไดโอดถูกนำมาใช้อยู่ตลอดเวลาในการแบ่งแรงเคลื่อนจากระดับนี้มาถึงระดับนี้ใช้ซีเนอร์แล้วก็ตัวต้านทานเห็นไหมมาตรฐานแบบนี้ตลอดไปไม่ว่าแรงเคลื่อนบวกแรงเคลื่อนลบก็จะเป็นแบบนี้ตลอดอันนี้คือมาใช้ในเครื่องเสียงมีอีกแอปพลิเคชันหนึ่งนำมาขับโหลดที่เป็น DC ในตอนนี้ก็คือมอเตอร์นั่นเองสามารถเอาสัญญาณ PWM เนี้ยมาปรับความเร็วของมอเตอร์ได้อย่างง่ายดายใช้อุปกรณ์แค่ 2-3 ตัวก็คือตัวเขาเรียกว่าเชื่อมต่อสัญญาณ PWM ทางแสงตัวขาวๆนะตามที่ครูชี้อยู่เนี่ยมันมีหลักการก็คือสัญญาณ PWM ผ่าน Opto Coupler ตัวนี้เขาเรียกว่า Opto MOSFET ตัวนี้นะ MOSFET Driver ตัวนี้มาขับขาเกตได้เลยเนื่องจากขาเกตของ MOSFET ตัวนี้แหละเขากำหนดแรงเคลื่อนไว้ไม่เกิน18โวลต์กูก็เลยต้องดาวไฟลงมาเหลือ15โวลต์แล้วก็มาใส่ที่ขา8เมื่อสวิตชิ่งออนเนี่ยหลอด LED จะติดเมื่อติดแล้วเนี่ยมันก็จะส่งผลให้กับออฟแอมป์ตัวนี้เอาไฟ12โวลต์เนี่ยมาป้อนที่ขา6ขา7คือป้อนที่ขาเกตเต็มที่เลยก็คือ15โวลต์หรือ12โวลต์เต็มที่เลยเพราะฉะนั้นMOSFET ตัวนี้ก็จะทำงานมีกระแสไหลมอเตอร์ก็จะหมุนการหมุนเร็วหมุนช้าขึ้นอยู่กับความกว้างของสัญญาณ PWM ตัวนี้แล้วถ้าเป็นโหลดกำลังที่เป็นกระแสสลับเช่นหลอดไฟที่นักศึกษาเห็นก็คือการปรับแสงปรับความสว่างของแสงหรือปรับไส้ฮีเตอร์หรือปรับอย่างอื่นที่เป็นอนาล็อกที่ต้องใช้ไฟ AC เนี่ยครูได้ออกแบบเอาไว้ให้ก็คือบอร์ดเขาเรียกว่า Analog Solid State Relay เลย

นะตัวนี้อนาล็อกทูริสเตทรีเลย์นี้มันทำงานเหมือนกันกับวงจรแรกเลยเนี่ยก็คือวงจรนี้เหมือนกันก็คือรับสัญญาณพันวิตออกมาแล้วก็มาขับที่นี่เรามาดูวงจรนี้ก็คือรับสัญญาณพันวิตแล้วก็มาขับมอสเฟตตัวหนึ่งแต่ว่ามันใช้ไฟ AC ได้ยังไงใช้ไฟ DC ได้อย่างไรนะก็คือครูมีวงจรบริดจ์อยู่เพราะนั้นถ้าจะต่อโหลดที่ใช้ไฟ AC ก็ต่อจุดนี้เป็น AC โหลดตอนนี้ครูต่ออยู่ที่ไฟ AC คือใช้จัมเปอร์ตรงกับไอ้นั่นเลยก็คือตรงนี้ก็คือรัดวงจรมันซะก็จะทำให้กระแสไฟเนี่ยมีขั้วบวกขั้วลบคือเขาเรียกว่าฟูลเวฟเรกติฟายเอามาปรากฏเพราะนั้นตัวนี้คือถูกรัดวงจรแล้วก็คือครูใช้โหลดที่เป็น AC นะก็จะต้องรัดวงจรตรงนี้ให้ต่อถึงกันเพราะนั้นสัญญาณตัวนี้ก็สวิตชิ่งค่าบวกค่าลบให้ช็อตลงกราวเลยให้ช็อตกันเลยด้วยมอสเฟตตัวนี้ไม่พังนะเพราะว่ากระแสต้องไหลผ่านโหลดโหลดมันจะยั้งกระแสเอาไว้เพราะนั้นสวิตชิ่งออนเลยสวิตชิ่งด้วยสัญญาณ PWM ไอ้ตัวนี้ก็คือเป็นตัวฟิลเตอร์เวลาเรียงกระแสมาแล้วเนี่ยมันจะมีคลื่นเวฟริปเปิลอยู่นะกระเพื่อมอยู่ตามที่เธอได้เรียนมาตอนแรกๆเลยนะตัวนี้เอามาไปคือรักษาระดับแรงเคลื่อนให้มันคงที่หน่อยแล้วก็มีบิดเล็กที่ไฟนะดูรายละเอียดตรงนี้อันนี้คือบิดเล็กที่ไฟใหญ่ส่วนสายไฟ220ก็จะอยู่ตรงนี้สายไฟ220เนี่ยจะเข้ามาต้องผ่านตัวฟิลเตอร์ด้วยนะฟิลเตอร์อย่างดีเลยกรองเพราะว่าการสวิตชิ่งออนสวิตชิ่งออฟอยู่ตรงเนี้ยนะมันจะเกิดเขาเรียกว่าทรานเชียนต์วอลเตจสูงมากเพราะว่าความละเอียดของสัญญาณ PWM เนี่ยมีความถี่ประมาณ 10K 15K เพราะฉะนั้น 15K เนี่ยมันจะกระจายไปตามสายแล้วไปรบกวนอุปกรณ์ตัวอื่นเขาเพราะฉะนั้นครูจึงต้องบล็อกเอาไว้ตรงนี้เขาเรียกว่าตัว AC line filter ซึ่งเราจะได้เรียนรู้กันต่อไปอันนี้คือการกำจัดสัญญาณรบกวนไม่ให้แพร่ออกไปข้างนอกเนื่องจากมันทำงานแบบไม่ลีเนียนะทำงานแบบสวิตชิ่งเนี่ยสัญญาณทรานเชียนต์จะมากมายต้องบล็อกไว้ก่อนนะมันบล็อกด้วยวิธีการอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราเรียนรู้กันเรื่องการแก้สัญญาณรบกวนกันนะตัวที่เธอเห็นตัวสีขาวๆอยู่ตรงนี้นะก็คือ TLP 250นั่นเองนะตัวนี้ก็คือตัว MOSFET นะ MOSFET ที่เธอเห็นในวงจรนั้นนั่นเองนะตัวนี้นะสัญญาณไอ้พันวิตจะเข้าที่นี่สายสีแดงตัวนี้นะสายสีแดงตัวนี้นั่นเองเป็นไงบ้างนักศึกษาเมื่อเราเรียนรู้เข้าใจในภาคทฤษฎีแล้วคราวนี้เรามาสู่การทดลองกันที่เป็นจุดไฮไลท์ของการเรียนรู้ในวันนี้ก็คือเอาสัญญาณ PWM เนี่ยมาใช้งาน อุปกรณ์ที่นำมาสาธิตให้พวกนักศึกษาดูก็คื อตามที่เห็นทั้งหมดนี้นะมันมีอุปกรณ์อะไรบ้างเดี๋ยวครูจะอธิบายอย่างละเอียดอีกทีนึงก็คือบอร์ดนี้นะเป็นบอร์ดที่เรียกว่าบอร์ดขับAnalog Solid State Relay ตามในจอนั่นนะก็คือไฟ220เนี่ยจะเข้ามาแล้วก็ผ่านเขาเรียกว่า Line Filter ตัวนี้คือไม่ให้สัญญาณเขาเรียกว่าสัญญาณรบกวนเนี่ย ออกไปตามสายไปกวนชาวบ้านเขานะก็เลยต้องฟิลเตอร์เอาไว้ก่อนนะผ่าน Line Filter มาแล้วเนี่ยก็มาผ่านเขาเรียกว่า Bridge Rectifierซึ่งจะต้องขับกระแส5แอมป์ก็ต้องใช้บิด5แอมป์1แอมป์ก็ใช้บิด1แอมป์เรียงออกมาเป็นฟูลเวฟเสร็จแล้วก็มาผ่านมอสเฟตตัวหนึ่งตามในวงจรนั่นแล้วก็จากมอสเฟตนี้ขาเกตเนี่ยก็จะมาต่อเข้ากับเอาท์พุตของตัวเขาเรียกว่าเชื่อมต่อกันทางแสงเพราะว่าไฟ220เนี่ยเคยดูดคนมามากแล้วนะก็คือป้องกันไว้ไม่ให้ไอบอร์ด Arduino ที่กำเนิดสัญญาณพันวิตเนี่ยพังเพราะฉะนั้นเราจึงเชื่อมต่อสัญญาณกันทางแสงและตัวที่จะมาเชื่อมต่อนี่คือ TLP250 เป็น IC ที่สามารถเชื่อมต่อได้โดยป้อนสัญญาณ PWM มาเนี่ยที่ขา2ของเขา

แล้วก็ใช้ขา3นี่ลงกราวเป็นกราวลูปของเขาของสัญญาณ Arduino ไม่เกี่ยวกับสัญญาณกราวของไฟบวก18โวลต์หรือ15โวลต์หรือ12โวลต์ที่จะต้องมาขับขาเกตมันคนละส่วนกันเพราะว่ามันแยกกันทางแสงแล้วเพราะฉะนั้นกราวลูปของไข่ของมันตามนี้เดี๋ยวกูพักตรงนี้ไว้ก่อนนะก็คือหลอดตรงนี้นะไอ้แผงนี้นะกูออกแบบแล้วก็สามารถขับได้ทั้งโหลดที่เป็น AC และโหลดที่เป็น DC ด้วยใช้ไฟ220โวลต์เลยโหลดที่มีเขาเรียกว่า High Voltage เราเรียกว่า Analog Solid State Relay หม้อแปลงตัวนี้ก็คือหม้อแปลงที่จะแปลงไฟ220เป็น12โวลต์มาเลี้ยงวงจรนั่นเองนะมีแค่นี้เองอันนี้คือการทำงานของบอร์ด Analog Solid State Relay ที่สามารถที่จะขับสัญญาณโหลดที่เป็นอนาล็อกเป็นหลอดไฟเป็นมอเตอร์เป็นอะไรก็ได้ที่โหลดที่เป็นไส้ฮีเตอร์ก็ได้นะขับความร้อนก็ได้นะเอามาต่อได้เลยแต่ว่าดูกำลังวัตต์ด้วยนะถ้าเป็นฮีเตอร์หรือหลอดไฟเนี่ยเกินกำลังวัตต์หรือแอมเนี่ยฟิวนี้จะขาดก่อนเพื่อความปลอดภัยอันนี้บิดเรกติฟายเออร์10แอมป์นะก็ต้องใช้10แอมป์ตัวนี้เพราะฉะนั้นบอร์ดนี้จะรับโหลดได้ไม่เกิน10แอมป์220โวลต์อันนี้ก็คืออุปกรณ์ตัวหนึ่งนะต่อไปอุปกรณ์อีกตัวหนึ่งก็คือตัวนี้ก็คือวงจรขับโหลดที่เป็นสัญญาณ DC แรงต่ำเช่นมอเตอร์ตัวที่เห็นอยู่นี่แล้วก็เอาท์พุตของไอMOSFET ที่ขาเดนเนี่ยจะถูกต่ออยู่กับมอเตอร์แล้วก็ลงกราวครบนะไฟจากแบตเตอรี่ครูก็ได้จำลองโดยใช้สวิตชิ่งพาวเวอร์สปายสองบอร์ดต่ออนุกรมกันตัวละ12โวลต์แล้วสองตัวอนุกรมกันก็ได้24โวลต์นะมาขับมอเตอร์ตัวนี้เนื่องจากไฟ24โวลต์เนี่ยมันเกินกว่าขาเกตจะรับได้เพราะฉะนั้นในแผงวงจรนี้นะซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่วงจรของเขาหรอกแต่ว่าเอามาซีกเดียวเอามาชิปตัวนี้ตัวเดียวตัวเชื่อมต่อทางแสงตัวนี้ตัวเดียวเพื่อที่จะมาขับโหลดนะแล้วก็มีตัวจำกัดกระแสแรงเคลื่อนว่าไม่เกิน15โวลต์นะที่จะมาขับเกตMOSFET นะซึ่งนอนอยู่ใต้บอร์ดตัวนี้นะอันนี้บอร์ดนี้เขาเรียกว่าบอร์ดขับมอเตอร์นะหรือขับอุปกรณ์อะไรก็ได้ที่เป็น DC โหลดนะใช้ไฟ DC นั่นเองครูจะทดลองไอ้ตัวนี้ก่อนขับมอเตอร์ให้หมุนดูก่อนด้วยสัญญาณที่ผลิตจากบอร์ด Arduino นะบอร์ดสัญญาณไมโครคอนโทรลเลอร์ตัวนี้แล้วก็ผลิตสัญญาณที่มีค่าพันวิตตั้งแต่0ถึง 100% เลยครูปล่อยไฟเข้าบอร์ด Arduino เขียนโปรแกรมไว้เรียบร้อยแล้วตามที่เราเรียนกันแล้วก็ให้มันดิสเพลย์ที่จอ LCD นะตอนนี้ครูปรับไว้ที่ 0% นะ 0% แล้วที่จอสโคปดิวตี้ก็จะไม่มีสัญญาณเกิดขึ้นนะตอนนี้ครูสั่งสัญญาณพันวิตนะที่เป็นเส้นสีเหลืองนี้นะเส้นสีเหลืองนี้มาเข้าขาเขาเรียกว่าขา enable คือขาเกตไอ้ขาไอ้ตรงขา2ของ TLP 250ตัวนี้นะเข้าแล้วก็ขา3ครบกราวลูปของเขาคราวนี้กูเขียนโปรแกรมนี้สามารถรับค่าแอนะล็อกจากการบิดโปรเทนตัวนี้เพราะนั้นกูกำลังจะบิดแล้วนะนะลองดูที่จอนี้ด้วยนะแล้วดูที่สโคปด้วยนะมันเริ่มสัญญาณพันวิตนะที่ความกว้างมันแคบนะตอนนี้ก็คือค่าดิวตี้ไซเคิลเท่ากับ 12% นั่นเองแล้วก็ค่าสัญญาณ PWM เนี่ยมีค่าเท่ากับ30ครูกำลังเพิ่มขึ้นไปทีละน้อยละน้อยละน้อยตอนนี้อยู่ที่ค่าดิวตี้ไซเคิลอยู่ที่ 31% นะที่จอของสโคปก็ขึ้น 31% นะทบหอกันเท่าๆกันเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ

นี่คือ 50% คือหมุนด้วยความเร็วครึ่งหนึ่งของเรตติ้งสปีดเพราะฉะนั้นในตรงนี้คือมันตกลงมา50ขึ้นไป50ตกลงมา50คือ 50% พอดีนะตรงนี้ 50% โชยเพิ่มขึ้นไปอีกเต็มที่เลย 100% มันได้ 99% ไอ้ตรงนี้มันเหลือได้เท่าไหร่เนี่ยเขาเรียกกันนิวตี้น็อตฟาวเลยก็คือหมายถึงว่าสโคปจับไม่ได้นะสโคปจับไม่ได้แต่ว่าจอดิสเพลย์ตัวนี้มาบอก 99% คือมันเป็น100อ่ะพูดง่ายๆค่าเออร์เลอร์มันเกิดขึ้นมันก็เหลือ99แล้วไอ้ตรงนี้สัญญาณ PWM เนี่ยเต็มที่มัน255แต่ว่ามันโชว์254อีกนิดเดียวคราวนี้คุยจะลดลงมาสุดเลยเข้าใจนะนี่คือสัญญาณ BWM ไปขับมอเตอร์ตัวขนาดใหญ่ขนาดไหนก็ได้นะอยู่ที่วงจรนั้นนะอยู่ที่วงจรในจอนั้นเป็นไงสร้างเอาไว้ง่ายมีอุปกรณ์แค่2ตัวเท่านั้นเองนะ MOSFET กับTLP 250เท่านั้นเองเป็นไงสามารถสร้างไอ้ขับรถยนต์ก็ได้นะขับอะไรก็ได้นะแต่ว่าถ้าเป็นสัญญาณ AC แล้วเนี่ยที่ไฟแรงสูงแล้วเรามาดูสาธิตกันนะเดี๋ยวนี้ครูกำลังจะถอดตัวนี้ออกสัญญาณที่ขับมอเตอร์ออกคราวนี้ครูก็จะต่อสัญญาณคอนโทรลที่มาแทนต่อนะต่อแล้วต่อเรียบร้อยแล้วคราวนี้บอร์ดนี้ก็จะได้รับสัญญาณ PWM จากบอร์ด Arduino ตัวนี้ส่วนบอร์ดนี้ก็พักร้อนไว้ก่อนนะเราเข้าใจดีแล้วครูลืมพูดไปนิดนึงก็คือตรงนี้มอเตอร์เนี่ยเนื่องจากมันเป็นขดลวดมันเกิด Back EMF ขึ้นมารบกวนในพวกอุปกรณ์เช่นบอร์ดคอนโทรลเลอร์บอร์ดอุปกรณ์ต่างๆได้อย่างมากทีเดียวเพราะฉะนั้นเราต้องบล็อกไว้ก่อนก็คือใช้สายที่ตีเกลียวเพื่อลดสัญญาณเขาเรียกว่าค่า XL แล้วพร้อมกับพันรอบแกนโดนัทเรียกแกนเฟอร์ไรท์เนี่ยรูปโดนัทตัวนี้2รอบก่อนที่จะมาเข้าสู่บอร์ดเพราะฉะนั้นสัญญาณรบกวนก็จะลดทอนลงไปมากจนไม่มีเลยอันนี้ขอให้นักศึกษาใช้ความระมัดระวังด้วยตัวนี้นะไม่ให้สัญญาณรบกวนไปกวนชาวบ้านเขามากวนบอร์ด Arduino ทำให้บอร์ด Arduino นี่แฮงทำงานไม่ได้นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะตอนนี้ครูได้ต่อไฟ220เนี่ยเข้ามาที่บอร์ดเรียบร้อยแล้วเจนว่าไฟสีแดงจะติดนี่คือไฟพาวเวอร์ว่ามีไฟเลี้ยงแน่นพร้อมที่จะทำงานเมื่อได้รับสัญญาณพันวิตเข้ามาที่ขา2แล้วก็เข้ามาขับเกตของ MOSFET ตัวนี้ตอนนี้กูต่อโหลดอยู่ที่ตำแหน่ง AC load นะ AC load นี้ก็คือตำแหน่งนี้รัดวงจรที่จะ DC load ให้ผ่านตรงก่อนเพื่อที่จะขับหลอด AC เพราะฉะนั้นบอร์ดนี้ใช้ทั้ง AC DC ได้คราวนี้มาดูการทดลองตอนนี้บอร์ด Arduino ปิดความถี่พันวิตที่ 0% ไม่มีสัญญาณที่สโคปก็ไม่มีสัญญาณต่อไปครูจะเพิ่มความกว้างของสัญญาณพันวิตออกมาทีละน้อยตอนนี้เพิ่มไปที่ Duty Cycle 5% เห็นหลอดไหมติดเรื่อยๆเห็นไหมอันนี้คือระดับความร้อนระดับแสงสว่างเท่านี้ถ้าเป็นฮีเตอร์ก็อุ่นๆหน่อยนะเอาล่ะลองดูเราจะเพิ่มไปเรื่อยๆตอนนี้ 11% 13% ตรงนี้ตัวเลขขึ้นแล้วนะ 13% 14 15 16เห็นไหม
มันขึ้นแบบสมูทเลยแต่สัญญาณ PWM มีประโยชน์แบบนี้แหละสัญญาณแค่5โวลต์เองแต่สามารถควบคุมโหลดที่220โวลต์ได้นะมันน่าอัศจรรย์ไหมนะก็คือมันเป็นไปได้ทั้งนั้นแหละเวลามอเตอร์ยานยนต์มอเตอร์รถยนต์ขนาดใหญ่ในอุตสาหกรรมเขาก็ต้องใช้วิธีแบบนี้แหละถ้าเป็นมอเตอร์ DC หรือ AC นะจะเป็นแบบนี้นะเพิ่มใหม่เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆความร้อนก็มากแสงสว่างก็มากมากเต็มที่เลยอันนี้คือ 100% ไอ้ที่นี้โชว์ 100% ไอ้ตรงนี้ not foul duty percent not foul คือมันเป็นเส้นตรงเลยมันสัญญาณติ๊กเกอร์มันไม่มีก็เลยบอกว่าไม่มีค่าแล้วนะเดี๋ยวลดลงมาหน่อยนึงนะเห็นแล้วไหมตอนนี้คือเท่าไหร่90กว่า98นะเปอร์เซ็นต์ลดลงมาอีกนี่คือการควบคุมหลอดไฟในห้องสตูดิโอหรือว่าอะไรก็ตามเขาจะใช้วิธีแบบนี้แหละในโรงละครแห่งชาตินะหรือว่าในโรงละครอะไรก็ตามที่ต้องดิมไฟอะไรต่างๆเขาก็ใช้วิธีแบบนี้แหละนะวันนี้ครูได้พาเธอมาเรียนรู้ในเรื่องสัญญาณ PWM แล้วก็การนำมาขับกำลังที่เป็นอนาล็อกแบบต่างๆได้จนเป็นที่เข้าใจดีแล้วในตอนต่อไปเนี่ยครูจะนำเอาสัญญาณ PWM เนี่ยมามอเตอร์ DC แล้วก็มอเตอร์ AC นะให้เข้าใจอีกทีหนึ่งเพราะว่าวงจรมันสลับซับซ้อนแล้วก็มีวิธีการออกแบบวงจรอย่างไรนะเราติดตามกันตอนต่อไปก็แล้วกันนะสำหรับวันนี้ครูขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะสวัสดีครับ

กระบวนการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยลวดเชื่อมพุ่มพลักคือกระบวนการเชื่อมโลหะให้หลอมละลายติดกันด้วยการสังเกตบ่อหลอมละลายเพื่อความปลอดภัยเราควรมองผ่านกระจกกรองแสงซึ่งความเข้มเป็นไปตามมาตรฐานกำหนดเท่านั้นเครื่องเชื่อมไฟฟ้าสิ่งแรกที่เครื่องเชื่อมต้องมีคือค่าแรงเคลื่อนวงจรเปิด OCV Open Circuit Voltage ซึ่งอยู่ระหว่างประมาณ 50-90 โวลต์เพื่อช่วยในการจุดอาร์คครับแต่ยิ่งมีค่าสูงมากเท่าไหร่ยิ่งเป็นอันตรายต่อทั้งเชื่อม 1. เครื่องเชื่อมชนิดกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเปลี่ยนแปลงไปตามการยกระยะอาร์คเมื่อระยะอาร์คสั้นแรงเคลื่อนจะต่ำและถ้ายกระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนจะสูงตามเช่นเครื่องเชื่อมไฟฟ้าติ๊กเป็นต้นชนิดที่1เครื่องเชื่อมกระแสตรงขับด้วยเครื่องยนต์เครื่องเชื่อมชนิดนี้ทำงานโดยใช้เครื่องยนต์เป็นต้นกำลังเจเนเรเตอร์จะจ่ายกระแสตรงออกมาให้ได้เหมือนกับเครื่องเชื่อมแบบมอเตอร์สามารถเคลื่อนที่ได้ซึ่งเหมาะสำหรับงานสนามที่ไม่สามารถหาไฟฟ้าใช้ได้จะผลิตกระแส DC

0: ชนิดที่2เครื่องเชื่อมกระแสตรงขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเครื่องเชื่อมชนิดนี้ทำงานโดยปรับไฟฟ้ากระแสสลับป้อนเข้ามอเตอร์เพื่อใช้ขับเจเนเรเตอร์และเจเนเรเตอร์จะผลิตกระแส DC ชนิดที่3เครื่องเชื่อมแบบหม้อแปลงไฟฟ้าเป็นเครื่องเชื่อมแบบหม้อแปลงที่นิยมกันใช้ทั่วไปราคาถูกน้ำหนักเบามีขนาดเล็กกว่าเครื่องเชื่อมแบบอื่นๆซึ่งเครื่องเชื่อมแบบนี้จะผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าสลับเท่านั้นหลักการทำงานของเครื่องเหมือนกับหม้อแปลงไฟฟ้าโดยมีแรงเคลื่อน220โวลต์ป้อนเข้ากดลวดปฐมภูมิจ่ายออกทางกดลวดทุติยภูมิเป็นแรงเคลื่อนต่ำกระแสสูงเพื่อให้เหมาะกับการเชื่อมโลหะชนิดที่4เครื่องเชื่อมแบบผสมหม้อแปลงเครื่องเรียงกระแสจะผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าสลับซึ่งให้ผลดีกับการเชื่อมด้วยลวดเชื่อมบางชนิดเท่านั้นโดยใช้หลักการของเรคติไฟเออร์มาต่อเข้ากับหม้อแปลงมีสวิตช์ปรับเปลี่ยนขั้วทั้งกระแสสลับและกระแสตรงเมื่อผ่านออกจากหม้อแปลงและให้กระแสตรงเมื่อผ่านออกจากเรคติไฟเออร์ข้อดีของเครื่องเชื่อมชนิดนี้คือสามารถใช้กับไฟ1เฟสและ3เฟสใช้เชื่อมได้ทั้งงานที่เป็นเหล็กและไม่ใช่เหล็กผลิตกระแสเชื่อมได้ทั้งกระแสตรงและกระแสสลับชนิดที่5เครื่องเชื่อมแบบอินเวอร์เตอร์เป็นเครื่องเชื่อมที่ใช้วงจรอิเล็กทรอนิกส์ในการควบคุมใช้กระแสตรงในการเชื่อมมีน้ำหนักเบาพกพาได้สามารถใช้กับไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านเรือน220โวลต์แต่เครื่องเชื่อมชนิดนี้จะมีปัญหาในกรณีไฟฟ้าที่ต่อเข้าเครื่องมีแรงดันที่ไม่สม่ำเสมอเครื่องเชื่อมชนิดแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมชนิดแรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสตรงเท่านั้นเป็นเครื่องเชื่อมกึ่งอัตโนมัติภายใต้แก๊สคลุมซึ่งให้ความเร็วในการเชื่อมและอัตราการเติมลวดสูงกระบวนการเชื่อมซับเมิร์ดเป็นกระบวนการเชื่อมอัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัติและบางทีเรียกว่าการเชื่อมใต้ผงพลักซึ่งให้ความเร็วในการเชื่อมสูงแต่ไม่เหมาะกับงานที่มีความหนาน้อยกว่า5มิลลิเมตรโดยหน้าที่หลักของลวดคือลดแรงเคลื่อนและเพิ่มกระแสหลักการพิจารณาเลือกใช้เครื่องเชื่อมมีดังนี้ 1. วัสดุที่จะเชื่อม 2. สถานที่ 3. ความสามารถของเครื่องเชื่อมDuty Cycle 4. ราคาเครื่องเชื่อมแบบหม้อแปลงไฟฟ้าจ่ายกระแสสลับ AC เครื่องเชื่อมแบบไทลิสเตอร์จ่ายกระแสสลับ AC และกระแสตรง DC กระแสที่จ่ายออกมาเรียบเครื่องเชื่อมแบบอินเวอร์เตอร์จ่ายกระแสตรงกระแสที่จ่ายออกมาเรียบน้ำหนักเบาและต้องพิจารณาไฟเข้าเครื่องหากตกเกินบวกลบกี่เปอร์เซ็นต์อุปกรณ์ประกอบการเชื่อมที่จำเป็นต่อการทำงานเชื่อมมีดังนี้สายเชื่อมมีหน้าที่นำกระแสเชื่อมที่ผลิตจากเครื่องเชื่อมไปสู่บริเวณอาร์คสายเชื่อมมีด้วยกัน2ชนิดคือสายกราวและสายหัวเชื่อมส่วนปลายของสายกราวจะต่อเข้ากับที่ชิ้นงานและส่วนสายเชื่อมจะต่อเข้าที่หัวจับลวดเชื่อมหัวจับลวดเชื่อมใช้จับลวดเชื่อมขณะทำการเชื่อมและเป็นตัวนำกระแสไฟฟ้าจากสายเชื่อมผ่านเข้าสู่ลวดเชื่อมอีกด้วยแคมป์สายดินมีหน้าที่จับยึดชิ้นงานเพื่อให้กระแสเชื่อมไหลผ่านจากสายกราวสู่งานเชื่อมอุปกรณ์ข้อต่อปลายสายใช้ต่อสายกราวและสายเชื่อมเข้ากับเครื่องเชื่อมหรือข้อต่อสายเชื่อมเมื่อต้องการเพิ่มความยาว หน้ากากเชื่อมจะมี2ลักษณะก็คือเป็นแบบมือถือชนิดที่2จะเป็นแบบสวมศีรษะหน้ากากเชื่อมทำหน้าที่ป้องกันดวงตาใบหน้าและศีรษะของช่างเชื่อมจากสะเก็ดเม็ดโลหะประกายไฟรังสีอุลตราไวโอเลตรังสีอินฟราเรดส่วนกระจกกองแสงใช้ตามตารางกำหนดค้อนเคาะสแลกใช้สำหรับเคาะสแลกที่ติดอยู่บนแนวชิ้นงานแปรงลวดใช้สำหรับทำความสะอาดชิ้นงานก่อนและหลังการเชื่อมอุปกรณ์ประกอบอื่นๆที่จำเป็นต้องใช้เพื่อความปลอดภัยของช่างเชื่อมถุงมือเชื่อมไฟฟ้าฉนวนยาวตลอดจะป้องกันความร้อนจากชิ้นงานเชื่อมและรังสีเอี๊ยมหนังแบบเต็มตัวรองเท้าเนรภัยเพื่อป้องกันวัสดุตกใส่เป็นอันตรายต่อเท้าหน้ากากนิรภัยเป็นหน้ากากที่สำหรับใส่ไว้ป้องกันอันตรายสะเก็ดขณะเจียครีมมีไว้สำหรับจับชิ้นงานร้อนเพื่อป้องกันอันตรายจากความร้อนของชิ้นงาน
1: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
2: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะฮะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
1: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
2: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัทแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาฟยูเนียนซึ่งบ่ามันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟนัทแล้วก็จะมีตัวฮาร์ดยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟนัทขันเข้าไปนะครับแขนเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับนะอีกแบบนึงนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันคือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วย

0: ครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
1: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
0: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อ

นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้า compressor อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็น hose suction นะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น

สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้นะคะเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับครูแป้งครูทิพย์สุดาเพิ่มเทวานะคะครูแผนกวิชาช่างก่อสร้างวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล2นะคะวันนี้นะคะเราจะมาพบกันในเรื่องอะไรนะคะมาดูกันนะคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนในบทเรียนเรื่องงานโครงสร้างพื้นนะคะพื้นนะคะที่เราเดินเดินอยู่นักเรียนเคยสังเกตไหมคะหรือว่าเคยนึกไหมว่ามันมีส่วนประกอบอะไรบ้างมันทำมาจากอะไรโครงสร้างมันเป็นยังไงนะคะวันนี้นะคะเราจะได้มาเรียนรู้กันว่าพื้นที่เราเห็นน่ะอาจจะเป็นไม้หรือว่าเป็นคอนกรีตนะคะหรือบางที่อาจจะเป็นเหล็กนะคะเดี๋ยวเราจะได้มาเรียนรู้กันว่าแต่ละชนิดแต่ละวัสดุเนี่ยมันมีความแตกต่างกันยังไงนะคะมันมีโครงสร้างที่แตกต่างกันยังไงนะคะดูนะคะพื้นคืออะไรนะคะพื้นคือโครงสร้างนะคะที่วางในแนวราบนะคะนักเรียนสําหรับนะคะรับน้ําหนักบรรทุกโดยตรงเลยนะคะก็คือเราเหยียบไปบนพื้นนะคะพื้นก็คือจะรับน้ําหนักตัวเรานะคะก็คือรับน้ําหนักโดยตรงเลยนะคะจากนั้นนะคะก็จะถ่ายทอดน้ําหนักนะคะลงสู่คานแล้วก็เสานะคะแบ่งประเภทตามวัสดุนะคะที่ทําพื้นนะคะออกเป็น3ชนิดนะคะก็จะมีพื้นไม้นะคะพื้นคอนกรีตแล้วก็พื้นเหล็กนะคะมาดูอันแรกนะคะพื้นไม้นะคะพื้นไม้นะคะก็จะเป็นพื้นที่มีโครงสร้างเป็นไม้เนื้อแข็งนะคะประกอบไปด้วยโครงสร้าง2ส่วนนะคะก็จะเป็นไม้แผ่นหรือว่าเราเรียกว่าไม้กระดานนะคะไม้กระดานนะคะจะต้องหนาไม่น้อยกว่า1นิ้วนะคะอาจจะมีหน้ากว้าง4นิ้ว6นิ้ว8นิ้วแล้วก็10นิ้วนะคะแต่ต้องหนาไม่เกิน1นิ้วนะคะนักเรียนแล้วก็ทําหน้าที่อะไรนะคะไม้กระดานก็คือทําหน้าที่รับน้ําหนักโดยตรงเช่นเราวางโต๊ะหรือว่าวางตู้เย็นทีวีอยู่บนพื้นก็จะรับน้ําหนักตู้เย็นรับน้ําหนักทีวีนะคะรับน้ําหนักโดยตรงเลยรวมถึงรับน้ําหนักตัวเราด้วยเมื่อเรายืนอยู่บนพื้นนะคะต่อไปตรงไม้นะคะก็จะต้องมีขนาด1นิ้วครึ่งคูณ6นิ้วนะคะ2นิ้วคูณ6นิ้วนะคะแล้วก็1นิ้วครึ่งคูณ8นิ้วนะคะอันนี้นะคะจะวางนะคะห่างกันประมาณ50เซนติเมตรนะคะรับทําหน้าที่นะคะรองรับไม้พื้นหรือว่ารองรับพื้นไม้นะคะแล้วก็จึงจะถ่ายน้ําหนักลงสู่คานอีกทีนึงนะคะนักเรียนดูรูปข้างบนนะคะมันจะมีเป็นตรงที่เป็นเหล็กกับตรงที่เป็นไม้นะคะมันคือส่วนที่ไม้พื้นกระดานนะคะจะไปทับมันอีกทีนึงนะคะแล้วตรงก็จะวางอยู่บนคานอีกทีนึงนะคะนักเรียนเหมือนสองรูปข้างบนนะคะต่อไปนะคะพื้นเหล็กนะคะก็จะมีโครงสร้างเป็นเหล็กนะคะ

ก็คือที่เราเห็นบ่อยๆเลยก็จะเป็นพวกทางเดินนะคะสะพานนะคะหรือว่าพื้นโรงงานนะคะเป็นส่วนใหญ่นะคะปัจจุบันนะคะนิยมทำเป็นพื้นแบบโปร่งนะคะก็จะมีลักษณะเป็นแผ่นแล้วก็อาจจะมีการเจาะรูหรือว่ามีลายนูนๆขึ้นมานะคะเพื่อป้องกันการลื่นนะคะแล้วก็พื้นเหล็กนะคะจะไม่นิยมนะคะนำมาทำเป็นพื้นอาคารบ้านเรือนนะคะหรือว่าที่พักอาศัยนะคะเนื่องจากมันไม่มีความประณีตนะคะหรือว่าจะทำให้เกิดเสียงดังนะคะเวลาเดินนะคะต่อไปนะคะพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กนะคะคือพื้นที่มีโครงสร้างนะคะเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กนะคะทั้งระบบเลยนะคะปัจจุบันนะคะพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กนะคะเป็นที่นิยมมากนะคะเพราะมีความประหยัดนะคะแล้วก็มั่นคงแข็งแรงกว่าพื้นทุกชนิดนะคะพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กนะคะมีความมั่นคงแข็งแรงกว่าพื้นทุกชนิดเลยนะคะนักเรียนขีดเส้นใต้ไปเลยนะคะตรงนี้ว่าพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กนะคะมีความมั่นคงแล้วก็แข็งแรงนะคะกว่าพื้นทุกชนิดนะคะและยังมีให้เลือกหลากหลายรูปแบบด้วยนะคะพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กของเราเนี่ยนะคะก็แบ่งออกเป็น2ประเภทนะคะได้แก่ชนิดรอในที่แล้วก็เป็นพื้นคอนกรีตอัดแรงสําเร็จรูปหรือว่าเราเรียกกันอีกอย่างว่าพื้นคอนกรีตสําเร็จรูปนะคะนักเรียนดูรูปข้างบนนะคะพื้นคอนกรีตรอในที่นะคะเป็นยังไงนะคะก็จะต้องมีคานนะคะแล้วก็ชั้นของโครงสร้างนะคะแล้วก็เป็นชั้นปูนเทปรับระดับนะคะแล้วก็ชั้นข้างบนอาจจะเป็นวัสดุปูพื้นอาจจะเป็นกระเบื้องก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นหินแล้วแต่ความเหมาะสมการใช้งานนะคะแล้วก็พื้นคอนกรีตสำเร็จรูปนะคะรูปข้างล่างเรียนจะมีคานนะคะแล้วก็ต้องมีไวเมดไวเมดคืออะไรนะคะไวเมดก็คือเป็นเหล็กนะคะที่เป็นตะแกรงนะคะจะมีขนาดแล้วแต่การใช้งานไปนะคะว่าเราควรจะใช้งานขนาดเท่าไหร่นะคะต่อไปนะคะก็คือพื้นชั้นโครงสร้างก็จะเป็นพื้นปูนนะคะปูนเททับนะคะแล้วก็เป็นวัสดุปูพื้นเหมือนกันเช่นกระเบื้องหินนะคะแล้วแต่นะคะก็จะเหมือนกับการหล่อในที่นั่นแหละนะคะไอในส่วนของวัสดุพื้นผิวข้างบนแต่ว่าจะแตกต่างกันตรงโครงสร้างข้างล่างนะคะก็คือถ้าพื้นสำเร็จรูปนะคะเราจะต้องวางแผ่นพื้นไปก่อนแล้วก็ค่อยเทปูนทับนะคะแต่ว่าหล่อในที่ก็คือไม่มีพื้นสำเร็จรูปเข้ามาเกี่ยวข้องนั่นเองนะคะเรามาดูอันแรกพื้นคอนกรีตหล่อในที่นะคะก็คือการที่นำเอาคอนกรีตนะคะมาหล่อในพื้นที่ตัวอาคารหรือว่าตัวบ้านนะคะวิธีนี้นะคะจะนิยมนะคะใช้กับชั้นล่างหรือว่าจะเป็นที่จอดรถนะคะพื้นทางเดินนะคะอันนี้นะคะจะใช้นิยมใช้กับพื้นที่มันติดดินนะคะนอกจากนี้นะคะเรายังสามารถนะคะแบ่งลักษณะพื้นคอนกรีตหล่อในที่ได้ออกได้อีก2ประเภทนะคะอันแรกนะคะพื้นนะคะคอนกรีตวางบนคานนะคะนักเรียนดูภาพภาพแรกนะคะคอนกรีตวางบนคานนะคะก็คือจะต้องมีคานก่อนคานคอดินนะคะมีคานแล้วทีนี้นะคะเราก็จะทำไม้แบบกั้นขึ้นมานะคะแล้วก็เทคอนกรีตเข้าไปนะคะก็คืออันนี้เป็นการหล่อในที่นะคะและอีกอย่างหนึ่งพื้นคอนกรีตวางบนดินนะคะอันนี้นะคะเราจะต้องปรับดินนะคะปรับดินก่อนเดี๋ยวจะต้องปรับยังไงเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันต่อไปนะคะปรับดินปุ๊บแล้วเราก็เทคอนกรีตเข้าไปในส่วนที่เราปรับดินเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็คือวางบนดินนะคะอันนี้จะแตกต่างกันพื้นคอนกรีตวางบนดินนะคะเห็นไหมคะในรูปพื้นชั้นแรกก็คือดินที่บดอัดนะคะต้องบดอัดให้แน่นนะคะบดอัดดินเสร็จปุ๊บแล้วก็ทรายนะคะเททรายทับบนดินแล้วก็บดอัดดินให้แน่นอีกเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ต่อ
ต่อไปแผ่นพลาสติกนะคะปูบนทรายเพื่อป้องกันอะไรคะป้องกันความชื้นนะคะจากดินนะคะขึ้นมาสู่พื้นคอนกรีตนะคะเราต้องปูแผ่นพลาสติกเพื่อป้องกันความชื้นนะคะจากดินขึ้นมาสู่คอนกรีตนั่นเองนะคะชั้นต่อไปก็จึงจะเทคอนกรีตนะคะนักเรียนในนี้นะคะเขาบอกว่าพื้นคอนกรีตวางบนดินคือพื้นที่เราหล่อนะคะลงบนพื้นดินโดยตรงนะคะไม่มีคานนะคะก็ในการรับน้ำหนักเนี่ยนะคะก็คือจะน้ำหนักสิ่งของที่วางบนพื้นนะคะที่เป็นพื้นคอนกรีตวางบนดินเนี่ยมันจะถ่ายลงสู่ดินโดยตรงเลยนะคะหรือว่าการที่เราจะทำพื้นคอนกรีตวางบนดินนะคะมันจะต้องแล้วแต่สัดส่วนของพื้นที่ของมันด้วยนะคะเช่นถ้าสมมุติว่าเราจะทำพื้นบ้านแต่เราทำเป็นพื้นคอนกรีตวางบนดินมันก็ไม่เหมาะสมนะคะควรจะเป็นพื้นที่อยู่ภายนอกอาคารนะคะเช่นที่จอดรถหรือว่าถนนหน้าบ้านนะคะอย่างที่ครูบอกไปตอนต้นนะคะอันนี้นะคะพื้นคอนกรีตหล่อในที่แต่ว่าเป็นระบบเมื่อกี้ที่วางบนดินนะคะเราต้องทำยังไงดูรถคันแรกเห็นไหมคะว่าเขาต้องบดอัดนะคะดินให้แน่นก่อนเพื่อว่าป้องกันการแตกร้าวทำไมถึงแตกร้าวก็อย่างที่ครูบอกไปตอนแรกว่าถ้าสมมุติว่าความชื้นจากดินนะคะขึ้นมาสู่คอนกรีตนะคะก็อาจจะเกิดความแตกร้าวได้นะคะเพราะว่าความชื้นนะต่อไปนะคะบดอัดดินแน่นแล้วนะคะก็บดอัดทรายตามไปด้วยนะคะบดอัดทรายให้แน่นเหมือนเดิมเลยนะคะต่อไปนะคะเป็นพื้นคอนกรีตนะคะวางบนคานอันนี้นะคะจะแตกต่างจากวางบนดินเพราะว่ามีคานมาก่อนนะคะอันนี้ต้องวางบนคานก่อนนะพื้นคอนกรีตวางบนคานก็คือจะมีลักษณะนะคะเป็นการถ่ายน้ำหนักลงสู่คานจากพื้นใช่ไหมคะน้ำหนักถ่ายทอดลงบนพื้นเรายืนบนพื้นแล้วพื้นนะคะจะถ่ายน้ำหนักลงสู่คานก่อนหลังจากนั้นคานนะคะจะถ่ายน้ำหนักลงสู่พื้นดินนะคะแต่เมื่อกี้ไม่มีคานพื้นก็ถ่ายน้ำหนักลงสู่ดินเลยนะคะอันนี้จะถ่ายสู่คานก่อนนะคะจะนิยมใช้กับพื้นที่ที่ต้องรับน้ำหนักมากๆนะคะเพื่อป้องกันการทรุดตัวนะคะแต่ก็นะคะยังสามารถนะคะแบ่งการถ่ายทอดน้ำหนักเนี่ยออกเป็นพื้นทางเดียวกับพื้น2ทางอีกนะคะมีพื้นทางเดียวกับพื้น2ทางด้วยมันเป็นยังไงนะพื้นทางเดียวพื้น2ทางนะคะหรือนะคะจะเป็นการกระจายน้ำหนักนะคะไปในทางทิศทางเดียวกันด้วยนะคะเรียกว่าพื้นที่กระจายน้ำหนักออกเป็น2ทิศทางพื้นทางเดียวกับพื้น2ทางนะคะเรามาดูกันนะคะว่ามันคืออะไรทำไมต้องมีทางเดียวแล้วก็มี2ทางด้วยค่ะพื้นทางเดียวนะคะพื้นทางเดียวก็คือพื้นที่มีด้านยาวด้านยาวก็คือด้าน L นะคะนักเรียนดูด้าน L นะจะต้องนะคะเกิน2เท่าของด้านสั้นนะคะพื้นด้าน L นะคะจะต้องเกิน2เท่าของด้านสั้นด้านสั้นคือด้าน S นะคะพฤติกรรมนี้นะคะจะรับน้ำหนักไปในทางทิศทางเดียวก็คือด้านสั้นนะคะนักเรียนดูรูปด้านบนนะคะเห็นไหมคะว่าไอ้แถบสีม่วงๆนะคะแถบสีม่วงๆกับแถบสีเขียวๆนักเรียนว่าเส้นไหนคะที่รับน้ำหนักเส้นสีเขียวใช่ไหมคะเพราะว่าเส้นสีเขียวมันมีความโค้งก็คือมันมีการรับน้ำหนักนะคะแต่เส้นสีม่วงๆเป็นเส้นปกติเลยไม่เกิดการโค้งหรือว่ายืดหยุ่นอย่างอะไรเลยนะคะก็คืออันเนี้ยจะเป็นพื้นทางเดียวนะคะก็คือจะรับน้ำหนักในแนวด้านสั้นนะคะทางเดียวด้านสีเขียวนะคะนักเรียนดูการเขียนสัญลักษณ์ของพื้นสั้นนะคะจะเขียนว่า S1 S2 แล้วก็จะมีวงกลมนะคะครอบชื่อพื้นอยู่ S1 S2 S3 S4 แล้วแต่เลยนะคะแต่ว่าจะมีวงกลมครอบอยู่แล้วก็จะมีลูกศรนะคะนักเรียนเห็นไหมคะลูกศรขนานกับทิศทางด้านสั้นนะคะต้องขนานกับทิศทางด้านสั้นนะคะซึ่งเป็นทิศทางที่
รับน้ำหนักบรรทุกนะคะพื้นทางเดียวนะคะต้องด้าน L ด้านความยาวนะคะต้องเกิน2เท่าของด้านสั้นเราถึงจะเรียกว่าพื้นทางเดียวนะคะแล้วมันก็จะรับน้ำหนักด้านทางด้านสั้นด้านเดียวนะคะการเขียนสัญลักษณ์ของมันก็คือจะเป็น S1 S2 S3 S4 ไม่รู้แหละ S อะไรไม่รู้แล้วก็จะมีวงกลมนะคะแล้วก็จะต้องเขียนลูกศรทิศทางขนานกับด้านสั้นนะคะอันนี้คือพื้นทางเดียวนะคะนักเรียนต่อไปพื้น2ทางนะคะพื้น2ทางเป็นยังไงสำหรับพื้น2ทางนะคะก็จะเป็นพื้นที่มีความยาวด้าน L นะคะไม่เกิน2เท่าของด้านสั้นถ้าเกินจะเป็นกี่ทางคะทางเดียวนะคะถ้าไม่เกิน2เท่าก็จะเป็น2ทางนะคะนักเรียนดูรูปข้างบนเห็นไหมคะรูปข้างบนการรับน้ำหนักของมันเมื่อกี้เส้นสีม่วงคือนิ่งๆเลยไม่เกิดปฏิกิริยาอะไรเลยพอมาเป็นพื้น2ทางปุ๊บนะคะเส้นสีเขียวกับเส้นสีม่วงเห็นไหมคะมันยุบลงไปแปลว่าทั้ง2ด้านนี้รับแรงนะคะทั้งด้านยาวและด้านสั้นนะคะรับแรงมีการเกิดปฏิกิริยาของแรงไปกระทําที่พื้นนะคะพื้น2ทางนะคะแล้วก็นะคะสัญลักษณ์ของพื้น2ทางก็จะเป็น S เหมือนกันนะคะแต่ว่าเมื่อกี้ลูกศรจะขนานใช่ไหมคะจะขนานกับด้านสั้นแต่ว่าถ้าพื้น2ทางอ่ะมันจะเป็นทั้ง4ด้านก็คือลูกศรด้านขนานด้านสั้นด้วยแล้วก็ขนานด้านยาวด้วยนะคะอันนี้คือสัญลักษณ์ของพื้น2ทางนะคะการเสริมเลขนะคะของพื้น2ทางนะคะเพื่อรับน้ำหนักนะคะจึงจำเป็นนะคะทั้ง2ทิศทางเลยนะคะนักเรียนดูรูปการเสริมเหล็กนะคะเห็นไหมคะด้านสั้นกับด้านยาวนะคะอันนี้นะคะจะต้องผูกเหล็กเป็นตะแกรงนะคะเพราะว่าเราให้ความสำคัญทั้ง2ด้านนะคะเหล็กต้องมีทั้ง2ด้านก็คือจะผูกเป็นตะแกรงลักษณะเป็นตะแกรงเหมือนในรูปนะคะโดยนะคะเหล็กทิศทางสั้นนะคะจะอยู่ด้านล่างเหล็กด้านสั้นนะคะจะอยู่ด้านล่างนะคะเพื่อให้มีความลึกมากกว่านะคะเหล็กในทิศทางสั้นนะคะจะเป็นจุดแล้วก็เส้นสลับกันแต่ละทิศทางนะคะเหมือนรูปหน้าตัดนะคะด้านสั้นกับด้านยาวนะคะรูปตรงมุมขวามือนะคะเหล็กด้านสั้นจะอยู่ล่างนะคะจะอยู่ข้างล่างของด้านยาวเห็นไหมคะต่อไปนะคะพื้นคอนกรีตสำเร็จรูปนะคะนักเรียนพื้นคอนกรีตสำเร็จรูปหรือว่าภาษาช่างเลยก็เรียกกันว่าแผ่นพื้นสำเร็จหรือว่า PCAD อะไรอย่างเงี้ยนะคะที่เขาเรียกกันในศัพท์ทางช่างนะคะแผ่นพื้นสำเร็จนะคะก็คือพื้นนะคะที่เป็นแผ่นที่มีขนาดตามมาตรฐานสำเร็จมาจากโรงงานเลยนะคะโดยมีกระบวนการผลิตเป็นการหล่อนะคะคอนกรีตเป็นแผ่นๆขึ้นมานะคะพอถึงหน้างานปุ๊บก็ใช้งานได้เลยนะคะโดยติดตั้งวางบนคานนะคะนักเรียนพื้นสำเร็จต้องวางบนคานนะคะแล้วก็ค่อยเทคอนกรีตทับหน้านะคะคอนกรีตที่เขาเรียกว่าทับหน้าค่ะคือเราวางแผ่นพื้นไปแล้วใช่ไหมคะแล้วเราก็จะต้องเทคอนกรีตทับข้างบน10ถึง15เซนติเมตรนะคะนักเรียนเนี่ยค่ะเรียกว่าระบบพื้นสำเร็จรูปนะคะนอกจากนี้นะคะพื้นสำเร็จไม่ได้มีแค่แบบเดียวพื้นสำเร็จมีหลายรูปแบบนะคะนักเรียนแบบแรกนะคะเป็นแผ่นพื้นคอนกรีตนะคะรูปแบบตันนะคะเป็นแผ่นพื้นที่ได้รับความนิยมมากนะคะแผ่นพื้นนี้ก็คือเห็นได้ทั่วไปเลยในงานก่อสร้างนะคะจะมีลักษณะหน้าตัดหรือว่า เหมือนแผ่นกระดาษมีความหนา5เซนติเมตรนะคะความหนา5เซนติเมตรนะคะแผ่นพื้นหนา5เซนต้องเทคอนกรีตทับหน้าอีก10ถึง15เซนนะคะข้อดีของแผ่นพื้นสำเร็จรูปแบบตันนะคะก็คือเคลื่อนย้ายแล้วก็ติดตั้งได้ง่ายนะคะทำให้ห้องเป็นพื้นเรียบนะคะแล้วก็สวยงามสม่ำเสมอนะคะแต่ว่าถ้ามีข้อดีก็ต้องมีข้อเสียเหมือนกันนะคะข้อเสียก็คือ
เป็นแผ่นพื้นเรียบนะคะจึงต้องใช้ไม้ค้ำยันข้างล่างอะนะคะเวลาเราวางแผ่นพื้นไปข้างบนใช่ไหมคะเราต้องใช้ไม้ค้ำด้านล่างด้วยนะคะเพื่อพยุงนะคะแล้วก็ต้องระมัดระวังความเสียหายที่เกิดขึ้นระหว่างการขนส่งด้วยเพราะว่าแผ่นพื้นชนิดเนี้ยมันบอบบางนะคะรู้สึกว่ามันจะแตกหักง่ายต้องระวังตอนขนส่งขนย้ายหรือว่าตอนจัดเก็บนะคะต้องจัดเก็บไว้ให้ดีๆนะคะการนำไปใช้งานก็คือจะนิยมกันในการสร้างบ้านพักอาศัยคอนโดโรงเรียนอาคารต่างๆสำนักงานต่างๆอันนี้ก็จะใช้ในปกตินะคะทั่วไปนิยมกันมากนะคะแผ่นพื้นรูปแบบตันนะคะต่อไปนะคะเป็นแผ่นพื้นสำเร็จรูปแบบลอนโค้งนะคะหรือว่าเราเรียกกันว่าแผ่นคอนกรีตสามขานะคะก็คือมันจะมีลักษณะเหมือนขานะคะสามขานะคะมีความหนา7 เซนติเมตรเมื่อกี้ถ้าเป็นเรียบเรียบตันตันหนา5 เซนแต่พอสามขาปุ๊บหนา7 เซนนะคะนักเรียนทุกออกแบบโดยรับน้ำหนักเช่นเดียวกับคานเลยนะคะแล้วก็สามารถรับน้ำหนักได้มากกว่าแผ่นพื้นแบบเมื่อกี้แบบเรียบๆนะคะสามขานะคะจะรับน้ำหนักได้มากกว่าแบบพื้นเรียบตันธรรมดานะคะข้อดีนะคะก็คือช่วยนะคะให้การวางแผ่นพื้นนะคะไม่แอนตัวก็คือเมื่อกี้เราต้องใช้ค้ำยันใช่ไหมคะเพราะว่าอาจเกิดการแอนตัวได้แต่ว่าอันเนี้ยช่วยไม่ให้แผ่นพื้นอะแอนตัวช่วยลดน้ำหนักนะคะของแผ่นพื้นที่ไม่จำเป็นนะคะไม่ต้องใช้ไม้ค้ำยันนะคะเมื่อกี้ใช้ไม้ค้ำยันแต่อันนี้ไม่ต้องใช้ไม้ค้ำยันนะคะแล้วก็ช่วยให้ในความปลอดภัยแล้วก็ประหยัดเวลาในการก่อสร้างด้วยนะคะในข้อดีก็มีข้อเสียเหมือนกันนะคะข้อเสียก็คือต้องใช้เครื่องจักรขนาดใหญ่ในการเคลื่อนย้ายติดตั้งนะคะอาจจะต้องใช้เครนในการเคลื่อนย้ายติดตั้งแผ่นพื้นสามขานะคะเพราะว่าแผ่นพื้นชนิดนี้ก็จะมีน้ำหนักมากกว่าแผ่นพื้นชนิดเรียบปกติอยู่แล้วนะคะการนำไปใช้งานก็คือเหมาะสมกับอาคารทั่วไปเหมือนกันนะคะบ้านพักอาศัยสำนักงานแล้วก็อาคารพาณิชย์นะคะแล้วก็รวมไปถึงงานก่อสร้างสะพานด้วยนะคะแผ่นพื้นชนิดนี้สามารถนำไปใช้ในการก่อสร้างอาคารได้ด้วยนะคะต่อไปนะคะเป็นแผ่นพื้นคอนกรีตสำเร็จรูปแบบรูกว้างนะคะแบบกวงนะคะข้างในก็คือจะเป็นวงกลมกวงๆเลยนะคะทำด้วยคอนกรีตที่แข็งแรงนะคะแต่ว่ามีน้ำหนักเบานะคะลักษณะก็คือมีรูกวงตรงกลางนะคะทำให้สามารถรับน้ำหนักโครงสร้างขนาดใหญ่แล้วก็ขนย้ายติดตั้งได้ง่ายนะคะเพราะว่ามันมีน้ำหนักเบานะคะข้อดีนะคะก็คือน้ำหนักเบาแล้วก็มีคุณสมบัติที่เด่นในการป้องกันเสียงนะคะแล้วก็ลดการสั่นสะเทือนนะคะข้อดีของแผ่นพื้นนี้นะคะป้องกันเสียงได้ด้วยแล้วก็ลดการสั่นสะเทือนนะคะรวมไปถึงการช่วยนะคะกระจายอุณหภูมิความร้อนและเย็นเพราะว่าแผ่นพื้นชนิดนี้มีรูกว้างนะคะก็เลยช่วยในการถ่ายอุณหภูมิร้อนแล้วก็เย็นได้นะคะในข้อดีก็ต้องมีข้อเสียเหมือนกันนะคะข้อเสียคือต้องใช้เครื่องจักรในการติดตั้งนะคะอาจจะต้องใช้เครนในการยกนะคะอันนี้คือข้อเสียนะคะการนำไปใช้นะคะก็คือเหมาะกับอาคารทั่วไปนะคะทาวน์เฮาส์สำนักงานแล้วก็อาคารพาณิชย์อันนี้ก็สามารถนำไปก่อสร้างสะพานได้เหมือนกันนะคะเมื่อกี้นะคะแผ่นพื้นสำเร็จมี3แบบมีอะไรบ้างนะคะมีแบบเรียบตันนะคะแบบที่2แบบ3ขานะคะหรือว่าลอนโค้งนะคะแล้วก็แบบที่3แบบสุดท้ายคือแบบรูกว้างนะคะหรือว่าแบบชนิดที่มีรูนะคะต่อไปนะคะเป็นแผ่นเหล็กเสริมโครงสร้างนะคะแผ่นเหล็กเสริมโครงสร้างมันเป็นยังไงอันนี้หลายคนอาจจะไม่รู้จักหรือว่าไม่เคยเห็นนะคะพื้นที่สามารถใช้ในที่เปียกเช่นห้องน้ำหรือดาดฟ้าได้นะคะเขานิยมใช้เป็นแผ่นเหล็กเสริมโครงสร้างนะคะก็คือเราอาจจะเรียกว่าเมทัลเด็กนะคะโดยแผ่นเมทัลเด็กเนี่ยนะคะจะทำหน้าที่นะคะ
เหมือนไม้แบบหล่อคอนกรีตเลยนะคะแล้วก็เป็นเหล็กเสริมความแข็งแรงไปในตัวด้วยนะคะท้องพื้นชนิดนี้นะคะจะเป็นลอนโลหะเราอาจจะทำเป็นฝ้าชั้นข้างล่างได้เลยนะคะก็คือนักเรียนดูในภาพนะคะมันจะเป็นแผ่นรอนเหมือนรอนหลังคาค่ะแต่ว่าเราไปปูพื้นไอ้ตัวเนี้ยจะต้องไปยึดติดกับคานเหล็กนะคะมีตัวยึดกับคานเหล็กแล้วก็จากนั้นยึดเสร็จเราก็เทคอนกรีตทับไปข้างหน้านะคะประมาณ10ถึง15เซนเหมือนเดิมนะคะเทคอนกรีตลงไปเลยบนแผ่นเหล็กนะคะแต่ว่าการเทคอนกรีตนะคะอย่าลืมนะคะต้องใส่ตะแกรงด้วยนะคะตะแกรงเหล็กอย่างที่ครูบอกไว้ว่าใส่ตะแกรงจะขนาดเท่าไหร่นะคะแล้วแต่การออกแบบของวิศวกรนะคะต้องใส่ตะแกรงแล้วก็เททับหน้านะคะหลังจากนั้นนะคะก็อาจจะปูด้วยวัสดุปูพื้นเป็นกระเบื้องพื้นไม้หรือว่าเป็นหินแกรนิตนะคะแล้วแต่นะคะความสวยงามนะคะแต่ว่าต้องใส่ตะแกรงด้วยนะคะอย่าลืมนะคะชนิดนี้นะคะจะนิยมนะคะใช้ในอาคารที่เป็นโครงสร้างเหล็กนะคะแล้วก็จะนิยมใช้ที่แบบต้องการแบบเสร็จเร็วๆรวดเร็วนะคะจะใช้แบบแผ่นโครงสร้างเสริมเหล็กนี้นะคะหรือเรียกว่าเมทัลเด็กนะคะค่ะจากการที่เราได้เรียนทฤษฎีกันไปแล้วนะคะวันนี้นะคะครูนะคะจะยกตัวอย่างนะคะงานโครงสร้างพื้นนะคะมาให้นักเรียนได้เห็นภาพชัดเจนมากขึ้นนะคะเป็นงานโครงสร้างพื้นหล่อในที่นะคะบนดินนะคะมีขั้นตอนอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะอันนี้นะคะสมมุตินะคะว่าเราได้ทำการบดอัดดินแล้วก็บดอัดทรายเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปนะคะจะเป็นการเทคอนกรีตนะคะลงบนแบบที่ครูเอามายกตัวอย่างนี้นะคะต่อไปนะคะเราจะต้องผูกเหล็กเป็นตะแกรงนะคะผูกเหล็กตะแกรงก่อนนะคะจากนั้นนะคะในการเทพื้นคอนกรีตนะคะสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือลูกปูนนะคะต้องผูกลูกปูนเข้าไปด้วยนะคะเพื่อป้องกันนะคะเหล็กสัมผัสกับพื้นดินนะคะเพราะฉะนั้นไม่ฉะนั้นนะคะเหล็กของเราเมื่อสัมผัสกับพื้นดินนะคะมันจะทำให้เกิดสนิมนะคะแล้วก็ในส่วนของเพจนี้นะคะทำให้เรานึกถึงทฤษฎีอย่างหนึ่งก็คือพื้นนะคะในลักษณะนี้จะเป็นพื้น2ทางหรือพื้นทางเดียวคะนักเรียนจำได้ไหมอันนี้นะคะเป็นพื้นทางเดียวนะคะทำไมถึงเป็นพื้นทางเดียวเพราะว่าด้าน L นะคะด้าน L คือด้านความยาวนะคะมากกว่า2เท่าของด้าน S ด้าน S คือด้านสั้นนะคะอันนี้ก็เลยเป็นพื้นทางเดียวซึ่งการผูกเหล็กตะแกรงของพื้นทางเดียวนะคะเราจะต้องใช้เหล็กตะแกรงด้านสั้นนะคะอยู่ข้างล่างเหล็กยาวนะคะเมื่อผูกแล้วจะได้เป็นลักษณะนี้นะคะจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราทำการผูกลูกปูนนะคะผูกลูกปูนการผูกลูกปูนนะคะเพื่อป้องกันนะคะให้เหล็กนะคะไม่เกิดสนิมเพราะว่าถ้าเราไม่ผูกลูกปูนนะคะเหล็กก็จะโดนความชื้นนะคะจากดินนะคะทำให้เกิดสนิมนะคะหรือภาษาทางวิศวกรเขาก็เรียกต้องมีระยะ covering นะคะระยะที่เหมาะสมก็อยู่ประมาณ3ถึง5เซนติเมตรนะคะ

เราก็จะได้พื้นในลักษณะนี้นะคะลักษณะนี้มีลูกปูนอยู่ข้างล่างนะคะเพื่อป้องกันความชื้นจากดินที่มาถึงเหล็กนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะไปเตรียมผสมคอนกรีตนะคะผสมคอนกรีตนะคะโดยนะคะอัตราส่วนผสมคอนกรีตนะคะของงานโครงสร้างนะคะเราจะต้องใช้ปูนโครงสร้างนะคะหรือว่าภาษาช่างก็เรียกว่าปูนแดงนะคะอัตราส่วนของงานโครงสร้างนะคะก็จะเป็น1

ต่อ2ต่อ4นะคะ1ก็คือปูนซีเมนต์1ส่วนนะคะ2ก็คือทรายนะคะ2ส่วนและ4ก็คือหินนะคะ4ส่วนอันดับแรกนะคะผสมซีเมนต์กับทรายเข้าด้วยกันก่อนนะคะผสมเลยทรายสองส่วนนะคะแล้วก็ทำการผสมให้ทรายกับปูนเข้ากันนะคะ

0: จากนั้นนะคะเมื่อผสมปูนซีเมนต์กับทรายเข้ากันแล้วนะคะก็ค่อยๆใส่น้ำนะคะน้ำต้องเป็นน้ำสะอาดนะคะค่อยๆ
1: ทิ้งไว้แป๊บนึงครูไม่อธิบายครับต้องทิ้งน้ำสะสมไว้แป๊บนึงแล้วผม
0: ผสมให้น้ำแล้วก็ซีเมนต์ทรายเข้ากันนะคะถ้ารู้สึกว่าในส่วนของคอนกรีตยังหนืดนะคะก็ให้ใส่น้ำเพิ่มเข้าไปนะคะใส่น้ำทีละน้อยนะคะ

0: จากนั้นนะคะเมื่อผสมน้ำซีเมนต์แล้วก็ทรายเข้ากันแล้วนะคะค่อยๆใส่หินนะคะ
1: เต็มเลยใส่มาเมื่อกี
0: ้ใส่หินแล้วก็ผสมให้เข้ากันนะคะ

0: เหลือหินอีก2ส่วนนะคะโอเคจากที่เราผสมอัตราส่วนเข้าด้วยกันแล้วนะคะเป็นคอนกรีตที่เหมาะกับงานโครงสร้างพื้นแล้วนะคะจากนั้นเราก็เอามาเทลงในแบบที่เราเตรียมไว้นะคะอันนี้ก็จะต้องค่อยๆเทนะคะค่ะรอดูที่ถ้าเป็นหน้างานจริงนะคะเราจะต้องมีตัวทำให้คอนกรีตนะคะมันสั่นสะเทือนแล้วมันจะกระจายนะคะจากนั้นนะคะเราก็ต้องค่อยๆเอาหาอะไรกระทุ้งนะคะเพื่อให้คอนกรีตนะคะมันไม่เกิดฟองอากาศนะคะคอนกรีตของเราจะได้ไม่โป่งนะคะถ้าเป็นหน้างานใหญ่ๆจะมีเครื่องนะคะสำหรับใช้กระทุ้งนะคะ
1: ใครยังใครมาเลย
0: ค่อยค่อยเติมคอนกรีตนะคะให้ได้ในระดับที่เราต้องการนะคะถ้าเป็นงานโครงสร้างพื้นนะคะก็จะอยู่ประมาณ10เซนติเมตรนะคะ10ถึง15ก็ได้นะคะแล้วแต่จากนั้นนะคะเราก็ต้องแต่งหน้าของงานนะคะให้ดูเรียบนะคะค่ะเมื่อเราได้พื้นคอนกรีตนะคะที่เราทำการ

คะใส่ลูกปูนผสมอัตราส่วนนะคะจนเทเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปนะคะเราจะพูดถึงการบ่มคอนกรีตนะคะของงานโครงสร้างนะคะก็จะมีวิธีการบ่มโดยการพันพลาสติกนะคะหรือนะคะบ่มด้วยน้ำนะคะหรืออาจจะเป็นการเอาผ้ากระสอบผ้านะคะชุบน้ำแล้วก็มาปิดไว้นะคะการบ่มนะคะจะต้องบ่มใช้ระยะเวลา7วันนะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะงานคอนกรีตพื้นเนี่ยนะคะจะใช้งานได้ก็ต้อง28วันนะคะถึงจะใช้งานได้นะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็ได้เรียนรู้ในทฤษฎีนะคะว่างานโครงสร้างพื้นนะคะมีพื้นชนิดไหนบ้างพื้นรองในที่พื้นคอนกรีตสำเร็จรูปนะคะหรือจะเป็นการปฏิบัตินะคะที่ครูนำมายกตัวอย่างในวันนี้ก็คือพื้นรองในที่บนดินนะคะจะมีขั้นตอนยังไงนะคะนักเรียนไม่ทันตรงไหนหรือว่าไม่เข้าใจตรงไหนนักเรียนสามารถย้อนคลิปกลับไปดูได้นะคะตรงที่นักเรียนไม่เข้าใจนะคะในส่วนของการปฏิบัติวันนี้นะคะเราได้อะไรกันบ้างเราได้เรียนรู้อัตราส่วนของงานโครงสร้างและอัตราส่วนงานโครงสร้างนะคะเป็นยังไงก็คือ1ต่อ2ต่อ4และ1มันคืออะไรมีใครจำได้ไหมคะ1คือปูนซีเมนต์2คืออะไรทรายนะคะ4ที่เหลือคืออะไรลืมไปหรือยัง4ที่เหลือก็คือหินนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราได้เรียนรู้ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติด้วยนะคะถ้านักเรียนนะคะอยากเรียนรู้เพิ่มเติมนะคะก็สามารถไปศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมได้นะคะหรือนะคะ อยากเรียนรู้ในส่วนของโครงสร้างเสาคานพื้นก็ฝากนักเรียนติดตามนะคะครูแป้งครูมีนแล้วก็ครูกวางด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะครูก็มีเนื้อหาสาระความรู้มาให้นักเรียนในส่วนของงานโครงสร้างพื้นเพียงเท่านี้แล้วเจอกันต่อไป EP หน้าค่ะขอบคุณค่ะ

ในขั้นตอนการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับเราจะต้องเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ในการเปลี่ยนถ่ายให้พร้อมนะครับนะสำหรับเครื่องมือและอุปกรณ์นะจะมีดังต่อไปนี้ครับก็คือ 1. น้ำมันเครื่องนะครับ 2. ไส้กรองน้ำมันเครื่องนะครับ 3. กลวยเติมน้ำมันนะครับ 4. ถุงมือนะครับ 5. ผ้าสำหรับทำความสะอาด 6. ประแจที่จะใช้ถอดน็อตถ่ายน้ำมันเครื่อง 7. ผ้าคลุมรถ 8. เครื่องมือในการถอดกรอง 9. ถาดรองน้ำมันเครื่องต่อไปเราจะเข้าไปสู่ขั้นตอนในการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องครับสำหรับขั้นตอนการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับเมื่อนำรถยนต์เข้ามาที่บริเวณหอยยกรถเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ทำการคุมผ้านะครับคุมผ้าอันแรกก็คือคุมที่เบาะคนขับก่อน

เสร็จเรียบร้อยคุมที่พวงมาลัยครับหลังจากที่เราคุมผ้าที่เบาะคนขับแล้วก็พวงมาลัยแล้วเราก็ทำการเปิดฝากระโปรงขึ้นนะครับและคุมผ้าที่บริเวณแก้มรถทั้งสองข้างแล้วก็ทางด้านหน้ารถครับต่อไปก็จะเป็นการตรวจวัดระดับน้ำมันหล่อลื่นที่มีอยู่แล้วนะครับทำการดึงเหล็กวัดน้ำมันหล่อลื่นภายในเครื่องยนต์เพื่อที่จะตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่นที่มีอยู่เดิมครับดึงออกมาแล้วก็วัดน้ำมันหล่อลื่นดูตำแหน่งน้ำมันหล่อลื่นที่มีอยู่เดิมนะครับF หมายถึงตำแหน่งน้ำมันหล่อลื่นที่ปกตินะครับ L นะหมายถึงน้ำมันหล่อลื่นที่ต่ำกว่าปกตินะครับหลังจากตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่นภายในเครื่องยนต์แล้วนะครับให้เราทำการดึงเหล็กวัดน้ำมันเครื่องออกหาที่วางครับเปิดฝาเติมน้ำมันเครื่องออกและทำการยกรถขึ้นยกรถขึ้นเรียบร้อยแล้วให้ทำการตรวจเช็คที่บริเวณน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องของเครื่องยนต์ว่ามีการรั่วซึมหรือไม่ถ้าไม่มีการรั่วซึมให้ทำการคลายน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องออกหลังจากคลายน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องออกแล้วให้ทำการดึงที่รองน้ำมันเครื่องเข้ามาเพื่อที่จะรองน้ำมันเครื่องปรับฐานรองให้สูงขึ้นเพื่อที่จะรองรับน้ำมันเครื่องตัวนี้เป็นตำแหน่งกรองน้ำมันเครื่องจะทำการถอดกรองน้ำมันเครื่องออกต้องเลือกขนาดของบล็อกที่จะใช้ทำการถอดให้ถูกต้องพร้อมกับตัวขันปรับตำแหน่งในการขันให้ถูกต้อง L คือขันไปทางด้านซ้าย R ตัว R คือตำแหน่งที่จะขันไปทางด้านขวาขณะนี้เราจะทำการขันออกให้ปรับไปที่ตำแหน่งตัว L ทำการถอดกองน้ำมันเครื่องโดยใส่ที่ถอดกองเข้าไปที่กองน้ำมันเครื่องแล้วหมุนไปตามตำแหน่งให้นำเอาเครื่องมือออกจากกองและใช้มือขันกรองน้ำมันเครื่องจนหลุดออก

การปิดน็อตอ่างน้ำมันเครื่องจะต้องทำความสะอาดน็อตก่อนและทำความสะอาดที่หน้าแปนที่อ่างน้ำมันเครื่องแล้วทำประกอบน็อตเข้ากับอ่างน้ำมันเครื่องขันด้วยมือให้แนบสนิทและขันด้วยประแจให้แน่นนำกองน้ำมันเครื่องใหม่นะครับตรวจเช็คกองน้ำมันเครื่องใหม่นะสังเกตกองน้ำมันเครื่องใหม่นะที่โอริงด้านบนของกองน้ำมันเครื่องนะครับเราจะต้องทาน้ำมันหล่อลื่นนะบริเวณรอบๆโอริงก่อนที่จะทำการประกอบเข้ากับเครื่องยนต์ใช้น้ำมันเครื่องที่เราจะทำการเติมนะทาที่โอริงด้านบนรอบๆทำความสะอาดหน้าแปนของตัวเครื่องยนต์และนำกองน้ำมัน

เครื่องประกอบหมุนด้วยมือให้แนบสนิทและแน่นใช้ตัวขันกองน้ำมันเครื่องขันอีกครั้งหนึ่งปรับไปที่ตำแหน่ง R และทำการขันกองน้ำมันเครื่องโดยขันกำหนดประมาณเศษ1ส่วน4รอบนำฮอยลงมาเพื่อที่จะทำการเติมน้ำมันเครื่องเมื่อเอารถลงมาแล้วนะครับให้ทำการเติมน้ำมันเครื่องโดยการนำกลวยมาใส่ในช่องเติมน้ำมันเครื่องและนำน้ำมันเครื่องเติมเข้าไปในเครื่องยนต์ข้อควรระวังในการเติมน้ำมันเครื่องเข้ากับเครื่องยนต์นะครับอย่าให้น้ำมันหกออกมาจากตัวเครื่องยนต์ในขณะที่เราเติมอยู่ในการเติมน้ำมันเครื่องถ้าเรารู้ความจุของเครื่องยนต์ว่าน้ำมันที่เข้าไปอยู่ในน้ำมันเครื่องเนี่ยใช้กี่ลิตรนะก็ให้เราเติมตามความจุของเครื่องยนต์นั้นแต่ถ้าเราไม่รู้นะครับให้เติมไปแล้วทำการวัดระดับน้ำมันโดยใช้เหล็กวัดให้ดูว่าระดับน้ำมันขึ้นมาถึงบริเวณตัว F แล้วหรือยังถ้ายังให้เติมลงไปอีกทำการสตาร์ทเครื่องยนต์หลังจากเติมน้ำมันเครื่องสังเกตที่แผงหน้าปัดของห้องโดยสารไฟทุกดวงจะต้องดับหมดโดยเฉพาะไฟที่วัดแรงดันน้ำมันเครื่องในขณะที่ติดเครื่องยนต์เราสามารถตรวจสอบการรั่วซึมของน้ำมันเครื่องที่เติมเข้าไปแล้วจากตำแหน่งกองน้ำมันเครื่องแล้วก็น็อตถ่ายน้ำมันเครื่องได้ถ้าเกิดว่ามีการรั่วซึมจะหยดลงที่พื้นถ้าไม่มีการรั่วซึมทำการดับเครื่องยนต์รอประมาณ1นาทีเพื่อที่จะให้น้ำมันเครื่องที่ขึ้นมาหล่อลื่นบริเวณชิ้นส่วนเครื่องยนต์เนี่ยลงไปที่อ่างน้ำมันเครื่องหลังจากดับเครื่องยนต์ประมาณ1นาทีให้ตรวจวัดดูระดับน้ำมันเครื่องอีก1ครั้งให้อยู่ในตำแหน่ง Fถ้าระดับน้ำมันเครื่องอยู่ในตำแหน่ง F ถือว่าระดับน้ำมันเป็นปกติแต่ถ้าต่ำกว่าตำแหน่ง F ให้ทำการเติมให้เต็ม

ในการเชื่อมชิ้นงานมีผลกระทบเกิดขึ้นกับชิ้นงานก็คือข้อบกพร่องหรือเรียกอย่างว่าความไม่ต่อเนื่องในชิ้นงานเชื่อมการตรวจสอบงานเชื่อมเป็นสิ่ง

จำเป็นสำหรับช่างเชื่อมที่ทำการผลิตชิ้นงานต่างๆเพื่อให้ได้งานที่สมบูรณ์ถูกต้องตามมาตรฐานป้องกันปัญหาความเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบงานเชื่อมตามข้อกำหนดแต่ถ้าหากเชื่อมแล้วประกอบไม่ได้ตามความต้องการต้องมีการแก้ไขก่อนการตรวจรับครั้งสุดท้ายข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในงานเชื่อมมีดังนี้1. การบิดตัวสาเหตุเกิดจากการสะสมความร้อนหรือ heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานหรือเนื้อวัสดุมากเกิดการขยายตัวและในเวลาการเย็นตัวนานจึงทำให้งานบิดงอวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดความร้อน heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานกรณีใช้อุปกรณ์จับยึดชิ้นงานขณะเชื่อมจะทำให้เกิดความเคล็ดตกค้างในเนื้อวัสดุ 2. การเตรียมแนวเชื่อมไม่ถูกต้องวิธีการแก้ไขทำได้โดยออกแบบแนวเชื่อมต้องเหมาะกับขนาดความหนาของชิ้นงานวิธีการให้ความร้อนก่อนหรือหลังและเชื่อมยึดชิ้นงานจะต้องแข็งแรงโดยต้องหาข้อมูลประกอบหรืออ้างอิง 3. ขนาดแนวเชื่อมไม่เหมาะสมวิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับขนาดแนวเชื่อมให้เหมาะสมกับขนาดความหนาของชิ้นงานซึ่งได้มาจากหลักวิศวกรรมหรือต้องหาข้อมูลประกอบอ้างอิงช่างเชื่อมต้องมีความรู้ด้านงานเชื่อมเช่นการปรับกระแสไฟเชื่อมและทักษะฝีมือสกิล 4. การประกอบชิ้นงานเชื่อมต่อฉากไม่ดีมีวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมจะต้องฝึกประกอบชิ้นงานจุดเชื่อมยึดต้องแข็งแรงและต้องเผื่อขนาดการหดตัวเชิงมุมของชิ้นงาน 5. ขาแนวเชื่อมไม่เท่ากันวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมความเร็วแต่ละตำแหน่งในแนวจะต้องไม่เท่ากันด้านบนด้านล่างระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 6. ขอบซ้อนพอกเกยวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมลดความเร็วให้ความร้อนที่เกิดขึ้นที่ขอบแนวเชื่อมเสมอระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 7. การเกิดโพรงอากาศวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสนิมฝุ่นละอองคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงานและอบรถเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 8. การหลอมตัวไม่สมบูรณ์วิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับมุมลวดให้ปะทะเข้าด้านข้างให้มากกว่าเดิมหากมีการสายลวดก็ไม่ควรสายเร็วหรือทำเกล็ดหยาบ 9. แนวเชื่อมซึมลึกน้อยเกินไปวิธีการแก้ไขทำได้โดยประกอบงานให้สนิทเอียงมุมลวดเชื่อมลากบ่อหลอมลักษณะเชื่อมถอยหลัง 10. การกัดแหว่งวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดกระแสไฟเชื่อมให้ต่ำลงลดระยะอาร์คปรับมุมลวดเชื่อมช่วยเมื่อสายลวดถึงบริเวณด้านข้างแนวต้องสังเกตน้ำโลหะให้เต็มทุกเกล็ดช่างต้องสังเกตเป็นการเพิ่มทักษะฝีมือหรือสกิล 11. สแลกฝังในวิธีการแก้ไขทำได้โดยสายลวดให้สม่ำเสมอให้ขอบบ่อหลอมนำหน้าลวดเชื่อมขจัดสแลกระหว่างชั้นเชื่อมในกรณีเชื่อมซ้อนแนว 12. รูพรุนวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสารมลทินคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงานและอบรถเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 13. รอยร้าวปลายแนวเชื่อมวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดการดึงตัวของเนื้อเชื่อมที่ปลายแนวเชื่อม

โดยเชื่อมเติมเต็มในบ่อหลอมขณะบ่อหลอมกำลังลดแสงสว่างอย่ารอจนบ่อหลอมหมดแสงและปลายลวดเชื่อมต้องอยู่บริเวณบ่อหลอมหากปลายลวดเย็นตัวอาจจะเกิดรูพรุนที่ปลายแนว 14. รอยร้าวบริเวณเขตรอยต่อวิธีการแก้ไขทำได้โดยต้องทราบก่อนว่าวัสดุที่เราจะเชื่อมเป็นวัสดุชนิดไหนหรือต้องมีข้อมูลทางโลหะวิทยา 15. ข้อบกพร่องแนวลากวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมต้องมีการฝึกการเตรียมงานและการประกอบชิ้นงานจึงจะสามารถเชื่อมได้อย่างมีคุณภาพจากโมดูลการฝึกการเชื่อมอาร์คโลด้วยมือช่างเชื่อมคงเห็นแล้วว่าถ้าจะผลิตงานที่มีคุณภาพจะต้องใช้ช่างเชื่อมที่มีความรู้ความสามารถทักษะในการเชื่อมซึ่งต้องได้รับการฝึก

0: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
1: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
0: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
1: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัตแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบ่ามันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัตเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัตเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปพันเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟร์นัตแล้วก็จะมีตัวฮาร์ฟยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟร์นัตขันเข้าไปนะครับแข็งเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับนะอีกแบบนึงนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น 134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได้
0: เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
1: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิชชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิชชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มา

คอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจาก

ท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้าคอมเพรสเซอร์อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ซักชั่นนะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น

สวัสดีครับผมณภพยางสูงนะครับวันนี้เราจะมาสอนการจัดสวนในขวดโหลกันนะครับสวนในขวดโหลนี้เราจะเรียกกันว่าเทอราเรียมนะครับเป็นการจัดสวนในขวดโหลแบบปิดซึ่งเป็นการจำลองสภาพแวดล้อมย่อส่วนสวนสวยๆมาไว้ภายในขวดโหลแล้วก็มาตกแต่งไว้ในห้องทำงานโต๊ะทำงานห้องนอนห้องนั่งเล่นเพื่อเสริมสร้างบรรยากาศให้สวยงามได้ครับต้นไม้ที่อยู่ในขวดโหลนี้เมื่อเราจัดแล้วเนี่ยมันดียังไงนะครับก็เวลาเรามาตั้งตกแต่งที่โต๊ะทำงานเนี่ยเวลาเราทำงานเครียดเราก็สามารถมองไปที่ต้นไม้ที่อยู่ในขวดโหลได้ก็ทำให้บรรยากาศดีขึ้นนะครับเพียงเราควบคุมความชื้นให้เหมาะสมภายในเสร็จแล้วเรียบร้อยหลังจากนั้นเราก็แทบไม่ต้องดูแลรักษาอะไรเลยนะครับไม่ต้องรดน้ำไม่ต้องเสี่ยงให้มีน้ำหกเลอะเทอะบนโต๊ะบนบริเวณใกล้เคียงนะครับการจัดสวนในขวดโหลนี้ถ้าเป็นลักษณะของขวดโหลแบบเปิดก็อาจจะต้องมีการรดน้ำบ่อยๆแต่ถ้าเป็นขวดโหลแบบปิดไม่ต้องมีการรดน้ำเลยอยู่ได้เป็นปีเลยครับต้นไม้ในขวดโหลอยู่ได้ยังไงนะครับจากที่เราเคยทราบกันว่าต้นไม้เนี่ยช่วงกลางวันเนี่ยเขาจะดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็คายออกซิเจนออกมาแต่พอกลางคืนเนี่ยเขาก็จะดูดซับออกซิเจนเข้าไปแล้วก็คายคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยในสิ่งที่เขาดูดซับเข้าไปและคายออกมาเนี่ยช่วงกลางวันและกลางคืนเขาจะสลับกันเพราะฉะนั้นก๊าซต่างๆมันก็จะหมุนเวียนอยู่ภายในขวดโหลทำให้เขาอยู่ได้ในขวดโหลที่ปิดคราวนี้มาดูอุปกรณ์กันบ้างนะครับว่าเราจะต้องใช้อะไรกันบ้างนะครับก็จะมีโหลแก้วนะครับซึ่งเราจะใช้ขนาดประมาณ1ลิตรขึ้นไปนะครับก็จะสะดวกหน่อยเพราะว่ามีขนาดใหญ่เวลาเราจัดมันก็จะง่ายนะก็จะมีหลากหลายรูปทรงนะครับทั้งกลมทั้งเหลี่ยมครับแต่ถ้าเหลี่ยมเนี่ยเราก็สามารถจัดเป็นแนวนอนได้นะครับฝาของขวดโหลเนี่ยเราควรเลือกที่เป็นลักษณะฝาใสนะครับเพราะว่าเวลาเราจัดแล้วเนี่ยต้นไม้ที่อยู่ข้างในเนี่ยจะได้รับแสงกระจายอย่างทั่วถึงนะครับโหลแก้วที่นำมาใช้เนี่ยเราต้องล้างให้สะอาดนะครับแล้วก็เช็ดให้แห้งแล้วก็ผึ่งไว้ให้แห้งครับเพราะว่าบางทีโหลแก้วที่เราซื้อมาเนี่ยมันอาจจะมีคราบไขมันเกาะติดอยู่นะครับทำให้มันไม่ใสสวยอย่างที่เราต้องการครับต่อไปช้อนด้ามยาวนะครับอันนี้ใช้ในการตักวัสดุต่างๆในการจัดสวนเพราะว่าถ้าด้ามยาวมันก็จะใส่ลงไปได้ง่ายกว่านะครับต่อไปอันนี้ก็จะเป็นปากคีบยาวนะครับเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญอีกอันหนึ่งนะครับเพราะว่าจะช่วยให้เราคีบต้นไม้แล้วก็จัดแต่งต่างๆในขวดโหลได้ง่ายขึ้นนะครับ

ูกันด้ามยาวนะครับเราเอาไว้สำหรับทำความสะอาดปัดเศษผงเศษดินเศษฝุ่นที่มันจะเกาะอยู่ตามใบไม้ตามข้างโหลเมื่อจัดเสร็จแล้วนะครับกรรไกรอันนี้เราก็จะเอาไว้สำหรับตัดแต่งใบไม้เพื่อให้เข้ารูปทรงได้ตามที่เราต้องการครับคัตเตอร์ก็จะเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยเสริมในการจัดสวนในขวดโหลของเรานะครับต่อไปวัสดุที่เราจะใช้นะครับจะมีอะไรบ้างก็มาดูกันนะครับอันแรกหินภูเขาไฟนะครับซึ่งเราจะใช้ชนิดที่เป็นเม็ดเล็กนะครับหินภูเขาไฟนี้ก็จะมีเนื้อหินที่เป็นรูพุนนะครับน้ำหนักเบาก่อนใช้เนี่ยเราก็นำมาล้างเราก็จะเห็นว่ามันเบาจนมันลอยน้ำได้นะครับความที่เนื้อหินเขามีรูพุนเนี่ยมันก็จะช่วยกักเก็บจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ต่อพืชนะครับที่นำมาใช้ในการปรุงอาหารหินภูเขาไฟนี้เราก็เช่นเดียวกันก็คือเราต้องนำมาล้างแล้วก็ผึ่งให้แห้งเพื่อล้างเศษผงเศษฝุ่นออกก็จะหาซื้อได้ตามร้านวัสดุทางการเกษตรนะครับต่อไปก็เป็นตัวพีทมอสพีทมอสนี้เราก็จะมาใช้เป็นวัสดุปลูกใช้แทนดินนะครับทำไมเราต้องใช้พีทมอสเพราะว่าพีทมอสเนี่ยจะมีความสะอาดมากกว่าดินนะครับดินเนี่ยอาจจะมีพวกเชื้อแบคทีเรียซึ่งอาจจะทำให้ต้นไม้เรามีปัญหาได้นะครับตัวพีทมอสนี่เขาก็จะมีน้ำหนักเบาแล้วก็ระบายอากาศได้ดีครับระบายน้ำได้ดีหาซื้อได้ตามร้านวัสดุทางการเกษตรเช่นเดียวกันครับต่อไปจะเป็นสแฟกนัมมอสสแฟกนัมมอสนี่ก็จะเป็นมอสที่อบแห้งนะครับมาจากนำเข้าจากต่างประเทศนะครับก็จะหาซื้อได้ทั่วไปตามร้านวัสดุทางการเกษตรเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นผงถ่านถ่านธรรมดาเรานี่แหละครับเอามาบดเป็นผงนะครับก็จะนำมาโรยภายในด้วยนะครับในระหว่างการจัดต่อไปก็จะเป็นทรายทรายนี้ก็จะเราจะใช้เป็นทรายสีขาวทรายละเอียดนะครับเอามาไว้ตกแต่งให้สร้างบรรยากาศให้เหมือนกับเป็นน้ำถ้าไม่มีทรายเราก็จะใช้เป็นกรวด เล็กๆสีขาวก็ได้ครับสำหรับอันนี้ก็จะเป็นหินตกแต่งนะครับซึ่งเราก็จะคัดเลือกก้อนที่ขนาดไม่ใหญ่นักนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะต้องลงไปอยู่ในโหลถ้าก้อนใหญ่มันก็จะทำให้เรามีที่ในการปลูกต้นไม้น้อยนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายที่จะเสริมให้สวนในขวดโหลเราเนี่ยน่ารักมากขึ้นนะครับก็คือพวกตุ๊กตาต่างๆนะครับซึ่งก็จะมีทั้งแบบเซรามิกแล้วก็แบบพลาสติกนะครับซึ่งถ้าเป็นเซรามิกเนี่ยก็จะราคาแพงหน่อยตัวหนึ่งก็เกือบ100บาทนะครับส่วนถ้าเป็นตุ๊กตาพลาสติกก็จะตัวละ5บาทเท่านั้นเองก็แล้วแต่ตามแต่เลือกใช้นะครับต่อไปเรามาดูชนิดของพันไม้ที่เรานำมาจัดในขวดโหลนะครับจะต้องเป็นไม้ที่ชอบความชื้นนะครับเป็นไม้ที่อยู่ในร่มครับเช่นตระกูลเฟิร์นต่างๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นเฟิร์นญี่ปุ่นนะครับเป็นเฟิร์นบอสตันนะครับเป็นเฟิร์นพลาสติกเป็นกระดุมไข่มุกนะครับเป็นพรมออสเตรเลียเป็นสับปะรดสีเป็นเล็บคุดฝอยนะครับหรือว่าง่ายๆเลยถ้าเกิดว่าเราไม่ค่อยรู้จักพันธุ์ต้นไม้เนี่ยเราก็ถามคนขายว่ามีต้นไม้อะไรบ้างที่มันชอบความชื้นแล้วมันปลูกในร่มได้เราก็ใช้ได้หมดเลยครับสุดท้ายก็จะเป็นมอสชนิดต่างๆซึ่งมอสชนิดต่างๆเขาก็จะมีลักษณะของใบของรูปทรงที่แตกต่างกันเคล็ดลับในการเลือกต้นไม้หรือมอสเนี่ยก็คือว่าเราจะต้องเลือกต้นไม้ที่มีสีแตกต่าง

กันนะครับลักษณะของทรงพุ่มหรือลักษณะของต้นแตกต่างกันลักษณะของใบแตกต่างกันเพราะว่าเวลาเรามาจัดเข้าด้วยกันแล้วเนี่ยมันก็จะเกิดความหลากหลายแล้วก็ทำให้สวนเราโดดเด่นสวยงามครับสำหรับแหล่งซื้อนะครับวัสดุอุปกรณ์ทั้งหมดเนี่ยเราก็จะซื้อได้ที่ตามตลาดต้นไม้ต่างๆนะครับเช่นตลาดนัดจตุจักรตลาดอตก.สนามหลวง2ก็จะมีของที่ค่อนข้างครบทีนี้เรามาดูวิธีการทำกันบ้างนะครับขั้นแรกเนี่ยเราจะต้องโหลที่เราล้างไว้เรียบร้อยแล้วนะครับแห้งดีแล้วเราใส่ตัวหินภูเขาไฟลงไปนะครับให้สูงประมาณสักเซนครึ่งถึง2เซนนะครับต่อมาเนี่ยตัวสแฟกนัมมอสเนี่ยซึ่งตอนเราซื้อมาเนี่ยมันก็จะแห้งๆนะครับเราต้องพรมน้ำมันก่อน

เมื่อเราพรมน้ำแล้วนะครับมันก็จะนิ่มหลังจากนั้นเราก็เอาใส่ลงไปครับแล้วก็เอามือกดให้มันแบนๆนะครับตัวสแฟกนัมมอสนี้ก็จะช่วยกรองวัสดุปลูกไม่ให้ร่วงหล่นลงไปที่ชั้นหินข้างล่างนะครับตัวชั้นหินข้างล่างนี้เนี่ยก็จะช่วยในการระบายอากาศนะครับและทำให้ต้นไม้ที่เราปลูกเนี่ยรากมันไม่ลงไปแช่น้ำเพราะไม่งั้นเดี๋ยวรากก็จะเน่าตายได้นะครับเมื่อเราใส่สแฟกนัมมอสลงไปแล้วต่อมาเราก็ใส่ตัววัสดุปลูกนะครับก็คือพีทมอสใส่ลงไปบางๆนะครับตัวนี้ก็คือ เป็นวัสดุปลูกที่เราใช้แทนดินใช้แทนดินนะครับมันจะมีน้ำหนักเบาแล้วก็สะอาดกว่าดินนะครับอาจจะไม่ค่อยมีเชื้อแบคทีเรียมันก็ช่วยระบายอากาศระบายน้ำได้ดีครับเสร็จแล้วเราก็โรยผงถ่านผสมลงไปผงถ่านนี้เนี่ยก็จะช่วยกำจัดเชื้อแบคทีเรียเชื้อราที่ปนเปื้อนมานะครับโรยบางๆครับอันนี้โรยบางๆหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะพรมน้ำนิดนึงเพื่อให้มันมีเปียกๆนิดนึงนะครับเวลาต้นไม้ลงไปแล้วเนี่ยมันก็จะระบบรากมันก็จะเซตตัวได้ง่ายขึ้นนะครับต่อไปเราก็เอาหินมาเราก็จะมาดูก่อนว่าเราควรจะใช้หินก้อนขนาดเท่าไหร่ขนาดแค่ไหนนะครับเราจะจัดยังไงก็มาเลือกหินเนื่องจากหินตอนนี้เราจัดเป็นสวนโหลแนวตั้งนะครับเพราะนั้นพื้นที่ในการจัดสวนมันก็จะจำกัดนิดหนึ่งเราก็ต้องใช้หินก้อนเล็กหน่อยครับต่อไปเราก็มาเล็งดูว่าเราจะจัดต้นไหนลงไปครับเราก็เอาต้นไม้ดึงออกมาเลย

เราต้องพยายามเอาดินหรือว่าพวกวัสดุปลูกที่มากับต้นไม้แต่เดิมเนี่ยพยายามเอาออกให้เยอะที่สุดนะครับเพราะว่าเขาอาจจะมีพวกเชื้อราพวกขุยมะพร้าวเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามีเข้าไปข้างในเยอะๆเนี่ยมันอาจจะเกิดเชื้อราได้นะครับใบถ้าเกิดมันยาวเกะกะมากเราดึงออกได้บ้างนะครับเดี๋ยวเราพักต้นอันนี้ไว้ก่อนเราจะต้องแต่งขอบโหลก่อนนะครับเวลาการจัดเนี่ยถ้าเกิดเราเอาต้นไม้ต้นโตลงไปก่อนเนี่ยเวลาเราเอามอสใส่ลงไปเนี่ยมันจะค่อนข้างใส่ยากนะครับเพราะนั้นเราต้องเอามอสมาใส่ขอบโหลก่อนนะครับตรงส่วนที่เราคิดว่าเราจะจัดการกับมันยากๆนี่เราต้องทำก่อนสำหรับมอสนี่นะครับ เมื่อเราเอามาดูเนี่ยเราจะเห็นว่าเขาจะมีลักษณะเป็นแผ่นซ้อนทับกันอยู่นะครับเราก็ลอกออกมาเป็นแผ่นแล้วก็เราก็ฉีกเขาเป็นชิ้นยาวๆเพื่อที่เราจะได้เอาไปเรียงเอาไปจัดเรียงอยู่ตามขอบโหลนะครับนี่ครับฉีกเป็นชิ้นยาวๆก็เอาไปเรียงตามขอบโหลเสร็จแล้วเราก็มาลองดูว่าเราจะเอาต้นไหนเป็นแบล็คกราวนะครับต้นไหนเอาไว้เป็นพระเอกเราเลือกต้นนี้ต้นนี้จะมีฟอร์มที่ลักษณะมันสูงเพราะนั้นเราก็จะเอามาเป็นแบล็คกราวครับเราดึงเลยครับดึงเบาๆนะครับเพื่อให้รากเขาติดมาด้วยนะครับ5-6 ต้นนะครับก็วางลงไปหลังจากนั้นเราก็เอาหินที่เราคิดว่าเราจะใส่นะครับวางลงไปขุดหลุมให้เขานิดหน่อยต่อไปเราก็จะเอาต้นพอมอสเตเรียนะครับ

ให้เขามีรากติดขึ้นมาด้วยนะครับก็วางไปเวลาเรานำต้นไม้เราจะเลือกต้นไม้มาจัดเนี่ยเราก็ดูว่าลักษณะสีสันให้มันมีความแตกต่างกันนะครับลักษณะใบลักษณะต้นให้มันมีความแตกต่างกันมาเวลาจัดแล้วเนี่ยมันจะได้ดูมีความหลากหลายนะครับถ้าเกิดเราเอาลักษณะใบที่คล้ายๆกันสีคล้ายๆกันเอามาจัดด้วยกันเนี่ยมันจะดูกลืนกันไปหมดนะครับแล้วมันก็จะไม่สวยนะครับต่อไปต้นสุดท้ายก็จะเป็นตัวสับปะรดสีนะครับถ้ามันรากยาวเกินไปมันก็จะทำให้เรายากในการจัดเราก็เด็ดออกได้บ้างครับไม่เป็นไรครับเราไม่ควรนำลงไปแต่แรกเพราะว่าใบเขาจะแข็งนะครับแล้วก็พอลงไปแต่แรกแล้วเนี่ยเวลาเราจะจัดต้นอื่นตามลงไปเนี่ยมันจะยากแหละ

เอาวางไปเลยนะครับแบบนี้เราจะเห็นว่ามันยังมีส่วนที่เป็นช่องว่างอยู่นะครับเราก็

เอาตัวมอสเราก็ดูว่าเราจะใช้มอสแบบไหนตัวนี้ละกันฟูฟูดีนะครับเอาวางปิดลงไปมันจะเริ่มยากแล้วเราก็จะต้องใช้ตัวที่คีบนี่ครับจับมันวางลงไปจากนั้นเราก็พรมน้ำให้เขานิดนึงนะครับเพื่อให้รากเขาเนี่ยเซตกับตัวโหลที่เราเอาเขาลงไปวางเช็ด

ถ้าไม่เช็ดเนี่ยมันก็จะเปียกเราก็จะรู้สึกว่าน้ำมันมาบดบังสวนสวยๆของเรานะครับต้นไม้เขาตอนเราจัดทีแรกเนี่ยเขาอาจจะงอบ้างนอนบ้างไม่เป็นไรเพราะว่าเดี๋ยวพอเราจัดเสร็จตั้งไว้สักพักหนึ่งเขาก็จะฟื้นตัวขึ้นมาแล้วก็ตั้งขึ้นมาครับในการเลือกเนี่ยก็คือทั้งหมดเนี่ยจะต้องเป็นไม้ที่ชอบความชื้นสูงนะครับแล้วก็เป็นไม้ที่สำหรับปลูกในร่มได้นะครับไม่ต้องการแสงแดดโดยตรงนะครับแล้วก็ในการเลือกชนิดที่จะเอาลงไปเนี่ยก็ดูที่มันมีสีสันตัดกันนะครับลักษณะของใบลวดลายที่มันมีความแตกต่างกันเราก็จะเอามาจัดนะครับหลังจากนั้นเราอาจจะตกแต่งด้วยตุ๊กตานะครับเป็นเห็ดปักลงไปจะเอากบใส่ลงไปสักตัวหนึ่งเรียบร้อยแล้วนะครับในการดูนะครับเราดูที่ตัวพีทมอสที่เราใส่ลงไปแทนดินนะครับพยายามให้เขามีความชื้นที่ค่อนข้างจะสม่ำเสมอตอนนี้อาจจะดูแห้งบ้างเปียกบ้างนะอันนี้เราไม่ต้องกังวลนะครับว่ามันจะชื้นเกินไปไหมนะครับเพราะว่าถ้ามันชื้นเกินไปเนี่ยเรามีวิธีจัดการนะครับฟ้าเมื่อเราจัดเสร็จแล้วเนี่ยเราต้องไปตั้งเอาไว้บนโต๊ะนะครับหรือว่าที่ไหนก็ได้ที่เรารู้สึกว่ามันอยู่ริมหน้าต่างนะครับที่มีแสงสว่างเข้ามากๆนะครับแต่ว่าห้ามแสงแดดส่องโดยตรงนะครับเพราะว่าแสงแดดจากดวงอาทิตย์เนี่ยมันจะเป็นรังสีความร้อนคลื่นสั้นนะครับความร้อนมันจะทะลุเข้าไปในโหลยแล้วเมื่อมันไปสะสมความร้อนอยู่ข้างในแล้วเนี่ยมันคายความร้อนออกมากลายเป็นรังสีความร้อนคลื่นยาวมันจะไม่สามารถทะลุกลับออกมาได้นะครับเพราะนั้นเมื่อแสงแดดส่องเข้าไปเนี่ยความร้อนมันก็เข้าไปเรื่อยๆความร้อนใหม่เข้าไปเรื่อยๆความร้อนเก่าก็ออกไม่ได้มันก็จะอบอยู่ภายในโหลนะครับแล้วต้นไม้เราก็จะตายนะครับเพราะนั้นเอาไปตั้งตรงหน้าต่างที่มีแสงสว่างแต่ไม่ใช่แสงแดดโดยตรงนะครับแสงถ้าเกิดว่าเราไม่มีหน้าต่างเนี่ยถ้าไม่มีแสงธรรมชาติเนี่ยใช้แสงประดิษฐ์หรือแสงจากโคมไฟได้ไหมก็ได้ครับแต่ว่าถ้าแสงธรรมชาติก็จะดีกว่าเพราะว่าแสงจากโคมไฟโดยทั่วไปเนี่ยมันก็จะประมาณ500ลักนะครับแต่ถ้าเป็นแสงธรรมชาติเนี่ยมันก็จะมีเป็นหมื่นลักมันก็จะช่วยให้ต้นไม้เนี่ยเจริญเติบโตได้เหมาะสมกว่านะครับทีนี้พอเราจัดเสร็จแล้วเนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงว่าความชื้นมันเหมาะสม

หรือไม่เหมาะสมนะครับเราตั้งทิ้งไว้เราตั้งทิ้งไว้ถ้าเกิดว่ามันเริ่มมีการคายน้ำคายไอน้ำแล้วเกิดเป็นหยดน้ำเป็นเม็ดๆเกาะอยู่ข้างโหลเต็มไปหมดเลยเนี่ยอันนั้นน่ะแสดงว่ามันชื้นเกินไปเราก็เปิดฝาทิ้งไว้ให้ความชื้นเขาระบายออกมานะครับอาจจะสักครึ่งวันแล้วก็ลองปิดดูนะครับถ้าเกิดว่าปิดดูแล้วยังมีน้ำเป็นเม็ดใหญ่ๆเกาะตามข้างโหลอีกเนี่ยก็ทำเหมือนเดิมก็คือเปิดฝาทิ้งไว้ครึ่งวันแล้วก็ปิดถ้าเกิดว่าความชื้นเขาเป็นแค่ไอน้ำบางๆเกาะอยู่รอบๆโหลก็แปลว่าความชื้นเหมาะสมแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีไอน้ำเกาะเลยแสดงว่ามันแห้งเกินไปสวนเราก็จะตายนะครับเพราะนั้นเอาแค่พอเป็นไอๆนะครับเป็นไอน้ำบางๆเกาะรอบเท่านี้ก็จะเป็นความชื้นที่เหมาะสมนะครับแล้วก็จะอยู่ได้เป็นปีเลยนะครับไม่ต้องฉีดน้ำไม่ต้องรดน้ำแล้วก็เวลาเราเลี้ยงไปเนี่ยต้นไม้เขาก็จะโตขึ้นตามธรรมชาตินะครับไม่ต้องกังวลเราก็ใช้กรรไกรตัดแต่งได้นะครับหรือบางคนก็แล้วแต่ชอบตัดแต่งให้มันดูโปร่งบ้างหรือบางคนชอบแบบฟูๆแน่นๆโหลเลยก็แล้วแต่นะครับควรใส่ปุ๋ยไหมไม่จำเป็นนะครับเพราะว่าการใส่ปุ๋ยเนี่ยมันจะทำให้ต้นไม้เนี่ยโตเร็วเราไม่ใส่ปุ๋ยเนี่ยเขาก็จะคงรูปอยู่ลักษณะคล้ายๆแบบนี้ไปอีกนานนะครับนี่ก็จะเสร็จแล้วสำหรับโหลแนวตั้งครับเมื่อเราจัดโหลแนวตั้งเสร็จแล้วนะครับต่อไปเราจะมาจัดโหลแนวนอนกันดูนะครับเราเริ่มจากหินภูเขาไฟอีกเหมือนเดิมนะครับเราเทลงไปเลย

โหลแนวนอนนี้มันก็จะทำให้เรามีพื้นที่ในการจัดสวนได้กว้างขึ้นมากกว่าโหลแนวตั้งนะครับสามารถทำเป็นเหมือนเป็นเนินได้ด้วยนะครับใส่ให้หมดเลย

ามด้วยสแฟกน้ำมอสพรมน้ำให้ทั่วนะครับเสร็จแล้วเราก็เริ่มเอาสแฟกน้ำมอสมาปูพื้นพอเราพรมน้ำแล้วเนี่ยเขาจะนิ่มเวลาเราจะกดให้เขาแบนๆก็จะง่ายนะครับ

ตรงบริเวณปากโหลเนี่ยมันก็จะไม่มีขอบกั้นนะครับเพราะนั้นถ้าเราใส่ตัวหินภูเขาไฟสูงมันก็จะไหลล้นออกมาได้นะครับเพราะนั้นเราก็พยายามตรงปากโหลนี่ก็ให้บางๆหน่อยการจัดเนี่ยเราจะทำเป็นสโลปเป็นเนินก็ได้หรือเราจะทำเป็นไม่ชอบเป็นเนินเราก็ทำเป็นแบบค่อนข้างเรียบก็ได้นะครับ

วัสดุปลูกมันจะได้ไม่ร่วงหล่นลงไปที่ชั้นหินนะครับก็ดูพยายามอย่าให้มีช่องว่างเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยววัสดุปลูกมันจะหล่นลงไปตามช่องว่างได้นะครับโรยด้วยผงถ่านครับผงถ่านเนี่ยมันจริงๆมันหาซื้อยากเหมือนกันถ้าหาซื้อไม่ได้ก็ไม่ต้องใช้ก็ไม่เป็นไรนะครับคือแต่ถ้ามีมันก็จะดีกว่าเพราะมันช่วยกำจัดพวกเชื้อแบคทีเรียที่ปนเปื้อนมากับดินกับต้นไม้นะครับผมก็ไปซื้อร้านสมุนไพรจริงๆปกติเขาเอาไว้ทานแก้ท้องเสียนะครับเราก็มาประยุกต์ใช้ต่อไปเราก็เอาตัวพีทมอสโรยบางๆครับข้อควรระวังสำหรับจัดโหลแนวนอนนะครับก็คือเราอย่าใส่วัสดุแต่ละชั้นให้มันหนามากเพราะว่าพอใส่หนามากเนี่ยสุดท้ายแล้วมันจะสูงแล้วก็ต้นไม้เราก็จะไม่มีพื้นที่สำหรับโตนะครับนี่เราบางๆพีทมอสนี่บางๆเลยปูพื้นให้ทั่วก่อนนะครับบริเวณขอบๆเนี่ยเราจะโรยให้มันหนานิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอามอสแปะทับขอบๆไปก่อนเลยเพื่อที่ตรงกลางมันจะได้เป็นแอ่งแล้วก็สำหรับเราจะเอาต้นไม้ปลูกลงในแอ่งนั้นนะครับ

วเราก็มาเลือกมอสที่เราจะเอาวางลงไปนะครับเหมือนเดิมเราก็ดูว่าเราจะเอาต้นไหนเป็นแบ็กกราวด์ต้นไหนไว้ข้างหน้าครับต้นที่ฟูฟูสูงสูงเราก็เอาไว้เป็นแบ็กกราวด์นะครับอย่าใส่ไปเยอะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะล้นและทำให้เราไม่มีพื้นที่สำหรับปลูกต้นไม้อย่างอื่นนะครับ

ก็กดให้เขาลงไปแนบกับตัวดินที่เราโรยลงไปนะครับจากนั้นเราก็ปูมอสตามขอบๆให้เต็มก่อนตามขอบๆนะครับมอสนี้เราใช้กรรไกรตัดก็ได้นะครับเพื่อให้เขาเป็นเส้นที่มันง่ายต่อการจัด

กดให้เขาแนบลงไปกับตัววัสดุปลูกระบบรากเขาจะได้เซตตัวเข้ากับดินที่เราไอตัวพีทมอสที่เราโรยลงไปทีแรกนะครับต้นไม้ที่จะเอามาปลูกในโหลเนี่ยพยายามเลือกต้นเล็กๆนะครับบางทีเราก่อนซื้อมาเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเอ๊ะต้นเล็กจังเลย

เราอยากได้ต้นใหญ่ๆต้นใหญ่นี้เวลาจัดนี่จะยากนะครับบางทีเนี่ยกระถางหนึ่งเนี่ยก็จะแยกได้หลายกอนะครับ

วางลงไปเลยนะครับไม่ต้องห่วงนะครับวางต้นไม้เนี่ยบางทีตอนปลูกใหม่ๆเนี่ยเราวางนอนลงไปเลยก็ได้แล้วเดี๋ยวพอเขาเซตตัวแล้วเขาก็จะตั้งขึ้นมาเองครับจากนั้นเราก็ดูว่าจะเอาต้นไหนต่อไปอาจจะเป็นต้นพรมออสเตรเลีย

จากนั้นเราก็สับปะรดสีก็เหมือนเดิมนะครับเราก็เอาตัวกาบมะพร้าววัสดุปลูกที่มันติดมากับของเดิมเขาเนี่ยออกให้เยอะที่สุดนะครับเด็ดใบออกบ้างจากนั้นก็เอาวางข้างในเอาหินใส่เข้าไปในการจัดแต่ละโหลเนี่ยเราก็ใช้ต้นไม้สักประมาณ3ชนิดนะครับหรือว่าอย่างมากเนี่ย4ชนิดไม่ควรเกินนี้นะครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมันจะรกเกินไปนะครับมันจะเยอะเกินไปนะครับแล้วก็ในการจัดสวนในโหลเนี่ยมันจะต้องมีส่วนที่เป็นพื้นที่ว่างเป็นสเปซเป็นเหมือนสนามหญ้าบ้างนะครับมันจะได้ดูไม่อึดอัดเกินไปนะครับ

มอสที่เรานำมาใช้นะครับแต่ละชนิดเนี่ยมันก็จะมีฟอร์มที่แตกต่างกันให้สำหรับเราได้เลือกใช้นะครับอย่างตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นต้นเขาก็จะยาวนิดหนึ่งเราก็เอามาทำเป็นพวกแบ็กกราวด์ได้นะครับส่วนตัวนี้เนี่ยเขาก็จะเป็นก้อนหนาพอสมควรเราก็เอาไว้สำหรับทำให้มันเป็นลักษณะเหมือนเนินเหมือนเนินเขาอะไรอย่างเงี้ยได้ก้อนเขาจะหนาตัวนี้ก็หนา

น้อยลงหน่อยนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นลักษณะเป็นแผ่นบางเลยก็ใช้กรรไกรตัดได้ก็เอาไว้ทำเป็นสนามหญ้าเรียบๆได้นะครับหลักๆเลยก็คือเอามาเอาไว้สำหรับ เลือกใช้ในการจัดองค์ประกอบของสวนนะครับทีนี้เมื่อเสร็จแล้วเราก็พรมน้ำให้เขานิดหนึ่งมันจะมีน้ำดินน้ำโคลนเลอะนะแล้วก็เอาน้ำฉีดไล่ได้นะครับอันนี้การเช็ดเนี่ยจะยากนิดนึงแหละเราก็จะใช้ตัวปากคีบช่วยนะครับ

เราก็จะได้ต้นไม้ที่จะทรงสูงเป็นแบ็คกราวด์นะครับแล้วก็จะมีตัวพระเอกที่เป็นสีสันนะครับมีตัวเสริมที่เป็นลายเขียวๆขาวๆนี่นะครับแล้วก็จะมีตุ๊กตาแล้วก็ส่วนด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นส่วนที่เปิดเป็นสเปซโล่งๆไว้เพื่อจะได้ดูไม่อึดอัดนะดูแบบโล่งๆมีพื้นที่โล่งบ้างนะครับหลังจากนั้นก็เสร็จปิดฝาไว้ก็เอาไปตั้งที่โต๊ะทำงานได้ครับก็เสร็จเรียบร้อยทีนี้ก็ขั้นตอนการดูแลก็เช่นเดิมนะครับคอยสังเกตดูว่ามีไอ้น้ำเกาะจนเป็นเม็ดใหญ่ๆเปียกเต็มไปหมดตามขอบโหลไหมถ้าเปียกมากเราก็เปิดฝาทิ้งไว้สักครึ่งวันนะครับหลังจากนั้นก็ปิดแล้วก็คอยดูจนกระทั่งมันเป็นไอ้น้ำบางๆก็แสดงว่าความชื้นเหมาะสมเราก็ปิดฝาแล้วก็ตั้งไว้ได้ตลอดก็ไม่ต้องคอยพรมน้ำไม่ต้องอะไรเลยนะครับเท่านี้เราก็จะมีสวนในขวดโหลตั้งไว้สวยๆไว้โต๊ะทำงานหรือห้องนอนก็ได้แล้วแต่นี่ก็จะเป็นโหลแนวตั้งกับโหลแนวนอนนะครับก็สำหรับโหลทรงสูงนะครับต้นไม้เขาก็จะมีพื้นที่ด้านบนนะครับให้สามารถงอกยาวขึ้นมาได้นะครับแต่พื้นที่แนวราบเขาก็จะค่อนข้างเต็มนะครับส่วนต้นไม้โหลที่เราปลูกแนวนอนเนี่ยเขาก็จะมีพื้นที่ที่เราเป็นพื้นที่แนวราบเนี่ยมากกว่านะครับแต่ว่าด้านบนเนี่ยเขาก็จะแคบนิดหนึ่งเพราะนั้นการเลือกใช้พันไม้เนี่ยก็ต้องใช้พันไม้ที่ไม่สูงนักนะครับ

เป็นไม้แนวเลื้อยแนวแผ่ด้านข้างมากกว่าแล้วก็ถ้าต้นไม้เขาโตมากเรารู้สึกว่าแน่นและตัดแต่งได้ครับต้นไม้ไม่ตายสำหรับผู้ที่สนใจทำเป็นอาชีพนะครับก็สามารถนำไปเป็นไปทำขายได้นะครับแต่ถ้าจะให้ประหยัดต้นทุนเนี่ยก็อาจจะเพาะต้นไม้เลี้ยงต้นไม้เอาไว้เองที่บ้านนะครับแล้วก็จะได้ไม่ต้องคอยวิ่งซื้อนะครับเพราะว่า เวลาลูกค้าสั่งเนี่ยเราก็สามารถนำมาจัดประกอบทำส่งให้ลูกค้าได้เลยนะครับโหลนึงเนี่ย เห็นขายตามห้างก็เป็นหลักพันนะครับก็สุดท้ายนี้ก็หวังว่าการสอนจัดสวนในขวดโหลนี้ก็คงเป็นประโยชน์กับผู้ที่สนใจนำไปต่อยอดเป็นอาชีพได้นะครับขอบคุณและสวัสดีครับ

ระบวนการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยโลเชียมพุ่มฟลักคือกระบวนการเชื่อมโลหะให้หลอมละลายติดกันด้วยการสังเกตบ่อหลอมละลายเพื่อความปลอดภัยเราควรมองผ่านกระจกกรองแสงซึ่งความเข้มเป็นไปตามมาตรฐานกำหนดเท่านั้นเครื่องเชื่อมไฟฟ้าสิ่งแรกที่เครื่องเชื่อมต้องมีคือค่าแรงเคลื่อนวงจรเปิด OCV Open Circuit Voltage ซึ่งอยู่ระหว่างประมาณ 50-90 โวลต์เพื่อช่วยในการจุดอาร์คครับแต่ยิ่งมีค่าสูงมากเท่าไหร่ยิ่งเป็นอันตรายต่อทั้งเชื่อม 1. เครื่องเชื่อมชนิดกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงโวลต์จะเปลี่ยนแปลงไปตามการยกระยะอาร์คเมื่อระยะอาร์คสั้นแรงเคลื่อนจะต่ำและถ้ายกระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนจะสูงตามเช่นเครื่องเชื่อมไฟฟ้าติ๊กเป็นต้นชนิดที่1เครื่องเชื่อมกระแสตรงขับด้วยเครื่องยนต์เครื่องเชื่อมชนิดนี้ทำงานโดยใช้เครื่องยนต์เป็นต้นกำลังเจเนเรเตอร์จะจ่ายกระแสตรงออกมาให้ได้เหมือนกับเครื่องเชื่อมแบบมอเตอร์สามารถเคลื่อนที่ได้ซึ่งเหมาะสำหรับงานสนามที่ไม่สามารถหาไฟฟ้าใช้ได้จะผลิตกระแส DC ชนิดที่2เครื่องเชื่อมกระแสตรงขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเครื่องเชื่อมชนิดนี้ทำงานโดยปรับไฟฟ้ากระแสสลับป้อนเข้ามอเตอร์เพื่อใช้ขับเจเนเรเตอร์และเจเนเรเตอร์จะผลิตกระแส DC ชนิดที่3เครื่องเชื่อมแบบหม้อแปลงไฟฟ้าเป็นเครื่องเชื่อมแบบหม้อแปลงที่นิยมกันใช้ทั่วไปราคาถูกน้ำหนักเบามีขนาดเล็กกว่าเครื่องเชื่อมแบบอื่นๆซึ่งเครื่องเชื่อมแบบนี้จะผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าสลับเท่านั้นหลักการทำงานของเครื่องเหมือนกับหม้อแปลงไฟฟ้าโดยมีแรงเคลื่อน220โวลต์ป้อนเข้ากดลวดปฐมภูมิจ่ายออกทางขดลวดทุติยภูมิเป็นแรงเคลื่อนต่ำกระแสสูงเพื่อให้เหมาะกับการเชื่อมโลหะชนิดที่4เครื่องเชื่อมแบบผสมหม้อแปลงเครื่องเรียงกระแสจะผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าสลับซึ่งให้ผลดีกับการเชื่อมด้วยลวดเชื่อมบางชนิดเท่านั้นโดยใช้หลักการ

เรกติไฟเออร์มาต่อเข้ากับหม้อแปลงมีสวิตช์ปรับเปลี่ยนขั้วทั้งกระแสสลับและกระแสตรงเมื่อผ่านออกจากหม้อแปลงและให้กระแสตรงเมื่อผ่านออกจากเรกติไฟเออร์ข้อดีของเครื่องเชื่อมชนิดนี้คือสามารถใช้กับไฟ1เฟสและ3เฟสใช้เชื่อมได้ทั้งงานที่เป็นเหล็กและไม่ใช่เหล็กผลิตกระแสเชื่อมได้ทั้งกระแสตรงและกระแสสลับชนิดที่5เครื่องเชื่อมแบบอินเวอร์เตอร์เป็นเครื่องเชื่อมที่ใช้วงจรอิเล็กทรอนิกส์ในการควบคุมใช้กระแสไฟตรงในการเชื่อมมีน้ำหนักเบาพกพาได้สามารถใช้กับไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านเรือน220โวลต์แต่เครื่องเชื่อมชนิดนี้จะมีปัญหาในกรณีไฟฟ้าที่ต่อเข้าเครื่องมีแรงดันที่ไม่สม่ำเสมอเครื่องเชื่อมชนิดแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมชนิดแรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสตรงเท่านั้นเป็นเครื่องเชื่อมกึ่งอัตโนมัติภายใต้แก๊สคลุมซึ่งให้ความเร็วในการเชื่อมและอัตราการเติมรวดสูงกระบวนการเชื่อมซับเมิร์ดเป็นกระบวนการเชื่อมอัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัติและบางทีเรียกว่าการเชื่อมใต้ผงพลักซึ่งให้ความเร็วในการเชื่อมสูงแต่ไม่เหมาะกับงานที่มีความหนาน้อยกว่า5มิลลิเมตรโดยหน้าที่หลักของลวดคือลดแรงเคลื่อนและเพิ่มกระแสหลักการพิจารณาเลือกใช้เครื่องเชื่อมมีดังนี้ 1. วัสดุที่จะเชื่อม 2. สถานที่ 3. ความสามารถของเครื่องเชื่อม Duty Cycle 4. ราคาเครื่องเชื่อมแบบหม้อแปลงไฟฟ้าจ่ายกระแสสลับ AC เครื่องเชื่อมแบบไทลิสเตอร์จ่ายกระแสสลับ AC และกระแสตรง DC กระแสที่จ่ายออกมาเรียบเครื่องเชื่อมแบบอินเวอร์เตอร์จ่ายกระแสตรงกระแสที่จ่ายออกมาเรียบน้ำหนักเบาและต้องพิจารณาไฟเข้าเครื่องหากตกเกินบวกลบกี่เปอร์เซ็นต์อุปกรณ์ประกอบการเชื่อมที่จำเป็นต่อการทำงานเชื่อมมีดังนี้สายเชื่อมมีหน้าที่นำกระแสเชื่อมที่ผลิตจากเครื่องเชื่อมไปสู่บริเวณอาร์คสายเชื่อมมีด้วยกัน2ชนิดคือสายกราวและสายหัวเชื่อมส่วนปลายของสายกราวจะต่อเข้ากับที่ชิ้นงานและส่วนสายเชื่อมจะต่อเข้าที่หัวจับลวดเชื่อมหัวจับลวดเชื่อมใช้จับลวดเชื่อมขณะทำการเชื่อมและเป็นตัวนำกระแสไฟฟ้าจากสายเชื่อมผ่านเข้าสู่ลวดเชื่อมอีกด้วยแคมสายดินมีหน้าที่จับยึดชิ้นงานเพื่อให้กระแสเชื่อมไหลผ่านจากสายกราวสู่งานเชื่อมอุปกรณ์ข้อต่อปลายสายใช้ต่อสายกราวและสายเชื่อมเข้ากับเครื่องเชื่อมหรือข้อต่อสายเชื่อมเมื่อต้องการเพิ่มความยาวหน้ากากเชื่อมจะมี2ลักษณะก็คือเป็นแบบมือถือชนิดที่2จะเป็นแบบสวมทิศะหน้ากากเชื่อมทำหน้าที่ป้องกันดวงตาใบหน้าและศีรษะของช่างเชื่อมจากสะเก็ดเม็ดโลหะประกายไฟรังสีอุลตราไวโอเลตรังสีอินฟราเรดส่วนกระจกกองแสงใช้ตามตารางกำหนดค้อนเคาะสแลกใช้สำหรับเคาะสแลกที่ติดอยู่บนแนวเชื่อมหรือชิ้นงานแปรงลวดใช้สำหรับทำความสะอาดชิ้นงานก่อนและหลังการเชื่อมอุปกรณ์ประกอบอื่นๆที่จำเป็นต้องใช้เพื่อความปลอดภัยของช่างเชื่อมถุงมือ

0: เชื่อมไฟฟ้าฉนวนยาวตลอดจะป้องกันความร้อนจากชิ้นงานเชื่อมและรังสีเอี๊ยมหนังแบบเต็มตัวรองเท้าเนลภัยเพื่อป้องกันวัสดุตกใส่เป็นอันตรายต่อเท้าหน้ากากเนลภัยเป็นหน้ากากที่สำหรับใส่ไว้ป้องกันอันตรายสะเก็ดขณะเจียครีมมีไว้สำหรับจับชิ้นงานร้อนเพื่อป้องกันอันตรายจากความร้อนของชิ้นงาน
1: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
2: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะฮะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
1: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
2: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัทแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบ่ามันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟนัทแล้วก็จะมีตัวฮาร์ดยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟนัทขันเข้าไปนะครับแขนเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับนะอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น 134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
1: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี้
2: ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิสชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิสชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจาก

ท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของเวเรเตอร์มาเข้าคอมเพรสเซอร์อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ซักชั่น

สวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับเรายังอยู่กันเหมือนเดิมครับที่วิทยาลัยการอาชีพบางแกลงวน2ครับอยู่นี้ห้องปฏิบัติการอาหารและเครื่องดื่มแผนกวิชาการโรงแรมครับวันนี้นะครับในส่วนของ EP นี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของโมก้าพอร์ตนะครับแล้วก็เฟรนด์เพจนะครับซึ่งโมก้าพอร์ตกับเฟรนด์เพจเนี่ยอย่างโมก้าพอร์ตนะครับจะเริ่มต้นจากประเทศอิตาลีแต่เฟรนด์เพจจะเริ่มต้นจากประเทศฝรั่งเศสครับแต่ว่าก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับโมก้าพอร์ตเราต้องมารู้ก่อนว่าโมก้าพอร์ตเขามีจุดเริ่มต้นจากที่ไหนมีจุดเริ่มต้นอย่างไรแล้วก็วิธีการทำของเขาจะเป็นลักษณะแบบไหนนั่นเองนะครับเริ่มต้นก่อนที่นักเรียนเห็นนะครับขนาดของโมก้าแต่ละขนาดแตกต่างกันนะครับเพราะว่าขนาดก็จะมีขนาดแบบนี้แล้วก็ขนาดเล็กจิ๋วอันนี้น่ารักไม่ใช่ของโชว์นะครับแต่ว่าสามารถใช้ได้จริงๆนะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นโมก้าพอร์ตที่จะเป็นขนาด1คัพนะครับก็คือสามารถทำได้ขนาด1ช็อตนั่นเองนะครับก็จะใส่กาแฟได้ประมาณ10กรัมเท่านั้นนะครับก็อันนี้สูงสุดแล้ว10กรัมแล้วก็จะสามารถผลิตได้1ช็อตนะครับก็จะตัวนี้จะไม่ค่อยนิยมเนื่องจากว่าขนาดจะเล็กเกินไปนั่นเองนะครับแต่ว่าสิ่งที่เป็นโมก้าพอร์ตแล้วนิยมใช้มีอะไรก็คือเป็นขนาด3ครับหลังจากนี้มีไหมมีครับเป็นขนาด6ครับแล้วก็หลังจากนี้มีไหมก็เป็นขนาด10ครับนั่นเองนะครับ10ครับก็คือนับเป็นช็อตก็คือ10ช็อตนั่นเองนะครับตัวนี้จะเป็นขนาด3ครับถ้าเกิดสมมุติว่านักเรียนสังเกตนะครับณปัจจุบันเนี่ยเราจะใช้ในลักษณะของร้านที่เป็นเขาเรียกว่าโกสต์คาเฟ่หรือว่าเป็นร้านที่เป็นคาเฟ่ที่แบบถามว่าทำไมต้องเป็นโกสต์คาเฟ่เนื่องจากว่าร้านพวกนี้นะครับเขาจะเลื่อนลอยเขาจะสามารถหายตัวไปได้ไม่ใช่หายตัวแบบผีแต่ว่าเขาจะแบบวันนี้ขายที่นี่และเป็นรถมอเตอร์ไซค์นั่นเองนะครับตอนนี้ประเทศไทยมีเทรนด์มากๆเกี่ยวกับเรื่องของโมก้าพอร์ตเป็นร้านโมก้าพอร์ตเล็กๆน่ารักน่ารักเกิดขึ้นในช่วงของยุคโควิดที่ผ่านมาครับเนาะนักเรียนก็สามารถที่จะนำสิ่งเหล่านี้ไปประยุกต์ใช้แต่ครูขออนุญาตย้อนกลับมาที่ Ghost Cafe ก่อนทำไมเขาถึงเรียกว่า Ghost Cafe เนื่องจากว่าร้านพวกนั้นเนี่ยเขามีความสะดวกแล้วก็ง่ายต่อการเก็บล้างนะครับเนื่องจากโมก้าพอร์ตเนี่ยสามารถใช้ความร้อนจากเตาแก๊สแล้วก็สมมติว่าโลเคชันนี้ขายไม่ดีก็ย้ายโลเคชันแตกต่างจากร้านกาแฟที่เป็นคาเฟ่แบบ Stand Alone Stand Alone คืออะไร Stand Alone คือร้านที่มีเป็นร้านเดียวหรือว่าตั้งร้านเป็นหลักเป็นแหล่งนั่นเองนะครับก็เป็น stand alone เนาะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นร้านโมก้าพอร์ตแบบ ghost cafe ก็สามารถที่จะเลื่อนไปเปิดตามศูนย์การค้าหน้าศูนย์การค้าหน้าตลาดหรือแหล่งชุมชนได้วันหนึ่งก็อาจจะเป็นรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็มีโมก้าพอร์ตอยู่ในกระเป๋าแล้วก็ไปตั้งร้านอย่างที่ณปัจจุบันเกิดร้านแบบนี้ค่อนข้างนั่นเองนะครับอันนั้นคือในส่วนของประเทศไทยและต่างประเทศล่ะต่างประเทศนะครับก็จะมีร้านในลักษณะของสโลบาร์ซึ่งสโลบาร์เนี่ยเขาจะใช้โมก้าพอร์ตเนี่ยแทนอะไรครับแทนตัวเอสเปรสโซ่แมชชีนถ้าเกิดนักเรียนสังเกตนะครับไม่ว่าจะเป็นในร้านต่างประเทศหรือร้านประเทศไทยเนี่ยเครื่องเอสเปรสโซ่แมชชีนเขาจะไม่มีเลยนะครับนอกจากมีไซฟอนแล้วมีเฟรนช์เพรสตัวนี้แล้วก็ยังจะคงมีโมก้าพอร์ตตัวนี้เช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าโมก้าพอร์ตเนี่ยเขาจุดเริ่มต้นอยู่ที่ประเทศอิตาลีนั่นเองครับซึ่งบริษัทเนี่ยเขาก็มีบริษัทหนึ่งบริษัทที่ทำการผลิตโมก้าพอร์ตขึ้นมาแล้วก็เป็นการผลิตโมก้าพอร์ตจากใช้แรงดันของไอ้น้ำนะครับเป็นไอ้น้ำขึ้นมาแล้วก็เป็นน้ำเดือดผ่านท่อของโมก้าพอร์ตตัวนี้นะครับเดี๋ยวกูจะให้ดูนะตัวนี้ผ่านท่อรังเลียมน้ำตัวนี้แล้วก็ขึ้นจากตัวนี้ขึ้นสู่ตัวฟิลเตอร์ตัวนี้แล้วก็จะเข้ามาสู่ของตัวหม้อด้านบนนั่นเองนะครับก็ตัวนี้ก็จะเป็นลักษณะการทำงานของโมก้าพอร์ต

นะครับโมคาพอดเนี่ยเกิดมานักเรียนรู้ไหมครับว่าโมคาพอดมีอยู่บนโลกใบนี้ต้องใช้คำว่าบนโลกใบนี้เนาะมากี่ปีแล้วจริงๆแล้วโมคาพอดเกิดขึ้นบนโลกใบนี้ใช้เวลาประมาณเกือบ90ปีแล้วนะครับบางทีอาจจะเป็น90ปีแล้วด้วยเนาะเพราะว่าเขาเกิดช่วงในยุคของก่อนที่จะมีเครื่องเอสเปรสโซแมชชีนนะครับถือว่าตัวนี้เป็นจุดเริ่มต้นของแรงบันดาลใจของเทคโนโลยีการใช้เครื่องชงแบบแรงดันนะครับหรือที่เรียกว่าเอสเปรสโซแมชชีนนั่นเองนะครับวันนี้อันนี้ก็จะยังคงอยู่ในสโลบาร์เนื่องจากว่าสโลบาร์ยังต้องใช้แรงของคนในการที่จะทำแล้วก็สิ่งที่ตัวนี้เป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็ถามว่าทำไมเขาถึงใช้โมคาพอดในการที่จะนำมาแทนทดแทนการทำช็อตเอสเปรสโซแล้วรสชาติมันดีไหมครูแล้วหลังจากที่ทำแล้วรสชาติมันจะเหมือนกับเอสเปรสโซบาร์ไหมมีครีมาหรือเปล่านะครับขอบอกก่อนว่าอันนี้ขอบอกก่อนที่เราจะไปเรียนรู้กันตัวนี้ลักษณะคล้ายๆกับเอสเปรสโซบาร์แต่ความเข้มข้นจะไม่เท่ากันเนื่องจากว่าตัวของโมคาพอดนะครับจะมีแรงดันไม่เท่ากับตัวของเอสเปรสโซแมชชีนเนื่องจากแรงดันของเอสเปรสโซแมชชีนเป็นแรงดันที่เครื่องดันแล้วก็ทำให้เกิดแรงดันแล้วก็อัดเป็นน้ำของกาแฟดึงรสชาติออกมาแต่ตัวนี้เขาจะใช้แรงดันจากธรรมชาตินะครับเนาะก็จะเป็นรสชาติที่อ่อนกว่าเอสเปรสโซแมชชีนแต่ถามว่าถ้าเกิดสมมติเป็นทางเลือกในการทำชานะครับนักเรียนบางคนชอบทานชาเขียวนะครับชาไทยเนาะประเทศไทยก็ยังมีชาไทยนะครับก็จะเป็นชาสีส้มเนาะเป็นไทยสไตล์ก็จะผสมนมตัวนั้นนะครับสามารถสกัดนอกจากที่เราจะไปใส่ของกาแฟโบราณแล้วนะครับเราก็หรือว่าชาที่ทำใส่ผ่านถุงที่เป็นตัวกรองชาเราก็ยังสามารถทำผ่านตัวนี้ได้แล้วก็รสชาติดีไม่น้อยกว่าของเอสเปรสโซแมชชีนนะครับถ้าเกิดนักเรียนเคยไปทานกาแฟตามร้านในปั๊มนะครับไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ต่างๆนะครับก็นักเรียนก็จะต้องเคยทานชาพวกนี้อยู่แล้วตัวนี้เนี่ยนักเรียนว่ารสชาติดีเข้มข้นแล้วแต่สิ่งที่เข้มข้นกว่าก็คือครูแนะนำเป็นใช้โมคาพอดตัวนี้จะเข้มข้นมากๆเลยแล้วก็รสชาติจะดีเนื่องจากว่าเขาจะมีไอน้ำขึ้นมาเพื่อทำการที่จะแช่ชาในเบื้องต้นก่อนและเขาจะใช้เวลาประมาณเกือบ5นาทีนะครับจากที่น้ำเดือดแล้วก็ใช้เวลาในการดันแรงดันน้ำขึ้นมาก็จะใช้เวลาประมาณทีก็ถือว่ามีเวลาช่วงระยะหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่นักเรียนจะต้องเสริมในระหว่างการทำก็คือการพูดคุยนั่นเองนะครับอันนี้อย่างที่บอกว่าเป็นจุดเริ่มต้นจากประเทศอิตาลีแล้วก็เกิดมาประมาณเกือบ90ปีแล้วบางทีอาจจะเป็น90ปีแล้วด้วยคุณยังจำตัวเลขไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ตัวนี้เกิดขึ้นประมาณเกือบ90ปีก็ถือว่าอยู่กับเราค่อนข้างนานและณปัจจุบันก็ถือว่าเป็น most popular เป็นของการชงกาแฟอีกหนึ่งอย่างนะครับเนาะอันนี้เขาเรียกว่าโมคาพอดครับถ้าเกิดนักเรียนเห็นแบรนด์ดังๆนะครับนักเรียนก็จะเห็นเป็นรูปคนที่มีหนวดแล้วก็มีหมวกนะครับนั่นก็เป็นแบรนด์ของอิตาลีซึ่งเขาผลิตเป็นเจ้าแรกของโลกที่จะทำโมคาพอดแล้วก็ถือว่าเป็นเครื่องชงที่ชงกาแฟแล้วมีรสชาติดีที่สุดเท่าที่การทำโมคาพอดมีมานะครับเพราะว่าครูเคยทดลองการทำเครื่องของบริษัทนั้นกับเครื่องที่ผลิตจากประเทศต่างๆเครื่องตัวนี้ก็จะมีคุณภาพดีกว่าแต่ราคาก็จะสูงไปด้วยแต่ถ้าเกิดสมมติว่านักเรียนวันนี้นักเรียนมีทุนทรัพย์ไม่พอเช่นอยากทานกาแฟเองที่บ้านเนาะแล้วก็ไม่อยากไปซื้อกาแฟด้านนอกแก้วละ40 50บาทหรือบางทีอาจจะ100กว่าบาทนะครับนักเรียนก็สามารถที่จะเลือกโมคาพอดเป็นทางเลือกที่ดีช่องทางการจำหน่ายไม่ว่าจะมีทางร้านขายอุปกรณ์บาร์ขายกาแฟหรือเป็นร้านที่ช้อปปิ้งออนไลน์ที่ขายในระบบออนไลน์ก็สามารถซื้อได้เช่นเดียวกันราคา1หม้อก็ประมาณไม่เกิน300บาทถือว่าเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับการที่จะเริ่มต้นการประกอบอาชีพในอนาคตรสชาติไม่แพ้ไปกว่าแบรนด์ของอิตาลีเลยนะครับเนาะนักเรียนสามารถเลือกซื้อได้ราคาไม่แพงมากนะครับเดี๋ยวสุดท้ายเดี๋ยวครูจะมาบอกว่าเทคนิคการเลือกซื้อหม้อควรจะเลือกซื้ออย่างไรนั่นเองนะครับมาดูองค์ประกอบของหม้อก่อนหม้อนะครับจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด3องค์ประกอบหลักๆ

0: องค์ประกอบแรกก็คือส่วนของด้านบนนะครับส่วนของด้านบนตัวนี้จะคือพอเวลาที่นักเรียนทำเป็น working เป็นการทำงานบนหน้าบาร์แล้วเนี่ยนักเรียนจะต้องระวังความร้อนจากเครื่องตัวนี้นะครับเพราะว่าค่อนข้างที่จะร้อนมากๆเพราะเป็นอุณหภูมินั้นเดือดแล้วก็นักเรียนของครูเนี่ยในระหว่างการเรียนการสอนบางคนก็ถูกความร้อนจากหม้อแล้วก็เป็นแผลพุพองได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเราควรที่จะต้องมีสติในการทำงานครับองค์ประกอบที่1คือตัวนี้ครับจะมีซีนยางอยู่ด้านล่างเนาะอยู่จุดตรงขอบนี้นะครับตรงนี้เขาเรียกว่าฟิลเตอร์ครับสามารถถอดแล้วล้างได้นะครับแล้วก็ฟิลเตอร์อีกตัวหนึ่งคือตัวนี้ครับเป็นตัวเขาเรียกว่าเป็นตัวกรวยกรองนะครับเป็นตัวกรวยที่จะใส่ชาหรือก็กาแฟใส่ไปในนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้ครับจะเป็นตัวหม้อต้มนะครับซึ่งเขาเนี่ยออกแบบมาเพื่อให้มีปุ่มเขาเรียกว่าเป็นวาล์วน้ำนะครับการเทนะครับเราจะเทแค่ถึงวาล์วน้ำเท่านั้นเราจะไม่เทเกินนะครับพอเวลาจริงๆแล้วเครื่องนี้ไม่ต้องไปชั่งน้ำหนักก็ได้แต่เราจะไม่มีสัดส่วนเหมือนของไซฟอนไม่มีสัดส่วนของเหมือนของการทำแบบดริปแต่ว่าเราจะเทน้ำจนถึงวาล์วหรือมันมีอีกเทคนิคหนึ่งครับถ้าเกิดเราอยากได้น้ำชาหรือน้ำกาแฟที่ค่อนข้างที่จะเข้มข้นเราก็สามารถชั่งวัดตวงได้เช่นเดียวกันนะครับเช่นเราอาจจะใช้วันนี้เราอาจจะใช้ชาแล้วต้องการความเข้มข้นมากๆเราก็จะต้องใส่น้ำในปริมาตรที่เหมาะแล้วก็พอควรโดยการคำนวณน้ำเพื่อ1ออนนั่นเองนะครับเพื่อที่น้ำเนี่ยเขาจะไปค้างอยู่ด้านล่างแล้วก็จะไปค้างอยู่ที่ตัวกากของกาแฟเช่นเดียวกันนะครับถ้าเกิดสมมติว่านักเรียนลองทำนะครับนักเรียนจะรู้ว่าโอเคตัวนี้เพอร์เฟคช็อตแล้วเดี๋ยวดูว่าเพอร์เฟคช็อตของโมกาเป็นอย่างไรครับอันนี้คือส่วนประกอบของโมกาพอตนั่นเองนะครับอันนี้อีกอย่างหนึ่งครับโมกาพอตเนี่ยเขาจะต้องใช้ตัวเตาซึ่งถ้าเกิดนักเรียนต้องการทำโมกาพอตบางร้านที่เป็นโกสคาเฟ่เนี่ยเขาจะใช้ในลักษณะของเตาที่เป็นเตาแก๊สมีความร้อนแล้วก็จุดความร้อนได้แต่สิ่งที่อันตรายอย่างที่ครูเคยบอกในEP ที่เป็นโลกของกาแฟนะครับก็จะบอกว่าสิ่งที่ควรระวังคือ1เตาแก๊สเพราะว่าเตาแก๊สสามารถระเบิดได้ระเบิดอาจจากอุบัติเหตุต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องขององค์ประกอบความร้อนนะครับหรือว่าการไม่ระมัดระวังและเกิดการเผาไหม้ได้เช่นเดียวกันนะครับบางทีนักเรียนอาจจะไปทำบนรถแล้วไฟอาจจะเตาแก๊สอาจจะมีลมแรงอันนี้ก็เป็นข้อควรระวังสำหรับการใช้เตาแก๊สกับหม้อโมกานะครับหรือว่าไปเปิดร้านที่เป็นโกสคาเฟ่ณปัจจุบันเนี่ยนอกจากร้านที่เป็นโกสคาเฟ่แล้วก็จะมีเป็นเทรนแคมปิ้งด้วยนะครับเทรนแคมปิ้งเนี่ยเขาจะเป็นสโลบาร์เกือบ 100% เขาจะไม่มีสปีดบาร์เลยแล้วทำอย่างไรให้สโลบาร์มีความน่าแบบน่าเที่ยวน่าลิ้มลองนะครับก็จะต้องทำยังไงก็ได้ให้ใช้ไฟฟ้าน้อยที่สุดนะครับยกเว้นแสงสว่างบางร้านก็จะมีแสงสว่างจากธรรมชาติแต่บางร้านก็คือจะเป็นแสงสว่างในช่วงกลางคืนเช่นหลอดไฟที่เป็นสีวอร์มไว้อันนั้นก็จะเป็นเรื่องของการตกแต่งร้านนะครับแต่การทำกาแฟของเราจะไม่ใช้ไฟฟ้าเลยนะครับแต่วันนี้เราจะใช้ไฟฟ้าเนื่องจากว่าเราอยู่ในห้องปฏิบัติการอาหารและเครื่องดื่มนะครับแล้วก็จะอยู่ในสถานที่ที่ค่อนข้างที่จะเข้มงวดในเรื่องของการมีความร้อนนะครับเพราะว่ามีระบบความปลอดภัยเพราะฉะนั้นวันนี้ครูขออนุญาตใช้เป็นเตาที่เป็นเตาไฟฟ้านะครับแล้วก็จะให้ความร้อนจากด้านล่างนะครับแล้วก็ตัวนี้จะสามารถที่จะควบคุมอุณหภูมิได้เช่นเดียวกันนะครับถ้าเกิดเป็นเตาแก๊สเนาะนักเรียนก็ไม่สามารถที่จะควบคุมได้แล้วก็จะต้องคอยเบาไฟเอาเองแต่ตัวนี้สามารถปรับระดับได้ตามเลขหรือว่าตามความร้อนที่นักเรียนต้องการนั่นเองนะครับอันนี้คืออธิบายเตาไปแล้วส่วนเรื่องของกาแฟครับอย่างที่คุยบอกว่าสโลบาร์ทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นเฟรนช์เพสไซฟอนหรือเป็นการทำแบบดิปนะครับการบดของกาแฟจะเป็นการบดในลักษณะของน้ำตาลน้ำตาลทรายขาวก็จะมีลักษณะของการเป็นเมล็ดนิดหนึ่งก็จะมีความหยาบในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราย้อนกลับมาทำในส่วนของการทำแบบโมกานะครับในส่วนของโมกาเนี่ยเราจะใช้วิธีการบดโดยการบดคล้ายๆกับของเอสเปรสโซแมชชีนนะครับ แต่มันจะมีปัญหาอย่างนี้ครับนักเรียนปัญหาก็คือพอเวลาที่เราทำโมก้าพอตเนี่ยเนาะการทำโมก้าพอตเนี่ยเขาจะมีกระบวนการในการที่จะดันตัวกากกาแฟคือดันไอน้ำอะครับขึ้นมาแล้วก็เป็นน้ำเดือดแล้วก็ผ่านช่องทางที่มันเป็นกรวยตัวนั้นแล้วก็ขึ้นมาแต่จะมีข้อเสียของการทำโมก้าคือจะมีเศษกาแฟขึ้นมาด้วยนะครับนั่นคือข้อเสียของโมก้าแต่มันมีวิธีการแก้ปัญหาครับเพราะว่าเราสามารถใช้กระดาษกรองหรือว่าที่เรียกว่าเป็นกระดาษฟิลเตอร์มากรองอีก1ชั้นข้อดีของการใช้กระดาษกรองก็คือ1จะทำให้กาแฟเนี่ยมีครีม่าค่อนข้างเยอะอธิบายอย่างนี้ก่อนครับครีม่าเนี่ยองค์ประกอบของช็อตกาแฟมันจะมีไปด้วยทั้งหมด3องค์ประกอบใน1ช็อตกาแฟตัวนี้นะครับสมมติว่าใน1ช็อตใน1ช็อตเนี่ยด้านบนเนี่ยเขาจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด3ชั้นนะครับชั้นแรกเขาจะเป็นชั้นสีขาวๆถ้าเกิดนักเรียนสังเกตหรือว่าเห็นตามคลิปวิดีโอนะครับด้านบนจะเป็นสีขาวชั้นล่างจะเป็นสีออกน้ำตาลน้ำตาลและชั้นล่างสุดจะเป็นสีดำซึ่งใน1ช็อตเนี่ยเขาจะประกอบไปด้วย1ข้างล่างสุดเขาเรียกว่าฮาร์ดครับคือหัวใจของกาแฟจะอยู่ตรงนี้ความเข้มข้นตัวที่2เขาเรียกว่าเป็นบอดี้ครับบอดี้ก็คือเป็นตัวระหว่างฮาร์ดกับตัวของครีม่าด้านบนก็จะมีเป็นสีน้ำตาลแล้วก็ด้านบนสุดก็จะเป็นครีม่านั่นเองครับครีม่าส่งผลให้เกิดความหอมความละมุนแล้วก็ความเข้มข้นนั่นเองนะครับตัวนี้เนาะองค์ประกอบของ1ช็อตแต่ถ้าเกิดสมมติเราทิ้งช็อตไว้นานๆตัวช็อตตัวนี้ครับถ้าเกิดเป็นศัพท์ของบาริสต้าเขาจะแบบเขาจะเรียกว่าเป็นช็อตตัวนี้จะตายแล้วเนาะก็ช็อตตัวนี้จะความร้อนไม่ได้แล้วก็อุณหภูมิของความร้อนก็จะไม่ได้เช่นเดียวกันครับเนาะอันนี้ฝากไว้สำหรับการที่เราจะทำช็อตเอสเปรสโซ่นะครับต่อไปครับการบดอย่างที่บอกว่าก็จะเป็นในลักษณะแบบนั้นและอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดสมมติเราใช้ความร้อนวันนี้ครับครูอุ้ยจะใช้น้ำร้อนในการทำถามว่าถ้าเกิดนักเรียนไปขายด้านนอกที่เป็นโกสคาเฟ่ขับรถแล้วมีโมก้าสัก2ใบ3ใบจริงๆประสบการณ์ของครูอุ้ยเคยไปเจอนักเรียน1คนครับที่เป็นนักเรียนอายุแค่ม .5 นะครับม .5 นี่อายุประมาณ17เนาะ17เนี่ยเขามีร้านกาแฟเป็นของตัวเองอันนี้เกิดขึ้นที่ครูเคยไปเจอที่แถวๆอำเภอ300ยอดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับอยู่ด้านหลังวัดของวัดตาล7ยอดถ้าเกิดจะวัดตาล7ยอดใช่แล้วก็อันเนี้ยครูเคยไปลองร้านกาแฟของน้องน้องก็ใช้โมก้าพอตนะครับในการทำน้องมีโมก้าพอตอยู่ประมาณ5หม้อนะครับแล้วก็ใช้วิธีการทำงานกับน้องอีกคนหนึ่งซึ่งน้องอีกคนอายุอยู่ป .5 ก็อายุประมาณ11ขวบประมาณนี้ทำกับน้อง2คนซึ่งน้องผู้หญิงเนี่ยก็อายุประมาณ17แล้วก็เปิดร้านในช่วงปิดเทอมซึ่งสร้างรายได้ให้กับครอบครัวด้วยแล้วก็วันหนึ่งน้องเขาบอกว่าวันหนึ่งเนี่ยน้องเขามีรายได้อย่างต่ำวันละ500บาทนี่ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีสำหรับนักเรียนที่อยากได้อาชีพเสริมในช่วงปิดเทอมนะครับก็แค่มีโมก้าพอร์ตลงทุนไม่เกิน 3,000 บาทก็สามารถที่จะสร้างรายได้แล้วก็สร้างอาชีพให้ได้เพราะฉะนั้นตัวนี้สำคัญมากๆสำหรับการสร้างอาชีพแล้วก็ตรงคอนเซปต์ของการสร้างงานสร้างอาชีพจากสื่อในการที่จะผลิตในครั้งนี้นะครับอันนี้นะครับอย่างที่ติดไว้เมื่อกี้นี้น้ำพอเวลามันมีการต้มเสร็จครูจะใช้น้ำร้อนนะครับในการที่จะทำให้น้ำตัวนี้เดือดได้เร็วที่สุดนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเวลาที่ครูใช้อย่างที่บอกตอนแรกนะครับเราจะเทน้ำจนถึงวาล์วเท่านั้นเราจะไม่ให้เกินวาล์วนะครับเนื่องจากว่าพอเวลาน้ำเดือดเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาจะดึงอากาศจากด้านนอกเข้ามาผ่านวาล์วตัวนี้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นพอเวลาที่ทำเรียบร้อยครูจะเป็นการบดกาแฟในลักษณะของการที่แบบอย่าไม่เป็นคล้ายๆกับเอสเปรสโซ่แมชชีนหรือว่าเป็นลักษณะของน้ำตาลทรายแดงน้ำตาลทรายแดงกับน้ำตาลทรายขาวไม่เหมือนกันนะครับน้ำตาลทรายแดงคือน้ำตาลที่ทานกับขนมหวานเช่นเฉาก๊วยอย่างนั้นเป็นต้นนะครับแต่ถ้าเกิดน้ำตาลกรวดที่มันเป็นน้ำตาลทรายแดงสีแดงแต่เป็นลักษณะของสีอันนั้นไม่ได้เรียกว่าน้ำตาลทรายแดงนะครับอันนั้นก็จะเป็นอีกหนึ่งประเภทเนาะเพราะฉะนั้นน้ำตาลทรายแดงก็จะเป็นน้ำตาลที่เป็นลักษณะของ ที่ทานกับพวกเฉาก๊วยอย่างนั้นเป็นต้นนะครับณขณะนี้นะครับเราก็จะมาเริ่มต้นการทำงานในส่วนของการทำช็อตโต้ในส่วนของโมคาพอตกันแล้วนะครับอันดับแรกที่ครูบอกนะครับก็คือเราจะต้องเทน้ำจนถึงตัววาล์วตัวนี้นะครับลักษณะง่ายๆด้านในก็จะเห็นเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัววาล์วที่จะทำให้ลักษณะของการทำงานตัววาล์วตัวนี้นะครับก็จะดึงอากาศจากด้านนอกแล้วก็เป็นตัวที่จะผลักดันน้ำจากข้างล่างขึ้นด้านบนนั่นเองนะครับเป็นไอ้น้ำขึ้นด้านบนเนาะแล้วก็จะเป็นน้ำเดือดผ่านกรวยตัวที่ใส่กาแฟตัวนี้นั่นเองนะครับอันดับแรกนะครับครูจะใส่น้ำที่หม้อต้มด้านล่างนะครับโดยที่เราจะเทให้ถึงตัววาล์วนะครับน้ำอย่างที่ครูบอกนะครับจะไม่มีสีไม่มีกลิ่นไม่มีรสชาติไม่มีสารเจือปนต่างๆนะครับหลังจากนั้นแล้วนะครับเราจะไม่ใช้วิธีการใช้ตัวกรองหรือว่าตัวบักเก็ตนะครับตัวนี้ลงไปด้านนี้เพราะว่าจะเกิดความร้อนจะทำให้นักเรียนไม่สามารถทำงานได้นะครับสิ่งที่ครูทำแล้วก็แนะนำนะครับครูจะใช้ตัวเป็นช็อตหรือว่าเป็นแก้วเล็กๆนะครับไปวางตรงฐานเพื่อให้ตัวนี้มีไม่ล้มนะครับก็จะวางในลักษณะแบบนี้แล้วก็ถ้าเกิดเป็นชาก็ตักชาจนกว่าจะเต็มนะครับหรือว่าถ้าเกิดเป็นกาแฟเนี่ยครูก็จะใช้กาแฟตักกาแฟจนกว่าจะเต็มเช่นเดียวกันวันนี้ครูบดกาแฟไว้เรียบร้อยแล้วนะครับกาแฟเนี่ยจะใช้ในลักษณะของนักเรียนสามารถที่จะไปซื้อกาแฟที่บดแล้วซึ่งในถุงนะครับข้างถุงเนี่ยก็เขาก็จะแจ้งไว้นะครับตัวถุงเนี่ยด้านหลังเนี่ยเขาจะแจ้งไว้อยู่แล้วว่านักเรียนในข้างๆเนี่ยครับเหมาะสำหรับการทำกาแฟกับเครื่องใดเช่นเอสเปรสโซ่แมชชีนเขาก็จะมีรูปของเครื่องเอสเปรสโซ่อยู่เลยหรือถ้าเกิดเป็นโมก้าเขาก็จะเป็นเครื่องของโมก้าอยู่เลยนั่นเองนะครับเนาะอ่ะวันนี้ครูจะไม่ได้ช่างวัดตวงนะครับแต่เราจะใส่กาแฟให้เต็มบักเก็ตโดยที่ไม่ต้องกดนะครับถ้าเกิดเรากดเนี่ยจะทำให้ตัวของไอ้น้ำเนี่ยจะขึ้นมาไม่เขาเรียกว่าไม่จะขึ้นมาค่อนข้างยากนะครับแต่ถ้าเกิดสมมุติว่ากดแน่นๆเหมือนกับที่เราทำกับเอสเปรสโซ่แมชชีนได้ไหมครูไม่แนะนำนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดยิ่งแน่นจะทำให้กาแฟเข้มข้นก็จริงแต่น้ำจะขึ้นมาจะไม่ได้แล้วถ้าเกิดสมมติไม่ได้ตัวนี้จะมีโพลามันมีความร้อนมากๆหม้อมีความร้อนมากๆซึ่งหม้อทำมาจากเหล็กเนี่ยก็จะมีการมีเสียงที่เป็นเหมือนเสียงของระเบิดซึ่งทำให้ลูกค้าตกใจได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้วิธีการตักกาแฟใส่ในลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็ให้พอดีนะครับก็จะตักมาพูนๆก็ได้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นพอเวลาเราพูนเสร็จแล้วนะครับเราก็จะใช้ก้านหรือว่าใช้ไม้พายที่เราเตรียมมาไว้นะครับในการที่จะปาดนะครับไม้พายเนี่ยปาดให้ตัวกาแฟเนี่ยนะครับเกลี่ยทั่วทั้งตัวบักเก็ตนะครับแล้วก็หลังจากที่มันเกินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเกิดเกินนักเรียนสามารถปัดทิ้งปัดแล้วไม่ใช่ปัดทิ้งนักเรียนสามารถปัดแล้วก็ใส่ภาชนะรองรับได้เลยนะครับตัวนี้เนาะแล้วก็ตัวนี้ก็เตรียมไว้ได้เลยนะครับแล้วก็หลังจากที่นักเรียนทำกาแฟเรียบร้อยนะครับควรที่จะปิดใส่ภาชนะมิดชิดไม่ให้อากาศเข้าไปข้างในเนื่องจากว่าอย่างที่ครูบอกว่าเมล็ดกาแฟศัตรูของเมล็ดกาแฟคือความร้อนความชื้นแสงแดดแล้วก็อากาศนั่นเองครับเนาะพอเวลานักเรียนได้แบบนี้แล้วนะครับนักเรียนให้วิธีการใส่ลงไปเทคนิคง่ายๆที่ไม่ง่ายก็คือเราจะทำยังไงให้เราไม่โดนน้ำร้อนลวกจากภาชนะเหล็กที่ร้อนอยู่แล้วเทคนิคง่ายๆครับครูจะใช้ตัวด้านหมุนลงไปก่อนนะครับสังเกตว่าครูจะมีบาร์จะมีเป็นแมตที่เป็นตัวยางรองทุกครั้งนะครับเนื่องจากว่า1สามารถที่จะรองรับกาแฟที่6ได้2จะยึดพวกภาชนะต่างๆได้แล้วเราก็หมุนเข้าไปเลยครับพอเราหมุนเรียบร้อยตัวนี้ต้องระวังความร้อนนิดหนึ่งนะครับเราถึงบอกว่าคนที่ทำงานกาแฟจะลักษณะของมือเนี่ยจะค่อนข้างที่จะแบบแข็งกระด้างนิดหนึ่งเนื่องจากโดนความร้อนบ่อยนั่นเองนะครับหลังจากนั้นเราจะใช้ผ้านะครับเป็นผ้าอะไรก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดแนะนำให้เป็นผ้าที่ผ้าหมาดเปียกหมาดนะครับเพราะว่าเขาจะมีคุณสมบัติในการซับให้ภาชนะนั้นๆอุ่นลงนะครับ ก็แล้วก็กันความร้อนนะครับได้ด้วยอันนี้ก็จะปิดให้แน่นนะครับหลังจากที่เราปิดให้แน่นแล้วนะครับเราก็จะใช้วิธีการในการที่จะเปิดเตาให้ความร้อนเขาต้มน้ำร้อนจากด้านล่างแล้วก็ให้ความร้อนของเขาเนี่ยเป็นน้ำเดือดพอน้ำเดือดเสร็จเรียบร้อยเขาก็จะเป็นไอ้น้ำขึ้นมาด้านบนแล้วก็จะเป็นลักษณะของน้ำที่อยู่ด้านบนเราก็จะได้ perfect shot นะครับขั้นตอนในระหว่างที่เราทำตอนนี้นะครับคุยแนะนำอย่างนี้นะครับตอนแรกที่เราใส่กาแฟหรือว่าชาไปแล้วเนี่ยยิ่งถ้าเกิดเป็นชาเนี่ยนักเรียนต้องระวังค่อนข้างมากเพราะว่าถามว่าทำไมเพราะว่าตัวชาตัวนี้นะครับบูตัวลีฟทีเนี่ยเขาจะเป็นใบชาความเป็นช่องว่างระหว่างใบชาเนี่ยเขาจะค่อนข้างเยอะพอเวลาที่น้ำเขาดันขึ้นเขาจะดันขึ้นค่อนข้างเร็วมันจะทำให้ตัวก้านด้านบนนะครับจะออกมาด้านนอกแล้วถ้าเกิดน้ำร้อนไปโดนลูกค้าบางทีอาจจะส่งผลเสียกับร้านของเราหรือส่งผลเสียต่อสุขภาพของลูกค้าก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นอันดับแรกเธอจะต้องนักเรียนจะต้องเปิดฝาไว้ก่อนเพื่อดูความเขาเรียกว่าดูความเป็นครีม่าของตัวกาแฟก่อนนะครับนะในระหว่างนี้ครูก็แนะนำว่าทุกท่านหรือว่านักเรียนทุกคนก็สามารถพูดคุยกับลูกค้าถามสารทุกสุขดิบแต่ว่าสิ่งที่ห้ามเลยก็คือห้ามไปก้าวก่ายเรื่องส่วนตัวของลูกค้าอาจจะถามเรื่องการเดินทางวันนี้เป็นอย่างไรบ้างลูกค้ามาเที่ยวที่ไหนบ้างเป็นการชวนคุยนะครับเพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างเรากับลูกค้าในระหว่างนี้นะครับเราจะต้องรอช็อตเนาะมันจะมีกลิ่นไม่ไหม้ในระหว่างการต้มของกาแฟนะครับก็เพราะว่ามันเกิดมาจากตัวนี้เป็นเหล็กนะครับก็โดนความร้อนก็จะมีกลิ่นไม่ต้องแปลกใจนะครับแต่ว่าก็สิ่งที่ควรระวังถ้าเกิดสมมุติว่าวันนี้นักเรียนไม่มีเตาในลักษณะแบบนี้ก็สามารถที่จะใช้เตาแก๊สนะครับเตาแก๊สมีหลากหลายประเภทนะครับไม่ว่าจะเป็นประเภทที่เป็นเตาแก๊สแบบเปิดอันใหญ่ๆหรือเป็นเตาแก๊สที่มีลักษณะของลักษณะของเตาแก๊สปิกนิกก็ได้เช่นเดียวกันที่เป็นลูก7โล5โลหรือเป็นแก๊สแบบแก๊สกระเป๋าก็ได้เช่นเดียวกันนะครับก็จะเป็นหลายลักษณะแต่ต้องระวังนิดหนึ่งเพราะว่าพวกนี้สามารถเผาไหม้บ้านเรือนของเราได้เป็นหลังๆเลยนะครับอันตรายมากในช่วงนี้นะครับช่วงที่นักเรียนรอเนี่ยจะใช้เวลาไม่เกิน3นาทีน้ำเนี่ยจะเกิดปฏิกิริยาแล้วจะมีเสียงเหมือนน้ำเดือดนะครับแล้วก็จะมีเสียงเหมือนมีเสียงเล็กๆลอดออกมาจากเครื่องนะครับซึ่งนักเรียนก็ควรที่จะสังเกตไม่ใช่ปล่อยทิ้งไว้เลยเพราะว่าเคยมีบางเคสนะครับก็ปล่อยเตาทิ้งไว้เลยไม่ดูส่งผลให้เตาระเบิดระเบิดคืออะไรระเบิดเหมือนจริงระเบิดขนาดนั้นแต่เป็นเสียงดังแล้วก็เกิดความไหม้นะครับก็จะเกิดการโกลาหลกันเกิดขึ้นได้ภายในร้านแล้วก็ลูกค้าอาจจะตกใจทําให้รู้สึกไม่ปลอดภัยแล้วก็ไม่ประทับใจในการบริการของเรานั่นเองนะครับในระหว่างนี้นะครับก็จะมีเสียงแล้วก็จะเป็นเสียงน้ําเดือดพอเวลาเสียงน้ําเดือดเสร็จเรียบร้อยนักเรียนรอไม่เกิน2นาทีครับหลังจากที่ได้ยินเสียงน้ําเดือดเรียบร้อยแล้วน้ำเนี่ยจะดันขึ้นมานะครับในตอนนี้ออกมาแล้วครับพอเวลาที่น้ำออกมาเนี่ยสังเกตง่ายๆนะครับจะมีครีม่าออกมาด้วยเนาะในตอนนี้ก็จะมีครีม่าออกมาพอเวลาที่เริ่มมีอากาศออกมาเยอะๆให้นักเรียนปิดฝาเลยนะครับเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวน้ำที่ออกมาเนี่ยจะกระเด็นในลักษณะแบบนี้อันนี้ครูปิดแล้วนะครับเพราะว่าเมื่อกี้เริ่มมีอากาศออกมาแล้วเนาะแล้วก็ทิ้งไว้ในระยะเวลา30วินาทีเท่านั้นครับก็จะสามารถที่จะได้กาแฟที่เข้มข้นหลังจากนี้ครับในเทคนิคระหว่างถ้าเกิดเป็นเทคนิคของบางคนหรือบางร้านนะครับก็พอเวลาที่กาแฟออกมาเรียบร้อยแล้วเขาจะเบาไฟครับเบาไฟเช่นถ้าเกิดเป็นเตาแก๊สก็เบาให้เหลือไฟอ่อนๆให้เขาได้ค่อยๆทำนะครับแต่ว่าหรือถ้าเกิดเป็นเตาแบบลักษณะแบบนี้เราก็จะเลื่อนไปที่เบอร์1หรือเบอร์2ให้เขาได้ค่อยๆออกมาช้าๆแต่ได้พาเล่มงามนั่นเองนะครับอ่ะอันนี้ก็คุยได้เบาไฟเรียบร้อยแล้วนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นควันพวยพุ่งขึ้นมานะครับไม่มีก็จะเป็นลักษณะของกลิ่นกาแฟชัดเจนแล้วก็ตัวนี้เนี่ยถามว่าอันตรายต่อลูกค้าไหมถ้าเกิดเรารู้จักเขาดีๆ ตัวนี้ลูกค้าจะประทับใจเพราะรสชาติเขาจะดีมากๆนั่นเองนะครับอ่ะเรียบร้อยนะครับตัวนี้เห็นไหมเอ่ยว่าได้กาแฟเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะอันนี้คือเป็นแล้วโมก้าตัวนี้ครับพอได้จากเตายกจากเตามาเรียบร้อยเนี่ยเราไม่ควรที่จะวางบนพื้นยางหรือไม่ควรที่จะวางบนพื้นที่มันเป็นพลาสติกยางหรือพื้นผิวต่างๆยกเว้นพื้นไม้นะครับพื้นไม้ที่เป็นไม้จริงๆนะเพราะว่าตัวนี้มีความร้อนค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่ามากกว่า100องศาด้วยซ้ำเราก็จะใช้วิธีการวางแต่ไม่วางในน้ำนะครับเพราะว่าอุณหภูมิเขาจะดรอปทำส่งผลให้รสชาติของช็อตจะเสียไปด้วยเนาะอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวครูจะเทให้ดูเนาะว่าวันนี้ช็อตเอสเปรสโซ่ที่เพอร์เฟกต์จะเป็นแบบไหนเดี๋ยวครูจะวันนี้ครูเตรียมไว้แล้วนะครับว่ามันจะมีลักษณะแบบไหนเดี๋ยวครูขออนุญาตเทให้ดูนะครับอันนี้คือลักษณะของช็อตเอสเปรสโซ่นะครับตัวนี้ก็เห็นไหมครับตัวนี้จะได้ประมาณ3คัพพอดีเพราะว่าแก้วตัวนี้จะมี2ออนในลักษณะของ2ออนนะครับก็ตัวนี้เนาะเนี่ยก็จะเป็นวิธีการทำแบบของโมก้าพอตนะครับแล้วก็ช็อตตัวนี้ครับนักเรียนสามารถที่จะไปทำเครื่องดื่มได้เลยนะครับไม่ว่าจะไปผสมกับนมไปผสมกับตัวเครื่องดื่มต่างๆนะครับมันจะมีเครื่องดื่มอยู่ตัวหนึ่งอันนี้ครูขออนุญาตบอกสูตรถ้าเกิดเป็นชาววังไกลกังวล2เขาจะเรียกว่าเป็นจัมบะจัมบะถ้าเกิดเป็นพูดในเครื่องดื่มของเป็นขนมหวานก็จะเป็นขนมหวานที่ใส่น้ำแดงใส่นมข้นนะครับแล้วก็เป็นขนมหวานไทยที่ใส่ขนมปังใส่ผลไม้หรือบางทีอาจจะเป็นพวกตระกูลเชื่อมต่างๆพุทราเชื่อมสับปะรดเชื่อมตัวนั้นก็จะเป็นในลักษณะของจัมบะแต่ว่าเครื่องดื่มของไวน์ไกวน2ก็จะเป็นลักษณะของจัมบะก็คือเป็นนมชมพูผสมกับช็อตกาแฟด้านบนรสชาติเป็นยังไงล่ะครับรสชาติก็คือเป็นรสชาติคล้ายๆกับกาแฟโบราณนั่นเองแล้วก็ชาววังไกลกังวล2ชอบมากในส่วนของตัวนี้เพราะว่า1ทานง่ายนะครับยังมีกลิ่นหอมหวานของความเป็นนมชมพูและได้ความเข้มข้นของกาแฟซึ่งก่อนหน้านี้ครูเคยใช้การขายผ่านโมก้าพอตก็ทุกคนชื่นชอบแล้วก็ถือว่าไม่แพ้ไปกว่าเครื่องดื่มที่ทำมาจากเอสเปรสโซ่บาร์นั่นเองนะครับอันนี้คือจบไปแล้วนะครับสำหรับการทำของโมก้าพอตมันจะมีอีกหนึ่งตัวครับคือเฟรนช์เพจนะครับในตัวของเฟรนช์เพจเนี่ยเขาจะมีวิธีการทำค่อนข้างง่ายครับเพราะว่าการทำเนี่ยอัตราส่วนอย่างที่ครูบอกนะครับอัตราส่วนเนี่ยจะเป็นอัตราส่วนของ11:15นะครับอัตราส่วนเป็นในลักษณะแบบนั้นแต่บางที่เขาอาจจะเป็น1:10อย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ครูขออนุญาตแนะนำว่าตัวเฟรนช์เพจเนี่ยจะเป็นอัตราส่วน1:15วิธีการทำครับครูขออนุญาตพูดเฉยๆเพราะว่าตัวนี้จะทำง่ายมากๆนะครับเราก็จะขออนุญาตแนะนำว่าการทำเฟรนช์เพจจะใช้วิธีการบดแบบในลักษณะของน้ำตาลทรายขาวนะครับแล้วก็จะเป็นอัตราส่วน1:15คล้ายๆกับตัวไซฟอนและคล้ายๆกับตัวของดิปนั่นเองนะครับเราสามารถที่จะใส่เช่นวันนี้ครูจะทำทั้งหมด10กรัมก็ใส่น้ำทั้งหมด10กรัมครับพอหลังจาก10กรัมไปเรียบร้อยเราก็จะใส่น้ำทั้งหมด150 ml นั่นเองนะครับอ่ะใส่สมมุติว่าวันนี้ใส่น้ำไปทั้งหมด150 ml แล้วเราก็ใช้วิธีการตัวนี้จะเป็นก้านเพลสนะครับเราก็ใส่ไปแล้วก็ให้เขาได้มีปฏิกิริยาการดึงรสชาติของกาแฟใช้เวลาทั้งหมด4นาทีครับแนะนำอย่าลืมนะเฟรนช์เพจคู่กับ4นาทีเท่านั้นเพราะฉะนั้น4นาทีพอหลังจากที่เราตั้งเวลานาฬิกาดังเรียบร้อยแล้วเราถึงจะใช้วิธีการกดก้านเพจลงในลักษณะแบบนี้และเราสามารถที่จะเทกาแฟทานคู่กับไม่ว่าจะเป็นสโกนไม่ว่าจะเป็นพวกเบเกอรี่ต่างๆนะครับถือว่าเป็นอาฟเตอร์นูนทีก็ได้อีกอย่างหนึ่งตัวนี้นะครับสามารถทำในส่วนของชาก็ได้ลักษณะของการทานชาก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเนาะแต่ขอร้องหนึ่งอย่างพอเวลาที่นักเรียนกดไปแล้วอย่าชักขึ้นชักลงนะครับเพราะว่าตัวกากาแฟจะมีค่อนข้างเยอะนั่นเองนะครับเพราะว่าตัวนี้ก็สร้างความเข้มข้นคำนิยามของเฟรนช์เพจครับเป็นผู้ดีเมืองฝรั่งเศสนะครับแล้วก็จะได้ความเข้มข้นบวกความสดใสของชาวฝรั่งเศสนั่นเองนะครับเนาะอ่ะฝากเอาไว้สำหรับเฟรนช์เพจ แต่ถ้าเกิดมีเวลาในคลาสหน้าใน EP หน้าครูจะมาเจาะลึกเรื่องของเฟรนด์เพจให้ทุกคนได้ดูนะครับเพราะฉะนั้นสรุปง่ายๆวันนี้2 1อย่างที่เป็นพระเอกของวันนี้คือโมก้าพอดอีก1อย่างที่เป็นนางเอกของโมก้าพอดคู่กันก็คือเฟรนด์เพจเพราะว่าเขาเป็นเมืองอยู่ข้างๆกันนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับก็จะสามารถที่จะบริหารง่ายๆกับการที่เราจะทำที่จะไปทำที่ร้านแล้วก็สร้างงานสร้างอาชีพในอนาคตได้นั่นเองนะครับก็ฝากไว้นะครับสำหรับการที่เราจะคิดในการที่จะสร้างอาชีพสร้างงานผ่านการเรียนรู้นะครับหวังว่าสื่อใน EP นี้จะสร้างประโยชน์ให้กับนักเรียนมากๆนะครับสำหรับวันนี้เราขออนุญาตลาไปก่อนแล้วคลิปหน้าจะมาเจอกันแล้วเรียนเรื่องอะไรเราค่อยมาเจอกันอีกทีครับสวัสดีครับ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ครับเครื่องมือที่ใช้ในงานซ่อมรถยนต์ที่เราเรียกว่าเครื่องมือพิเศษเนี่ยนะครับก็จะเป็นกลุ่มเครื่องมือนะดังต่อไปนี้นะครับ1ก็คือเป็นชุดผ้าคลุมรถนะครับ2เป็นประแจวัดแรงบิดนะครับ3จะเป็นมัลติมิเตอร์นะทั้งแบบเข็มแล้วก็แบบดิจิตอลนะครับอันที่4ก็จะเป็นเทสแลมป์นะไว้สำหรับวัดแรงดันไฟฟ้านะครับในส่วนของผ้าคลุมรถนะก็มีความสำคัญในเรื่องของการที่เราจะใช้คุมแก้มรถยนต์ทั้งสองข้างซ้ายขวาแล้วก็ด้านหน้านะครับนะแล้วก็ในส่วนของพวงมาลัยแล้วก็ในส่วนของเบาะนะอันนี้ส่วนประกอบนะของผ้าคลุมนะครับอันนี้คือส่วนที่ใช้คลุมพวงมาลัยนะครับส่วนอันนี้คือส่วนที่ใช้คลุมเบาะนั่งคนขับนะครับแล้วก็อีก3ชิ้นเนี่ยนะจะเป็นส่วนที่ใช้คุมแก้มซ้ายขวาแล้วก็ด้านหน้านะครับนี่ก็จะเป็นวิธีการในการใช้งานนะครับสำหรับผ้าคุมนะครับนะเราจะใช้คุมผ้านะที่แก้มรถทั้งซ้ายขวาแล้วก็ทั้งด้านหน้าด้วยนะครับผ้าคลุมบางโคลนที่เป็นแม่เหล็กนะครับลักษณะนะขอบด้านบนเนี่ยนะครับจะเป็นแม่เหล็กนะครับเพื่อที่จะติดที่ตัวแก้มรถได้นะครับป้องกันไม่ให้มีการขยับขยื่นแล้วก็ลักษณะของผ้าจะเป็นลักษณะเป็นผ้ายางนะครับสามารถที่จะเช็ดทำความสะอาดได้ง่ายต่อไปก็จะเป็นการคุมพวงมาลัยนะเราก็จะทำการคุมพวงมาลัยนะป้องกันไม่ให้พวงมาลัยเนี่ยนะเปื้อนนะครับนะเสร็จเรียบร้อยนะเราก็จะนำผ้าคุมเบาะนะครับนะลักษณะผ้าคลุมเบาะพอคลุมไปแล้วเนี่ยนะครับจะต้องปิดเบาะนั่งคนขับนะครับทั้งหมดนะครับทั้งด้านพนักพิงแล้วก็ด้านที่นั่งด้วยครับก็นี่เป็นวิธีการในการใช้ผ้าคลุมเบาะคลุมพวงมาลัยแล้วก็คลุมบริเวณแก้มรถทั้งสองข้างแล้วก็บริเวณด้านหน้าสำหรับชุดผ้าคลุมรถครับครับในส่วนของ อุปกรณ์นะที่อยู่ในมือผมเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าเทสแลมป์นะเทสแลมป์เนี่ยจะมีลักษณะนะก็คือนะปลายด้านหนึ่งนะครับนะจะมีลักษณะเป็นปลายแหลมนะแล้วก็มีไฟหลอดไฟนะอยู่ภายในนะแล้วก็มีสายไฟที่จะทำการต่อพ่วงกับขั้วลบนะของตัวรถนะครับนะลักษณะของการใช้งานก็คือนำไฟที่จะสายคีบที่จะต่อพ่วงกับตัวรถเนี่ยเสียบเข้าไปที่ด้านปลายนะของตัวเทสแลมป์นะครับนะในส่วนของเทสแลมป์ที่ใช้งานนะครับก็คือจะใช้วัดแรงดันไฟฟ้าในรถยนต์นะแล้วก็ในขณะที่เราเปิดสวิตช์ไฟนะให้วงจรไฟในรถยนต์เนี่ยเกิดการทำงานนะกรณีที่เราอยากจะทราบว่าสายไฟเส้นไหนนะครับในรถยนต์เนี่ยนะครับมีแรงดันไฟฟ้าเกิดขึ้นนะเราก็จะต้องนำเอาตัวเทสแลมป์เนี่ยนะครับไปจิ้มกับขั้วหรือสายไฟเส้นที่เราอยากจะรู้แล้วอีกปลายสายอีกด้านหนึ่งนำไปคีบกับตัวโครงรถหรือกล่าวที่ตัวรถยนต์นะครับนะเดี๋ยวผมจะทำการวิธีสาธิตในเรื่องของการตรวจแรงดันไฟ
นะของตัวเทสแลมป์กับตัวแบตเตอรี่นะครับนะลักษณะนะใช้คีบไปที่ขั้วลบนะครับนะที่โครงรถหรือตัวแบตเตอรี่ก็ได้นะครับคีบไปนะครับและปลายด้านหนึ่งนะครับใช้วัดไฟนะที่เป็นไฟบวกนะครับลักษณะถ้าเกิดว่าไฟเส้นนั้นเป็นไฟบวกเนี่ยหลอดไฟโชว์ขึ้นนะที่ตัวเทสแลมป์เป็นลักษณะอย่างนี้ครับครับสำหรับประแจวัดแรงบิดนะใช้วัดขันค่าแรงบิดของโบนหรือน็อตที่เราใช้ในตัวเครื่องยนต์หรือในส่วนประกอบของรถยนต์ที่เห็นประแจวัดแรงบิดนะจะมีอยู่2ลักษณะนะก็คืออันที่1ประแจวัดแรงบิดที่เป็นแบบเข็มนะครับจะมีสเกลบอกค่าแรงบิดนะครับ1ฮะมีสเกลบอกค่าแรงบิดนะ2ก็คือเข็มนะลักษณะของเข็มที่เมื่อเราขันน็อตเข้าไปนะครับหรือโบนเข้าไปเนี่ยตัวเข็มเนี่ยนะครับจะเลื่อนนะเลื่อนตำแหน่งนะบอกถึงค่าแรงบิดที่เราทำการขันนะครับอันที่3ก็จะเป็นด้ามจับนะงั้นวิธีการขันเนี่ยนะครับพอเราใช้ประแจวัดแรงบิดนะขันประกอบเข้าไปกับตัวโบนหรือน็อตที่เราจะทำการขันแล้วเนี่ยนะครับนะจะเลื่อนไปตามค่าที่เราขันอยู่นะก็จะมีสเกลบอกค่าในการขันโบนหรือน็อตถ้าเป็นระบบที่เป็นฟุตบอลนะครับก็จะมีกำหนดอยู่ทางด้านบนนะครับเริ่มจากศูนย์นะเริ่มจากศูนย์ตรงกลางนะครับแล้วก็ขยับไปทางซ้ายหรือทางขวานะครับส่วนสเกลที่2จะเป็นค่าที่บอกถึงกิโลกรัมเมตร

0: นะฮะ
1: เช่นเดียวกันก็จะมีสเกลทางด้าน0แล้วก็เลื่อนไปทางซ้ายและขวานะครับนะอันนี้คือในส่วนของกระจายวัดแรงบิดที่เราเรียกว่ากระจายวัดแรงบิดที่เป็นแบบเข็มนะครับต่อไปตัวนี้จะเป็นกระจายวัดแรงบิดที่สามารถปรับตั้งค่าได้นะครับลักษณะของกระจายวัดแรงบิดที่ใช้ปรับตั้งค่าได้เนี่ยเขาจะกำหนดค่าเอาไว้ค่าของกระจายวัดแรงบิดเอาไว้ว่ามีค่าขันสูงสุดที่เท่าไหร่ในการปรับตั้งค่าแรงบิดที่เราจะทำการขันนะครับนะเราค่าเริ่มต้นนะครับก็จะเป็นหน่วยวัดที่นิวตันเมตรนะครับแล้วก็ฟุตปอนด์นะครับถ้าเราต้องการขันแรงบิดให้ได้เป็นฟุตปอนด์นะครับให้เราดูสเกลด้านล่างนะหรือต้องการขันค่าแรงบิดให้ได้เป็นนิวตันเมตรก็ให้ดูที่สเกลด้านบนในกรณีถ้าเกิดว่าเราต้องการกำหนดให้เป็นฟุตปอนด์นะครับนะให้เราปรับตั้งค่าไปตามที่เรากำหนดอย่างเช่นเราต้องการปรับตั้งค่าให้ได้แรงบิดที่30ฟุตปอนด์นะครับแล้วก็หมุนสเกลนะปรับตั้งค่าเข้าไปนะครับให้จนถึง30ฟุตปอนด์หรือค่าที่เรากำหนดในกรณีเรากำหนดเป็นฟุตปอนด์นะครับนะเมื่อได้ค่า30แล้วนะครับนะได้ค่า30พอดีนะครับนะเราต้องทำการล็อกที่ก้านปรับตั้งด้วยนะครับล็อกค่าที่ก้านปรับตั้งสำหรับตัวนี้นะก็เป็นประจายวัดแรงบิดลักษณะเดียวกันที่สามารถปรับตั้งค่าได้นะค่าที่เขากำหนดนะครับจะเห็นว่านะมีค่ากำหนดนะตั้งแต่75ถึง400นิวตันเมตรนะครับอันนี้คือหน่วยของกระจายวัดแรงบิดที่สามารถปรับตั้งค่าได้สูงสุดนะครับจะเห็นว่าขนาดจะต่างกันนะครับนะเพราะฉะนั้นถ้าอันเล็กก็คือปรับตั้งค่าได้น้อยกว่าอันยาวครับสำหรับมัลติมิเตอร์ในแบบดิจิตอลเนี่ยนะครับก็จะมีส่วนประกอบนะของตัวมัลติมิเตอร์นะครับตัวนี้นะลักษณะของตัวมัลติมิเตอร์นะอันที่2ก็จะคือสายวัดขั้วไฟทางด้านสีดำก็จะเป็นขั้วลบนะสีแดงก็จะเป็นขั้วบวกนะครับนะสำหรับย่านวัดนะครับในตัวมัลติมิเตอร์นะก็จะมีทั้งด้านโวลต์ที่เป็นกระแสสลับแล้วก็โวลต์ที่เป็นกระแสตรงในตัวรถยนต์เนี่ยนะครับเราจะใช้ด้านที่เป็นกระแสตรงนะครับนะแล้วก็จะมีย่านวัดด้านที่เป็นกระแสตรงนะครับนะจะอยู่ฝั่งเดียวกันนะครับก็คือวัดค่าความต้านทานนะครับที่เป็นโอห์มนะวัดกระแสนะครับที่เป็นแอมแปร์นะครับแล้วก็วัดโวลต์นะครับนะที่เป็นแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่หน่วยเป็นโวลต์นะการใช้งานนะครับก็คือเราจะนำเอาสายขั้วไฟนะครับมาต่อเข้ากับตัวมัลติมิเตอร์นะครับนะทั้งด้านขั้วลบนะครับแล้วก็ด้านที่เป็นขั้วบวกแล้วก็ทำการเปิดเครื่องนะครับเครื่องก็จะแสดงตัวเลขนะที่เป็นค่าเริ่มต้นที่จะใช้ในการวัดได้นะสำหรับถ้าเราต้องการที่จะทำการตรวจวัดโวลต์นะครับความต้านทานหรือกระแสนะเราก็จะต้องปรับไปในตำแหน่งย่านนั้นๆ นะครับอันนี้คือความต้านทานอันนี้คือกระแส

ะวัดกระแสนะส่วนหน้านี้คือวัดโวลต์นะครับครับสำหรับมัลติมิเตอร์นะที่ใช้ในงานซ่อมรถยนต์นะส่วนใหญ่แล้วนะครับมัลติมิเตอร์ที่ใช้ในงานซ่อมรถยนต์เนี่ยนะครับนะที่เป็นลักษณะเป็นแบบเข็มเราเรียกว่ามัลติมิเตอร์ที่เป็นแบบเข็มนะฮะในรถยนต์เนี่ยกระแสไฟหรือแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่เกิดขึ้นในรถยนต์เนี่ยนะครับจะเป็นลักษณะของไฟกระแสตรงในตัวย่านวัดของมัลติมิเตอร์ที่เป็นแบบเข็มเนี่ยนะครับเราก็จะใช้ย่านวัดที่เป็น DCV ตัวย่อนะครับนะตัวย่อ DCV ก็คือไฟกระแสตรงนะตัววัดไฟกระแสตรงนะครับหรือ DCA นะวัดแอมป์ของไฟกระแสตรงได้นะครับสำหรับย่านวัดที่เป็นแรงดันไฟฟ้าหรือเป็นค่าโวลต์นะครับของไฟกระแสตรงนะฮะในมัลติมิเตอร์นะฮะก็เราจะต้องทำการปรับค่าที่จะทำการวัดแรงดันนะครับภายในนะที่เกิดขึ้นนะครับส่วนย่านวัดที่2ก็คือ DCA นะครับก็คือวัดกระแสนะครับของไฟกระแสตรงนะฮะเราก็จะต้องปรับมาที่ย่านวัดที่เป็น DCA ส่วนที่3จะเป็นขั้ววัดไฟนะครับก็จะเป็นสัญลักษณ์สีแดงแล้วก็สีดำนะครับให้รู้กันว่าโดยปกติแล้วสีแดงจะเป็นด้านขั้วบวกสีดำจะเป็นด้านขั้วลบนะครับครับต่อไปจะเป็นการสาธิตในเรื่องของการใช้มัลติมิเตอร์แบบเข็มนะโดยยกตัวอย่างเราจะต้องทำการปรับย่านวัดนะครับมาที่ DC โวลต์นะโดยที่ตั้งค่าโวลต์ให้มากกว่าค่าโวลต์ของแบตเตอรี่กรณีอย่างเช่นค่าแบตเตอรี่มี12โวลต์ในรถยนต์มี12โวลต์เราจะต้องปรับค่าโวลต์ไปที่50โวลต์ของตัวมัลติมิเตอร์ต่อไปจะเป็นการตรวจวัดค่าแรงเคลื่อนไฟฟ้าในแบตเตอรี่ว่าจะมีค่าเท่าไหร่โดยการนำเอาขั้วสายบวกแล้วก็สายลบของมัลติมิเตอร์ออกมาทางด้านสายบวกจะเป็นสีแดงจิ้มไปที่วัดไปที่ขั้วบวกของแบตเตอรี่ทางด้านสีดำขั้วลบให้จิ้มไปที่ขั้วลบของแบตเตอรี่และสังเกตที่เข็มค่าของ DC โวลต์นะครับที่ตัว0ถึง50สังเกตค่านะครับ DC โวลต์นะครับที่ตัว0 10 20 30 40 50เมื่อเราวัดค่าของแรงเคลื่อนของแบตเตอรี่แล้วเนี่ยนะครับเข็มจะแสดงที่สเกล10 13โวลต์นะครับ13โวลต์

การเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล3หลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือมีมานานแล้วโดยใช้สำหรับเชื่อมซ่อมแซมชิ้นส่วนที่ชำรุดหรือประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกันซึ่งในระยะแรกนั้นแนวเชื่อมยังไม่มีคุณภาพนักปัจจุบันเทคโนโลยีการเชื่อมได้ก้าวหน้าไปอีกมากซึ่งทำให้แนวเชื่อมมีคุณภาพดียิ่งขึ้นนอกจากนั้นยังมีการคิดค้นกระบวนการเชื่อมที่แปลกใหม่อีกมากมายซึ่งช่างเชื่อมจำเป็นต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการทำงาน

หลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักเป็นกระบวนการเชื่อมต่อโลหะให้หลอมละลายประสานเป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้ความร้อนจากการอาร์คที่เกิดขึ้นระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานมีอุณหภูมิประมาณ 6,000 องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ 3,316 องศาเซลเซียสโดยแกนลวดเชื่อมทำหน้าที่เป็นตัวนำไฟฟ้าและหลอมละลายกลายเป็นหยดน้ำโลหะเติมลงในบ่อหลอมละลายฟลักส่วนที่หลอมละลายกลายเป็นแสลกเหลวจะช่วยเติมคุณสมบัติทางโลหะวิทยาลงในบ่อหลอมละลายแสลกส่วนที่แข็งตัวจะช่วยลดอัตราการเย็นตัวของแนวเชื่อมดูดซับสารมลทินส่วนที่เผาไหม้กลายเป็นควันจะป้องกันการเข้าลมตัวของบรรยากาศจากภายนอกและฝุ่นชนิดของกระแสไฟเชื่อมมี2ชนิดคือกระแสไฟสลับ AC และกระแสไฟตรง DC กระแสไฟสลับกระแสไฟฟ้าในเมืองไทยจ่ายระบบ50เฮิรตซ์ใน1วินาทีจะมีคลื่นคว่ำด้านบวกและคลื่นหงายด้านลบไหลผ่านเส้นศูนย์เท่ากับ1ไซเคิลใน1วินาทีจึงมี50ไซเคิลแสดงว่าใน1วินาทีจะมีส่วนยอดของคลื่นทั้งบวกและลบ100ครั้งหลอมละลายแกนลวดและกลายเป็นหยดน้ำโลหะก็จะอยู่ส่วนยอดของคลื่นนั่นเองกระแสไฟตรงคลื่นไฟฟ้าจะอยู่เหนือเส้นศูนย์ด้านบวกไหลทางเดียวจึงเป็นที่มาของการอาร์คเรียบกว่าชนิดกระแสสลับการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมมีความสำคัญเพราะแนวเชื่อมจะมีรูปทรงผิวหน้าและการหลอมลึกที่แตกต่างกันการต่อขั้วกระแสเชื่อมแบบกระแสสลับ AC Alternating Current ลวดเชื่อมร้อน 50% และชิ้นงานร้อน 50% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างปานกลางและการหลอมลึกปานกลางการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC ลบ Direct Current Electrode Negativeลวดเชื่อมร้อน 30% ชิ้นงานร้อน 70% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวแคบกว่ากระแสสลับการหลอมลึกมากกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC บวก Direct Current Electrode Positive ลวดเชื่อมร้อน 70%และชิ้นงานร้อน 30% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างกว่าแบบกระแสสลับการหลอมลึกน้อยกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสไฟแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเป็นไปตามการยกระยะอาร์คระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนสูงการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมกว้างระยะอาร์คปานกลางแรงเคลื่อนปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมที่ให้โวลต์แอมป์เคิร์ฟเรียบจะให้แรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าตรงเท่านั้นในปัจจุบันมีการพัฒนาขีดความสามารถของเครื่องอย่างต่อเนื่องระยะอาร์คยาวกระแสต่ำการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมจากกว้างระยะอาร์คปานกลางกระแสไฟปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นกระแสสูงการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบ

EP หนึ่งที่ได้เรียนรู้กันมานะครับติดขัดประการใดกันบ้างครับแต่ใน EP นี้นะครับ EP ที่3จะเป็นการต่อเนื่องจากใน EP ที่2ซึ่งใน EP ที่2เนี่ยเราสอนกันไปแล้วว่าเราเรียนรู้อะไรกันบ้างไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการตัดท่อนะครับในเรื่องของการเดินท่อนะครับติดตั้งก้ามปูนะฮะหรือตัวล็อกท่อนะครับติดตั้งบล็อกการวางตำแหน่งบล็อกการเจาะการยึดนะครับแล้วก็สุดท้ายของ EP 2ก็คือในเรื่องของการร้อยสาย RG6 ที่ไม่มี DC นะครับร้อยสายไปเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ทำการเข้าหัวสายโดยเข้าหัว BNC นะครับโดยการใช้เครื่องมือโดยใช้ครีมนะครับย้ำหัว BNC ย้ำนะครับแล้วก็เรียบร้อยไปแล้วใน EP ที่แล้วในวันนี้นะครับในส่วนนี้ก็คือใน EP ที่3นะครับเราจะมาต่อเนื่องจาก EP ที่3คือการนะครับการเลือกใช้สายนะครับ RG6 ที่มี DC คู่นะครับตัวนี้เราจะทำการวันนี้เราจะแสดงการแสดงสาธิตการร้อยสายเข้าไปในท่อนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะทำการร้อยสายอย่างไรซึ่งขั้นตอนก็ไม่ได้แตกต่างกันจากการร้อยสาย RG6 ปกตินะครับแต่ตอนนี้คือด้วยตัวสายของสายเนี่ยนะครับจะมีความหนามากกว่า RG6 แบบธรรมดานะครับแต่ไม่ได้หมายถึงว่า RG6 แบบธรรมดาเราไม่ต้องร้อยสาย DC ไปนะครับต้องร้อยเหมือนกันแต่ว่าขนาดก็จะเล็กกว่าแต่ตอนนี้จะมีฉนวนหุ้มนะครับทั้ง DC แล้วก็ทั้ง RG6 นะครับเดี๋ยวมาดูการปลอกก่อนนะครับเพราะเราต้องทำการปลอกเหมือนเดิมนะครับฉีกสายออกจากกันก่อนนะครับระหว่างสาย DC กับในส่วนของสาย RG6 นะครับเสร็จแล้วนะครับให้ทำการปลอกปกตินะครับปลอกเพื่อทำการเอาตัวนำมายึดกับตัวนะครับตัวสายดึงท่อนะครับให้สายดึงตัวดึงสายสัญญาณนะครับเราปล่อยให้ขาดเลยนะครับเพื่อต้องการทำการเอาลวดนะครับหรือตัวนำทองแดงตัวนี้นะครับมาใช้ในการยึดติดนะครับกับตัวดึงสายนะครับเหมือนกันครับได้ตรงนี้มาแล้วเห็นไหมครับเสร็จแล้วนะครับให้เราทำการนะครับยึดนะครับเข้าไปนะครับติดเข้าไปในส่วนของนะครับตัวสปริงนะครับตัวสปริงร้อยท่อนะครับใส่เข้าไปนะครับเดี๋ยวเก็บรายละเอียดนิดนึงนะครับไปกันช้าๆนะครับนี่แล้วก็เราก็ทำการหักเลยครับหักสายตัวนี้พับเข้าไปนะครับเพื่อเป็นอย่างนี้นะครับพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บนะครับเราก็ตัวนี้เข้ามาอีกรอบหนึ่งเพราะสุดท้ายละสองเส้นนี้จะต้องเข้าไปในท่อทั้งหมดนะครับวิธีการถัดไปอย่างที่บอกเลยครับถ้าเราไม่พันผ้าเทปนะครับสายที่เราดึงไปก็จะหลุดออกจากกันนะครับก็ทำให้เราติดปัญหาในเรื่องของการต้องร้อยสายใหม่นะครับให้ทำการเอาผ้าเทปพันในส่วนที่ทำการยึดติดกันนะครับพันไปงี้เลยนะครับพันพยายามอย่าให้มีรอยต่อเพราะว่ากรณีที่มีรอยต่อในนักเรียนเวลาเราดึงมาเนี่ยมันจะไปติดหัวต่อจุดนี้นะครับพยายามทำให้เป็นเรียบๆที่สุดนะครับอย่างนี้นะครับเมื่อเสร็จแล้วนะครับเราทำการร้อยท่อได้เลยนะครับร้อยท่อได้เลยนะครับเราก็จะร้อยจากตัวปลายท่อนี้เข้ามานะครับตอนนี้ชุดสาธิตเนี่ยจะเป็นสั้นๆแต่ในหน้างานจริงจะยาวกว่านี้ซึ่งมันจะไม่ง่ายอย่างนี้นะครับจะยาวกว่านี้ซึ่งเราต้องใช้เวลาในการดันทั้งสองฝั่งเนี่ยต้องมีคนส่งคนหนึ่งและคนดึงคนหนึ่งเพราะว่าง่ายต่อการไม่ให้สายมันหลุดนะครับพอเราได้ปุ๊บเราก็ต้องค่อยๆดึงนะครับดึงทางนู้นก็จะจัดสายนะครับจัดสายที่ทําการร้อยมาแล้วนะครับให้สายเนี่ยเดินทางได้สะดวกนะครับไม่ติดนะครับแล้วก็ดึงมาเรื่อยๆอย่างนี้นะครับไอ้ตัวดึงสายกับตัวฟิกเทปเขาเรียกเหมือนกันแต่ที่นี่แล้วแต่ช่างจะใช้ศัพท์ในการเรียกแต่ส่วนใหญ่ก็ฟิกเทปบ้างนะครับตัวดึงสายบ้างนะครับเราดึงมาเสร็จแล้วครับเนี่ยถึงบอกว่าทำไมต้องมีคนส่งเพราะว่าบางทีมันติดตรงเนี้ยเห็นไหมครับดึงให้ไปถ้ากระชากปุ๊บเนี่ยท่ออาจจะหลุดได้หรือตัวสปริงเนี้ยอาจจะดึงให้สายหลุดจากกันได้เราต้องพยายามทั้งปลายท่อก็จะมีคนช่วยส่งอีกทีหนึ่งนะครับเห็นไหมครับพอส่งเสร็จปุ๊บเนี่ยทางนี้ก็ดึงได้นะครับดึงมาก็จะโผล่มาอย่างนี้อย่างที่เห็นพอโผล่มาแล้วทำไงต่อครับเช่นเดียวกับการเดินสาย RG6 แบบธรรมดาเราต้องทำการปลอกสายนะครับเพื่อทำการเอาผ้าเทปพันสายไฟที่เราพันไว้ออกนะครับ

นะครับเอาออกจากกันนะครับพอออกปุ๊บเนี่ยนะครับเช่นเดียวกันนะครับเราออกมาเนี่ยเราต้องเอาสปริงเอาสปริงกับสลิงเนี่ยที่ทําการผูกไว้เนี่ยเอาออกนะครับนะครับออกเรียบร้อยแล้วแล้วก็เก็บไว้ทีนี้เราจะได้ปลายสายเป็นอย่างนี้แล้วครับทีนี้ถามว่าเป็นอย่างเงี้ยเราต่อหัว VNC ได้เลยไหมยังนะครับเราต้องทําการจัดระเบียบของมันก่อนคือทําให้มันเรียบหรือพร้อมที่จะเข้าหัว VNC นะครับเราก็ทําการตัดนะครับตัดสาย RG6 ออกก่อนนะครับเพราะสาย RG6 กับสาย DC จะอยู่คู่กันดูให้ถูกนะครับเพราะว่าจะมีสีดําเหมือนกันขนาดจะเท่ากันนะครับนะครับพอเราตัดมาปุ๊บเนี่ยนะครับเช่นเดิมนะครับฉีกสายออกมาเนี่ยเราต้องการวัดนะครับครึ่งเซนเพื่อทําการปอกเอาฉนวนทั้งตัวนําออกนะครับให้เหลือตัวนําในส่วนของที่ทําการเสียบหัวอย่างเดียวนะครับในขั้นตอนนี้นะครับเวลานักเรียนดูนะครับถ้าดูแล้วเนี่ยคิดว่าเอ้ยโอเคอาจารย์ฝีมือยังไม่ได้เลยเดี๋ยวยังไงได้บ้างครับอ๋อมีเทคนิคครับเวลาเทคนิคในการทําเนี่ยง่ายๆเลยครับลูกๆลองปอกเสร็จเนี่ยนะครับแกะในส่วนของพินมานะครับพินหรือหัวเข็มเนี่ยเอามาเนี่ยนี่คือเทคนิคนะครับไปใส่นะครับที่ตัวนี้นะครับที่ตัวสายนําสัญญาณนะครับนี่คือการระยะนี่คือเทคนิคนะครับพอใส่แล้วไปปุ๊บเนี่ยนะครับพอดีปุ๊บเนี่ยเรารู้แล้วใช้ได้ละนะครับพอใช้ได้ปุ๊บเนี่ยเราวางไว้ก่อนเรายังไม่บีบหัวนะครับแบบนึงคือเราปอกไปอีกครึ่งเซนนะครับเพื่อให้ทําการเข้าหัว VNC ได้นะครับปอกตัวนี้ชั้นครั้งที่2นี่ห้ามนะครับห้ามเอาออกหมดนะครับเอาแค่ฉนวนทุ่มตัวนอกสีดําออกอย่างเดียวนะครับนะครับเอาฉนวนทุ่มตัวนอกออกอย่างเดียวนะครับนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เสร็จแล้วเหมือนเดิมครับเหมือนแบบแรกเหมือน RG6 แบบไม่มี DC เราทําการนะครับนะครับพับเขาออกมานะครับพับเขาออกมาเพื่ออะไรครับเราทําการใส่หัวพินหรือหัวเข็มสีทองไปนะครับเมื่อใส่เสร็จปุ๊บนะครับทําการบีบด้วยครีมบีบนะครับเหมือนเดิมนะครับใช้จุดนี้นะครับจุดตรงกลางที่เป็นรูเล็กๆนะครับใส่เข้าไปทุกครั้งที่ใส่ตัวพินเข้าไปในตัวครีมให้ทําการดันสายขึ้นไปและดันครีมลงมานะครับเพื่อจะมาให้มีระยะที่พอดีแล้วก็บีบครับเสร็จแล้วก็หัวเข็มหรือหัวพินทองก็จะอยู่ในตัวนําที่เป็นแดงเรียบร้อยแล้วแน่นหนาในขั้นตอนถัดไปในที่2นะครับนะครับเรามี2ส่วนนะครับส่วนที่เป็นหัว VNC กับส่วนที่เป็นกระบอกแต่ตอนนี้หัวยังไม่ใส่นะครับเราใส่ในส่วนของกระบอกไปก่อนนะครับนะครับใส่กระบอกไปก่อนนะครับตรงนี้ต้องระวังนิดนึงนะครับเทคนิคนะครับเพราะว่าการที่ดันกระบอกเข้าไปเนี่ยต้องระวังว่าชิวที่หุ้มข้างนอกไม่ขาดนะครับเพราะถ้าขาดไปเนี่ยมันจะทําให้ตัวชิวยาวเลยขาดยาวเลยนะครับเราต้องระมัดระวังอย่างมากนะครับพอใส่กระบอกเข้าไปแล้วนะครับทีนี้แหละครับวิธีการถัดไปนะครับแล้วก็พับเอาตัวชิวทั้งหมดลงมาข้างล่างนะครับมาข้างล่างนะครับขั้นตอนถัดไปนะครับนําเอาตัวหัวพินนะครับหรือหัวเข็มเนี่ยดันเข้าไปที่หัว BNC ในรูนี้ดันไปให้สุดนะครับแล้วจะดังคำว่ากรึบนะครับแล้วก็จะโผล่มาขนาดนี้เห็นไหมครับโผล่เสร็จปุ๊บนะครับเอาชิวกาวเนี่ยขึ้นไปโปะด้านบนเสร็จแล้วเอาตัวอะไรครับเอาตัวกระบอกเสื้อเนี่ยเอาเข้าไปใส่นะครับกระบอกเสื้อเข้าไปใส่เพื่อจะทําการล็อกที่ขาล็อกที่ตัวหัว BNC ให้แน่นนะครับเสร็จแล้วให้ทําการบีบนะครับพอใส่ไปสุดปุ๊บพอแน่นปุ๊บนะครับนะครับให้ทําการบีบแต่ตอนเนี้ยที่เราบีบไม่ได้เพราะอะไรครับเทคนิคหนึ่งเนี่ยระวังนะครับเพราะว่าตัวชิวตัวเนี้ยจะหนาบางยี่ห้อหนามากบางยี่ห้อก็บางแต่ก็ถ้าเราง่ายๆคือเทคนิคเราก็คือเราง่ายๆก็เราก็จะใช้การตัดชิวนี้ออกนิดนึงนะครับเพื่อให้การดึงขึ้นไปแน่นหนานะครับ

นะครับใส่เข้าไปนะครับใส่จนชนเห็นไหมครับชนเรียบร้อยแล้วชนเรียบร้อยปุ๊บวิธีการถัดไปนะครับเมื่อชนแล้วนี่ครับให้เราทําการนําครีมเหมือนเดิมนะครับครีมบีบหัวมีซีในตัวสุดท้ายที่มีความกว้างมากนะครับเราก็ต้องกัดใส่เข้าไปให้พอดีแล้วก็ทําการบีบจะดังแก๊กปุ๊บแล้วก็ล็อกแล้วนะครับนี่เป็นที่เรียบร้อยทีนี้ไอ้เส้นคิวไว้ฝอยนี่เราก็ต้องการตัดออกนะครับตัดออกเพื่อจะไม่ให้ไปเกิดเป็นตัวกวนสัญญาณและนำสัญญาณเกิดขึ้นแล้วก็ต้องตัดออกนะครับนะครับเสร็จแล้วขั้นตอนสุดท้ายของการเข้าหัว VNC นะครับเราก็ทําการพระเทปเก็บรายละเอียดนะครับครับอันนี้ก็เป็นที่เสร็จเรียบร้อยในเรื่องของการเข้าหัว VNC แบบมีสาย DC ซึ่งไม่ได้แตกต่างจากแบบใน EP 2แต่ถามว่ามันเหลืออะไรบ้างครับตอนนี้จะเหลือสายอีกเส้นหนึ่งซึ่งข้างในนี้จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวมาดูกันนะครับที่เป็น DC ข้างในนะครับจะเป็นในส่วนของสาย DC นะครับสาย DC ซึ่งเราจะต้องต่อ DC เข้ากับหัวนะครับนี่คือสาย DC ซึ่งจะมีเส้นแดงกับดำก็คือแดงเป็นบวกดำเป็นลบตัวนี้เราต้องปอกฉนวนออกก่อนนะครับปอกฉนวนออกก่อนนะครับดึงฉนวนออกไปก็จะเจอโทนัมที่เป็นทองแดงอยู่นะครับแล้วก็พันตีเกี่ยวให้เรียบร้อยเพื่อไม่ให้สายแตกจากกันนะครับแล้วก็สีดําก็ปอกนะครับแล้วก็จะได้อย่างนี้ทั้งสองฝั่งเห็นไหมครับอันนี้คือในส่วนของ DC ทีนี้ถามว่าสาย2เส้นนี้จะทํายังไงกับมันนะครับเราก็จะทําการต่อเข้ากับหัวอะแดปเตอร์ DC นะครับซึ่งหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับใน EP 1รู้แล้วนะครับว่าตัวนี้ทําหน้าที่อะไรใช้งานยังไงแต่วันนี้เราให้ดูว่าเมื่อต่อเสร็จปุ๊บเนี่ยขั้นตอนถัดไปจะทําไปต่อทีนี้นะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับหัวต่อตัวนี้นะครับเป็นหัวต่อที่จะมีน็อตสกรูอยู่ข้างใน2ตัวเป็นบวกกับลบทีนี้รายละเอียดคือมันจะมีสัญลักษณ์บอกบวกสัญลักษณ์กับลบนะครับให้เราทําการคลายน็อตนะครับในร่องของอะแดปเตอร์ในร่องของหัวอะแดปเตอร์นะครับพอคลายน็อตมาครับตัวนี้นะครับร่องตัวนี้จะยกขึ้นมานะครับร่องในนี้จะยกขึ้นมายกขึ้นมาเพื่ออะไรครับให้เราทําการสอดสายสีแดงที่เป็นบวกเข้าไปนะครับแล้วก็ทําการขันน็อตเข้าไปเพื่อทำการให้ไปบีบสายที่เราปอกไว้นะครับหรือตัวนําที่เราปอกไว้ในส่วนที่2แล้วก็ใส่ไปในช่วงที่เป็นจุดที่เป็นลบนะครับอย่าลืมนะครับนักเรียนนะครับในส่วนของสายเนี่ยต้องตีเคียวนะครับเพราะว่าถ้าสายแตกเนี่ยมันจะกระจัดกระจายแล้วก็จะใส่ค่อนข้างจะยากนะครับใส่เข้าไปละแล้วก็ขันน็อตเข้าไปตัวน็อตจะเป็นตัวดันให้สายนําสัญญาณไอ้สาย DC เนี่ยเข้าไปติดนะครับนี้เรียบร้อยดังนั้นเวลาเราใส่เทคนิคนะครับพยายามอย่าให้ทองแดงโผล่มานะครับให้คิดข้างในที่สุดเลยนะครับให้คิดข้างในที่สุดนะครับอันนี้ก็เป็นการเดินหัวต่อในเรื่องของหัวต่ออะแดปเตอร์ DC นะครับซึ่งจะต้องใช้ต่อกับกล้องในส่วนนี้คือเราเดินเสร็จละแต่ส่วนถัดไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาฝามาปิดแล้วก็ทําการเจาะเพื่อทําการยึดกล้องนะครับซึ่งในกล้องเนี่ยจะมีสายต่ออยู่ด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูกันในส่วนของกล้องนะครับคราวที่แล้วบอกไว้แล้วคือกล้องกระบอกนะครับกล้องกระบอกในกล้องกระบอก1ตัวเนี่ยนะครับจะมีหัวต่อ BMC นะครับซึ่งเป็นตัวผู้นะครับแล้วก็หัวต่ออะแดปเตอร์นะครับ DC ซึ่งจะไว้เชื่อมโยงระหว่างที่เราทํากันไว้ในจุดนี้แต่ตอนนี้นะครับตอนนี้เรามีสายละนะครับเรามีสายเรามีหัวเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราจะทําการเจาะยึดฝายึดบล็อกนะครับเพื่อจะให้ตัวกล้องเนี่ยไปอยู่บนบล็อกนะครับเพราะส่วนใหญ่เนี่ยเราติดตั้งเนี่ยกล้องตัวนี้จะต้องไปถูกวางที่ตำแหน่งบล็อกเพื่ออะไรครับเพื่อจะให้สายตัวเนี้ยนะครับเก็บเข้าไปในบล็อกเพราะถ้าไม่เก็บมันจะเกิดอะไรขึ้นหนูกัดบ้างนะครับแล้วก็ความเสื่อมสภาพของสายเมื่อโดนลมโดนแดดโดนฝนนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะจอดไงเบื้องต้นก่อนนะครับฝาเนี่ยจริงๆเราต้องปิดอย่างนี้แต่บันเทิงเราต้องหาจุดมาร์กเกอร์หรือรูเพื่อทําการร้อยสายเข้าไปในรูนี้ดังนั้นเดี๋ยวเราจะทําการเจาะเพื่อให้ฝาบล็อกเนี่ยมีรูเพื่อทําการร้อยหัว2หัวเนี่ยเข้าไปได้และเก็บสายเข้าไปในบล็อกได้นะครับ

ตอนเลยครับก็หงายฝาขึ้นในขั้นตอนนี้ต้องระมัดระวังนะครับเพราะฝาเนี่ยนะครับบางมากกว่าบล็อกการจับต้องแน่นนะครับสว่านนะครับในเรื่องของสว่านไฟฟ้าเนี่ยที่ใช้เพราะว่ามีหัวซออยู่เนี่ยเราต้องการค่อยๆกดลงไปตามตำแหน่งที่เรามาร์คไว้นะครับนะครับค่อยๆเจาะไปไม่ต้องรีบนะครับเพราะว่าการรีบเนี่ยบางทีมันอาจจะทำให้พังเผลอแล้วก็โดนมือไปได้นะครับแล้วเกิดอันตรายได้นะครับค่อยๆเจาะลงไปอย่างนี้นะครับนะครับนะครับมันก็จะค่อยกินเนื้อตัวพลาสติกไปเรื่อยๆนะครับไม่ต้องรีบนะครับเพราะสว่านก็ค่อยๆขันเข้าไปนะครับเขาจะค่อยๆกินเนื้อไปเราต้องการให้เจาะทะลุเลยนะครับเพราะต้องการร้อยสายเข้าไปในบล็อกนะครับ

นะครับเมื่อเราเจาะเสร็จปุ๊บเราจะได้รูขนาดนี้นะครับเจาะเสร็จปุ๊บเราก็ต้องเก็บหน่อยนะครับเก็บพวกเศษต่างๆที่เราเจาะเสร็จแล้วนะครับวิธีการนะครับเราต้องการทําการร้อยสายเข้าไปเนี้ยนะครับไปในช่องที่เราทําการเจาะนะครับแต่ถามว่าเวลาเราร้อยเราทําไงเราก็ทําการร้อยไปเลยครับเพราะว่าการยัดสาย2เส้นเข้าไปในรูเดียวกันเนี่ยมันค่อนข้างจะลําบากแล้วก็ยัดทีละเส้นนะครับนะครับยัดเข้าไปอย่างนี้เสร็จแล้วอีกเส้นก็ตามไปอย่างนี้ครับแล้วเสร็จปุ๊บก็ค่อยๆปรับเข้ามานะครับใส่เข้ามาประมาณนี้นะครับเพื่อทําการอะไรครับเพื่อทําการยึดเข้าไปในสายนะครับทีนี้ตัวกล้องเนี่ยยังไม่ถูกยึดกับตัวบล็อกฝาบล็อกนะครับวิธีการคือเราต้องนําออกมาทําการติดตั้งยึดตัวกล้องก่อนกับฝาบล็อกโดยวิธีการเหมือนเดิมครับเมื่อกี้เราจอดเสร็จแล้วเราก็ทําการมาร์กตําแหน่งที่ทําการติดกล้องนะครับโดยการวางตําแหน่งนะครับให้ได้องศาของเขานะครับเสร็จแล้วนะครับใช้ปากกานะครับมาร์กเกอร์จุดต่างๆที่ทําการยึดเพราะเขามีทั้งหมด3ช่องด้วยกันนะครับนะครับเสร็จแล้วยกกล้องออกนะครับยกกล้องออกแล้วทําการเจาะนะครับโดยใช้สว่านเจาะนะครับสักครู่นะครับเดี๋ยวต้องทําการใช้สว่านเจาะตัวนี้นะครับเพื่อให้ชุดนี้เนี่ยครับมีรูนะครับเพื่อทําการยึดน็อตนะครับอีกวิธีการหนึ่งถ้าเรายังไม่ใช้เลยเนี่ยเราใช้น็อตสกรูยึดเข้าไปได้เลยนะครับขออนุญาตนะครับนะครับน็อตสกรูยิงลงไปได้เลยในรูต่างๆนะครับเป็นการมาร์คนะครับ

นะครับเมื่อเรามาร์คเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับเราก็เอาสายเข้าไปนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะขันเข้าไปแล้วนะครับใส่ไปเหมือนเดิมครับยัดใส่เข้าไปเหมือนเดิมนะครับเหตุผลที่เราต้องเอาสายออกมาก่อนเพราะอะไรครับเดี๋ยวเวลาเราเจาะไปเนี่ยนะครับจะทําให้ตัวสายเนี่ยเกิดความชํารุดขณะที่เราเจาะสว่านนะครับพอใส่เสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็มาร์คตําแหน่งนะครับมาร์คตําแหน่งน็อตที่เราต้องการใส่นะครับ

ครับอันนี้ตัวแรกเสร็จละนะครับต่อไปเราก็ยึดตัวที่สองนะครับนะครับยึดตัวที่สองถ้าเกิดในการทํางานเนี่ยมันเกิดการติดขัดในการทํางานเราคลายน็อตได้ครับเพราะกล้องตัวนี้มีการขยับได้เปลี่ยนมุมเปลี่ยนทิศทางได้นะครับเพื่อให้ง่ายต่อการจัดแต่งนะครับนะครับตัวที่สองแล้วก็ใส่ตัวที่สามนะครับพอติดสามตัวปุ๊บแน่นอย่างนี้ปุ๊บนะครับนะครับกล้องเราอยู่งับนี้แล้วนี่ตอนนี้ตัวหน้ากล้องคอนเคฟแล้วก็ทําการหมุนตัวกล้องยึดได้เลยนะครับเสร็จแล้วนะครับให้นํากล้องเนี่ยนะครับมาติดเข้ากับบล็อกนะครับโดยการก่อนจะเข้าไปปิดบล็อกเราต้องการต่อสายก่อนโดยการต่อสาย DC นะครับตัวเมียเข้ากับตัวผู้นะครับนะครับส่วนถัดไปเอา VNC ตัวผู้ตัวเมียเข้าด้วยกันนะครับโดยการนะครับโดยการนำเอาหัวเข้ามาต่อด้วยกันโดยการดันเข้าไปตรงนี้ตามร่องมันจะมี

ร่องของมันอยู่นะครับเนี่ยพอเราใส่ร่องเข้าไปปุ๊บกดเข้าไปดันเอาตัวข้างหลังนะครับดันขึ้นมาข้างหน้าแล้วทําการหมุนเป็นอันที่เรียบร้อยครับตอนนี้ตัวกล้องได้สายเรียบร้อยแล้วทีนี้การเก็บสายนะครับให้เราทําการเก็บอย่างเป็นระเบียบก็คือทําการม้วนสายเข้าไปนะครับเข้าไปในส่วนของตัวบล็อกนะครับติดตั้งเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องเอาน็อตสกรูไลท์อ่ะนะครับเข้ามาใส่เพื่อทําการปิดกล้องฝากล้องนะครับตอนนี้ต้องระมัดระวังนะครับเพราะเราดําเนินการเรียบร้อยหมดแล้วนะครับเหลือแต่แค่ว่าเราขันน็อตบล็อกเข้าไปนะครับเวลาขันก็พอตึงมือนะครับอย่าอัดแน่นเพราะถ้าอัดแน่นเกินมานะครับตัวขาบล็อกเนี่ยแตกได้พอแตกปุ๊บเนี้ยเราต้องมาทําการติดตั้งใหม่นะครับเริ่มต้นใหม่นะครับในส่วนนี้ก็ในเรื่องของการติดตั้งก็ของกล้องวงจรปิดกับเข้ากับบล็อกก็อยู่ที่ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเบื้องต้นนะครับเราก็จะมาแสดงในเรื่องของการนะครับติดตั้งเข้ากับสายไปสู่ในส่วนของนะครับในเรื่องของเครื่องบันทึกภาพนะครับก็ระบบของการติดตั้งกล้องเข้าบล็อกเดินท่อร้อยสายนะครับในส่วนของตรงนี้นะครับมีอยู่แค่นี้นะครับเดี๋ยวขั้นตอนถัดไปเดี๋ยวจะไปอธิบายทีว่าขั้นตอนจากตรงนี้เราต้องทําอะไรเพราะตอนนี้นะครับขั้นตอนของปลายสายเนี่ยที่เรายังไม่ได้เข้าหัวนะครับเราก็ต้องทําการเข้าหัวด้วยเหมือนกันพอเข้าหัวเสร็จปุ๊บเราต้องทําการต่อในส่วนของเครื่องบันทึกภาพนะครับแล้วก็ไปเอาอะแดปเตอร์ต่อเพื่อจะเลี้ยงไฟเลี้ยงให้เขาเพื่อให้กล้องตัวนี้สามารถทํางานได้ตามวัตถุประสงค์ของเรานะครับเมื่อกี้นี้เรารู้ขั้นตอนการติดตั้งนะครับใส่กล้องเข้าไปในบล็อกแล้วเจาะบล็อกเรียบร้อยเข้าหัวสายกันเรียบร้อยแล้วเดินสายกันจนเสร็จสิ้นแล้วตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูที่ปลายสายกันว่าปลายสายสุดท้ายเนี่ยจะไปต่อเครื่องบันทึกอย่างไรนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยนะครับเราก็จะมีเพิ่มเติมในเรื่องของการเข้าหัวสายนะครับแบบ BNC เหมือนกันแต่เป็น BNC อีกแบบนึงคือ BNC แบบมีเกียวนะครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับมีเกียวดังนั้นมีเกียวเนี่ยจะต่อยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าการต่อหัว BNC แบบมีเกียวเราจะปอกสายยังไงเข้าหัวยังไงเดี๋ยวมาดูกันครับนะครับขั้นตอนแรกเลยนะครับเราก็จะต้องมีหัวอีกตัวหนึ่งคือหัว F type แบบเกียวนะครับซึ่งจะใช้ต่อในการเชื่อมโยงระหว่างตัวหัว BNC กับ F type เข้าด้วยกันในสายนะครับวิธีการนะครับอย่างแรกก่อนเราต้องทําการฉีกสายออกจากกันก่อนนะครับเพื่อแยกสายระหว่างสาย RG6 กับสาย DC แล้วทําการนะครับปอกสาย BNCนะครับสาย RG6 นะครับที่ประมาณเกือบ1เซนนะครับแต่ว่าเอาแค่ฉนวนออกนะครับ1เซนนี่เอาฉนวนออกอย่างเดียวนะครับ1เซนฉนวนออกเสร็จปุ๊บเอาตัวชิวข้างในนะครับออกมาให้หมดนะครับแล้วก็ทําการปอกนะครับเอาฉนวนตัวที่2เนี่ยออกจากตัวนําข้างในสุดเราจะได้เป็นแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเมื่อเราได้เป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยนะครับครั้งแรกเลยเราต้องนําการเอาหัว F type ชุดนี้นะครับใส่เข้าไปในสาย RG6 นะครับบางคนบอกว่าอาจารย์ถ้าใส่ยากใส่เย็นทําไงดีอ๋อไม่เป็นยากครับถ้าใส่มันแล้วมันแน่นมากไปนะครับบางทีขนาดของสายที่ซื้อมาเนี่ยนะครับคุณภาพของมันเอ่ยด้วยนะครับแล้วก็ชิวของมันเยอะด้วยแล้วก็ตัดออกสักนิดนึงนะครับตัดออกที่พอให้มันใส่ได้นะครับตัดชิวรอบๆข้างออกนะครับเพื่อเวลาเราใส่จะได้ไม่แน่นเกินไปนะครับเสร็จแล้วเราก็ไม่ต้องทั้งหมดนะครับแล้วก็ทําการดันเข้าไปอย่างนี้แล้วก็ทําการใส่เข้าไปในตัวที่เป็นนะครับสายนําสัญญาณที่เป็น RG6 เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับพอดีตรงเนี้ยเพราะว่าถ้าเราปอกต้องระมัดระวังเรื่องสายแตกนะครับเพราะว่าถ้าสายแตกมาเนี่ยมันจะมีประเด็นว่าสายแตกจะทำยังไงอยู่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องระวังนะครับอย่าเอาชิวติดกับตัวนํานะครับไม่งั้นสัญญาณมันจะสัญญาณจะมีปัญหานะครับ

แล้วทำการใส่หัวเอฟไทตัวนี้นะครับเข้าไปที่สายเราปอกนะครับใส่เข้าไปเลยนะครับใส่เข้าไปแล้วก็ต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่าตัวชิลเนี่ยบางทีเนี่ยนะครับบางทีผลิตมาของแต่ละบริษัทไม่เหมือนกันบางทีก็มีความคงทนไม่เหมือนกันนะครับมันเกิดการฉีกขาดได้พอใส่ไปแล้วเราจะได้หัวเอฟไทที่ใส่ไปเสร็จจะเป็นแบบนี้ครับนะครับเสร็จแล้วนะครับเรานำอะไรครับนำหัว BNC ที่แบบเกลียว

เข้ามาต่อเห็นไหมครับเข้ามาต่อเข้าด้วยกันนะครับยัดเข้าไปแล้วก็หมุนเกลียวไปหมุนเกลียวเข้าไปเรื่อยๆนะครับเพราะอะไรครับเวลาเราหมุนเกลียวเข้าไปลบไอ้ตัวน้ําที่เป็นทองแดงตรงนี้นะครับจะถูกเข้าไปในช่องของรูของหัว BNC ตัวนี้นะครับใส่เข้าไปแล้วก็หมุนเกลียวเข้าไปนะครับหมุนให้สุดเลยครับหมุนให้สุดแต่เวลาหมุนนะครับจับสายนี้ไว้นะครับเป็นเทคนิคนะครับจับสายเข้าไปดันไปเรื่อยนะครับเพื่อไม่ให้ตัวหัวพินที่มันชิดๆแล้วเนี่ยนะครับมันดันสายออกมาก็จะได้ประมาณนี้ครับอันนี้เป็นหัว BNC ที่ใช้ต่อกับหัว F type ในสาย RG6 นะครับอันนี้คือเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับก็จะแตกต่างจากแบบแรกๆใน EP แรกๆที่เราสอนเข้าหัว BNC ไปนะครับตัวนี้เป็นเทคนิคเหมือนกันนะครับเราสามารถเลือกใช้ปัจจุบันนี้ช่างส่วนใหญ่ก็จะใช้เทคนิคในการติดตั้งอย่างนี้เลยครับเพราะว่าอะไรหัว BNC หัวหนึ่งที่แบบบีบเนี่ยค่อนข้างจะแพงแล้วก็คือขั้นตอนมันก็จะเยอะแต่ตัวนี้เราปลอกสายเข้า F type ปุ๊บแล้วก็ต่อ BNC ได้เลยตัวนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับอีกฝั่งนึงนะครับอีกฝั่งนึงก็ให้ทําการปลอกสายฉนวนออกเหมือนกันแต่เราจะไม่เอาฉนวนข้างในออกนะครับเราแต่ข้างนอกออกอย่างเดียวนะครับเราก็จะได้เหมือนกันนะครับเป็น2เส้นเหมือนกันเหมือนฝั่งที่เราติดตั้งกล้องไปแล้วก็คือในส่วนของ2เส้นก็คือเส้นแดงสีแดงกับสีดําซึ่ง2เส้นนี้ก็จะเป็นเส้นไฟนะครับไฟบวกแล้วก็ไฟลบให้ทําการปลอกสายเช่นเดียวกันเหมือนเดิมนะครับปลอกสายแล้วก็ดึงออกจะเห็นตัวนําข้างในที่เป็นทองแดงอยู่เช่นเดียวกับที่เป็นลบเหมือนกันนะครับออกสายหรือดึงออกนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เสร็จแล้วตัวหัวอะแดปเตอร์ตัวที่จะต้องต่ออีกนะครับของปลายมันนะครับเมื่อกี้ต้นเราใช้แบบตัวผู้นะครับตอนนี้เราจะใช้ตัวเมียนะครับซึ่งหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับหัวข้างในจะเป็นแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับท้ายมันก็จะเป็นเหมือนเดิมประมาณนี้นะครับท้ายมันก็จะมีช่องบวกกับช่องลบซึ่งเดี๋ยวเราจะมาต่อให้ดูว่าเราจะต่อยังไงนะครับก็วิธีการผมบอกแล้วนะครับจะต้องทําการตีเกลียวสายนะครับเพราะสายตรงนี้เป็นสายเส้นฝอยนะครับเพื่อไม่ให้การมันเกิดการกระจายออกมานะครับวิธีการก็ทําการขันก่อนนะครับคายน็อตที่อยู่ในตัวหัวอะแดปเตอร์ทุ่นเป็นตัวเมียนออกนะครับทั้งบวกทั้งลบแล้วก็ต้องให้มองนะครับว่าจะมีรอยมาร์กเกอร์เป็นบวกเป็นลบอยู่นะครับบวกก็จะใส่บวกลบก็ใส่ลบตอนนี้เราจะเอาแดงนะครับไปใส่ข้างซ้ายซึ่งเป็นบวกนะครับยัดนี่เข้าไปเวลายัดเข้าไปนะครับต้องให้ตัวฉนวนไปแตะชิดกับตัวท้ายของตัวหัวอะแดปเตอร์ตัวเนี่ยเลยนะครับใส่เข้าไปแล้วขันน็อตนะครับขันน็อตอย่างนี้เสร็จแล้วก็ใส่ตัวลบไปเมื่อกี้เราใส่บวกไปแล้วต่อไปเราจะใส่ลบ

นะครับเป็นการใส่หัวที่ปลายสายเรียบร้อยแล้วทั้ง BNC ก็มีแล้วนะครับหัวอะแดปเตอร์ตัวนี้ก็มีแล้วตอนนี้เราจะเอาชุดนี้นะครับไปเสียบในเครื่องบันทึกภาพด้านหลังนะครับเดี๋ยวไปเราจะไปดูกันว่าไอ้ด้านหลังเครื่องบันทึกภาพเนี่ยเราต้องเสียบอะไรกันบ้างต่ออะไรกันบ้างซึ่งเราจะได้เห็นภาพของการติดตั้งกล้องวงจรปิดว่าภาพจะเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับภาพจะเกิดขึ้นได้อย่างไรซึ่งในส่วนของกล้องตัวนี้สมบูรณ์แล้วข้างหน้าติดกล้องเสร็จนะครับติดตั้งหัวสายเสร็จเดินสายเรียบร้อยเดินท่อเรียบร้อยแล้วนะครับปลายสายจะเป็นอย่างนี้พอปลายสายเป็นอย่างนี้พวกเราต้องเอาชุดนี้ทั้งชุดไม่ว่ากล้องมีกี่ตัว4ตัว5ตัวก็ต้องมีชุดนี้ทั้งหมด5ชุดหรือ4ชุดตาม6ชุดตามขนาดของตัวเครื่องบันทึกภาพแล้วก็ตามขนาดของกล้องวงจรปิดว่ามีกี่ตัวแล้วก็ลากชุดนี้นะครับไปติดตั้งในเครื่องบันทึกด้านหลังเครื่องบันทึกถัดไปเดี๋ยวจะไปดูกันว่าเครื่องบันทึกภาพเนี่ยด้านหลังมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันครับจำเมื่อกี้นะครับเรารู้แล้วว่าปลายสายเราต้องติดตั้งอย่างไรบ้างเดี๋ยวไปดูหน้านี้ครับนี่เราเจอปลายสายละปลายสายของเราทั้งหมดนะครับได้เข้าหัว BNC ไปเสร็จหมดแล้วทั้ง4หัวนะครับในรูปนี้จะมีกล้องทั้งหมด4ตัวนะครับโดยที่อะแดปเตอร์นะครับที่เราต่อไว้ก็จะมี4ชุดเหมือนกันนะครับใน4ชุดนี้เดี๋ยวจะไปต่อเข้าหัวอะแดปเตอร์อีกทีนึงนะครับซึ่งตอนนี้เดี๋ยวขั้นตอนแรกก่อนเลยนะครับเราต้องนําสายสัญญาณ RG6 ทั้ง4ตัวกล้อง4ตัวเนี้ยเข้าไปใส่ในเรื่องของเครื่องบันทึกภาพซึ่งในเครื่องบันทึกภาพนี้นะครับเป็นเครื่องบันทึกภาพของนะครับกล้องอนาล็อก HD นะครับเปิดมาเนี่ยนะครับจะเห็นข้างในว่ามันจะมีฮาร์ดดิสก์อยู่ในฮาร์ดดิสก์ก็คือเครื่องเป็นที่เก็บข้อมูลดังนั้นเนี่ยเวลาเราใส่นะครับเราก็ต้องใส่ในส่วนของหัว BNC ไปก่อนนะครับดันเข้าไปนะครับหมุนนะครับดันเข้าไปนี่ตัวแรกใส่ตัวที่2ไปนะครับไล่ไปทีละชุดนะครับเหมือนเดิมนะครับใส่เข้าไปแล้วก็ทําการหมุนหาจุดนะครับแล้วก็ดันเข้าไปแล้วก็ทําการหมุนนะครับจนครบทั้งหมดจํานวนกล้องที่เราติดตั้งนะครับตอนนี้กล้องเราติดตั้งไว้4ตัวนะครับแต่ DVR ตัวนี้นะครับมันสามารถรองรับกล้องจอปิดได้ทั้งหมด8ตัวนะครับตอนนี้เราติดตั้งในเรื่องของสายสัญญาณ RG6 กับสัญญาณเรียบร้อยหมดแล้วต่อไปนะครับเป็นในเรื่องของอะแดปเตอร์นะครับอะแดปเตอร์ตัวนี้นะครับปลายสายจะติดตัวคู่นะครับแล้วก็ทําการเสียบที่ปลายสายของเราที่ทําการทําไว้แล้วนะครับเสียบเข้าไปชุดนี้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยเอาอะแดปเตอร์เนี่ยไปทําการจ่ายไฟให้กับกล้องตัวแรกนะครับไปชุดที่2เช่นเดียวกันทําเหมือนเดิมครับเหมือนตัวแรกนะครับเอาอะแดปเตอร์หัวอะแดปเตอร์เสียบเข้าไปนะครับระหว่างตัวคู่กับตัวเมียนะครับแล้วก็ใส่อะแดปเตอร์ไปนะครับในส่วนตัวที่3ก็เหมือนเดิมครับก็ใส่ไปตามจนครบจํานวนทั้งหมด4ตัวนะครับในส่วนตัวที่สุดท้ายนะครับก็เช่นเดียวกันนะครับใส่เหมือนกันนะครับตอนนี้เราใส่ทั้งสายสัญญาณแล้วก็ใส่ทั้งอะแดปเตอร์เรียบร้อยแล้วแต่ถามว่าเครื่องทํางานเลยไหมไม่ครับเพราะเราจะต้องจ่ายอะแดปเตอร์ DC 12โวลต์ให้กับใครครับให้กับเครื่องบันทึกที่มีฮาร์ดดิสก์ติดตั้งไว้เรียบร้อยแล้วนะครับโดยการเอาสายหัวอะแดปเตอร์ตัวนี้นะครับเสียบเข้าไปช่องเสียบที่เป็นจุดเสียบ DC นะครับแล้วก็อะแดปเตอร์ใส่เข้าไปด้านล่างนี้นะครับตอนนี้เรียบร้อยแล้วถามว่าดูได้หรือยังครับเพราะว่าเราต้องมีการคอนโทรลในเรื่องของภาพในเรื่องของการติดตั้งเราก็ทําการเอาเมาส์นะครับเข้าไปเสียบในช่องเสียบของเมาส์นะครับนี่คือขั้นตอนในการติดตั้งทั้งหมดนะครับตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางหลังจากเดินท่ออะไรเสร็จแล้วทําการเปิดเบรกเกอร์มานะครับไฟก็จะเลี้ยงให้ตัวเครื่องบันทึกภาพและก็ตัวกล้องทั้งหมดนะครับซึ่งตอนนี้ไฟเลี้ยงแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะมาดูกันว่าภาพที่จะเกิดขึ้นมาเนี่ยหลังจากนี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับเพราะตอนนี้นะครับเครื่องที่เปิดอยู่นะครับเดี๋ยวก็จะต่อในเรื่องการจ่ายไฟเกิดขึ้นนะครับทำให้ตัวเนี้ยทํางานทั้งหมดนะครับครับในส่วนถัดไปนะครับส่วนสุดท้ายนะครับเป็นการต่อเอาท์พุตเพื่อจะให้ภาพไปปรากฏที่มอนิเตอร์ซึ่งเป็นจอทีวีแต่ตอนนี้เราเลือกใช้เป็นสายนะครับ HDMI นะครับให้ทําการเสียบไปในช่องเสียบนะครับ HDMI ด้านหลังเลยนะครับเสียบเข้าไปปุ๊บนะครับพอปลายสายเส้นหนึ่งนะครับแล้วก็จะใช้เสียบในเรื่องของจอมอนิเตอร์ของทีวีนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับ EP ที่ 3ในเรื่องของการติดตั้งนะครับในเรื่องของการเดินท่อร้อยสายติดตั้งบล็อกติดตั้งกล้องนะครับในส่วน EP ที่ 3เนี่ยนะครับขั้นตอนของมันอะดูไม่ยุ่งยากแต่จะมีเทคนิคต่างๆในการทำให้เรา
เข้าซึ้งรู้ซึ้งถึงในเรื่องของการติดตั้งเช่นการเข้าหัว BNC นะครับมี2แบบด้วยกันก็คือในหัว BNC เนี่ยนะครับจะมี2แบบเนาะที่เราสอนกันเมื่อกี้นี้ในเรื่องของหัว BNC ที่เป็นต่อเข้ากับ F-type กับหัว BNC แบบบีบดังนั้นเนี่ยขั้นตอนทั้งหมดที่เราสอนมาทั้งหมดเนี่ยนะครับเป็นขั้นตอนในการดำเนินงานในการติดตั้งกล้องวงจรปิดซึ่งมันถูกเชื่อมโยงมาจาก EP ที่2กับ EP ที่1ดังนั้นเนี่ย EP ที่1เนี่ยนะครับในเรื่องของเครื่องมืออุปกรณ์นะครับที่เราสอนกันว่าแต่ละตัวคืออะไรส่วน EP ที่2เนี่ยนะครับจะพูดถึงเรื่องขั้นตอนการเดินท่อร้อยสายนะครับแล้วก็มาส่วนใน EP ที่3ก็คือเรื่องการติดตั้งกล้องแล้วก็การติดตั้งกล้องวงจรปิดนะครับตั้งแต่เข้าบล็อกติดตั้งกล้องติดกับบล็อกแล้วก็สายเข้าสู่ตัวเครื่องบันทึกภาพอาจารย์ก็คิดว่า EP เนี้ยยังไม่จบนะครับมันจะมี EP ที่สําคัญอยู่อีก EP นึงก็คือ EP ที่4ซึ่งอยากให้นักเรียนเนี่ยนักศึกษาเนี่ยติดตามชมอีก EP นึงนะครับเพราะ EP ที่4เนี่ยมันมีใจความสําคัญหลายๆเรื่องในเรื่องไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ1การประเมินราคาค่าของนะครับเพราะอะไรเพราะสิ่งที่อยู่บนนี้นะครับทั้งหมดเนี่ยนะครับมันมีราคาของมันอยู่ซึ่งเราต้องมาทราบค่าก่อนที่เราจะไปเป็นผู้ให้บริการนะครับหรือเป็นผู้ให้บริการกับผู้บริโภคเนี่ยนะครับในการติดตั้งกล้องเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่าไอ้อุปกรณ์พวกนี้นะครับมีราคาเท่าไหร่แม้กระทั่งการติดตั้งอย่างที่บอกไปเมื่อกี้นี่ครับใน EP นี้นะครับสอนขั้นตอนทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นในการเข้าหัวติดตั้งต่อสายอะแดปเตอร์ทุกอย่างนะครับเพื่อทำให้เราทราบว่าเนี่ยการทำงานเนี่ยมันไม่ได้เป็นเรื่องยุ่งยากแต่ปัญหาคือเราต้องศึกษาพวกมันให้ลึกซึ้งก่อนที่จะไปทำงานจริงนะครับก่อนที่ไปประกอบอาชีพดังนั้น EP นี้ก็จะฝากไว้ในเรื่องของการติดตั้งกล้องจอปิดนะครับแล้วก็ในส่วน EP หน้าอย่าลืมติดตามนะครับนักเรียนนักศึกษาเพราะ EP หน้าสำคัญจริงๆนะครับย้ำเลยว่าสำคัญมากๆและเป็น EP สุดท้ายนะครับในเรื่องของการประเมินราคานะครับแล้วในเรื่องของการทำราคาว่าควรจะคิดราคาเท่าไหร่ในการให้กับผู้บริโภคนะครับเป็นไงบ้างครับสำหรับ EP ที่3นะครับก็เสร็จสิ้นในเรื่องของ EP ที่3นะครับแต่ยังไม่จบเท่านี้นะครับยังมี EP ที่4อีก EP นึงก็ฝากติดตามนะครับ EP สุดท้ายนะครับ EP หน้า EP ที่4นะครับใน EP ที่3นี้ก็ขอขอบคุณนะครับนักเรียนนักศึกษาและผู้ติดตามชมนะครับขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์หลังจากที่เราพ่นสีรองพื้นกลบรอยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ชิ้นงานเราก็พร้อมที่จะทำการพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงแล้วทีนี้พอพูดถึงเรื่องของสีทับหน้าหรือว่าสีจริงนะครับก็จะมีทั้งสี 1K และ 2K นะครับแต่เราจะพูดถึงสี 2K อย่างเดียวนะครับเราจะไม่พูดถึงสี 1K ละนะครับสำหรับสี 2K นะครับก็จะมีหลักๆอยู่ประมาณ3แบบนะครับหลักๆเลยนะครับก็คือ1เป็นสีโซลิดนะครับ2เป็นสีเมทัลลิกนะครับและ3เป็นสีมุกนะครับสีโซลิดนะครับโซลิด 2K นะครับก็จะแบ่งออกเป็นซอยออกเป็น2แบบอีกนะครับก็คือ Solid 2K แบบ1ขั้นตอนแล้วก็ Solid 2K แบบ2ขั้นตอนนะครับสำหรับสีนะครับเมทัลลิกนะครับจะบังคับให้เป็น2ขั้นตอนเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะครับส่วนสีมุกนะครับสีแบบที่3นะครับเขาเรียกว่าจะเป็นแบบสีแบบ3ขั้นตอนครับ
2: โดยสี 2K นั้นโดยรวมอาจจะยุ่งยากในการปฏิบัติงานแถมต้องรอนานกว่าสี 1K แต่ผลลัพธ์ที่ได้ออกมาดีโดยสี 2K นั้นให้ความเงางามสูงอายุการใช้งานนั้นยืดยาวกว่า5ปีดูแลและรักษาง่ายในการพ่นสี 2K นั้นเมื่อตัวสีแห้งดีแล้วจะไม่มีความมันเงาต้องใช้การพ่นเคลียร์ทับหน้าเคลียร์โค้ดโดยสี 2K แบ่งออกได้เป็นหลายประเภทคือสีโซลิดเนื้อสีจะดูเรียบด้านเหมือนสีน้ำทั่วไปแต่ก็จะมีความเงางามในระดับหนึ่งและจะแยกออกได้เป็น2แบบคือแบบขั้นตอนเดียวเป็นสีที่พ่นแล้วก็จะมีความเงางามในขั้นตอนเดียวไม่ต้องพ่นเคลียร์ทับหน้าอีกชั้นแบบ2ขั้นตอนเป็นสีที่พ่นแล้วเนื้อสีก็จะไม่มีความเงางามจึงต้องพ่นเคลียร์ทับหน้าอีกชั้นหนึ่งเพื่อให้มีความเงางามสีลูไซหรือสีเมทัลลิกซึ่งจะมีส่วนผสมผงโลหะที่เรียกว่าเมทัลลิกด้วยตัวสีเองจะไม่มีความเงางามจะต้องมีการพ่นเคลือบเคลียร์ทับอีกชั้นหนึ่งเพื่อให้เกิดความเงางามแวววาวและป้องกันผงโลหะเหล่านั้นหลุดล่อนเราเรียกว่าเคลียร์โค้ดหรือเลกเกอร์นั่นเองสีมุกสีมุกเป็นกลุ่มสีเหลือบพิเศษแตกต่างจากสีโดยทั่วไปเพราะนอกจากจะให้สีมุกในตัวของเม็ดสีแล้วยังให้สีพิเศษเพิ่มขึ้นอีก2สีตามมุมมองที่แสงสะท้อนต่างมุมเข้าสู่ตาเราซึ่งนับเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดสำหรับวงการสีเลยทีเดียวสีพิเศษเหล่านี้เหมาะกับงานสีรถยนต์ที่ต้องการความแปลกใหม่หรูหราที่ให้สีอย่างเต็มที่เมื่อถูกแสงการมองเห็นได้หลายๆสีทำให้เกิดสีมุกรุ้งวิ่งไปบนสีมุกหลักให้ความเชิญชวนดูมีคุณค่ามีความวิจิตรเฉพาะตัวทนทานช่วยเสริมดูมีระดับเป็น3มิติและสร้างให้เป็นสีเหลือบที่มีรูปทรงดูมีชีวิตชีวาขึ้นขั้นตอนการพ่นสีทับหน้า
3: ครับก่อนที่จะเริ่มทำการพ่นสีทับหน้าหรือสีจริงนะครับเราก็จะต้องมีกระบวนการของการขัดสีรองพื้นนะครับเพื่อให้ฟิล์มสีมัน

0: ม่ำเสมอกันหรือให้เรียบนะครับก็จะเริ่มใช้กระดาษทรายตั้งแต่เบอร์400ถึง500นะครับ
1: ทำความสะอาดชิ้นงานโดยการใช้ลมเป่าและต่อด้วยการใช้น้ำยาขจัดคราบไขมันทำการผสมสีตามอัตราส่วนที่ผู้ผลิตกำหนดมา
0: ก่อนจะทำการพ่นสีนะครับแล้วก็มีการเช็ดทำความสะอาดไปแล้วนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของการปรับนะครับปรับเรื่องของการจ่ายสีจากถ้วยนะครับเพื่อจะไปพ่นใส่ชิ้นงานนะครับวิธีการปรับก็จะปรับอยู่ที่3รอบนะครับ3รอบแล้วก็ดูที่เรื่องของลมแรงดันลมนะครับจะปรับที่มาตรฐานอยู่ที่ 1.5 บาร์นะครับตัวแพทเทิร์นนะครับหรือม่านหรือม่านสเปรย์นะครับเราก็จะเปิดให้สุดนะครับเปิดสุดเลยบิดให้สุดการยืนพ่นนะครับสำหรับพ่นชิ้นงานชิ้นเดียวนะครับเราก็จะยืนอยู่ในระหว่างช่วงไหล่นะครับช่วงไหล่ไหล่กับระหว่างชิ้นงานนะครับเดี๋ยวผมจะลองทำให้ดูช่วงหนึ่งแขนนะครับจับสายลมไว้ด้านหลังนะครับเราให้ดูของระยะของปืนพ่นสีนะครับจะต้องแขนจะต้องสุดกับชิ้นงานโดยที่ตัวจะไม่ขยับตามระยะห่างชิ้นงานกับปืนพ่นสีนะครับจะอยู่ที่15เซนนะครับ15เซนวัดยังไงครับ15เซน10เซนนะครับ1กำปั้น20เซนนะครับ
1: ทำการพ่นสีโดยเริ่มพ่นตามขอบตามมุมตามซอกหลืบของชิ้นงานก่อนแล้วโปรยสีให้ทั่วชิ้นงานพักชิ้นงานทิ้งไว้ 3-5 นาทีทำการพ่นรอบที่2เริ่มพ่นตามขอบตามมุมตามซอกหลืบของชิ้นงานแล้วลงสีให้ทั่วทั้งชิ้นงานตรวจดูว่าเกลี่ยสีทั่วชิ้นงานให้สม่ำเสมอกันทั้งชิ้นงานแล้วพักชิ้นงานทิ้งไว้ก่อนพ่นเคลียร์โค้ดทับอีกครั้งการพ่นเคลียร์โค้ดหรือเลกเกอร์
2: ครับสำหรับการพ่นเคลียร์หรือว่าพ่นแลกเกอร์นั้นถ้าหากว่าเราต้องการเพิ่มความเงางามนะครับเราก็อาจจะทำการพ่นเคลียร์เพิ่มเติมเข้าไปอีก 1-2 เที่ยวก็ได้นะครับและถ้าเกิดว่านะครับต้องการความเงางามมากกว่านั้นอีกนะครับเราอาจจะทิ้งนะครับระยะไว้สัก 3-4 วันนะครับแล้วนำกลับมาขัดเงาด้วยน้ำยาขัดเงาครับ
1: ขั้นตอนการพ่นเคลียร์โค้ด
0: ขั้นตอนต่อไปนะครับจะเป็นการพ่นเคลียร์โค้ดหรือแลกเกอร์นะครับส่วนของตัวผลิตภัณฑ์นะครับก็จะเป็นตัวของเคลียร์ 2K นะครับซึ่งจะมีองค์ประกอบ2องค์ประกอบด้วยกันนะครับก็คือตัวเนื้อของเคลียร์แล้วก็ตัวฮาร์ดเดนเนอร์นะครับ อัตราส่วนผสมจะมีตั้งแต่ 4-1 ก็ 2-1 นะครับเราจะดูได้เลยก็คือตัวสเกลหรือไม้บรรทัดไม้คนนะอันนี้เป็น 2-1 นะครับส่วน 4-1 ก็จะดูอยู่ด้านหลังนะครับ แล้วก็ทำการใส่นะครับตัวฮาร์ดเดนเนอร์ตอนนี้ช่างเนื้อเคลียร์ไว้แล้วนะครับ

0: ทำการผสมตามอัตราส่วนที่กำหนดต้องผสมให้ได้สัดส่วนตามที่ผู้ผลิตกำหนดทำการพ่นเคลียร์โค้ดโดยเริ่มพ่นตามขอบตามมุมตามซอกหลืบของชิ้นงานก่อนแล้วโปรยสีให้ทั่วชิ้นงานพักชิ้นงานทิ้งไว้ 3-5 นาทีทำการพ่นรอบที่2เริ่มพ่นตามขอบตามมุมตามซอกหลืบของชิ้นงานแล้วลงเคลียร์โค้ดให้ทั่วทั้งชิ้นงานพยายามดูว่าเคลียร์โค้ดที่เคลือบเกลี่ยทั่วชิ้นงานให้สม่ำเสมอกันทั้งชิ้นงานแล้วพักชิ้นงานไว้24ชั่วโมงก่อนนำไปใช้งานเคล็ดลับถ้าต้องการเคลือบผิวงานให้หนาขึ้นก็ทำการพ่นรอบที่3พ่นหนักๆให้ทั่วชิ้นงานแล้วพักชิ้นงานไว้ตามขั้นตอนเหมือนที่กล่าวมาในข้างต้นถ้าต้องการให้ชิ้นงานเงางามกว่าเดิมให้ทิ้งชิ้นงานไว้ 3-4 วันแล้วนำครีมขัดเงารถยนต์คาวเว็กมาขัดให้ทั่วชิ้นงานจะได้ชิ้นงานที่ดูเงาและใสขึ้นกว่าเดิม
1: ครับสำหรับเคลียร์โค้ดหรือแลคเกอร์นะครับถ้าเราผสมกับฮาร์ดเดนเนอร์ไปแล้วนะครับเราจะต้องใช้งานทันทีนะครับไม่สามารถที่จะเก็บไว้ใช้งานครั้งต่อไปได้

นตอนการเตรียมชิ้นงานต้องเจลไนเปิดผิวออกไซด์ทุกส่วนที่อยู่ติดกับแนวเชื่อมประมาณ1นิ้วและห้ามลบขอบชิ้นงานส่วนที่ต้องวางทับแนวตลอดแนว

ขั้นตอนการประกอบชิ้นงานนำชิ้นงานที่ผ่านการเตรียมมามาร์คหาตำแหน่งกึ่งกลางวางบนพื้นโต๊ะจำนวน2ชิ้นนำชิ้นงานตั้งเป็นรูปตัวทีกึ่งกันโดยใช้มือกดไว้ให้แผ่นแนบสนิทกันไม่มีแสงผ่านจากนั้นให้เชื่อมปลายทั้งสองให้ติดกันทั้งสองด้านสามารถเชื่อมในตำแหน่งท่าราบได้

ขั้นตอนการจับหรือวางงานในตำแหน่งท่า PD ใช้อุปกรณ์จับยึดโดยให้หางตัว T ลงด้านล่างขั้นตอนการเจียก่อนการเชื่อมท่า PD

0: มุมงานและมุมเดินรูทพาร์ทตัวทีท่าโอเวอร์เฮด
1: เชื่อมแผ่นต่อตัวทีท่าเหนือทิศะ PD แนวรูทพาร์ท

่อลวดท่าเวทแนวรูดพาร์ท

ขั้นตอนการทำความสะอาดชิ้นงานเชื่อมใช้แปรงลวดหลอแปรงขัดและสกัดขจัดสะเก็ดเม็ดโลหะ